0: ี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: อรุณสวัสดิ์ครับคุณฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับอยู่ผมต้นประวินวชิราประทีปนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะฮะพันศิษย์วิเชียรคุปนะครับกำลังเดินทางมานะครับ489899ครับช่องทางพูดคุยทักทายของเราสองคนนะครับอุ้ยมาแล้วอ่ะอะไรครับเนี่ยทำไมเข้ามาเร็วทำไมเข้ามาเร็วครับเนี่ยโอ้ยน่ารักที่สุดเห็นน้อง
6: มาตั้งนานแล้วผมรอพี่เข้ามาก่อนพี่จะได้มีมุกเล่น
5: โอ้ยไม่ใช่แล้วฮะมันมีอยู่คนเดียวที่ทำอย่างนั้น
6: ใครคร
5: ับ ไปเอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้
6: เฮ้ยผมรู้จักวะ
5: รู้จักดิแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้มาสายนะ
6: หรออ
5: ่าพี่เขาก็ไม่ได้มาสายแต่พี่เขาอ่ะอยู่บนรถถึงเวลาคิกออฟอย่างเงี้ย7โมงเช้าเงี้ยแกอยู่บนรถเลยแกอยู่ตั้งนานละสักพักแกก็จะเดินมาถึงแล้วแกก็จะเปิดไมค์สวัสดีครับเลยเออจะไม่ค่อยมานั่งรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
6: ดีบริหารเวลาได้ดี
5: เออแกขี้เกียจมาคุยข้างบนสวัสดีคุณพันศิษย์ด้วยนะฮะ
6: สวัสดีพี่ต้นสวัสดีคุณผู้ชม
5: มีเสื้อหนาวหนาวนะ
6: ใส่เสื้อข้างในมา
5: หนาวอยู
6: ่แต่เอาไม่อยู่
5: ยังไม่สบายนะเป็นห่วงมาถอดเสื้อให้
6: ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตอนพักครึ่งชั่วโมงจะเอาเดี๋ยวลงไปเอา
5: โอเคโอเค
6: แล้วก็เอารถเสียบเอาไว้ด้วย
5: เสียบได้แล้วใช่ไหม
6: เห็นเขาเอากลวยออกไปแล้วได้ยัง
5: เอารถ EV มานะฮะ
6: ครับ
5: แล้วรถ AV ล่ะ
6: รถ AV เรื่องอะไรจะมาแบ่งล่ะครับ
5: อ๋อ
6: ฉากไหนฉากไหน
5: ไปดูอื้อหลายฉากเยอะเกินจำไม่ได้หมดอืม
6: ขอยินดีมากๆนะครับเจอกับพี่ต้นโต๊ะแดงนะครับ
5: คืออะไรอ
6: ่
5: ะ
6: ว่าเดี๋ยว
5: คืออะไร
6: ฮะเขาที่ดังๆไงที่ยุธยา
5: อ๋อเฮ้ยฝั่งตรงข้ามของวัดเนี่ยเขามีร้านกาแฟ
6: คุณสามคุณสมไง
5: ไม่ก็มีร้านกาแฟดีนะ
6: เทียบเลยตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามน้ำใช่ไหม
5: ใช่ใช่
6: ซอกสองสามร้านติดกันอยู
5: ่โอ้ยร้านนั้นอ่ะร้านเดียวอ่ะโอ
6: ้ไอร้านต้นไม้ใหญ่ๆ
5: นั่นแหละดุดันมากเลย
6: เพียงแต่ว่า
5: ราคาดุดัน
6: โดดแพงแพงเพียงแต่ว่าตอนนั้นไปอ่ะครับพี่ต้นร้านนั้นคนมันเยอะมาก
5: เยอะไม่มีที่จอด
6: ใช่ผมก็เลยไปร้านบ้านคุณดำรงร้านชื่อร้านคู่ช้างคู่สม
5: อ
6: ่ะก็แบบไปถึงอันนั้นน่ะชิลเลยขนมอร่อยด้วยนะจนแปลกใจ
5: ร้านนี้ขนมก็อร่อยเพราะว่านั้นอ่ะคนโชคดีคนไม่มีก็เลยได้ที่จอดก็เลยเฮ้ยพอมีที่จอดก็เลยเข้า
6: เพราะแบบไล่ถามคนแถวนั้นดูเขาบอกอ๋อร้านนี้เขาอยู่มานานมากแล้วค่ะเขาก็แบบคนมันไม่ค่อยเห่อแล้วค่ะแต่ก็แบบเหมือนกับว่าเป็นร้านรับแขกอ่ะเข้าไปก็รอก็จะไม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
5: ก็ไปร้านอาหารร้านกาแฟเขารับแขกหมดแหละ
6: อันนี้กวนประสาท
5: ไม่ใช่จริงจริงอ้าวคุณทำร้านเนี่ยคุณก็ต้องรับลูกค้าไง
6: ไม่ไม่ไอ้คำว่าร้านรับแขกเนี่ยเข้าใจใช่
5: ไ
6: หมที่เวลาพูดเนี่ยคือร้านรับแขกคือประมาณแบบว่าเหมือนเวลานึกอะไรไม่ออกเนี่ยลงร้านเนี้ยอร่อยไม่ผิดหวังอย่างเงี้ยเรียกว่าร้านรับแขก
5: เอาเหรออ
6: ๋ออันนี้คือพี่ไม่รู้จริงอ่ะ
5: ไม่รู้
6: ผม ข้าใจผิดผมนึกว่าพี่เป็นคนกวนมาตลอดเลยนะเนี่ย
7: จริงไม่รู้จริงไม่ร
6: ู้อ๋อเหรอเนี่ยเขาเรียกอย่างน
7: ี้ก็อยู่กับคุณมากไงก็ติดคุณมาไง
6: ผมอาจจะมองพี่ในแว่นของผมไงผมเลยแบบมองพี่ในแง่ร้ายแต่ผมว่าผมมองไม่ผิดหรอก
7: ไม่จริงผมไม่ได้ควรผมไม่รู้จริง
6: เหมือนแบบประมาณแบบว่าเวลามีคนไปหาพี่ต้นแถวบ้านเนี่ยพี่ต้นก็จะต้องแบบเอ้ยนึกอะไรไม่ออกก็จะเอ้ยเนี่ยว่าร้านรับแขกแบบว่าเข้าไป
7: อร่อยแน่นอน
6: อร่อยแน่มาตรฐานได้
7: ผมอาจจะใช้คำอื่น
6: พี่บอกว่าเป็นอะไรปิ่นโต
7: ไม่ผมไม่ค่อยได้ใช้คำเขาบอกว่าไอ้ต้นร้านนี้ไม่ได้พูดว่าร้านรับแขกอะไร
6: ไม่ต้องพูดออกมาแค่เหมือนกับว่ามันอยู่ในสเปคของพี่ต้นบอกว่าแบบอ๋อพาเนี่ยจอดร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร้านน
7: ี้แต่เสียดายมากเลยที่อยู่ปัจจุบันไม่ค่อยมีร้านรับแขกเลย
6: ใช่ไหมถ้าเกิดในมุมเนี้ย
7: ไม่ค่อยมี
6: อาจจะต้องแบบขณะอย่างเข้ามาเมืองทองเนี่ยเวลาใครมาแล้วแบบไม่รู้จะพอถามแล้วไม่รู้จะกินอะไรผมก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านเนี่ยผมก็พาเสียบเข้าไป
7: ร้านอะไร
6: ก็อย่างแรกถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่ามันมีไอเดียอยู่บ้างใช่ว่าแบบอยากกินอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวข้าว
7: ไม่มีเลยเอาของอร่อย
6: ของอร่อยอ่ะหนักว่าหนักว่าถ้าเกิดว่าแบบหิวโซกหิวโซมาผมก็จะพาไปดูแลเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบกิน
7: อ๋อที่คุณเจอผมนะ
6: ใช่
7: แต่ว่าเกาหลี
6: เดี๋ยวนี้กินมากไม่ได้ไงป่วย
7: นะเกาหลีก็ร้านนั้นดีดีดีครับดีดี
6: ผมชอบบรรยากาศด้วยผมว่ามันเป็นปิ้งย่างที่แบบไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่
7: ราคาเป็นมิตร
6: ดูแลดีใช่ใช่ใช่
7: ไม่แต่ว่าเราก็ถ้ามันจะใส่นะเนี่ยผมอาจจะลึกกว่าหน่อยอย่างผมเมื่อก่อนชอบย่านเดิมก็คือย่านที่แบบอยู่แถวพิทิปโก้ไงเราก็จะรู้ร้านเยอะเพราะเราเจอผู้เชี่ยวชาญเยอะแล้วผู้เชี่ยวชาญก็พาเราไปทานพอผู้เชี่ยวชาญพาเราไปทานเราก็จะรู้ว่าพี่ทำไมต้องกินร้านเนี้ยพอเราบอกโอ้เข้าใจเลยลูกชิ้นสีย่านปอลูกชิ้นสีย่านนะฮะอยู่ตรงเป็นร้านสีฟ้าเขาบอกว่าร้านเขาไม่มีสาขาใครที่เห็นว่าลูกชิ้นสีย่านที่อื่นๆที่เขาติดป้ายไว้เนี่ยเขามาซื้อลูกชิ้นที่นี่ไปแล้วเขาก็ไปจำหน่ายแล้วเราก็มีการปรับแต่งวิธีการ
6: ที่มันอยู่ตรงโรงหนังปะ
7: ใช่โรงค่ายมวยโรงหนัง
6: โรงหนังปะ
7: ไม่ค่ายมวยนะ
6: ไม่รู้เหมือนกันวะ
7: เออที่เขาจอดรถ20บาท
6: เออ
7: ที่เขาซอยเล็กๆแล้วปากซอยก็
6: ผมมาเคยไป
7: ยิงๆปากซอยอ่ะร้านนั้นอ่ะดีนะ
6: บิ๊กซูเหรอ
7: ไม่ไอ้เนี่ยปากซอยที่เข้าลองจอดรถอ่ะ
6: เออ
7: มันมีหมูแผ่นไงหมูแผ่นแบบหมูแผ่นแบบหมูกรอบๆอ่ะเออหมูแผ่นกรอบๆร้านนั้นตรงนั้นก็ดีหมูแผ่นกรอบๆถ้าใครชอบกินแบบพวกข้าวต้มอะไรเงี้ย
6: คืนนี้ก็ต้องไปคุยเรื่องสเปคเพราะว่าผมอ่ะไอ้ร้านที่พี่ต้นพูดอ่ะผมก็เคยไปนะผมแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่แฟนก๋วยเตี๋ยวทรงนั้น
7: ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสเนื้อน้ำใส
6: ผมชอบเป็นแบบไม่น้ำตกก็ต้องเป็นน้ำดำๆอ่ะ
7: ท
6: รงนั้น
7: ผมให้กินลูกชิ้นเพราะลูกชิ้นอร่อยมาก
6: นั่นแหละ
7: อย่างอื่นก็รา
6: ดไอ้นี่ก็ลูกชิ้นก็ไม่ค่อยปลื้มใจไง
7: อาจจะไม่ใช่ชอบสายแปรรูปใช่ไหม
6: เอามาแต่มันแต่เด็กๆละแต่ว่าจะชอบอีกลูกชิ้นหนึ่งครับพี่ต้นลูกชิ้นแบบพวกลูกชิ้นเย็นตาโฟอ่ะที่มันมีลูกชิ้นกุ้งมี
7: ชิ้นกุ้งชิ้นปลา
6: แล้วก็ไอ้ลูกชิ้นปลากลมๆก็ไม่ค่อยชอบกับแค่กินแต่ชอบไปลูก
7: เกี๊ยวปลา
6: เกี๊ยวปลาแล้วก็ลูกชิ้นที่มันอยู่กับ
7: เต้าหู้หรือกล้วย
6: นึกออกไหมมีเต้าหู้แล้วก็มีหมูสับอยู่ข้างในเราไม่รู้ว่ามันเรียกตระกูลลูกชิ้นว่
7: า
6: แต่เราชอบแบบนั้น
7: คือต้องมีก๋วยเตี๋ยวแคะอย่างนั้น
6: เราก็แบบหมูสับแบบหมูบะช่อมาเป็นแผ่นๆนะ
7: ก็นั่นแหละต้องกินพวกต้มยำประมาณนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวแคะคุณได้ชอบก๋วยเตี๋ยวแคะ
6: ชอบหน้าตาอย่างนั้นแล้วก็แบบมีผักบุ้งหรือไม่ก็ต้องมีไอ้ผักเขียวๆอีกอันนึงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกวางตุ้ง
7: กวางตุ้ง
6: สักอย่างนึงอ่ะชอบกินสีอย่างนั้น
7: กวางตุ้งก็ต้องบะหมี่
6: กินหมดอะ
7: ก็เพราะกล่องตุ้งต้องเข้ากับบะหมี่มากกว่า
6: เดี๋ยวนี้แบบยิ่งร้านไหนที่มันทำในหลายอย่างนะมีเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวปลามีอะไรเงี้ยโอ้โหไปยืนจิ้งปับปับปับปับเคยสั่งเกาเหลาทีนึงชามปกติ60ไอ้ตั้มสั่งมา180โอ้ก็คุณตั้มมาทุกอย่างเลย
7: ไปแล้วจะพูดอีก2ร้านที่โซนนั้นอะโซนสี่ย่านอะมันจะมีร้านข้าวยำแหนมข้าวทอดถ้าคุณต้ามันจะไม่ทานถ้าใครสายยำแหนมข้าวทอดอ่ะแถวนั้นน่ะมันมีร้านดังอยู่ร้านนึงเลยนะครับเป็นขายเป็นชุดเดี๋ยวนี้คือคนเยอะขึ้นเขาก็แยกชุดเลยใครมาจอดรถใครแบบส่งแก๊ปส่งเกิบมาอะไรเงี้ยคือแบบอร่อยครับอร่อยเขาแยกชุดมาให้เลยแล้วเขาทำน้ำไว
6: ้
7: แล้วเขาปีชุดแบบแล้วก็เพิ่มข้าวเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มข้าวเพราะพอเพิ่มข้าวแล้ว
6: รถมันเปลี่ยน
7: รถมันเปลี่ยนเลยรถมันเปลี่ยน
6: เข้มข้น
7: อร่อยมากแล้วก็มีห่อหมกเจ้าดังก็อยู่ใกล้ๆกันร้านติดกัน
6: ครับ
7: นะฮะถ้าเป็นโซนสี่ย่านเพราะเราอยู่แถวนั้นเนี่ย กับที่คุณเขยิบกับจากแกงป่า

0: สีย่านมาหน่อย
1: ใช่ไอ้แกงป่าสีย่านก็ดีนะก
0: ็ดีดี
1: มาตรฐาน
0: ร้านร้านเขาดีอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่อ
0: ยู่มานาน
1: อย่างตอนสมัยอยู่ GM GM ก็แบบก็พยายามแบบไหว้หาของกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: GM นี่คุณนี่เลยประสบโชคไงก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ใช่
0: เดินไปหน่อย
1: ใช่
0: เดินไกลหน่อยไม่หน่อย
1: ในซอยนั่นแหละ
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวเขาหลากหลายแล้วอาหารเขาเยอะ
1: ใช่
0: ดี
1: ไหนจะพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรเงี้ยด
0: ู
1: คือมาดูหม้อดูหม้อกับดูทรงหน้าร้านแล้วอร่อยแน
0: ่คือแต่มันมีร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวข้าวมันไก่ตอนเช้าตรงปากซอยตรงดินถนน
1: อ
0: ะ
1: ระหว่าง
0: เราที่ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ชอบไปกินอะ
1: ใช่
0: ผมไม่ซ้ำนะผมมาลอง
1: มันอย่างของพวกผมอ่ะมันใกล้บ้านไง
0: ไม่แบบไปคนอื่นเยอะคนถ้าคนอยู่ใกล้เรากินเพื่อประทังอยู่แล้วแต่ถ้าเราแบบเราได้ลองเราก็เลยแบบว่าเราไม่ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะ
1: เฉยๆอะไรเงี้ย
0: อ่ะไปดูผลฟุตบอล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ค่ำคืนที่ผ่านมา
1: เห็นข้อความนี้แล้วอยากจะ
0: ทำไมอ
1: ่ะอ๋อรายการตีสี่ห้ามากๆเลยครับวันหลังคุณตั้มไปแจมบ้างสิไม่ไปหรอครับนอน
0: ตีสี่เหรอใครอ่ะเช้าใคร
1: เจ๋งเจ๋ง
0: เจ๋งอ๋อไม่ใช่เมื่อวานผมเห็นเจ๋งอยู่อ่ะเจ๋งเขาไม่ทำทักผม
1: วันก่อนพี่สุดผมแวะมาบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อบอกว่าผมมาเข้าห้องน้ำเนี่ยเพราะจริงๆผมขับรถจากวังนามาไปอ่านข่าวเนชั่นแล้วก็แบบว่าเวลามันเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตั้งใจจะไปดูกีตาร์ตรงไอสุขุมวิท26
0: โอ้
1: แล้วมันแบบไปถึงเนี่ยมันหาที่จอดไม่ได้มันก็เลยตามเลยมาแล้วผมก็ปวดฉี่ไงผมก็แบบตรงไหนที่แบบมันพอเป็นไปได้บ้างไอ้เราก็คนไม่ได้รู้ทางเยอะใช่ไหมสักพักอ้าวนี่มันโผล่มาอสมทนิวาอะไรเงี้ยก็เลยแวะมาเข้าห้องน้ำ ถามใครเอ้ใครถามก็ไม่มีใครเชื่อ
0: ว่า
1: เราก็ตอบไปแบบเราเป็นคนไม่โกหกไงมาอ้าวมีธุระอะไรตั้มมาคุยอะไรยังไงแล้วแต่งตัวแบบ
0: ดีหน่อยไปแต่ข่าวมา
1: อะไรเงี้ยตั้งแต่ตะท็อปข่าวกีฬา
0: พี่ท็อป
1: สาเลศ
0: พี่ท็อปสาเลศ
1: เดี๋ยวดึงเขาตีกอล์ฟดีแล้วใช่ไ
0: หมเขาตีดีแต่เขากับแมวนี่สูสีเลย
1: เอาล่ะเอาอย่างนั้นต้องเก่งดิเพราะว่าแมวขยันออกรอบ
0: ขยันออกรอบอยู่แต่ต้องไม่ได้ดูล่าสุดไม่ได้เจอล่าสุด
1: แมวกับวาวนี่แมวดีกว่ายัง
0: แต่ผมว่าแซงได้ไม่ยากแซงได้ไม่ยาก
1: โอเคแล้วก็เนี่ยเจอพี่อ้อยจำได้ไห
0: ม
1: เจอพี่อ้อยแล้วก็เจอผอ.สุเทพถามเหมือนกัน 3-4 คนผมก็แบบ
0: เขาโง่มาทำไม
1: เขามาห้องเขาบอกแล้วเหมือนพี่สุเทพเขาจะชวนทำรายการอเมริกันเกมอะไรของเขาไม่รู
0: ้
1: ผมก็แบบอ๋อได้ครับพี่พี่เทพเนี่ยมาถามติดค่ายไหมติดนู่นนี่ได้ไหม
0: ติดค่าย
1: อ๋อถ้าเกิดว่ามาออกของพี่สุเทพอะได้หมดละครับไม่มาค่าย
0: พี่สุเทพบอกว่ามาวันพุธก่อน
1: ไม่พี่สุเทพเขารู้
0: อ๋อเหรอ
1: เขารู้ว่าตอนเย็นมันมาลำบาก
0: อ
1: ย่างเงี้ยเลยบอกคุยกันว่ากลางวันพี่
0: ตอนเร็วตอนเย็นมาลำบากตอนเช้ามาไม่ทันอย่างเงี้ยนะ
1: ตอนเช้ามาทัน
0: แต่ไม่ยังไม่ขึ้นมาย
1: ังไม่ขึ้น
0: โอเคโอเคโอเค
1: ผมเห็นแล้วพี่เดินเสื้อแดงโยกเยกโยกเยก
0: ไม่โยกไม่โยกตัวอ้วนนะไม่เดินไม่โยกอยู่แล้ว
1: นะครับผมอ้าวไปต่อครับ
0: ไปดูผลบอลหน่อยครับคุณพันศิษย์ครับ
1: โอ้นี่โม้มาตั้งนานนี่ผลบอลยังไม่ได้ดูเลยครับเนี่ย
0: เขายังให้เขารอคุณไงก็เป็นจ็อบคุณไงว่าต้องตั้มต้องผลบอล
1: อ้าวไปสเปนกันนะครับ
0: ครับ
1: เซบีย่าครับชนะบาเลนเซียไป 1-0
0: ดู
1: โอ้บาเลนเซียออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะเวเนเซียนะครับแพ้คาบ้านกับฟิออไป 2-4 นะฮะ
0: นี
1: ่อิตาเลียนนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นอุนิออนเบอร์ลินนะครับแพ้ชาลเก้คาบ้านไป 1-3 ในกาโชในบุนเดสลีกานะครับส่วนลิกเอิร์นครับบรันส์เอาชนะมักเซยได้ 1-0 นะครับฮอลแลนด์ครับก็อาซิอากมาครับเอาชนะวิลเลมทเวทิวเบิร์กนะครับเสมอนะครับกับวิลเลมทเวทิวเบิร์กนะครับ1ประตูต่อ1ครับผมลีกหลักมีอยู่เท่านี้นะฮะลีกรองลงมาอย่าได้อันไหนก็ว่ามันเลยนะครับเดี๋ยวดูให
0: ้ลีกหลักๆเมื่อวานนี้ก็มีไทยลีกสักหน่อยละกัน
1: บุรีรัมย์ไม่ชนะเหรอ
0: บุรีรัมย์เสมอกับเชียงราย1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: ก็การท่าเรือเอาชนะลำพูนรอยัลไป 2-1 และราชบุรีเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-0 เขาไม่ได้ใช้อย่างทรูแบงคอกเขาก็ในเว็บนี้เขาไม่ขึ้นให้เขาขึ้นแบงคอกยูไนเต็ดเลยนะ
1: ไม่ขึ้นชื่อสปอนเซอร์
0: ใช่แต่หลายจุงนะฮะ
1: าไม่ได้ไปจ่ายเขาบ้าง
0: มันง่ายกว่ามันง่ายแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับอืมนี่เขาบอกแนะนำในเมืองทองหน่อยครับนี่การดูแล
1: ดูแล
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: เออก็
0: ก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบต้องก๋วยเตี๋ยวเรือต้องน้ำตกต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: ที่ทานบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาอย่างถ้าเกิดว่ามันจะมีหลายร้านมากถูกไหมในประเทศเดียวกันอ่ะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวกทรงบะหมี่เกี๊ยวอ่ะพี่ต้นมีเกี๊ยวหมูแดงอะไรเงี้ยผมมาชอบราชา
0: ราชา
1: ชื่อราชาบะหมี่เกี๊ยว
0: อยู่ตรง
1: อยู่โหบอกไงจะดูเรื่องวะเนี่ย
0: ก็บอกให้คนที่ฟัง
1: ว
0: ิดีโอ
1: รู้เรื่องก็อยู่ถนนบอลสตรีทนะครับเลยจาก
0: อยู่ตรงไหน
1: เลยจากมสทมาแล้วนะครับ
0: อยู่เส้นมสท
1: ตรงมาหาติวานนท์ถ้าเกิดว่าจากแจ้งวัฒนะเนี่ยไอ้ตรงทางด่วนที่ลงมาเรื่อยๆเข้าหมู่บ้านเนี่ยก็ตรงผ่านมสทมาเรื่อยๆอีกนิดนึงมันก็จะมีเรียงกันอยู
0: ่ให้มสทอยู่ฝั่งซ้ายมือ
1: ซ้ายมือใช่
0: แล้วตรงมาเรื่อย
1: ๆใช่
0: ร้านอยู่ซ้ายมือ
1: ราชาบะหมี่
0: เอาไปบ้านคุณเลยดิ
1: ใช่ๆๆคือหลังจากที่กินบะหมี่แบบว่าอย่างนี้มาเนี่ยผมว่าร้านนี้ดีด้วยราคาร
0: ับแขกไหม
1: รับแขกไหมพาไปกินได้ถือว่าแบบถ้าเกิดเอ้ยเอาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็พาจ่อมร้านนี้เลย
0: ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นทรงแบบลิ้นจีนจีนอะไรอย่างเงี้ยร้านข้างๆกันข้างใช้คำว่าข้างๆกันเลยนะติดกันเลย
0: ก๊อตที่เชียงยังอยู่ไหม
1: ก๊อตที่เชียงยังอยู่แต่ว่าไม่ได้แวะเรารู้สึกว่าเราทุนทรัพย์ไม่พอจะแวะ
0: อ๋อก็บางคนก็บอกอร่อยสิก็ว่าถ้าเราไม่ได้บอก
1: เราก็เฉยเฉย
0: ไม่ใช่ทาง
1: พอเราเจอตัวเลขเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ
0: ไม่ใช่ทาง
1: เราในทางกลับกันเราชอบวันนั้นซะมากกว่าไอ้ที่มันเป็นดมบุญเหล็กแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นขุนเมือง
0: อ
1: ยู่ตรงข้ามวัดผาสุก
0: แต่ที่อื่นเขายังเป็นที่ชื่อนี้อยู่มั้ง
1: แต่อันนี้เขาเปลี่ยน
0: แต่ร้านประจำคุณน่ะเปลี่ยนใช่ไหม
1: กลิ่นผมรู้สึกว่ากลิ่นมันกระโดดกว่าเวลาไปยืนรอหน้าร้านเนี่ยกลิ่นแบบจากหม้อตุ๋นของเขาอ่ะเส้นองค์เส้นเอ็นเห็นแล้วก็แบบโอ้ยังพูดตามตรงนะเห็นแล้วก็ยังรู้สึกอยากกินอยู่เสมอนะครับแม้ว่าจะไม่ได้กินเนื้อมาเป็นปีละแต่ก็แบบโอ้ทำไมหมูมันไม่มีเส้นเอ็นอะไรงี้อย่างเงี้ยมั้งวะเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ย อยากกิน
0: มีนะ
1: หมูน่องลายมีไหมอยากกิน
0: มีมาหมูมี
1: เออ
0: มันจะมีร้านปากแดงมั้ง
1: อืม
0: ปากแดงอ่ะมันเป็นแฟรนไชส์นะ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องหาดูมันมีเอ็นหมูมีเพราะเพื่อนผมชอบ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าโซนหน้าหมู่บ้านนะครับคือเข้ามาแล้วเจอเลยเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีร้านที่เหมือนกับว่าแบบคนชอบเวลามาแล้วแบบว่าแบบเอ้ยมาเมืองทองพาไปกินร้านนี้หน่อย
0: จะบอกนะผัดไทยนะ
1: ผัดไทยผมว่าได้เรื่องบรรยากาศได้ความเป็นมิตร
0: ร้านใหญ
1: ่เรื่องรสชาติก็ประมาณนึงแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่คุณพ่อเขาตั้งแต่ตัวเขาที่ปัจจุบันดูแลอยู่เนี่ยสอบเป็นน้องสองคนคงเป็นแฟนกันแหละเขาก็ดูแลน่ารักนะครับทำให้รสชาติอาหารมันก็เลยดีไปด้วยในความรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: รสชาติอาหารมันก็ดีไปด้วยเงี้ยแล้วก็มีอย่างราดหน้าแต่อย่างพี่ต้นจะไม่ค่อยชอบราดหน้าร้านนั้นใช่ไหมล่ะราดหน้าที่ชอบเคาะกระทะปังประดังปังปังประดังปังปังกัมโตกัมโต
0: ถ้าอร่อยก็กินอร่อยก็กินผมไม่เคยกินมั้งใช่ไหม
1: เคยผมเคยพาไปกินแต่พี่รู้สึกว่าไม่ใช่แนว
0: ไม่ใช่แนว
1: แล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะทุกคนโอเคกันก็น่าจะเป็นนาอินโดจีนก็เจอตั้งแต่ลูกเขาตัวเล็กๆอ่ะผมเนี่ยตบลูกเขาเลย
0: โอ้โหตบเลย
1: ตบแกล้งเลยอ่ะไอ้ตบแบบตบจริงเพราะเล่นบาสด้วยกันตบกิ้งเลยจนตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างมีลูกนะครับซึ่งเราลูกชายของ
0: เขาก็เลยมาตบลูกคุณ
1: ยังไม่ถึงนะครับลูกชายเขาสองคนคนโตเนี่ยผมเคยแกล้งในเวลาเตะบอลเล่นบาสส่วนคนเล็กเนี่ยคือไอ้ก๊อตขอโทษคือน้องก๊อตกูนเนอร
0: ์
1: รู้จักไหมที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไปอยู่ที่เมนสแตนทำเรื่องอาร์เซนอล
0: เรื่องนี้ที่ผมจะคุยกับคุณผมไม่ได้บอก
1: ว่า
0: เดี๋ยวคุยหลังไมค์ดีกว่าเดี๋ยวคุยหลังไมค์ดูทำไมไม่ได้มีอะไรฟรีคนเพิ่งบอกผม
1: ว่า
0: ก๊อตอะเคยอยู่ที่เดียวกัน
1: ที่ไหน
0: ที่ทูไง
1: อยู่ในตำแหน่งอะไร
0: ก็เคยเขียนข่าว

0: าวสปอร์ตทูเดย
1: ์หร
0: อเอออ
1: ๋อเหรอไม่ดู
0: ถามเขาสิ
1: เราจะไปรู้จักอะไรแล้ว
0: มั้ยหนูรู้ว่าคุณรู้จัก
1: รู้จัก
0: ก็คุณเคยเขียนข่าวสปอร์ตทูเดย
1: ์
0: ตำแหน่งเดียวกับเหมือนไอโอ๊ตอ่ะที่เขียนข่าวเลยแปลข่าวเลยแปลข
1: ่
0: าวแปลข่าวสปอร์ตทูเดย
1: ์รุ่นไหนน่ะ
0: ก็
1: รุ่นบก
0: หลังโควิดมั้ง
1: อ๋อ
0: หลังโควิดนิดนึง
1: หลังมากแล้วสิ
0: วิทย์ก็เคยทำนะ
1: วิทย์ไหนอีกเนี่ย
0: วิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ทำอยู่เดือนนิด
1: ๆ
0: พอต้องให้เข้าออฟฟิศก็ไม่เข้า
1: ดีแล้ว
0: ก็ไม่ครับมันเป็นเรื่องของวิถีทางแล้วกันครับไม่ได้บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรอกนี่แต่ว่าพอมันจังหวะชีวิตมันไม่ได้ไงก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาทำพอเขาไม่ทำก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สำเร็จอะไรอย่างนี้ดีกว่านะฮะ
1: นะแล้วก็มีพออย่างของกินเนี่ย
0: พอแล้วพอแล้ว
1: เออ
0: เดี๋ยว
1: พอแล้วไม่คืออันนี้ต้องทบทวนไว้เพราะเดี๋ยวทุกวันเสาร์เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ยาก
0: ทำไม
1: ก็เดี๋ยวรับลูกเสร็จลูกเรียนเสร็จ11โมงแล้วก็มีเรียนอีกทีบ่ายโมงสองชั่วโมงเนี่ยจากแถวๆหลังเซ็นท่านแจ้งกับเมืองทองเนี่ยต้องหาของกินกัน
0: อ
1: ะ
0: เย็บใต้ไงหลังเมืองหลังเซ็นแจ้งอะ
1: ไม่โดนคุณนาย
0: ตุ๊กแกอวกาศเอ้ยคุณไม่กินเนื้อ
1: ไม่โดนคุณนาย
0: ชัยโภชนาไ
1: ปชัยโภชนาอยู่ตรงไหนวะ
0: เอ้านิชดาไงอ๋อ
1: ท่
0: านดีเขาลูกข้างหลังไปไง
1: ผมไม่แน่ใจว่า
0: ใช่พัฒนาเขาต้มเปิดแล้ว
1: ไปกินตรงนั้นน่ะแล้วมันจะ
0: อ๋อส่วนอะไร
1: รู้เข้าใจแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาทันเรียนที่เมืองทอง11ไอ้บ่ายโมงหรือเปล่า
0: เฮ้ยสบายงานเร็ว
1: มาเนี่ยเคยกินสวัสดีไหมสวัสดี
0: ไม่เคย
1: อันนั้นร้าน
0: ครับสวัสดีครับ
1: อย่าพูดอย่างนี้ยังมุก
0: คุณดูมาอยู่ไม่เหรอ
1: นั่งร้องนั่งถึงขั้นแบบว่าดูไปได้ปั๊บหนึ่งแล้วโทรลา
0: ท็อปนุสลานี่ร้องไห้อ่ะ
1: ใช่พันศิษย์ก็ใกล้เคียง
0: ผมนี่ภรรยาอยู่ภรรยารอพี่หนุ่ยอัมพลไม่ไหวก็ขึ้นไปนอนก่อน
1: โอ้แต่พี่หนุ่ยนะ
0: พี่หนุ่ยก็คือพี่หนุ่ยครับ
1: ใช่ครับก็น่าละครับพี่หนุ่ย
0: พี่หนุ่ยก็น่าจะประมาณหนึ่งแล้วฮะก็เลยพูดน้อยหน่อยพูดมากกว่านั้นไม่ได้
1: แล้วก็แบบดูแล้วแบบ
0: ด้วยความเป็นผู้ใหญ่เคารพด้วยไงก็เลยไม่อยากให้เสียบัน
1: อย่างพี่ตู่เงี้ย
0: พี่ตู่ดูอัดอั้น
1: พี่ตู่ดูสู้ตายมากเลย
0: พี่ตู่ดูออกมาต้องมาเต้นด้วย
1: มีแบบมีแอบจุ๊บหัวไหล่พี่ป้อมด้วยอ่ะ
0: ใช่เห็นด้วยเห็น
1: เราก็แบบเฮ้ยเต้นไง
0: เห็นเลยเห็นคาตาเลยอ่ะ
1: แต่พี่ป้อมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปในเครือญาติเนี่ยป้อมต้องเป็นประมาณคุณปู่คุณตาแล้วป่ะ70เนี่ย
0: ก็คุณอาเราไง
1: ใช่ไหม
0: คุณอาผม
1: ก็แบบเหมือนถ้าเกิดว่าอยู่ครอบครัวผมก็พี่ป้อมจะเป็นคุณอาคนเล็กอ่ะ
0: เดี๋ยวอยากรู้ทำไมเขาทรงผมเขาไม่เปลี่ยน
1: เพราะเขาเคยบอกว่าตัดทรงอื่นแล้ว
0: ไม่ใส่วิกไหมทำสีผมปะ
1: อย่างนี้แหละ
0: โกก
1: ๆแต่ว่าน่าจะโกรกมากแต่ว่าเวลาซูมใกล้ๆก็เห็นผมงอนะพี่ป้อมบอกว่าแบบตัดแล้วไข้ขึ้นพี่ป้อมกับพี่โตเขาชอบพูดอย่างเงี้ยตัดแล้วมันไม่ได้ไม่คือ
0: ไม่คือจริงไม่คือ
1: แบบไข้ขึ้นไข้ขึ้น
0: ไม่คือบางคนไม่เข้าใจนะไข้คือ แต่เราจะเข้าใจอยู่นะไม่ค
1: ือเดี๋ยววันนี้ชวนเดี๋ยววันนี้เจอพี่ท็อปเดี๋ยวชวนพี่ท็อปคุยเรื่องนี้ดีกว่า
0: ทำไม
1: เอาเรื่องอัศนีไง
0: ไปไหนเขาพี่ท็อปไปไหน
1: เอามาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ใครโดดงานก็เลยต้องไปพากด้วยกัน แบบงงมากเลยคิวมา
0: พากอะไรอ่ะ
1: เกาโชสุริยา
0: เกาโช
1: แม่เตรียมจะกลับบ้านอยู่ละอ๋อได้คร
0: ับ ก็คุณบอกว่าคุณไปทำงานดึกได้แล้วนี
1: ่ก็รับจำนวนวันเอาสักประมาณวันสองวันต่อสัปดาห์พ
0: อ
1: ก็คือเหมือนว่ารับกลางสัปดาห์ไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ดึกไง
0: ช่วงนี้ผมหนักเลยกอล์ฟดาวเหลือเกิน
1: โอ
0: ้กอล์ฟได้นานช่วง
1: เขาบอกว่าสมัยก่อนสี่ย่านมีลานสเก็ตมาทันไหม
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: สี่ย่านน่าจะเป็นตรงห้างอะตรงห้าง
1: ตลาดที่พี่เคยพาผมไปนั่นคือตลาดสี่ย่าน
0: ตลาดไหน
1: ก็ไอ้ที่มันเดินไปพอจากคลองประปาแล้วเลี้ยวไปอ่ะจากพระราม6เลี้ยวขวาไปแล้วมันก็
0: ราชวัตร
1: ราชวัตรอันนั้นเรียกตลาดราชวัตร
0: ราชวัตรคือตลาดสี่ย่านเขามีเมื่อก่อนเขามีหมูเต๊ะที่แบบดูแล้วแบบดูขายแล้วเหมือนอร่อยแต่ผมไม่เคยกินนะขายดูแบบเยอะเพราะเมื่อก่อนก็นั่งรถเมล์ผ่านถ้าจากบ้านสมัยก่อนบ้านสมเด็จเนี่ยนั่งรถเมล์สาย3ไป
1: ครับ
0: ก็จะผ่านตรงนั้นอ่ะตลาดสี่ย่านอยู่ซ้ายมือโอ้โหหมูเต๊ะนี่ก็ย่างกันหอมกลุ่นเลยแต่ไม่เคยทานตอนนั้น
1: ครับ
0: โตๆมาก็เจอลูกชิ้นสี่ย่านนัตติงพาไปกินก็กินอยู่ร้านเดียวแหละเพราะนัตติงพา
1: ผมก็นัตติงก็เคยพาไปตรงนั้นอ่ะผมแบบ
0: ร้านสเก็ตน่าจะเป็นห้างนั้นแหละครับห้างซ้ายมือเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนห้างสำหรับคนสมัยก่อน
1: คร
0: ับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่อื
0: มอืม
1: อย่างนี้ก็เลยไปเส้นสามเสน
0: ก็แต่ร้านแถวนี้ดีเยอะใกล้ๆก็มีข้าวต้มสวนลื่นไงที่ผมเคยเจอคุณอนุทินกับภรรยาทานไปทาน
1: แล้วมันมีไอ้นี่กะที่มันเป็นอาหารเวียดนามอ่ะจากไอ้ซอยสอนอดุสิตแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะเวิ้งตรงนั้นอ่ะผมจำได้เป็นมือที่ผมไปกินก่อนไปผ่าตัดมะเร็งที่รามา
0: เป็นอาหาร
1: เวียดนาม
0: คืออ
1: ะไรไม่รู้ไปกินกับแฟนสองคน
0: อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจ
1: เพลินเพลิน
0: อันนั้นเป็นจะไกลไกลไงจะไปยากก็เลยไม่ค่อย
1: ไกลเหรอ
0: มันก็แบบเรามีโซนอ่ะ
1: จอดรถยากอ่ะใช่แต่ไม่ไกล
0: ไม่ยากอยู่แล้วตามเพราะว่าผมอ่ะโรคผมมันนิสัยไม่ดี
1: ก็
0: คือไม่ผมอ่ะถ้ากินข้าวผมไม่ค่อยกินที่ตึกกลางวัน
1: อ
0: ่ะผมจะนั่งแท็กซี่ไปกินนู่นกินนี่ก็เลยแบบหาไปกินเรื่อยอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าแบบมีสมาชิก
1: แล้วแบบโอ้ตรงตึกทิปโก้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นศูนย์กลางของกินครับขยับไปอีกหน่อยเนี่ยก็ปฏิพัฒน์ขยับไปหน่อยก็อารีอย
0: ่
1: างเงี้ยคนที่แบบชอบโดดงานตอนกลางวันเนี่ยสบาย
0: ครับผมนี่แหละไม่ได้ว่าโดดงานตอนกลางวันเขาเรียกว่าเคลียร์งานช่วงเช้าได้บทจดแล้วก็ไปกลางวันนานหน่อย
1: ไปกลางวันออกกี่โมง
0: ก็เที่ยงนิดก็ออก
1: อ๋อเออถือว่ามาตรฐาน
0: ก็เคลียร์แล้วงานเคลียร์งานแล้ว
1: ผมนี่ออก11โมงเลย
0: บางคนก็พัก11โมงไง11โมงจัดต้องกลับเที่ยงอะไรเงี้ย
1: ผมมากลับบ่าย
0: 3อ่ะเหรอ
1: บ่าย2 ถ้าเกิดว่ามีภาคต่อก็แวะภาคก่อนเลยไม่เข้าไปเก็บของอย่างเดียวไม่เก็บด้วยเพราะเอาของออกมาแล้ว
0: อ้าว4899999ทักกันหน่อยเร็วครับทุนผู้ฟังคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมมาก้อยเดี๋ยวอัปเดตผลกอล์ฟให้นะครับมีต้องลุ้นผมต้องแอบลุ้นผมยังไม่เปิดลุ้นนะครับว่าจิรเดชอภิวานัฐผ่านเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายในรายการ Amgen Irish Open หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเรา2คนต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: เอาละครับช่วงที่2นะครับ Monitor VPN อยู่กับเรา2คนนะครับ SMS น้อยจุง
7: ใช่ยังไม่ตื่น
6: ส่งกันมาหน่อยสิจ๊ะ
7: แต่ว่า YouTube เพียบเลยนะ
6: อ่า YouTube ซะหน่อยสิคุณพันศิษย์
7: YouTube เพียบเลยนะครับก็สวัสดีนะฮะวันนี้ประเกิดวันนี้วันเกิดโดมปกรณ์ลำ
6: อ้าวส่วนเกิดพี่โดม
7: พี่ออกกิรติ
6: สวัสดีครับพี่ออ
7: พี่ออนี่ต้องพี่พวกเรา
6: พี่ครับพี่
7: อายุเยอะเลย
6: ไม่เยอะมากแต่อายุมากกว่าผม
7: นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์ยูนะครับรวมทั้งเหยาหมิงด้วยฮะ
6: เหยาหมิงนี่น้องผม
7: พี่ต้นฮะ
6: ครับ
7: ต้นไปเยี่ยมภรรยาสาขาปทายได้ยังครับ
6: ไม่เคยไปนะ
7: ปทายคือโคราช
6: โคราชแต่ว่าผมอ่ะผมเป็นคนโคราชใช่ไหมแต่ว่าอำเภอปทายผมไม่เคยไปเลยเชื่อป่ะ
7: อยู่ตรงไหนเนี่ย
6: ก
7: ็ไปทางไหน
6: ไม่รู้ไปทางไหนมั้งไปทางโชคชัยมั้งอะไรพวกนั้นแต่ผมไม่เคยขับผ่านก็ไม่น่าเคยขับผ่าน
7: เออพูดถึงโชคชัยเดี๋ยวเขาจะเล่นบิ๊กมอเตอร์กันตรงนั้นใช่ไหม
6: เอาเหรอ
7: เออเหมือนแบบผมวันนั้นผมดู
6: ทำไมใครอยากไปโชคชัยอ่ะฟาร์มโชคชัยหรืออำเภอโชคชัย
7: ฟาร์มโชคชัยเลยม
6: ั้งอ๋อถ้าฟาร์มโชคชัยก็โอเคมันก็ยังอยู่ในโซนแล้วบรรยากาศมันได้อยู่

0: เพราะเขาบอกว่าไหนแล้วก็เอาให้มันดีไปเลยก็จัดเป็นพื้นที่แบบสำหรับอย่างนี้ไปเลยห้องน้ำอะไรจะได้แบบเต็มเปี่ยมที่จอดรถเพียบโอ้ตอนนี้รถติดกระหน่ำเลยดิ
1: ไม่หรอก
0: ไม่รู้ไม่เคยไป
1: คือความผู้ชายมันกว้างอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าโซนที่เขาที่คุณพูดอ่ะโซนที่เขาจะ
0: เคยไปไหมพี่กวางเท
1: ศไม่เคยเพราะว่าพอดีไม่ถูกกับพี่อะไรนะ
0: ไม่ถูกทำไมอ่ะ
1: ไม่ถูกกับเขา
0: อ๋อเพราะเขาเป็นแมนยู
1: ไม่ใช่แซวเล่นไม่เจอกันไม่รู้จักไงแซวเล่นพี่เต้ปาเต้แซวเล่นนะไม่ได้มีอะไรกับป๋านะแค่บอกว่าไม่เคยไปไม่เคยไปเพราะว่ารู้สึกเข้าไม่ถึงไม่ใช่เข้าไม่ถึงนั้นนะคือไม่มีเพื่อนไปแล้วก
0: ็พยายามไม่รู้ผมบางอย่างเราไม่รู้สึกว่าเราอยากพยายามอย่างเงี้ย
1: แล้วแต่จริงจริงอ่ะผมชอบพวกคอนเสิร์ตแบบนี้ผมเป็นคนชอบคอนเสิร์ตผมเป็นคนชอบดนตรีสดอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเล่าให้ตั้มฟังอ่ะอย่าง Honda Face อ่ะ Honda Face ที่ไปเพราะว่าตอนนั้นมีเดป้าเป้เข้ามาไงเป็นเกส
0: ม
1: าเราก็เลยไปแล้วก็คอนเสิร์ตพวกเนี้ยอะไรอ่ะ Winter of Love Song อะไรเงี้ย
0: ที่คอนเสิร์ต Outdoor
1: อันโดดสวนผึ้งอะไรเงี้ยไปสวนผึ้งไปเขาใหญ่ก็นั่นแหละที่ไปแล้วก็ไปกางเต็นท์อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ว่าคือผมอ่ะได้ยินแล้วผมก็กลัวคนเยอะ
1: คนเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับเพราะคนมันเยอะ
0: ขนาดช่วงนั้นยังมีแบบวงชวนไปในฐานะแบบเพื่อนของวงเนี่ยยังไม่ไปเลย
1: คนเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่งั้นคือมันเยอะอยู่แล้วถ้าคำว่าคอนเสิร์ตอ่ะ
0: ครับ
1: คอนเสิร์ตกับดูฟุตบอลเอาแค่ดูฟุตบอลทีมชาติไทยก็แหละมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่หลายๆอย่างวิธีการดูแลเรื่องของที่จอดรถห้องน้ำแต่ห้องน้ำมันก็ลำบากจริงถ้าไปคอนเสิร์ตพวกเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ด้วยความที่เราก็แบบเหมือนเราเตรียมพร้อมไง
0: ใช่
1: ว่าเราต้องเจอ
0: เขาบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราต้องการอะไรดังนั้นความลำบากมันเพียงแค่ข้างทางแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเจอใช่
1: เพราะตอนหลังแล้วแบบว่าคนที่เราจะไปด้วยเขาไม่สะดวกไงกับการไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำที่ไม่ได้ดีมากเราก็ไม่ได้ไปแต่เราก็เฉยเฉย
0: อันนี้กับคุณภรรยาเนี่ยจบเลยชวนยังไงก็ไม่ไป
1: ไม่ไปไม่ใช่ทางนะ
0: ต้องไปแบบดูคอนเสิร์ตเนี่ยชอบดูคอนเสิร์ตแบบสถานที่ปิดพารากอน
1: ก็โอเคนะ
0: อย่างนั้นนะแบบพารากอนแบบว่าไปเดินห้างก่อนอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวห้างไป Impact ได้ไปไบเทคได้คอนเสิร์ตที่อย่างเงี้ยมีที่จอดรถมีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ผมก็ชอบคอนเสิร์ตโคเปตอนราชมังนะ
0: ไปด้วยเหรอ
1: เอ้าผมไปกับประถมภพมีพี่ท็อปประถมภพใครอีกอ่ะก๊อปด้วยมั้งก๊อปโอปอมั้ง
0: ลงทุนมากเลยเนี่ย
1: ลงทุนอะไรครั้งแรกนะที่มาครั้งที่สอง
0: ครั้งแรกอ่ะ
1: ที่มาไปครั้งที่เขามาครั้งแรกไปครั้งที่เขามาสองครั้งใช่ไหม
0: ไม่ทราบเลย
1: อะโคเปไปโคเปไปโอ้ชอบมากดีมาก
0: ก็ไม่รู้ผมเลยแบบผมว่ารู้แหละว่าเขาเป็นวงที่ยิ่งใหญ่พี่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทรงอะไร
1: ดีมากเลยดีมาก
0: เขาหน้า
1: อีกวงหนึ่งที่ดีก็ The Script แล้วเล่นที่
0: Impact
1: Arena ดีเหมือนกันนะครับ
0: มารูนไฟที่รักอ่ะ
1: ไม่ชอบเพราะเล่นชั่วโมงเดียวปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเลย
0: แล้วดูพี่ป้อมเล่น4ชั่วโมง
1: มารูนไฟเล่นชั่วโมงเดียวแล้วถอดปลั๊กเลย
0: แล้วบัตรโคตรแพงเลยนะตอนนี้
1: เครื่องมากเลยเนี่ย
0: มีคน
1: ชวนผมไปดูแล้วผมก็อ่ะไปก็ได้ตอนนั้นมัน
0: ตัว
1: ตอนนั้นมีเหตุบางอย่าง
0: ทำตัวยังกับเป็นเจ็ดสีคอนเสิร์ตเมื่อก่อน
1: แล้วก็มาแล้วแบบชั่วโมงเดียวเฮ้ยชั่วโมงเดียวจริงด้วยไม่มีอะไรเลย
0: คนดูไม่โหแย
1: ่ไม่โหแต่ผมก็แบบแล้วผมด้วยความที่ผมไม่ได้อินมากแต่เขาชวนผมไปผมก็ไปอะไรเงี้ย
0: อ่ะดูต่อนะฮะ เขาบอกว่าตอนนี้ศึกษาศาสนาผ่านจิมินายแล้วครับน่าจะเชื่อถือที่สุด
1: อันนี้ตอบลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่า
0: อยู่ที่ว่าคุณมันมีทั้งข้อถูกข้อผิด
1: ผมตอบลำบากไง
0: เพราะว่าอย่างสมมติอันนี้คือการเหมือนคุณอ่านหนังสือครับเหมือนคุณอ่านหนังสืออ่ะพระอาจจะเป็นเหมือนคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอในการเหมือนกับว่านำยกตัวอย่างในการอธิบายนะครับในการอธิบายเรื่องของศาสนาแต่ว่าอย่างพระที่เป็นที่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดังในการเผยแผ่ศาสนานี่เขาก็ดังในเรื่องของการปลุกเสก
1: ก็ผมสำหรับผมนะผมก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเดิม
0: คือไอ้เรื่อง
1: อยู่ที่แนวทางของเรา
0: ใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ของบางอย่างมันก็ของบางอย่างมันก็ Gemini หรือว่า AI ต่างๆก็อธิบายได้เข้าใจยากจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆพี่ต้นรู้จักไอ้เรื่องเทวทูตป่ะ
1: ไม่รู้จักครับ
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ได้ยินหน่อย
0: ไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเขาแบบโอ้โหอธิบายกันถ้าเกิดคุณไปฟัง Gemini คุณก็จะงงๆหน่อยหรือว่าการปล่อยเนื้อเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องอะไรแบบนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูก็ต้องอยู่ที่ความสามารถในการใช้ Gemini ของท่านๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันGemini สามารถแปลงร่างเป็นคุณครูที่เก่งมากได้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจถามมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับก็เหมือนกันเลยเหมือนกับแบบว่ายิ่งเราเป็นสุดท้ายยังไงอะไอ้พวกเอกไอไอ้พวกเหลืองเงี้ยยืนยันเหมือนเดิมว่ามันคือ tools มันคือเครื่องมือถ้าเกิดว่าเราใช้มันแบบไม่ได้มีความซับซ้อนไม่ได้มีไอเดียอะไรไปถามมันอะไปอยู่ๆก็ไปถามมันบอกว่าแบบเฮ้ยผมประวินอายุเท่านี
1: ้
0: ขายอะไรจะรวยโอ้โหตายเลยฮะไม่ได้อะไรกลับมาเลยฮะเหมือนไม่ต่างอะไรจากพิมพ์เลยว่าวันผมชื่อประวินเกิดวันนี้ดูดวงให้หน่อยอ่ะ
1: ก็แต่ผมไม่เคยให้เขาดูดวงให้นะ
0: ก็ดูใบขำ
1: ๆผมไม่เคยเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใครดูดวงให้
0: เนี่ยลักษณะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอสไซน์เขาเป็นว่าแบบอยู่คือคนที่อ่านทีสีดมาอย่างงู้นอย่างงี้คุณเป็นความรู้ระดับโปรเฟสเซอร์ด้านศาสนาอย่างงี้อย่างงี้เราอยากรู้ว่าเรื่องนี้ที่เขาอย่างอริยสัจเนี่ย มันเป็นไปได้จริงหรือที่คนหนึ่งคนจะสามารถทำได้แบบนั้นแล้วเมื่อมีความไม่เข้าใจหรือมีความคลางแคลงใจที่จะทำตามอริยสัจ4เราควรจะบอกตัวเองว่ายังไงอ่ะเนี่ยแหละมันก็จะเริ่มเก่งละนะครับ
1: แต่เราสามารถทำให้ AI เราเก่งได้นะ
0: ใช
1: ่
0: ทำไงฮะ
1: อ้าวก็คุณก็ใส่แล้วก็แบบพยายามเหมือนให้เขาเรียนรู้ไปกับเราอ่ะ
0: คืออย่างแรกอ่ะคุณต้องเชื่อก่อนว่าแบบว่าบางคนกลัวว่าแบบไปตั้งคำถามไปสมมติฐานแล้วเหมือนกับว่า AI มันเก่งอยู่แล้วสิมันต้องรู้อยู่แล้วไม่ได้ครับ AI มันจะมารู้ใจเราไม่ได
1: ้ก็เขาต้องเรียนรู้
0: ต้องบอกมันครับ
1: แต่ดีที่เขาจำได้แต่เขาจำได้เลยนะ
0: ใช่
1: อ๋อเรื่องนี้ที่คุณเคยถามผม
0: อย่างนี้มันดีมันลือได้
1: ด้วยไ
0: หมมันลือได้
1: ถ้าอยู่ผมก็โยนถามผมก็ถามเรื่องอื่นผมถามหลายเรื่องที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี้ยผมก็ถามเรื่องกอล์ฟผมนี่แหละอุปกรณ์ชนิดนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี
0: ้เปรียบ
1: แล้วผมก็บอกสถิติของผมนะสถิติการเคลื่อนไหวร่างกายที่มันเราไปเข้าเครื่องมาละเครื่องที่วัดค่าของเราว่าเหมาะกับอะไรความเร็วของเราเท่านี้เหมาะกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสดตอบกันมาแล้วเขาก็จำได้ผมเคยถามว่าช่วยเขียนโปรแกรมเที่ยวเซนไดหนึ่งวันให้หน่อยสองวันหนึ่งวันการเดินทางจากโตเกียวไปเซนไดแล้วถึงเซนไดแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเขาก็เขียนปื๊ดมาแล้วผมก็ลืมถามไปถามเรื่องอื่นอยู่วันใดวันหนึ่งผมก็มาถามอีกครั้งหนึ่งอ๋อที่คุณเคยจะไปใช่ไหมอะไรประมาณนั้นเลยนะฮ
0: ะโอเคว
1: ันนั้นอันตรายไม่อันตรายหรอกครับผมว่าถ้าเราใช้ให้ไม่ได้แบบใช้แค่แบบเปรียบประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ผมก็ว่าก็โอเค
0: เพราะว่าอัศวินโต๊ะกลมเนี่ย713ล้านเป็นทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสได้หลายคนเลยแล้วแต่ครับ
1: ถ้าผมก็จะตอบแบบนี้นะอันเนี้ยเท่าไหร่713ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้คือคนที่เขาทำผิดและโดนจับได้จริง
0: ๆ
1: แต่ผมอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยผมว่ายังมีอีกหลายที่นะที่ไม่จำเป็นต้องโอกาสศาสนานะเยอะกว่านั้นอีกเยอะกว่า713อีกครับ
0: ครับเยอะแยะไปครับร้านรับแขกเมื่อก่อนจะนึกถึงสุรัตน์ภัตตาคารครับ
1: ใช่พาผู้ใหญ่ไปเลยฮะ
0: ซูชิ
1: ไม่เคยเราเคยคุยกันนะผมไม่เคยไป
0: ใช่ผมก็อยากรู้เหมือนกัน
1: ผมไม่อยากรู้ผมไม่ได้ไปมันดูมันไม่ใช่วัยเราแล้วไง
0: หางานทำไม่ได้จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับกุ้มใจจริงๆฮะก็ลอง
1: หาต่อไปครับ
0: ลองคลิกแพลงดูนะครับว่าเราทำอะไรได้อีกนะครับ
1: หาต่อไปครับ
0: ถ้าเกิดว่าทำแบบเดิมแล้วมันไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องหาอะไรใหม่ๆแล้วครับ
1: หาต่อไปแล้วก็ถ้าช่วงนี้ยังพอมีเวลาอะไรก็ลองขยับทำอะไรที่ทำได้อย่างเช่นถ้ามีรถก็ลองไปขับแกร็บขับโบลขับอะไรที่ ลองดูครับลองดู
0: ลองลงทุนหรือลองอะไรที่แบบมันเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมาก
1: เนี่ยนะครับถ้าคุณมีรถคุณก็ไปลองขับแคปขับโบ
0: อย่างมีช่วงหนึ่งช่วงที่เหมือนกับแบบว่าเบื
1: ่อ
0: ผมไปเดินแมคโครแต่มันก็ใช้ทุนนะนะอันนี้ก็เข้าใจนะก็มันก็แบบมีแบบพวกหมูปิ้งพวกอะไรสำเร็จรูปอ่ะ
1: ผมเคยทำ
0: มันก็ตุกพอดูปุ๊บกำไรเห็นอ่ะพี่เนี่ยว่าแบบถ้าคุณถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีที่มีอะไรเนี่ยขายได้นะพอรสชาติมันคือหมูปิ้งที่เรากินกันทุกวัน
1: อ่ะได้เลยครับต่อให้มีสำเร็จเราก็ซื้อมาทำได้เลย
0: ใช่อ
1: ย่างผมเนี่ยมีผมจะทำขายได้เลยนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์บ้านผมเนี่ยผมจะมีไอ้เตาที่แบบเหมือนไว้หนีขนมปังอ่ะขนมปังสุกอ่ะทำแบบวัฟเฟิล
0: ก็สมัยก่อนแฟนพี่ก็ทำนี่เหรอ
1: ก็ผมนี่แหละทำแต่ว่าซื้อสำเร็จมาไงซื้อแบบโคซองมาเป็นมินิโคซองไงแล้วเราก็มาทำอะไรอย่างงี
0: ้ต่อไม่ได้ตีแป้งใช่
1: ไหมไม่เอ้ยมีร้านสำเร็จร้านสำเร็จเลยมีร้านของเบเกอรี่ทุกว่างทุกที่มีสำเร็จแต่ร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยอร่อย
0: โอเค
1: เพราะเขาใช้เนยฝรั่งเศสของแท
0: ้นะครับสมัยอยู่โคราชพี่ต้นไปเดินคลังพาซาป่ะ
1: ถิ่นผมเลยตอนเย็นผมเคยไปเคฟซีมาเปิดใหม่ที่คลังพาซาใช่ไหมผมไปทุกเย็นแล้วดังที่ยังกินโนนัทผมก็ไปที่สิงสถิต
0: มันมีกี่คลังอ่ะสองป่ะ
1: สองคลังครั้งเก่าครั้งใหม
0: ่
1: แต่คนโคราชเรียกครั้งเก่าครั้งใหม่
0: ใช่ไหม
1: ครั้งใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปครั้งใหม่ครั้งเก่าก็ไม่ค่อยได้ไปแต่จะเดินในซอย
0: ห้างหนึ่งด้วยไหมมีห้างหนึ่งได้ไ
1: หมมีนอริดเน
0: า
1: ะ
0: ชื่อประมาณ
1: ที่อยู่ถนนเส้นเมนหน่อย
0: ฮะผมก็เคยไปตอนเด็กๆไปดูหนังที่ห้างนี
1: ้แล้วตอนหลังก็ไฟสตาร์เขาก็มาเปิดแยก
0: ปีหนึ่งเพื่อนกัน
1: ฝั่งตรงข้ามก็มีโรงหนัง
0: ชื่อว่า
1: จำโรงหนังไม่ได้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามนอริดนี่แหละมีโรงหนัง
0: มันชื่อนี้ใช่ไหมแต่ไฟไหม้อ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งนอริดทั้งคังเลยวะ
1: คังก็มีมั้งจำไม่ได้
0: โคราชเนี่ยไฟไหม้บ่อยมากอ
1: ่
0: ะไม่รู้เป็นอะไรโรงแรมก็ที่นี่ใช่ป่ะ
1: โรงแรมถล่มไงตึกถล่ม
0: ครับอตกซอยลาซานทีเด็ดของกินแหละครับหรืออะไรครับ
1: อตกก็ร้านอร่อยเพียบครับแล้วแต่ชอบเลย
0: ในตลาดอ่ะเหรอ
1: แล้วแต่ชอบอ่ะถ้าอตกแต่รู้จักเนี่ยผมชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: ในตลาดใช่ไหม
1: ใช่ในตลาดที่นั่งกับพวกแคนทีเหมือนแคนทีนะที่อารมณ์ซื้อแล้วก็มานั่งกินกันนะ
0: ผมไปทีไรก็เสร็จร้านข้าวแกงอ่ะ
1: ข้าวแกงก็ดีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดดีนะ
0: แต่ต้องทำใจถึงหน่อย
1: ทำไม
0: ถุงมันน้อย
1: ก็ราคามันดูดัน
0: ถุงมันน้อย
1: ไม่แต่ที่ร้านอื่นก็ราคาดูดันผมไปตลาดสดธนบุรี
0: อ
1: ่ะผมไม่เคยโดนแม่ค้าถามทักเลยคุณพันศิษย์ผมจิ้มมันสามอย่างสตอกุ้งหมูสับแล้วก็มีหอยลายพริกเขาแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นซีฟู้ดผงกะหรี
0: ่ครับ
1: ผมก็ซีไปสามอย่าง
0: 150
1: ไม่
0: เท่าไหร
1: ่แม่ค้าถามมาประโยคแรกก่อนเลยผมไม่บอกนะร้านไหน300นะ
0: เฮ้ยเหรอ
1: ถุงละ100นะ
0: อ๋อถุงละ
1: เขาบอกผมเงี้ยถุงละ100นะ
0: อ๋อนึกว่าราดข้าว
1: เขาบอกผมถุงละ100นะผมก็บอกแล้วไง
0: ก็กลัวไม่รู้ไง
1: โอ้ถ้าไม่รู้จะมายืนคือสั่งไหมล่ะ
0: อ่ะผ่านไปนะครับนี่ไงเขาบอกว่าเขาเรียนโรงเรียนนันทนาศึกษาครับเผลอไปจอดเผลอไปรอรถกลับบ้านที่ราชวัตรจนเจอพี่หนุ่มกันชัยเลยครับแต่ของกินราชวัตรอร่อยจริง
1: พี่หนุ่มเขาเคยไปต้อไอ้นี่ไงเคยไปต้อสาวอยู่ไงที่เขาเล่าเรื่องจริงนะที่เขาเล่ากันอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะ
0: เอาล่ะ
1: เป
0: ็นพนักงานก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะเหรอ
1: เป็นลูกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไงก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรอร่อยเส้นเล็กเขาจะอร่อยมากเลยนะ
0: นี่นะครับเมืองทองต้องไดโนจีนอาว่าไปแล้วนะครับเนี่ยพี่ๆกินหม้อไฟเนื้อปรุงน้ำจิ้มยังไงครับ
1: เฮงชุนเสงถ้าหม้อไฟเนื้อผมชอบหม้อไฟเนื้อเฮงชุนเสงตรงสนามท่าเรือ
0: เขาถามว่าปรุงน้ำจิ้มยังไง
1: ผมปรุงนอกผมปรุงนอกตัวใหญ่แล้วแต่คนชอบครับถ้าคนชอบเปรี้ยวๆก็จะน้ำส้มหนักหน่อยน้ำตาลพริกแล้วก็น้ำส้มแค่นั้นน้ำปลาแล้วแต่ว่าถ้าบางคนไม่ทานอย่างผมไม่ใส่เค็มละ
0: ครับ
1: ผมก็จะไม่ใส่น้ำปลา
0: ไม่ปรุงครับ
1: ก็แล้วแต่คนเงี้ย
0: ครับร้านอาหารสีฟ้าเป็นของป้านิ่มสีฟ้านักแต่งเพลงจริงไหมคร
1: ับ ไม่ใช่
0: ไม่ทราบ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เคยถามใครผมเคยถามใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่นะฮะ
0: นะฮะสมัยเรียนสีย่านมีลาเซอีกใหม่แล้วนะครับสรุปเมืองทองเคลียร์รองเงินนักเตะหรือยังครับ
1: ดูเหมือนว่าใจยังใช่ไหมอ๋อ
0: เหร
1: อ
0: นะครับ
1: ยังไม่เรียบร้อยดีกว่าเราไม่ทราบนะแต่ว่า
0: บอกว่าเดดไลน์15นี้มีผลไหม
1: อ๋อก็ด้วยความที่ไม่ได้

0: ามเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะคร
1: ับ
0: แต่จริงถ้าหาก็พอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ตาม
1: ครับ
0: ไม่ได้ตามนะ
1: เขาบอกว่าขึ้นเราเนี่ยดีเจคนไหนมีวลีติดปากว่าห้าไหม
0: ก็เจ๋งไ
1: ม่เหรออ๋อเหรอเอาพูดอย่างนี้เหรอ
0: ไอ้เจ๋งพูด
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่ก็พูดเฉยๆพูดเฉยๆไม่ได้มีอะไรเขาก็พูดในตอนจัดนี่แหละไม่มีอะไรหาไหมอะไรเงี้ย
1: คือยังไงเรียกความมั่นใจจากเพื่อนร่วมงาน
0: คือเขาพูดไปแล้วว่าแบบตลกไหมล่ะอะไรเงี้ยเขาแซงมาหาไหม
1: ยังไงถาม
0: ก็เหมือนบางทีมันฝืดไงก็เลยหาไหมแก้เกี้ยวไปแก้เกอร
1: ์ผมเจอพี่หล่อไหมพี่หล่อไหม
0: แก้เกอร์ไปหล่อมาก
1: ซึ่งแบบว่า
0: ไอ้บางทีถอดแล้วหล่อมากจริง
1: ก็หนาวอะเย็นหัว
0: จริงบางทีถอดแล้วดูดีเลยอะแล้วรู้สึกดูถอดแล้วดูสุขภาพดี
1: ทำไมอะ
0: ไม่ความเห็นหน้ามันไบรท์มากดูผิวพรรณ
1: ไม่แต่ว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทั้งคนที่สวมใส่เองแล้วคนที่มองเข้ามาจะเป็นแบบนั้นตามหลักจิตวิทยาแล้วหลักของฟิสิกอลถ้าเกิดถอดเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยไม่โดนกดเอาไว้พี่มันทำให้เหมือนกับว่าแบบไอร้อนออกได้นู่นนั่นออกได้พี่แต่ว่าในห้องตอนนี้เนี่ยมันหนาวมาก
0: ใจเข้าใจมันหนาวแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเห็นคุณถอดเนี่ยรู้สึกว่า
1: ออร่าออก
0: ดูสุขภาพแข็งแรงดูสุขภาพดีไงคือดูจากการดูจากศีรษะได
1: ้
0: ดูจากหนังศีรษะได้ว่าคุณสุขภาพดี
1: จริงเหรอ
0: จริงจริง
1: เป็นไงวะหนังศีรษะ
0: ก็ดูแบบดูเป็นคนดูสดใสสดชื่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ถึงขั้นมาเปิดดูตัวเองในนี้เลยนะเนี่ย
0: จริงดูแบบสดใสสดชื่นในเงี้ยนะ
1: ครับนี่ถามคนถิ่นเลยนะมีแต่ของกินด้วยชั่วโมงแรก
0: ไม่เป็นไรเขาเราก็คุย
1: ต้น
0: ครับ
1: วัดศาลาลอยครับพี่ต้นเคยไปไหมครับ
0: ไปก็ที่อาจารย์รักเขาไปบิ้วไงบิ้วมาวัดศาลาลอยวัดศาลาลอยคือ
1: ที่มีลำโคราชปะที่เขาไปแก้บนกันใช่อันนี้ปะ
0: คือตอนแรกอ่ะมันก็อยู่บริเวณท่านท้าวสุรนารีแหละอนุสาวรีย์ที่อยู่ในที่ในเมืองอ่ะแต่เขาบอกว่าองค์จริงกันอยู่ที่วัดศาลาลอยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อน
1: ศาลาลอยคือลอยอยู่กลางน้ำถูกไหม
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นวัดไหนวะ
0: ลอยอยู่กลางน้ำไม่มี
1: หรอเป็นบึงเป็นอะไรไม่ใช่
0: เขาเป็นชื่อวัดสารลอยเฉย
1: เอออ่ะต่อ
0: ก็จะมีแบบถ้าอาจารย์รักเขาก็ไปทำนู่นนี่นั่นแหละทำให้มีคนมาเข้าไปกราบไหว้เยอะนะครับก็มีคนเยอะขึ้นนะแต่ว่าเมื่อก่อนอะไรพวกแก้บนอะไรเนี่ยเขาจะมีสวนอยู่ตรงย่าโมเขาจะมีพวกลำตัดเวลามาแก้บนย่าโมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมก็เคยไปวัดอย่างนี้แหละตอนเด็กๆอ่ะเหมือนกับว่าที่บ้านไปแก้บนกันที่บ้านผมคนโคราชใช่ไห
0: ม
1: แล้วผมจำไม่ได้ว่าวัดศาลาลอยนี่หรือเปล่าที่ไปถึงเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นลำโคราชอ่ะไปแก้ไปแบบแก้บนอ่ะเราก็แบบ
0: อันนี้ไม่แน่ใจแล้ว
1: แต่มันคงมีหลายวัดแหละ
0: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ใช่สายนู้นไงผมไม่
1: เขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำชามละ30 บาท
0: ที่ไหนศาลาลอยเหรอ
1: ศาลาลอย
0: โอ้โหไม่ได้ไปนานแล้วขออภัยด้วยฮะ
1: ไปตอนนี้นึกไม่
0: ไปตอนนี้ผมยกต้องถามเพื่อนเลยอ่ะ
1: เปิด GPS แล้วอ่ะ
0: ไม่ผมต้องถามเพื่อนว่าเฮ้ยอยากกินเนี่ยกินร้านไหน
1: ใช่
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเรานี่ตัวพ่อเลยอ่ะ
1: แถวบ้านคือคุณย่าผมอ่ะเปิดคลินิกอยู่ซอยใกล้ๆกับนั่นแหละซอยใกล้ๆกับย่าโมอ่ะเดินเข้าซอยตรงด้านหลังย่าโมที่ย่าโมหันหลังให้อ่ะแล้วตรงนั้นก็มีคลินิก
0: อ๋อแถวนั้นมันมีร้าน
1: แล้วก็มีข้าวมันไก่ที่ติดกันอ่ะ
0: มีข้าวมันไก่ตรงนั้นด้วยเหรอ
1: มี
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วผมก็จะแบบเดินตอนมันมีช่วงหนึ่งไปบ่อยจนสามารถแบบเดินด้วยความเป็นเด็กอ่ะเดินไปซื้อเทปผีซีดีเถื่อนที่คังพาซ่า
0: แล้วตอนนั้นคังเก่า
1: แล้วก็เดินกลับมา
0: ถ้าตอนนั้นจะเป็นคังเก่า
1: ทุกคนก็ประมาณแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมาไม่กี่ทีไปถูกแล้วเหรอแล้ว
0: จริงๆแล้วตรงคังเก่าเนี่ยผมมีเรื่องราวว
1: ีรกรรมเยอะ
0: ไม่เราวีรกรรมมันเยอะอยู่แล้วตอนเด็กๆอ
1: ่
0: ะ
1: รักครั้งแรกเด็กครั้งที่สอง
0: จำโมเยอะเยอะไปหมดนะผม
1: กับผู้หญิงคนที่สี
0: ่สาวเยอะมากไม่ต้องห่วงครับ
1: จริงเหรอ
0: ตอนนั้นหน้าตาดี
1: สาวคือเลดี้หรือว่าสาวอย่างนี้
0: ผมไม่ใช่สายสาวหมัดสาวสาวนี่แหละฮะไม่ตอนนั้นอ่ะมันมีที่เรานั่งรถนั่งไรบ่อยๆใช่ปะเราก็จะเห็นขอทานคนหนึ่งอยู่ตรงสี่แยกนั่น
1: ครับ
0: ตรงสี่แยกเราก็แบบนี่ขอทานคนนี้ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่เห็นคุยกับเพื่อนไม่เห็นแล้วก็ไปเจอบ่อยๆแล้วก็เจอเขาบ่อยๆมาเป็นอาทิตย์เลยนะ
1: โอ้ย
0: แล้วเสร็จปุ๊บจำรู้จักกระป๋องโซดาไหมแล้วบอกขอทานอะไรใช้เป๋าโซดา

0: ค
1: นึกถึงฉากหนังแบบเวลาที่แบบไปพวกแบบตำรวจมีความรู้กับโจรมีความรู้อ่ะที่แบบพอเดินมองผ่านปุ๊บก็จะรู้เลยว่าบอกเออไอ้นี่โจรไอ้นี่ตำรวจอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เหมือนแบบรู้กันรู้กันรู้ว่า
1: ทำไมแบบทำไมใส่รองเท้าหนังในเวลานี้เอออะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมดูมอซอยแค่ไหนรองเท้าขัดเงาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้ามาใช้ในชีวิตจริงนะเอออะไรเงี้ย
0: ก็ตีนะ
1: ใช่
0: ทำไมอาชีพแบบนี้ทำไมต้องใส่รองเท้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์ด้วยไง
1: ใช่
0: เออเป็นพวกโรคจิตเรา
1: ดูเนี่ยครับดูเนี่ยเสร็จหมดอะแบบเหมือนเวลาไปเข้ารายการกับน้องๆ อะก็แบบเวลามาพวกคุณกลัวก็ถามว่าไม่ต้องกลัวผมอะไรเงี้ยแบบไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวแบบกอดอกทำไมล่ะปกป้องตัวเองอะเราไปก็แบบโอ้ยฉันทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยเขาจะมีประมาณแบบว่ามันหนึ่งอย่างการนั่งไขว่ห้างแม้ว่าจะไม่สุภาพในบางวัฒนธรรมใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาบอกว่าคนที่สามารถนั่งไขว่ห้างได้และนั่งคุยได
0: ้
1: คุยไปมองตาเหลื่อมสายตาไปทางอื่นและยังแบบควบอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลายก็สามารถควบคุมสติได
0: ้แต่ผมนั่งไม่ได้ครับอ้วน
1: อันนี้ก็ประมาณนึงก็จะเป็นท่านั่งที่อื่นแบบอาจจะแบบแปะหลังไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยทันทีที่ถ้าไม่นับหนาวนะพอคุยไปนี้เสร็จปุ๊บแล้วกอดอก
0: นี่ผมกำลังกลัวคุณละ
1: มันไม่ได้แปลว่าพี่กลัวคู่สนทนาเพียงอย่างเดียวมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปกป้องเป็นสัญชาตญาณในการที่แบบว่าต้องแบบปกป้องตัวเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มนั่งก้มหน้าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคอนเซนเทรตไม่ได้หรือต้องการจะผ่านช่วงเวลานั้นๆไปให้เร็ว
0: เออเมื่อไหร่จะผ่านทันที
1: ก็
0: มีการวิเคราะห์ไปนะการที่ดูซีรีส์เยอะก็นี่แหละครับมันมีประโยชน์เหมือนกันนะ
1: เราจะเรื่องนี้ได้ผลครับคือดูอย่างเวลาไปทำอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์อะผมไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนสัมภาษณ์บ่อยไงเราก็จะรู้แล้วว่าแบบพอเขาเริ่มแตะแขนออกแสดงว่าคำถามนี้มันอาจจะคุกคาม
0: แ
1: ล้ว
0: สายที่คุณทำไง
1: แต่ว่าถ้ายังต้องการคำตอบนั้นอยู่ต้องอ้อมใหม่ต้องขอบคุณโรงเรียน GM ที่เขาสอนอะไรเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เห็นบางคนอย่างนี้ก็ถามไปเรื่อย
0: ก็แล้วแต่ครับ
1: เดี๋ยวรอก่อนสิเว้ยนวดก่อนเว้ยอะไรเงี้ย
0: แล้วแต่คนแล้วกัน
1: ครับ
0: สไตล์
1: ใช่
0: การฝึกฝนมานะ
1: ฮะ
0: สรุปมีไหม SMS เดี๋ยวผมขอไปอัปเดตผลกอล์ฟก่อนแล้วกันนะครับ
1: ขนมจีนปลาโดกเป็นไงพี
0: ่อร่อยครับอยู่ที่ว่าชอบร้านไหนนะฮะ
1: มันไม่มีโปรตีนอ่ะพอเหมาะนึกย้อนกลับไปอ่ะ
0: คืออะไร
1: ไอ้ปลาโดกอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันอะไรคือโปรตีนของมันวะ
0: โปรตีนคืออะไร
1: สารอาหารอ่ะ
0: ก็เนื้อสัตว์ไง
1: มีด้วยเหรอ
0: มีสิครับขนมจีนมันจะทำขึ้นมาจากน้ำเลยไงไม่ดีไม่ใช่ของจีนดิน้ำยา
1: เออแต่มันไม่เห็นเป็นชิ้นๆไง
0: มันมีอยู่ในนั้น
1: รู้
0: มันเหมือนแกงส้มอารมณ์เหมือนแกงส้ม
1: เออมันแต่มันไม่เห็นเป็นชิ้นๆ
0: มันเหมือนแกงส้มที่คุณต้องเอาปลาช่อนมาตำให้ละเอียดแล้วคุณก็ไปใส่ในพริกแกงกับน้ำ
1: จนบางคนเนี่ยเขาแซวบอกว่าโยนทิชชู่ลงไปปุ๊บเนี่ย
0: ก็เข้าใจ
1: เออ
0: ก็มันก็เคยมีคนทำแหละ
1: อ
0: ่ะมันก็เลยเอาไม่ใช่มันก็เคยมีคนทำแหละไหมเขาจะพูดได้ยังไง
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: คือแบบผมจำได้เลยเวลาผมไปเนี่ยโอ้ยเรามาโคราชนานมาทีกินอันนี้เราแบบมันก็เลยบอกย่าไปบอกว่ามันไม่เห็นเป็นชิ้นๆน่ะเอาเอาอย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหม
0: ค
1: ุ
0: ณต้องกินนี่คุณต้องกินตีนไก
1: ่
0: เลือด
1: เลือด
0: เอาอกหรือเอาน่องอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมสุดท้ายก็เลยแบบไปตายที่แกงเขียวหวาน
0: ก็ขนมจีนปลาโดกเนี่ยผมซัดตอนนี่ตีสามไปเที่ยวข
1: ับ
0: ร
1: ถ
0: มาจะเมาเลยเมาเลยแล้วก็ไปตลาดหลาดได้ยิ้มเฮงป้ามาพอดีหิ้วแบบหาไปอย่างนี้เลยมาลงเอาป้ามายังเอานี่สั่งเลย
1: ตาบอดได้ไงป้าก็มาอยู่แล้วเลย
0: เราบางทีป้ายังไม่เห็นมาไงถามคนอื่นเอาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยคุป
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอาละครับช่วงที่3นะครับ Morning Talk Weekend ครับอยู่กับเรา2คนแหมก็คุยเรื่องราวคุยเรื่องราวนะของกงของกินเยอะเลยนะครับมาดูข้อความพี่ต้นพี่ตั้มสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ปีนี้ไนเนอร์จะไปได้ไกลถึงไหนครับความเห็นพี่ๆครับจากเด็กสื่อเหลือง83
2: East Coast ครับ
1: คืออะไร
2: เราข้ามฝั่งจาก West Coast ไป East Coast
1: มาก็ไปน่าจะ pay off น่าจะได้นะครับเพราะโปรแกรมไม่ได้หนักเท่าไหร่นัก
2: เอาไปชนะเด็กออสเตรเลียไม่ใช่เหรอ
1: ไปชนะเพราะว่าก็มีอาจผมมองว่ามีความพร้อมมากกว่าแล้วก็แรมสแตฟฟอร์ดยิงดูไม่คมนะครับพูก้าทากัวยังดูน่ากลัวเหมือนเดิมคาร์เลวิลเลียมก็ยังดีอยู่นะครับเดวอนเทอดามดูเงียบไปซะหน่อยนะครับพิกบี้ก็โดนทีเด็ดของเฟรดวอร์เนอร
3: ์
1: ตอนแรกดูบิดสูสีสูสีนะครับแต่ก็มามีโดนหยุดที่เส้นหนึ่งหลาดาวที่4ทำให้เสียการครองบอลทำให้ไนเนอร์บุก99หลาเป็นทัชดาวน์มันเกมก็เลยเปลี่ยน
3: เท่าไหร่นะ
1: ก็99ก็จากเส้นหนึ่งของตัวเองไงก็จะบุกไป99หลาเป็นทัชดาวน์ทำให้มันก็เลยเกมมันก็เลยเปลี่ยนไปนะครับก็ลิฟไนเนอร์ก็เลยชนะได้ไม่ยากเย็นนักกับคู่แข่งร่วมสายและเป็นเต็งหนึ่งซูเปอร์โบว์ด้วยนะสำหรับ LA Rams เพราะว่าเขาได้แอรอนโดนัลด์กลับมาจากรีไทร์แต่เกมล่าสุดเมื่อวานนี้ไม่มีชื่อ
3: ผมว่าแปลกใจคือโดนัลด์อายุเยอะแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังมีมักมีผลเหรอ
1: ไม่เยอะ
3: ไม่เยอะเหรอ
1: ไม่มีสิโอ้ยเขาโอ้โห
3: อันนี้คือเบอร์99ใช่ไหม
1: ใช่ดีเก่งแต่ด้วยความว่าเขาเลื้อสนามไป2ปีปะ
3: แล้วทำไมเขาเลิกไปทำไมอ่ะ
1: ก็อิ่มตัวไง
3: อ๋อนั่นมันอีกคนหนึ่งไม่ใช่ชื่อที่เป็นตัวหลักชื่อมิลเลอร์อะไรนั่นปะที่แบบ
1: วอนมิลเลอร์ไปอยู่ที่อื่นวอนมิลเลอร์ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักเลยวอนมิลเลอร์เป็นเอชแหละเป็นไลน์แบ็คเกอร์ละกันเป็นตัวโจมตีคอร์เตอร์แบ็คแต่ว่าแอรอนโดนัลด์เป็นตัวแบบ DT อ่ะ defensive tackle ตัวในหน่อยตอนหยุดคอยหยุดเกมวิ่งเป็นคนที่หยุดเกมวิ่งได้ดีแล้วก็เข้าหาคอร์เตอร์แบ็คได้ดีนะครับก็คือเอาง่ายคือถ้ามีเกรด DT ยุคก่อนอันนี้ก็เป็น number 1
3: อ่
1: ะแต่ว่าล่าสุดเขาไปเทรดไมค์สแกเลตคนที่ last คอร์เตอร์แบ็คเก่งที่สุดในยุคนี้มาจากคลีฟแลนด์บราวน์ใช่มั้ย
3: ครับ
1: ก็เขาก็เลยมองว่าโอ้แรมนี่สุดอ่ะ
3: ครับ
1: เออปีก็อยู่ครบพอร์ตเตอร์แบ็คก็ยังอยู่แดงได
3: ้อยู่มานานแล้ว
1: เหมือนเดิม
3: เออ
1: แต่ว่ามีไมค์แกเลสมาเพิ่มอีก
3: ครับ
1: แต่ว่าโดนไนเนอร์นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องนี้อย่าจริงๆผมใช้คำว่าไม่มีถูกผิดแล้วกันตั้มเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้ที่เขาแซวกันเพราะว่าโปรตีนไนเนอร์เนี่ยเดินทางไปที่เมลเบิร์นก่อนล่วงหน้าเป็นอาทิตย
3: ์ใช่
1: แต่ว่าเอลแลมเนี่ยเดินทางไปล่วงหน้าวันสองวัน
3: ไปถึงก่อนประมาณสัก15วันไปปรับตัว
1: นานมากเหมือนไปแบบไปเก็บตุงแบบตัวอะไรเงี้ยนานเกิน
3: ก็เรื่องนี้หลังเกมก็ไปฟังได้นะครับน่าจะลงพรุ่งนี้แล้วก็พร้อมกับพรีวิว
1: เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
3: เสร็จแล้ว
1: ทำมาเร็วจังอ่ะ
3: อ้าวก็อย่างนี้นโยบายดีไม่เสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์มีแต่ภาพนิ่ง
1: อ๋อ
3: ป๊าถ้าจะเอา AI ตัดกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้
1: อุ้ยทำเร็วมากเลยอ
3: ่
1: ะ
3: นั่นเนี่ยตอนแรกที่จะเป็นเหมือนกับว่า5เรื่องที่จะจับตาชวนคุยกันรับเปิดฤดูกาลก็ดู 6:00 น.วันนี
1: ้อ๋อเรื่องอะไรบ้างบอกก่อนได้มั้ย
3: ก็จริงๆชวนพี่ต้นคุยด้วยก็ได้นะก็จะมีอย่างเหมือนกับแบบว่าการไล่ล่าอาณานิคมไปทั่วโลกของ NFL มันไปกัน9เกมเลยเว้ยปีนี
1: ้ผมไม่เรียกว่าไล่ล่าหรอกผมว่าเขาทำอย่างนี้มานานแล้วนะ
3: ใช่ก็แต่ว่ามันก็ดูเห็นมีความพยายามเพราะว่าปีนี้ไปที่ไหนใหม่เป็นครั้งแรก
1: นี่
3: เมลเบิร์น1
1: เมลเบิร์น1อีกที
3: ่ปารีส
1: ฮะ
3: ปารีส
1: ก็หรือว่าปารีสใช่ไหม
3: ฝรั่งมันอ่านกันปารีเวลาคนทำอาหาร
1: คนฝรั่งเศสใช่ไหม
3: เอ
1: าอย่าออกเสียงปารี
3: ใช่เหมือนแบบว่าไอ้พวกคำเนี้ยผมสะดุดหูตอนผมไปสัมภาษณ์เชฟอาหารฝรั่งเศสมันบอกว่าเนี่ยออนเป็นปารีสซอส
1: แล้ว
3: ก
1: ็เดอปารี
3: อะไรวะปารีสซอส
1: เดอปารี
3: ปารีสนะครับน้องปารีสแต่ว่าครูบาอาจารย์สอนไว้เขาหลอกกันอ๋อครับแล้วมีที่ไหนอีกบราซิลเคยไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้วริโอมั้งปีที่แล้ว
3: ใช่ปีนี้ก็มีอยู
1: ่อ
3: ังกฤษดีมา
1: อังกฤษเยอะอังกฤษดีพรุนอยู่แล้วปีที่แล้วนานเยอะกว่า3นะ มีที่ท็อตแนมสเตเดียมแล้วก็มีเวมบรี
3: ครับ
1: ท็อตแนมน่าจะ2เกมป่ะ
3: แล้
1: วก็มีเวมบรีอีก2ถึง3เกม
3: เนี่ยแล้วก็มี
1: ที่ไหนอ่ะเยอรมันมีม
3: ั้
1: ยมีแล้วดิอาริแอนเนี่ย
3: เบอร์ลิน
1: คราวนี้ไปเบอร์ลินเหรอ
3: ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่มิวนิก
1: ก็เนี่ยอาริแอนเนี่ยไปที่อาริแอนซารีน่า
3: ครับผมก็แล้วก็แบบดูแล้วก็จะคุยกันเรื่องโยกย้ายไทยโอนเยอะหน่อยประมาณสัก 6-7 ตัว
1: ตัวหลักๆนะ
3: แล้วก็มี
1: เรื่องของแกเรตต์จะมี
3: ผมมาสนใจเรื่องกติกาที่มันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างตอนแรกจะคุยออนไซคิกแต่มันก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยเราจะคุยกันตอนนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
1: ไม่ก็ถามดูได้ก็ถามเฉยๆถาม
3: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเราไปคุยเรื่องเนี่ยผมสนใจเรื่องที่แบบแท็กเกิล
1: ทำไมอ
3: ่ะที่เขาจะมีระบบแบบจดแต้มยังไงว่าแบบไอ้มึงแท็กเกิลแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดมึงทำ
1: ติดทันบน
3: เกิน3ที 5ทีจะโดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: เออ
3: นะฮอสคอล่า
1: ก็มีอยู่แล้วนี
3: ่รู้อันนี้แบบชื่อมันเท่ดีถ้าแท็กเกิลหักคอมา
1: คืออะไรหักคอมา
3: แล้วตอนแรกที่อ่านเนี่ยคืออะไรมันจับเป็น DDT แบบล็อกคอแล้วก็ทิ้งตัวลง
1: ดึงมันดึงมา
3: เออครับผม
1: มันอันตรายผมว่าเขาต้องการเซฟนักกีฬามากขึ้น
3: นะครับแล้วสุดท้ายใครกันคือกลุ่มที่เหมือนกับว่ากดดันเหลือเกินในปีนี้อะไรเงี้ย
1: อ๋อครับก็หลายคนนะก็อย่างกดดันไหม
3: มาโฮม
1: กดดันเรื่องอะไรอ่ะ
3: อ๋อไม่รู้อ่ะ
1: แต่ผมว่าสนใจเรื่องนี้มากกว่า
3: อะไรอ่ะ
1: คิดไหมสมัยเทวิเคลซี่ไม่เลิกเล่น
3: เอาไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะ
1: ก็อยากรู้คือแชมป์ก็เยอะแล้วนะ
3: อ
1: ายุอนามาเยอะแล้วเพิ่งแต่งงานกับคนรักก็แล้วตัวเขาก็เหมือนมีความสุขกับการที่แบบว่าไปดูแลตามเดินไปตามแต่ละที่ที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยังงงว่าเล่นต่อเออทำไมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าหรือว่าผมว่ามาโฮมอาจจะกล่อมไว้ก่อนว่าเฮียเฮียอยู่ช่วยสักปี
3: ก็ส่วนหนึ่งมั่งแล้วก็แบบว่าแบบคนมันยังทำงานได้อ่ะคนมันต้องมีคุณค่า
1: แต่
3: เฮ้ยพี่กดดันนะเว้ยมีเมียดังขนาดมีเมียเก่งขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าตัวเองแบบยังตัวเองไม่ทำอะไรมันก็แบบแปลกๆว่ะ
1: ผมว่าไม่อ
3: ่
1: ะผมว่าไม่ผมว่ามันอยู่ที่การเราสองคนคุยกันก่อนเขาสองคนคุยกันว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วจะซัพพอร์ตกันยังไง
3: ใช่ครับคือบางทีมันคุยกันได้ไง
1: ผมว่านะเอเดนแฟลขออ
3: ๋อเหรอ
1: เอ้าเอเดนแฟลชอบอยู่แล้วการที่ถ่ายทอดสดเคซ
3: ี
1: และทีวีจับแล้วเจอเทเลอร์สวิฟต์เป็นการโปรโมท
3: ตอนแรกจะบอกว่าแบบเทเลอร์จะออกซิงเกิลใหม่ปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ผมว่าเอเดนแฟลขอไว
3: ้
1: เออเผลอนะเผลอเขาชอบอยู่แล้ว
3: เดี๋ยวรอดูนะครับผมเอาไปดูหน้าหนึ่งดีกว่าครับพี่ต้น
1: หน้าหนึ่งเป็นไงของคุณอ่ะให้คุณเริ่มก่อน
3: เราอ่านหมดทุกอย่างเลยเน
1: า
3: ะ
1: เดี๋ยวดิเอาที่คุณสนใจแล้วกันผมก็อ่านที่ผมสนใจ
3: อันนี้เอาไหม
1: แล้วแต่คุณไง
3: คืออะไร
1: ผมก็จะอ่านเหมือนนี่แหละ
3: เอ
1: าไงให้ใครเริ่มผมเริ่มว่า
3: พี่ก่อนนะพี่ก่อนผมดูของกินก่อนแล้วผมหิว
1: ฝากขังนอนคุกสมีโชตเอ๋ยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทสอบข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมภารท่าการ้องแทนก็เป็นภาพดังนะครับเป็นคลิปแต่ที่นี่ลงรูปด้วยนะฮะลงรูปของคุณเอ๋ใช่ไหม
3: ครับ
1: นะฮะนางสาวปุญญวีรุ่งเรือง
3: โอ้ลงชื่อลงนี้
1: น
3: ี่แหละ
1: ก็เนี่ยเขาไม่ให้ประกันนะครับที่ลง
3: ข้อหาอะไรครับเนี่ย
1: ก็นี่ไง
3: ช่อโกงเหรอ
1: ข้อหาอะไรอ่ะ

0: ในนี้เขาไม่ได้บอกสิแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยดิคุณถามมาแบบนี้ขออภัยตอบไม่ได
1: ้ก็หาปราชิกพระนี่มันติดคุกด้วยเหรอเพิ่งไม่รู
0: ้ไม่โดนนี่เขาโดนเจ้าหายักยอกเงินครับ
1: ยักยอกเงิน
0: ยักยอกเงินวัดไงเบื้องต้นอ่ะยักยอกเงินวัดที่บอก92อ่ะแต่ว่าพอไปที่บ้านแล้วอ่ะก็เจออีกหลายอย่างบ้านหลังนึงเนี่ยยึดได้เยอะเขามีบ้านสองหลังใช่ไหมแล้วอีกหลังนึงไม่มีอะไรที่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับทางวัดก็เลยไม่ได้ยึดแต่บ้านหลังเนี่ยมีทองมีเงินสด 1.5 ล้านอะไรเงี้ยเขายึดหมด
1: ครับ
0: นะครับรวบ2 DSI แก๊งโกงสอบสอถอพัวพันนายกเฮงหนูแถลงอายัดกว่า320ล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: อะไรอ่ะไม่มีอะไรอื่นเลยเอ๊ะแปลกๆแล้วนะแปลกๆนะหน้าหนึ่งวันนี
1: ้นั่นสิอันนี้ก็เหมือนกันนะพยานดอดกลับคำให้การคดีหัวสวป่วนเอกสารหลุดข่มขู่ขวัญผวานายกยันไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีหมู่เงียบๆนิมนต์เกจิเจิม
0: งงคุณอ่ะผมงง
1: ก็เขาเขียนอย่างนี
0: ้
1: เขาบอกนายกยันยังไม่พร้อมรับมติกกต.มติเรื่องอะไรนะครับ
0: วันเกิดพรุ่งวันที่14
1: ไงว่าจะยื่นไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไอศาลอาญาเหรอไอศาลฎีกาย
0: ื่นให้ศาลไปพิจารณาแล้วกันไม่ยังไม่มีใครมีความผิด
1: นะครับวันเกิด60ปีมูเงียบนิมนต์เกจิดังเจิม
0: ก็คงทำบุญเงียบ
1: ๆก็เชิญนิมนต์เกจิดังจากเมืองตรังมาเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้า
0: อ๋อครับ
1: นี่เงียบๆแล้วเยอะอยู่เหมือนกันคร
0: ับ ก็เงียบๆไงไม่ได้เชิญใครเอก
1: เออแต่
0: ก็ต้องรู้แหละเงียบไม่ได้หรอกครับเป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นทำในสถานที่ไม่ได้ปิด
1: ใช่ใช
0: ่เช่นทำในสถานที่คือมีรัฐบาลอะไรเงี้ยหรือถ้าทำในบ้านพักส่วนตัวห้องพระส่วนตัวอันนี้เขาเรียกสถานที่ปิดนะครับเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะฮะ
1: สังเวยกงสอบเฉานะครับตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบแล้วนะครับเรื่องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับ
0: ผมไม่เชื่อเพราะเงินเป็นพันห้าพันล้านเนี่ยไม่มี
1: มาจบแถวนี้ได้ไงอ่ะ
0: เออ
1: นะครับ
0: เชื่อผมไม่ได้บอกว่าใครทำนะแต่ผมว่าต้องบุคคลที่ใหญ่กว่านั้นน่ะร่วมทำเป็นนั้นมันทำไม่ได้นะถ้าไม่มีไฟเขียวนี่มันทำไม่ได้นะ
1: ครับผมเพราะอันนี้เนี่ยใครไปเที่ยวชลบุรีลองแวะไปดูก็ได้นะครับ
0: อะไรเอ่ย
1: เป็นพิพิธภัณฑ์เรือหลวงครับพี่ต้นครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผบ.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้านะครับหมายเลข413นะฮะก็อยู่ที่หน้าชายหาดโรงเรียนชุมพลทหารเรือสัตหีบชลบุรีนะครับก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะไปดูพิพิธภัณฑ์เรืออย่างเงี้ยดีดีดีนะครับผม
0: ครับ
1: ทำไมหน้าหนึ่งไม่เล้าใจเลยครับวันนี้เนี่ย
0: เออผมแปลกอย่างที่ผมบอกคุณเลยผมเห็นแล้วผมว่าแปลกนะฮะ
1: แล้วโทษทีครับบางก็บางมากแล้วแต่ว่าหน้าอาหารผมไปไหนอ่ะ
0: เขาจะยกเลิกมาบ้าง
1: ไม่มีอ่ะ
0: ถามโอ๊กเลย
1: ยกอาหารหายไปไหนอ่ะ
0: ม
1: ีแต่ดวงเนี่ย มีดวงสองคอลัมน์ติดกันเอามาเอามาพี่ต้นเกิดวันที่เท่าไหร่นะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: 22พฤศจิกายนฮะ
0: ไม่ใช่
1: 27อ่ะ
0: นี่เดี๋ยวครบรันรวมสาวกอาทิตย์13กันยาที่ราชมังคลาเอ้าพรุ่งนี้
1: นั่นเหรอ
0: โอ้เดี๋ยวครบรันนะ
1: ก็ไปวิ่งหน่อยแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ไหวนะตื่นไม่ไหว
1: ไม่เดี๋ยวผมไป
0: ก็ไปสิ
1: ผมก็ไปวิ่งของผม
0: เออ
1: ใส่เสื้อลิเวอร์พูลวิ่งก็ได้
0: เสื้อไหนก็ได้ครับไม่เกี่ยว
1: โอ้จะใส่เสื้อบอลไปจริงนะขนาดตัวอย่างนี้ใส่ไปวิ่งนี่เหนื่อยเลยนะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: มันหนัก
0: อ้าวแล้วบอลไม่หนักหรอ
1: นั่นดิแต่ของเราซื้อไม่แพงเท่าเขาไงเราซื้อตัว 2,000 กว่า
0: อ๋อไม่ได้ก็ต้องซื้อตัวนั้นสิ
1: โอ้โหไม่ไหวอ่ะซื้อก็ไม่กล้าเอามาวิ่งอ่ะในตัวอย่างนั้นอ่ะ
0: เปียโนนำทัพไล่ล่าทองเอเชียนเกมนะครับ
1: 3
0: ชาติยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมวงแย่งชิงเหรียญ กอล์ฟไทยส่งโปรเปโนนะครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองมากับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19
1: ครับ
0: นำทัพสวิงป้องกันแชมป์ในมหากัมพีลาเอเชียนเกมนะครับเริ่มแล้วนะครับกีฬาประเภททีมได้เห็นว่าจะมีบาสเกตบอลชายนะ
1: ครับ
0: ที่เห็นก็เริ่มแล้วสำหรับช่องมีทีสปอร์ตแล้วก็ AS Play ถ่ายแล้วนะครับก็มีโปรแกรมเขาแจ้งมาแล้วแหละก็ลองติดตามดูกันนะใครที
1: ่เริ่มจริงๆคือเมื่อไหร่20อ่ะ
0: 19 20เป็นพิธีเปิดอ่ะ
1: โอ้ยแข่งนานงี้เลย
0: ก็งงเหมือนกันโอ้โหเวททีมรีบแข่งแล้วผมก็เห็นที่มีภาพข่าวว่ามีน้ำท่วมที่นากุย่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ผมถามพี่ทีมพี่คนไทยที่เขาต้องไปประจำการอยู่ที่นู่นเรื่องคอยส่งสัญญาณฟีดมาเขาบอกอ๋อมันนอกเมืองครับในเมืองฝนตกจริง
1: แล้ว
0: แต่ไม่มีอะไรที่กระทบกับการแข่งขัน
1: แล้วที่น่าตกใจคือที่เขาไปถ่ายมาวันน้ำท่ว
0: ม
1: กับผ่านไปอีกเท่าไหร่วะ25ชั่วโมงทุกอย่างเป็นปกติ
0: ก็น้ำไปเร็วไงครับก็วิธีการจัดการมันก็ต่างกันนะเน
1: า
0: ะ
1: 25หรือ12ไม่รู้นะผมว่าแบบแต่แบบมันเป็นเวลาที่แบบว้าวอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันท่วมแบบมันไม่น่าอ่ะไม่น่าแห้งเร็วไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วผ่านไปแป๊บเดียวอ่ะเรียบร้อย
0: ก็ครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาที่มีวิธีการรับมือที่รวดเร็วนะครับ
1: ครับนะฮะ
0: อันนี้เราก็มีรัชนกส่งท้ายด้วยนะมีรัชนกนะครับ
1: ก็หวังว่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับเล่นประเภทเดี่ยว
0: เชียร์ทุกกีฬาเหมือนเดิมนะฮะที
1: ่
0: น
1: ัก
0: กีฬาไทยลงทำการแข่งขันบางกีฬาอาจจะไม่มีถ่ายทอดนะครับเพราะว่าครั้งนี้ PPTV ด้วยเนาะNBT นะครับทีสปอร์ต AS Play นะครับ ที่จำได้แล้ว
1: มีอยู่เท่านี
0: ้น่าจะเท่านี้นะไทยรัฐไหมไทยรัฐไม่มีมั
1: ้ยไม่ทราบ
0: ไม่ได้มีนะครับไม่เห็นอ๋อโมโน
1: โมโนด้วย
0: โมโนโมโนเพราะว่าเห็นมีชื่อแมนกับโทนอยู่นะครับในโกสิงกับโทนคุงอยู่นะฮะ
1: อ๋อเราไม่เห็นมีชื่อเราเลย
0: เราไม่ได้อยู่กับเขาไงคุณอยู่เอ็นบีทีดินะครับ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ประมาณนั้นแล้วกันนะครับนักกีฬาก็
1: หิวครับ
0: ไม่มีอะไรเท่าไหร่บัลลังก์ดอคุณว่าใครจะได้คุณบันสิทธิ์บาลองดอร์เนี่ยแคลรี่เคนไหม
1: มีใครบ้างอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยเคนยามาเอ็มบัปเป้รุ่นชิงรางวัลบาลองดอร์2026ครับ
1: เคนยามาเอ็มบัปเป้ถ้า3คนนี้เหรอ
0: ก็เขาพูดถึงมาครับมีโรปุล
1: โอ้ยถ้าเกิดหมดนี้ก็ต้องมันเขาประกาศ3คนสุดท้ายยังอ่ะ
0: ยังดิ
1: ยังถ้าเกิด3คนที่พี่ต้นพูดก็เคนบ้าง
0: เนาะอยากให้เคนได
1: ้ยิงซะขนาดนี
0: ้ตอนแล้วมีส่วนกับเกมเยอะ
1: ทีมชาติก็ไปลึกอ่ะ
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้ตัดก่อนเลยตำแหน่งดาวซันโวแชมเปี้ยนส์ลีกคงไม่พอ
0: ไม่พอยามาก็ไม่ได้โดดเด่นนะ
1: มี
0: ที่ได้แชมป์อ่ะ
1: เฉย
0: ๆไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะก็ใครโดดเด่นทั้งสเปน
1: อ่ะ
0: ที่ได้แชมป์โลก
1: มันมากันเป็นแผง
0: เน
1: า
0: ะ
1: โรดี้ไง
0: โรดี้อีกแล้ว
1: โรดี้กับคูบาซี่อ่ะ
0: คูบาชี
1: ่โอ้โหแบบเทวดามากอ่ะไอ้สองคนเนี้ย
0: โรดี้
1: มาข้างบนก็ดีหมดอ่ะโอโมโอยาซาเบ้าอะไรประมาณนั้นให้ปะล่ะกล้าให้ปะล่ะ
0: ไม่มีหรอกผมว่านี่แหละก็ดูอ่ะท็อปเคนนี่แหละครับผมว่านะน่าจะมีโอกาสได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต่อนะฮะอยากจะบอกให้ทุกท่านนอกจากพระสายเกจิและสายวิปัสสนาแล้วยังมีพระอีกสายหนึ่งที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษาก็คือสายพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาของพระกับสามเณรนะครับเราเรียกว่าพระปริยัติธรรมตั้งแต่ม.1ถึงปริญญาตรีกับเรียนสายบาลีครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะผมไม่ทราบจริงๆนะครับเรื่องถ้าเป็นเรื่อง
1: อันนี้ก็คือเป็นผมจะเข้าใจมาตลอดว่าแบบนี้ก็คือเหมือนพระสายโรงเรียนอ่ะ
0: ก็เหมือนพระที่เมื่อก่อนเป็นอดีตพระไพวันใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ประมาณนั้นใช่ไหม
1: นะครับทุกคนก็จะแบบมีเรียนปริญญาเท่าไหร่เพราะสืบสาวเราเรื่องในศาสนาในประเทศไทยก็พระวัดก็เหมือนเป็นแหล่งอริยธรรมอ่ะพี
0: ่
1: ก็แบบจะศึกษาถ้าไม่เข้าวังก็ต้องเข้าวัดอ่ะนะครับพี่ตั้มพูดถึงสัมภาษณ์ทำไมนักข่าวชอบถามคนที่ถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงก็มันเรื่องง่ายๆครับ
0: อ๋ออะไรอ่ะ
1: ก็ถาม พื่อนตายรู้สึกไงพ่อตายรู้สึกไงเล่นกีฬาชนะรู้สึกไง
0: เนาะ
1: เอาบางทีแบบคนมันก็ไม่อันนี้ไม่ได้แก้ต่างนะเราก็พอจะนึกภาพออกบนรถแต่มันไม่รู้มันจะถามอะไรอ่ะ
0: เนาะ
1: เออแต่มันต้องถามอ่ะ
0: มันต้องถามนะ
1: เออคือแบบได้ให้ถามยังไงอ่ะแบบว่าอย่างสมมติแบบมามีอะไรเงี้ยวางแผนเกี่ยวกับการใช้ตังค์ยังครับอย่างเงี้ย
0: เออมันก็ยินเดี๋ยวโดนทัวร์ลงอีกอย่างเอาอย่าง
1: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติไปเป็นแชมป์อะไรมาเนี่ยถามเนี้ยน่ารักถามได
0: ้
1: เออคุณพี่ต้นอ่ะสมมติพี่ต้นไปได้แชมป์กอล์ฟมาสักรายการนึงวางแผนใช้เงินยังครับเนี่ยแต่นี่มันก็จะไม่ได้อะไรไง
0: ไม่ได้อะไรมากจะโดนบก.ด่า
1: ไอ้เนื้อหาสาระจริงๆรู้สึกยังไงก็ไม่ได้นะแต่ก็ถามเห็นถามแต่เราเด็กๆละ
0: มันเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปงานศพเพื่อนหรืองานศพพ่อเพื่อนหรือแม่เพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เจอหน้าแล้วเราก็ไม่รู้จะถามอะไร
1: มาถึงเจอคนที่สูญเสียใช่ไหม
0: ใช่คุณเจอแบบเพื่อนเราที่คุณพ่อคุณแม่เขาเสียในงานนั้นนะเราก็มองหน้าแค่ตบไหล่เบา
1: ๆ
0: แต่ว่าด้วยความที่เป็นนักข่าวมันต้องถามไงที่ตั้มบอกเออมันก็
1: ไม่งั้นก็อาจจะต้องปูมาก่อนผมก็ต้องแบบเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับ
0: ผมว่าโลกโซเชียลด้วยแหละป
1: ั
0: จจุบันอ่ะมันทำให้อะไรมันก็ไวมันเร็วอ่ะเรา
1: แบบก็ต้องแบบมาแสดงความเสียใจไปแล้วก็ต้องนู่นเนี่ยส
0: ม
1: มติเถอะนะครับอันนี้ผมว่าพี่เขาไม่ได้อยากได้คำตอบหรอกเขาอยากด่าแซะเอา
0: ครับคุณตั้มขอคลิปตัวกลมหน่อยครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะหนูมีอยู่นี่มีคนส่งให้ผมเมื่อคืน
1: จริงเหรอ
0: ผมก็แบบอะไรส่งมาทำไมเนี่ยผมไม่อยากดูเลย
1: แล้วดู
0: ไ
1: ห
0: มไม่ดู
1: เออดี
0: สวัสดีครับพี่ๆยอมรับความจริงล่วงหน้าครับพรุ่งนี้ลิเวอร์พูล0ฟูลแลม2ครับจะโดนกันซาโลยิงครับพี่รั่วจะได้3แต้มอเบลัวนะฮะนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับจากแอนฟิลด์ครับเด็กหงนะครับแต่ยอมรับความจริงไว้ก่อนไม่เอาตัวแรงครับคุณกิตภาสเดี๋ยว
1: ทำไมมันย้อนแย้งอย่าง
0: น
1: ี้วะ
0: ไม่เขาอะเป็นแฟนหงแต่เขาก็พูดว่าแบบให้ฟูลแลมชนะไปเลยเพราะอาเบลัวเด็กเก่าหงไงอ๋ออาวาโรอาเบลัวเป็นโค้ชของฟูลแลมก็มีนี่อย่างที่คุณถามผมใช่ไหมว่าถึงหรือยังใช่ไหมอาเบลัวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวเราให้มาตั้มเออจัดแฟนตาซียังเดี๋ยวลืมอีกคุณอะ
1: ยังเดี๋ยวรอรับดูว่างๆเดี๋ยวทำปก
0: ค่ะแต่พูดอย่างนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวก็ลืม
1: เดี๋ยวทำปกก่อน
0: คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวลืม
1: เดี๋ยวทำปกก่อนทำปกคลิปเนี่ยเขายังไม่ได้ทำ
0: ทำยังไง
1: เดี๋ยวนี้มีลูกน้องเยอะ
0: ทำเองไม่ใช่หรออ
1: ๋อก็ AI เดี๋ยว
0: อ๋ออาไปวันนี้ไม่มีคู่6โมงครึ่งนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับบอลมัดเอาคู่3ทุ่มก่อนแล้วกันนะมีอยู่5คู
1: ่ครับ
0: เชนซีเฮาซิตี้ครับเอ้ย
1: 8-0 ชนะเยอะแยะ
0: นี่ก็เวอร์
1: อ้าวฟังอลองโซ่ให้สัมภาษณ์เปล่า
0: เอาผมถามแบบนี้ดีกว่า
1: บ้องก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ย
0: ใครได้บ้อง
1: อ้าวไอ้เปโดดิ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เปโดบอกว่า
0: โค้ดอะโค้ดใครได้
1: ไม่รู้ว่ะ
0: เอา
1: อาเตต้าวะ
0: ไม่รู้ค่ะดูสิใครได้อะ
1: เพราะว่านี่อลองโซ่ออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเปโดเนี่ยเหมือนเบนเซม่ากับฮาแลนด
0: ์โอ้
1: มีมุมที่เหมือนนะเบนเซม่าและฮาแลนด์ฉลาด
0: คุณว่าเหมือนไหมต้องถามแฟนด้วยตัวเองเพราะว่าผมไม่สามารถ
1: มันเหมือนไหมวะแต่เล่นไหลมันเล่นพื้นที่ไกลเล่นพื้นที่ได้เยอะดีนะผมว่านะก็จะมีความเหมือนเป็นเซม่าตรงนี้ไม่หวงบอล
0: ใช่
1: จบคมอยู
0: ่ไปกับบอลดี
1: วิ่งแบบวิ่งให้เพื่อนเล่นง่ายก็ดี
0: ผมว่าไม่เหมือนทั้งคู
1: ่เป็นทางด้านของเซอร์เกย์ยาคิโลวิชของฮาวซิตี้
0: อ่ะอันนี้ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
1: มึงโดนก
0: ็ผมถามแบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันจะสร้างสรรค์หน่อยคุณว่าเชลซีจะเสียประตูให้กับเฮาไหม
1: จะเหลือเหรอครับ
0: เออ
1: จะเหลือเหรอครับพี่รูเบอร์เลอร์ขนาดนั้น
0: ใช่ไหม
1: แต่ผมว่ามันเป็นเรื่อง
0: ยังไม่ขันไม่แน่น
1: มันเป็นเรื่องของความเข้าความยังไม่เข้าใจ
0: ก็นั่นแหละ
1: ยังไม่เกิดขึ้น
0: ขันน็อตยังไม่แน่น
1: ใช
0: ่แต่ผมว่าสไตล์อลองโซ่ก็ขันไม่แน่นอยู
1: ่แต่ตอนเลเวอร์คูเซนก็ตอนเลเวอร์คูเซนก็เหนียวอยู
0: ่ผมว่าตอนเลเวอร์คูเซนอ่ะนาทีบาปเยอะไปหน่อย
1: เหมือนเซตไว้อ่ะ
0: ผมไม่รู้ผมไม่ได้เซตผมไม่ได้บอกว่าเซตไว้นะผมว่าไม่มี แต่ผมว่านาทีบาปเยอะไปหน่อยมันก็บ่งบอกถึงว่าโอเคเป็นความที่ปลุกเร้านักเตะให้ใจสู้ได้ดีทำให้นักเตะวิ่งสู้จนได้นาทีประตูนาทีบาปเยอะหรือ2มันก็อย่างที่คุณตั้มบอกอ่ะก็มันก็รั่วเรื่อยอ่ะรั่วตลอดกับการเล่นหลัง3แล้วไม่แน่นจริงนะครับมีช่องว่างให้คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเจาะได้อยู่ถ้าเจอคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามที่เขารู้แล้วเขามีวิธีการในการจัดการแต่มันก็เลยแบบแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันนาทีบาปมันเยอะจริงๆอ่ะดูผมไม่แน่ใจว่ากี่นัดนะ
1: ก็อยากชนะง่ายๆบ้าง
0: เอออ
1: ยากชนะแบบ3-0
0: อ่ะเท่าไหร่อ่ะขอสกอร์ดีๆหน่อย
1: 2-0
0: 2แต่บอกเสียประตูไง
1: ก็ขอก็จะนี่อยากได้แค่นี้
0: ผมให้คุณทายไม่ได้ขออ
1: ะไรกันแน่วะทายเหรอ
0: ทายว่าสกอร
1: ์4-1
0: 4-1นะโอเคเชลซีชนะ4-1นะครับบอสมัดกับเบรนฟอร์ด
1: บอลหมัดไป
0: บอลหมัดชนะใช่ไหมบอลหมัดดูดีนะเริ่มต้นมาดูดีแต่ผมว่าน่าจะสนุกนะคู่นี้ยิงกันมันดีนะครับบอลหมัดกับเบรนฟอร์ดนะครับแอสตันวิลล่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ
1: วิลล่าครับ
0: จอห์นแมคคิน
1: ดูแล้วอาจารย์แคลสคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยอะ
0: หรอยังไม่ได้อะ
1: ยัง
0: นักเตะยังไม่เข้าใจระบบของอาการการ์ดนะสกิตตันพาเลทกับอิปสวิชทาโอ้ยใครมีนักเตะพาเลทอิปสวิชเหนื่อยนะมือใช่ไหมอิปสวิชนี่โค้ดคือใครตั้มคลิปอิฟฟิตนี่ใครโค้ดอะ
1: โห
0: เราสองคนก็ไม่ได้ภาคเลยเนาะ
1: ใช่พอไม่ภาคแล้วก็ต้องเอาสมองไปทำอย่างอื่นทำมาหากิน
0: เฮ้ยช่วยบอกหน่อยดิ
1: เดี๋ยวดิใจเย็นดิ
0: อยากรู้ คือไม่รู้ก็โยนให้ตั้มตอบเลยนะแกลลี่โอนิลวะ
1: ฮะ
0: แกลลี่โอนิล
1: แกลลี่โอนิลไหน
0: ก็แกลลี่โอนิลที่เคยคุมวูฟแฮมป์ตันโดนได้ออกบอลหมัดเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมน่าจะ
1: รอดเหรอวะถ้าอย่างนั้น
0: เดี๋ยวดิน่าจะใช่เดี๋ยวไม่ได้ละ
1: เดี๋ยว
0: จะรอดคุณช้าไปเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ทันใจผมเป็นวัยรุ่น Gen X ที
1: ่ Ipswich ใช่ไหมแกลลี่โอนิลเฮ้ยใช่จริงด้วยอ่ะ
0: ก็เห็นหน้าคุ้นๆไง
1: ก็แกลลี่โอนิลแล้วกัปตันทีมเนี่ยเป็นดารา
0: ฮะ
1: เป็นดารา
0: ใครกัปตัน
1: ดาราเอเชียเขาชื่อดาราโอเชเห็นไหมผมจะเล่นแบบน้องอาร์มไม่ได้ไง
0: ดาราโอเชจะอยู่มานานเอออยู่มานานแล้วนะใครชนะต้นบอกเลยนี่ใช่ไหมพาเลชนะเนาะลิเวอร์พูลฟูลแลมครับคุณพันศิษฐ์ครับ
1: โอ้โหจะอะไรไปหยุดล่ะครับ
0: จ่าหายยังไงจ่า
1: ลิเวอร์พูลไปยาว
0: ๆจ่ากับวัตเล่ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งคู่หายหรือยังแต่ดูแล้ว
1: เวสละเวสอะเมื่อไหร่จะฟื้นฟอร์ม
0: ผมว่าเขาก็ดีแหละได้ได้แล้ว
1: ตอนนี้โอเคแล้วนะ
0: ไม่ผมว่าเวสก็ไม่ต้องฟื้นหรอกครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆเหรอ
0: ยังไม่ดียังไม่ดีแต่ผมว่าอีลาวราเขาพยายามอยู่
1: แต่ก็ถ้าเกิดว่าเล่นดรอปหนึ่งคือผมเชื่ออย่างนี้นะเล่นดีทุกคนเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ย
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดว่ามีคนดรอปบ้างแต่ถ้าองค์รวมมันไปได้หมดอ่ะมันก็โอเคป่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างเวสบางคนบอกว่าเอ้ยเวสทำไมไม่คุ้มค่าตัวนู่นนี่ก็เข้าใจได้นะกับการวิจารณ์แต่ว่ามันก
1: ็จะดูอีซักงี้ดูกักโปงี้ดูมันเล่น
0: แต่เขาว่ากักโปกับอีบัตเล่เนี่ยบาโคล่าเนี่ยดูแล้ว50-50นะที่จะลงได้แต่เขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะฟูลแลมได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ว่าไม่เยอะไม่ขาดมากนักผู้เล่นน่าจะคล้ายๆกับนัดเมื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะเอาชนะแอตเลติโกมาดริดมาได
1: ้ครับ
0: แต่อาจจะไม่มีบัตเล่บาโคล่าเพราะว่าเหมือนถ้าไม่ยังไม่ดีอ่ะผมว่าทางไอ้อีราวล่าไม่ให้ลง
1: ครับ
0: คือจบเกมนี้พักทีมชาติยาวเลยปะหรือเกมอื่นอีกเกมหนึ่งปะ
1: อีกเกมหนึ่งวะ
0: 5 นัดใช่ไหม
1: เออ
0: นี่นัดที่4ใช่ปะ
1: ครับ
0: เออนัดอีกนัดหนึ่งนะครับอ่ะลาดตามวันลิเวอร์พูลชนะเหมือนกันเนาะ
1: ใช่สิครับ
0: สเปอร์เอเวอร์ตันครับ
1: อุ้ยอ่ะเอเวอร์ตันปะ
0: แน่นอนเอาดูบรีฮอลเข้าทีมแล้ว
1: หล
0: ่อคีนันดูบรีฮอล
1: โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนได้กี่อ๋อต้องใส่กองหลังก่อนต้องใส่กองหลัง
0: ซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอล
1: อุ้ยอ่ะ
0: เอ๊ะทำไมเขามีเตะตี2เลยเหรอเนี่ย
1: มีดิ
0: วันนี้มีติดสอง
1: โอ้ดึกจังเลย

0: เนี่ยจบตีสี่เลยเหรอ
1: ใช่ไหม
0: จบเสร็จนี่ไปวิ่งเลยเนี่ย
1: เอออาร์เซนอลตีสองอ่ะ
0: โอ้โห
1: มีเยอะเลยนะอุ้ยทีนี้แมนยูแมนซิตี้เอายังไงยังไงแมนยูแมนซิตี้เอ๊ะทำไมเขาเงียบอ่ะ
0: เออเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะ
1: เขาไม่ได้ฟังเราหรอ
0: แมนยูแมนซิตี้ยังไง
1: ตื่น
0: ใครตบใคร
1: อย่าไปกลัวดักแชมเปี้ยนลีกสอยมาตั้ง4เม็ด
0: สุดยอด
1: เออการกลับมาเล่นในเวทียุโรปในรอบ2ปี
0: นี่คือที่ที่เขาควรอยู่แล้วนี่คือที่ชอบที่ชอบของเขาแล้ว
1: ไม่เอาสิเขาไม่ที่ชอบที่ชอบมันไม่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยงาม
0: favorite place
1: เออมันที่ที่เหมาะที่ควร
0: ใช่
1: เออที่ที่เหมาะที่ควรที่ควรจะอยู่ไม่ใช่ไปนั่งตบยุงอยู่บ้านกลางสัปดาห์นั่งเล่นเกมกด
0: นั่งเล่นคาราบาวครับ
1: เดี๋ยวเราเกมกดดูดูโบราณโบราณเน
0: า
1: ะ
0: นั่งเล่นคาราบาวครับ
1: เหมือนทีมอะไรนะ
0: ทีมกูเนี่ย
1: ภูมิใจภูมิใจแล้วชนะโอ้ย
0: ภูมิใจดีจริงทั้ง6ลูกทำได้
1: เปล่
0: า
1: จับเอ็นโซ่เฟรนานเจอกับบูโน่เฟรนาน
0: เออ
1: เออ
0: ใช
1: ่ผมว่าแมนยูมีโอกาสชนะนะไม่ได้แบบกวนแบบกวนหรือแกล้งหรือโชว์มืออวยอวยแนนนะเพราะว่าผมว่าแมนยูเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยระดับแบบ
0: เจอแข่งและแข่งตาม
1: เออแข่งและแข่งตามนะครับแล้วเล่นในออลแทฟเฟิร์ดด้วยนะฮะผมว่าแมนยูมีโอกาสแมนยูไม่มีแต้มแมนยูมีแต้มผมตอบอย่างน
0: ี้อ่ะลองเอาไงเนี่ย
1: มีแต้มมีแต้มแมนยูมีแต้มฮะผมว่าแมนยูไม่แพ้แมนซิตี
0: ้โอเค
1: แต่บูโน่ยิงจุดโทษเข้าและฟรีคิกเข้า
0: โอ้
1: ส่วนซิตี้จะมีปัญญายิงได้บ้างไหมก็แล้วแต่ขอฮาลันแล้วกันแต่กับการทีมผมเป็นฮาลันอะ
0: ครับ
1: แฟนตาซีอ่ะเพราะ AI บอกผมแล้วว่าฮาลันยังเป็นแฟนตันได้อยู่และคุณไม่ควรเอาบูโน่เฟรนานออกจากทีมทุกวันนี้ผมใช้ AI ช่วยจัดทีมแฟนตาซี
0: อีกแล้วเหรอ
1: ไม่ผมช่วยผมตั้งใจว่าปีนี้แต่ช่วยให้เขาช่วยจัด
0: ตลอด
1: ตลอดและถ้าดีกว่าที่ผมจัดเองผมก็จะยอมรับว่าคุณสุดยอดมาก
0: AI มีคุณภาพ
1: มีคุณภาพมากนะครับ
0: นาทีแล้วเนี่ยผมมีอยู
1: ่50แต้มอ่ะ AI จัดให้ผมอ่ะ
0: ถึงเยอะแล้วผมมีอยู่22แต้มอ่ะ
1: ผม50แต้มแต่อาทิตย์แล้วคนน้อยจริงแต้มน้อยหมด
0: เออว่าทีมใหญ่มันซัดกันอ่ะ
1: เออทีมน้อยแต้มน้อยหมดฮาร์แดนไม่ยิงอ่ะแมนยูก็ไม่ยิงเยอะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เออแมนยูก็ยิงไม่เยอะอาร์เซนอลก็ยิงน้อย
0: เออดีเลี่ยง
1: อาร์เซนอลก็ชนะ1 2-1ไงใช่มั้ยอาร์เซนอล2-1ไง
0: ใช่
1: ผมเอาโตสิทธิ์ออกจากทีมแล้วในปีกเกรซของอาร์เซนอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าน้องได้ประมาณนี้แหละน้องไม่ได้เอาฮาแบดดีกว่าอย่างน้อยฮาแบดยิงไงแต่ยอร์คเคเลสมีงอนนะยอร์คเคเลสมีงอน
0: ใช
1: ่คุณคิดว่าใครชนะล่ะเออแมนยูแมนซิตี้คุณยังไม่ตอบเลยผมบอกไปแล้วว่าแมนยูไม
0: ่
1: แมนยูมีแต้มอ๋อโอเคเหมือนกันเนาะนะประมาณนี้นะครับอ่ะ8:38 เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุป
2: ช่วงสุดท้ายแล้วครับ
3: ครับ
2: มาอ่าน YouTube กันต่อนะ
3: เดี๋ยวขออนุญาต SMS ก่อนได้ไหมค
2: ุ
3: ณตั้มคุณต้นคุณตั้มครับทำไมบอลไทยมาตรฐานถึงต่ำกว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านตอบตามความเป็นจริงครับแบบไม่อวยไทยครับ
2: เอาจริงนะพี่ส่งเป็นข้อความบั๊กมาตลอดเลยอะเขาส่งมาแทบทุกครั้งเลย
3: เอาเหรอ
2: เออจนเหมือนเขาต้องการให้เราด่าฟุตบอลไทยอ่ะ
3: โอ้
2: ก็เลยแบบเฉยๆไงตอบไปก็ได้เรื่องเดิมๆมาครับ
3: ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยได้บ้างไง
2: ไม่ของเราเขาก็ส่งมา
3: อันนี้ไงเรามาน
2: ี่แหละอ่ะไปดูอย่างอื่นดีกว่า
3: ก็ผมตอบเขาตอบได้ไหม
2: ได้สิ
3: คือต่ำกว่าก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับการบริหารมันก็ต่างกันนะครับมาตรฐานมันก็เลยต่ำกว่าดูง่ายๆครับจากการที่เรามีนักบอลไปเล่นต่างประเทศน้อยกว่าอิหร่านเขาอาจจะมีเรื่องของศาสนาเนาะเรื่องของอะไรหลายอย่างคือการที่เรามีนักเตะไปเล่นต่างประเทศน้อยกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีมันก็บ่งบอกถึงมาตรฐานของเราแล้วล่ะครับ
2: ครับ
3: โอเค
2: ไม่มีใครแกล้งเราครับเราความสามารถไม่ถึงที่จะไปครับ
3: ใช่ครับเราติดลมอยู่หลายอย่างครับ
2: ครับทัศนคติ
3: ระ
2: บบโครงสร้าง
3: ไป YouTube เลย
2: ได้เลยนะฮะบุนเดสนีลูกโซ่ได้เจอกับไมคอนไหมครับวีคนี้ไม่เจอคร
3: ับ ไมคอนเจ
2: ็
3: บเจ็บน่าจะนาน
2: เจอแบบเจอกันผ่าน
3: อ
2: ืมๆนะครับชดาพรรัตนากร
3: โอ้
2: อันนี้พี่ลูกศรใช่ไหม
3: ไม่ใช่พี่ลูกศรนั่นชื่อนึง
2: แล้วคนนี้ใครอ่ะ
3: ก็มีชื่อเหมือนกัน
2: ช่อง7ผมมาใช่มั้ย
3: มามีช่อง7อ่ะใช่
2: นะครับนัตยาแดงบุงาพระสอนบุญเกียรติราวดีวชรบลนะครับนางเอกคนไหนที่พี่ๆชอบครับ
3: โอ้สวย
2: อันนี้จะรอจะเป็นเด็กมากเลย
3: สามคนเลย
2: ถ้าเกิดว่า
3: พี่ฮันนี่ก็ไม่เสือสาว
2: ถ้าเกิดว่าพี่นัตยาก็เขาชื่ออะไรนะ
3: สวย
2: พี่ตุ๊กหรือพี่ปุ๊กอะไรสักอย่างวะ
3: ไม่รู้อะแต่สวยเหมือนกัน
2: แต่เขาเป็นแฟนกับพี่หนุ่ยมาก่อนเน
3: ี่
2: ย
3: สวยสวยเหมือนกันนะครับคุณนิราวดีก็สวย
2: ไทยๆหน่อยกลมๆ
3: แต่พอเป็นเราลงสมัครสวแล้วก็เป็นแบบที่เห็นนะครับ
2: ก็เคยเป็นสสด้วยนี
3: ่เป็นสส
2: แถวบ้านพี่นั่นแหละ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: พี่นัตยาก็เคยเป็นสอนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ขอผ่านเพราะว่าเด็กมากไม่มีภาพจำ
3: ก็สวยทั้งหมดแล้วครับ
2: ครับ
3: อืม
2: นะฮะสวัสดีครับคนที่เขาข่มขืนปลาคาร์ฟเขาทำยังไงครับมีจริงอ่ะครับ
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เลยครับนึกไม่ออกเลยฮะอเมริกันฟุตบอลดูลักษณะการเล่นใช้มือมากกว่าแต่ทำไมเรียกฟุตบอลเงี้ย
3: อ๋อฟุตใช่ไห
2: ม
3: เออนี่ตอบยากนะผมตอบ
2: คือคำว่าฟุตมันอ้างอิงมาหลายอย่างครับพี่ฟุตอาจจะหมายถึงพื้นเป็นเกมกีฬาที่เล่นอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อย่างอเมริกันฟุตบอลเนี่ยจริงๆเนี่ยมันถึงแยกมาจากซ็อกเกอร์เพราะว่ามันเอามาจากเป็นรักบี
3: ้
2: นะครับมันเอามาจากเป็นเครือญาติของรักบี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น Association of Footballชื่อที่เรียกมานะครับกับรักบี้ฟุตบอลนะครับก็ลักษณะคล้ายกันคือเป็นการแข่งขันบนพื้นที่ใช้มือไอ้พื้นหญ้าพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็แล้วก็มีความสำคัญในการใช้เท้าอยู
3: ่ครับ
2: นะครับนั่นก็คือเตะเปิดเตะฟิลโก้เขี่ยเริ่มเกมอะไรอย่างเงี้ยเตะพันเขาก็เลยแบบเป็นฟุตบอล
3: ผมก็ไม่เคยหาคำตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาเรียกฟุตบอล
2: ครับหนาวจัดไปจัดมาเสียงแผ่วแล้ว
3: ไหนบอกว่าเบรกจะไปเอาเสื้อ
2: ไกล
3: นี่จนจะบดเดี๋ยวเบรกหน้าไปเอาเสื้อได้เลยตั้ม
2: ใช่
3: เบรกหน้านะ
2: เมื่อกี้ไปกอดแนนแล้วแนนตัวอุ่นมาก
3: เนี่ยเบรกหน้าไปเอาเสื้อเลย
2: นะครับแอร์ในห้องส่งปักกี่องศาครับทำไมใครมาใจก็บ่นว่าหนาวครับมันผมว่าเผลอๆจะเลขหนึ่งนำหน้าครับตอนนี
3: ้แต่ผมว่าผมไม่หนาวนะ
2: พี่ก็ถอดดีครับ
3: ไม่เพราะผมเตรียมพร้อมไง
2: ก็เข้าใจพี่ดีที่สุดอยู่แล้วครับ
3: ไม่ใช่ดีที่สุด
2: ดีมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง
3: เฮ้ยไม่ใช
2: ่ไอ้พี่เก่งมาก
3: 15นาที
2: พี่สุดยอด
3: ผมนั่งกินหมูว่ารอคุณนะ
2: ยอดมนุษย
3: ์ผมรอว่ารถ
2: เป็นคนที่มีดิสซิปลินดีมาก
3: รถAV เมื่อไหร่จะเข้ามา

0: ไม่แก้
1: รถคุณเมื่อไหร่จะเข้ามาผมก็นั่งร
0: ออ
1: าจจะได้ขึ้นมาโดนด้วยกันไม่อยากโดนคนเดียว
0: ว่าจะหนาวมากอ่ะ
1: นักเตะที่หลายคนไม่รู้จักตอบไม่รู้จักตอบจัสตินไควะอ๋อจัสตินไควิร์ดนะ
0: ถ้าเกิดว่า
1: ไม่อ่านปะเนี่ยทำไมไม่ที่โรงเรียนส่งมอร์นิ่งมาเลยเนี่ย
0: ถ้าเกิดว่าเป็นคนพูดเป็นคนที่แบบว่าพูดจาไม่สุภาพนะก็จะเป็นจัสตินไควะไอเยนโรเบนวอตเทนกัมปิเตเซนเดเมนดัฟดาบิซิลบาโรเบโตโซลาโนลุยกาเซียพีคชอบคนไหนครับเอาแบบสายเลื้อยมัน
1: โรเบนโรเบนดิ
0: ใช่จากขวาตัดเข้าใน
1: โรเบนแหละถ้าถามเนี่ยโอ้โหนี่จะเหนือว่าชาวบ้านที่เลื้อยไล่มาหมดเลย
0: แล้วคนที่อยู่ใน
1: เลือกไม่ยาก
0: อยู่ในคลาสเดียวกันกับโรเบนนะในสายเลื้อย
1: สายเลื้อยเหรออ
0: ย่างซีดานก็เลื้อยแหลกเลยนะ
1: ก็ซีดานเขาไม่ได้ปีก
0: เอาตอนเลื้อยตรงกลางเนี่ยยิ่งน่ากลัวเลย
1: เลื้อยตรงกลางก็ตรงกลางมันเทียบไม่ได้
0: ซิโนล่า
1: ก็ได้อยู่นะอัสปิยา
0: อัสปิยาก็ตัวริมเส้นเป็นหน้าที่อยู่ริมเส้นซิโนล่าเนี่ยผมว่าแบบโอ้โหเล้าใจมาก
1: ซิโนล่าก็มันหน้าตาดีเท่
0: เคนเชสกี้มันไหม
1: ก็มัน
0: แต่อันนั้นบางคน
1: กิ๊กก็มัน
0: ใช่โอ้กิ๊กเนี่ย
1: กิ๊กก็ดี
0: กิ๊กเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาก
1: ิ๊กนี่ชอบเลยอ่ะ
0: เคนเชลสกี้เนี่ยอารมณ์แบบว่าจิ้มไปข้างหน้าแล้ววิ่งแซงอ่ะโอ้โหอันนั้นเล่นตามไม่ได้
1: กิ๊กนี่เป็นศัตรูที่รักเลยอ่ะเป็นปีกที่โคตรเก่ง
0: ยิงช็อตยิงอาร์เซนอลแล้วถอดเสื้อนะแบบโอ้โห
1: ว่าเขาเก่งหมดแหละว่าแล้วเขาเลื้อยไม่ได้เวลาเขาคอสซิ่งผิดแล้วเขาก็จะมีอาการแบบผมไม่รู้ว่าป๋าสั่งป่ะนะเราไม่ได้อยู่สนามไงแต่ว่าเวลาแบบเหมือนว่าเกมนี้มันบุกมันตื้อตื้อตื้อคอสซิ่งไปกองหลังตัดได้หมดเลยกิ๊กก็จะเปลี่ยนวิธีการเปิด
0: ใช่
1: เปิดแบบเอาออกไประดับเอวระดับหัวเข่าเนี่ย
0: เป็นจุดที่เหมือนกับแบบว่าเป็นคำชมที่ดีมากเลยนะเหมือนว่าใครต่อใครก็จะชมพอแล้วสำหรับแบบเนี้ยเหมือนว่ามีออปชันที่หนึ่งมีออปชันที่สองมีออปชันที่สามอย่างบางคนอ่ะถ้าเกิดว่าดูบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆยังไงปีกก็คือปีกอยู่ริมเส้นไปเส้นหลังเปิดแต่ว่าเวลาเล่นจริงอ่ะครับเปิด30หลาเปิด20หลาไปถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาและอย่างที่พี่ต้นบอกเปิดดงเสา2เปิดดงเสาแรกเปิดเรียดซึ่งแบงกิสสามารถทำได้หมดที่เราพูดเนี้ยในเกมเดียว
1: ผมเจ็บมาเยอะผมรู้จักเขาดีผมเจ็บมาเยอะ
0: เก่งมากจริง
1: ผมว่าผมจำช็อตพวกนี้มากได้มากกว่าเด็กผี
0: แต่แบบ
1: เพราะผมเจ็บมาเยอะ
0: แต่อย่างบางคนเขาก็จะมีรสนิยมชอบปีกที่ไม่เร็วมากอย่างพวกฟิโก้
1: เขาเข้าใจก็ไม่ได้ว่า
0: แบบอย่างฟิโก้เนี่ยชอบไหม
1: ก็ผมเฉยๆผมเฉยๆเราด้วยความที่เราดูหลีกเขาน้อยด้วยมั้งเราก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกัน
0: เพราะว่าอย่างฟิโก้เนี่ยผมก็เริ่มภาคแล้วไงผมก็จะแบบรู้สึกมันช้าแต่มันไม่มีคนหยุดอ่ะไม่มีใครหยุดเขาอยู่อ่ะ
1: ก็ด้วยจริงๆถ้าเบคแฮมเล่นริมก็เขาดูมีความแบบมีลูกเล่นมีลูกวิธีการไปได้ดีนะ
0: คือตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าปีกแมนยูลงตัวมากเลยนะคนหนึ่งโยนคนหนึ่งเลี้ยงแบบโอ้โหพระคุณเอ้ย
1: ผมว่าป๋าแหละป๋าดีไซน์ไว
0: ้แกรี่นีวิลอีกเหมือนข้างขวาเนี่ยมัน
1: แกรี่นีวิลย้ายทีมก็จะไม่ใช่แกรี่นีวิลนะจะบอกให
0: ้คือเหมือนกับแบบว่าตอนนั้นน่ะป๋ามีปีกขวาแบบคนครึ่งอ่ะไอ้เบคก็แบบโยนแม่นใช่ไหมไอ้นี่ก็แบบโอ้โหวิ่งเติมก็โยนไม่น่าเกลียดได้นะโยนได้ลุ้นนะ
1: ผมเลยนึกภาพอีกอย่างนึงนะ
0: ครับครับ
1: สมมติถ้าไม่ได้เคลี้ยงไอ้ไดเป่าผมเนี่ยถ้าเบคอยู่แมนยูต่อมันจะเป็นยังไง
0: ก็อาจจะอิ่มตัวมั้ง
1: เรานึกไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่
1: เพราะว่ามันไม่เกิดขึ้น
0: ผมว่าสุดไปแล้ว
1: อันนั้นเราก็ไม่รู้ผมว่าเขาอยู่แมนยูน้อยกี่ปี
0: เท่าไหร่5ปี6ปี
1: น้อยไปมาก
0: ใช่ป่ะ
1: ชุดใหญ่สิไม่เอาเยาวชนไม่เอาตอนเบอร์24นะที่ยังผมยังแบบหืมจะติดที่เบอร์เล็ก
0: เอานับตั้งแต่เบอร์10ถูกไหม
1: เออ24ได้อยู่แต่ว่าตอนที่ว่าขึ้นมาใหม่ๆอย่าเพิ่งนับแต่ว่าถ้าแบบพอเริ่มเป็นตัวหลักแล้วต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นผมว่าไม่นานน้อยไป
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกิ๊กส์ไงกิ๊กส์นี่อยู่ยงคง
0: กระพันเป็นมิสเตอร์ยูไนเต็ด
1: แจร์รี่เนวิลเงี้ยบอสโคเงี้ย
0: แล้วก็มาแล้วโลกฟุตบอลก็จะมามีปีกอย่างโรบินโญ่โรนัลโดสับจุดนั่นแหละแต่เมื่อก่อนยุคเราก็จะมีอย่างไอ้โอเวอร์มา
1: ก็ดี
0: เราใจว่า
1: โอมาเก่งก็ยุคปีแรกก็ดี
0: เสียดายเจ็บเร็ว
1: ปีแรกก็ปีกนะ
0: ใช่แต่ปีแรกเหมือนเป็นแบบพวก
1: คัดหน่อย
0: เออ
1: มันเป็นไฮบริดแล้วว่าตอนนั้น
0: ถ้าปีแรสมาเล่นกับบอลสมัยนี้ปีแรสจะเล่นง่ายเลย
1: ก็ใช่มันแต่ปีแรสเขาไฮบริดแล้วนะ
0: เออบอกว่าเล่นในก็ได้เล่นนอกก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบเล่นเหมือนโคพาเมอร์เลยอ่ะเออหลอกแต่โคพาเมอร์ก็ใหม่ก็เด็กรุ่นใหม่มันจะได้นึกภาพออก
1: แซวเล่นแหมแบบพูดถึงโคพาเมอร
0: ์อ่ะแล้วไม่มีปีกลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ไม่มีครับไม่เก่งครับ
0: จริงเหรอเอาซาร่ามาเน่ไง
1: ไม่
0: ไม่เก่งเหรอ
1: ไม่เก่งของเขาเก่งของผมอยู่ผมไม่เปรียบเทียบกับใคร
0: แม็กโคนามาน
1: คนละแบบผมว่าเขาไม่ใช่ปีกแบบที่เราพูดถึงกัน
0: คริสวอตโต
1: ้ดี
0: หล่อ
1: ซาร่ามาเน่เขาไม่ได้ปีกแบบนั้นไงเขาเป็น 4-3-3 ไง
0: เขาเป็นปีกเขาทำ
1: ไม่ใช่ 4-4-2 พูดผมว่าพูดถึงเนี่ยเป็น 4-2-3-1 ถ้าพูดถึงอย่างล็อบเบนนะล็อบเบนจะเป็น 4-2-3-1 ครับ
0: นะครับผมอ่ะเมามันมากเลยนะฮะศาสนาเสื่อมเพราะคนจริงฮะโชคดีผมไหว้เจ้านะถือมหายานแล้วแต่เลยครับขอเคล็ดลับพี่ต้นครับทำยังไงถึงมีหลายบ้านได้ครับโดยที่แฟนตัวจริงก็ยังโอเคครับ
1: มีตังค์เยอะ
0: โ
1: อ้ส่วนจะซื้อบ้านได้หลายหลัง
0: ครับพี่ต้นบรรยายเอเชียนเกมไหมครับ
1: บรรยายครับทีสปอร์ตครับ
0: โอเค
1: แต่ผมจะเริ่มประมาณวันที่20
0: ใส่ชื่อเข้าไปด้วยซิ
1: ได้ใส่ไปแล้ว
0: จริงเหรอ
1: จะใส่ได้ยังไงล่ะผมว่ารอง
0: นักบอลที่จ่ายบอลดีกับยิงประตูเก่งเลือกได้คนหนึ่งจะเลือกใครครับหมายถึงมีออปชันอย่างนี้อยู่ในตัวเหรอ
1: ยังไงนะ
0: จ่ายได้จ่ายดีด้วยแล้วยิงเก่งด้วยก็จะนึกถ้าเกิดเป็นผมก็จะนึกถึงต็อตตี้เดียวปีโลอะไรเงี้ยทรงนั้น
1: อ
0: ะพวกแบบกองหน้าเบอร์สิบ
1: ต็อตตี้เดียวปีโลจะมีความเป็นมิดฟิลด์มากกว่าต็อตหน่อยต๊อตจะเป็นดูเป็นศูนย์หน้านะ
0: ใช่แต่ว่าต๊อตก็แบบก็เวลาจ่ายบอลก็ดูน่ากลัวอยู
1: ่ก็โอเคเนี่ย
0: ใครนะ
1: เคนไงตอนนี้เคนเขากลายเป็นแบบล่างนั้นแล้วอ่ะตอนแรกๆไม่ค่อยพอตอนหลังอยู่สเปอร์ฉันต้องทำทุกอย่างเลยเป็นโรงเรียนที่ดี
0: ทุกอย่างให้เธอแล้ว
1: เป็นโรงเรียนที่ดีของแฮร์รี่เคนกลายเป็นแบบ
0: ครับ
1: เป็นทำได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: นะครับเชลซีเนี่ยกลางคงวนกันแอดว่าไหมครับคืออะไรไม่เข้าใจกลัวกลางอย่างเดียวครับเชลซีคือกลัวเจ็บอ๋อโอเค
1: เอาตอนนี้ก็ผมว่าตรงโซ่คิดดีนะ
0: เอ
1: าลาเวียมหายเหรอใช้เลยใช้ไปก่อน
0: ลงไปก่อน
1: อย่าไปให้อยู่สำรองจนรอมันเจ็บ
0: เฮ้แต่ผมว่าตัวนั้นน่ะดีไอ้บาโก้อะไรเนี่ย
1: ที่ตัวโดนตบหัวนะ
0: ใช่ๆๆใจถึง
1: ผมว่าถ้าไม่ดีเขาไม่ดีทีมชาติเอเจนติน่าหรอกครับ
0: แล้วแบบผมมันนึกภาพเลยแบบว่ามันคงไม่ถึงขั้นแบบมันคงไม่ถึงขั้นเป็นมาเกเลเล่ได้หรอกนะแต่ว่าแบบลักษณะทรงมันอะ
1: ผมตอบผมไม่อยากตอบเร็วไปยังไม่อยาก
0: พี่ต้นชอบมิดฟิลด์ตัวตรงกลางที่เหมือนกับแบบว่าจะอยู่ใกล้เพื่อนตลอดเวลาวะ
1: ชอบดิ
0: เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยออกบอลปุ๊บแล้วขยับเข้าใกล้ขยับเข้าใกล้แบบ
1: นั่นแหละครับ
0: เงยหน้ามาแบบมึงส่งกูได้นะเพื่อนกูอยู่ตรงนี้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือมีเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเปิดสามเหลี่ยมให้เพื่อน
0: เนี่ยแล้วมันไม่ต้องไกลนะอย่างมิดฟิลด์บางคน
1: มันเป็นการอ่านเกม
0: ม
1: ันถึงไม่ได้วิ่งไกล
0: หรือว่าเป็นจ็อบหรือเปล่าไม่รู้อย่างมิดฟิลด์บางคนอย่างพวกยุงเบิร์กอะไรเงี้ยพอมันให้บอลปุ๊บมันจะวิ่งไปข้างหน้าละชิวอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแบบไปปุ๊บหายมือไปปุ๊บหยุดสองเดี๋ยววิ่งทำทางอีก3ดาผายมือขออยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เพื่อน
1: นั่นแหละเราเชื่ออย่างนี้แหละผมว่าบอลยุคนี้ต้องการแบบนี้ก็เหมือนเวียดอ่ะผมว่าเวียดต้องการคนอย่างปาโก้มาเล่นด้วยถ้าถามผมนะอย่างเวียดอ่ะก็ต้องอย่างแต่จริงๆอยากพูดเรื่องลิเวอร์พูลเรื่องนึงซึ่งตอนนี้เขาเป็นพูดเป็นประเด็นกันเยอะผมลำใหญ
0: ่
1: ไอ้เรื่องของไออาราโค
0: ครับครับ
1: โนอาราโคอะไรเงี้ยขออนุญาตเรื่องหนึ่งนะเห็นต่างกับพี่ผมแล้วกันนะชื่อไปเลยเพราะว่าเราก็ว่าเราแค่เห็นต่างในเรื่องนี้พี่ครับพี่แจ็คกี้ในรายการที่แกทำที่ของเสียมิลาเขาก็บอกว่าโอ้ยซาอาราโคดีจริงบาซ่าไม่ปล่อยมาหรอกแกก็พูดอย่างนี้นะผมก็แบบผมขอเห็นต่างหน่อยก็คือเข้าใจว่าไม่ถ้าไม่ดีจริงบาซ่าไม่ปล่อยออกมาหรอกแต่ผมว่าเขามีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างกับต้นสังกัดเดิมก็เลยต้องปล่อยยืมหรือย้ายทีมก็เหมือนกับตอนที่คูตินโญ่มาใครจะคิดว่าคูตินโญ่จะล้มเหลวมากับอินเตอร์มิลานแล้วจะมาดีกับลิเวอร์พูลก็บอกว่าโอ้ยดีอินเตอร์มิลานไม่ขายมาหรอกดูไหม มันจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ประสบความสำเร็จที่อื่น
0: ใช่
1: นะครับมันจะไม่เหมือน

0: อะไรยังไงอย่างเงี้ยจะอารมณ์แบบไม่เหมือนตักโปนะ
1: ครับ
0: ตักโปก็จะโดนแฟนเล่นเยอะปีหน้าปีที่แล้วอี
1: กหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแบบถ้าเกิดจะพูดคำนี้นะคือทีรีอองรี
0: ใ
1: ช่ไหมเก่งจริงยูเว่ไม่ปล่อยหรอก
0: ใช่ก็ผมก็เห็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็แค่แบบเห็นต่างกับพี่แค่เรื่องนี้แค่นั้นเองแต่ว่าเราผมก็ไม่ได้ฟังต่อนะว่าประโยคอื่นแกพูดอะไรต่อแต่เห็นแค่ประโยค
1: นี้ยักกี้คาใจป่ะครับ
0: มีแกไม่ได้ฟังหรอก
1: เฮ้ยคาใจป่ะพี
0: ่แกไม่ฟังรายการเรา
1: เหลาๆป่ะล่ะ
0: เจอกันโอ้เมื่อวานไปเคืองมากเลย
1: อ๋อเหรอ
0: สองคนไม่ได้ต้องนั่งชั้นสองผมว่าโอ้ไม่เอาผมเข่าไม่ดีผมขอน
1: ั่งสองคน
0: ไปพี่ตายเพราะว่ามีก๊อฟมันมีเบรกสองชั่วโมงก็เลยเดินไปกินเหลาๆกันเป็นครั้งแรกที่ไปเหลาๆแล้วไม่มีแอล
1: เ
0: พราะต้องทำงานไปทำงานต่ออีกสองชั่วโมงไง
1: ว่าแล้วก็อยากกินข้าวต้
0: ม
1: ร้อน
0: ก็อ่ะแหละส่วนเราโทษมีเรื่องของซื้อขาดไหมผมว่าก็ไม่เป็นครับเพราะคือถ้าบาซ่าขายแพงก็ไปหาแบ็คขวาใหม่ครับไม่ใช่ยากเลย
1: ครับNFL หมดฤดูกาลครับพี่ต้นครับพาคู่ไหนเนี่ยสัปดาห์แรก
0: ผมตอนแรกผมโดนคู่บัฟฟาโลกับฮิวสตันกับพี่สุเมธแต่ว่าด้วยความที่เวลามันทับกันกับ
1: เท็กซาน
0: กอล์ฟที่ไวลิชก็เลยขอขยับไปคู่ที่3เป็นคู่กรีนเบย์กับมินนิโซตานะครับ
1: อุ๊ยหนาว
0: เล่น
1: คู่ใครครับ
0: คู่กับปิยะ
1: ปิยะ
0: นั่นแหละแล้วโอ๊ตก็ไปแทนผมคู่เที่ยงคืน
1: ครับ
0: โอ๊ตก็ไปภาควิสุเมธแทนผมนะ
1: อ่ะแล้วพี่ต้นไปไหน
0: พี่ต้นก็ภาคอีกคู่นึงพี่ต้นเขาก็จะโดด
1: แยกล่างละ
0: พี่ต้นเขาจะคู่กับปิยะอีกคู่นึงแล้วก็พี่ต้นก็จะพักตอนตีสามแต่ผมอ่ะพอที่ตีหนึ่งนะผมก็พักก่อนแล้วก็นอนรอพักเต้นตีสามเพราะเดี๋ยวมันชนกันก็เลยก็ต้องเป็นพักกันก็ประมาณสัปดาห์ละคู่กำลังดีครับ
1: ครับผม
0: จริงๆก็มาตรฐานก็คืออยู่ประมาณคู่เที่ยงคืนแหละแต่ว่าด้วยความสัปดาห์นี้มันจะชนกับกอล์ฟก็เลยเขาก็เลยขยับให้
1: ดูคู่ไหนดีครับ
0: ดูทุกคู่เลยครับ
1: เอาไว้จริงๆถ้าเกิดคัดมาดิครีม
0: ดูนี่ไงกินเบกับมินิโซต้าเพราะมินิโซต้าเนี่ยเขาบอกว่าเจเจแมคคาตี้เนี่ยที่ดราฟมาเป็นมือ3แล้วนะฮะโอ้น่าสงสารน้องมากเลยอ่
1: ะ
0: แล้วแอตแลนต้าฟอลคอนก็มีปัญหาอีกครับตัวอาที่เพิ่งย้าย
1: แล้วนะ
0: ตัวอาย้ายมาจากไมอามี่ดอลฟินมาอยู่กับแอตแลนต้าฟอลคอนใช่ไหมแล้วมีแนวโน้มว่าจะได้ไม่ได้มีแนวโน้มหรอกเขาประกาศแล้วว่าตัวอาจะเป็นสตาร์ทวีคแรก
1: เจ็บแล้ว
0: นะฮะต้องให้คูเปอร์รัช
1: เจ็บแล้ว
0: นะฮะพูดแบบพูดแบบโคราชหน่อยนะ
1: ก็เจอกับอาจารย์เอรอดดีไม่ดีกูเลิกแล้วล่ะปีนี้อาจารย์เอ
0: ควรต้องเลิกตั้งนานแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เลิกอันนี้ครับอันนี้งงว่ะ
1: เขาอุตส่าห์เอาโค้ชคู่บุญมา
0: โอ
1: ้บิ๊กแม็กไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร
0: ์บิ๊กแม็กที่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหม
1: ใช่นะครับอ้าวปิดท้ายกันนะฮะพอละ
0: นะครับ
1: อ้าวมีเขาบอกว่าหมดแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะจบเลยแล้วกันนะสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุฟัง Active Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

0: เร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรจ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเลนส์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผล UT สแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจัดส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทางนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวาน อบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่งเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีค่ะ9นาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับมิ้งณัชชาและอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับน้องมิ้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ในที่สุดแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายที่คนจะต้องเกษียณจากการทำงานหน่วยงานไหนองค์กรใดที่ให้คนในองค์กรตัวเองเกษียณได้ทำงานได้จนถึงอายุ60 ก็วันนี้เหลืออีกประมาณสักถึง 17-18 วันก็จะเป็น10กว่าวันสุดท้ายของการทำงานน้องมิ้งยังไม่รู้สึกรสชาติของความเกษียณสักเท่าไหร่คนที่เขาอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งมายาวนาน 30-40 ปีโดยเฉพาะพวกที่40ปีอัพอะน้องมิ้ง
0: ค่ะ
1: นึกภาพออกไหมเขาจบม.6เขาจบปวส.ปวช.แล้วเขาก็เข้าทำงานเลยตอนอายุประมาณยังไม่ถึง20บางคน20ไม่ถึง21แล้วอยู่องค์กรนั้นมา40ปี60อ่ะน้องมิ้งนึกภาพความรู้สึกของคนเหล่านั้นไหมว่าที่ทำงานของเขาคือบ้านหลังที่สอง
0: ค่ะเข้าใจว่ามี
1: บางคน
0: ความผูกพัน
1: ใช่บางคนใช้ที่ทำงานเนี่ยหนักนานมากกว่าอยู่ที่บ้านนะน้องมิ้งน้องมิ้งรู้สึกยังไง
0: ก็คืออย่างมิ้งก็ยังห่างไกลคำว่าเกษียณใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับพี่ๆในองค์กรที่เราเข้ามาเราก็เห็นเขาเลยว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจาก
1: ใช่
0: บุคคลเหล่านี้ค่ะ
1: เดี๋ยววันเสาร์หน้านะน้องมิ้งทำการบ้านให้อาจารย์นิดนึงอาจารย์ก็จะทำการบ้านด้วยเราจะพูดเรื่องราวของคนเกษียณไม่ใช่แค่หลังเกษียณนะน้องมิ้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนที่เขาจะเกษียณนะคนเหล่านี้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราคงจะต้องมานั่งพูดคุยกันในเรื่องนี้ในวันเสาร์หน้าเพราะเป็นเดือนสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการจริงๆนะครับอ่ะวันนี้น้องมิ้งเอาเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ก็คือเรื่องของการกินเห็ดแล้วเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยปางตายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราหยิบมาพูดกันบ่อยมากน้องมิ้งเราออกมาเตือนกันในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูเห็ดแล้วตอนนี้มันก็จะกลางฤดูฝนจะเข้าปลายฤดูฝนละก็ยังมีข่าวการเสียชีวิตอยู่มากมายทำไมน้องมิ้งสนใจเรื่องนี
0: ้ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยแหละค่ะก็เข้าใจว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เห็ดเนี่ยมันออกเยอะที่สุดโดยเฉพาะพวกเห็ดป่าตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้มาฝากกันเพราะว่ามันก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะมันก็ยังมีข่าวคนหยิบเห็ดพิษมากินกันอยู่เรื่อยๆทั้งที่ข่าวก็ออกมาตลอด
1: ท่านผู้ฟังเราไปคิดตามไปด้วยแล้วผมจะถามน้องมิ้งฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ว่าเห็ดที่น้องมิ้งกินมากที่สุดอ่ะชื่อเห็ดอะไรมันมีหลายเห็ด
0: ค่ะเห็ดถ้าเป็นของมิ้งใช่ไหมคะมิ้งจะชอบกินเห็ดนางฟ้า
1: เห็ดนางฟ้าซึ่งมันมีอยู่ในอาหารพวก
0: ต้มยำ
1: ต้มยำและอาหารของคนรุ่นใหม่นะฮะหลายชนิดเลยเห็ดเข็มคนก็กินเยอะนะน้องมิ้ง
0: เห็ดเข็มใช่ค่ะแล้วก็เห็ดฟางก็ชอบ
1: เห็ดฟางเนี่ยเยอะที่สุดล่ะเพราะเราเพาะกันเองได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เห็ดที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยที่ชาวบ้านประชาชนไปหยิบมากินเนี่ยมันคือความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้คนเราเสียชีวิตได้ซึ่งปีนึงก็ล้มหายตายจากกันไปด้วยการกินเห็ดพิษเนี่ยเยอะเลยนะครับอ่ะท่านผู้ฟังมีความรู้ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเห็ดดูสังเกตอย่างไรเดี๋ยววันนี้น้องมิ้งคงจะมาบอกเดี๋ยวช่วงนี้4689899 4689899 FM 99 Active Radio Facebook YouTube ส่งคำถามส่งข้อความมาร่วมจัดรายการกับเราได้ครับช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: น้องเมงชันเลยครับ
0: ค่ะข้อมูลวันนี้นะคะเราก็หยิบมาจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะคะเห็ดก็ออกมาค่อนข้างเยอะทีนี้เราก็เลยอยากมาเน้นย้ำนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเห็ดพิษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราทานเข้าไปนะครับมันมีทั้งเกิดอาการแบบรุนแรงและไม่รุนแรงนะคะอาการที่รุนแรงเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเลวนะคะส่วนใครที่ทานเข้าไปแล้วเจออาการแบบรุนแรงเลยก็จะทำให้ตับวายไตวายได้นะคะแล้วก็ชักต่อเนื่องหมดสติไปจนถึงการเสียชีวิตได้ค่ะส่วนอา

0: การเนี่ยค่ะหลังจากที่ทานเห็ดพิษเข้าไปนะคะจะมีอาการเนี่ยเกิดขึ้นมีตั้งแต่ในช่วงไม่กี่นาทีหลังจากที่กินเข้าไปนะคะหรือว่าบางเห็ดบางชนิดเนี่ยอาจจะออกฤทธิ์ช้าหน่อยก็อาจจะประมาณ4-6ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการกินเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเห็ดพิษเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะลักษณะของการเกิดพิษเนี่ยกลุ่มที่1ก็คือพิษร้ายทำลายตับอันนี้ก็คือจะมีความรุนแรงสูงนะคะตัวอย่างเช่นเห็ดระโงกหินค่ะเห็ดไข่ตายซากเห็ดไข่ห่านคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีพิษร้ายทำลายตับนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มที่2เป็นพิษทำลายกล้ามเนื้อและไตค่ะตัวอย่างนะคะเห็ดประเภทนี้ก็คือจะมีทั้งเห็ดเหลืองนกขมิ้นแล้วมีอีกมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเช่นเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดหัวกรวดครีมเขียวค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือมีหลายท่านที่อาจจะเข้าใจว่าวิธีการสังเกตลักษณะของสีรูปร่างของเห็ดเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้ว่าเห็ดอันนี้กินได้เห็ดอันนี้กินไม่ได้แต่จริงๆมันไม่เสมอไปนะคะอันนี้ก็เลยอยากมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วค่ะก็ใครที่มีอาการอย่างที่บอกไปเนี่ยแล้วต้องสงสัยว่ากินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเขาบอกโดยเฉพาะใครที่คิดว่าต้องกินยาถ่ายหยุดถ่ายทันทีอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการถ่ายท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยขับพิษออกจากร่างกายการหยุดถ่ายจะทำให้พิษอยู่ในร่างกายนานขึ้นแล้วก
1: ็
0: ดูดซึมพิษมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนี่สำหรับใครที่พลาดนะคะทานเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยก็อย่าลืมเก็บตัวอย่างเห็ดที่กินนะคะไปให้ทางโรงพยาบาลดูด้วยเพื่อจะได้วินิจฉัยและก็วางแผนการรักษาโรคได้รักษาได้ถูกต้องนะคะหรือว่าถ้าอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างเห็ดแล้วก็อาจจะถ่ายรูปเห็ดในอาหารนะคะไปให้กับทางแพทย์เขาได้ดูกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเวลาที่ทางหมอเนี่ยเขาจะได้แบบรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนในเรื่องของความเชื่อมันมีความเชื่อที่ผิดๆค่ะอาจารย์หลายเรื่องมากที่เกี่ยวกับเห็ดนะคะอันนี้ทางกรมควบคุมโรคเขาก็เลยแบบอยากจะให้ข้อมูลเพื่อความกระจ่างอีกครั้งนึงว่าความเชื่อเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเรื่องแรกเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการต้มเห็ดกับช้อนเงินหรือข้าวสารถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่าเห็ดเป็นพิษ
1: อันนี้ไม่จริงเสมอไปอันนี้ไม่จริงเสมอไปครับท่านผู้ชม
0: ใช่
1: พอเราเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้ปรากฏว่าโอสีไม่เปลี่ยนเลยไม่ดำเลยแล้วเรากินเข้าไปตายมาเยอะแล้วนะครับท่านผู้ฟังสรุปแล้ววิธีนี้ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่าไปเชื่ออ่ะต่อไปครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปเห็ดมีรอยแมลงหรือสัตว์กัดแทะแสดงว่าปลอดภัยอันนี้นี่คือเป็นเหมือนสมมุติฐานที่คิดกันไปเองนะคะว่าอุ๊ยแมลงยังกินได้เลยฉันก็ต้องกินได้แต่
1: อันนี้เอาไปเปรียบเทียบน้องนิ้งเข้าไปเปรียบเทียบกับเวลาไปซื้อผักต้องซื้อผักที่มีรูมีที่มันแมลงหนอนชอนชัยเพราะแมลงมันกินได้คนก็น่าจะกินได้อันนี้ไม่จริงอีกแล้วท่านผู้ฟังนะฮะอย่าไปเชื่อประเด็นนี้ต่อครับ
0: ใช่ครับเพราะเขาบอกว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยก็คือเป็นเห็ดที่สัตว์กินได้เราไม่เป็นอะไรไม่มีปฏิกิริยากับสัตว์แต่มีปฏิกิริยากับคนนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องเห็ดสีขาวหรือสีไม่ฉูดฉาดเป็นเห็ดที่ปลอดภัย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่จริงค่ะเพราะว่าเห็ดพิษบางชนิดเนี่ยก็มีสีขาวนะคะแล้วก็มีลักษณะคล้ายเห็ดที่ทานได้ด้วยอย่างเห็ดระโงกหินอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะทานไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือนำเห็ดไปต้มหรือปรุงให้สุกจะทำลายสารพิษได้
1: ไม่จริง
0: ใช่อันนี้คือมันไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าความร้อนมันจะสามารถทำลายสารพิษได้นะคะเพราะว่าสารพิษในเห็ดบางชนิดเนี่ยเขาบอกว่ามันทนความร้อนมากแล้วก็การปรุงอาหารตามปกติเนี่ยไม่สามารถทำลายสารพิษได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะทางกรมควบคุมโรคเขาก็เลยเตือนนะคะว่า

0: จะอร่อยกับเห็ดยังไงให้ปลอดภัยนะคะก็คือหลักง่ายๆเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะก็ให้เราหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะกินได้นะคะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพราะว่าเห็ดเนี่ยจะดูดซับพิษสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้ค่ะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดแบบดิบหรือสุกๆดิบๆนะคะควรปรุงอาหารให้เหมาะสมค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไม่ควรกินเห็ดบางชนิดนะคะร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็ถ้าชัวร์ก็คือไม่แน่ใจก็อย่าหยิบมาทานเลยนะคะไปซื้อตามท้องตลาดดีกว่าอันนี้ชัวร์กว่าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอน
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเรื่องเห็ดที่ในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่คนเข้าใจผิดนะน้องมิงเพื่อทดสอบว่าเห็ดมีพิษหรือไม่มีเนี่ยบางคนก็ไม่แน่ใจดูแล้วมันคล้ายที่เคยกินแล้วมันไม่เป็นอะไรเนี
0: ่
1: ยแล้วก็เอามาต้มแต่ก็ลังเลอยู่แล้วก็ชิมนิดๆหน่อยๆไม่ชิมเยอะก็ปรากฏไม่เห็นมันเป็นไรนี่เสร็จแล้วก็ไปกินต่อจนกระทั่งในปริมาณที่เยอะตายมาเยอะแล้วครับท่านผู้ฟังคือเวลาเราชิมอ่ะเราชิมในปริมาณที่น้อยนิดถูกไหมน้องมิ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เวลาเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรตอนชิมแต่มันไม่แสดงอาการแต่กินในปริมาณที่เยอะเข้าเนี่ยพิษมันจะเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงกับเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ฟังอีกอันหนึ่งคนโบราณไปเชื่อคนโบราณบางทีคนโบราณเขาก็ลองผิดลองถูกมาแต่พอถึงยุคเราเนี่ยบางครั้งวิทยาศาสตร์เอาไปจับเนี่ยมันไม่ใช่จะมันเป็นกุศโลบายบ้างแล้วก็เป็นการทดลองที่ไม่ได้รับรอง 100% ว่ามันจะปลอดภัยเช่นเอาปูนกินหมากเนี่ยไปป้ายกับเห็ดถ้าเห็ดมันไม่เปลี่ยนสีก็แสดงว่ากินได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางคนก็ไปแค่ดมนะน้องมิ้งไปดมแล้วก็ดูแค่สีแล้วก็ดูลักษณะภายนอกเท่านั้นมันเชื่อไม่ได้ครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วมันมีคำถามเกิดขึ้นที่น้องมิ้งแตะมานิดนึงเนี่ยแต่ผมจะขยายความน้องมิ้งว่าแล้วเราจะจำแนกชนิดเห็ดให้รู้ได้อย่างไรว่าเห็ดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษดูอย่างเป็นระบบดูจากลักษณะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผู้เชี่ยวชาญเขาจะมาบอกเราครับท่านฟังว่าเห็ดที่มีรูปร่างเป็นสีของหมวกเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะขอบหมวกมีรอยขีดหรือไม่อันนี้ก็ต้องมานั่งดูด้านใต้ของหมวกเห็ดนะท่านผู้ฟังนึกภาพดอกเห็ดถูกเนาะด้านใต้หมวกเนี่ยเป็นครีบหรือเป็นรูหรือเป็นโครงสร้างอื่นใช่หรือไม่นะฮะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกลักษณะของก้านเห็ดแล้วก็กลวยหรือต้นเห็ดเนี่ยมันก็เอาไปพิจารณาได้อีกส่วนหนึ่งเห็ดมีวงแหวนรอบก้านหรือไม่ถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บพิษแน่นอนนะฮะจุโคนตรงก้านเนี่ยมันมีถุงหุ้มหรือไม่อ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเอาไปดูเนื้อเห็ดเปลี่ยนสีเมื่อมันหักมันแตกมันฉีกหรือไม่มีน้ำยางออกมาหรือไม่ลักษณะของสปอร์เป็นอย่างไรต้นไม้และสภาพแวดล้อมที่เห็ดขึ้นน่ะมันเอื้อต่อเห็ดกินได้ใช่หรือเปล่าหรือมันขึ้นโดยแบบแห้งแล้งหรือเป็นไม่น่าเชื่อถือนะฮะตัวอย่างสำคัญก็คือเห็ดละโงกพิษอ่ะน้องมิ้งที่น้องมิ้งพูดไปเมื่อสักครู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: เห็ดละโงกเนี่ยปกติมันกินได้นะอร่อยมากอาจารย์เคยกิน
0: กินได้ด้วยเหรอคะอาจารย
1: ์อร่อยมากมันเป็นเห็ดละโงกมี2แบบแบบกินได้กับแบบมีพิษแต่รูปร่างลักษณะแยกกันไม่ออกเลยน้องมิ้งแยกกันไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยแสดงว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเมื่อครั้งอดีตเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยเห็ดละโงกที่กินได้นั้นโดยเฉพาะในระยะดอกตูมอ่ะมันจะแยกไม่ออกแยกด้วยตาเปล่าออกไม่ได้จริงๆว่าอันไหนมีพิษและอันไหนไม่มีพิษโดยเฉพาะเห็ดละโงกนะฮะเหมือนที่ลุงมิ้งบอกครับท่านผู้ฟังวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้หลักสามไม่

0: ำไมรู้จักอย่ากินทำไมรู้จักเดินเข้าไปในป่าเอ้ยเห็ดนี้น่ากินนะอย่าไปเก็บอย่าไปแตะเพราะคุณไม่แน่ใจส่วนมากไม่แน่ใจทั้งนั้นแหละนะฮะแล้วก็ไม่รู้จักทั้งนั้นอย่างที่บ้านอาจารย์ตอนนี้อยู่ในกรุงเทพอะน้องมิง
1: ค่ะ
0: วันดีคืนดีมันผุดขึ้นมาขาวโพลนเต็มหมดเลยนะ
1: มันขึ้นง่ายนะคะเห็ด
0: โอ้แต่อาจารย์บอกเลยเกิดมาอยู่ที่นี่40ปีเลยไม่เคยเก็บเห็ดที่บ้านกินเลยจะดูแล้วภายนอกเนี่ยมันเหมือนเห็ดที่กินได้เป๊ะแต่เราบอกเราไม่แน่ใจเราไม่รู้จักอย่าไปกินนะครับแล้วถ้าเราไม่สามารถจะยืนยันชนิดเห็ดนั้นๆได้โดยผู้เชี่ยวชาญโดยผู้รู้ทิ้งไปเลยอย่าเสียดายระวังท่านผู้ฟังใครที่เดินทางผมยกตัวอย่างไปแถวเมืองกาญน่ะน้องนิ้ง
1: ค่ะ
0: ใครที่เดินทางไปเมืองกาญจนบุรีตอนนี้นะริมสองฝากฝั่งถนนเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านเห็ดป่าเยอะมากนะฮะแต่ขณะเดียวกันบางร้านเขาไม่ได้เป็นเห็ดป่าแต่เขาเป็นเห็ดที่เพาะขึ้นมาในฤดูนี้ก็เอามาขายนะครับก็ต้องระวังนะครับการกินเข้าไปเวลาเราเผลอกินเนี่ยท่านผู้ฟังครับแล้วเห็ดที่สงสัยว่ามีพิษอ่ะอย่ารอดูอาการควรไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อเกิดรู้สึกอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวปวดท้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วนำเห็ดไปด้วยอย่างที่น้องมิ้งบอกหรือถ่ายรูปเห็ดไปนะฮะที่สำคัญก็คือเห็ดพิษบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการช้าหลายชั่วโมงจึงจะออกฤทธิ์แม้ช่วงแรกจะรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ควรชะล่าใจเพราะพิษบางชนิดสามารถทำลายตับและไตค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่น้องมิ้งบอกมันไม่ได้กระทันทีมันไม่ได้แอคคิวทันทีทันใดนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะเตือนท่านผู้ฟังนะฮะว่าถ้าท่านเดินเข้าไปในป่าไปเที่ยวต่างจังหวัดซื้อเห็ดป่ามาถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยฮะอันนี้จะเป็นการไปตัดอาชีพรายได้ให้พ่อค้าแม่ขายนี่เนี่ยแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าเห็ดแก้วที่คุณซื้อผ่านมาทุกปีซื้อกินทุกปีแล้วเขาก็รู้แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดเนี่ยอ่ะแล้วกินแล้วลูกคุณไม่เป็นอะไรปีนี้ปีต่อมาคุณไปอีกคุณก็ซื้อมากินอันนั้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่เสี่ยงต่ำไปนิดนึงนะฮะก็มากินได้น้องมิงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ต้องจะกินอะไรก็ต้องระวังกันให้ดีนะคะอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่าหยิบมาทานเลยเพราะจริงๆอย่างช่วงหน้าฝนมันจะมีชาวบ้านที่เขาชอบขึ้นเขาไปเก็บพวกผักป่าอะไรแบบนี้นะคะลงมาเลยเจอพวกเห็ดค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นข่าวกันทุกปีนะคะเรื่องเห็ดพิษในช่วงหน้าฝน
0: คือส่วนมากแล้วจะเป็นชาวบ้านจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะน้องมิงที
1: ่
0: จะดูเห็ดเพราะเขาเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็กจนโตแต่พออยู่ๆอายุ40 50มากินเห็ดพิษอีกที่เคยกินเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันแยกออกจากกันยากมากแล้วเราก็ดูไม่ถี่ถ้วนไม่ดีมันก็เลยเกิดพิษกับเราได้อ่ะท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นเรื่องของเห็ดท่านผู้ฟังมีประสบการณ์เรื่องการกินเห็ดพิษอย่างไรแล้วสังเกตได้อย่างไรวิธีการของท่านที่ทดลองนั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่4689899ในช่วงหน้าน้องมิ้งเราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องพิษเหมือนกันการกินพืชผักหรืออาหารที่กินเข้าไปแล้วมันมีพิษเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันที่นอกเหนือจากเห็ดที่มันไม่ใช่ฤดูฝนแต่เป็นทุกฤดูว่ามันมีอาหารดิบชนิดไหนเอ่ยหรืออาหารชนิดใดที่เราคุ้นชินกินแล้วมันไปออกฤทธิ์เป็นพิษต่อตับและไตและทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เนี่ยนอกเหนือจากเห็ดแล้วมีอะไรแต่ช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกับเราได้เดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมกับพี่เต่าน้อยจะมาคุยกันเรื่องวอลเลย์บอลชายไทยกับวอลเลย์บอลชายหญิงแล้วเราจะพูดเรื่องเอเชียนเกมตอนนี้กระแสวอลเลย์บอลฟีเวอร์น้องมิ้งติดตามหรือเปล่าโดยเฉพาะวอลเลย์บอลชาย
1: ก็มีส่งแอบส่งกำลังใจให้นะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราเพราะว่าจริงๆแล้วนักกีฬาไทยเนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอล
0: คือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเราต้องยกให้เขาล่าสุดผลงานก็ได้ไปโอลิมปิกเป็นแชมป์เอเชียโค่นญี่ปุ่นโค่นจีนได้นะซึ่งไม่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยที่อยู่เมืองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะลงแข่งเป็นแมตช์กระชับมิตรกับทีมลีกของญี่ปุ่นแชมป์ลีกของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่หายข้องใจท่านผู้ฟังเฮ้ยไทยชนะญี่ปุ่นได้อย่างไรเมื่อตอนแข่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาก็เลยก่อนที่จะลงเอเชียนเกมทางทีมโค้ชออสทั้งหลายก็เลยตกลงว่าเฮ้ยเราจะอุ่นเครื่องกับทีมที่แกร่งที่สุดในลีกของประเทศญี่ปุ่นชื่ออะไรรู้จำไม่ได้อะไรสปริงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้แล้วก็มีลิงก์ถ่ายทอดด้วยนะฮะใครที่สนใจผมส่งไปยังไลน์กลุ่ม FM Healthy FC Healthy Time ผมส่งไปแล้วฮะเป็นลิงก์ไลน์กลุ่มที่ส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อคุณจะเปิดดูบ่ายโมงครึ่งวันนี้น่าดูนะฮะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าพอมีข่าวเปิดการขายตั๋วแมตช์นี้นะน้องมิ้งบัตรขายเกลี้ยงภายในไม่ถึงชั่วโมงแสดงว่าฮอตมาก เพราะนั้นเราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเราจะต้องดูก่อนจะถึงก่อนจะถึงเอเชียนเกมและจริงๆแล้วทีมสาวไทยเขาหวังลึกๆท่านผู้ฟังว่าไปเที่ยวนี้เขาน่าจะคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับวอลเลย์บอลไทยหญิงไทยไม่เคยได้เหรียญทองไม่เคยได้เหรียญใดๆแต่ครั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยน่าจะสร้างประวัติศาสตร์มาดูวอลเลย์บอลทีมชายแม้ว่าคุณจะแพ้อิหร่านแบบขาดแบบไม่ได้ขาดลอยเลยคือเกม 3-0 ก็จริงแต่ละเซตก็สูสีโดยเฉพาะเซตที่2โอ้ยน้องมิงท่านน้องมิงดูนะเซตที่2ถ้าเรากลับโมเมนตัมกลับมาถึงเราในปลายเซตแล้วเราปาดชนะอิหร่านได้ตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนของเกมแต่บังเอิญเราแพ้แบบเฉียดฉิวจริงๆในเซตที่2เราก็เลยแพ้ไป 3-0 เอาล่ะเราจะไปเจออิหร่านอีกรอบนึงนะฮะเอ้ยอันนั้นเป็นออสเตรเลีย
1: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายไทยพบผู้แพ้เกาหลีใต้จีนนะคะ
0: ใช่คือที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่อิหร่านท่านผู้ฟังผมพูดผิดเป็นออสเตรเลียแมตช์ล่าสุดที่วอลเลย์บอลชายไทยแพ้คือออสเตรเลีย 3-0 ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยลำดับโลกสูสีกับเรามากเลยไม่ได้เก่งอะไรจากเราน้องนักวอลเลย์บอลชายก็เลยคาดหวังว่าเราน่าจะเอาชนะได้แต่ปรากฏว่าโอ้โหน่าเสียดายเราแข่งพักได้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะน้องมิ้งหลังจากเราแข่งกับทีมเกาหลีใต้แล้วนะแล้วเราก็มาแข่งกับออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียพักตั้งวัน2วันแล้วแรงเรี่ยวแรงมันก็เลยแตกต่างกันไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังคนไทยบอกว่าพวกน้องๆทำดีที่สุดแล้วเราไปพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งที่เอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อะตอนนี้ 9:34 นาทีท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่กับน้องมิ้งและผมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเจอกันครับ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: 9:36 น.กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอขอบคุณ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะ
5: ก็ต้องขอขอบคุณ NSL อีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่มี NSL รายการของเราอาจจะอยู่ยากนิดนึงขอบคุณที่ท่านมาสนับสนุนขอบคุณผู้ที่เป็นผู้บริหารและบุคลากรของ NSL เดินเข้าไปในเซเว่นเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของ NSL เพราะฉะนั้นเนี่ย NSL เคยบอกผมนะน้องมิ้งว่าเขาไม่ต้องการขายของว่าพอมาโฆษณามาเป็นสปอนเซอร์ในรายการนี้แล้วของเขาจะขายดีขึ้นแต่ NSL เขาอยากให้คนไทยได้มีความรู้ได้ให้รายการนี้อยู่คู่กับประเทศไทยเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับคนที่อยากจะรู้ได้มีความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติก็ถือว่าเขาทำ CSR อย่างหนึ่งเนาะน้องมี
4: ใช่ค่ะเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลย
5: ใช่คราวนี้ท่านผู้ฟัง4689899มาพูดคุยกันได้ก่อนจะไปตอบคำถามพูดคุยกับท่านผู้ฟังน้องมิ้งก็อยากจะหยิบเอาพืชผักบางชนิดที่กินไม่เป็นกินไม่ถูกวิธีแล้วเสียชีวิตและเจ็บป่วยอ่ะมีเยอะนะน้องมิ้ง
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นน้องมิ้งเองและท่านผู้ฟังต้องจำไว้ว่าพืชผักที่ผมจะพูดต่อไปนี้ประมาณเกือบ10ชนิดเนี่ยกินแล้วตายมาเยอะแล้ว โดยรู้เท่าไม่ทั่วถึงการมันไม่ใช่แค่เห็ดนะท่านผู้ฟังผมเอ่ยชื่อแรกเลยทุกคนตกใจเลยกินบ่อยด้วยชื่อนี้ชื่อแรกอันดับแรกมันสำปะหลัง
4: มันสำปะหลัง
5: ตรงนี้เคยกินมันสำปะหลังเชื่อมใช่ไหมอร่อยใช่ไหม
4: ใช่
5: ราดกะทินิดนึงโอ้แล้วมันหอมเคยเห็นกินมันฝรั่งเข้าไปปิ้งแล้วก็เอาน้ำเชื่อมราดโอ้โหเป็นอาหารขายดีมาก
4: มีกะทิราดอีกหนึ่งต่
5: ออีกต่อ กินมากแล้วก็อ้วนอันนั้นเรื่องของอ้วนแต่เรื่องของเรื่องว่ามันสำหรับที่กินได้สองรูปแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่กินได้เลยครับท่านผู้ฟังไม่อันตรายและมีประโยชน์ด้วยแต่ถ้าคุณกินมันสำปะหลังดิบๆหรือแปรรูปไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดพิษไซยาไนด์โอ้น้องมิ้งเคยได้ยินสารไซยาไนด์ไหม
4: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
5: ข่าวอยู่พักนึง
4: เป็นข่าวใหญ่เลย
5: ชื่ออะไรบรรลุจุดๆไซยาไนด์อ่ะ โอ้โหหดร้ายมากเลยเนาะข่าวนี้เนาะใครที่อยากจำได้หลายศพเลยเลือดเย็นมากสารพวกนี้มีอยู่ในมันสำปะหลังดิบแต่พอไปทำให้สุกปุ๊บเนี่ยไซไนด์มันถูกทำลายท่านผู้ฟังเอาไปปิ้งสุกๆเอาไปต้มสุกๆเอาไปเชื่อมไปนึ่งตายหมดเลยเพราะนั้นกินได้แต่กินดิบเมื่อไหร่ปุ๊บอันตรายเมื่อนั้นอาหารพิษอันที่สองน้องมิ้งอย่าตกใจท่านผู้ฟังอย่าตกใจเพราะหลายคนกินเกือบทุกวันหน่อไม
4: ้อุ๊ยหน่อไม้
5: ตรงมิ้งก็กินใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: ตรงมิ้งกินแบบไหนอ่ะ
4: คือชอบกินแกงหน่อไม้มากๆแล้วก็หน่อไม้ต้มกับน้ำพริกอันนี้ก็ชอบ
5: น้ำพริกกะปิหน่อไม้ต้มโอ้โหมันทำไมเข้ากันดีเช่นนี้แต่ถ้าตรงมิ้งไปลำปางไปเชียงใหม่นะไปกินน้ำปูน้ำปูคือน้ำปู ที่เขาเอาปูทั้งตัวมาคั้นเอาเฉพาะน้ำแล้วไปเคี่ยวให้มันข้นๆแล้วก็เอามาทำน้ำพริกแล้วมากินกับหน่อไม้ข้าวเหนียวนึ่งน้องมิ้งกินเสร็จหาที่นอนเลยนะ
4: กินเสร็จแล้วง่วงเลยใช่ไหม
5: มันง่วงมากตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อนะโอ้โหเฉพาะกินน้ำปูน้ำปูคนเหนือเขาออกเสียงน้ำปูกับหน่อไม้หลับดีจริงๆหน่อไม้ดิบท่านผู้ฟังครับมันมีสารตั้งต้นมันเป็นสารตั้งต้นที่ปล่อยสารไซยาไนด์ออกมาได้ควรไปปอกเปลือกออกแล้วก็ต้มและปรุงอย่างให้มันสุกอย่างเหมาะสมผมชอบกินแกงต้มเปลือกเน
4: า
5: ะน้องมิง
4: แกงเปลือกอร่อยเหมือนกันค่ะที่เมื่อก่อนคุณยายชอบทำให้ทาน
5: แกงต้มเปลือกมันเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบภูมิปัญญาของคนไทยเนาะเอาใบยะนางเขียวๆซึ่งมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินเอเยอะมากมีสารมีใยอาหารอยู่เอามาคั้นแล้วมาทำในน้ำแกงต้มเปิดแกงต้มเปิดนอกจากใส่หน่อไม้ใบชะโอมใบแมงลักเนาะแล้วก็พวกพืชผักต่างๆแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเนื้อหมูหรือปลาลงไปพอยกลงปุ๊บใส่ใบแมงลักเข้าไปปุ๊บคนๆแล้วก็กินโอ้แซ่บเวอร์อันนั้นไม่เป็นพิษท่านผู้ฟังอันต่อมามันฝรั่งที่มีสีเขียวอันนี้มันฝรั่งที่มีสีเขียวมันฝรั่งบ้านเราไม่ค่อยได้กินนอกจากออกมาในรูปของเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งที่เก็บไว้นานแล้วมันเป็นออกสีเขียวลองงอกออกมาหลีกเลี่ยงเด็ดขาดนะฮะมันจะมีสารโซลานินหรือพวกกลุ่มไกลโคอะลาอังคาลอยเนี่ยอยู่จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะฮะแล้วพวกถั่วแดงดิบอย่าไปกินครับน้องมิงระวังนะอีกตัวหนึ่งก็คือถั่วบางชนิดที่มันดิบและเตรียมไม่ถูกต้องพวกนี้ก็อันตรายกินถั่วสุกดีที่สุดครับอย่าไปกินถั่วดิบและที่เตือนมาเมื่อกี้เป็นหัวมันสำปะหลังตอนนี้เป็นใบและยอดมันสำปะหลังชอบกินกันเหลือเกิน
4: มัน
5: แล้วก็ตายกันมาเยอะแล้ว
4: เพิ่งรู้ว่ามีคนเอาเก็บมากินได้ด้วยล่ะ
5: ต้องเอาไปต้มน้องมิงกินได้แต่ต้องเอาไปลวกไปต้มให้สุกเลยเพราะกลุ่มสารไซยาโนเจนิกมันก็คือกลุ่มไซไรด์นั่นแหละมันอยู่ที่ใบด้วยนะฮะนะรวมทั้งพวกใบมันฝรั่งด้วยเอามากินดิบๆไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเขาบอกมะเขือเทศดิบจัดก็ไม่ดีนะน้องมิง
4: ค่ะ
5: มะเขือเทศออกเขียวอีเลยเอามากินเนี่ยมันจะมีสารหลายตัวที่อยู่ในนั้นที่ใบมันแล้วจะมันจะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับ
4: ก็ต้องให้สุกก่อนแล้วค่อยกิน
5: ใช่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีครับท่านผู้ฟังไอ้นั้นเป็นสิ่งท่านผู้ฟังมีพืชผักอะไรที่กินเข้าไปแล้วอาเจียนแล้วมีอันตรายเกิดขึ้นจากชีวิตจริงของท่านนอกเหนือจากที่ผมกล่าวมาแล้วฮะ SMS เข้ามา4689899หรือ Facebook YouTube ก็ได้ครับอ่ะน้องมิ้งย้อนกลับไปพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ตอนนี้มีคุณทูบท่าฉลุยนะคะส่งมาบอกว่าหน้าฝนนี้มีเห็ดให้เราได้เก็บอาจบาดเจ็บเก็บเห็ดพิษต้องคิดหนักพิษเห็ดนั้นมันทำเอาเราดิ้นชักแต่พิษรักทำอกหักหนักเจียนตาย
5: ถ้าผมซื้อลอตเตอรี่ผมถูกนะว่าคุณทูบจะต้องเอาเรื่องเห็ดพิษมาผสมกับรักพิษอ่ะรักพิษรักฮุดอ่ะมันไปด้วยกันได้จริงๆเลยนะฮะลงตัวมากเดี๋ยวหลานสุนทรภู่อีกคนหนึ่งกำลังจะมาน้องอาร์มซ่ามายังไม่รู
4: ้ยังค่ะยังอาจจะกำลังคิดอยู่นี่ต้องบอกว่าเรื่องคารมการจีบสาวนี่ต้องยกให้คุณทูบเลยนะคะจะมีหักมุมแบบนี้ตลอด
5: ใช่เพราะนั้นใครระวังดีๆถ้าเจอคุณทูบไปจีบครั้งแรกอ่ะแล้วจีบกันไปจีบกันมาเนี่ยดูซิเขาจะหักมุกยังไงต้องระวังผู้ชายคนนี้อันตรายนะครับแต่มุกหักมุกของคุณทูบเขาเป็นการหักมุกเชิงบวกนะเขาไม่ได้หักมุกเชิงรบนะหักแล้วน่ารักอ่ะเออ
4: ใช่ เราอ่านไปเราก็ทำให้เราแบบว่ายิ้มสดใสตามได้นะคะค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะอีกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าฝนตกหยุมหยิมทำให้ยายฉิมเก็บเห็ดครับอาจารย
5: ์ ผมก็ไม่รู้ยังไงว่าเพลงนี้มันออกมาได้อย่างไรสงฝนตกหยินหยินยายฉิมเก็บเห็ดนะฮะมันก็เป็นอะไรที่สะท้อนได้เห็นว่าเห็ด มันเกิดขึ้นในฤดูฝนเนาะแล้วสะท้อนว่ายายฉิมคือชาวบ้านที่เดินเข้าไปในป่าในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในป่าก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ประทังชีวิตของคนในชนบทมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับคุณพี่เล็กวิรัตโอ้โหนานๆจะมาทีหนึ่งนะเนี่ยพี่เล็กไปไหนมาพี่เล็กส่งมาทาง FC Healthy Timeline เป็นไลน์ฮะพี่เล็กบอกว่ากินเห็ดกันอันตรายควรพินิจต้องใคร่คิดใคร่ครวญให้ท่วนทีเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางนั่นของดีเห็ดพิษมีตามป่าเขาลำเนาไพรกินเห็ดพิษก็แค่ตายแค่คนกินกินหอยพิษติดใจเกินแก้ไขกินมุมมาไม่กลัวบาปละอายใจไม่แค่ตายแต่ต้องโทษโลกโจดจันเอ๊พี่เล็กวิรัตเขาเอาเรื่องเห็ดไปปลูกโยงโอ้โหเพราะไพเราะแล้วได้ความหมายแล้วมีความหมายที่หลากหลายตรงนี้แล้วเอาเห็ดไปเชื่อมโยงกับใครบางคนที่กินแบบบูมมามคำว่าบูมมามไม่ได้แค่กินข้าวนะผมเดาใจพี่เล็กวิรัตกินบ้านกินเมืองกินอิฐกินปูนกินหินกินดินกินทรายกินอะไรก็ไม่รู้คอร์รัปชันผมขอผูกโยงแม้พี่เล็กจะบริสุทธิ์ไม่ผูกโยงกินบูมมามไม่กลัวบาปละอายใจไม่แค่ตายแต่ต้องโทษโลกโจดจันฝังไว้นักการเมืองผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติอย่าบูมมามนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเห็ดนะครับกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้ว คุณมีคู่แข่งแล้ว พี่เล็กวิรัตเขาเอาเรื่องพิษของเห็ดไปผูกโยงกับคอร์รัปชันแต่คุณทูบเอาเรื่องเห็ดพิษไปผูกโยงกับรักพิษมาสนุกกันใหญ่ละรายการเรา
4: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะมีส่งไปอีกบอกว่ากินเห็ดช่วยลดน้ำตาลได้ไหมครับวันนี้ดีเจหน้าหวานมาน้ำตาลผมขึ้นครับอาจารย์โอ้ขยันแซว
5: แซวแซวแซวเห็ดจริงๆแล้วเขามีใยอาหารนะอันนี้เป็นการเป็นงานแล้วนะครับท่านผู้ฟังไม่แซวล่ะจริงๆแล้วถ้าเอาจริงเนี่ยถ้าคำถามนี้จริงแล้วไม่มาเชื่อมโยงกับน้องมิ้งเนี่ยผมจะบอกว่าในเห็ดเขามีไฟเบอร์ในเห็ดมีโปรตีนในเห็ดเนี่ยสูงกว่าผักหลายชนิดเห็ดจัดอยู่ในพืชผักอยู่ในหมวดอาหารหลักหมู่ที่3ก็คือพืชผักเขาไม่ได้จัดเห็ดอยู่ในหมู่2คือโปรตีนเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเทศกาลถือศีลกินเจช่วงคนกินมังสวิรัติมักจะอาศัยเห็ดแล้วคิดว่ากินเห็ดแล้วจะได้โปรตีนพอไม่พอครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าคุณกินเห็ดเอาไปปรุงอาหารกินพร้อมกับเต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งคุณจะได้โปรตีนอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเห็ดมีโปรตีนสูงก็จริงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักชนิดอื่นๆแต่ไม่ได้สูงมากไปกว่าเต้าหู้และถั่วเมล็ดแห้งและเนื้อสัตว์ฟังไว้ครับท่านผู้ฟังเดือนหน้าก็กินเจแล้วนะน้องมิ้ง
4: ปกติมิ้งก็กินทุกปีนะคะอย่างเห็ดเนี่ยค่ะเขาก็เอามาทำเป็นน้ำยาเจอร่อยมาก
5: ใช่น้ำยาเจอร่อยมากแต่ผมขอแนะนำว่าในน้ำยาเจของเห็ดนั้นเนี่ยควรจะใส่โปรตีนเกษตรเข้าไปบ้างเพื่อจะเสริมโปรตีนเข้าไปไม่ควรจะมองเฉพาะแค่เห็ดอย่างเดียวนะครับ
4: ใช่แล้วก็คุณผู้ฟังท่านเดิมนะคะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเลี้ยงวัวต้องคอยไล่วัวไม่ให้กินเห็ดนะคะเพราะว่าวัวกินแล้วเนี่ยตุยทุกตัวเลยครับอาจารย
5: ์ตุยแปลว่าตาย
4: ใช่
5: โอ้ยคุณเด็กเลี้ยงวัวคาวบอยมาอยู่ในรายการเราอีกแล้วน้องขอละลาบละลวงได้ไหมน้องตอนนี้เลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งไหนอำเภอจังหวัดอะไรน้องช่วยไลน์บอกอาจารย์นิดนึงแล้วน้องช่วยเล่าบรรยากาศของการเลี้ยงวัวที่มันมีความสุขอย่างไรมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ารายการของเราเนี่ยแม้กระทั่งคนที่กำลังเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งเนี่ยฟังรายการเราได้อ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยน้องรายต่อมาหาอาจารย์อีกสักนิดดึงว่าน้องอยู่จังหวัดอะไรแล้วอารมณ์ของการเลี้ยงวัว มันมีความสุขอย่างไรน้องเชิญนะฮะขอบคุณมากๆเลย
4: ใช่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเขาส่งมาเป็นช็อตๆเลยข้อความเขาบอกว่าวันนี้ผมจะแกงเห็ดรวมกินที่โต๊ะกลมสีส้มครับอาจารย์
5: แกงรวมโต๊ะกลม
4: อาจารย์ได้ดูข่าวไหมคะโต๊ะกลมสีส้ม
5: อ๋อโอเคนี่ก็ไม่เบานะเนี่ยไม่เบานะไปโยงกับการเมืองอีกแล้วก็ไม่ได้ว่าการแซวๆแซวๆท่านผู้ฟังนะฮะอืม แต่จริงแล้วเวลาวัวเขากินเห็ดเนี่ยวัวเขามีสัญชาตญาณนะน้องมีสัญชาตญาณเขาจะดมก่อนนะอาจารย์เคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวมาก่อนไงน้องมิ้งอาจารย์เรียนรู้เวลาเดินก็ไปในป่าเนี่ยเขาเจอเห็ดเนี่ยเวลาเขากินหญ้าหญ้าหญ้าไปแล้วไปเจอเห็ดขึ้นเนี่ยเขาจะดมเสร็จแล้วเขาจะไม่กินเขาจะเลี้ยงออกไปแล้วไปกินหญ้าอย่างอื่นนะฮะแต่มีหลายตัวอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการพอดมเสร็จเหมือนคนแหละน้องมิ้งเอ๊ะมันกินได้นี่ก็ปรากฏว่าวัวกินเห็ดพิษเข้าไปก็มีอาการปากตายเช่นเดียวกันเคยเจอนะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็คุณณภัสสรก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายนะคะแล้วก็น้องแอมซ่ามาแล้วน้องแอมซ่าบอกว่าเห็ดเพชรเห็ดพิษนี้ไม่ดีเลยพี่จ๋าชวนกันหาเห็ดไร้พิษกันหน่อยไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายกินวนไปตัวเราใช้ได้เห็ดดีมีอยู่จริง
5: ใช่เลยส่งเสริมและสนับสนุนกันนี่คือเสน่ห์ของรายการสภาพสุขสุขภาพครับท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ฟังเข้ามาร่วมจัดรายการแล้วก็ไม่เพียงแค่เป็นคำถามแต่นั่งฟังรายการเราแล้วก็จับประเด็นแล้วก็มาต่อยอดเกิดอารมณ์ขันเกิดแซวๆผมถือว่าไม่รู้สิผมยังไม่เคยเจอรายการไหนอันนี้ไม่ได้ยอตัวเองและไม่ได้ยอท่านผู้ฟังแต่ตัวเองมีความสุขที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้ามาร่วมจัดรายการผมถือว่าทุกข้อความเนี่ยท่านเป็นดีเจอยู่นอกห้องสตูดิโอแล้วท่านก็เป็นคนที่เสริมอรรถรสของการฟังน้องมิ้งน้องมิ้งลองสังเกตดูเลยคลื่นหลายคลื่นรายการหลายรายการเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังเขาส่งข้อความมาก็มักจะเป็นคำถามก็มักจะเป็นอะไรที่มันออกแนวแซวเหมือนกันแหละแต่แซวกันแบบค่อนข้างจะแซวเล่นๆสนุกๆแต่ของเราบางครั้งแซวออกมาแล้วมีสาระแฝงอยู่แล้วก็หลายคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยมันสะท้อนหลายมุมมามุมมองนั่นก็คือการจับประเด็นในการฟังผมยกตัวอย่างเช่นคุณทูบน้องอาร์มหรือพี่เล็กวิรัตเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเผื่อเราฟังแล้วเราไม่จับประเด็นเนี่ยยากที่จะเอาไปแต่งกลอนให้มันสอดรับกับเนื้อหาและสาระที่เราสองคนพูดกันไปนะน้องมิ้งอันนี้คือเสน่ห์จริงๆต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะฮะ
4: คือแสดงว่าต้องตั้งใจฟังจริงๆและอยากมีส่วนร่วมจริงๆนะคะถึงจะออกมาเป็นกลอนแต่ละบทได
5: ้แล้วกว่าจะออกมาเป็นบทกลอนเนี่ยมันออกมาแบบทันทีนะน้องมิ้งอย่างเอาอาจารย์แต่งกลอนเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะอันนี้ของเขาใช้เวลา1นาที2นาทีฟังเสร็จฟังไปด้วยจับปากกาเขียนลงไปด้วยเป็นบทกลอนทันทีทันใดอ่ะโอ้หาได้ยากนะ
4: จะบอกว
5: ่
4: าคุณผู้ฟังรายการเราเนี่ยเป็นคนที่มีสุนทรียภาพใช่ไหมอาจารย์แบบน
5: ี้อีกมุมมองหนึ่งใช่เลย
4: สูง
5: สุนทรียภาพสูงมากเราก็เลยบอกว่ารายการเราเป็นศูนย์อะไรนะสุนทรียสนทนาสุนทรียสนทนาผมไม่รู้เรียกถูกไหมผมชอบคำนี้นะเป็นการสนทนาแบบกัลยาณมิตรเป็นการสนทนาแบบเอื้ออาทรเป็นการสนทนาแบบออกรถออกชาติมีส่วนร่วมแล้วออกมาเชิงบวกเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะครับ
4: แล้วก็คุณผู้ฟังที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเลี้ยงวัวอยู่ที่ไหนตอบมาแล้วนะคะบอกว่าเลี้ยงวัวอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
5: โอ้
4: เขาหมายถึงวัวมันกินสับปะหลังแล้วมันจะตายครับ
5: ใช่แล้วใช่แล้วผมเห็นวัวกินใบมันสับปะหลังกับหัวมันสับปะหลังดิบตายเนี่ยเยอะเลยเราออกมาเตือนกันอีกครั้งนึงขอบคุณน้องมากๆเลยที่ไม่ได้เตือนแค่คนนะแต่เตือนบอกว่าสัตว์ที่คุณเลี้ยงเวลามันไปกินเห็ดพิษหรือพืชผักที่เป็นพิษเนี่ยพวกสัตว์ใหญ่ๆทั้งหลายมันก็ทนพิษไม่ได้เช่นเดียวกัน ก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะโดยเฉพาะมันใบมันสำหลังเนี่ยเห็นวัวกินแล้วตายไปเยอะละนะครับ

0: ่างคือตัวชี้วัดของชุมชนสภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่นั้นๆว่ามันมีสารเคมีหรือไม่มีมันมีความสะอาดหรือมีความปนเปื้อนหรือมีหรือไม่มีอึ่งอ่างจะมีชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่มีมลพิษไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงเพราะนั้นคุณกินอึ่งเข้าไปคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณกรองสารพิษอึ่งกรองสารพิษให้คุณเรียบร้อยละเนื้ออึ่งไม่ต่างกับเนื้อกบเนื้อกบไม่ต่างกับเนื้อไก่แต่ความคุ้นชินและวัฒนธรรมของเราเราไม่เคยกินเราก็เลยแย่แย่มันเหมือนคนที่ไม่เคยกินแมลงอ่ะต้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: แต่พอกินแล้วติดใจอ่ะมันเหมือนคนไม่เคยกินปลาไหลอ่ะไม่เคยกินปลาไหลประเทศไทยแต่พอไปกินปลาไหลในร้านของอาหารญี่ปุ่นโอ้โหอร่อยมากขอโทษครับโคตรแพงขอโทษขอโทษใช้คำนี้แพงมากคุณไปลองดูอ่ะร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะปลาไหลเนี่ยเป็นเมนูที่แพงที่สุดผมไม่กินเลยผมมากินเอาปลาไหลบ้านเรานี่แหละมาผัดเผ็ดเอาปลาไหลมาผัดกะเพราใส่เครื่องเทศเยอะๆเนื้อปลาไหลเป็นเนื้อที่ต่างไปจากกบเขียบและปลาอื่นๆอร่อยมากยิ่งเอามาต้มเปรตปลาไหลนะน้องอร่อยมากหลายคนบอกผมที่กินเจและบังสวิรัตไอ้พวกนี้บาปหนาเหลือเกินนะฮะทางใครทางมันเนาะมีข้อความเหลืออยู่ไหมน้องมิ้งเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที
1: ก็มีมาแซวๆคุณมาร์กบอกว่ามิ้งจะไปไหนต่อไหมจ๊ะอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวยังจ๊ะอันนี้คือออกแนวเอ๊ะออกแนวแบบเหมือนชวนคุยนะคะ
0: ผมบอกว่าน้องมิ้งจัดรายการเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านใครอยากเจอน้องมิ้งไปดักเจอเลยที่อสมทนะฮะตึกปฏิบัติการไปดักเจอได้เลยโอกาสหน้าเจอน้องมิ้งแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากเจอน้องมิ้งตัวเป็นๆเดี๋ยวเราจัดให้วันหลังเดี๋ยวจะคุยกับพี่เต่าน้อยว่าเราจะเจอแฟนรายการเชิญแฟนรายการมาพูดคุยกันมาเจอกันอย่างไรเพื่อจะเห็นดีเจหน้าใหม่อย่างเช่นน้องมิ้งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก SMS และข้อความพรุ่งนี้เจอผมกับเต่าน้อยวันนี้ผมและน้องมิ้งลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการ

0: การแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเถ่าได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์ สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM99 Active Radio ขึ้นไปครั้งแรกอยู่กับผมสมเกียรติคู่นานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสนมนไม่ช้อยนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้ครับเอาใจสายสุขภาพครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้อันนี้สำคัญเรื่องกินเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอาหารเฮลตี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าคาชิว่าเครื่องนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงาน8ฟังก์ชันด้วยกันนะครับหน้าจอ LED นะใช้ตัวงานเนี่ยง่ายมากใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะฮะทำให้การปั่นอาหารเนี่ยละเอียดอันนี้ช่วยได้เลยนะฮะเรื่องย่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากที่จะปั่นละเอียดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะครับเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเช่นทำโจ๊กก็ได้นะหรือว่าทำตัวอาหารเสริมเด็กอะถ้ามีเด็กนะฮะแล้วก็นมถั่วเหลืองนะฮะแล้วก็พวกน้ำปั่นน้ำปั่นที่เป็นพวกน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะฮะเพียง990บาทนะแถมฟรี990บาทนี่ยังแถมฟรีด้วยนะนะกระบอกน้ำคระแบบคระสีอ่ะ2ใบอันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกซื้อนะสนุกช้อปต้องที่ช็อปมาเนียครับเอาละฮะนี่คือเรื่องราวดีๆฝากไว้สำหรับสายเฮลตี้นะฮะไปที่อาจารย์สันติเสริมมูลไม่ใช่ทางเราครับ
11: สวัสดีครับคุณสังเกตคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศรัตโลสันติสวัสดีทุกคนนะครับแม่ช้อยนารำความรู้คือความอร่อยความอร่อยคือคุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือความกตัญญู
10: ครับผม
11: คุณสังเกตวันนี้วันอะไรครับ
10: วันพุธครับ
11: เอาละครับวันที่เท่าไหร
10: ่วันพุธที่9เดือน9
11: แล้วมันหมายถึงอะไรครับ
10: หมายถึงอะไรครับ
11: หมายถึงว่าร้านไม่ช้อยใดหลวงนี่นะฮะเราตั้งมาครบกำหนด17ปีแล้ว
10: ว้าวขอบคุณเจเจเรชั่นครับ
11: ครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าความเป็นมาของร้านไม่ช้อยใดหลวงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไว้เราถือว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
10: ครับ
11: มีอะไรก็เล่ากันให้ฟังนะครับ
10: เป็นเหมือนสตูดิโอของช่องของ FM 99เรา
11: ใช่ใช่เพราะว่าผมก็อยากจะเล่าเพราะว่าผมคิดว่าท่านทุกฟังที่เป็นฟังรายการมีอยู่นะครับเป็นไม่ได้ครอบครัวเป็นพี่น้องกันผมเรื่องอะไรก็อยากจะเล่านะครับเพราะว่าความที่จะมาเป็นแม่ช้อยโดยหลวงนี่นะครับมามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับครับมันจะเริ่มตั้งแต่นี้ครับ
10: ครับ
11: ผมมีที่ดินอยู่ห้าไร่อยู่ในซอยเลวดี
10: ครับ
11: ซึ่งสมัยนั้นไม่ใช่วันนี้นะครับเมื่อมันตั้ง40-50ปีแล้วมันไม่ใช่เจออย่างนี้นะครับซอยเรือดีเวลามาที่ซอยเจอเรือดีนะฮะต้องมาทางถนนตีวันนุ่
10: ม
11: ลึกมากครับขนาดว่าแท็กซี่ไม่กล้ามาส่ง
10: ครับ
11: เพราะว่ามันก็มีคนเขาฆ่ากันตบปะทิ้งไว้ที่ในซอยเรือดีนะซอยนะครับแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นซอยนะคือตรงที่ผมอยู่ห้าไร่ตรงนี้นะครับมันกลายเป็นถนน กลายเป็นถนนว่าถนนเรวดีครับ
10: ครับ
11: เพราะความที่มันใหญ่ขึ้นเยอะนะครับแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยแต่เดิมนี่เนี่ยหน้าบ้านของเราเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องแบบชาวสวนเนี่ยมันก็ออกทางน้ำออกทางคลองเรียกคลองบางซื่อ
10: ครับ
11: มันอยู่ตรงข้ามสองอ้อมนะของสองฝั่งเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญานะครับเราก็อยู่ตรงซอยนี้ออกนี้ไปมาหาสู่นั่งเรือออกจังหลังคลองแต่มันนั่นแหละครับเราก็สวนผมก็500ปลูกทุเรียนไว้ปีนึงเนี่ยนะครับขายได้เป็นล้านคุณลำเกียรติเพราะทุเรียนเราดีครับเราเป็นหมอนทอง
10: ทุเรียนนน
11: ท์เรื่องมันอย่างดีนะก้านยาวนี่เราเลยนะเออเราเคยไปคุณเกียรติเคยกินเลยนะ
10: โอ้ไม่ทันนะ
11: ครับลุงเกียรติไม่ทานทุเรียนอยู่แล้วครับ
10: ค
11: ืออย่างนี้ครับเราก็อยู่เย็นเป็นสุขกันมาตั้งหลายเป็นสิบปีครับในส่วนนี้แต่ณวันหนึ่งถนนเรวดีเกิดขึ้นมามันก็ความจริงมันอยู่ท้ายส่วนครับ
10: ครับ
11: ต้นสวนเนี่ยต้องถือว่าเราอยู่ที่ริมคลองบางซื่อครับแต่ความเจริญเนี่ยมันมาพอเรามีถนนเรวดีใหญ่โตนะครับเปิดมีการสร้างคอนโดขึ้นคอนโดนะคุณสุเกียรติ
10: คร
11: ับ แล้วไม่ได้สร้างอาคารเดียวคอนโดมันสร้างล้อมรอบนะครับล้อมรอบตั้งแต่ข้างสวนผมและตรงข้ามในคลองบางซื่อมีเป็นเยอะๆเลยนะครับแล้วคนก็นิยมอยู่เขาบอกว่าคอนโดก็มีจุดขายว่าโอ้ยมาอยู่คอนโดมาอยู่ในสวนทุเรียนนะครับร่มรื่นนะครับโอ้ยคนก็มาซื้อกันเยอะแต่ผลคือว่าคนในคอนโดเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงคลองบางซื่อครับปล่อยน้ำเสียคุณก็รู้ว่าทุเรียนเป็นต้นไม้ที่อ่อนๆไหวมากเซนซิทีฟนั่นแหละครับทุเรียนในคลองในสวนผมตายหมดเลยครับไม่เว้นในทั้งต้นทองหลางซึ่งต้องปลูกผู้ปลูกทุเรียนนะครับผมเดือดทราบใช่ไหมฮะใบทองหลางนี่มันเป็นปุ๋ยอย่างดี
10: ท
11: ุเรียนก็ได้ใช้อสุดปุ๋ยจากใบทองหลางมาต้นทองหลางที่ว่าแข็งแรงกว่าทุเรียนนะครับตายเรียบเลยครับผมเดือดโอ้คือผมเกลียดเอ้ยผมก็ได้นั่งแต่เศร้าใจเพราะมองดูนะครับในที่สุดผมก็เลยคิดว่าเอาละผมไม่มีรายได้เดือนละเป็นล้านปีละเป็นล้านเนี่ยนะครับจากทุเรียนผมต้องหาทำมาหากินเลี้ยงของตัวผมและครอบครัวเมื่อมีถนนเรือวดีผ่านหน้าบ้านผมถนนนี่ใหญ่นะถนนกว้าง
10: ครับ
11: ในซอยเรือวดีทางติวานนท์มันแคบนิดเดียวที่ถนนนี้ผมมาห้าเมตรถึงจะได้นะครับห้าเมตรเลยผมก็เลยคิดว่าเอาละผมก็มีความรู้เรื่องอาหารการกิน
10: ครับ
11: ผมจึงเปิดขายข้าวมันไก่ร้านแรกในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนเลยก็มีจุดขายผมคิดว่าในสวนนี้ต้นไม้มันร่มรื่นนะครับมานั่งกินข้าวมันไก่ในสวนทุเรียนนี่มันก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่ง
10: ครับ
11: ทุกเหมือนตอนนั้นผมทำรายการกับคุณสมเกียรติแล้วครับเคยพูดทุกคนมีรู้คุณเกียรติจำได้ไหม
10: จำได้ครับ
11: นั่นแหละครับคุณเกียรติอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับคนชาวสวนกินข้าวมันไก่ไม่เป็นกินข้าวมันไก่ไม่เป็นกับคุณเกียรติ
10: ครับ
11: เราขายไม่ได้เลยนะครับมีลูกเกาสวนบางเช้าเดินผ่านมันก็ไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่เป็นร้านนะเป็นเพิงอะเพิงขายข้าวมันไก่ก็มาถามน้าข้าวมันไก่มันอร่อยยังไงนะผมเองก็เลยบอกเขาอย่างนี้ไอ้ลูกเอ้ยมาลูกมานั่งกินก้อนไก่ผมในนี้ขายไม่ได้แล้วเด็กก็ดีครับ มากินแล้วมาบางคนก็มาช่วยล้างชามให้นะครับแต่เด็กดีมันแปลกนะเรื่องความดีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนปลดถอยมันจะทำความดีนะแต่บอกว่าเด็กไอ้คนที่น่ารักที่มาช่วยล้างชามก่อนไปโรงเรียนวัดสมบูรณ์ละโผเสียชีวิตเลยครับอยู่ที่เฉยพวกเด็กๆกินแล้วก็ไปรับนี่นะครับต้องมีเด็กขับมาช่วยละพาทุนขาดทุนมากเลยครับย่อยยับเลยนะผมขายอยู่คนขายอยู่เกือบหนึ่งปีคือเกียรติสุดท้ายเลยก็ต้องเลิกขายพอเลิกขายแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีเรามีที่อยู่ที่ดอยหลวงอากาศมันก็เย็นสบายมีคนแนะนำบอกว่าเอ้ยที่ดอยหลวงนะปลูกกาแฟสิผมว่าดีด้วยมีที่ตั้งเยอะแยะนะครับ
10: คร
11: ับ ก็เลยทำเป็นไร่กาแฟขึ้นถ้าผมเกิดมาที่ร้านถ้าฟังมาที่ร้านจะเห็นรูปที่ถ่ายไร่กาแฟผมบนดอยหลวง
10: ใช่
11: ความตั้งใจผมเนี่ยตั้งใจมากว่าเอาละซื้อพันกาแฟมาดีผมเคยอยู่ที่ตากใต้ดอยบูเซอร
10: ์
11: ครับดอยบูเซอร์นี่ผมก็เคยเห็นพวกชาวบูเซอร์ก็ปลูกกาแฟกันนะครับก็เลยเอาละครับไปเอาพันกาแฟที่ดีๆจากดอยมูเซอร์จังหวัดตากขึ้นมาเอาไปปลูกโอ้ยลงทุนเป็นแสนเลยคุณเกียรติสันนั้นครับลงทุนก็ปลูกครับปลูกพอปลูกมันก็ได้ผลดีนะครับที่ดอยหลวงเนี่ยได้ผลิตกาแฟก็จะเป็นพันอาราบิก้านะครับทางเหนือนี่ก็เป็นอาราบิก้าทางใต้จะเป็นโรบัสต้าครับคุณเกียรติมีความรู้เรื่องกาแฟหรือเปล่าครับ
10: โอ้ก็ได้รู้จากอาจารย์ที่ตอนที่ทำมาครับกาแฟ
11: ใช่ครับผมใจมากเลยนะครับให้พี่ปัดเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นดอยตุงนะเขาสอนวิธีลวกกาแฟนะผมก็ลงทุนให้พี่ปัดลงไปจำได้สักเกือบ 50,000 นะครับพอพี่ปัดได้ความรู้เรื่องลวกกาแฟมาเรามีกาแฟมาจากที่บ้านลอยหลวงนะครับผมก็ซื้อเครื่องครัวนะครับผมก็บอกโอ้ยต้องซื้อเครื่องครัวของอิตาลีเยอรมันถึงจะดีผมมาไปเอาผมอยากจะช่วยเหลือคนไทยผมก็ติดต่อจากกระทรวงเกษตรนะขอซื้อเครื่องครัวกาแฟนะครับเป็นความรู้ของคนไทยยังอยู่ครับยังตั้งอยู่เลยหมดไปอีกหลายแสนแล้วครับคุณสมเกียรติ
10: ม
11: ันจะต่างกันหมดนะครับหายจนแรกก็จากร้านข้าวมันไก่ไม่มีเราเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในอย่างที่ผมอยู่เนี่ยทางคุณอยู่นะครับคนก็มากินกาแฟกันก็โอเคครับขายได้ครับแต่มันไม่ได้กำไรกำไรแต่ปัญหาใหญ่คือปัญหาอยู่ที่ไตรหลวงตอนแรกเราก็พอหาชาวบ้านมาเป็นงานได้นะครับแต่ระยะหลังคนงานหายไปไม่มีคนงานเลยคุณเกียรติเอ้ยกาแฟตายเยอะแยะเลยนะครับพูดถึงเรื่องปลูกกาแฟผมจำได้ตอนที่ปลูกสายได้แม่ยายผมเนี่ยนะครับยี่ดอยหลวง
10: ครับ
11: เขาเอาเมล็ดกาแฟมาตำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวิธีกวนนะครับชาวบ้านนะแล้วก็ตรงในน้ำร้อนนะรสกาแฟมันเข้มข้นดีจ้ะตอนนี้ผมบอกคุณเวียนนะผมกินกาแฟผมไม่กินชาละเขาจะพูดว่าผมติดกาแฟเลยแต่ผมกินอาราบิก้าเนี่ยนะโรบัสต้าเข้มเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าทำไงนะครับไล่กาแฟผมที่ดอยหลวงก็ล้างเลยคราวนี้ก็ต้องเก็บเลยอีกแล้วสันติเอ้ยหมดไปเป็นหลายล้านแล้วครับทำไงดีคุณที่ว่าบอกว่าก็ปลูกต้นยางกันย
10: ัง
11: ขายน้ำยางได้เอายางก็ยางปัจจุบันนี้ผมก็มีสวนยางอยู่ดอยหลวงก็พูดตรงว่าที่ผมเป็นละร้อยไร
10: ่ครับ
11: แต่เป็นที่จับจองนะฮะไม่จะเป็นโฉนดนะครับ
10: ผมเรียนรู้ฟังว่าอาจารย์สันติเสมือนกำลังเล่าให้ฟังถึงเรื่องความเป็นมาของร้านไม่ช้อยดอยหลวงนะครับวันที่9เดือน9ปีนี้ครบกี่ปีนะ17แล้ว
11: 17ปีครับคุณสมเกียรติ
10: เล่าให้ความเป็นมาแต่ว่ามาไม่ช้อยดอยหลวงมาได้อย่างไรตอนนี้ถึงตอนที่เราอยู่ที่ดอยหลวงแล้วเนาะปลูกต้นยาง
11: ตอนนี้ปลูกต้นยางก็ตอนนี้นะครับขายน้ำยางได้ขายได้ครับ มีนึงก็ไม่ได้เป็นฉายระดับประมาณ 3

0: า50,000
1: ครับ
0: ก็ถือว่ายังถูกครับก็ได้ส่วนอย่างได้นะได้ตลอดขายยางตลอดคิดว่าราคายางมันจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับนี่มันก็คิดถึงตัวเองโหเอ้ยเกิดมาจากอาชีพนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: กลายมาเป็นเกษตรกรชาวไร่ทำไมได้ชาวนานะครับนี่แหละครับเล่าย่อๆให้ฟังว่าร้านแม่ช้อยได้หลวงมาเป็นยังไงพอเปิดร้านกาแฟขายก็ขายได้นะครับคนลูกค้ามาก็บอกว่ากินกาแฟไม่มีอะไรกินแก้มเลยผมก็ตัดใจเอาละความรู้เรื่องทำอาหารแล้วก็มีคุณนิวาก็เรียนในวิทยาลัยวังเป็นลูกศิษย์พระเทพ
1: ครับ
0: ได้ความรู้เรื่องอาหารในวังมาเยอะผมเองก็มาจากสกุลคุณนาคมีความรู้อาหารของพวกคุณนาคอยู่นะครับตกลงเราก็เปิดร้านแม่ช้อยได้หลวงแล้วผมก็ถามผมว่าทำไมต้องชื่อแม่ช้อยได้หลวงล่ะผมบอกเอ้าแม่ช้อยคือตัวผมดอยหลวงคือที่ของคุณนิวานะครับมันก็เลยเป็นแม่ช้อยดอยหลวงก็เปิดร้านขายก็แรกแปลว่าทำอาหารไม่กี่อย่างครับมีเจ็ด
1: คร
0: ับ ก็เล็กๆน้อยนะครับแต่ตอนนั้นนะคนชอบมากคือจิตใจมัสมั่นเนื
1: ้อ
0: ของตระกูลมุนนาคที่ผมทำอยู
1: ่
0: ครับก็เริ่มขายดีพอขายดีผมก็ขยายร้านกาแฟเล็กๆผมห้องเดียวเนี่ยนะครับเป็นสองห้องพอขายยิ่งขายดีขึ้นไปเรื่อยๆขายดีจริงๆก็เบียดเสาร์ที่ท่านผู้ฟังต้องเรียนนะครับก็จะมีอาหารพิเศษที่ผมรังสรรค์มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ก่อนหน้านะผมทำรายการท้าพิสูจน์ทางช่องเจ็ดผมก็ออกเดินทางไปทั่วประเทศก็ทั่วประเทศและทุกจังหวัดนี่นะครับผมก็ได้รู้จักว่าจังหวัดไหนแต่ละจังหวัดนั้นเขามีอะไรอร่อยมีอะไรเป็นเครื่องอาหารสัญลักษณ์ของประจำจังหวัดเขา นี่แหละครับถึงคุณเมียทุกเสาร์อาทิตย์คุณเมียเห็นว่าผมจะมีอาหารจากต่างจังหวัดครบนะกับแต่ไม่ใช่พร้อมๆกันนะมาที่จังหวัดสองจังหวัดอะไรก็เอามาขายกัน
1: ครับ
0: จุดที่จุดเป็นคือจุดผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นจุดขายได้นะครับลูกค้าก็เลยรู้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมาร้านแม่ช้อยเดย์ดูเสาร์อีเดย์บดีเนี่ยนะครับถนนเดย์บดีเนี่ยได้กินอาหารแปลกแปลกอย่างเช่นที่ว่าผมสามารถจะพูดได้ว่าร้านอาหารในกรุงเทพเนี่ยทำไม่ได้อย่างผมหรอก
1: คร
0: ับไม่ทำไม่ได้อย่างผมคุณที่เก็บก็รู้พ่อผมก็ซื้อให้คุณกินเป็นประจำ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เรากลายเป็นจุดขายจนทุกวันดีร้านเล็กๆจากห้องเดียวเป็นสองห้องปัจจุบันนี้ใหญ่มากค่อนข้างจะใหญ่แล้วคุณเกียรติ
1: ครับผม
0: คุณช่างใหญ่ๆนี่เดี๋ยวไม่ได้มางานแล้วนะ
1: โอ้ก็จัดเลี้ยงไปจัดเลี้ยงเกษียณผู้ใหญ่จัดอะไรก็ไปจัดที่ไม่ช้อยโดยหลวง
0: ดีครับก็บังเอิญผมเนี่ยที่ทำเป็นร้านเนี่ย2ไร
1: ่ครับ
0: 3ไร่เป็นที่อยู่อาศัยผมที่ติดกับคลองบางซื่อครับ3ไร่แล้วผมก็มีสวนอยู่นะยังมีเป็นร่องอยู่ตอนนี้คุณที่ว่าเพิ่งสมแบบหมดไปประมาณ 3-4 แสนเนี่ยคุณผู้เกียรติผมก็ปลูกไว้พวกที่ผมอยากกินอยู่นะพริกขี้หนูส่วนแท้ๆมะกรูดมะนาว
1: มะพร้าวส้มโ
0: อไม่มีส้มโอมีมะแฝกไม่มีนะครับก็ปลูกเนี่ยเราก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราได้จากในสวนเรา
1: ครับ
0: มันก็ยิ่งทำให้เราคุณผู้เกียรติมากินพริกขี้หนูผมหมดสุดหมด
1: ต้น
0: มะเบื่อ
1: หมดต้นก็พอโอ้โหสวนกินไม่ไหวที่ไหนแล้วจึงเยอะ
0: แต่ไม่ต้องห่วงนะเนตรเมื่อเช้าเมื่อวันก่อนผมเดินสำรวจต้นพริกผมเกิดคิดเองนะมันคงจะ
1: นกมันบินมา
0: บินนกนะบินมาม
1: าเมล็ดมันก็ปลูกขึ้นนะขึ้นได้ในพื้นที่ของเราอะ
0: ใช่แล้วตอนนี้มีนะเกิดมาจะมากินนะครับมากินพริกขี้หนูเราได้เราไม่ขาดพริกขี้หนูสวนนี่นะที่คุณเกิดกินอยู่ตามร้านทั่วไปตลาดเป็นพริกขี้หนูกินดามันไม่ใช่พริกขี้หนูแท้สวนแท้นะครับ
1: ครับ
0: สวนแท้ที่มันเผ็ดไม่เผ็ดธรรมดามันหอมด้วย
1: แล้วก็แพงด้วย
0: แล้วก็แพงด้วยหายากด้วยฉะนั้นใครมาที่ร้านผมเนี่ยนะครับสาวชิดมาลองกินจะได้กินพริกขี้หนูสวนแท้ๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเอาพริกขี้หนูนี่มาใส่น้ำปลาที่อร่อยเนี่ยของตับ

0: 如果按照呢种咩事咩系孟德利啊，咩事
1: 咩事靠
0: 石头问阿来嘛？你当我嚟靠问阿来，石头咧，我都冇咁多。แต่แม่ยายผมเป็นหมอตะเกียบตอนที่ผมทำก็เรียกน้ำปลาหมอน
1: ครับ
0: มันแปลกถึงเจ็ดเคยกินน้ำปลาหมอน
1: ไปกินที่ร้านอยุธยาลม
0: เราเคยกินนะครับแม่ชมพู่ลูกผมก็ทำอยู
1: ่ครับ
0: ลูกนะเอาปลาทอดกรอบนะทานกับไอ้ยำน้ำปลาหมอนนี่โอ้มันเข้ากันเออรู้สึกสาวที่นี่ผมต้องมีนะครับเดี๋ยวจะตามอยู่เพราะว่าเรามีน้ำปลาจากที่
1: เท่า
0: เลยสีเท่ามายังมีเยอะนะครับใครไม่รู้จักน้ำปลาหมอนเจอนะครับเจอมากินน้ำปลาหมอนแล้วผมแต่ว่าพวกมองก็ใช้ปลาน้ำจืดนะครับนะทอดนะแต่ผมไม่ค่อยผมเป็นคนทะเลนะคนเมืองชนผมก็ใช้ปลาทะเลซึ่งมันก็อร่อยผมว่ามันอร่อยกว่าปลาน้ำจืดปลาทะเลคุณเวียดจะกินไหมจะกินก็สาวชิ้นให้พ่อคุณหนึ่ง
1: ครับ
0: รู้สึกพ่อคุณจะไป
1: ต่างประเทศนั่นแหละไม่เป็นไรก็มีโอกาสจริงๆอ่ะอย่างร้านไม่ช้อยโดยหลวงอย่างที่คุณฟังได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังในวันศุกร์เนี่ยนะครับเมนูต่างๆทุกวันนี้ตรงซอยเรวดีตรงข้ามเรวดี79เนี่ยมันเป็นถนนใหญ่สะดวกเดินทางง่ายนะฮะไม่มีเส้นตรงนู้นแต่ตรงนี้โอ้ทำไมมันเยอะไปหมดเร็วมากไม่ได้ไกลเหมือน
0: เดิมก็เลยหนักเลยคุณเลยคุณไปถนนรัตนเกียรตินะตกใจดิมันยิ่งกว่าสีลมอีกตึกใหญ่ๆสูงๆรถไฟฟ้าก็ผ่านนะครับ
1: ใช่ห้างใหญ่ๆตึกใหญ่ๆโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่จารย์โลกเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ก็สมัยก่อนผมมาเนี่ยในซอยเรวดีในซอยเรวดีที่ผมอยู่เนี่ยมีคนให้ราคาเนี่ยครับไล่ละ 30,000 เนี่ยนะสมเกียรติ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะตารางวาละ 150,000
1: โอ
0: ้ครับแล้วผมมี5ไร่อ่ะแต่อย่าหวังเลยผมจะขายผมไม่ขายเลยผมมีความสุขมากที่อยู่ในซอยอยู่ในสวนเนี่ยที่ผมเรียกว่าสวนสันติ
1: ครับ
0: สมบูรณ์เสมอเท่าความสุขไม่มี
1: เอ๊ะอาจารย์สำล้อยังมีอยู่เนี่ยซอยสามล้อ
0: สำล้อยังมีอยู่นะ
1: สามล้อถีบนะ
0: ใช่คุณก็ไปขึ้นที่ปาก
1: ซอยจิวานน
0: ท์แต่เขาไม่มาลึกถึงขนาดในตรงนี้ผมเรียกว่าหลังซอย
1: แล้วอ๋อเราไม่ถึงแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถึงก็มาแค่แถวๆตลาดกลางซอยก็หมดไปเรื่อยๆสัญลักษณ์ของซอยหรือว่าดีครับแต่สัญลักษณ์ของเมืองนนท์เนี่ยนะครับมันเป็นรถเฟียสเล็กๆเคยเห็นไหม
1: เห็นนะเวลาตามตลาดนนท์นะตลาดตรงตลาดเทศบาลน่ะรถพวกนี้จอดอยู่เต็มไปหมด
0: แต่ตอนนี้หายหมดละท่านผู้ฟังครับใครมีรถเฟียสที่เขาเคยล่านอยู่ในเมืองนนท์ผมขอซื้อนะครับราคาไม่เกี่ยง
1: ครับ
0: ที่ผมเก็บไว้นี่ผมมีสามล้อในซอยดูดีอยู่ที่ในร้านอยู่คันหนึ่งครับก็เก่าแล้วละครับอายุประมาณ50-60 ปี
1: ครับ
0: งั้นถ้ามีใครมีรถเฟียสนะครับของวิ่งอยู่ในเมืองนนท์น่ะผมซื้อครับราคาไม่เกี่ยงกับราคาไม่เกี่ยงเลยครับซื้อมาประดับไว้ในสวนผมก็มันสวยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสวยผมยากจนลำบากยากจนผมเอารถมาจากเยอรมันผมไปเรียนหนังสือที่เยอรมันคือรถโฟล์กสวาเกน
1: ครับ
0: พวงมาลัยซ้ายนะครับใครมีเอามาขายผมขอซื้อซื้อให้รู้ถึงความหลังว่าผมเคยเรียนอยู่เชื่อมันแล้วก็เอารถเชื่อมันเนี่ยนะคันนี้พบสวาเกนเอามาเมืองไทย
1: ครับ
0: ไปทำงานทำข่าวคุณเอ้ยผมอะไรซ้ายนะครับต้องผมอะไรซ้ายด้วยนะครับผมบุ้งอะไรขวาอย่างหนึ่งเชื่อผมไม่ซื้อผมซื้อหมด
1: ครับใครมี SMS เข้ามาเลยครับ4689899 4689899ใครมีเรื่องราวในอดีตแถวจังหวัดนนท์แถวซอยเรวดีแถวบางสีเมืองแถวนั้นนะฮะรัตนาธิเบศรโอ้โหเนาะเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้จังหวัดนนท์เจริญมาก
0: เจริญถึงเกียรติคนชอบมาอยู่จังหวัดนนท์เยอะเลยครับยิ่งมีถนนกัลยาณพฤกษ์ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จริญมากมันเป็นแล้วคุณรู้ว่าผมอยู่เนี่ยมันมีถนนเนี่ยไอ้ที่บางใหญ่ใหม่นะไม่ใช่บางใหญ่เก่านะ
1: ครับ
0: ถนนก็เรียกถนนเอ็นใช่ไหมจากเมืองนนท์บางใหญ่ใหม่ไปเมืองการใช้เวลาวิ่งครึ่งชั่วโมงถึงคุณไปเคยอยู่นะถนนดีมากครับ
1: ยังไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าคนพูดเยอะ
0: คุณต้องไปนะครับนะครับที่เมืองการกับร้านแม่ช้อยหลายร้านเลยครับ
1: ร้านเปิดร้านเปิดร้าน
0: ในไรผัดไส้ไม่มีเส้นนะอร่อยมากชิ้นเด้ง
1: สุนทรภูมิสุนเน
0: รุ่นกล้วยผัดไทยก็อร่อยมากผัดไทยไม่มีเส้นนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็บอกอย่าไปใช้ไร้เส้นเพราะว่าเขาเปิดผัดไทยไม่มีเส้นแต่สมัยก่อนนะครับ
1: มีอาหารแกงโป่งแกงป่ามี
0: รสอร่อยป่าเขาอร่อยใช้กะปิมอนนะครับอร่อยมากแล้วก็ขนมเปื้อนยวนเขาก็อร่อย
1: ครับ
0: ทอดมันปลากรายเขาก็ดีครับดีมาก
1: จังหวัดอาหารอร่อยเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็เจ้านายเสด็จก็ไปเสบยที่ร้านซุนเทงเป็นประจำครับอร่อยถึงที
1: ่ตรงลาดย่านะ
0: ตอนนี้เจ้าพ่อเขาไม่ได้อยู่ลาดย่าเขาอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำอะไรตรงนั้นนะครับอยู่ริมแม่น้ำเลยเพราะนั้นผมไม่ทำข่าวเอชาเซโวนะครับก็ได้อาศัยกำนันผลจิตัวเนี่ยเขาทำเมืองแร่อยู่ในชาวซาเซโวผมได้เป็นคนสามารถเข้าไปได้ถึงซาเซโวเลย
1: คุณฟังถามมาว่าสวัสดีค่ะน้ำปลายี่ห้ออะไรนะคะ
0: น้ำปลาที่แม่
1: สีเทา
0: แม่สีเทาไม่มียี่ห้อครับเขาทำเองยายสีเทานี่เขาทำเอง
1: เขาอยู่บางเสร่ยายสีป้าสีเทาเนี่ยเขาเป็นเปิดร้านอาหารเมื่อก่อนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยด้วยวัยนะแต่ก็ขายมั่งไม่ขายมั่งแต่ว่าน้ำปลากระตักใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: น้ำปลากระตัก
1: แต่ว่าจะทำเอง
0: อันโชวี่จะทำอร่อยมากกราบเรียนนะฮะเสาร์อาทิตย์มานะครับมันจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วมันอร่อยจริง
1: คือคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ท่านถามว่าหาซื้อได้ไหม
0: ไม่มีขายก็เราไปเอากับแม่สีเอาก็ละครับเขาก็เศรษฐีประจำในตลาดทั้งหมดเนี่ยในสุเรนะเป็นของแม่สีเทาคนนะครับเขาเศรษฐีไม่มีลูกเลยครับ
1: ไม่จะไม่หมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดร้านแล้วถูกไหม
0: เอาจุ่มมากแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มากครับไปเผาชายมา75เต็งเด็กกับผมนั้นผมอยากให้ลองกินน้ำปลาที่เขาหมักเองทำเองฝีมือชาวบ้านเมืองชนบางสุเร
1: ครับ
0: มันพูดยังไงล่ะครับคุณต้องมากินเองอ่ะผมว่ามันอร่อยอย่างน้ำปลาที่มียี่ห้อผมคนเมืองชน
1: คุณฟังเอสเอ็มเอสมาถามว่าไม่ขายเลยคะไม่ได้ขายฮะแต่ว่าร้านไม่ช้อยโดยหลวงของอาสันตีเนี่ยของอาจารย์สันตีเนี่ยเขาไปเอามาแล้วก็มาทำอาหารให้ทานถ้าอยากลองทานก็ไปเสาร์ที่นี้มีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายนะอาจารย์เนาะ
0: มันจะขายได้ยังไงมันได้มันน้อยคุณเกียรติแต่ยายสีเทาก็บอกเขาคงยืนยาคุณปลาครับเพื่อนคุณยี่ว่าเดี๋ยวเรียนเชิญคุณว่ามานิดนึงนะผมพูดเพราะวันนี้มันครบ17ปีที่ร้านเมื่อเช้าที่ผมไปทำบุญเลี้ยงวันเกิดของร้านเนี่ย17ปีก็มีพระมาเยอะคนลูกหลานทุ่งมากันเยอะแยะนะครับเพื่อนคุณว่าครับมาครับก็เป็นวันที่อยากจะเล่าอะไรดีๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าผมถือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนี้เป็นครอบครัวเดียวกับผม
1: ครับ
0: รักผม
1: FM 99ครับ
0: FM 99เดี๋ยวอสมททำมาตั้ง20กว่าปีนะคุณเกียรติ
1: ใช่22ปีแล้ว
0: แล้ว22ปีแล้วครับเดียวนะคุณเกียรติ
1: จะไป47อ่ะ
0: ใช่คุณสมเกียรติน
1: ะฮะฉะนั้นคืออาหารน่ะที่แปลกที่มาจากต่างจังหวัดที่มาจากแหล่งที่อาจารย์เขาทำรายการมาถามพิสูจน์ทำนู่นนี่นั่นพวกเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาที่ร้านเพื่อที่จะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่50ปีที่แล้วไม่ได้กินไม่เคยกินก็ได้กินนะจากร้านที่อาจารย์เขาทำ50ปี
0: ได้ครับคุณเกียรติ
1: ทำรายการนะรายการไปก่อนนะโอ้ยมีอาจารย์สันติเนี่ยลุยไปทุกที่
0: ครับ
1: ลุยไปทุกที
0: ่ตอนนั้นยังหนุ่มเลยนั่นหนุ่มเยอะ

0: นี้ไม่ไหวแล้วครับผมก็
1: ไ
0: ม่รู้นะ
1: ไม่ไหวก็ยังไปอยู่เรื่อยๆเนี่ย
0: ผมนั่งในรถอย่างเดียวคุณยิ่ว่าขับรถไปหรือไม่ก็พี่ผัดขับรถไปก็ไปกันนะครับไปกันเรียกว่าคนเห็นแล้วตกใจคุณยิ่ว่าครับเชิญนิดนึงพูดถึงเรื่องวันนี้ร้านแม่ชอยเดือนหลวงครบ17ปีเมื่อเช้าเลยสมบูรณ์เรียนพระกันเอาละครับคุณยิ่ว่าจะพูดอะไรก็พูดกับคุณยิ่ว
1: คร
0: ับ
1: พี่ว่าCongratulationsนะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เหยียบค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยครับ17ปีแล้วเร็วๆเน
2: า
1: ะ
2: เป็นสาวอ้อแล้วค่ะเป็นสาวอ้อกำลังจะเข้าเป็นสาวรุ่นเต็ม18
1: แล้ว
2: เนาะค่ะใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับสำหรับครบรอบ17ปี
2: ก็ถามไม่ได้พิเศษแล้วก็แค่ทำบุญเลี้ยงพระนะคะทีนี้เราก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเราเปิดในบ้านนะเนาะในด้วยความในสมัยก่อนที่เราเปิดอ่ะตรงนี้มันยังไม่ได้ขยายถนนคนผู้คนก็ยังไม่ได้พลุกพล่านขนาดนี้ค่ะก็ยังมีคนว่ายังสบประมาทว่าเราจะอยู่กันได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนอาหารที่เราออกแบบมันขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้เราอยู่มาได้17ปีเราก็มีความภูมิใจว่าอ๋อเราก็อยู่ได้เนาะในการที่ทำในแบบของเราต้องอันดับแรกต้องขอขอบคุณแฟนรายการแล้วก็แฟนคลับคุณสันติ
1: FM99
2: ค่ะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะเพราะถ้าไม่ได้ทุกท่านที่สนับสนุนเราก็คงมาไม่ถึงตรงจุดนี้ค่ะแต่ไปขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวตลอดไปค่ะเราคงจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทำในพื้นที่ของตัวเองหน้าบ้านตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นแม่ครัวคงไม่ได้ย้ายไปไหนค่ะเราทำไปเรื่อยๆค่ะ
1: แล้วก็พัฒนาเรื่องราวของอาหารที่แปลกๆอะอีกทีเรียนที่แบบหายากๆไม่ต้องไปทั้งเบตงทั้งเชียงดอยหลวงทั้งเชียงรายทั่วประเทศนะมีไปต่างประเทศก็มีเวลาคนมาจากต่างประเทศก็เอากี่เหรียญแปลกๆมาฝาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่พี่สันติเป็นคนชอบเดินทางนะคะพอเราเดินทางเราเห็นวัตถุดิบอะไรเราก็ขนมาขายเพราะอยากทำอะไรก็ทำอย่างที่บอกค่ะเราทำในความเป็นเรานะคะในแบบตัวเองมันก็คืออยากทำอะไรเราก็ทำได้ออกแบบเองได้อะไรได้ค่ะตอนนั้นวัตถุดิบของที่ร้านจะมีการหมุนเวียนและแปลกๆมาเหนือสม่ำเสมอค่ะพี่
0: ตาตรงนี้ใจจริง
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ้าอย่าง
2: ค่ะที่สันติอยากให้พูดถึงน้ำปลาของแม
1: ่ไม่คือมีคุณผู้ฟังเอสเอ็มเอสมาว่าอยากจะขอซื้อน้ำปลา
2: อยากจะขอซื้อน้ำปลาตรงนี้ยากค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คุณน้ำจริงๆเขาชื่อป้าค่อมหรือป้าค่อมนะคะเพราะว่าเจ้าของร้าน
1: ร้านสีทอง
2: เป็นของพี่สาวชื่อพี่สาวค่ะก็เลยตั้งเป็นชื่อร้านแต่ตัวคนที่ทำดำเนินการนะรู้สึกจะชื่อป้าท่อมนะคะชื่อป้าท่อมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนที่เขายังเปิดร้านเขาก็มีบ่อหมักน้ำปลาอยู่หลังบ้านซึ่งครั้งหนึ่งพี่สันติเคยไปถ่ายรูปและเขียนลงในเปิดพิจารณาจะที่ผู้จัดการกับสยามกีฬานะคะในสมุนโนนะคะแล้วก็จะถ่ายเห็นว่าบ่อที่เขาหมักเนี่ยหมักยังไงปลาที่เขาใช้อะไรฮะเขาบ่อหมักเนี่ยเขาก็จะหมักมีเป็นหลายบ่อแล้วมันถ้าจำไม่ผิดมีประมาณ3บ่อมั้งคะทีนี้ระยะการหมักของเขาอะบอกว่าด้วยความทำแบบชาวบ้านที่เขาทำถึงแบบไม่ได้รีบขายนะคะมันก็พอเราเดินผ่านไปนิดนึงมันก็จะได้กลิ่นหอมเลยค่ะพี่แล้วเขาก็เอามาต้มหรือมากลั่นว่าจำไม่ได้นะตรงนี้นะคะพอตอนสมัยที่เขาทำตรงนั้นอย่างนั้นเขาก็มีขายสามารถไปขอซื้อหน้าบ้านได้หน้าร้านได้
1: ในยุคนั้
2: นในยุคนั้นณปัจจุบันร้านนั้นเขาไม่ได้เปิดขายเพราะตั้งแต่ป้าทอมเนี่ยไม่สบายใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้สูตรของเขาเนี่ยให้ญาติกันนะคะทำให้พอมาในญาติกันให้ทำให้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะมาขายได้นะคะเขาก็จะพอแบ่งแค่เพื่อนกันพี่น้องกันพอกินค่ะฉะนั้นซื้อได้ยากหน่อยอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าไม่จะขายหรือเปล่าไม่ได้ขายนะแต่ว่ามันทำเป็นอาหารให้กินเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าอยากทานว่าอร่อยไหมอร่อยจริงไหมนะฮะไปทานได้ที่ไม่ช้อยโดยหลวง
2: ใช่ค่ะยิ่งน้ำปลาพริกเนาะที่มันก็จะได้น้ำปลากลิ่นน้ำปลาจริงๆเพราะว่าถ้าเราใส่ไปในอาหารเนี่ยมันก็เจือจางอะค่ะแต่ถ้าน้ำปลาพริกเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดจัด
1: ได้เลยครับ
2: นะคะ
1: ต้องพักสักครู่แล้วขอบคุณพี่หวามากแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: คร
1: ับ กันนะครับเรามากินน้ำปลาหวานกันหน่อยอาจารย์น้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โลตัสโอเยอะไปหมดซื้อได้เลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีนะจ๊ะเนาะอร่อยจริง โอเคพักสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color Life ครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: 99 on tour
6: จังหวัดตากดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักไม่ว่าจะเป็นขุนเขาทะเลหมอกน้ำตกหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและอบอุ่นทำให้ตากเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากคืออุ้มผางซึ่งมีไฮไลท์สำคัญอย่างน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทองและวิวทะเลหมอกสุดอลังการรวมถึงตลาดริมเมยที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมาได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะจังหวัดตากจึงไม่ใช่เพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติความสงบและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาหากใครได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งเชื่อว่าจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
10: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
1: กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับวันนี้คุยกับอาจารย์สันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำและผมสมเกียรติครับพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของร้านแม่ช้อยโดยหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโอของ FM 99 Color of Life นะครับเพราะว่าจะมีอาหารแปลกๆให้ทานประจำแล้วก็ปีนี้วันที่9เดือน9เนี่ยครบรอบ17ปีนะครับเปิดตั้งแต่ร้านเล็กๆเล่าให้ฟังกันไปนะครับคุณผู้ฟังเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับ4689899จัดรายการร่วมกันนะครับก็เล่าให้ฟังไปแล้วตอนนี้เอสเอ็มเอสมานะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: จากคุณหมอวชิระรู้จักไหมครับ
0: หมอวชิระจากไหนครับบ้านไหน
1: ชื่อคุณหมอวชิระเขาบอกว่าผมเคยดูแลญาติพี่สันตินานแล้วจากการแนะนำของพี่มานพ
0: พี่สันติ
1: พี่สันติสัญญาว่าจะทำอาหารให้ทานที่บ้านซอยเรวดีย ังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับ
0: มาเลยครับมาทานได้แต่อย่างคุณหมออยากกินอะไรบอกเลยทำให้ทาน
1: นะครับ
0: แต่พี่คุณหมอนี่เรานี่อยู่โรงพยาบาลไหนคร
1: ับ เอสเอ็มเอสมาบอกหน่อยนะครับว่าคุณหมอวชิระอยู่โรงพยาบาลไหน
0: คร
1: ับ นะครับ
0: พี่กุหลาบหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจนะให้ท่าน SMS เข้ามาอีกทีแล้วกันนะครับ
0: มีครับคุณหม
1: อสุกี้โบราณกับสุกี้ไม่โบราณต่างกันยังไงครับ
0: โอ้ต่างกันเยอะเลยครับ ุกี้โบราณเนี่ยผมต้องบอกเลยจ้ะเกี๊ยวไทยเคยกินมั้ยผมกินตั้งแต่เขาสมัยอยู่หน้าโรงละครอยู่แถวเจริญกรุงนะโรงละครเฉลิมนครหรืออะไรนะครับอันนี้อร่อยจริงๆเป็นสุกี้ที่เขามาจากไหลําเนื้อหมักนี่อร่อยมากๆเลยครับปัจจุบันนี้เกี๊ยวไทยก็ยังมีนะครับ
1: ที่เปิดที่อาจารย์ไปทานที่เรียบด่วนใช่ไหมฮะถนนนวมิน
0: ทร์เชิงสะพานปิ่นเกล้าก็มีนะนั่นนะฮะก็มาอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนใกล้กับเชนโกกุ
1: ร้านคุณเต๋อ
0: สุกี้ใหม่นี่นะครับมันไม่ใช่แบบไหหลำแล้วมันเป็นสุกี้มันจะเป็นการเรียกว่าเป็นกวางตุ้งก็ได้นะครับมันไม่ใช่นะครับสำหรับผมยังชอบกินสุกี้ไหหลำอยู
1: ่คือสุกี้ใหม่ก็โบราณกับสุกี้ปัจจุบันเนี้ยที่เด็กวัยรุ่นกินกันคือสุกี้ปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่เต้าหู้ยี้เหรออาจารย
0: ์ไม่ใส่
1: ถ้าเป็นสุกี้โบราณเนี้ยต้องมีเต้าหู้ยี้ใช่ไหม
0: ใช่เลื่อนเพชรอีกร้านหนึ่งขึ้นได้ครับเลื่อนเพชรนี่ก็เป็นสุกี้ไหหลำโบราณคร
1: ับ
0: อร่อยผมก็ยังกินอยู่เป็นประจำพวกเว้นอยู่นะครับไม่เยี่ยวไทยก็เลื่อนเพชรนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมไปกินเลย
1: มีตาเปิดเน
0: า
1: ะ
0: อะไรอีกร้านนะก่อนอยู่ที่สาทรเกียวอันหรืออะไรอันนั้นนะเรืองกินมันนี่ก็ย้ายไปถนนพระราม3แล้ว
1: อ๋อเรือนเพชรกับเอี้ยวไถนี่คล้ายกันใช่ไหม
0: ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าทางคุณอาฮะชื่อคุณอาเขาจะมีไข่ตอนไหหลำด้วยอันนี้พิเศษเอี้ยวไถไม่มีเรือนเพชรไม่มีไก่ตอนไหหลำ
1: ครับ
0: ผมเมื่อกินกันเขาเป็นประจำเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปแต่ก่อนเขาอยู่ตรงถนนสาทรมียาบิวพระราม3ครับนี่เป็นสุกี้ไหหลำโบราณนะครับอยากให้คนรุ่นใหม่สมัยนี้ไปลองกินดูนะถ้าว่าจะชอบหรือไม่ชอบจะผมบอกกันไป
1: มาแล้วครับคุณหมอ
0: ครับ
1: คุณหมอวชิระนะครับคุณหมอเป็นสุกุหลาบค่ะ
0: ต่อนึกแล้วเลยสุกุหลาบรุ่นไหนครับ
1: รุ่น91
0: โอ้ย91นะหลังใกล้ๆกับคุณตา
1: จำอยู่ที่รามาธิบดี
0: อ๋อเป็นหมอทางด้านไหน
1: พัฒน์ถามนะครับเป็นหมอรามแล้วก็อยู่ที่วิชัยยุทธด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบปัสสาวะครับอาจารย
0: ์อ๋อเหรอครับดีครับขอดียินดีครับวชิระขอบคุณครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับว่าจะมากินข้าวก็มากินแล้วนะครับมากินฝีมือผมนะครับลองดูว่าไหวไม่ไหวนะครับ
1: อันนี้สุดท้ายละน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทยหรือคนจีน
0: ไม่ใช่ลึกลับนี่นะครับลึกเข้าไปเป็นสัก 4-5,000 ปีเนี่ยเป็นของกรีกโบราณคนกรีกโบราณเรียกน้ำปลาว่ากระห่มกระล่อมหรือกระห่มอะไรในภาษาโบราณนี่นะครับเขามีหมักเป็นไหเลยเนี่ยนะครับแล้วก็โด่งดังมากนะครับเป็นสินค้าของพวกกรีกโบราณ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ของความรู้นี่ไอ้น้ำปลานี่คนจีนเขามีคนไทยก็มีผมไปทำข่าวสงครามในเวียดนามฟูกวกเกาะฟูกวกอ่ะที่มันเขมรน่ะอ้างมันว่าเป็นของมันแต่มันไม่ใช่ของยวนเขานะครับปลาฟูกวกนี่อร่อยมากผมเคยไปกับสมททำทัวร์กันนะฮะเราเวียดนามซื้อน้ำปลาฟูกวกมาใส่มาพอถึงบ้านโอ้เราได้กินน้ำปลาฟูกวกนะฮะก็ฟูกวกที่ไหนได้ว่าเปิดมาแตกหมดเลยเสียดายเลย
1: โอเคนะฮะก็ยังแฟนรายการที่บอกมาว่าถ้าอยากกินน้ำปลาก็ต้องไปที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงครับไม่ม
0: ีมาเลยนะสาวทิพย์มีจะหมดแล้วนะของสีเทาก็เนี่ยนะจะหมดแล้วนะรีบมาทานเลยนะครับ
1: นะฮะข้าวต้มปลาในหนองอยู่ตรงไหน
0: อ๋อในหนองนี่ก็อยู่ระยองนะฮะแต่ตอนนี้ขายดีมากเลยที่ระยองนะครับขายกลางคืนตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงสามย่านคุณไปสามย่านนะตรงข้ามกับคิชจักรเนี่ยคิชจักรตรงสามย่านเนี่ย
1: มี
0: ข้าวเปิดเบลเลอร์อร่อยเขายืนยันการันตีอร่อยปลาเขาสดจริงๆทุกอย่างแล้วในหนองเนี่ยเขาลงมือทำเองเขามีเมียชื่อแม่พริกหรืออะไรทำไปได้เป็ดเนี่ย ป็นคนแม่แม่กันเป็นเพื่อนกับพี่ผัด
1: ครับ
0: นี่เก่งจะรู้เมียเขาวันนี้วิ่งลัดทอนเก่งนะครับวิ่งเก่งมากมากเลยครับไปกินเลยนะครับผมแนะนำที่ไปกินปลาเขาปลาเขาสดมาแล้วเขามีเรือหาปลาเองจากระยองนะครับนั่นต้องคุยกับพี่ผัดโอ้ยปลามันสดมากนะเอสามันไปกินปลาเก๋าเขามีปลาหลายชนิดเจออยากเข้าไปที่ร้านเขาเลยแนะนำไปครับจะมีเป็น
1: เดี๋ยวแวะไปดูเลยไปถ่ายรายการหน่อย
0: เปิดไปยัง
1: ยังเลยว่าจะไปยังไม่ได้ไปสักที
0: คุณนุ๊กพี่ต้องไปนะแล้วท่านดูชม
1: ต้องบอกพี่ปัดไหมครับบอกพี่ปัดก่อนไหมหรือว่าโทรไปเลย
0: บอกพี่ปัดดีกว่า
1: โอเค
0: เขาเซียงไอ้เจ้าน้อง
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พรุ่งนี้คุยกัน
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยนะไม่ใช่เอาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวทิ้งไม่ได้จริงๆขอแนะนำคาชิว่านะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าโอ้โหดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับมันยังมีไอเทมลับของสายเฮลตี้นะฮะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะฮะสำหรับที่จะเขาเรียกหุงข้าวแบบข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อนะข้างในเขาเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานบอกได้เลยนะครับว่าความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะหรือไม่ก็โอ้ยเนี่ยนึ่งอาหารแล้วก็ทำเค้กก็ได้ด้วยจบในหม้อเดียวครับตั้งแต่ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมอกครับได้รับมอกด้วยแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มจากราคาโปรโมชั่นนะครับราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะย้ำนะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับเป็นทั้งที่คีบอาหารนะแล้วก็ตัวตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทราคาตอนนี้นะครับจะบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะเสียดายโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปก็ต้องช็อปมาเนียนะครับรีบเลยนะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะต้องบอกก่อนนะหมดแล้วจะเสียใจซื้อไม่ทันนะฮะอันนี้ดีจริงๆวันก่อนนี้ผมเจอศิลปินเจอคุณเป๊กสัญชัยเจอคุณโอ้เจอกลุ่มใหญ่เลยคุณอัญชลีเจอคุณอุ้ยรวิวันเจอคุณแอดคาราบาวอย่างนี้นะฮะเขาจะมีคอนเสิร์ตกันนะฝากเป็นคอนเสิร์ตการกุศลก็เลยฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Family Forever นะ In Concert เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่เรียกว่าแห่งปีเลยเพราะรวมศิลปินเกือบร้อยเนาะรวมไว้นะศิลปินคุณภาพทั้งนั้นเขาจะจัดเป็นครอบครัวคือจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปชมนะครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตใหญ่มากครั้งนี้ Family Forever Concert ลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับอันนี้จะมีศิลปินผมว่าเป็นร้อยแหละนะจัดกันเพื่อที่จะนำรายได้มอบการกุศลนะครับพบกับศิลปินเขาเรียกว่าระดับตำนานและศิลปินคุณภาพจากหลากหลายยุคนะมารวมตัวกันเนี่ยนะเพราะนั้นใครอยากดูเขาบอกว่ารายได้เนี่ยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาจะมอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนนะครับโครงการด้านการศึกษาแล้วก็การวิจัยการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยวันอาทิตย์ที่20กันยาใกล้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยานี้เวลาบ่าย2โมงนะครับที่หอประชุมมหิดล สิทธาคารนะครับที่ศาลายานะครับราคาบัตร

0: ตระกูลด้วยเป็นศิลปินไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการกุศลนะครับไปชมกันเยอะนะครับวันที่20กันยาบ่าย2โมงที่มหาลัยมหิดลศาลายาครับเอาละครับตอนนี้ก็มี SMS มาไหมครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะว่ามี SMS เข้ามาอีกไหมร้านหน่องอยู่ร้านหน่องเป็นข้าวต้มปลาจากระยองนะฮะแล้วก็ไปขายอยู่ที่พัทยาระยองแล้วตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพก็ไปตรงอาจารย์บอกเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปแล้วไปดูในกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99ที่ไปดูเข้าไปในเพจของ FM 99เราจะมีร้านอาหารเยอะมากนะหลากหลายร้านเหลือเกินนะครับไปดูได้เลยนะครับทุกวันศุกร์เวลา 1:00 นตรงเข้าไปดูได้นะครับขอดู SMS หน่อยทันไม่เอ่ยทันไหมทันนะครับดู SMS หน่อยอีก1 SMS อ๋อเข้าไปดูในเพจของ FM 99นะครับนะฮะ SMS มาร้านที่อาจารย์บอกผมไปกินมาแล้วครับทั้งเอี่ยวไทยเรือนเพชรแล้วก็กวนอานะฮะอันนี้เป็นร้านสุกี้โบราณนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องเล่าต่างๆจากอาจารย์สันติศิริวิมลไม่ชอบนั่งลำและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์วันนี้เวลาหมดนะครับสวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ฟัง Active Radio ไม่

า 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามายึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

0: เบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์ช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนทันทีหลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร
6: 02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะครับอยู่กับในวาพิสารห้ามรอประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Technofly นะครับ Technofly เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM99 ทางเว็บไซต์ FM 99คือ radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99ที่ radio ใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็รบกวนด้วยดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับ FM 99ที่ radio เนาะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยทักทายก็SMS 4689899นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูทาง YouTube FM 99ที่ Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในนั้นได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับผมมาอัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแต่บอกกันเลยว่าวันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเยอะข่าวที่ไม่มีใครอยากฟังเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆของ Nintendo ด้วยนะครับก็คือเอา Nintendo กันเลยละกันเพราะมันเป็นปัญหาที่เจอจริงๆมันไม่ได้เจอในไทยที่เดียวนะเจอทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ผมเห็นโพสต์เนี้ยเริ่มมีการโพสต์กันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือผู้ใช้ Nintendo Switch 2ในบ้านเราอยู่ๆก็พบตัวเครื่องแจ้งว่าเครื่องเนี่ยโดนแบนและเป็นแบบรหัสตามโค้ดเนี่ยมันคือแบนถาวรด้วยหลายคนก็งงว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายคนก็ยืนยันที่เขาโพสต์ที่เขาเจอว่าเขาไม่เคยไปเล่นเถื่อนเลยนะเพิ่งซื้อเครื่องมาแค่ไม่กี่อาทิตย์เองอะไรเงี้ยตลับก็เล่นอยู่เกมเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เอ๊ะตอนแรกก็มีคนเข้าไปพยายามช่วยแบบเอ้ยเคยทำนู่นทำนี่ไหมไปซื้ออะไรอ่ะออนไลน์ Nintendo Switch ออนไลน์แบบที่แบบแชร์บ้านแล้วแบบผิดกฎหรือเปล่าเคยมุดนู่นนี่นั่นไหมเขาก็ยืนยันแบบหลายคนก็ยืนยันว่าไม่เคยเนี่ยเล่นอยู่ตลับเดียว2ตลับนี่แหละเออก็เล่นแค่ Mario Kart ที่บัดเดิลมากับอีกอันนึงที่เขาเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำอะไรผิดกฎเลยอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมีคนไปเจอว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดแค่ในไทยมีคนไปเจอแบบในต่างประเทศรอบข้างบ้างมากหลายที่ใน Reddit ก็มีคนโพสต์ว่าอยู่ๆก็ขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมาวันนี้เอาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก่อนก็คือทางด้านของ Cinex นะครับ Cinex ก็ออกมาประกาศแล้วเรียบร้อยว่าตอนนี้ทางด้านของ Nintendo ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของafter service บางอย่างที่เกี่ยวเซิร์ฟเวอร์เขาอะไรเงี้ยเครื่องไหนที่เจอ Nintendo Switch 2ที่ขึ้นว่าโดนแบนนะครับCinex บอกให้ทำการลองรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออีกทีนึงแล้วลองเข้าตัวที่เป็นตัว eShop ดูว่าเข้าได้ไหมนะครับถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าถูกปลดล็อกเหมือนว่าเขาแก้ไขแล้วเป็นบั๊กง่ายๆคือเหมือนกับเป็น error หลังบ้านของฝั่ง Nintendo แต่ถ้าเกิดใครยังเข้าไม่ได้นะครับก็ให้ติดต่อไปได้2ช่องทางก็คือทางด้านของ Nintendo Consumer Support บนหน้าเว็บของ Nintendo ประเทศไทยหรือจะติดต่อไปที่ Cinex Care ก็ได้นะครับโทร1251เสร็จแล้วก็กด2นะครับก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดจะติดต่อทั้ง2ช่องทางนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีเตรียมตัวไว้ก็คือเรื่องของ Serial Number ตัวเครื่องแล้วก็จด Error Code ที่พบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อได้แจ้งอะไรเงี้ยเขาจะมีทำแจ้งสรุปก็คือปัญหาตอนนี้ Nintendo ยังไม่ออกประกาศยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแหละว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าอ้างอิงกับพี่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่าง Cinex ออกมาประกาศอันเนี้ยก็น่าจะชัดเจนประมาณนึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของบริการหลังบ้านที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับประมาณนี้ก็น่าจะไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่าห่วงอะไรไม่น่าห่วงอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีละก็จริงๆมันมีกระแสข่าวเตือนมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่า Samsung เขาเตรียมปรับ

คาจำหน่ายของสมาร์ทโฟน Samsung นะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับทีนี้หลายคนก็อ่ะเราพอตอนแรกก็ไม่มีรู้ว่าปรับขึ้นเท่าไหร่ปรับขึ้นรุ่นไหนไม่มีกระแสข่าวบอกจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ก็เริ่มมีโพสต์หลุดออกมาว่าแบบโอเคหลักๆที่จะปรับขึ้นรอบนี้จะเป็นในส่วนของตัว Samsung Galaxy A Series ทั้งหมดที่วางจำหน่ายอยู่ที่ยังวางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือตั้งแต่A075G, A174G, A175G, A275G, A375G แล้วก็ A575G นะครับซึ่งราคาที่จะปรับขึ้นเนี่ยมันสัดส่วนไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าจะปรับขึ้นสูงสุดถึง 7,000 บาทถ้าให้ไล่นะครับเริ่มจากล่างสุดขึ้นไปนะเริ่มจากตัว Galaxy A07 ซึ่งมันจะมีผลวันนี้ก็คือมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่7กันยายนนะครับก็ถ้ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดไปซื้อในห้างไปซื้อในช็อป Samsung อะไรเงี้ยน่าจะขึ้นราคาไปหมดแล้วแต่ถ้าที่ผมเช็คบนออนไลน์อย่างพวก Shopee Lazada ยังราคาเดิมรวมถึงตามพวกร้านตู้ร้านส่ง NASA อะไรเงี้ยก็ยังขายราคาเดิมอยู่เข้าใจว่ายังเป็นรถเดิมแต่ว่ารถใหม่คงเปลี่ยนแล้วนะครับก็อย่างตัว Samsung Galaxy A075G นะครับแต่เดิมเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาเลยคือ RAM 4 Storage 64เดิมเนี่ยมันราคาอยู่ที่เอาราคาห้างนะมันอยู่ที่ 5,599 บาทราคาใหม่ปรับขึ้นไป700อยู่ที่ 6,299 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยอดนิยมคือตัว RAM 6 Storage 128ปกติตอนที่เขาเปิดราคาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ 6,999 บาทรอบนี้ปรับขึ้น 2,000 เป็น 8,999 บาทนะครับส่วน Samsung Galaxy A17ปรับขึ้น 2-3,000 บาทตัว RAM 4 128เดิมเนี่ย 5,999 ปรับขึ้น 2,000 เป็น 7,999 แต่ถ้าเกิดเป็นตัว RAM 8 Storage 128เดิมเนี่ยราคาที่เปิดไว้คือ 6,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 3,999 นะครับถ้าเป็นตัว A175G ก็บวก 3,500-5,000 ก็คือตัว RAM 8 Storage 128เดิม7,499 บวกไป 3,500 คือขึ้นราคาไปอีก 3,500 อยู่ที่ 19,999 บาทส่วนตัวสตอร์เรท256เดิมเนี่ยเปิดราคาไปที่ 8,999 ราคาใหม่บวก 5,000 13,999 เราได้เห็น A17 ในราคา 13,000 อ่ะคุณยังมีใครเชื่ออีกไหมว่าแรมแพงเป็นเรื่องแบบอุปโลกขึ้นมา A275G ราคาเปิดนะราคาเปิดราคาตั้งตอนนั้นSamsungเปิดไว้ที่ 19,999 บาทราคาใหม่ปรับขึ้น 2,000 เป็น 12,999 บาทนะครับ A375G ตอนราคาเปิดหลายคนก็บ่นว่าแพงขึ้นน่ะแต่เดิมมันเปิดแค่ 1,900 ราคาตอนที่ตอน A27 อ่ะเนาะพอเป็น A37 ขึ้นตอน A36พอเป็น A37 กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 13,999 แต่ว่าราคาใหม่บวกไป 4,000 นะครับ 17,999 มันคือราคาของ A57 เดิมเลยอ่ะสำหรับ A37 ส่วน A57 บวกขึ้น 3-7,000 บาทตัวเริ่มต้นที่ปกติจะมีขายเฉพาะออนไลน์นะครับก็คือ RAM 8 Storage 256เนี่ยราคาเปิดตอนแรกคือ 16,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้ปรับขึ้น 3,000 นะครับเป็น 19,999 ตัว RAM 12 Storage 256เดิมเนี่ย 17,999 บวกไป 5,000 ราคาใหม่เพิ่มอีก 5,000 เป็น 22,999 และตัว RAM 12 Storage 512 GB นะครับเดิมเปิดอยู่ที่ 29,999 หลายคนก็บ่นแพงแล้วราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 7,00027,999 บาทราคานี้ไม่ต้องสืบเลยซื้อ S26 FE คุ้มกว่าแน่ๆแค่เป็นรองเรื่องความจุแต่คุ้มกว่าแน่ๆในแง่ของสเปคโดยภาพรวมแต่นั่นแหละปรับราคาขึ้นนะครับก็เหมือนที่เคยบอกแหละว่าอย่าชะล่าใจว่ามือถือบางรุ่นที่มันเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วมันจะคุ้มค่ากว่ามือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเพราะมันจะเป็นราคาเดิมเพราะจริงๆเขาราคาขึ้นนะครับเขามีการขยับราคาขึ้นไปแล้วก็แจ้งทราบตามนั้นนะครับผมนะฮะ

อ่ะเราพูดถึงราคาขึ้นก็ตัว Counterpoint นะครับ Counterpoint เป็นเหมือนบริษัทที่รวบรวมสถิติเกี่ยวด้านการตลาดอะไรเงี้ยนะครับเขามีการรวบรวมว่าไอ้ราคาสมาร์ทโฟนที่วางจำหน่ายขึ้นโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในปี2026นี้นะครับโดยที่สถิติที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าเอาราคาเฉลี่ยโลกนะครับของทั้งโลกเอาเฉลี่ยโรงงานทุกมุมเอาราคาทุกภูมิภาคมาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าราคาสมาร์ทโฟนในปี2026แพงขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ประมาณ 15% แต่ถ้าเกิดแยกเป็นตามภูมิภาคนะครับในโซนอินเดียอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาอะไรพวกนั้นโซนนั้นนะครับจะเฉลี่ยแพงขึ้นเยอะที่สุดเลยอยู่ประมาณ 21% แล้วก็ในโซนบ้านเราคือเอเชียแปซิฟิกราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 19% นะครับแต่ว่าถ้าเอาทั้งโลกเฉลี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 15% ก็ไม่ได้ขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเนาะตามนั้นนะครับหมุดหมายสัปดาห์นี้สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของงาน Apple นะครับSurprise and Shy นะครับเขาจะมีขึ้นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนี้นะครับตอนคือจริงๆมันคือตอนเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับก็ล่าสุดเป็นทางด้านของ Mark Gurman นะครับจัดว่าเป็นเทียร์1ข่าวลือ Apple แล้วกันMark Gurman แห่งสำนักข่าว Bloomberg นะครับออกมารายงานว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับในช่วงประมาณ1ปีนับจากนี้ที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับ iPhone นะครับแล้วก็ที่เป็นพวกอัคเซสซอรีของ iPhone หรือว่าสินค้าที่ใช้งานร่วมกับ iPhone ทั้งหมดนะครับเขาเริ่มMark Gurman บอกว่าในงาน Surprise and Try นะครับที่จะมีขึ้นในคืนวันพุธนี้นะครับiPhone ที่จะเปิดตัวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone Ultra ซึ่ง iPhone Ultra เนี่ยตอนนี้มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone Duoแต่ไม่ว่าจะเป็น Ultra หรือ Duo มันก็คือตัวเดียวกันเป็นมือถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับสไตล์เดียวกับ4ครั้งแรกของ Apple นะครับในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ตามข้อมูลล่าสุดนะครับก็มาหนอนมาพร้อมกับชิป Apple A Series ตัวใหม่ A20 Pro แล้วก็จะใช้ชิปโมเด็ม Apple C2 ตัวใหม่ C2 นะครับแล้วก็สีซิกเนเจอร์ประจำปีนี้ก็จะเป็นตัวดักเชอรี่นะครับส่วนโทนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปเห็นตัวจริงกันละกันส่วน iPhone Ultra หรือชื่อใหม่ที่หลุดออกมาล่าสุดคือ iPhone Duo นะครับก็เขาบอกว่าราคามาร์คเกอร์แมนบอกว่าราคาเริ่มต้นจะวางจำหน่ายเนี่ยจะสูงกว่า2,000 ดอลลาร์2,000 เหรียญก็ประมาณสัก 65,000-70,000 เริ่มต้นนะจะไม่ถูกไปกว่านี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ในวันคือวันพุธนี้นอกเหนือจาก iPhone 3รุ่นสินค้าอื่นๆที่คาดว่าจะเปิดตัวที่ Mark Gurman บอกก็จะมีในส่วนของตัว Apple Watch แล้วก็เป็นตามข่าวลือก่อนหน้านี้ Apple Watch จะมีทั้งหมดแค่2รุ่นที่เปิดปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดตัว iPhone แล้วมีการเปิดตัว Apple Watch ถ้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันจะมี Apple Watch 3รุ่นก็คือจะมี SE รุ่นเล็กมี Apple Watch Series รุ่นกลางแล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นท็อปแต่ปีนี้ตามข่าวลือแล้วก็ที่ Mark Gurman บอกก็คือ Apple Watch จะหั่นเหลือแค่2รุ่นนะครับก็คือแค่ Apple Watch Series ตัวใหม่ก็คือ Apple Watch Series 12แล้วก็ตัว Ultra จะไม่มีรุ่น SE เปิดตัวใหม่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่า SE จะเลิกขายนะอาจจะไปเปิดตัวทีหลังก็ต้องไปตามดูแต่ว่าจะไม่มีรอบนี้นะครับถ้า Apple Watch Ultra ก็จะเป็นเจน4ละที่จะเปิดตัวนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ทั้ง Series 12ทั้ง Ultra 4ก็จะมาพร้อมกับตัวชิปตัวใหม่S11 นะครับประมาณนี้แล้วก็หูฟังก็จะมีตัว AirPods 5ซึ่งก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนกับ AirPods 3 AirPods 4ก็คือจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่นย่อย AirPods 5ที่ไม่มี ANC กับ AirPods 5ที่มี ANCแต่ AirPods Pro ใหม่จะยังไม่มานะครับจะยังไม่มาในรอบนี้ที่บอกว่ามีข่าวลือว่าติดกล้องจะยังไม่มาในรอบนี้นะครับขณะเดียวกันมาร์คเกอร์แมนบอกว่าใครที่รอ iPhone 18ตัวธรรมดากับ iPhone 18 E รวมถึง iPhone Air รุ่นที่2ให้ไปรอช่วงต้นปีหน้านะครับมาร์คเกอร์แมนยืนยันว่า Apple จะเปิดตัวในช่วงต้น

0: หน้านะครับประมาณนี้เช่นเดียวกันกับตัว Apple TV รุ่นใหม่หลายคนรออยู่เพราะว่ารุ่นปัจจุบันขายมาหลายปีละและแถมราคาขึ้นไปด้วยนะครับแต่มาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple TV จะยังไม่เปิดตัวในปีนี้จะไปเปิดตัวในปีหน้านะครับหมายว่าตัว Apple TV รุ่นใหม่รวมถึง HomePod รุ่นใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เห็นอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็จะยังมีข่าวลือของตัว iPhone Ultra ที่เป็นมือถือจอพับเนาะนะครับอันนี้หลายคนอาจจะพอเห็นข่าวมาแล้วมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ Apple กำลังประสบปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัว iPhone Ultra ก็คือเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับเขาสามารถโรงงานผลิตเบ็ดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสามารถผลิตได้ต่อวันเนี่ยไม่กี่ร้อยเครื่องเท่านั้นเพราะนั้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของการจัดส่งมอบสินค้าซึ่งมันก็จะไปพ้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่มีการระบุว่าiPhone Ultra จะวางจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศก่อนในช่วงแรกนะครับคล้ายๆกับตัวตอนที่เป็นเปิดตัวแว่นตา Vision Pro นะครับก็คือจะเปิดจะขายในสหรัฐแคนาดาก่อนแล้วก็ขยายไปในอังกฤษในออสเตรเลียในยุโรปบางประเทศในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่อยๆขยายไปเพราะว่าเรื่องของกำลังการผลิตด้วยนะครับแล้วก็หลายคนจับตางานเปิดตัวคืนวันพุธนี้ของ Apple เพราะว่าก็จะเป็นเวทีแรกที่ทางด้านของจอห์นเทอร์นัทนะครับที่เป็น CEO คนใหม่ที่ขึ้นแทนทีมคุกจะมารับหน้าที่เป็นแบบ Head Speaker ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากทีมคุกที่สเต็ปดาวลงจากตัว CEO แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่มีการแบบปรับเปลี่ยนภายในนะครับอย่างตัวของ Phil Schiller ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของตัวแบบพวก App Store แล้วก็พวกของการทำอีเวนต์ต่างๆของ Apple ก็ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ลงจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมีผลไปพร้อมกับทีมคุกเลยก็คือมีผลตั้งแต่ตอน31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขายังทำงานอยู่ใน Apple เนาะทำงานเป็นเหมือนกับคือถ้าเอาในตำแหน่งที่เขา job description ตอนนี้ของ Phil Schiller ก็คือจะเป็น fellow แต่ fellow จริงๆถ้าที่ง่ายๆก็เหมือนกับ advisor ตำแหน่ง advisor ให้กับพนักงานที่มาอยู่ในแผนกนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ากับว่ารอบนี้เปลี่ยนถ่ายเลือดแทบจะยกชุดเลยนะของ Apple ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือข่าวที่นำมาฝากกันพยายามจะแบบเก็บรวบรวมสิ่งที่น่าจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่จะไปพักเบรกเนาะสวัสดีคุณวิฟิตแมนนะครับ Galaxy Note 10 Lite โหเก่ามากยังใช้ได้แต่บางแอปไม่เอื้ออำนวยแอปหลักพอได้ไหมเหรอใช้สำรองตอนนี้ Galaxy Note 10 Lite มันได้ถึงแอปมันได้ถึง Android อะไรอ่ะคืออาจจะทั้งหมดถ้าเกิดต้องดูอ่ะว่าใช้เครื่องสำรองมันใช้อะไรบ้างมันก็คือถามว่าใช้ได้มันก็คงได้แหละอย่างน้อยมันยังใช้แอปธนาคารได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคารในประเทศไทยในบ้านเราตามประกาศของธนาคารประเทศไทยก็คือรองรับตั้งแต่ Android 10เป็นต้นไปเพราะนั้นตัวมันถ้าผมจะไม่ผิดมันได้วัน UI 5.1 ก็น่าจะเป็น Android 13ก็น่าจะยังใช้งานได้อยู่แต่สภาพเครื่องสภาพแบตเป็นยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเนาะคุณวิฟิตถามว่าโน้ตบุ๊กเก่าสตาร์ท Windows ไม่ติดเอาไงดีเป็น SSD กะเอาข้อมูลออกถ้าเอาข้อมูลออกก็ถอด SSD มาจำเอาข้อมูลก็ได้นะครับถ้าเอาแต่ข้อมูลจริงๆนะก็เอาไปเสียบเครื่องอื่นแล้วเอาไปจำข้อมูลเอาดูดข้อมูลออกมาก็ได้นะครับดั้มข้อมูลออกมาได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าแต่ถ้าเกิดสตาร์ไม่ติดสตาร์ไม่โดนไม่ติดก็รีแพร์ไหมถ้าเกิดยังต้องการใช้อยู่ก็รีแพร์วินโดว์ก็ได้นะครับแหมไม่ผิดหวังคิดแล้วว่าน้องหงร่อนต้องมานะครับสวัสดีพี่บอสขอท็อป10พรีเมียร์ลีกด้วยค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเอาอีกแล้วนะครับหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะครับคุณก็ไปแต่ก็พูดถึงบอลสักหน่อยแล้วกันก็ยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับชนะเขาสักทีนะครับ นอกเหนือจากได้3แต้มแรกของฤดูกาลแล้วยังยิงขึ้นนำเป็นผลแรกของฤดูกาลด้วยนะครับแล้วก็กัคโปที่เธอล้อวันนี้มันล่อเธอแล้วนะครับโอ้โหลูกแรกจ่ายอย่างงามถือว่ายอดเยี่ยม นะครับอ่ะอันดับ1ยังเป็นแมนซิตี้อยู่เนาะชนะ3นัดนะครับอันดับ2ก็อาร์เซนอลชนะ3นัดเหมือนกันแต่ว่าประตูจริงๆประตูได้เสียเท่ากันด้วยนะบวก5แต่ว่าแมนซิตี้ยิงได้เยอะกว่าแมนซิตี้ยิง7อาร์เซนอลยิง6แมนซิตี้ก็เลยตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่พูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงได้มั้ยดูอาร์เซนอลเชลซีแล้วแบบมันมากว่ะครึ่งแรกนะมันมากบอกว่าเชลซีมีลุ้นอ่ะให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกองหลังให้มันเข้าที่คอทางนี้นะผมว่าเชลซีน่ากลัวมากนะครับแต่อันดับ3ไม่ใช่เชลซีนะอันดับ3คือฮัลซิตี้นะครับชนะ3นัดชนะ2แพ้เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะน้องใหม่ฮัลซิตี้นะครับมี7คะแนนแน่นอนคำถามของน้องหงร่อนมาก็คือลิเวอร์พูลแหละลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ2นะครับมี5คะแนนยิง4เสียยิง6เสีย4ก็รั้งอันดับ6ร่วมกับนิวคาสเซิลนะครับแต้มเท่ากันยิงได้เสียเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันก็อยู่คู่กันไปนะครับส่วนที่ยังกู่ไม่กลับก็น่าจะเป็นสเปอร์ละมั้งเห็นใจเลยยังไม่ชนะใครเลยนะเมื่อคืนก็เสมอนะครับเสมอไปอีกอันก็แอสตันวิลล่าก็น่าห่วงพอกันส่วนแมนยูก็แพ้นัดแรกของฤดูกาลเอ้ยเสมอนัดแรกของฤดูกาลนะครับเสมอเอเวอร์ตันแต่จากใจนะ2ลูกนั้นที่เอเวอร์ตันยิงได้อ่ะยอมเขาเถอะโอ้โหลูกแรกนี่คือพระเจ้าจอนยิงแบบสามเหลี่ยมเสาแรกยัดเข้าไปคือแบบโหดมากลูก2คือปั่นโค้งๆแบบติดโอ้โหโค้งเอาหมดสิทธิ์อ่ะผมไม่นึกไม่ออกเลยว่าลาเมนจะรับยังไงอ่ะลูก2เนี่ยได้เป็นประตูยอดเยี่ยมได้ทั้ง2ลูกเลยอ่ะที่เอเวอร์ตันยิงได้ครับตอนแรกก็คิดว่าแมนยูจะชนะแล้วนะลูกหม่งของเซสโก้เข้าไปนาทีเท่าไหร่86 88ประมาณเนี้ยเออโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมีทีเด็ดนี่ต้องอะไรถ้าเป็นไบไลท์ขายมันก็คือสะสมนาทีบาปอ่ะแต่ว่าพูดถึงบอลนิดนึงแล้วกันนะครับก็กลางสัปดาห์นี้จริงๆมันคือเริ่มคืนพรุ่งนี้นะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเฟสนัดแรกนะครับก็ลงเตะนะครับกลางสัปดาห์นี้เพราะนั้นกลางสัปดาห์นี้ทีมในอังกฤษอย่างพวกแอสตันวิลล่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูไม่ว่างนะจ๊ะต้องลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเฟสนัดแรกนะครับบอกไปก่อนก็ประเดิมคืนพรุ่งนี้ 5:45 นอาร์เซนอลวิลล่าไปเยือนคลับบุ๊กนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคืนเดียวกันอะแต่เป็นตอนเช้าวันพุธ 14:00 แมนซิตี้ไปเยือนปอร์โตถูกป่ะอันนี้ผมเอาเฉพาะในลีกอังกฤษแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ข้ามไปคืนวันพุธเช้าวันพฤหัส 14:00 อันนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูคู่ไหนดีระหว่างอาร์เซนอลไปเยือนนาโปลีหรือว่าลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของอาตเลติโกมาดริดส่วนแมนยูก็ไปลงเตะคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์นะครับ 14:00 เล่นในบ้านเนาะตามนั้นนะครับก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาอีกรอบหนึ่งเผื่อใครลืมหรือหลงไปลืมไปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ่ายทอดทาง TrueVision Now นะยังไม่ได้เป็นใน AS นะครับ AS จะได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มในฤดูกาลหน้าฤดูกาลนี้สิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลยุโรปฟุตบอลทั่วยุโรปยังอยู่ที่ True อยู่นะก็ต้องไปสมัครทาง TrueVision Now เขานะถ้าเกิดใครจะดูนะประมาณนี้นะครับพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยตอบคำถามยาวๆกันนะครับ SMS 468-9899ลงแล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็

0: าจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 99 on tour
3: 99 on tour วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งมีสถานที่ทางธรรมชาติอยู่มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาย่าที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเหงาอำเภอเมืองให้ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข4ทางระนองพังงาได้เลยค่ะภูเขาย่าหรือเขาหัวล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองเป็นภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนักค่ะสามารถเดินขึ้นไปได้เลยค่ะเนินเขาแต่ละลูกมีทางเดินเชื่อมถึงกันเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบในช่วงหน้าแล้งภูเขาย่าจะกลายเป็นหญ้าแห้งมองเป็นสีทองเหลืองอร่ามตาก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนในฤดูกาลใหม่จะมีคนมาเผาหญ้าที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการรักษาและสร้างแร่ธาตุให้กับดินและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนฝนที่ตกลงมาหญ้าใหม่จะแทงยอดเขียวไปทั่วทั้งภูเขาเป็นความมหัศจรรย์ของภูเขาหญ้าอยู่ตรงที่ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหัวโล้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการไปตัดต้นไม้จนโล้นและแนวต้นหญ้าที่ขึ้นเสมอกันราวกับมีคนมาปลูกไว้นั่นเองค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เหมาะกับการถ่ายรูปของจังหวัดระนองแนะนำให้ไปเที่ยวให้ได้นะคะเพราะการเดินทางมาภูเขาย่าไม่ได้ยากเลยค่ะ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะมันช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าของ Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับช่วงนี้ Acer สัปดาห์ที่แล้วมันเพิ่งมีงาน ASA 2026นะครับ Acer ก็เปิดตัวโปรดักต์หลายๆอย่างมากๆนะครับก็หลายๆอย่างก็มีการอัปเดตบนหน้าเว็บ Acer Thailand แล้วลองเข้าไปดูก็ได้จะมีตัวแนะนำตัวหนึ่ง Acer Switchblade 14น่าสนใจมากแต่กว่าจะเข้าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะโน้ตบุ๊ก14นิ้วน้ำหนักแค่8ขีดนะครับ799กรัมเบาและบางมากวัสดุบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยผสมอลูมิเนียมไม่ใช่ผสมอลูมิเนียมเขาเรียกผสมอะไรวะผสมโลหะอะไรลืมอีกชื่อละนั่นจะเป็นอลูมิเนียมหรอมั้งเออแล้วก็เห็นว่าแววๆว่าราคาเริ่มต้นอาจจะแค่แบบ3นิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะเขายังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็กว่าจะขายจริงกว่าจะเริ่มในต่างประเทศจะประมาณช่วงปลายปีแต่ในไทยเห็นแว่วๆว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะฮะไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย4490นะครับสวัสดีวันจันทร์สวยๆเคาะบอลไปมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูจะลงมาทำไม เออว่ะเอาจริงเมื่อคืนก็แปลกใจตอนที่คาริกเปลี่ยนเอาแรฟอร์ดออกเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีไปดูในช่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น BBC มั้งเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ดอกไม่ใช่ก่อนหน้าดอกก่อนหน้าที่แรฟอร์ดจะโดนเปลี่ยนเหมือนแรฟอร์ดไปส่งสัญญาณให้กับสตาฟข้างสนามว่าเขามีปัญหาสักอย่างนึงเกี่ยวกับแฮมสตริง

แล้วเขาไปจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบบกไม้บกมืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่านะก็เลยทำแต่ว่าแบบแต่ถ้าเกิดเจ็บเขาอาจจะแค่อยากให้เข้ามาปฐมพยาบาลมั้งหรือเข้ามาแบบฉีดสเปรย์ให้มั้งเดานะเพราะว่าตอนเปลี่ยนออกแรชฟอร์ดดูมีอาการว่าแบบเปลี่ยนฉันออกทำไมวะนึกออกปะเออประมาณนี้แต่ว่าหลังเกมคาริก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเออแรชฟอร์ดมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ BBC เขาไปจับภาพตอนที่ผมจำไม่ได้ว่า BBC หรือ Sky Sport เราไปหาเพิ่มให้เขาจับตอนที่ก่อนหน้าที่จะโดนเปลี่ยนออกสักประมาณ5นาที6นาทีอะไรเงี้ยแรชฟอร์ดจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบเหมือนส่งสัญญาณให้ข้างสนามแต่ไม่แน่ใจว่าเครื่องสัญญาณคือไม่ไหวแล้วเปลี่ยนฉันออกหรือแค่บอกว่าเฮ้ยเอาสเปรย์หรือนึกออกมั้ยนักกีฬามันมีสเปรย์พ่นนู่นนี่นั่นอะไรอาจจะเป็นแค่แบบเส้นยึดจะคิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายต้องยอมลูกยิงของเอเวอร์ตันนะ2ลูกคือแบบโอ้โหประตูยอดเยี่ยมอ่ะใช้คำนี้เลยประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้ลูกไหนก็ได้เลยอ่ะลูกไหนก็ได้เลยอ่ะอันนี้ยอมยิงต้องส่งลูกคือแบบใครจะรับวะอ่ะมา SMS ถ้าใครจะส่งได้ถึงตอนนี้40ส่งได้ถึง50แล้วกันนะสำหรับ SMS 4689899นะครับมาตอบทาง YouTube ก่อนคุณออนเซนนะครับสวัสดีครับในบอสสมาร์ททีวี55นิ้วระหว่างตัว Xiaomi S Mini LED นะครับกับตัว TCL Q6C เล่นตัวไหนดีนะครับจริงๆทั้งคู่เป็นแบบ QDmini led แบบ full array ทั้งคู่นะครับถ้าเอาตัว55นิ้วถ้าเอาตัว55นิ้วนะผมเชียร์ Xiaomi S mini led มากกว่าตัว TCL Q6C นิดนึงเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของการทำโซน dimming มันทำได้เยอะกว่าถ้าเป็นตัว TCL Q6C ขนาด55นิ้วเนี่ยในส่วนของ local dimming เนี่ยมันทำได้แค่มันทำได้อยู่ที่180โซนแต่พอเป็นตัว Xiaomi S mini LED อ่ะถ้าเป็นตัว55นิ้วจะทำ local dimming ได้ทั้งหมด308โซนพอจำนวน local dimming เยอะก็เท่ากับพวกของdynamic range มันก็จะดีขึ้นนะครับตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีเอาง่ายๆสำหรับ local dimming แต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นเช่นไซส์75นิ้วเนี่ยอันนี้จะพอกันจะทำได้ประมาณสัก512โซนเท่ากันแต่ถ้าเป็นไซส์55นิ้วตัว Xiaomi TV S Mini LED ทำได้เยอะกว่าเพราะนั้นก็ถ้าไม่ติดเรื่องราคาใดๆผมเข้าใจว่า Xiaomi S Mini LED น่าจะแพงกว่า TCL 6C อยู่นิดหน่อยเพราะ Q6C มันอยู่แค่หมื่นต้นๆอ่ะ13,000บวกลบอ่ะ55นิ้วอ่ะที่แบบใช้โค้ดออนไลน์กันแล้วแต่ว่าถ้าเป็น S Mini LED น่าจะอยู่หมื่นกลางป่ะ15-16ประมาณนั้นก็นั่นแหละถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ S mini LED ของ Xiaomi เหตุผลก็คือ local dimming โซนเยอะกว่านอกนั้นสเปคมันไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยคุณภาพความพันเนี่ยอะไรเรื่องของตัวระบบบริการอะไรทุกอย่างมันเหมือนกันวันนั้นก็ไปเอาชนะได้ตัวจำนวนของโซนของ local dimmingนะครับคุณเซฟไปแล้วสวัสดีครับคุณบอสวันจันทร์คุยเรื่องเข้าไปอยากให้คุณบอสจัดอันดับชิปมือถือตั้งแต่ตลาดร่างยันตลาดเทศมาสัก5ตัวแต่คือคุณจะเอาทั้งตลาดแต่คุณเอา5ตัวแล้วผมจะจัดยังไงอ่ะจัดให้ผมหน่อยหมายความว่ายังไงเหรอคือผมว่ามันไปตามกลไกตลาดไหมหมายความว่าโอเคมันจะมี2ค่ายก่อนถูกไหมคอลคอมMediaTek ถูกไหมจริงๆมันก็ชนเซกชันกันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับโดยเพราะตัวท็อปอ่ะอย่างตัวสนับมาก้อนคอสนับมาก้อน8Elite Gen 5มันก็คือชนกับ Dimensity 9500แหละคือโอเคมันคะแนนเบนช์มาร์กมันจะมีตัวนั้นชนะตัวนี้ชนะแต่โดยศักดิ์ศรีโดยรุ่นมันก็คือตัวชนกันโดยตรงถูกป่ะแต่ว่าของคอคอมอ่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าเพราะว่าอย่างตัวสแตนดาร์ดก้อน8ซีรีส์อ่ะนอกเหนือ8 Elite Gen 5มันยังมีสแตนดาร์ดก้อน8 Gen 5ซึ่งเป็นตัวรองลงมาแต่ก็ยังแรงอยู่มากๆแล้วรองลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดก้อน 8S Gen 4อีกซึ่งมันก็จะนึกออกป่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าของ Qualcomm อ่ะมันจะซอยรุ่นตัวบนน่ะเยอะแต่พอเป็น MediaTek มันจะซอยรุ่นตัวกลางเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดแต่ละเซกเมนต์ควรจะดูชิปอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันดูยากเพราะราคามือถือมันพังไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเงี้ย
ช่วงเลนราคาต่ำกว่า 6,000 ลงไปหรือตั้งแต่ 5,000 เงี้ยก็หาพวกที่ Helio G99 ไว้ถือว่าดี Helio G99 Helio G100 มันคือตัวเดียวกันแหละมันต่างแค่คอคอปน่ะซีรีส์นี้ได้หมดหรือถ้าขึ้นมาถ้าเกิดแบบอยู่ในช่วงเลนประมาณไม่เกิน 8,000 8-9,000 ก็ไปหาพวกชิป Dimensity 7,300 7,400 อย่างเงี้ยเป็นต้นพอเป็นช่วงประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางก็จะเป็นพวกสแนปดราก้อน7 Gen 4หรือไม่ก็ Dimensity 8,300 8,400 ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะคุณนายแอมสุรบุญนะครับใช้จอพับ48ครั้งแรกควรซื้อ Samsung Care พัดไว้ไหม 1-2 ปีดีราคาแอบโหดร้ายจริงๆถ้าถามผมก็ควรนะถ้างบประมาณมีก็ช่วยได้ในหลายเคสช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยทำให้จากหนักเป็นเบาได้เมื่อเครื่องมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ไอเทมเมก่อนรองเท้าด้วย3106ชมแต่ลูกยิงเอเวอร์ตันตั้งใจขยี้ดีแดงเดี๋ยวนะคุณจะเถียงไหมว่าลูกยิง2ลูกของเอเวอร์ตันไม่สวยเถียงไหมเอาเถียงนี้ก่อนคืออันนี้อคติเนาะลงท้ายด้วย6595นะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันโทรศัพท์รุ่นไหนขึ้นราคา 7,000 Samsung Galaxy A57 ตัวความจุ512ครับขึ้นจาก 2,999 บาทเป็น 27,999 บาทก็นั่นแหละแต่ว่า Samsung S26 FE ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าราคาที่เปิดเป็นราคาใหม่ไปแล้วราคาแพงอยู่แล้วนะครับก็แน่นอน S26 FE คุ้มกว่าตัวของ A57 อยู่แล้วเพราะนั้นก็ซื้อ S26 FE ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดยังหา S25 FE ได้ก็แนะนำ S25 FE เนาะนะครับคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ S26 FE คุ้มกว่า A57 แน่ๆถ้าชอบ Samsung นะครับตามนี้คุณครับเคสพี่บอสครับผมผิดอะไรตรงไหนนอนเตะจบเมื่อคืนเช้ามาผมซื้อปลาทูแมวมาให้เพื่อนที่ทำงานมันด่ากับผมผมผิดอะไรทำไมอ่ะทำไมซื้อปลาทูแมวแล้วก็ต้องด่าวะอันนี้ไม่เก็ตมุกอะขออภัยคุณในกุ้งนะครับใช้ iPhone 17 Pro Max ควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็น iPhone 18 Pro Max เทียบข่าวลือให้หน่อยควรเปลี่ยนไหมเห็นบอกว่ากล้องปรับรูแล้วแสงได้จะไหวไหมไหวไหมแปลว่าอะไรเห็น Samsung เคยทำมานานมากๆไม่สำเร็จ iPhone จะไหวไหมโอเคก็ตอบไม่ได้ครับว่าคือแต่อย่างอธิบายอย่างนี้ก่อนไอ้ตัวกล้องปรับรูรับแสงอ่ะกับภาพนิ่งอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่กับงานวิดีโออ่ะโดยพร้อมแบบการถ่ายแบบสไตล์แบบพวกโหมดซินีมาติกนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าเวิร์กคือมันเห็นผลกระทางนั้นแต่สุดแล้วปกติ iPhone มันก็เน้นงานวิดีโอมากๆอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ส่วนถามว่าควรเปลี่ยนไหมสิ่งที่ควรรู้ก็คือ18 Pro Max ราคาแพงขึ้นแน่ๆนะครับอยู่ที่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่ประกาศราคาก็โดยปกติผมไม่ค่อยเชียร์ให้เปลี่ยนปีต่อปีแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะเทิร์นไม่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากเสียมูลค่าเครื่องเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็ได้แต่ว่ารอเขาเปิดตัวก่อนละกันเพราะอย่างตอนนี้มันก็จะเป็นข่าวลืออยู่แต่เซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมนะครับเซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมจะมีแค่อัปเกรดแค่ถ้าตามข่าวลือคืออัปเกรดแค่กล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคุณพัทวีนะบอสครับแนะนำจอคอมที่แสดงผล2 PC จอคอมที่แสดงผล2 PC แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะจอแสดงผล2 PC อธิบายคำว่า2 PC ให้ผมหน่อยไม่เข้าใจจริงๆคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าเอา V 2เครื่องต่อเข้ามอนิเตอร์1ตัวอย่างนี้หรือป่ะถ้าใช่มันทำได้น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วครับก็คือง่ายๆคุณหาสเปคที่คุณต้องดูก็คือเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อเท่านั้นเลยก็คือพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยให้มีโปรดคือแต่จริงๆปกติพอร์ตเชื่อมต่อถ้ารุ่นใหม่ๆมันก็ต้องมี HDMI อย่างน้อย1พอร์ตมี DisplayPort 1พอร์ตมันก็เท่ากับมี2พอร์ต input แน่ๆอยู่แล้วอ่ะก็คือหลักๆก็คือเลือกมอนิเตอร์ที่มี input พอร์ตมากกว่า1ซึ่งปกติโดยธรรมชาติของมอนิเตอร์มันก็จะมีมากกว่า1 input อยู่แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นที่มันอาจจะมีแค่ input เดียวคือพวกเดี๋ยว D sub
DVR DVI อะไรเงี้ยแต่ถ้ายุคปัจจุบันอะอย่างน้อย

แล้วผมว่ามันต้องมี2พอร์ตแหละเช่นอาจจะมี HDMI บวกกับคือ Display Port กับ HDMI น่าจะมีทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นก็น่าจะรับได้แต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะต้องการเพิ่มในอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มจริงจะเป็นตัวพวกแบบ HDMI Switch ที่ไว้สลับPC ที่จะมาใช้แสดงผลมากกว่าครับเพราะปกติมันจะไม่รับมันไม่น่าสามารถรับ2 input แล้วแสดงผลพร้อมกันได้ผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะปกติที่เคยทำมันจะเป็นแบบตัวใช้มีสวิตชิ่งว่าตอนนี้เราต้องการให้ภาพที่ขึ้นบนหน้าจอมาจากคอมพิวเตอร์ตัวไหน1หรือ2หมายความว่า input 1หรือ input 2ประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวที่เป็นพวก HDMI switcher ประมาณนี้ตัวละประมาณ 1,000 กว่าบาท 900 1,000 กว่าบาทประมาณนี้ไม่น่าหนีจากนี้นะครับไม่น่าหนีจากนี้นะฮะอ่ะตามนั้นนะครับคุณมันรัตฤดูกาลนี้ปืนขอติด1ใน4ครับโอ้ปืนยังไงรักษาแชมป์ถ้าไม่หวังแชมป์อย่าเชียร์ปืนยังไงผมว่าถ้าเชียร์ปืนฤดูกาลนี้มันต้องหวังรักษาแชมป์อยู่แล้วนะครับคือทีมอื่นเขาอย่างที่บอกอะความพร้อมมากสุดก็อาร์เซนอลแหละชั่วโมงนี้ถ้าปืนหวังแค่ติด1ใน4ทีมอื่นคงไม่ต้องหวังอะไรแล้วมั้ง อันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าลดแรงพยายามลดแรงกดดันตัวเองเฉยๆนะครับคุณพัทวีคืนนี้เชียร์สาวๆในเยอะเพนเชียร์ด้วยนะครับคุณคัพเค้กนะตอนนี้ผิดไหมครับพี่บอสที่แฟนปืนจะชูถ้วยอีกไม่ผิดมันนอนมาคือยังไงก็ตัวเต็งอ่ะเขาเต็งหนึ่งอ่ะยังไงก็ต้องเต็งหนึ่งแหละคือถามว่าแมนซิตี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละแต่แมนซิตี้เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนคีย์เพลเยอร์เนาะนึกออกไหมอาร์เซนอลไม่ได้เปลี่ยนไงชุดเดิมรอแค่ฟิตแล้วเข้าที่เข้าทางเฉยๆนะครับคุณรูดอล์ฟ Oppo Find X10 กำหนดการเปิดตัวที่จีนเมื่อไหร่เขายังไม่ประกาศแต่ปกติก็คือมันภายในเดือนนี้แน่ๆแต่ว่าช่วงวันไหนของเดือนนี้ยังไม่ทราบแต่ปกติน่าจะเป็นช่วงวันที่20กว่าๆก็คือช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนนะครับแล้วตัว Pro Max จะขายไทยไหมขายเพราะว่าบอกให้ตอนนี้เลยก็ได้ว่า Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max ตอนนี้มีชื่อผ่านการรับรองของกสทช.ประเทศไทยเรียบร้อยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าตลาดโกลบอลแล้วก็รวมถึงในไทยเนี่ย Oppo Find X10 Series ที่ทำตลาดจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับส่วนถ้าเกิดจะย้ายจาก Oppo Find X9 Ultra อย่าย้ายOppo Find X9 Ultra ยังเป็นถ้านับเฉพาะเรื่องของกล้องนะยังมีสเปคที่ดีกว่าตัว Oppo Find X10 Pro Max อยู่เซ็นเซอร์กล้องหลักใหญ่กว่าใหม่กว่านะครับเลนอัลตร้าไวด์ก็ดีกว่าจะมีแค่เลนเทเลโฟโต้มันน่าจะใกล้เคียงกันอ่ะโดยภาพรวมเท่านั้นถ้าถือ Oppo Find X9 Ultraไม่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่มอง Oppo Find X10 Pro Max เลยถ้าถือ Find X9 Ultra อยู่นะครับคุณ Eddie Sweat Super Hero นะครับอัปเดต Color OS version 10.500 แล้วรู้สึกมันหน่วงกว่าแต่ก่อนเป็นไหมไม่เป็นปกติผมเฉยๆเลยผมรู้สึกปกติมากๆนะครับคุณมิ้ง1804พี่บอสครับ iPhone มือ2ระหว่าง Air กับ iPhone 15 Pro Maxราคาพอๆกันเลือกตัวไหนดีอยากเปลี่ยนจาก Honor 400 Pro กลับมาค่ายผลไม้แต่ไม่อยากได้จอเล็กแบบ iPhone 17คีย์บอร์ดลั่นตลอดก็ถ้าเน้นกล้องก็ต้องไป15 Pro Max แต่ถ้าเน้น AI ก็ต้องไปตัว iPhone Air อยู่ที่ว่าเน้นอะไรถ้าเน้น AI อยากจะลองใช้พวกที่เป็น Apple Intelligence Siri AI ที่กำลังจะมาอะไรเงี้ยต้องเป็น iPhone Airแต่ถ้าเกิดจะเน้นกล้องก็ต้องยอมรับว่า15 Pro Max ยังได้กล้องที่ดีกว่า iPhone Air อยู่นะครับคุณกิตติพงศ์ A57 รุ่นที่ขึ้น 7,000 กว่าบาทเกินกว่าเหตุไหมตอบไม่ถูกแต่ผมก็รู้สึกว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันช็อกตรงที่มันขึ้นไปสูงกว่า S26 FE เนาะแต่ก็เข้าใจได้คือเหมือนที่เคยบอกครับว่าอย่าง iPhone ที่กำลังจะเปิดคือราคาแรมกับราคาสโตรเรจที่มันขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบตายตัวว่าเอ้ยแรมขึ้น 300% ในทุกรุ่นหรือความจุหรือสโตรเรจเพิ่มขึ้น 300% ในทุกรุ่นไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับขนาดความจุด้วยครับก็คือหมายความว่าเอาสโตรเรจก่อนก็ได้สโตรเรจ128กับ216เนี่ย
จะขึ้นน้อยกว่าพวกความจุที่สูงกว่านั้นเช่น512 1 TB เพราะนั้นก็อิงไปตามสัดส่วนนะว่าเช่นเดียวกับแรม8กับแรม12มันขึ้นไม่เท่ากันบัสแรมที่ต่างกันอีกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าขึ้นแบบขึ้นตกใจมั้ยก็ต้องยอมรับว่าตกใจแต่ถามว่าเกินกว่าเหตุมั้ยไม่กล้าพูดคำนั้นขนาดนั้นแต่อย่างน้อยถ้าในมุมการตลาดผมมองว่าที่เขาขยับขึ้นแบบนั้นอ่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าขายไม่ได้แต่เป็นการขึ้นไหนๆก็รู้แล้วล่ะถ้าปรับขึ้นยังไงก็ขายไม่ได้ก็ปรับขึ้นให้ตกใจไปเลยเพราะอะไรเพื่อไปดันยอดขายพวก A26 FE แทนรู้หรือเปล่าตามนี้คุณ HMN นะครับสวัสดีครับบอสเราจะชนะตราหมีไหมถ้าเอาฟอร์มที่เจอกับนัดล่าสุดก็มีลุ้นนะเล่นในบ้านอ่ะผมว่าเล่นในบ้านอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ไหมมีสักหนึ่งแต้มก็ยังดีเอาใช้คำว่าไม่น่าแพ้แล้วกันส่วนจะสามแต้มหรือหนึ่งแต้มแล้วแต่ฟอร์มคุณครับเคพี่บอสครับดูซีรีส์ช็อปฟอร์คิลเลอร์ซีซั่น2ในบอสบอกมีที่1ถึง8ดูมาอีก3เรื่องหลงรักน้องนางเอกเขาแล้วงั้นต้องดูไอ้นี่ต่ออะไรวะ My Bad My Boss นางเอกคนเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสไตล์รอมคอมนะโรแมนติกคอมเมดี้นะครับคุณ NW Rim นะครับ Redmi 17 Pro Max ล่าสุดมีตัวเทียบไหมครับเห็นราคาใกล้กับ Honor 600ถ้าถามว่า Honor 600ใช่ตัวเทียบไหมถ้าเอาราคาใช่เป็นตัวเทียบแต่ถ้าเกิดเอาสเปคไม่ใช่ตัวเทียบหมายถึงว่า Redmi 17 Pro Max อะเทียบอะไรกับ Honor 600ไม่ได้เลยยกเว้นเรื่องแบตเรื่องชิปเรื่องกล้องสู้กับเขาไม่ได้สักอย่างสู้ได้อย่างเดียวคือแบตเหนือกว่าแค่แบตแล้วก็สู้ได้แค่เรื่องราคาเพราะนั้นถ้าเกิดเน้นกล้องเน้นชิปไป Honor 600แค่นั้นเลยด้านบริการหลังการขายด้านการอัปเดตเวอร์ชัน Android กล้องภาพนิ่งHonor 600เรื่องกล้อง Honor 600ดีกว่าหมดเรื่องเล่นเกม Honor 600ก็ดีกว่าการอัปเดตโดยภาพรวมถึงแม้ Honor หลังๆจะนุ่มนิดๆแต่ผมก็ยังให้ดีกว่า Xiaomi ก็ยังให้ Honor มากกว่าเพราะนั้นถ้าเชียร์ระหว่าง Honor 600กับ Redmi 17 Pro Max โดยที่คุณไม่แคร์เรื่องว่าต้องแบตระดับ 10,000 mAh Honor 600ครับแนะนำให้ไป Honor 600นะครับต่อลงท้ายด้วย1010นะครับเกมมิ่งแล็ปท็อปหนัก 1.5 ถึง 1.7 โหตอนนี้ดู Lenovo Legion 7A ตัวที่เป็น AMD AI 388มีตัวอื่นแนะนำไหมเดินทางบ่อยเน้นใช้งานทั่วไป GPT Codec เล่นเกมนิดหน่อยคู่แข่งก็น่าจะเป็นนี้น่าจะงบเยอะนะใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าปกติโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบามันราคามันโหดทุกตัวเลยนะตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะที่มันใช้แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่การ์ดจอแยกเนาะเพราะนั้นที่จะชนนั้นจะเป็นตัว LG Zephyrus ใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนพยายามนึกก่อนตัวเทียบน่าจะเป็น LG Zephyrus เดี๋ยวนะมันจะเป็นตัวไหนวะแป๊บหนึ่งจำรุ่นไม่ได้ขออภัยสักครู่จะเป็นมันจะมี LG Flow กับ LG Zephyrus ต้องจะเป็น Zephyrus แหละถ้าเป็น Ultra Slim แต่ว่าราคาดิราคามันจะโหดกว่ากันเยอะเลยอ่ะเอาแม่ถ้าเกิดเอาตัวที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดด้วยกันอ่ะก็จะเป็นพวก LG 4Z13 แต่ว่าราคาจะสูงกว่าเนาะ LG 4Z13 ด้วยความที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งๆ 2 in 1แล้วชิปมันก็แรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว Ryzen AI Max Plus 395ราคาตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ 75,000 แต่ถ้าผมจำไม่ผิด Lenovo 7A ถ้าเป็นตัวไอตัวอะไรวะเดี๋ยวกันนึกรุ่นก่อนRyzen ไม่ใช่อันนี้มันตัว Ryzen 9เดี๋ยวผมหาก่อนนะผมเข้าใจว่าน่าจะหาหมายถึงตัวที่เป็น Ryzen AI Max Plus 388ถูกปะครับแล้วก็ตัวกราฟิกออนบอร์ดที่เป็นที่เป็นอินทิเกรตกราฟิกนะครับตัว Radeon 8060S ตัวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่แค่ประมาณ6 5ปลาย6ต้นน่ะ
ถ้าผมจำราคาไม่ผิดอ่ะเพราะนั้นเท่ากับว่า LG Foam จะ

0: ประมาณนี้ครับลองดูถ้าตัวเทียบก็น่าจะเป็น RG4 33เพราะว่าตัวอื่นก็มันจะไม่ได้เบาขนาดนี้มันจะอยู่ประมาณ2กิโลต้นๆไอ้พวกที่มีการ์ดจอแยกต่างหากนะครับอย่างพวกของตัวเมื่อกี้มันคือรุ่นอะไรนะLG Sephirus ถ้า LG Sephirus น้ำหนักมันอยู่ประมาณ 2.1 2.2 แต่มันมีการ์ดจอแยกเป็นพวกแบบ5050 5060ประมาณนั้นลองดูแต่ว่าพวกนั้นก็จะขยับชิปขึ้นไปด้วยนะมันจะได้เป็น Ryzen AI 400 Series ที่เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้ลองดูลองดูก็นั่นแหละถ้าตัวเทียบกับ RG 413ไม่น่าหนีไปจากนี้ไม่น่าหนีไปจากนี้นะครับอ่ะหมดเวลา10วันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขอไปไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ฟัง Active Radio ไม่

0: สมีโชติเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิด
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุก2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเกี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นตามต่อคดีสมีโชติและสีกาคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวด์ซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิษฐาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอาติโชติหรือว่าสมี

0: ชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นางสาวปุญญวีนหรือศรีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีฝากขังผันแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชติให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะพูดต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปง.ก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและศรีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดแล้วก็ที่บ้านของศรีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะเส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านบาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับศรีกาเอศรีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาท Toyota Fortuner นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าศรีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าศรีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบ e-donate ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจส

0: ต่อการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยกันคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวช ด้วยระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยภัตรหรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถมีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดอันนี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
1: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเนื้อดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเนื้อดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ในเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีตพระอติโชตกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระช่อนราคาเหรียญเหนือดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะ พอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มนายประวันหรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยนายแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทำนองตำหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิทย์จารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะ ทางนี้

0: รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยึดมั่นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยจริยธรรมของข้าราชการใครกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรเริ่ม15 กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5 ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34 บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งอย่างเช่นการเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600คนวงเงิน130ล้านบาทค่ะ
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวอินทาวซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอกสดาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนทากอนเทศมณฑลอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ9/11ค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะ วันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ W. บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุรวมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดแล้วก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะทันทีทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธานกลุ่มเหตุการณ์9/11ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียและสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการเอาผิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้และว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผ่านมา25ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อการฆาตกรรมสามีของเธอและผู้เสียชีวิตคนอื่นภูมิกลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์9/11ส่วนใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียค่ะและมีการวางแผนโดยโอซามะ บิน ลาเดนผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ9/11ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วย
1: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 160,000 กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง400ถึง500ดอลลาร์ในประมาณ 1.3 ถึง 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ แต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
11: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและ

0: ทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปลี่ยนเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกา

0: ถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio วันนี้ผมเชิญเซียนพระซึ่งถือว่าเป็นเซียนพระระดับมืออาชีพของสายปากน้ำโพหรือจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนและจริงๆเขาบอกว่าสายนครสวรรค์เนี่ยถือว่ามีหลวงพ่อหรือเกจิคณาจารย์ดังๆนี่เยอะมากวันนี้เลยฮะได้รับเกียรติจากพี่เล็กเรวดีนะฮะเป็นหนึ่งในเซียนพระเขาเรียกอะไรเซียนพระของหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคแล้วก็โอ้โหเซียนที่บอกว่าเป็นดังๆนะฮะเป็นหลวงพ่อดังๆของนครสวรรค์เนี่ยเยอะมากสวัสดีครับพี่เล็กเลวดีฮะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: พี่เล็กถามนิดนึงทำไมชื่อเล็กเลวดีพี่เลวดีนี่คือชื่อพี่หรอหรือว่าไง
4: อ๋อปกติชื่อเล่นชื่อเล็กครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าโดยรวมเซียนพระมักจะใช้ชื่อต่อท้ายในพื้นเพที่อยู
3: ่
4: นะครับตอนนั้นผมก็เลยนึกไม่ออกว่าจะใช้อะไรตอนนั้นผมอยู่ซอยเลวดีครับก็เลยใช้ชื่อเล็กเลวดีครับ
3: แล้วจริงๆพี่เล็กนี่คือเป็นสายอย่างที่ผมบอกเป็นสายปากน้ำโพนี่ใช่ไหมฮะนครสวรรค์ใช่ไหม
4: ใช่ครับโดยส่วนตัวผมก็จะเน้นมาทางสายนี้ครับ
3: ครับแล้วจริงๆแล้วปากน้ำโพเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เรารู้กันเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรหลวงพ่อพรหม
4: หลวงพ่อพรหมครับ
3: โดย
4: หลักครับแต่ว่ามีเกจิหลายคณาจารย์นะที่ดังสุดก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
3: หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
4: ใช่ครับ
3: ที่เป็นรูปหล่อท่านเลยนะ
4: รูปหล่อแล้วก็พวกมีดหมอพวกเครื่องรางพวกงาแกะสิงพวกนี
3: ้แล้วพี่ดังมาครับแล้วคือพี่คือเซียนหลวงพ่อเดิมไหม
4: ก็พอได้ครับ
3: ใช้คำว่าพอได
4: ้พอได้ครับผม
3: แต่ที่คือจะถนัดเลยจริงๆนี่ก็คือจะเป็นสายของ
4: หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคครับ
3: ขอเป็นแบบคนไม่รู้จริงๆนะพี่ช่วยเล่าหน่อยทำไมท่านถึงโด่งดัง
4: หลวงพ่อมีประสบการณ์เยอะครับก
3: ็อย่างไร
4: ก็หลายด้านนะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวว่าผมรู้จักได้ไงก็เมื่อ30กว่าปีก่อนจนที่ผมไม่รู้เรื่องพระเลยนะผมไปอ่านเจอในหนังสือว่าหลวงพ่อนี้ฟ้าผ่าไม่ตายอันนั้นคือจุดหลักที่ทำให้ผมมาสนใจในศึกษาครับ
3: จริงไหมเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: อันนี้คือเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องว่ากันหรือว่ายังไง
4: มีเรื่องข้อมูลจริงครับคนมีหลักฐานกรรมการวัดมีบุคคลยืนยันหมดครับเป็นเรื่องจริงครับในหนังสือไปอ่านประวัติได้เลยครับ
3: นี่คือประวัติท่าน
4: ประวัติท่านเลยครับ
3: ฟ้าผ่าไม่ตาย
4: ครับเป็นพระผงสร้างรุ่นแรกในปี2512ครับ
3: 2512โอ้โหก่อนผมเกิดผมยังไม่เกิดเลย
4: ใช่ครับ

0: นั่นเป็นจุดหลักที่ผมเริ่มสะสมครับ
1: พี่เล็กผมถามนิดนึงแล้วพี่เล็กสนอกสนใจเรื่องของพระมาทั้งหมดกี่ปีแล้วณปัจจุบัน
0: ณปัจจุบันผมเริ่มศึกษาสะสมก็ประมาณปี3-4นะครับ3-4ปีนี้ก
1: ็3-4
0: 30
1: กว่าปีแล้ว
0: ใช่32
1: ปี
0: ใช่ครับ
1: แต่เนี่ย34ปีพอดีเลย
0: ครับผมประมาณ34ปีครับ
1: คือเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไปสนอกสนใจเรื่องพระ
0: ปกติคือเราเป็นพุทธเนาะเราก็สนใจพระอยู่แล้วตอนเด็กบ้านผมก็อยู่ไม่ห่างวัดมั่งผมก็ชอบไปวัดไปอะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วด้วยต้นเด็กครับ
1: ครับ
0: แต่พอมาเริ่มมาศึกษาไงก็อย่างที่บอกอ่ะพอดีช่วงเด็กผมเคยไปทำมาอยู่ร้านอาหารแล้วเชฟที่นั่นเขาสะสมพระเล่นพระ
1: ครับ
0: แล้วเขาชอบให้ผมซื้อไปสมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลเนาะก็จะอ่านหนังสือกันเขาจะให้ผมไปซื้อหนังสือมาให้อ่านเพราะว่างจากเบรกผมก็เลยมีเวลาอ่านก็เลยกลายเป็นว่าซึมซับเข้าไปก็เลยมีความสนใจเรื่องพระเครื่องขึ้นมา
1: อ๋อและเคยได้รับประสบการณ์ตรงจากการห้อยพระหรือเกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์ใครบ้างไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยประสบการณ์
0: ถ้าถาม
1: ประสบการณ์ตรงของพี่
0: ประสบการณ์ตรงที่ผมชัดสุดนะครับก็คือหลวงพ่อพรมนี่แหละครับคือตอนเด็กอ่ะผมเคยขี่จักรยานแล้วโดนรถชนแบบเต็มๆเลยซึ่งผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็เลยรู้สึกแบบว่าถึงอภินิหารหรือว่าบารมีหลวงพ่อทำให้เรารอดมาโดยนี่ก็เลยแบบยิ่งศรัทธาและมั่นใจในตัวหลวงพ่อเข้าไป
1: แขวนอะไรพี่ตอนนั้นพี่แขวนอะไร
0: ตอนนั้น
1: แหละครับรุ่นไหนรุ่นไหน
0: แขวนเหรียญเสมาครึ่งองค์เนื้ออัปก้าปี
1: 2512
0: แล้วก็เหรียญไบสเก
1: อันนี้คือรุ่นแรกใช่ไหม
0: ไม่ครับประมาณปีนี้2512รุ่นแรกออกประมาณปี2507ครับ
1: 250โอ้โหลึกมาก
0: ครับ
1: ผลปรากฏวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันที่แขวน2512ครับ
0: ก็คือโดนรถชนครับจักรยานในซอยเรวดีเลยครับผมตอนนั้นผมทำงานแล้วผมก็ทำตัวจีนด้วยก็เลิกงานประมาณเที่ยงคืน
1: ครับ
0: เที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยถ้าคนขับน่าจะเมามองไม่เห็นก็ใส่เต็มๆเลย
1: ชนประสานงานหรือว่าไง
0: ชนท้ายแบบจักรยานนี่แบบล้อเป็นเลข8บี้เลยครับ
1: แล้วผลปรากฏ
0: ผมก็ถลายไปกับพื้นเลยครับก็ผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคนที่ผมตกใจคือคนที่ซ้อนข้างหลังอ่ะจะอยู่หน้ารถจะเหยียบแบบห่างกันแบบแค่ไม่ถึงเมตรอ่ะถึงศอกครับคือชนแล้วก็หล่นลงมาคนซ้อนหล่นแต่ผมถลายไปกับพื้นแบบราบไปเลยมือถลายพื้นไปเลย
1: แล้วพี่เป็นไงบ้าง
0: ผมไม่เป็นไรมากครับแต่ว่าคนที่ซ้อนห้อยเหรียญไบสเกผมห้อยเหรียญเสมาครึ่งองค
1: ์ครับ
0: ก็คือก็ต้องพากันไปโรงพยาบาลก็เรียกรถไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ว่าแตกหักอะไรไหมเงี้ยซึ่งพอตรวจเช็คแล้วก็ไม่เป็นไรก็หมอก็ให้ยาแก้อักเสบยา
1: บ้าน
0: ยาอะไรก็กลับบ้านครับเพราะวันนั้นจักรยานยังต้องทิ้งไว้ตรงนั้นเลยแล้วค่อยกลับมาเอาพวกนี้คือพังไปเลย
1: สภาพจักรยานคือใช้ไม่ได้เลย
0: ใช้ไม่ได้เลยครับ
1: คุณผู้ฟังครับอันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและรับฟังด้วยจริงๆแล้วเราก็เอาเรื่องราวประสบการณ์เนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้ววันนี้คือไหนๆมาแล้วขอเช็คลิสต์หน่อยวันนี้เนี่ยความน่ารักของพี่เล็กเรวดีเนี่ยผมบอกแกว่าพี่เล็กเตรียมของมาแจก FC นะมาร่วมสนุกกันสัก10รางวัลคุณผู้ฟังครับวันนี้มากองอยู่ที่หน้าผมเนี่ยเป็นอะไรครับพี่เล็ก
0: อ๋อเป็นรูปถ่ายแล้วก็ผ้าผงครับผ้าผงหลวงพ่อผมวัดช่องแคครับ
1: เป็นรูปถ่ายนะครับแล้วก็หลวงเป็นพระผงของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอันนี้เขาเรียกรุ่นไหนอะไรยังไงครับพี่เล็ก
0: รุ่นนี้ก็จะเป็นสร้างยันยุงนะครับเพราะรุ่นที่ทันผมก็แจกไม่ไหวนะครับ
1: ณปัจจุบันรุ่นทันนี่ราคาพระราคาไปเท่าไหร่
0: ครับนี่เขาเรียกสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับ ถ
1: ้
0: ารุ่นที่ทันปัจจุบันก็สตาร์ทต่ำสุดผมก็ว่าหมื่นกว่าบาทขึ้นไปถึง 2-30,000 บาทคร
1: ับ เข
0: าเรียกสมเด็จหลังรูปเหมือน
1: ครับแต่อันนี้คือ
0: แล้วก็เป็นเหมือนกับสร้างยันยุกครับแท้ผ่านการปลูกเสกมาจากที่วัดแน่นอน
1: แต่ไม่ทันท่านใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ทันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นรูปถ่ายระฆังเจมมาคู่กันใช่ครับ
1: เนี่ยคนที่อยู่ทางบ้านอยู่นะครับที่ดูผ่านเฟซบุ๊ก นะครับแล้วก็ YouTube นะฮะนี่ๆๆๆให้ดูฮะนี่ให้ดูมาแล้วฮะได้ยินเสียงเขาไหมครับได้ยินเสียงเขาไหมฮะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ได้ยินเสียงไหมฮะ
2: สวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับที่รักครับ
1: ครับ
2: รวยกันไหมฮะ
1: รวยฮะ
2: สวัสดีครับริต้าประเสียนครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมาแล้วครับ
1: เออ
2: รวยไหมครับออกมา22ทะเบียนรถผมเลย
1: เป็นไง
0: เอ้า
2: พี่เล็กมีของดีแล้ว
0: ไม่เอามาโชว์หน่อยเมื่อกี้
2: ของดีวะเนี่ย
0: เมื่อกี้ได้10ใบไม่โชว์แฟนรายการยังเออโชว์หน่อย
2: เฮ้ยกูบอยรวยเหรอ
0: เป็นไง
1: ของเก่าเอาแอปมาถ่ายวันนี้ไปถ่าย
2: เล็กซื้อเหรอ
1: เออวันนี้ไปถ่ายรายการมา
2: เล็กเร็วและดีวันนี้ฟังมาจากวิทยุอยู่นี
1: ้
2: เร็วและด
1: ีเร็วเร็วกว่าดี
2: ไม่เร็ว
1: เร็วและดี
2: เออเร็วและดีเล็กด้วยนะเล็กแต่เร็วและดีโอ้โหสุดยอดอ่ะ
1: คุณคิดไม่ดีคุณ
2: ได้ผมก็ถามอยู่ไงผมก็รอว่าเอ๊ะคุยอะไรกันบ้าง
1: เร็วกว่าดี
2: วันนี้เราตกใจตอนบอกว่าที่สนใจหลวงพ่อพรหมอ่ะว่าช่องแ
1: คร์
2: เพราะว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่เสียชีวิตผมนึกว่าหลวงพ่อโดนฟ้าผ่าไม่เสีย
0: ไม่ใช่
2: คนที่แขวน
1: ที่คนที่แขวน
2: นี่คุณรู้ไหมใครที่นั่งฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ยคิดอย่างผม
1: เขาเข้าใจใช่ไหม
2: โดนฟ้าผ่าแล้ว
1: ไม่เสีย
2: ไม่ตายไม่ตุย
0: อ๋อโอ้หลวงพ่อเล่าคำไป
2: หลวงพ่อแข็งขนาดโดนฟ้าผ่าไม่ตายแต่ว่าในใจผมว่าไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ใครแขวนรุ่นนี้แน่เลย
0: จะเป็นอย่างนี้ตอนปลูกเสกพระเสร็จใช่ไหมก็มีกรรมการวัดไปบอกว่าหลวงพ่อขอองค์นางนะหลวงพ่อก็ก็หยิบให้แล้วก็ไปเขาใส่เสื้อไปเขากำลังทำงานวัดกันอยู่เดินสายไฟงานบุญอะงานวัดแล้วก็ห้อยสายไฟคล้องคอไปแล้วฝนมันพำพำแล้วมันก็ฝ่าลง
2: เปลี่ยง
0: เปลี่ยงลงมา
2: ทองแดงนะ
0: ใช่ห้อยสายไฟด้วย
2: ห้อยสายไฟมีทองแดงโผล
0: ่ใช่
2: ก
0: ็คนก็คิดว่าน่าจะตาย
1: ครับ
0: แต่พอดีก็ไปเรียกหลวงพ่อมาว่าคนโดนฟ้าผ่าหลวงพ่อก็เลยเอาขันน้ำมนต์มาเป่าลดให
2: ้
0: ก็ฟื้นไม่ตาย
2: อุ้ย
1: เอ้ย
0: อันนี้เรื่องจริงอะ
2: นั่นเฉพาะเหรียญหรือเฉพาะ
0: เป็น
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: ครับ
2: จะเป็นพระองค์นั้นหรือจะเป็นพระน้ำมนต์หลวงพ่อก็ไม่รู้ด้วย
0: อันนี้คือก็ไม่รู้แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบ
2: ศรัทธา
0: ใช่แ
2: ต่เรื่องนี้จริงท่านฟังเพราะว่าผมเนี่ยไปถ่ายที่วัดนั้นนะ
0: ใช่
2: ปีนี้เอง
1: เออ
2: เพิ่งไปหลวงวัดช่องแคร์หลวงพ่อพรมมา
1: แล้ววันนี้เขาเล่าว่าไงบ้าง
2: แล้วก็เอ๊ะดูนะวัดกำลังนั่งคิดอยู่ว่าใช่วัดที่มีหน้าผามีอะไรบ้าง
0: มีหน้าผาทั้งขบวนมีพระสังฆาจารย์แล้วข้างบนมีพระนักปกเพิ่งไป
2: ใช่ผมเพิ่งไป
0: เดือนก่อนนั่นอ่ะผมยังดูอยู่เลย
2: ถ้ำด้วยนะ
0: ใช่มีถ้ำ
2: มีถ้ำใช่ถ้ำเป็นนั่งวิปัสสนาอยู่นะ
0: หลวงพ่อไปได้ยานชิ้นในถ้ำอ่ะท่านได้ยานชิ้นนั่นตอนทุดงมาแล้วก็ฝนตกแล้วก็ชาวบ้านก็เลยบอกว่าให้หลวงพ่อมีถ้ำอยู่ไว้ให้ไปหลบฝนแล้วคืนนั้นท่านนั่งสมาธิท่านได้ยานที่นั่นท่านก็เลยแบบว่าไม่ไปจากนั้นท่านอธิษฐานว่าท่านจะอยู่ที่นี
2: ่สร้างวัดที่นั่นเลย
0: สร้างวัดที่นี่แกก็เลยกลับไปขายที่แกที่อยุธยาหลวงพ่อเป็นคนอยุธยาขายที่ดินสมบัติมรดกเพราะแกเป็นพระแกไม่เอาสมบัติ
2: แล้วก็เลยมาสร้างวัด
0: เอาเงินมาสร้างวัดตรงนี
1: ้
0: ก็เลยเสร็จเป็นวัดช่องแคร์
2: เรื่องชื่อช่องแคร์นี่ก็มีที่มานะตอนแรกเหมือนอะไรเหมือนตรงนั้นมันเป็นหน้าผาใช่ไหมแล้วก็ยังไงนะลมอะไรก็ไม่รู้
0: ใช่ครับมันอาจจะแคร์แคบอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าแต่นั้นร่วงนั้นต้องถามคนพื้นที่หลักๆครับแต่มันเป็นเขา
2: โอเคใช่เพราะว่าผมคุยกับท่านวัดด้วยคนที่มาไม่แน่ใจเป็นผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาสมั้งก็เล่าว่าวัดช่องแคร์ทำไมชื่อช่องแคร์ครับนู่นนี่นั่นเขาก็มีประวัติของเขา
0: ใช
2: ่มีประวัติของเขา
0: เรื่องพื้นที
1: ่ก็มีสตอร
2: ี่แต่ไม่ได้เป็นคนที่นั่น
0: ไม่ได้เป็นคนที่นั่นครับ
2: เป็นคนนครสวรรค์ป่ะ
0: โดยรวมไม่ใช่เป็นคนยโสธร
2: เอาแล้วทำไม
1: กระโดดมาถึงนี
2: ่อ่ะโอ้ทำไมทางยโสธรโอ้โหหลวงพ่อเกจิก็เต็มไปหมด
1: เออ
0: คือเรามาศึกษาสายเนี่ยความกลุ่มหมุนก็เข้าใจพอเรามาอยู่ที่นี่นานแล้วว่าเราศึกษาความรู้ไปด้านนั้นมากกว่า
2: หมายถึงว่าพี่มาอยู่นครสวรรค
0: ์มาอยู่นนทบุรีครับ
2: อ๋ออยู่นนทบุรี
0: รุ่นเชฟผมมีรุ่นพี่เป็นเชฟเป็นป้าผมแหละทุกคนเลย
2: ครับ
0: เขาเหมือนกับสะสมพระแล้วผมศึกษาต่อจากเขาแล้วเขาพระมีสายนี
1: ้
0: เราก็เลยซึมซับเข้าไปแล้วบวกกับเรามีความชอบในส่วนตัวมีประสบการณ์ด้วยเราก็เลยเน้นไปทางนี้ครับ
2: อ๋อป้าเขา
0: ทางสะสมพวกนี้แล้วมันเหมือนกับเขามีพักเครื่องให้เราดูเรามีหนังสือให้อ่านนะเราก็ซึมซับเข้าไป
2: ก็เลยมาเชี่ยวชาญในเรื่อง
0: ของ มาทางน
2: ี้คือถ้าเป็นความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งนี่คือหลวงพ่อพรหม
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
0: ถ้าสายอื่นก็

0: มีทั่วไป
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เจาะ
1: ที่มีตู้ไหมมีตู้มีร้านไหมฮะ
0: มีครับอยู่พันทิพย์งามวงวาน
1: พันทิพย์งามวงวานชื่อร้านว่า
0: เล็กเรวดี
1: เล็กเรวดีอยู่ซอยเรวดีผมไปอยู
0: ่
1: ซอยเรวดีในกรุงเทพเหรอ
0: จังหวัดนนท์ครับตรงข้ามสารกลางจังหวัด
1: น้ำท่วมไหมเนี่ยนนท
0: ์ปีนี้ไม่ท่วมคร
1: ับ ไม่เนอะ
0: ไม่ท่วมไม่ท่ว
2: มเดี๋ยวพันทิพย์ชั้นไหน
0: ชั้น3ครับ
2: ชั้น3อยู่ชั้น3
0: ชั้น3ครับก็อยู่โซนเดียวกับพวกป่าต้อยป่ายับอะครับ
1: ก็มีพระให้ดูทุกรุ่นแหละทุกแบบ
0: ทุกรุ่นทุกแบบครับถ้าใครจะไปเที่ยวหาก็ไปปรึกษาเรื่องพระเครื่องก็ไปหาได้ครับแล้วให้คำปรึกษาอะไรได
2: ้วันนี้ก็เอาพระมาให้เราร่วมเล่นเกม
1: พี่เล็กนะฮะเอาของขวัญปีใหม่มาให้กับแฟนรายการอีกแล้วนะครับ
2: น่ารักมาก
1: มีอะไรยังไงพี่วันนี
0: ้พี่จัดการเลย
2: จัดการเลยแต่พี่บอกไปนะอธิบายเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อน
1: ในฐานที่จะแจกเนี่ย
0: พี่แจก
2: พี่ต้องพูดว่ามีอะไรบ้างพระอะไรบ้าง
0: เป็นพระผง
1: อันนี
0: ้พระผง
1: ส
0: มเด็จหลังรูปเหมือนแล้วกับพร้อมรูปถ่าย
1: ของหลวงพ่อพรม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะปีไหนครับพี่
0: ปีน่าจะผมได้มากี่ปีแล้วผมจำไม่ได้ปีประมาณ5กว่า25กว่า
2: โอ้25กว่า
1: ทันมั้ยเนี่ยพี
0: ่ไม่ทันครับ
1: ไม่ทันนะแต่ว่าออกที่วัด
0: ออกที่วัดแน่นอน
1: 100% นะครับ 100% และแท้นะ
0: แท้ 100%
1: นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับของดีนะครับนะฮะของหลวงพ่อพรมวัดช่องแ
2: ค
1: นะครับแต่ว่าย้อนยุคนะครับแต่ออกวัดแท้แน่นอนนะครับเข้าพิธีทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: พุทธาภิเษกครบถ้วนนะครับเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่เล็กเรวดี
2: ใช
1: ่นะครับ
2: เดี๋ยว
1: เมื่อกี้ค้างกันถึงไหนแล้วคุยกัน
2: เดี๋ยวอยากจะเช็คอินหน่อย
1: จากที่มาแล้ววันเดี๋ยวก่อนพี่เล็ก
0: โอ้
1: จะให้กี่รางวัล
0: เป็นกล่องเลย
2: ให้หมดนี่เลย
0: ให้หมดนี่เลยคร
1: ับ เฮ้ยพี่เล็ก
2: นิดเดียวพอพี
0: ่ให้หมดเลย
2: นิดเดียว
1: อันนี้ถามไม่ได้ถามไม่ได้จะเรื่องราคาอะไรนะแต่ว่า
2: อยากรู้
1: นิดนึงเป็นเกณฑ์อะอย่างเงี้ย
0: มูลค่าก็ไม่ได้แพงมากผ
1: ้
0: าใหม
1: ่
0: ก
1: ็
0: อยู่ผ้าใหม่ที่ออกวัดก็อยู่เลทประมาณน
1: ี้ประมาณนี้นะองค์ละ500นะท่านผู้ชมนะครับจากทางวัดนะครับนะฮะก็โอ้โหพี่เล็กบอกว่าแจกหมดนี่นี่20องค์มั้งเนี่ย
2: เยอะนะ
0: จากประมาณนั้นครับ
2: ยังไม่รวมกับเหรียญอีกอะที่มีสายห้อยไว้เรียบร้อยอีก2องค์อ่ะ
1: อีก2องค์เอามาเต็มที่พี่เล็กบอกว่า
0: อันนี้เขาเรียกเหรียญแจกทานยันยุคครับถ
1: ้
0: าเหรียญรุ่นนี้นะครับ ถ้าทานอย่างนี้เขาเรียกว่าแจกทานผิวไฟถ้าสวยระดับนี้เหรียญประมาณต้องมีประมาณ 2-3 แสนขึ้นไปครับ
2: หมายถึงถ้าทันนะ
0: ถ้ารุ่นที่ทันนะครับ
1: อันนี้ยันยุคอันนี้เหรียญแบบ
0: บอกไว้ก่อนนี้ถ้าทันรุ่นนี้ต้องมี 2-3 แสน
1: ล้อพิมพ์ล้อพิมพ
0: ์ใช่ครับเป็นรุ่นประสบการณ์ครับเขาเรียกแจกทานสมัยก่อนจะแจกพวกเด็กพวกผู้หญิงครับ
2: ครับ
1: ไม่แต่องค์นี้ก็มีแหละ
2: อันนี้ก
1: ็300 500ต้องมีอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็เรียกพิมพ์อะไรพี่
0: เหรียญแจกทานครับ
2: เหรียญโล่เหรียญโล่มั้ยฮะเรียกเป็น
0: ปกติเขาจะเรียกโล่เล็ก
2: อันนี้โล่เล็กใช่ไหม
0: แต่พวกผมเขาจะเรียกแจกทานเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อแจกฟรี
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆงี้หลวงพ่อแจกฟรีแล้วมีประสบการณ์ก็เลยเรียกเป็นเหรียญแจกทาน
2: อ๋อเ
0: พราะหลวงพ่อแจกทาน
2: ฮะจะสวยสวยสวย
0: แล้วมาแจกก็เลยชื่อว่ารุ่นแจกทานคร
2: ับ รุ่นแจกทาน
0: เป็นรุ่นประสบการณ์
1: ใครได้ไปเอาไปให้นะฮะไม่รู้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็จะห้อยป่ะเด็กๆตัวเล็กอ่ะห้อยพักกันไหม
2: หุ้ยช่อยนะเดี๋ยวนี้เด็กๆผมเห็น
1: เหรอ
2: เด็กเล็กแดง
1: ห้อยแปดขวบตัวนี้ห้อยไหม
2: ก็ส่วนใหญ่พ่อถ้าเกิดว่าอยู่แถวบอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ย
1: ยังเชื่อกันอยู่นะ
2: ยังเชื่ออย
1: ู่
2: เชื่อพุทธคุณอยู่พี่ประสบการณ์นี่ก็เลยเรื่องของแคล้วคลาด
1: หลวงพ่อพรมเก่งเรื่องอะไรพี
2: ่เ
1: ราเล่า
0: ความหลักเลยก็แคล้วคลาดครับแล้วก็พวกคงกระพันคงกระพันนี่ดังครับ
1: ค
0: งกระพันเนี่ยคงกระพันนี่ดังครับ
1: ท่านอยู่ในยุคพ.ศ.อะไรยังไงพี
0: ่ยุคหลวงพ่อเกิดปี2427
1: ครับ
0: เกิดนะครับ
1: เกิด2427ครับ
0: ใช่ครับก็ประมาณ20ปีก็บวชแต่เรียนรุ่นแรกออกประมาณปี2507
1: คนอยุธยา
0: ครับคนอยุธยาน
1: ะครับบวชเสร็จแล้วก็ทุดง
0: ไปที่พม่า
1: ครับแต่ผ่านมาพักตรงจุดนี้เนี่ยฝนตกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชาวบ้านบอก
0: ให้ไปหลบฝน
1: มีถ้ำอยู่ด้านบน
0: ท่านไปหลบฝน
1: ท่านก็ติดใจไปนั่งตรงนั้นเนอะ
0: ใช่เนี่ยคืนนั้นท่านนั่งสมาธิเข้าฌานครับแล้วมีพระเหมือนพระรุ่นเก่าที่เคยมรณภาพในถ้ำนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นศิษย์สายวัดระฆังครับหลวงปู่แสงหรือยังไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เหมือนท่าน
1: มา
0: เหมือนกับถ้าเป็นหนังจีนก็เหมือนถ่ายทอดวิทยายุทธให้ประมาณเนี่ยให้ความรู้ให้แตกฉาน

0: กันระหว่างท่านชอบธุดงท่านธุดง
1: เ
0: จอกัน
1: เป็นสิทธิ์พี่ไหม
0: ก็ไม่เชิงโดยตรงแต่แก
1: ไม่หมายความว่าอายุมากกว่า
0: อายุมากกว่า
1: อายุมากกว่า
0: แต่ธุดงไปด้วยกัน
1: ครับก็เคยไปด้วย
0: เคยธุดงไปด้วยกันก็เหมือนแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กัน
1: ก็คุยเป็นเพื่อนพี่เพื่อนน้องก็คุยกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าอันนี้มันยังไงวิชานี้ท่านศึกษาไหมด้วยความเป็นน้องพระน้องก็จะถามพระพี่นะ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวนะยังไง
2: ครับรอเดี๋ยวเรามาคุยอีกรอบนี่ก่อนพี่ขอเบรกสักครู
1: ่ชี้นิ้วมาแล้วว่าตอนนี้นะครับนะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาแล้วมาแจก
2: เบรกหน้าแจกกระจุยฮะพักสักครู่ครับ
1: สิบองค์เลยครับ
2: จัดไป
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบสองส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศรีกาหรือ

0: พระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3 Digital Nomad อันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: อ่ะเช็คข้อความก่อนครับโกบอยกับพี่แท่งครับได้ลงไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่มั้งไหมครับ
6: โอ้
5: พี่ถามพี่ถามเซียนพายหน่อยสาเหตุน้ำท่วมหนักเพราะอะไร
6: อันนี้ต้องถามหมอดูเน
5: า
6: ะ
5: ถามหมอดูเซียนพ
6: าไม่แต่ว่าด้วยทางวิทยาศาสตร์ก็คือฝนมันตกนะ
7: ฝนตกหนัก
6: มันจะมีโรคร้อนใช่ไหม
5: เอออ
6: ะไรยา
5: คือ
6: ไม่ใช่ประเทศแล้วมันมียาอะไรอ่ะ
5: ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวพี่ประเทศอื่นเขาก็มี
6: แต่ว่าลักษณะของทางหาดใหญ่เนี่ยมีฝนแช่ด้วยนี
7: ่แช
6: ่หมายถึงว่าลมไม่พัดลมไม่พัดไอ้กลุ่มฝนเนี่ยไปที่อื่น
5: มันก็ตก
6: ปกติเนี่ยจะตก
7: แล้ว
6: ตกใช่ไหมตกพระราม9มันก็จะเลื่อนไปใช่ไหมรามอินทราออกลำลูกกาแบ่งกันไปอ่ะ
5: ครับ
6: แต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยถึงคราวแบบคราวเคราะห์มากเลยอ่ะมาเจอลูกที่ไม่ไปไหนอะตก6วัน5วันเงี้ยปริมาณน้ำฝนเขาบอกว่ามากกว่าทั้งปีเลยอะแล้วลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่อะเป็นกระทะ
5: ครับมันแอ่ง
6: แล้วยิ่งเป็นเมืองใหญ่อะเหมือนคล้ายๆชลบุรีอะไรบางทีตู้มาบ้านเมืองเขาน้ำออกไม่ได้อะ
5: ใช
6: ่นะครับนะแล้วปริมาณน้ำฝนมากมากมากจริง
5: ๆ
6: อันนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่แบบว่าต่อไปนี้อาจจะต้องมีกระทรวงอะไรหรือเปล่า
5: ไม่รู
6: ้กระทรวงป้องกันภัยพิบัติอ่ะ
5: มัน
6: เพราะตอนนี้มันมีทุกปีแล้วนะ
5: มันเริ่มมีนะ
6: ถูกไหมปลายไอ้อะไรนะแม่สาย
5: มันน่ากังวล
6: แม่สายก็หนัก
5: เออ
6: บางปีพี่แท่งก็นั่งเรือไปช่วยแถวอุบลน่ะตรงนั้นวารินชำราบก็เคยไป
5: เออ
6: แต่ปีนี้เนี่ยหนักมากแล้วยังไม่รู้จะลงไปยังไงนะครับก็เลยส่งอะไรบริจาคเงิน
5: ครับ
6: ไปกับสภากาชาดไทย
5: แล้วเรา
6: ก็ช่องวัน
5: แล้วเราก็มีจัดรายการกอล์ฟด้วยเดี๋ยว
6: กำลังจะเดือนไหมอ่ะผมบอยพี่ชั้นบ้านหน่อย
5: ก็เดือนนี้ครับประมาณวันที
6: ่แฟนรายการและที่ตีกอล์ฟครับ
5: ใครที่สนใจจะตีกอล์ฟนะครับก็กับตีกับเราเซเลบริตี้แล้วก็โป โปดังๆดี
6: กับนะฮะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงนะนะครับอินฟูอะไรต่างๆเนี่ยที่โกบอยเชิญมาแล้วก็ประจำกวนกันก็สมัครกันมาเป็นกลุ่มมาเป็นบุคคลนี่แหละแล้วก็ไปตีแล้วก็นำเงินทั้งหมดที่รวมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะมอบให้กับเนี่ยช่วงนี้ช่วงเคลียร
5: ์ครับ
6: ฟื้นฟู
5: ฟื้นฟูพี
6: ่นะครับ
5: ไอ้สิ่งที่เราช่วยได้เนาะเรา
6: ก็ตามกำลัง
5: เราคงไม่มีแบบว่าเป็นรถ
6: ตามกำลังแบบคนละนิดละหน่อยเนี่ย10 บาท100 บาท1,000 บาทใครมีเท่าไหร่นะ
5: ช่วยกัน
6: ครับนะฮะ100 บาทนะครับนะ70 ล้านคนมันก็เยอะนะ
5: ใช
6: ่มันก็พอบรรเทาอ่ะ
5: เออ
6: แต่ความรู้สึกมันก็โอเคเข้าใจว่าคนที่สูญเสียหนักก็เศร้าอ่ะ
5: เน
6: า
5: ะ
6: ก็เศร้าเราก็หดหู่
5: อย่างน้อยก็
6: นะครับหมาแมวเรายังหดหู่เนอะ
5: จริงพี่
6: นี่แล้วชีวิตคน
5: อ
6: ่ะแล้วแหมมันพูดไม่ออกจริงหนักจริงหนักจริงเพราะว่าน้ำท่วมที่อื่นก็เศร้าแล้วนะไล่นานะครับอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทน้ำก็ท่วมใช่ไหมพี
7: ่
6: นครสวรรค์เนี่ยท่วมแต่ว่าไม่ได้ถล่มเมืองไงยังไปตามไล่ตามนา
7: ใช่ยังมีแต่
6: บางที
7: ตามพื้นที
6: ่บางทีท่วมมันก็เสียใจมันก็โอ้ยสิ้นเนื้อประดาตัวว่าไล่นาสวนอะไรต่างๆเนี่ย
5: ครับ
6: ไปเยอะแต่เนี่ยมันเข้าเมืองเลยไง
5: เข้าเมือง
6: มันกลางเมืองเลยมันเลยชีวิตคนแล้วก็ชีวิตเศรษฐกิจอะไรมันหนัก
5: แล้วผลกระทบเนี่ยมันเป็นวงกว้างด้วย
6: ครับ
5: กับประชาชนนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประชาชน
6: เ
5: นี่ยน่า
6: ก็อย่าซ้ำเติมกันนะทุกคนนะครับนะฮะช่วยเหลือกันได้แล้วก็อย่าคืออันไหนติจริงคอมเมนต์ก็ให้มันเป็นประโยชน์
5: ให้มันสร้างสรรค์หน่อย
6: ให้เป็นประโยชน์เพื่อวันข้างหน้ามันจะได้ดีขึ้นมันจะได้ไม่เกิด
5: นะ
6: ครับนะฮะมันมาผมเกิดมาไม่เคยเห็นโกบอยคนใต้ไม่เคยเห็น
5: ไม่เคย
6: ขนาดนี
5: ้คือ
6: ที่หนักๆในชีวิตผมนะทางใต้ก็พายุอะไรอะ
5: ไอ้นี่
6: ชุมพรอะไรน่ะ
5: ชุมพรไม่จริงๆแล้ว
6: นั่นครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งต่อมาก็สึนามิ
7: สึนามิ
6: ใช่ไหมที่หนักแต่สึนามินี่มันระดับโลกเลยนะ
5: ระดับโลก
6: แต่อันนี้น้ำท่วม
5: แต่หาดใหญ่
6: ไม่คิดว่าจะขนาดนี
5: ้หาดใหญ่ผมก็เคยอยู่ในทันในยุคที่หาดใหญ่ที่น้ำท่วมแต่ไม่ได้ท่วมขนาดเนี้ย
6: ใช่
5: แต่ว่ามันก็มีคน
6: ช่วยอย่างเชียงใหม่น้ำท่วมก็เคยไปช่วยมันก็ท่วม
5: ครับ
6: มันก็แบบเดินสัญจรอะไรไม่ได้ร้านค้าบ้านเรือนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้โหดขนาดนี
5: ้
6: อันนี้โหดระดับ10เลยอ่ะ
5: ใช่แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ขอบค
6: ุ
5: ณ
6: นะก็นะครับนะฮะก็เนี่ยแหละฮะโอนเงินช่วยน้ำท่วมได้ร้อยหนึ่งสิบบาท20 บาทสะสมกันหลายๆบ้านหลายๆคนผมว่าก็ยังดีอ่ะ
5: ครับ
6: อย่างน้อยเราก็ได้ทำนะฮะตามกำลังของเรา
5: ช่วยกัน
6: ครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที
5: ่เราต้องการขอความช่วยเหลือเดี๋ยว
6: เรา
5: ทำใจข่าว
6: เราทำเป็น
5: เ
6: นี่ยอะไรที่เราทำเป็นก
5: ็ยินดี
6: ก็คิดว่าก็จะช่วยทำอยู่แล้ว
5: สวัสดีครับโกบอยเซียนแท่งได้รับของรางวัลแล้วนะครับเหรียญคุณแบงค์ท่าข้ามสวยงามมากครับ
6: ดีใจด้วยที่ชอบ
5: นะครับ
6: เดี๋ยวก่อน
5: จ๋า
6: ประกาศนะครับมาเล่นเกมกัน10 รางวัลหลวงพ่อพรมนะครับย้อนยุคจากพี่เล็กเรวดีนำมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนรายการนะครับเลข0แล้วมาทายกันนะครับโกบอยเขียนแล้วใส่กระดาษเลข0ถึงเลข9
5: ครับ
6: นะครับเลขเดียวเลยนะ0หรือ1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6หรือ7หรือ8หรือ9นะครับโกบอยเขียนใส่กระดาษไปแล้วนะครับเลขเดียวเท่านั้นนะฮะส่ง SMS มาที่ไหนครับโกบอย
5: ส่ง SMS มาที่4689899ฮะ
6: ครับมาร่วมสนุกกันถ้าลงท้ายชื่อของท่านด้วยก็เดี๋ยวจะประกาศออกใหม่นะว่าทายถูกทายผิดกันยังไง10 เหรียญ
5: ส่งฟรี
6: อ้าวนะครับนะส่งฟรีแล้วก็ไม่นะเล่นกันสนุกนะฮะเล่นเกมกันสนุกเดี๋ยวประมาณ3 ทุ่มนะครับ28 นาทีประกาศรอบแรก10 เหรียญ
5: โอ้โหวันนี้แจกกระหน่ำฮะเสีย
6: โกบอยนะครับให้โชว์ก่อน
5: เสียเล็กมาเองเสียเล็กมาเอง
6: มาส่งมาเลยนะครับ
5: มาแล้วครับมาแล้วครับ
6: ส่งมารวมกันมารวมกันก็มาวันนี้ของเยอะ
5: วันนี้ของเยอะ
6: วันนี้ของเยอะองค์ละ500องค์ละ500
5: เฮ้ยแต่เราไม่ได้ขายนั่นเราแจก
6: แจกครับแจก
5: แล้วส่งฟรีให้ด้วย
6: นะครับ
5: มาส่ง SMS มาครับ SMS มาคุยกันต่อพี่แท่ง
6: ได้ครับ
5: มาระหว่างนี้เดี๋ยวผมรออัปเดตอยู่เรื่อย
6: ก็คุยเอาคนนี้เหรียญหลวงพ่อพรมที่ท่านสร้างบ้างท่านเริ่มปลูกเสกเหรียญแรกปีไหนยังไงพี่รุ่นโด่งดังท่านมี
7: เหรียญรุ่นแรกก็ท็อปสุดก็รุ่นแรกคร
6: ับ รุ่นแรก
7: ปี2507
6: 07
7: 07ครับ
6: 07นะครับนะฮะ
7: มี2 แบบมีรูปไข่และก็เหรียญกลม
6: 60ปีพอดี
7: ครับผม
5: เป็นเหรียญเหรอพี่เป็นเหรียญใช่มั
7: ้ยเป็นเหรียญลูกไข่ครับแล้วก็มีลูกกลม
6: เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าอะไรเหรียญรุ่นแรก
7: เหรียญรุ่นแรกเลยครับ
6: เรียกว่าเหรียญรุ่นแรกเลยนะเป
7: ็
6: นลูกไข่แล้วก็ลูกกลม
7: ครับ
6: นะครับมีกี่เนื้ออ
7: ่ารูปไข่มีเนื้อเดียวก็คือเขาเรียกว่าเหรียญรูปไข่รุ่นแรกจะมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียว
6: เนื้อทองแดงโอ้คลาสสิกเท่
7: ส่วนเหรียญกลมก็มีเนื้ออัปกาเนื้อเดียว
6: คร
7: ับ แต่ไซส์ใหญ่ประมาณพวก
6: เขาเรียกเหรียญ
7: จิโก้ประมาณเหรียญจิโก
6: ้
7: ประมาณน
6: ี้
7: คร
6: ับ
7: ประมาณจิโก
6: ้ในหน้าเหรียญเป็นใครเป็นพระ
7: เป็นรูปหลวงพ่อ
6: เป็นหลวงพ่อ
7: น
6: ั่
7: งเต็มองค์ครับ
6: ด้านหลัง
7: ด้านหน้าก็จะมียันมีตัวหนังสือหลวงพ่อพรมวจ
6: ังแพ
7: ด้านหลังจะเป็นยัน
6: ใช้ยันอะไรพี
7: ่ยันยุคแรกใช้ยันเก้าอยู่ครับ
6: ยันเก้าย
7: ันเก้าสังวิสุโลปุสาภุพะ
6: นี
7: ่ครับ
6: อันนี้เป็นยันเกี่ยวกับอะไรพี่รู้ไหมอันนี
7: ้ก็เป็นพระพุทธเจ้าครับเริ่มอิติปิโสย่อลงมาย่อให้สั้นเป็นคำสั้นลงมา
6: พระพ
7: ุ
6: ทธเจ้าเลยนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับแต่ว่าเป็นฉบับย่อ
7: ย่อลงมาให้อยู่ในเหรียญ
6: ให้อยู่ในเหรียญด้านหลังนะพี่
7: ด้านหลังรุ่นแรกนะครับก็จะมี
6: เป็นภาพอะไร
7: เป็นยันนี่แหละยัน
6: เมื่อกี้
7: แล้วก็เป็นอายุจะเป็นอายุแล้วก็เป็น
6: แสดงว่าสร้างครบรอบอายุเท่าไหร่ของท่านใช่ไหม
7: อายุ50 79พรรษา59ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะถูกคร
6: ับ
7: แล้วก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นยันต่างๆแล้วก็เป็นชื่อวัดช่องแคร์แบบ
6: เหรียญกลมกับเหรียญไข่เหรียญไหนแพงกว่ากัน
7: ปัจจุบันเหรียญไข่ครับ
6: อ้าวแต่ก่อนเหรียญกลมเหรอ
7: ตอนออกวัด ตอนออกวัดนี่เหรียญกลมแพงกว่าตอนทำบุญนะ
6: คือสร้างพร้อมกันนั่นแหละ
7: ใช่
6: แต่คนนิยมเหรียญกลมจะไปวัดเนี่ยวางราคาเหรียญกลมแพงกว่า
7: เพราะสร้างน้อย
6: โอ้
7: สร้างน้อยเหรียญกลมจะสร้างประมาณ500เหรียญไข่ประมาณ 3,000
6: ครับ
7: แต่พอแบบ
6: ผ่านเวลามา
7: คือเหรียญไข่เขารูปแบบสวยงามรูปแบบสวยงามด้วยก็เลยราคาก็จะดีดตัวขึ้นมา
6: ไล่เหรียญกลมจนในที่สุดแ
7: ซงไปไกลเลยครับ
6: เหรอ
7: เพราะเหรียญสวยๆปัจจุบันก็
6: เท่าไหร
7: ่ก็มีตั้งแต่หลักแสนกลางถึงล้านครับ
6: ตั้งแต่ 500,000 จนถึง1ล้านบาท
7: ใช่ครับในเหรียญที่สวยจัดๆใช่ครับ
6: เหรียญกลมคืออัปกา
7: ครับอัปก้าก็หย่อนลงมาก็เหรียญสวย
6: เดี๋ยวนะเหรียญไข่
7: เหรียญไข่นะ
6: เหรียญไข่ 500,000 ถึงล้านหนึ่งตามความสวย
7: ใช่ครับถ้าเหรียญกลมสวยๆ สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะระหว่างไม่เกินยังไงก็ไม่น่าเกิน 300,000 ถึง 500,000 อย่างสวยสุดๆเลยนะ
6: สวยสุดๆเลยให้ 400,000 อ่ะ
7: ครับผมใช่
6: 400,000 เอากัดฟันได้
7: ใช่ครับใช่ฮะ
5: พี่เล็กเคยผ่านตามั้ยเคยแบบผ่าน
6: เคยรับไม่มีเคยไปรับ
5: เคยมั้ย
7: เคยผ่านหมายถึง
5: ผ่านเคยซื้อ
6: ไม่ใช่แบบ
5: ซื้อเข้าอ่ะ
6: ซื้อเข้า
7: เยอะๆผ่านมาไปเยอะ
5: โอ้รอ
7: ใช่ครับเพราะผมสะสมมา30กว่าปี
5: โอ้โหณปัจจุบันยังมีอยู่ในตัวมั้ยฮะ
7: ยังมีอยู่ครับ
5: มีประมาณกี่เหรียญ
7: ก็มีสะสมไว้ก็มีผ่านมาแบ่งไปอะไรเงี้ย
5: ปันกันใช่ไหมครับ
7: แบ่งปันไปครับแต่เขาจะมีหลายสภาพเพราะเหรียญเป็นเขาเป็นเหรียญเก่าที่เราคุยเหมือนหมายถึง
6: เหรียญใส่
7: เ
6: ชือ
7: ก 100% ใช
6: ่ไหมใช้งาน
7: ใช่ครับ
6: แต่ถ้าสมัยนู้น
7: เหรียญที่สึกมาก็อาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเหรียญหลักหมื่นก็มีนะบางเหรียญสึกมากนี่ก็อาจจะหมื่นกว่าบาท 20,000 ก็มีนะครับก็ไม่เท่ากัน
6: ไม่ชัด
7: ใช่ไม่แทบอย่าว่าไม่ชัดไม่มีเลย
6: เนี่
7: ยใช่ครับ
6: หายไปเลยใช่ไหม
7: แ
6: ต่ก็ยังดูได้แล้ว
7: ยังดูได
6: ้เหรียญดูตรงไหนล่ะครับงั้นถ้าหลวงพ่อหายไปหมดเลย
7: ส่วนใหญ่มันก็จะเหลือ
6: จุดตาย
7: ถ้าถามผมว่าถ้ารุ่นแรกไข่ก็ส่วนใหญ่เราจะดูหูเหรียญหูเหรียญการเจาะด้านหลัง
6: ยกเหรียญขึ้นมาเนี่ยพี่มอง
7: ดูหูหล
6: ัง
7: ใช่ดูหูด้านหลัง
6: วิธีดูนะท่านผู้ฟัง
7: ครับแล้วก็เขาจะมีฟันตัดอยู่นิดนึงข้างหูเหรียญ
6: ข้างหูเหรียญ
7: ครับ
6: หลวงพ่อพรมนะฮะ
7: ใช่ครับต่อให้สึกยังไงเขาก็จะไม่หายจุดนั้น
6: ทรงไข่นะดูหูเหรียญก่อน
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่ว่าจะสึกยังไงข้างบนไม่ไปแน
7: ่ไม่สึกไม่ไปครับ
6: นะครับเพราะว่าใช้นะครับนะฮะทำนาทำไร่นะครับนะฮะเข้าทรงเข้าสวนเนี่ยหน้าไปนะฮะ
5: ส่งมาต่อ
6: ใครส่งมาหลายเลขนะครับนะฮะ
5: ฟาว
6: นะฟาว
5: ถ้าพี่ส่งเงี้ยพี่ส่งศูนย์ถึง
6: นี่เถียงกรรมการเดี๋ยวเอาอีกเหลืองเข้าไป2เหลืองเมื่อวานนี้เวสแฮม
5: เ
6: ถียงกรรมการเหลืองนึงแล้วมันเถียงไม่หยุดอีกเอาอีกเหลือง
5: แดงเลย
6: ไม่ได้นะ
5: หายบ้าไปเลย
6: อันนี้เปิดปุ่มไม่ได้นะ
7: พูด
6: เรานะ
7: พูดเดียว
6: ขอเหรียญเดียวหรือไอ้ขอเลขเดียวแม่หัวหมองจริง
5: หัวหมองจริงส่งมา4
6: ไม่อาจจะไม่ได้หัวหมองหรอกแต่คิดว่า คิดว่าอ๋อเขียนอย่างนี้ได้เลขนั้นเลขนี้เลขไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เกม
5: อยู่ใกล้ๆไปเอานิ้วจิ้มตาบอด

0: ต่อ
1: พี่รุ่น2รุ่น2ที่โด่งดังรุ่นของหลวงพ่อพรมโด่งดัง07
2: ใช่ครับ
1: 07นะฮะมีรูปไข่นะครับแล้วก็ทรงกลม
2: ถ้ารุ่นดังผมว่ารุ่น2ก็ไม่เท่าไหร่อาจจะข้ามไปรุ่นอย่างที่ผมบอกว่ารุ่นฟ้าผ่าก็มันจะสร้างปี12เป็นผมรูปเหมือน
1: การสูง
2: ใช่ประสบ2ใช่ครับราคาก็ถือว่า
1: เป็นพระพุทธเหรอ
2: เป็นรูปเหมือนเนื้อผงผสมว่าน
1: เป็นหลวงพ่อพรมเนี่ยแต่ว่าเป็น
2: ผงรูปเหมือนผสมว่านครับรุ่นนี้ดังราคาไม่ได้สูงมากนะครับอาจอยู่ทุกวันน
1: ี้ก
2: ็มีอยู่3สีหลัก
1: ๆ3สี
2: มีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีน้ำตาล
1: โอ
2: ้แต่อาจจะแบ่งย่อยน้ำตาลอาจจะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรแต่โทนสีหลักคือมี3
1: สี
2: แต่สีที่แพงที่สุดคือสีเขียว
1: หายาก
2: สร้าง200เหรียญ200องค์
1: น้อยมาก
2: อันนี้จะมีราคาถึงหลักแสนขึ้นส่วนเนื้อขาวเนื้อน้ำตาลไม่ได้แพงมากครับ
1: 100,000 200,000 300,000เท่าไหร
2: ่ไม่เกินสูงสุดผมว่าที่เคยราคาล่าสุดก็ประมาณ 200,000 แต่เกินกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะว่าม
1: ันชัด
2: ใช่ครับ
1: ลึกนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นภาพหลวงพ
2: ่
1: อ
2: เป็นรูปเหมือนนั่ง
1: รูปเหมือนนั่ง
2: นั่งในซุ้มระฆัง
1: แล้วด้านหลังล่ะ
2: ด้านหลังส่วนใหญ่จะเรียบครับเหมือนพระสมเด็จทั่วไปแต่ก็มีบางองค์ที่เขาประทับตาย ัน5ก็มีแต่ว่าไม่ได้มีทุกองค์ครับ
1: คือเรียบนะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะก็มี3สีแล้วสีน้ำตาลเท่าไหร
2: ่น้ำตาลกับขาวโดยรวมทุกวันนี้ก็สตาร์ทอยู่ที่หมื่นกว่าบาทถึง 2-30,000 บาท
1: ใครอยากได้หลวงพ่อพรมระดับหมื่นมีนะ
2: มีครับ
1: แล้วของดีประสบการณ์ด้วยนะฮะรุ่นนี้รุ่นฟ้าผ่าตกลงมา
2: ใช่ครับ
1: หลวงพ่อน้ำมนต์นะครับนะฮะอะไรอ่ะพรมให้อีกทีนึงรอดชีวิต
2: ใช่ครับ
1: ถึงทุกวันนี้เลยนะ
2: ครับ
1: ยังอยู่เลย
0: อยู่
1: ยังอยู่เลย
2: ครับ
1: แล้วมีเนื้อขาวอีก
2: เนื้อขาวกับน้ำตาล
1: ถูกสุด
2: เนื้อขาวกับน้ำตาลพอกันอย่าดูที่ความสวยใช่
1: หมื่นกว่าบาท
2: ใช่คร
0: ับ เบรกนี่ตอนที่เขาโดนฟ้าผ่ามีร่องรอยเป็นรอยแผลเป็นหรืออะไรไหมไงไหมเป็นไหม
2: ไม่มีครับก็เป็นแค่อาจจะเป็นผื่นๆแดงนี่เฉย
0: เลย
2: แต่ไม่มี
0: ไม่มีรอยไหมเหมือนน้ำมันลวกหรืออะไร
1: ไม่ไหม
2: แค่แดงๆแต่ว่าไม่ไหมไม่มีแผลไม่มีแผล
0: พี่เชื่อไหมล่าสุดมาพี่แจ้งเราเป็นคนตีกอล์ฟที่แบบมีฟ้าผ่าแคดดี
1: ้สนามกอล์ฟเลกาซี
0: ่
1: เนอพอดีเดี๋ยวตรงนั้นฟ้าผ่าฝนมันแรงแล้วมันมีประจุไฟฟ้าพอดีนะตรงซาฟารีเวิร์ด
0: น่ะน่ากังวลมากแต่ว่าโหเอาตรงๆนะผมว่าล้านคนจะมีทุกคนเนี่ยว่าโดนฟ้าผ่าแล้วไม่เป็นไร
1: มันถึงคราวดี
0: ถึงคราว
1: แต่ก็มีนะบางคนแบบเขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ฟื้นตัวได
0: ้
1: ไอ้เรื่องพวกนี้ก็พูดยากเหมือนกันไอ้ไฟฟ้าเนี่ย
0: เ
1: วลามันช็อตเราบางทีมันผ่านเราไป
0: พี่แจ้งเชื่อไหมผมเคยไปสัมภาษณ์น้องอยู่
1: คุณเคยไฟช็อตไหม
0: สายไฟฟ้า
1: ต
0: กพาดไหลแขนขาดสองข้างขาขาดสองข้างพี่แท่ง
1: เอามาเล่าทำไมเนี่ยไอ้บอย
0: จริงๆ
1: โกงเลย
0: เอาจริงๆผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนะผม
1: ไปสัมภาษณ์เขาด้วยเหรอ
0: ไปสัมภาษณ
1: ์ไปนั่งคุย
0: เขาเก่งโคตรเก่งเลยพี่แท่ง
1: เก่งยังไง
0: คือเขาสามารถหาเลี้ยงแม่ครอบครัวได
1: ้
0: ด้วยที่แขนแล้วขาสองข้าง
1: อันนี้ดูได้ใน YouTube อะไรเลี้ยงชีพ
0: ดูในยูทูบเลี้ยงชีพโกบอยคัท
1: โกบอยคัท
0: เขาดิเขาเป็นสตร
1: ีมว่าอะไรอ่ะ
0: โกบอยคัทอ่ะ
1: ไม่ใช่พิมพ์น้องเนี่ย
0: น้องเขาเรียกอะไรว่าจำไม่ได้แล้วฝาผ่าผมเมื่อ2ปีแล้ว
1: เอาเป็นแรงบันดาลใจเนาะ
2: ใช้ปากทำอะไร
1: อาชีพ
0: ปากแล้วจิ้มแล้วก็เล่นเกมสตรีมเกม
1: เอาแล้ว
0: ก็
1: เลี้ยงเลยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยการเล่นเกม
0: เล่นเกมหาอะไรได
1: ้ไอ้ยะ
0: ไม่ธรรมดา
2: เก่งมากเก่งมาก
1: อายุเท่าไหร
0: ่ตอนนี้น้องน่าจะประมาณ24-25แล้วมั้งครับ
1: แล้วไปทำอะไรไอ้สายไฟถึงไม่
0: เขาก็ขับจักรยานพี่แล้วก็เดินไปแล้วก็เขาไม่รู้ว่าสายไฟอ่ะมัน
2: ขาดจากน่าจะขาดจากด้านบน
0: คือมันห้อยอ่ะพ
1: ี่ห้อยลงมา
0: พอดีห้อยลงมาล่างแล้วน้องก็ปั่นจักรยานไปผ่านไปมันยังไม่ทันโดนพลาด
1: โอ้ยงั้นผมไม่กล้าแล้วนะเนี่ย
0: ต้องระมัดระวัง
1: นะระวังนะบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ในซอยแล้วบางทีมันมีสายอะไรมา
0: สายไฟตกอ่ะคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยอย่าไปเข้า
1: อย่าไปทำเล่นไปจับเจอเลยนะ
0: ไม่ได้เด็ดขาด
1: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบแจ้งเจ้าที่บอกว่าไม่รู้อันไหนมันสายโทรศัพท์สายอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: อินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าให้รีบช่วยเก็บขึ้นไป
0: ใช่ระมัดระวัง
1: เพราะบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์ในซอยมันจะมีสายอ่ะหล่นมาโยงยางเนี่ยอาจจะเป็นอย่างน้องคนนี
0: ้เนี่ยโอ้โห
1: ความสวย
0: อันนี้เป็นประสบการณ์
1: อุทาหรณ์อุทาหรณ
0: ์ผมสัมภาษณ์เขามา2ปี3ปีที่แล้ว
1: อืม
0: เนาะคุยเรื่องเหรียญต่อผมโม้โทษที
1: ไม่ได้โม้มันเกี่ยวพันกับฟ้าผ่า
2: เ
1: กี่ยวพันกันรุ่น3รุ่น3
0: ครับ
1: นะครับหลักนะฮะถ้าเป็นเนื้อนะครับนะน้ำตาลเนื้อขาวเนี่ยนะครับสีขาวสีน้ำตาลเนี่ย10,000 กว่าบาท
2: ใช่ครับ
1: นะครับ10,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่พี่เล็กเนี่ย

0: แนะนำเรา
1: ใช่ครับ
0: พกลมที่น่าเก็บ
1: ครับผม
0: นะฮะมีรุ่นไหนแบบไหนมียันมีมีดหมอมีอะไรไหม
1: ส่วนใหญ่มีดหมอหลวงพ่อผมไม่ค่อยมีครับแต่ถ้ารุ่นดังอีกเป็นรุ่นท็อปเขาเลยก็เป็นก้นละคัง
0: ก้นละคัง
1: รุ่นเหมือนก้นละคัง
0: อ
1: ันนี้จะมีสร้าง3เนื
0: ้อ
1: มีเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงลมดำแล้วก็เนื้อตะกั่ว
0: อ
1: ันนี้เป็นรุ่นท็อปเลย
0: ท็อป
1: ของหลวงพ่อเลยครับ
0: ครับ
1: ปลูกเสกไตรมาสหนึ่ง3เดือน
0: โอ้โหสร้างปีไหนพี
1: ่สร้างปี2512ครับ
0: โอ้จริงๆก็ภายในระยะเวลา 4-5 ปีท่านสร้างหลายรุ่นนะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยก็ออกปีละรุ่นบางปีก็มี 2-3 รุ่นครับบางปีอาจจะมีรูปเหมือนมีเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ท่านสร้างวัดเองด้วย
1: ครับก็เหมือนกับทำบุญไปเรื่อยรุ่นแรกจำหน่ายหมดก็สร้างรุ่น2มาปีละรุ่นปีละรุ่นเนี่ยครับ
0: วัดใหญ่อยู่นะผมไปเลยวัดใหญ่อยู่วัดใหญ่อยู่บ้านนอกขนาดนั้นถือว่าใหญ่เลย
2: ใหญ่เลยนะ
0: ก็เอาเงินนะฮะรายได้เนี่ยก็มาสร้างวัดสร้างบ้าน
1: สร้างโบสถ์สร้างซุ้มประตูอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเลขกลละคันนี่แพงไหมพี
1: ่เนื้อทองแดงปัจจุบันก็สตาร์ทก็แสนกว่าบาทขึ้นไป
0: โอ้โห
1: ในสภาพที่เกิน 80%
0: นะเนื้อผมหมื่นเราก็นึกว่ารุ่นต่อมาจะเบาลงแสนเลย
1: อันนี้รุ่นท็อปคือให้แนะนำรุ่นท็อป
0: ระดับประเทศ
1: ระดับท็อป
2: ใช่ไหมพี่ท่าน
0: หลวงพ่อผมระดับหลวงพ่อผมวัดช่องแค
1: ร์ก้นละครั้งนี้ติดอันดับเบญจภาคีของรูปเหมือนปั๊มเมืองไทยครับ
0: โอ้โหนี่ความรู้เลยนะท่านผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ติดอันดับเลยครับ
0: เ
1: บญจเลยครับ
2: ถือว่าเป็นเบญจภาคีนะ
1: ใช่ของรูปเหมือนปั๊มนะครับ
2: 1ใน5
1: ใช่ครับ
0: บ้านใครมีก็ไปหาพี่เล็กได้นะฮะพันทิพย
2: ์ชั้น3
0: เล็กเรวดี
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไม่ใช่เล็กเร็วและดี
0: ไม่ใช่เร็วและดีอันนั้นมันร้านอาหารที่ฟู้ดแลนด์แล้วถูกและดี
2: ม
0: ีท็อปหมดยัง
2: คุณไหมมีไหม
0: มีท็อป
2: ไหมท็อปราคาม
0: ีอะไรน่าเก็บราคาเอาคราวนี้มาจากข้างล่างมั่ง
1: เอาม
0: าจากข้างล่าง
1: เอาเบาๆไม่แรง
0: มาจากล่างมั่งเมื่อกี้มาจากบนระดับร้านระดับอะไรลงมาคราวนี้ระดับแบบ
1: ผมว่า
0: แต่ทันท่าน
1: ถ้าเหรียญที่สะสมง่ายสุดผมว่าเหรียญเขาเรียกเหรียญสช
0: สสเสือ
1: สเสือชช้าง
0: สเสือชแปลว่า
1: ย่อมาจากชื่อคนสร้าง
0: เขาชื่ออะไร
1: ผมจำไม่ผิดจ้าไม่ใช
0: ่สมยศ
1: สมุทรชาติโชตินันอะไรเป็นนายทหาร
0: ชื่อจริง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นามสกุล
1: ใช่ครับ
0: สช
1: แล้วก็เลยมาย่อ
0: มาขอหลวงพ่อสร้าง
1: ขอหลวงพ่อสร้างไปแจกทหารไปรบเวียดนามในประมาณปี13 2513รุ่นนี้ดังแล้วก็เป็นรุ่นที่หลักการที่คนเล่นพระเรียกว่าดูง่ายเล่นง่ายแบบเกมไม่ดีพูดง่ายแบบว่าดูง่ายอะไรประมาณ
2: สร้างเยอะไหมพี่จำนวนสร้าง
1: ยอดโดยประมาณ 10,000 เหรียญครับ
0: กี่เนื้อ
1: มีเนื้อเดียว
0: เนื้ออะไร
1: อัปกาครับ
0: โอ้อัปกา
1: เป็นรูปทรงระฆังหลวงพ่อนั่งในซุ้มระฆังนั่งมันวิชัย
0: ข้างหลัง
1: ด้านหลังเป็นยันครับยันอสังวิโรยันเก้า
0: ไม่ใช่ยันเก้าด้วย
1: ยันเก้าอสังวิโรน่ะ
0: จริงเหรอพี่ราคาเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ก็คือสตาร์ทที่หมื่นบวกลบถึง 20,000
0: โอ้
1: แต่จะแบ่งเป็น2บล็อกนะ
2: พี่เล็กพูดไม่เข้าหูอ่ะหลังๆเนี่ย
0: สั่งเป็น2เหรียญ
1: นี่เนี่ยเบาแล้วพี
0: ่พันต้น
2: เออ
0: พันต้น 2,000 3,000
1: โอ้พันต้นไม่ค่อยมีพี
0: ่ฟังแล้วโอ้โหหมื่นกว่า
2: พี่แจ๊คเราเบรกกันก่อนไหมเบรกก่อน
0: แจกเลย
2: ประกาศก่อนประกาศก่อน
0: ประกาศเลยฮะ
2: ประกาศก่อนนะเดี๋ยวเขาไปทะเลาะกัน
0: เดี๋ยวกลับมาประกาศดีกว่ามันเหลือนาทีเดียวไม่ทันละ
2: เหลือนาทีเดียวไม่ทันใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวก็ประกาศครับผมขอล็อกเวลา
0: ผมเคลียร์เรื่องสชก่อน
2: คุณผู้ฟัง
0: ผมก็หวังว่าจะ 2,000 3,000
2: ผมขอล็อก
0: รุ่นล่าสุดหรือว่าผมนะหมื่นกว่าโอ้แม่เอ้ย
2: เดี๋ยวเบรกกันพี่ท่านเคลียร์กับพี่เล็กแป๊บนึงอย่าต่อยกันนะผมขอเบรกเวลาที่2
0: ผมพักอารมณ์แป๊บนะฮะเดี๋ยวเจอกัน
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: มาย
0: ังไม่จบ
2: ประกาศประกาศ
0: ยังไม่จบ
2: ประกาศ
0: เสียงกันยาวฮะตั้งแต่ฮะเราพักไป
1: เลขจะออก
0: เลขเดียว
2: ครับ
0: มีใครบ้างคุณอะไรบ้างส่งมากี่คน
2: โอ้โหส่งมานะครับผมว่าร่วมประมาณ
0: โกบอย
2: เกือบร้อยคนนะพี่
0: ใ

0: กล้องดูยังทั้งบ้าน
1: ยัง
0: อ่ะพี่เล็กส่งกล้องทั้งบ้านดู
1: นี่นะครับนี่คือ
0: นี่นะ
1: ย้ำอีกทีครับพี่เล็ก
0: นี่ฮะพี่เล็ก
1: นี่เป็นเหรียญอะไรนะครับ
0: พี่เล็กใจดีนะครับแฟน
1: ๆอธิบายหน่อยพี่เล็ก
2: อ๋อ
0: ย้อนยุคย้อนยุค
2: ย้อนยุคนะครับจะเป็น
0: เรื่องผม
2: ถ้าแกงมาจะเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับ
0: สมเด็จ
2: ด้านนึงจะเป็นสมเด็จด้านหลังนึงเป็นรูปเหมือน
1: อ
2: ีกอันนึงก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับจะให้ไปพร้อมกันเลย
0: หลวงพ่อพรมครับ
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: และ
0: สิรางวัล
1: ครับ
0: นะครับเลขเดียวที่โกบอยเขียนในกระดาษ
1: ครับผม
0: นะครับนะฮะมีเลขโกบอยลองอ่านเอสเอสก่อนเลขอะไรบ้างทายกัน
1: น
0: ะ
1: โอ้มีเลขนะฮะเริ่มจากคนแรกเลยเลข2เลข9
0: 9
1: นะครับเลข4เลข8เลข0เลข7เลข2เลข5เลข7เลข8เลข1
0: เฮ้ยมันขาดเลขอะไรไปเนี่ย
1: แล้วก็2 5 7 8เลข8 3 4 7 2
0: 0ไม่มีนะ
1: ไม่มีฮะ
0: อ้าวไม่มี0
1: 6 8 4 8 9 2 8 9 9 8 5 4 5 2 3 109
0: โอ้อ้าวมี
1: แล้วก็มี2มี2มี2
0: ฮะ
1: มี5มี7
0: ครับ
1: มี8
0: ครับ
1: มี6มี1มี8มี2มี7มี1มี7
0: โอ้โหเยอะ
1: มากมีเยอะๆๆอ่านไม่หมดอ่ะแล้วเลขที่ผมเขียนนะคุณผู้ฟังขออนุญาต
0: เลขที่ออก
2: เลขที่ออก
0: เลขอะไร
2: เลขอะไรฮะ
1: เลข2เออเรียบร้อยเรียบร้อยถ่ายก่อน
0: หวยวันนี้เลย
1: เออ
0: ของวันนี้เลย22
1: ทุกคนผมบอกนะทุกท่านต้องระวังศักดิ์สิทธิ์แท่งทองให้ดีๆนะเกมต่อไปนะ
0: 2นะ2กี่คนอ่ะ
1: 21นะ
0: ยินดีด้วยกับคุณอะไร
1: เดี๋ยวนะโหมีเยอะเลยพี
0: ่คุณอะไรคุณอะไรเอาประกาศชื่อหน่อย
1: อันนี้27พิมพ์มา27ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะฟาว
1: นะครับพิมพ์มา2578ไม่ได้นะ
0: ฟาว
1: คุณสอนนะคุณสอนเลข2
0: อ่ะคุณสอนได้แล้วนะครับ1องค์
1: นะครับแล้วก็โอ้นี่28เสียได้ว่ะ
0: 982
1: นี่คุณเด่นคุณเด่นคุณเด่นฮะคุณเด่นเลข2
0: คุณเด่น
1: คุณเด่นได้นะ
0: คุณเด่นได้1องค์
1: คุณเจนคุณเจนเจน
0: หลวงพ่อพรมนะฮะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับจังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภอตาคลี
2: ทัศนัย
1: เออคุณทัศนัยก็ได
0: ้ทัศนัยได้นะฮะพี่เล็กอ่านแล้ว
1: ได้เยอะมากได้เยอะมากได้เยอะมากเลข2ผมว่าตอนนี้ผมได้ผู้โชคดีน่าจะประมาณ5ลายโอ้โหวันนี้แจกสนั่นแจกสนั่นเลยครับแจกสนั่นเลย
0: 10องค์นะ
1: โอเค
0: 10องค์นะแล้วถึงไหมนะคนไม่ถึงพี
1: ่วันนี้ได้แค่5องค์เองครับ
0: 5เหรอ
1: วันนี้ได้5เองครับ
0: โอ้ได้5คนเองนะ
1: ครับ
0: โอ้ยังเหลืออีกอะไรเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: มั้ย
1: 6
2: 7
1: 6โอ้วันนี้ได้7คนครับ
2: 6หรือ7
1: รอบนะรอบแรก7คนครับ
0: ทำการได้ให้ก่อน7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10เหลืออีก15องค์เนี่ย
1: เอาละครับเราจะเริ่มจากนาทีที่3ทุ่ม33นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
0: ครับ
1: ได้เขียนไปแล้วเลขนะครับ เขียนไปแล้วทุกคนส่ง SMS มาที่48 468 9899ร่วมสนุกกันส่งฟรีแจกมูลค่าเหรียญตอนนี้ทั่วๆไปก็อยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทก็ถือว่าปีใหม
2: ่ครับ
1: นะพี่แท็กบอกว่าเอามามอบ
0: ปีใหม่แขวนพระแขวนเจ้าซะบ้างนะพวกเรานะ
1: คุณไม่ต้องไปสอนก็หรอก
0: เอาไม่ใช่ไอ้เราว่ารุ่นนี้แล้วอายุก็ไม่ได้น้อย
1: มา
0: ถือว่าเป็นเพื่อนกันก็ห่วงกัน
1: ไม่ต้องห่วง
0: เดี๋ยวนี้นะผมไม่มีพระติดตัวใจไม่ดี
1: ไม่ดีเหรอ
0: จริงต้องขับรถกลับ
1: ผมถามเลยพี่
0: เวลาผมเดินทางเนี่ยผมต้องมี
1: ผมถามพี่แท็กหน่อยนะตัวพี่เองพี่ก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแล้วพี่ทำไมจะต้องไปแขวนแบอะไรด้วย
0: โอกาสดีๆบางทีเราก็ต้องการ
1: โอกาสดีๆคืออะไรสิบล้อมา
0: ธรรมราชนางธรรมราชนางสังฆราชนางขอบุญบารมีพระพุทธน้
1: อ
0: ยของคุณแม่บุญเดือนโตบุญเกินปกปักรักษาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้โชคดีทำอะไรก็สำเร็จราบรื่น
1: นักชารีติ
0: ใช่แล้วก็ขอให้เจอคนดีๆได้รับโอกาสดีๆ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำสิ่งใดก็ขอให้เป็นเรื่องดี
1: เป็นมงคลเรื่องดี
0: เป็นวันที่ดีเป็นวันแห่งความสำเร็จ
1: ครับ
0: ขอให้วันนี้เป็นวันดีวันดีวันดีวันดีเพียง
1: วันนี้เมาหมอนิดนึงมันมากเลย
0: เออ
1: วันนี้ไปถ่ายที่วัดโบสถ์ตรงปทุมธานีมาแขกรับเชิญก็คุณไฮอภพรก็ไปถ่ายไปถึงแม่ไฮก็มาถึงซื้อลอตเตอรี
0: ่รายการอะไร
1: รายการเรียกไอ้รายการก่อนบ่ายโกกับโก
0: ก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับ
1: แต่เป็นช่วงโกกับโกฮะ
0: ทุกวันนะ23
1: ทุกวันศุกร์เวลา10
0: ในก่อนบ่ายคลายเครียดมันจะมีช่วง
1: ใช่ไม่ไอ้นี่คือเ ทุกวันศุกร์เลย
0: อ๋อทุกวันศุกร
1: ์เออ
0: กี่โมง
1: สิบโมงครึ่ง
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้ตามไปดู
1: เออแต่ไม่ตลกนายอภพร
0: ก็ไปซื้อลอตเตอรี่
1: เขาไปซื้อลอตเตอรี่เขาซื้อเสร็จก็กำลังนั่งสัมภาษณ์หลวงพ่ออยู่สักพักแล้วเขาเป็นคนถือเคสเว้ยเขาก็สักพักหนึ่งกำลังนั่ง
0: โอ้นี่เขา
1: ฟุดฟัดเลย
0: สายเลขอยู
1: ่เออเขาฟุดฟัดเลยพี่แท่งพี่หายเขาพี่หายเป็นไรโมโหดิบอกทำไมอ่ะลูกค้าไม่โอนเงินมาตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ดีเหรอพี่โอนมาต้องหลายตังค์
0: เ
1: ขาคือหวยมันเสียเคส
3: เสียเค
1: ล็ดเสียเคล็ด
0: เออไม่เข้าใจ
1: ก็คือหมายถึงว่าม
3: ีลาบมาก่อน
1: ลาบมาก่อน
3: เข้ามาก่อน
1: หวย
3: ได้ลาบก่อนใหญ่
1: เออคือไม่ได้นะ
0: คืออย่าเพิ่งมา
3: ลาบน้อยอย่าเพิ่งมาก็จะลาบใหญ่
1: แล้วพี่แท้งเขาเอาเล็กเขาเอาคนไหมเขาดูโอนเป็นแสนนะนางโมโหนางโมโหนางบอกไม่เหตุโมโหหุดหงิดขอเบรกหลวงพ่ออย่าเพิ่งขอโทษไป
0: เอาเงินแสนจับก่อนสิ
1: ไม่เอาแต่ตัวเองอะไปลุ้น
3: เรื่องลอตเตอรี่ลุ้นลาบใหญ
0: ่แล้วอยู่จนถึงประกาศไหม
1: ก็ไม่พอนางประกาศเสร็จกลับบ้านเลยมันจะต้องมีเบรกมันจะต้องมีเบรกที่จะต้องไปกินข้าวด้วยกันนางกลับบ้านเลยหุดหงิดผลปรากฏว่าเมื่อกี้ส่งข้อความมา
0: พี่ไฮพี่สุภาอะไรสุนารี
1: สุนารี
0: โอ้ย
1: นั่นเขาสายนะ
0: โอ้โหเต็มเหนียว
1: ยิ่งยงนะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยเขาสายมันที่เป่งเลย
0: จริงๆเรื่องเลขเรื่อง
3: วันนี้พี่ไฮถูกกี่ใบ
1: วันนี้พี่ไฮน่าจะประมาณ20กว่าใบ
0: ถูก
1: ลอตเตอรี่เออเอากับแม่ก็ดิ
0: ผิดไป80ใบ
1: พี
0: ่แต่คุ้ม
3: ก็ยังถูกอยู
0: ่
3: ก
0: ็
3: ยังคุ้มหักลบก็ยังโอเคอยู่
1: คุ้มบ้านพี่ดิ
0: ทำไม
1: เขาเหมาไปทั่ววัด
0: เอามาเลย5แผงนะพี่
1: วันนี้ผมบอกให้นะมีทั้งหมด
0: หลายหมื่น
1: พี่มีทั้งหมด7แผงอ่ะพอไฮอภพรไปเขารู้เลยอ่ะ
0: เหมาหมด
1: แผงนี้เท่าไหร่เอา80บาทซื้อเหมาหมดแปดสิบบาทซื้อเอาหมด
0: นี่คือสายเล่นจริงๆสายเล่นลอตเตอรี่จริง
1: ๆนาง
0: ซ
1: ื้
0: อลอตเตอรี่จริง
1: ๆนางเคยบอกว่า
0: ไม่ได้มาจิ้ม
1: ไม่เอา
0: ใบสี่ใบไม่ใช่
1: นางเหมาเลย
0: แผงนี้เอาเลย
1: เอาทั้งแผงเลยแล้วกลายเป็นว่าชาวบ้านอ่ะพี่วันสุดท้ายอ่ะแทนที่ว่าเขาแบบเออขาดทุนแน่นอน
0: เ
1: ขาก็ถือว่าเออกำไรน้อยหน่
3: อย
1: เขาก็ให้พี่ไฮพี่เจ็ดแผงวันนี้นางเหมาเจ็ดแผงเลย
0: โอ้ตัวจริงว่ะ
1: ผมเคยถามแกพี่ไฮพี่เคยซื้อลอตเตอรี่ถูกสุดเท่าไหร่65บาทใบละ
0: เข้าใจแต่ว่าถูกรางวัลใหญ่สุดเท่าไหร่
1: เขาเคยถูกเป็นล้านรางวัลใหญ่สุดคือรางวัลที่2
0: โอ้โห
1: เอากับเขาสิ
0: เนาะแล้วได้2เป็นปึ้งเลยนะ
1: เป็นปึ้งอ่ะไม่รู้กี่ล้าน
0: สิบใบอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแบบ
0: วันที่20ใบอ่ะ
1: ยอมรับเลยผมก็บอกแม่มันที่อย่างวันนี
0: ้พี่เล็กก็ดูวันนี้ถูก
1: พี่เล็กถูก
3: ถูก10ใบครับ
1: 10ใบ
0: นี่เซนของเรานะฮะถูก10ใบ22เอามาจากไหนเลขนี้
3: ไม่มีเลขช่วยเขาเหมาซื้อเหมือนกันเหมือนกัน
0: อ๋อก็หยิบมา
3: เลขสุดท้ายใกล้จะออกแล้วบอกพี่ช่วยซื้อหน่อยก็เลยเอ้า
1: เออส่วนตัวใหญ่ไอ้พวกคนที่เขาเรียกอะไรคนที่มีดวงเนี่ยมันจะได้อะไรแบบนี้มาเนาะ
0: มันก็เหลือเชื่อ
3: จริงว่าจะไม่ซื้อ
0: หลุดไปจะแพงเหลือแค่เนี้ย
3: พอดีน้องเขาจะมาขายบอกพี่ช่วยซื้อหน่อยหนูจะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเนี่ย
1: เออ
3: แล้วขออีก200ก็เลยซื้อเอาให้อีก200
1: เออ
0: โอ้โห
3: ถูกพอดี
1: เอ็นดูพี่เล็กเอ็นดูมากเลยเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบสนุกมาก
0: วันนี้ไปละ7องค
1: ์7องค์
0: ยังเหลืออีก10องค์
1: 10องค์
0: เหลืออีก10องค์นะทุกคน
1: ผมบอกนะ
0: ผมเขียนเลขแล้วนะคนส่ง SMS มาได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: 468 9899
1: และเราเหลือเวลาอีก20นาที
0: นะครับนะเขียนเลขเดียวนะไม่ว่าจะ0หรือจะ1จะ2 3 4 5 6 7 8 9
1: เออ
0: เลขเดียวเท่านั้นที่เขียนแล้วลงท้ายชื่อท่านด้วย
1: ดี
0: นะครับอย่าเขียนมานะครับ
1: เ
0: ออ2 4นี่ไม่ได้นะ
1: เ
0: ขียนมา1เลขเท่านั้น
1: แต่ความน่ารักของรายการเรานะทุกคนดูน่ารักมากพี่ก็ส่งมาสวัสดีครับทุกนี่นั่นแล้วก็เล่นเราไม่รู้นะว่าพอเล่น SMS มาคนดูเราเป็นร้อยนะ
0: เหรอ
1: เออพี่แท่งดูส่งไว้ดิส่งไม่หยุดเลย
0: อ่ะมาไม่รู้แหละ
1: วันนี้สนั่น
0: พี่เล็กหม้อหลวงพ่อพรมวัดช่องแค
1: เ
0: ออเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค
1: ์แล้วทุกคนนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาส
0: เข้าไปบารมีกับทุกคน
1: ถ้าเกิดใครมีโอกาสเข้าไปพันทิพย์ก็แวะไปหาพี่เล็กได
0: ้ได้แล้วใครนะฮะที่ผ่านทางวัดก็ไปไหว้ท่าน
3: ใช่ครับ
0: นะครับ
3: มีโอกาสก็ผ่านไปก็
0: ที่วัดมีจุดอะไรที่พี่เล็กไปมีน่าสนใจ
1: ไอ้หน้าผาที่พี่บอกไง
0: ไม่บนศาลาเหมือนจะมีศิริละท่านป่ะ
3: ใช่
0: มีศิริละท่านอยู
1: ่ยังอยู่เหรอ
0: ท่านอยู
1: ่ครับ
0: แล้วคนไปเยอะมากนะ
3: ร่างกายไม่เน่าเปื่อยครับ
0: เออหลวงพ่อพรมอ่ะ
1: โอ้โห
3: ศิริละ
1: จริงๆท่านมรณะกี่ปีแล้วพี
3: ่มรณภาพปี2518ครับ
1: 2518ผมเกิด
3: ใช่ครับ
1: ผมเกิดได้2ปีท่านมรณะ
3: ต้นเดือนเลยต้นเดือนเนี่ยใกล้จะครบ31มกราคม วันมอนนะครับ
0: แล้วงานใหญ่ด้วยเนาะ

0: ใหญ่ครับแล้วเวลาเข้างานใหญ่พี่เป็นลูกศิษย์สายตรงนี่พี่ไปไหม
1: ถ้างานกฐินงานผมก็ไปเรื่อยนะครับต่อให้มีงานผมก็ไปทุกเดือนเลย
0: อ๋อต่อให้ไม่มีงานก็ไป
1: ก็ไปครับ
0: ไปเพื่อไปขอของดีหรือว่าอะไร
1: ไม่ครับก็ไปกราบหลวงพ่อขอพรเป็นสิริมงคลอะไรเง
2: ี้ยครับ
1: ไปทำบุญอะไร
2: สายนี้ไงเราเชื่อทางนี้นะ
1: คร
2: ับ แล้วเวลาจะได้ท่านเนี่ยได้ที่นครสวรรค์หรือได้ที่ไหนพี
0: ่
2: เหรียญ
1: อ
2: ่ะมีไหมมีไปบุกบ้านนครสวรรค์เขาติดต่อมาไหม
1: ส่วนใหญ่ก็ติดต่อมาครับติ ดต่อมาก็นัดดูบางทีก็อาจจะนัดดูที่วัดก็เคยมีแล้วก็อยู่แถบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่านครสวรรค์พระหลวงพ่อพรมส่วนใหญ่จะไม่อยู่แถวลพบุรีเยอะนะส่วนตัวผมว่านะเพราะลพบุรีมันจะย้อนมาใกล้
0: ๆกรุงเทพละ
1: ใกล้ระหว่างวัดช่องแคเขตนครสวรรค์มันติดกับเขตลพบุรี
0: เ
1: พราะตอนหลวงพ่อใกล้เสียเข้าโรงพยาบาลก็มาอยู่บ้านหมี่ก็อยู่ลพบุรีฉะนั้นลูกศิษย์แถบลพบุรีก็เยอะครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
2: คือที่วัดเนี่ยเอียงมาทางจะ
1: เอียงทางลพบุรีถามว่าระหว่างวัดไปนครสวรรค์กับมาลพบุรีมันลพบุรีมันใกล้กว่า
2: จะง่ายกว่าอีก
1: ง่ายกว่าระยะมันสั้นกว่าก็นั้นกลุ่มลูกศิษย์จะอยู่ใกล้กว่า
2: ครับจะอยู่ที่ลพบุรีเยอะพระของท่านจะอยู่ที่ลพบุรี
1: ใช่อยู่ลพบุรีเยอะครับ
2: นะครับนอกจากนี้นะก็ยังมีเกร็ดอีกว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยเหรียญของท่านเนี่ยทองคำก็มีนะเฮ้ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยมี2เหรียญ
0: ผมรู้
2: อันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมาก
1: ถ้าเป็นเหรียญทองคำมี3เหรียญเขาเรียกเหรียญโ
2: ล่
1: แต่ถ้ารูปเหมือนมีเขาเรียกเขากว้างหลังเต็มมี2องค
2: ์
1: มีแค่2รุ่นเท่าที่เ
2: จอทองคำ3รูปเหมือน2
1: ใช่ครับรูปเหมือน2ใช่ครับ
2: ทองคำเท่ากับทองคำทั้งชีวิตท่านเนี่ย5เหรียญ
1: เท่าที่เรามีข้อมูลและก็เราพบเจอนะครับแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจะให้ผมยืนยันว่ามันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้แต่เอาที่ผมพบเจอกับตัวเองแล้วเห็นเลยก็คือมีเหรียญโลก
2: เหรียญทุกเหรียญที่รู้จักหลวงพ่อผมเนี่ยก็คิดว่ามี5ตอนนี้
1: ใช่ครับ
2: นอกจากจะมีอะไรออกมาแล้วมีหลักฐานอะไรก็ว่าไป
1: ก็อย่างเหรียญโลกทองคำทั้ง3เหรียญนี่ผมเห็นหมดทั้ง3เหรียญแล้ว
2: ครับ
1: ข่าวกว้างทองคำ
2: เหรียญโลกทองคำสร้างก่อนเหรียญเหมือนไหม
1: สร้างพร้อมกันเลยปีเดียวกัน2516
2: การสร้างยังไงทำไมถึงมีแค่3กับ5กับ2เหรียญ
1: ส่วนใหญ่กลุ่มเนื้อทองคำเขาจะเป็นเนื้อพิเศษเป็นของกรรมการทำเป็นวาระส่วนตัวครับก็อย่างเขากว้างเนี้ยทองคำมี2องค์น้ำหนักก็เท่าที่ผมถ้าจำไม่ผิดเกือบ2บาทก็คล้ายๆว่ากรรมการวัดไป
2: เหรียญใหญ่อยู่นะ
1: รูปเหมือนแต่ถ้าเหรียญอยู่บาทเหรียญอยู่ไม่ถึงบาทครับเกือบบาท
2: อันนี้เล็กลงมาหน่อย
1: เล็กลงรูปทรงแบบคล้ายๆอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาเรียกเหรียญโล่ใหญ
2: ่เหมือน
1: ประมาณนี้อย่างนี้เลยแต่ใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกทรงนี้เลยเป็
2: นเหรียญโล่เนี่ยนะทานเนี่ย
1: เหรียญโล่พวกนี้เขาสร้างจากเจตนาทีแรกเขาสร้างแจกในตำรวจก็เลยเป็นทรงโล
2: ่
1: ก็เลยเป็นต้นมาของโล่เขาเรียกโล
2: ่ก็แสดงว่าโล่เนี่ยนอกจากจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทองคำหรอกเป็นเนื้ออื่น
1: เนื้ออื่นใช่
2: แต่ว่ากรรมการหรือว่าคนที่จัดสร้างเนี่ย
1: สร้างเป็นส่วนตัว
2: ขอเอาเนื้อทองคำส่วนตัว
1: ส่วนตัวสร้างไว้
2: สร้าง
1: เป็นกรณีพิเศษครับ
2: แล้วก็นะครับใส่ไปในบาตรในพานให้หลวงพ่อเนี่ยอธิษฐานจิตด้วย
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่พบเจอในการสนามอะไรก็จะไม่เจอจนอยู่ในลูกศิษย์คนสร้างคนใกล้ชิดแค่นั้นเอง
2: ครอบครัว
1: เก็บไว้ครับ
2: เป็นที่ระลึก
1: ก็เหมือนเขากว้างหลังเต็มทองคำทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการซื้อขายออกมาเลยใน
2: เหรียญโล่ตอนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร
1: ่หลักล้านขึ้นไปครับแต่จนจะกี่ล้านผมว่ามันพอเนื้อพิเศษนี่มันแล้วแต่เขาจะกำหนดแหละแต่ว่าล้านขึ้นแน่นอน
2: มันไม่มีใครบอกได้เลยว่า
1: ใช่ครับ
2: เท่าไหร่
1: ใช่คือจะให้ยืนยันผมว่ามันไม่ได้เพราะของที่มี3องค์มันหลักล้านขึ้นแน่นอนแต่ว่ากี่ล้านก็แล้วแต่มันเป็นของโกบอยก็อาจจะตั้ง3ล้าน5ล้านก็เป็นไปได้หมดแต่ถ้าเขากว้างทองคำผมว่าสตาร์ทยังไงก็ถ้าให้ผมประเมินให้ผมว่ายังไงก็20ล้านขึ้น
0: โอ้โหเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันนี้ผมมีเหรียญนี้ไหมพี่20พี่เอาไหม
1: เขากว้างทองคำ
0: ฮะ
1: ถ้ามีเอา
0: ทองคำ
1: เขากว้าง
0: พี่สู้เลยเหรอสู้เหรอ
1: มีเอาครับ
0: แปลว่าพี่มีที่ปล่อยมากกว่า20
2: ไม่แล้วสมมุติเราได้มามีคนที่จะพร้อมจะรับมากกว่านี้
1: ใช่ครับมีคนพร้อมที่รองรับราคามากกว่าน
2: ี้อันนี้พูดกันเล่นๆคิดว่าไปถึงขนาดไหนพี่น่าจะทำกำไรได้ขนาดไหนถ้าได้เหรียญประมาณ20ล้าน
0: 25
2: ได้ถึง25มั้ย
1: ก็เดี๋ยวต้องเบียดๆดูราคาอีกที
2: มีสิทธิ์มั้ยมีสิทธิ์เขาจะสู้มั้ย25ข้างนอกคนข้างนอก
1: มีสิทธิ์ครับ มีสิทธิ์เพราะพระมันมีแค่สององค
2: ์เข้าใจ
1: มันไม่ม
0: ีกี่ปีนะกี่ปีนะกี่ปีนะ50 กว่าปี
1: ปีสร้างปี2516
0: 2516 52ปี
1: 52ปี
0: ปีเกิดผมพอดี
1: ครับ
0: 52ปีพี่แท่ง
2: เหรียญทองคำนะ
0: พี่แท่งถ้าเกิดวันนี้เรามี
1: ลูกเหมือนเป็นลูกเหมือนขากว้างนั่งคล้ายๆทรงเพราะเดิมแต่จะใหญ่โตกว่า
0: เป็นรูปหล่อเนี่ย
1: รูปหล่อใช่ไห
2: ม20 ล้านคุยกับเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ให้
1: ไม่ได้ครับยังไม่ได
2: ้โอ้โห
1: เคยมีคนเสนอราคาไปแล้วไม่ได
2: ้นะหลวงพ่อพรมไม่ธรรมดานะครับนะแต่ว่าอันนั้นมันก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อพิเศษแล้วก็ทำส่วนตัวมากๆเลยนะ
1: ใช่ครับแต่ถ้าอย่างข่าวกว้างนี้ถ้าเราจะไว้ใช้เองแล้วก็หันมาสะสมพวกเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงเนื้อทองระฆังเงี้ยครับมันก็จะสั่งตะกั่วเบาสุดมันตอนทุกวันนี้ก็สตาร์ทที่ประมาณสัก 2-30,000 บาทถ้ากำลังนี
2: ้
1: ข่าวกว้างทองแดงก็สตาร์ทก็ 30,000 50,000 80,000 อะไรก็ว่ากันไป
2: ครับ
1: แล้วก็ยังมีเนื้อทองระฆังก็สตาร์ทแสนกว่าบาทขึ้นไปจนถึง 3-4 แสนมันก็มีช้อยตามงบของคนสะสมครับ
2: หลวงพ่อพรมเนี่ยถ้าเก็บไว้อะไรเนี่ยโอกาสพี่ว่าวันหน้าเศรษฐกิจดีเลยดีท่านจะกลับมาอีกไหมรอบท่านจะมาไหม
1: ถ้าเศรษฐกิจดีกลับครับ
2: ตอนนี้ท่านอยู่ในภาวะยังไงถ้าพี่ดูจากตลาดหุ้นสมมติเป็นหุ้น
1: ถ้าเป็นหุ้นผมว่ากราฟช่วงนี้มันจะทรงครับจะทรงจะทรง
2: หรือว่าท่านหล่นลงมา
1: ถ้าว่าพลาดทุกอย่างผมว่าช่วงนี้มันปรับฐานลงมาหมดนะครับพอปรับมาแล้วก็จะทรงกันหมดจะทรงกันหมดจะผมว่าไม่ลงจากนี้แล้วมันจะทรงกันหมดแล้ว
2: ตอนนี้เนี่ย
1: นิ่งก
2: ็เหมือ
1: นถ้าเป็นหุ้นก็นิ่งลงมานิ่งกันหมดแล้วทุกแทบจะทุกสายเลย
2: ครับ
1: เขาจะกลับมาตั้งทรงนิ่งหมดเพื่อปรับฐานรอจังหวะเศรษฐกิจดีก็พร้อมที่จะขึ้นไปใหม่หมดเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระติดตลาดทั่วไปแล้ว
2: แสดงว่านี่น่าจะเป็นช่วงที่ดีที
1: ่สำหรับคนสะสมโอกาสที่จะสะสม
2: ใครที่จะเก็บไว้แล้วก็เพื่ อทำกำไรต่อ
1: ทำกำไรในอนาคตใช่ครับจังหวะเป็นจังหวะของ
2: เรา
1: คนสะสมอ่ะ
2: คนมีเงิน
1: ปรับฐานลงมาแล้ว
2: คนมีเงินได้เปรียบถูกไหมตอนน
1: ี้
2: สามารถเก็บไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
2: นะราคาไม่น่าจะลงไปมากกว่านี
1: ้ไม่ลงมากกว่านี้เพราะว่า
2: แล้วก็
1: นี่จะมีแรงต้านของนักสะสมหรือในกลุ่มคนรับเช่าเหมือนผมมันมีแรงต้านรับเช่าซื้ออยู่แล้วมันมีรองราคาให้อยู่แล้วครับ
2: เ
1: หมือนเราซื้อขายก
2: ็
1: มีราคารองให้
0: เขามี
1: มันไม่ลงจากนี้
0: เขามีกลุ่มนะกลุ่มใน Facebook หรือกลุ่มอะไรที่บอกว่าโอ้โหจำนวนคนใน Facebook อ่ะจำนวนเยอะไหมขนาดไหน
1: กลุ่มคนสะสมเยอะนะครับเพราะผมก็ติดระดับประเทศนะ
2: ระดับประเทศ
1: ระดับประเทศครับคือกำลังฐานก็กว้าง
2: สิทธิ์หลวงพ่อพรม
1: ใช่ครับแต่กำลังสะสมเราต้องเข้าใจทุกวันในเศรษฐกิจไม่ดีราคาผ้ามันก็เคยไม่มีอะไรพุ่งตอนนี้มันจะแค่ได้ทรงตัวอยู
2: ่ครับ
1: ครับ
2: นะครับแต่โอกาส
1: แต่เป็นจังหวะของคนที่จะสะสมเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีของคนสะสมเพราะว่าเป็นราคาช่วงที่น่าเข้าสะสมมากแล้ว
2: น่าเข้ามาเก็บนะครับหลวงพ่อพรมก็เป็นอีกหนึ่งนะครับพระเกจินะครับนะที่มีวัตถุมงคลที่น่าสนใจ
0: ครับ
2: นะครับใครมีโอกาสก็ลองดูเก็บดูหลักหมื่นหลักอะไรเนี่ยโอกาสที่แบบจะดีตัวขึ้นนะ
1: ครับ
2: ทำกำไรก็มี
1: ในอนาคตก็ยังม
2: ีแล้วก็คนที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้สะสมตัวท่านเลยเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มีท่านขึ้นคอแขวนคอนะครับนะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งพีคขึ้นมาเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยขึ้นถึง 30,000 40,000
1: 50,000 ใช่ครับใช่ครับถ้าจังหวะดีขึ้น
2: แบบ 4-5 เท่านะครับแตะไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นรุ่นที่แบบรุ่นที่เบาที่สุดของท่านราคาน้อยที่สุดหมื่นกว่าบาท
1: หมื่นกว่าบาท
2: ก็คือสช.
1: ถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญสช.แต่ถ้าเป็นกลุ่มพระผงก็ยังมีพวกสมเด็จหลังตายางสมเด็จห้ามหาเมตตาสมเด็จรัศมีพวกนี้ก็อาจจะเริ่มสะสมได้ผมว่าอยู่สักสตาร์ทสัก 5-6,000 ถึง 10,000 บาท
2: แล้วท่านไปทำวัดอื่นบ้างไหม
1: เออ
2: มีใครนิมนต์ไปไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นวัดช่องแคร์แต่เป็นวัดอื่นแล้วก็อุ๊ยอันเนี้ยหลวงพ่อผมท่าน
1: ถ้านอกวัดที่อ
2: ย่างที่พี่แขวนคอแล้วคุยกับผม
1: อันนี้พระศิวลีครับ
2: ท่านก็ไปทำกัน
1: ท่านไปเสกที่วัดจันเสนวัดจันเสนก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับ หลวงพ่อโอดจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพรมครับเป็นหลานชายหลวงพ่อเดิมก็นิมนต์หลวงพ่อไปเสกถ้าใครไม่มีงบประมาณที่จะเช่าหลักพันนะครับผมก็แนะนำให้ไปเช่าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเสกในวัดจันเสนในปี2513
0: ครับ
1: พวกนี้จะมีประวัติมีรูปถ่ายการเสกหมดไม่ใช่การอุปโลกครับคนที่อยู่ทันเหตุการณ์ก็ยังอยู่
2: พี่พูดหลักผิดป่ะเมื่อกี้พี่พูดหลักพัน
1: หลักร้อยก็ยังมี

0: เลยนะ
1: โอ
0: ้ถ้าถ้านอกวัดใช่ไหมแต่ว่าเป็น
1: ถ้าไม่ได้ซีเรียส
0: เรื่อง
1: ที่ต้องเป็นวัดช่องแค
0: ร์วัดช่องแคร์ก็เรื่องมา
1: ที่ไปที่วัดจันเสน
0: เอาที่ทัน
1: ทันท่านด้วย
0: ทันท่านด้วยแล้วก็
1: เพิ่มประวัติทั้งหมดยืนยันว่ายืนยัน
0: คนพื้นที่ใช่มีพื้นที่
1: หลักร้อยก็มี
0: หลักร้อยก็มีครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลักร้อยก็มีหรือจะอย่าเริ่ม
1: หลัก
0: ร้อย
1: อะไรก็มีอะไรพี่พูดเล่นๆ
0: ถ้าถูกสุดเป็นพระผงนะครับผงหลวงพ่อนาคหลักร้อยนะก็ประมาณ300 500หลวงพ่อเสกแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วรุ่นที่ทันอย่างผมแฝงนี่ผมชอบห้อยพระศิวลีอันนี้ก็ไม่ได้แพงมากก็หลักพันเองครับสตาร์ทก็ 3-4,000 5-6,000 ประมาณนี
1: ้พระศิวลี
0: ครับ
1: นะครับวัดจันเสน
0: ใช่ครับ
1: นะครับปีไหนรู
0: ้ปี2513ครับ
1: ที่ร้านมีไหม
0: มีครับ
1: ที่ร้านมี
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ไปหาที่ไหน
0: ไม่ได้แพงมากอันนี้จะเด่นทางเครื่องโชคลาภค้าขาย
1: เอาละ
0: ครับผม
1: พ่อค้าแม่ค้านะครับใครค้าขายออนไลน์นะครับนะฮะอยากจะหาพระดีๆนะฮะไว้สักองค์นึงนะครับก็ลองดูพุทธคุณของท่านก็ไปที่ร้านเล็กได้เดี๋ยวพี่เล็กจะเลือกคราวนี้เราก็ต้องไปดูเองละว่าสวยไม่สวย
0: ทรงไหนอะไรเงี้ยแนะนำให้ได้ใช่ครับปีนั้นเขาจะออกที่วัดจันเสนจะมีพวกเหรียญดอกจิกถ้าสมมติจะให้เด็กให้ผู้หญิงก็เป็นเหรียญดอกจิกก็ไซส์เขาก็จะประมาณประมาณเหรียญแจกทานเนี่ยครับ ก็สำหรับเด็กแล้วก็ถ้าดอกใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นมาสำหรับผู้ชายก็มีพวกเหรียญกลมมีหลายรุ่นอยู่ครับให้เลือกก็ราคาไม่ได้แพงมากครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับนะฮะถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดลงลึกอะไรเงี้ยก็คุยพี่เล็กได้นะครับพี่เล็กมีเพจอะไรให้พูดคุยไหมบางทีอยู่ต่างจังหวัด
0: หรือเฟซก็เทรดเซิร์ชเล็กเลวดีครับ
1: เข้าไปเลย
0: ครับเล็กเลวดี
1: ว่าในเฟซนะครับ
0: เล็กเลวดีครับ
1: นะครับถามเรื่องราวนะครับได้ว่าอยากได้หลวงพ่อคมแต่เงินไม่ถึง
0: งบประมาณ
1: ถ้าเป็นวัดอื่นจันเสนอย่างที่พี่บอกเนี่ยแนะนำมีแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวส่งลงส่งรูปคุยกันได
0: ้ครับผมจะสะสมหรือว่าจะให้ผมบูชาก็ส่งไปให้รูปให้ดูได้แล้วก็สอบถามกัน
1: อยากจะแบ่งปันก็
0: ครับได้ยินดี
1: ส่งมาถ้าพี่เล็กเห็นแล้วเอ๊ะใช่เดี๋ยวเรียกมาหา
2: เบอร์โทรมั้ยเบอร์โทรมีเบอร์โทรมั้ยเบอร์โทรปกติบอกเบอร์โทรเข้ามา
0: 089 201 6448ครับ
1: โทรไป
0: ครับ
2: ถ้าอยากจะสอบถามนะ
1: ก็เดี๋ยวในเพจในเฟซอะไรเนี่ยก็มีอยู่แล้ว
0: อันนั้นเบอร์เก่าเบอร์ขอเบอร์ใหม่ได้ไหม
1: ได้เบอร์ใหม่เปลี่ยนครับเปลี่ยน
0: เบอร
2: ์มีคนเคยบอกพี่เล็กจุกจิก
0: ไม่ลืมเปลี่ยนเบอร์ไปเอาเบอร์ใหม่นะครับ096 6642424
2: โอ้โหเป็นไงเบอร์นี้คุณศักดิ์สิทธิ์เป็นไงครับ
0: 24 24
1: โอ้โหนี่นะคุณหนู
2: คุณหนู
1: เล็ก
0: ครับ
2: เบอร์นี้นะ
1: เอาเฮ้ย
2: เดี๋ยวฟังผมบอกนะเหลือเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้น
1: มากันพอหรือยัง SMS
2: โอ้มากันเยอะ
1: เร็วๆต้องรัวแล้วรีบแจก
2: รัวแล้วนะคุณเหลือเวลา5นาทีนะครับใครที่อยากได้นะครับแต่สิ่งที่แปลกใจสำหรับผมนะมี FC จากขอนแก่นมากันเยอะมาก
1: อ่ะขอนแก่น
2: เฮ้ยเรามีฟังจากขอนแก่นด้วยนะ
1: ฟังได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ท
2: ันสมัยเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นแบบ
0: ขอนแก่นที่หน้าคนเล่นพ่อพรมนะคร
2: ับ
0: ขอนแก่นก็มีใช่ครับ
2: อ๋อขอนแก่นเล่นพ่อพรมเน
0: า
2: ะ
0: ก็มีครับขอนแก่นก็มี
2: คุณผู้ฟังครับผมบอกเลยว่าเราเหลือเวลา5นาทีเท่านั้นใครที่สนอกสนใจนะครับส่งตัวเลขร่วมสนุกมาคุณส่งได้เลขเดียวมาทายใจพี่แท่งเขาเขียนเลขอะไร
1: ผมเขียนไปแล้วในกระดาษ
2: SMS มาที่4689899ครับนะส่งมา
1: เดี๋ยวให้อีก15วินาที
2: เฮ้ยใจเย็นดิเรายังมีเวลาอยู่อีก4นาทีแล้วเราค่อย
1: ไม่ใช่โหเราไม่อยากไปปิดรายการแบบโลนๆเนี่ยอ๋อแจกเลย
2: อ๋อเดี๋ยวไปกินเวลาเขา
1: ไหนคุณลองดูดิมีใครส่งมาเลขอะไรมาบ้าง
2: มาดูดีกว่าว่ามีใครส่งเลขอะไรมาบ้างเริ่มจากเลข5ครับ55นะครับ797072275 5721419022นะครับแล้วก็7แล้วก็2 2 5 8 1 2
0: 5เยอะ
2: 7 5 7 3 5
0: เลข5เยอะเส
2: ือ1 7 5 5 5 9 9
0: เลข5เยอะ
2: 0 2ส่วนใหญ่แล้วอ
1: ่
2: ะ
1: เชื่อไหมที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าทำเล่น
0: อย่าบอกว่า
1: ไม่ถูกเลย
2: เฮ้ยพี่ทักเอาแล้ว
0: เอาแล้วไง
2: เอาแล้วดิ
1: เอาให้อีก2นาที
0: ให้อีก2นาที
1: เหลือเชื่อ
0: จะเหลือเชื่อ
2: แทนที่แบงค์พี่แบงค์บอกพี่จริงๆเลยนะผมว่าพี่แบบ
0: แคล้วคลาดจริงจริง
2: พี่แทนพี่แทนอย่าทำแบบนี้สิ
1: ทุกคนนะอย่าเป็นงมงายแบบเจ๊ไฮเขานะนี่ขนาดไอ้สายแค่ก้าวเลขเนี่ยยังไม่ถูกเลยอะ
2: อะไรกันวะเนี่ย
1: ไม่ต้องซื้อด้วยแล้วเขียนที่เฉยส่ง SMS มาเนี่ย
2: เ
1: ออยังไม่ถูกอ่ะ
2: เออ
1: โอ้
2: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคน
1: เอาหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์นะครับวันนี้พี่เล็กเรวดีนะครับ
2: เออ
1: เอามาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับแฟนรายการเรียกเขาว่าเซียนนะทุกวันจันทร์ก็จะมีเรื่องสนุกแบบนี้ด้วย
2: ครับ
1: นะครับคุยกับพี่เล็กด้วยชีวิตพี่เล็กต่างๆแล้วก็สาระทั้งเรื่องวัดเรื่องหลวงพ่อนะครับเกจิทั่วประเทศนะฮะเมื่อกี้เราก็ให้ส่งเอสเอสเล่นเกมกันมา
2: เออแล้วตัวพี่แท่งเองเขาก็พยายามจะหาของแจกมาเยอะมากแล้วระดมส่งไปเลยระดมส่งไป
1: รอบหนึ่ง
2: เอา
1: บอกเลยว่ารอบเมื่อกี้ไม่ถูกเลย
2: เออระดมมาลูกพี
1: ่ก็ผมมี15องค์เนี่ย
2: เออ
1: ผมอยากให้ออก
2: เออนะอยากแจกพี่เล็กเดี๋ยวพี่เล็กเป็นพยานนะว่าพี่แท่งแกเขียนเลขอะไรยังไม่ต้องให้ดู
1: ไม่ให้พี่เล็กดูไหม
2: อะไร
1: น
2: ะอะไรนะ
1: พี่เล็กดูดิ
2: พี่แท่งแสบมากเลยดูดิพี่แท่งมันแสบ
1: พี่เล็กดูดิแข็งแรงนี่ยิงมา10กว่าชื่อ
2: พี่อาทิตย์ที่แล้วเล่นกันอย่างนี้แล้วผมก็เขียนเลขไปพ
0: ี่แท่งแบบมีถูกคนนึงแล้ว
2: เอาแล้วมีแล้วใช่มั้ยใหม่ๆมันน่าจะถูกแล้วใช่มั้ย
1: ก็ถ้าฟังรายการก็รู้ว่าที่โกบอยพูดไปเนี่ยอะไรอะไรบ้าง
2: ไม่ได้ออก
1: แล้วพูดไปมันไม่ถูกอ่ะ
2: เออ
1: เอาแฟนรายการนะ
2: เออเฮ้ยถ้าพี่เล็กบอกว่ามีถูกคนแล้วผมพอจะรู้แล้วว่าเลขอะไรเออโอ๊ยพี่แท่งนี่แสบนะพี่แท่งมีคนเคยบอกพี่มาพี่แสบมากคุณผู้ฟังครับเราเหลือเวลาอีก1นาทีอ่ะเดี๋ยวประมาณ
1: พี่เล็กนอกจากหลวงพ่อผมพี่เล็กถนัดอะไรอีกครับ
2: เออ
0: ก็โดยหลักก็สายนครสวรรค์ก็หลวงพ่อเดิม
1: อ๋อนครสวรรค์หมดเลย
0: หลวงพ่อเดิม
1: วัด
0: หน
1: องโพก็อยู่ยะโส
0: หลวงปู่ศรีวัดเข้าทํา
1: อยู่
0: วัด
1: โส
0: วัดเขาทำบนหน้าหลวงพ่ออดวัจันเสน
1: เออ๋อ
0: แต่พระทั้งอีสานก็ไม่ได้เน้นครับแต่ก็มีรับเช่าเหมือนกันนะครับก็แบ่ง
1: ปันใช่ไหมป้าเขาทางนี
0: ้
1: เราก็ได้วิชาทางนี้มา
0: ใช่ครับแต่โดยรวมเราก็รับเช่าบูชาทุกสายแหละเพราะเรามีเพื่อนมีอะไรก็
1: เป็นกรรมการไหม
0: เป็นครับ
1: เป็นกรรมการด้วยกรรมการอะไร
0: กรรมการหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค
1: อ๋อ
0: ก็โดย
1: ปีไหนเขาจะมีการประกวดอีกไหม
2: ครับ
1: พี่คิดจะไม่วางแผนกันไว้ไหมฮะหลวงพ่อพรหม
0: ก็ล่าสุดก็น่าจะนครสวรรค์ครับวันอาทิตย์หน้าที่6ที่7หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ๋อหมายถึงว่าที่กำลังจะถึง
0: ใช่คร
1: ับ ไปประชาสัมพันธ์หน่อย
0: อ๋อ
1: คนแถวนครสวรรค์หรือว่าใครก็ชอบไปดูจะได้ไปดู
0: ครับผมถ้าใครชอบประกวดพระหรือว่าไปเที่ยวงานประกวดพระก็นครสวรรค์นะครับช่วงนี้อากาศก
1: ็วันไหน
0: เย็นๆดีเสาร์อาทิตย์หน้าวันที่6 7
1: ไหมพี่ต้องดู SMS
2: อ่ะขออนุญาต
0: เนี่ย67นะครับวันที่7ครับ
2: วันที่7วันที่7
1: 7ธันวาคมอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้นะฮะ
0: ใช่
1: นะครับที่ไหนฮะสถานที่จัดงาน
0: นครสวรรค์ครับ
1: ตรงไหนล่ะโอ้โหพ่อหมดเวลาแล้วไอ้โจพ่อนครสวรรค์ไปหาเอาเหรอนี่เข้าไปคุยที่เพจแล้วกัน
0: ครับ
1: เอาเดี๋ยวพี่ได้หาข้อมูลมาให
2: ้ทุกคนครับ
1: ครับ
2: ทุกคนครับตอนนี้ขออนุญาตปิดแล้วนะครับก็คือ4ทุ่มพอดีเป๊ะนะครับขออนุญาตปิดแล้วก็เลขพี่ท่านเฉลยนี่เลขอะไร
1: เลขที่ผมเขียนไว้พี่เล็กโชว์กล้องเลขนั้นก็คือเลข6
2: เอาแล้ว6
1: มีใครบ้างอ่ะประกาศ
2: 6
1: 15องค์
0: ผมเห็นมีคนนึงอ่ะ
1: มีแค่คนเดียว
2: ตายแล้ว
0: นี่ไง
2: นี่เลข6มาแล้วเลข6มาแล้วเลข6ถูกคนนึงเบอร์ลงท้ายด้วย882
1: ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้
2: เลข6นะครับ
1: เลข6ครับ
2: แล้วก็ไม่มีเลยจริงๆเลยเฮ้ยอะไรอยู่พี่แ
1: ท้อะไรดูดินี่จะให้นะ
2: ทุกคน
1: พี่เล็กก็ใจดีนะมาตั้ง20องค
2: ์เอออ่ะ
0: ไม่ถือ
2: ว
0: ่
2: าถือว่ายก

0: ของคนนครสวรรค์แล้วก็คนไทยหลายคนเลยล่ะนะครับหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์ตอนนี
1: ้
0: พี่เล็กนำมามอบให้เราผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะแล้วก
2: ็มีลูกบล
0: าให้เป็นของขวัญด้วยนะครับนะเล่นเกมกันนะครับจำหน้าเรียกเข้ามาเสียนครับพี่เล็กขอบคุณมาก
3: ได้ครับ
0: หมดเวลาแล้วแหละ
3: ครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย
2: สวัสดีครับ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลโพคินเสนอ4แนวทางหรือโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีวนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเปิดบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปชภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ stop stick หยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวเมียนมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวเมียนมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุ ด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

ูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับพบกันเป็นประจำครับหลังทานอาหารกลางวันเรียบร้อยกลับมาติดตาม Active Radio กันต่อครับสำหรับแฟนๆนะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปครับในวันจันทร์ถึงศุกร์และ14นาฬิกาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับรายการ Motor in Trend ทาง Active Radio นะครับจะนำข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ผมคาถาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับคุณฟังสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับหรือจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์นะครับมาที่หมายเลข4689899 SMS นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นการสอบถามข้อความเรื่องราวต่างๆผ่านทางYouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีข้อความมาเริ่มมาแล้วนะครับ4689899ถามได้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะได้พูด
6: ร่วมจัดรายการนะส่งข้อความเข้ามานะครับคุยกันนะ
5: ก็วันนี้เราไปร่วมกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งเมื่อสักครู่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
6: ครับ
5: นะครับเป็นการเรียกว่าจะกึ่งๆแถลงข่าวก็ไม่เชิงฉลองชัยชนะก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลายๆองค์ประกอบกัน
6: มันดูเหมือนว่าจะบอกว่าฉลองชัยชนะก็ไม่ใช
5: ่ครับ
6: เพราะว่ารถเขาไม่ได้ที่1
5: แต่ก็ต้องบอกว่าฉลองความสำเร็จ
6: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับ ที่ GWM นั้นส่งแทงค์300ดีเซลนะครับเครื่อง 2.4 ลงทำการแข่งขันในรายการ Asia Cross Country นะครับ
5: ครับ
6: AXCR นะฮะปี2016ก็แข่งเป็นประจำในบ้านเรานะครับก็สตาร์ทที่พัทยานะแล้วก็จะต้องวิ่งข้ามประเทศไปอีกฝั่งหนึ่งนะในจับโซนนั้นนะไปประจีน
5: ถ้าเอเชียคอสใช่ใช
6: ่ก่อนหน้านั้นจะเข้าไปทางเขมรเนี่ยเขาเปลี่ยนละไม่ไปละ
5: ครับเส้นทางปิดอยู่
6: นะครับแล้วก็ไม่ให้เขมรมาแข่งด้วยนะครับแล้วก็เขาลงแข่งในมันมีหลายรุ่นมากที่เป็นปิกอัพใช่ไหม
5: ครับ
6: คือเอเชียคอสคันที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่นักแข่งทั้งเอเชียนะมากันเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ก็คือเนี่ยจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมากันหมดนะครับฝรั่งก็มีมาอย่างออสเตรเลียอะไรนี้ก็มากันมีกันเยอะมากถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ
5: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักแข่งอย่างเดียวนะครับมีทัวร์ด้วยทัวร์ก็คือผู้ที่ชื่นชอบการขับรถในสไตล์ออฟโรดครอสคันทรี
6: เขาก็ตามมาดูนักแข่งที่เขาชื่นชอบกันอย่างไต้หวันเนี่ย
5: ครับ
6: ไต้หวันนี่นะมีสาวๆเป็นนักแข่งเยอะมาก
5: ครับ
6: แบบเป็นอินฟูผู้สาวๆก็อยากแข่งรถก็มาแข่ง
5: ครับ
6: เตรียมรถเตรียมอะไรมาลงข้างทางบ้างอะไรบ้างนะ
5: ครับ
6: แต่ปีนี้เหมือนเตรียมตัวมาดีนะเราสาวๆเหล่านี้ไม่ค่อยลงข้างทางปีที่แล้วเนี่ยมากันเยอะมาก
5: ครับ
6: แล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่จะออกสตาร์ทในวันแรกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปถึงพัทยา
5: ครับ
6: อะไรเส้นที่เป็น walking street
5: ครับ
6: โอ้รถจอดแบบเป็นร้อยคัน
5: อ
6: ่ะ
5: อืมใช่ใช
6: ่ไปไม่หมดแล้วก
5: ็คนสวยทั้งนั้นเลยนะ
6: ถ่ายรูปอะไรกันนะแบบ
5: นะครับ
6: มีทั้งรถที่เป็นไฟฟ้านะ EV ก็มาลงแข่งมีทุกอย่าง
5: ครับ
6: มีใครอยากจะทดสอบอะไรมาวิ่งในรายการเนี้ยก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แค่ติดตามไม่ได้ไปดูนะครับได้ติดตามผลอะไรอย่างงี้ก็เห็นว่า GWM นั้นส่งแทงค์300ลง2คัน
5: ครับในรุ่น
6: T2
5: ครับ T2ก็คือรถ
6: T2 A และ D นะครับ
5: ดีเซลเทอร์โบนะครับรถเกือบจะเป็นรถโรงงานเลยเกือบจะเป็นตัวโปรโตไทป์เป็นรถทั่วๆไปที่ขายนี่เลย
6: ที่ขายนี่แหละแต่ก็มีการเซตช่วงล่างนะ
5: เปลี่ยนโชว์
6: ช่วงล่างใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็ เกียร์เครื่องยนต์เนี่ยแบบเดิมนะ
5: ครับ
6: แล้วก็นักแข่งบอกว่าเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเป็นเกียร์อัตโนมัติไม่เคยขับเกียร์อัตโนมัติลงแข่งเลยนะที่ผ่านมาใช้แต่พิกอัพปีนี้เปลี่ยนมาขับแทงค์300
5: SUV แท้
6: เป็น SUV แล้วก็เกียร์ดีมากมาก
5: ครับ
6: ก็เลยก็คุยกันนะครับเขาก็คุยว่าเขาเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเลยประทับใจรถแข่งทั้ง2คันนักแข่ง2คน
5: ครับ
6: ชอบเหมือนกันคือเกียร
5: ์ครับ
6: การตอบสนองการขับขี่ดีอะไรอย่างนี
5: ้คุณนักแข่งก็คือคุณโอรานสอนสิริรัตน์นะครับแล้วก็คนนี้มีเนวิเกเตอร์หรือผู้นำทางเนี่ยพี่สมเกียรติน้อยจัดเป็นผู้นำทางให้
6: ครับ
5: นะครับเรียกว่ามือระดับโลกอ่ะพี่สมเกียรติอ่ะนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือพี่หลังนะครับพี่หลังก็คือพี่โทวันธนวรรณเสนนะครับพี่หลังก็ประสบการณ์จากเริ่มจากสมัยนั้นผมทำข่าวแกเป็นเนนะ
6: นั่งเนใช่ไหม
5: ตอนนั้นแกเป็นเนนะครับตอนนี้ก็ขับเองเลยนะครับ
6: ชนิดนี้นะ
5: แต่ละคนนี่คือมือระดับชนิดที่ว่า
6: ผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าใครมีแท้ง300อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเกียร์มันตอบสนองดีมาก
5: อ
6: ันนี้คุณใช้อยู่คุณจะต้องรู้มันตอบสนองดีขนาดไหน
5: ครับ
6: เขาใช้น้ำมันเครื่องถ้าเป็นรถที่วิ่งอยู่ในศูนย
5: ์ครับ
6: รถที่คุณซื้อกันนี่แหละที่มันตอบสนองดีเนี่ยเขาใช้น้ำมันเครื่องโทเทล
5: ครับ
6: แต่ว่าในสนามแข่งเขาใช้
5: โมตุล
6: เขาใช้โมตุลนะครับ
5: เขาบอกว่าเกรดเลสซิ่งนะครับ
6: เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมก็เลยยุพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันให้ถามว่าอาจจะเป็นเกียร์มันดีขนาดนี้เนี่ยน้ำมันมันต้องดีมันถึงได้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขนาดน
5: ี้
6: เขาใช้น้ำมันเกียร์อะไรอันนี้เอามาบอกสำหรับแฟนๆที่ใครที่มีแท้ง300อยู่นะ
5: ครับ
6: หรือแท้ง500หรืออะไรเนี่ยเดิมเขาใช้น้ำมันเกียร์ของโทเทลนะ
5: ครับ
6: ตอนนี้เขาในสนามแข่งเขาใช้ตัวเกียร์เลสซิ่งของโมตุล
5: ครับ
6: อันนี้เก็บมาฝากนะเผื่อว่าเฮ้ยผมอยากแบบได้การตอบสนองที่ดีเพราะว่ายางเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกวันนะ
5: ครับ
6: แข่งทั้งหมด6,000ฟรีรันอีกวันนึงนะ
5: ครับ
6: วันละชุดนะครับเพื่อให้มันเกาะถนนที่ดีนะ
5: เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องยางแตกยางเสื่อมสภาพนะครับ
6: จะได้ไม่เสียเวลานะ
5: ครับ
6: แต่เราไม่ต้องแตกทุกวันเรา2ปีค่อยเปลี่ยนก็ได
5: ้
6: นะครับแต่น้ำมันเกียร์แอบมาบอก
5: นะครับก็คือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ารถยนต์นะครับเวลาเขาทดสอบสมรรถนะเนี่ยนอกเหนือจากงาน R&D นะครับซึ่งอยู่ใน lab อยู่ในห้องทดลองอยู่ในศูนย์วิจัยแล้วเขาก็จะส่งรถไปแข่งอย่างนี้แหละอย่างทำไมถึงได้มีรายการลิสบอนดาก้าที่เมื่อก่อนเราเรียกกันปารีสดาก้านะครับ
6: ครับ
5: ทำไมถึงได้มีรายการแข่งขันทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาใช้สนามแข่งขันอันนั้นแหละเป็นตัวพิสูจน์
6: ทดลอง
5: ใช่เป็นห้องทดลองในการใช้งานจริงแข่งจริงว่ารถยนต์เนี่ยมันจะดีมันจะทนหรือเปล่า
6: ทนเลยทนเท้าขนาดไหน
5: ใช่
6: เขาถึงมีคำว่าเทคโนโลยีจากสนามแข่ง
5: ครับ
6: นะครับเอามาผ่านการทดสอบวิ่งในสนามรายการที่มันโหดๆแบบเนี้ย
5: ครับ
6: มันก็ผ่านมาได้นะ
5: ใช่สิ่งสำคัญก็คืออย่างรายการอย่าง Cross Asian Cross Country อย่างเงี้ยครับรถเข้าแข่งเนี่ยจำนวนสมัครรวมกันทุกรุ่นเนี่ยเฉียด100คันน่ะ100กว่าด้วยซ้ำไป
6: รุ่นนี้ผม
5: 30คันนะ
6: รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ที่4กับที่6
5: ครับ
6: ผมถามพี่เจี๊ยบว่าพี่เขาแข่งกี่คันในรุ่นเนี้ยผมหรือว่า7คันเนาะได้ที่4คันหนึ่งที่6คัน
5: ซ้ำไปกว่าคัน
6: รถแข่งทั้งหมดในรุ่นนี้70คันครับ
5: ในรุ่นนี้
6: นะ
5: ที่1ที่2
6: รถเยอะมากบอกว่ารุ่นนี้รถเยอะมากรวมๆ70คัน
5: ครับ
6: แต่มันมีหลายรุ่นที่เป็นปิกอัพก็มีใช่ไหม
5: มี
6: หลายรุ่น
5: แล้วก็ไทยแล้วก็รถกระตูนเลย
6: แล้วก็คันนี้นักแข่งเองนะบอกว่ารถที่เป็นเจ้าตลาดและลงแข่งในบ้านเราอ่ะ
5: ครับ
6: แรงมาก
5: แรงมาก
6: ไอ้เจ้าตลาดที่แรงมากมีใครลง Toyota ก็ลง
5: ครับมิซูก็ลง
6: มิซูก็ลงคือ
5: สันก็ลงรู้หมดอ่ะ
6: แต่เจ้าตลาดมันจะมีแค่คนเดียวที่เขาบอกว่าโอ้โหลงในเอเชียเขาที่ปิกอัพรุ่นนี
5: ้
6: ของไทยแรงมาก
5: ครับเครื่อง 3,000
6: ใช่คราวนี้พอแรงมากๆเนี่ยในการแข่งขันแบบเนี้ยบางทีเนี่ยจังหวะจะเบรกจะอะไรเนี่ย
5: เวลาเกินไปก็
6: ไม่ข้างล่างอ่ะพื้นอ่ะมันเป็นลูกรัง
5: เ
6: บรกเนี่ยระยะเบรกมันยิ่งไกล
5: ครับ

0: แรงมากเนี่ยแล้วก็มันมีวันที่เขาทำทรายหลอก
1: ครับ
0: ทรายนี่คือทรายนำทางนะแผนที่นำทางที่เนวิเกเตอร์ไว้อ่านเนี่ย
1: ครับ
0: แอโร่อ่ะกับตำแหน่งอ่ะมันจะมีแอโร่ทรายก็คือเป็นกระดาษสีสะท้อนแสง
1: ครับ
0: สีส้ม
1: แปะอยู่ตามถนน
0: สีส้มตัดเป็นแบบธงชัยธงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้ปลายแหลมชี้ไปทางไหนให้เลี้ยวทางนั้น
1: ครับ
0: ระยะที่จะต้องเลี้ยวมาร์กไว้ในทรายเนี่ยในทรายที่บอกนำทางเนี่ย
1: ครับ
0: กับแอโร่เนี่ยมันอยู่คนละจุดกันหลอกวันนั้นแบบเละหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งคือ
1: หลงกันเป็นสอง
0: คนคือพอคนที่แบบพอดีดูดีๆใครไม่หลงนี่คะแนนมาเลยนะวันน
1: ั้
0: นเพราะใครเลี้ยวพอเลี้ยวผิดกลับรถอีกอะไรอีกนะเวลา
1: ครับ
0: ก็มีหลายแบบ
1: ก็โดยรวมนะครับการแข่งขันมีทั้งสภาพถนนที่เป็นทางขึ้นเขาลงเขาชันๆ2วันแรกนะครับดินก็จะเป็นแบบหนังหมูนะครับวันที่2วันที่3ก็จะเป็นแบบเขาเรียกทางตรงทางไกลทางยาวว ิ่งจากนครสวรรค์ไปตากนะครับ
0: คือวิ่งวนอยู่ในบ้านเราแล้วก็ออกไปนอกประเทศด้วยแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่
1: ใช่นะครับแล้ววัน2วันสุดท้ายนะครับแข่งกัน6วัน2วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งทางป่าแล้วก็มีทางเรียกว่าทางชื้นแฉะนะครับทำให้ได้ใช้การแข่งขันโหมดการขับขี่เนี่ยหลากหลายรูปแบบมากในการใช้งานจริงนะครับ
0: ใช่แล้วรถเขามีโหมดการใช้งานของเขาอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เขามีโหมดแซนโหมดมัดโหมดอะไรเงี้ยรถเขาแท้งมันมีโหมดที่เลื่อนเปลี่ยนเองได
1: ้ครับ
0: ก็ทำให้รถแบบให้มันประคอง
1: สนองได้ดีมากสิ่งที่นักแข่งพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือเรื่องของการบาลานซ์นะครับคำว่าบาลานซ์ในที่เนี้ยไม่ใช่เรื่องของสมรรถนะความสมดุลหน้าหลังซ้ายขวาอย่างเดียวนะเขาหมายถึงเรื่องของเวลาเขาต้องการเรียกกำลังเนี่ยมันมาในระดับที่พอใช้ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เยอะจนแบบควบคุมไม่อยู
0: ่พอแรงมากมันพอถึงจะเลี้ยวเงี้ยพอจะเข้าโค้งอ่ะมันก็มาเสียเวลาให้ชะลอให้รถมันเบาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พอดีอันนี้มันเขาบอกว่าเซตมาพอดีก็เลยมีการถามว่าแล้วปีหน้าจะมีพิกอัพมาเพราะคุณมีโผเอ๋อนี่คุณจะลงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ผมว่าถือว่ามาดีมากนะรถ70คันคุณได้ที่4คันนึงได้ที่6คันนึงอ่ะไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าperformanceของรถได้เลยเขาก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยคุณใช้แทงค์300มันก็ไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะคุณลงแข่งเนี่ยเห็นไหม
1: โอ้ยังไม่ไก่กาเลยพี
0: ่รถเนี่ยเป็นเหมือนเดิมโอเคเป็นการเซตให้มันเป็นใส่เครื่องมือใส่โลบาร์ใส่อะไรเข้าไปแต่ว่า
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปจากรถเดิมที่เราใช้ไงในการปรับจูนบ้างเครื่องยนต์นะช่วงล่างมีการเซตอัพเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยล้อยางเราก็ใส่กันอยู่แล้วไง
1: คร
0: ับ ก็เลยดูแล้วแบบเออเฮ้ยรถมันโชว์ได้ว่ารถคุณก็มีperformanceที่ดีนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ถือว่าใครที่เล็งๆอยู่ก็ลองดูนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าแท้ง500 3,000 ดีเซลไปลงแข่งผมบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะใหญ่เกิน
1: หนักไป
0: นะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับมากสุดของคอร์สคันที่ก็คือเตรียมกระจกข้างไปเท่านั้นเองกระจกซ้ายกระจกมองข้างด้านซ้ายเพราะว่าพอดีทางแคบๆเดี๋ยวต้นไม้มันก็ฟาดมาอะไรแต่ว่ากระจกไม่แตกสังเกตไหมว่าทำไมกระจกหน้าไม่แตกซึ่งมันฟาดเหมือนกันเขาก็จะมีโครงเหล็กขึ้นมาเหมือนราวตากผ้าในห้องน้ำเล็กๆแต่ว่าติดอยู่ที่เสาเอที่ด้านหน้
1: า
0: พอเวลาโดนกิ่งไม้มาโดนแทนที่จะฟาดที่กระจก
1: ครับ
0: คานตัวนี้จะรับก่อนแล้วก็สะบัดตีต้นไม้ออกไปก่อนตีกิ่งไม้ออกไปก่อนไม่ให้มันฟาดที่กระจก
1: ครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็มีแค่กระจกข้าง
1: ครับ
0: จริงต้องทำกาดกันกระจกข้างนะ
1: ถ
0: ึงไม่แตกเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นข้อมูลส่วนใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของทีมเมนเจอร์นะครับผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็นักแข่งแล้วก็เราก็เชิญชวนเราด้วยบอกว่าวันไหนว่างเนี่ยจะรบกวนสักวันนึง
0: เข้ามานั่งคุยหน่อย
1: นั่งตรงนี้หน่อยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากได้แท้งคนที่ชอบแท้ง
0: ครับ
1: นะครับจะได้รู้ว่ารายละเอียดในการใช้งานในการแข่งขันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากถามมากเลยวันนี้แต่ว่าพอจะยกมือถามเนี่ยผมเห็นพิธีกรบนเวทีเขาบอกขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เลยไม่ได้ถาม
0: นี่ผมจะเก็บไว้เดี๋ยวค่อยถาม
1: ใช่ผมจะถามว่าการแข่งขันแบบนี้รูปแบบสนามแต่ละพื้นแข่งขันแต่ละวันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ
0: 6วัน6แบบอ่ะ
1: เออ6วัน6แบบบางวันวิ่งในเลนบางวันวิ่งเป็นทางฝุ่น
0: แล้วก็
1: แห้ง
0: ๆปัจจัยหลักอื่นๆมันก็เช่นคุณสตาร์ทออกสตาร์ทเนี่ยรถคุณอยู่ในอันดับ

0: ไหลมันไม่ได้แข่งแบบรถวิ่งในสนาม
1: ไม่ใช่
0: แล้วนะ
1: ครับ
0: แข่งกับเวลา
1: เอาเวลา
0: วิ่งในสเตจสเปเชียลสเตจของแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใครทำเวลาได้ดีกว่ากัน
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยถ้าเราออกคันแรกๆออกคันที่1ที่2เนี่ย
1: เ
0: ราอาจจะเสียเปรียบคันที่1ที่2เพราะว่าเราไม่รู้ทางหรือว่า
1: ครับ
0: ทุกคนมีใบนำทางอย่างเดียวเส้นทางมันมีล้อรถตะกุยไว้มันก็เอ้ยมันเห็น
1: ก็จะเห็น
0: ปุ๊บมันง่ายแล้ว
1: แต่ว่า
0: ลอยคันหน้าแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่คันที่ร้อยกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันเละหมดแล้วเพื่อนพวกตะกุยก็เละหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ก
1: ็มันมีได้เปรียบเสียเปรียบมันมีข้อแตกต่างกันในการปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะมากก็เลยสอบถามว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเชิญชวนทีมนะครับ GMVM Thailand ที่ไปแข่งขันรายการเนี้ยมานั่งคุยกันรายละเอียดกันเยอะเลยเผื่อคนสนใจนะครับ
0: เผื่อใครขับอยู่หรือว่าใครขับรุ่นอื่นก็ได
1: ้ครับ
0: นะ
1: การแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะมากนะครับคนที่อาจจะอยากจะทำเซอร์วิสหรืออยากจะทำพาร์ทเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ไปศึกษาได
0: ้
1: นะครับ
0: มีข้อความจากพี่กระติบทักเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: นมัสการเฮ้ยพี่ชัยครับสวัสดีพี่ทั้งสองครับ
1: พี่โจก็มีพระนะครับพี่กระติบรุ่นใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ออกอากาศไม่ได้เลย
1: ออกอากาศไม่ได
0: ้ที่มีน้องส่งมาถามเมื่อเลยถามส่งไลน์กลับไปว่ามีให้พี่เช่าสัก2เหรียญไหม
1: นะครับ
0: คุณพี่อะไรนี่เอ่ย
1: คุณพี่อิงหรือเปล่าฮะ
0: ถามว่า BMW 320ดี
1: ครับ
0: คุณบอกว่าน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยน
1: ตลอดชีวิตจะไหวไหมครับ
0: โอ้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันมีการสึกหรอ
1: จริงจริงจริง
0: แล้วโอเคมันคันที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นระบบปิด
1: ใช่
0: แต่ว่าไอการสึกหรอหรือว่าขี้ผงอ่ะมันพอมีการสึกหรอใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะมีการเศษที่ผงเหล่านี้มันละร่วงเพราะว่า
1: เศษโลหะเลยล่ะ
0: เศษโลหะที่มันร่วงเนี่ยมันจะถูกันอย่างเงี้ยเวลาวิ่งมันขบกันเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดการสึกหรอแน่นอนเราว่าอ่ะคุณใช้รถแบบไหนล่ะยะเนิบๆหรือว่ากระแทกกระทัน
1: โอ้ยิ่งพวกเปลี่ยนเกียร์
0: พอเป็นพวก BM อย่างเงี้ย
1: ทิปโทนิกบ่อยๆนี่นะ
0: ต้องมีจักๆบ้างพวกเนี้ยมันเกิดการสึกหรอ
1: ครับ
0: ผงเหล็กผงตะกอนอย่างเงี้ยจะกลายเป็นตะกอนวิ่งอยู่ในระบบ
1: ครับ
0: ในเกียร์มันก็จะมีกองถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปตันอยู่ในกอง
1: ครับ
0: พอไปตันอยู่ในกองคุณไม่เปลี่ยนอ่ะกองตันมั่งหรือว่าไปของผู้ชนมันก็ทำให้การสึกหรอเนี่ยสูงขึ้น
1: ครับ
0: ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้พี่ใช้รถกี่ปีอ่ะพี่ขายก่อนมันก็ไม่ถังมันก็ไม่พังที่พี่ไง
1: ครับ
0: มันก็ไม่พังที่คนอื่นแต่ว่าเปลี่ยนเถอะครับ
1: เปลี่ยนเถอะครับ
0: อ
1: เอาในคู่มือเลยเนี่ย
0: ศูนย์ไม่ศูนย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนพี่เปลี่ยนข้างนอก
1: อ
0: แล้วตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา
1: ดู
0: แล้วเอากองออกมาแล้วพี่ดูเศษเนี่ยถ้าเอามาเทแบบใส่อ่างน้ำมันเครื่องกว้างๆนะมันจะมีเศษที่ผงเล็กๆอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: พวกนี้มันต้องถ่ายแล้วก็เกียร์ออโต้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ่ายบ่อยๆอ่ะมันก็จะรักษายืดอายุการใช้งานของเกียร์ไป
1: มีส่วนช่วยเยอะเลยครับ
0: ใช่ๆ
1: ถึงแม้ว่าในคู่มือเขาจะบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องนี้รุ่นเนี้ย
0: เอารุ่นพี่ใช้4ปีไม่เปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยซื้อมาใหม่ๆนะ4ปีไม่เปลี่ยนไม่พัง
1: ดู
0: ผมบอกเลยไม่พังไม่พังที่พี่นะแต่มันไปพังที่คนอื่น
1: แต่พี่ดูตาเร่งก็ได
0: ้มันจะ
1: จังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอัตราเร่งเนี่ย
0: บางคนเลยนะ
1: ครับ
0: เขาไปเพิ่มออยล์เกียร์ด้วยซ้ำ
1: ช่วย
0: ลดความร้อนในห้องเกียร
1: ์
0: แล้วความร้อนของน้ำมันเกียร์มีการถ่ายเธอแต่ว่าที่ถ้าบอกไม่ถ่ายผมไม่รู้หรอกว่าเขาสูตรไหนแต่ถ้าสูตรผมอะผมถ่าย
1: จริงๆแล้วรุ่น320ดีถ้าเป็น G20 นะครับในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ของ ZF แล้วเขาบอกเลยว่าเป็นไลฟ์ไทม์ไม่ต้องมีการเมนเทนแนนซ์ฟรีเมนเทนแนนซ์แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาจะเมนเทนแนนซ์กันที่ประมาณ 80,000 80,000 ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณว่าคุณใช้มากี่ปี
0: 80,000 ไม่เกิน 100,000 โลนี่ก็เยอะนะ
1: เยอะนะเยอะนะเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วน่ะควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปล
0: ี่ยนแล้วมันก็คือน้ำมันเกียร์ลิตรนึงน่ะมันก็แพงอยู
1: ่ครับ
0: แต่เชื่อถึงว่าเกียร์ทั้งลูกแพงกว่าน้ำมันเกียร์แน่นอน
1: ใช่อันนี้พี่พูดถูก
0: ผมมาแบบร้องมาแล้วเรื่องพวกนี
1: ้แนะนำให้เปลี่ยนครับแนะนำให้เปลี่ยนถึงแม้ว่าศูนย์จะบอกไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์ไทม์วารันตี
0: ก็ลองเช็คดูยืดอายุการใช้งานมันไปนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนแล้วสบายใจกว่าเอาเรื่องนี้นะถ้าถามนะเปลี่ยนถ่ายบ้างก็สบายใจกว่า
1: ไม่ใช่สบายใจกว่าอย่างเดียวอะทางกายภาพอะลองตอนที่เปลี่ยนอะลองดูก็ได้ว่าม
0: ีน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยถ้าเหมือนน้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอาน้ำมันเกียร์
1: น้ำมันเกียร
0: ์ไม่ใช้พร้อมกันเหรอ
1: เพราะเป็นระบบปิดZF ของเขาตัวนี้ G20 เนี่ยเป็นระบบปิด
0: น้ำมันเฟืองท้ายก็ระบบปิด
1: แต่ก็ต้องเปลี่ยน
0: แต่มันก็ต้องถ่าย
1: ใช่ต้องล้างต้องถ่ายทำความสะอาด
0: น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ย
1: มันมีการสึกหรอครับพูดง่ายเฟืองมันขบกันยังไงก็ต้องมีการสึกหรอมากน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานวิธีการใช้ของคุณเพราะฉะนั้น เอาให้ดีที่สุดคือเปลี่ยนครับเปลี่ยนบ้าน
0: ขายบ้าง
1: แต่ไม่ใช่ปีละครั้งไม่จำเป็นอาจจะรู้สึกว่า50,000 โลอ่ะเพื่อความสบายใจเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้
0: ไม่แพงไม่แพง
1: ไม่แพงดีกว่าดีกว่าเปลี่ยนรุ่นดีกว่าเปลี่ยนเกียร
0: ์ใ
1: ช่นะครับ
0: พี่ชัดพลทักมาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: สวัสดีครับพี่
0: พระเหรียญที่พูดถึงนี่ให้ผมส่งรูปไปดูก่อนไหมครับ
1: ไม่ต้องครับรูปพี่โจมีแล้วครับพี่พี่อยากจะมีแต่ด้านหลังเดี๋ยวพี่โจมีด้านหน้าด้วยครับพ
0: ี่รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: ครับสวัสดีครับพี่
0: เหรียญรุ่นเหนือดวงไม่มีครับแต่รุ่น
1: เหนือโต๊ะครับพี่สนใจเช่าต่อไหมครับ
0: ปล่อยเช่านะ
1: โอ้พี่นี่อยู่พันทิพย์แน่นอนเลยมีเหรียญให้เช่าแบบนี้คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะสวัสดีครับคุณณัฐสรครับทาง4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับพี่ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข5914บอกว่าจะไปดูจีรี่ตัว REV หรือให้รอตอนมอเตอร์โชว์สิ้นปีดีครับสิ้นปีเป็นมอเตอร์เอ็กโปนะครับถ้าจะไปดู
0: ถ้าจะดูตอนนี้มันเพิ่งเปิดนี
1: ่ครับ
0: ตัวสตาร์เล
1: สตาร์เลสตาร์เลใช่
0: ใช่ไอ้ก็ดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาได้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่นะครับ699กับ799ตัวท็อปก็7999นะ
1: ใช่ครับถ้าซื้อภายในสิ้นเดือนเนี้ย
0: มันยังมีราคาพิเศษลดอีก
1: 50,000นะ
0: 50,000ใช่ถ้ามันมอเตอร์ Expo สิ้นปีเนี่ยไม่แน่ใจ
1: มีแคมเปญ
0: ไม่แน่ใจว่าจะมีแคมเปญ
1: แต่ราคาจะปรับขึ้นแล้วตรงนั้นนะด้วย
0: ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ารถใช้ได้อยู่
1: ใ
0: ช้แบบครอบครัวนะไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากมายโอเคช่วงล่างหลังด้านหลังอาจจะแบบมีวิววิวบ้างสักความเร็วสูงแต่ถ้าแบบนมแนมนมแนมไปเรื่อยๆแบบครอบครัวได้พวงมาลัยคมช่วงล่างดีนะด้านหน้าดีแล้วข้างหลังอ่ะถ้าเร็วมากๆมันจะย้วย
1: แต่ใส่ดิชกช่วยก็ได
0: ้กันโค้ง
1: ละล้านกันโค้ง
0: ไม่รู้ว่ามีขายแบบนี้ไห
1: ม
0: แต่ว่ารถใช้ดีครับอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอย่างเดียวเลยคันนี้ถ้าจะซื้อมาผมอาจจะแบบต้องไปเซ็ต
1: ช่วงล่าง
0: ข้างหลังเท่าหน่อย
1: อ
0: ะไรอย่าง
1: เงี้ยเซ็ตน้ำมันเปลี่ยนน้ำมัน
0: อย่างอื่นดีหมดอย่างอื่นดีหมด
1: ให้มันหนืดขึ้นหน่อยนึงนะครับ
0: แล้วก็โจเหวินฟ้าเหลียงเฉาเวยหลีเต๋อหัวเจ๋งทรงศักดิ์สี่คนนี้เอ็มคิดว่าใครหล่อสุดนี่ตอบผิดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วไปดูลิเก จากกลุ่มเพื่อนเจ๋งแม
1: ่มีพระรุ่นเป็นนาลีวัดกรุงเก่าที่กำลังเป็นข่าวไหมครับอยากได
0: ้เอาไปติดต่อคุณพี่ผมหล่อไหมครับเลยนะฮะคุณพี่ผมหล่อไหมครับคุณพี่ทัศพลเขามีอยู่นะนะฮะอันนี้เจี๊ยบท่าประจันมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่ศรัทธาครับ
0: พี่บ่าวนนท์ไทยทักมาสวัสดีครับ
1: พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: ให้ผมมีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะผม
1: เรื่องยอดตลาดรถไงรถ EV ที่จดทะเบียนไงพี่ส่ง
0: ตั้งแต่รถ EV เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: ความเปลี่ยนแปลงนะ
0: มันคือความเปลี่ยนแปลงจะบอกว่ามันทำลายระบบนิเวศ ของรถยนต์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะบอกว่าเฮ้ยมันดีกับเรานะเพราะว่าทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมันได้ใช้รถราคาที่ถูกลง
1: ได้มีโอกาสเลือกมากขึ้น
0: เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในวงจรของการค้ารถใหม่แล้วแหละแต่ผมคือผู้บริโภค
1: ครับ
0: นี่คือปลายน้ำ
1: ครับ
0: ผมได้ใช้รถที่ถูกแล้วก็คุณภาพดี
1: ครับ
0: 700,000 สมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยผมได้รถที่เจ๋งมากเลยในราคา
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: ถ้าสมัยก่อนนี่ผมได้ราคาแบบน้องแหน่งน้องแหน่งบางคนล้อว่าไม่เอาอะไรว่าฝามาทำหลังคาสนตกหล่นป้องเป้งป้องเป้งถูกป่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ 700,000 นี่แบบโอ้โหแน่นตึบเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ทำให้รถจีนเนี่ยมันแบบโอ้โหระบาดไปทั่ว
1: สร้างแรงกระเพื่อมแรงเหวี่ยงมันสูงมาก
0: ใช่เรื่องภาษีผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โครงสร้างภาษีว่ารัฐจะมาพยุงมาประคองมาลดน้ำมันของจีนที่อยู่เอ้ยรถไฟฟ
1: ้
0: า
1: จีนไม่ต้องคิดไกลกัน
0: ลดน้ำมันของญี่ปุ่นที่อยู่มานานมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้พูดกันไหมเหอะคนนู้นก็พูดแบบนี้คนนี้แสดงความเห็นแบบนั้นสรุปเดี๋ยวถ้าเขาไม่เคาะมาเนี่ยทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: มีเอาบริษัทรถยนต์กระแทกมาทีนึงอ่ะโตโยต้าโพสต์เฟซบุ๊กมาทีนึงอ่ะมีเรื่องมีราวไปเดี๋ยวจะมาดูแลสุดท้ายเนี่ย
1: เงียบ
0: ไม่รู้จะเป็นยังไงไอ้ฝั่งที่คนจะซื้อรถใหม่อ่ะโอกาสที่ผมจะมีรถใหม่พี่ผมจะซื้อรถสักคันละ 300,000 400,000 เนี่ย
1: โอ้โห
0: ผมมีโอกาสที่จะซื้อได้ถูกไหม
1: ครับใช่
0: แต่พอปรับโครงสร้างขึ้นไปแข่งกับญี่ปุ่นอ่ะผมซื้อไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้คุณจะเอาใจใคร
1: ครับ
0: เอาใจคนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเป็นเจ้าของ หรือใจคนกลุ่มเก่าที่อยู่มานาน

0: ทำธุรกิจมานาน
1: มันบอกไม่ถูกคือหยิกเล็บเจ็บเนื้อตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ไม่รู้จะไปทางไหนละ
0: ครับ
1: ผมไปลดให้คันนี้ผมไปเพิ่มภาษีเจ้านี้มันก็มีคนเจ็บถูกป่ะ
0: ครับ
1: ผมไปลดภาษีแบบนี้ให้คนนี้ก็ได้อยู่สบายมันมีคนเจ็บปวดทั้งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้มานานแล้วตอนเนี้ย
0: อืม
1: ตอนนี้เลยบอกว่าเรื่องโครงสร้างภาษีเนี่ยรอให้มันหายฝุ่นตลบรอให้เขาหายเมาหมัดกันก่อนเพียงแต่เราย้อนกลับมาดูตัวเลขนี้กันดีกว่าครับว่าตัวเลขเนี้ยตั้งแต่ BYD เข้ามาตั้งแต่รถจีนเริ่มบุกเข้ามาเขาจดทะเบียนไปเอารถยอดจดทะเบียนเลยนะ
0: ครับ
1: เขาจดทะเบียนกันไปเท่าไหร่แล้ว
0: อืม
1: อ่ะ
0: อันไหนเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
1: ใช่
0: ใครอยากรู้บ้างตามมาฟังครับเอาเรามี10อันดับแรก
1: 10อันดับแรกนะครับ
0: ที่จดทะเบียนสูงสุดในประเทศไทย
1: นะตั้งแต่เอาให้ย้อนเลยย้ำเลยว่าตั้งแต่ปี2021
0: ครับ
1: จนถึงสิงหาคมปี2026
0: ครับ
1: ประมาณ5ปี
0: อื้อ
1: ย้อนหลังไป
0: ครับ
1: รถจีนบุกเข้ามาประมาณเนี้ย5ปี
0: ครับ
1: เพราะว่าคันแรกๆของ5ปีที่ผ่านมาผมว่าวันนี้แบตเริ่มแย่แล้วนะ
0: เริ่มมีอาการแล้ว
1: เริ่มมีอาการ
0: เริ่มเห็นแล้วเริ่มต้องเปลี่ยนแล้ว
1: เริ่มแบบสวยแล้วจะไปทิ้งที่ไหนรถจะเปลี่ยนแบตพอเช็คราคาแบตปุ๊บไปดูอีกยี่ห้อนึงโอ้โห
0: โอ้ราคาแบต
1: เกือบซื้อรถได้แล้ว
0: ใช
1: ่คราวนี้คิดแล้วเอาไงถ้าซื้อแบตเปลี่ยนใช้รุ่นเก่าแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยได้คันใหม
0: ่ไม่ก่อนจะถึงตรงนั้นแล้วถ้าเปลี่ยนแบตแล้วมอเตอร์จะเสื่อมด้วยไหม
1: พี่ก็พูดให้ผมคิดตามอีกแล้ว
0: เอาจริงนะ
1: ใช่ไง
0: เพราะว่า
1: ผมก
0: ็พี่เวลาพี่ไปมีปัญหารถ
1: อ
0: ะไดชาร์จไดสตาร์ทอะพอพี่เปลี่ยนแบตปุ๊บเอาไดเสีย
1: และไอ้คันนี้ก็เริ่มเก่าแล้วภายในก็เริ่ม
0: UI จะใช้ได้ไหมอะซอฟต์แวร์
1: จะมีอัปเดตให้อีกไหมหลังจากนี
0: ้มันจะตกรุ่นแบบซัมซุงหรือเปล่าเดี๋ยว
1: สมมติตอนนี้ผมก็ถ้างั้นผมทิ้งเลยผมทิ้งคันเก่าเลย
0: ศูนย์นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งอยู่ดีพี่จะทิ้งยังไงจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านหรอ
1: ตอนนี้จอดไม่ได้แล้วนะครับ
0: กทมมา
1: ตอนนี้เขาเก็บกวาดมาแล้วปรับมาแล้วใครจอดไว้ไหนไว้แล้ว
0: รถพี่เป็นถือเป็นขยะอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่ขยะไม่ใช่ขยะครัวเรือนนะฮะอันนี้
1: เรายังไม่ได้ผ่านเรื่องที่บอกว่าจะขึ้นภาษีนะ
0: ยัง
1: ตรงนั้นตอนนี้ยังนะตอนนี้คือ
0: ตอนนี้
1: ผมมองว่าแบบเฮ้ยไม่เกิน 500,000 ผมมีโอกาสซื้อได้ละ
0: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดขึ้นภาษีเพื่อที่จะให้รถญี่ปุ่นมาแข่งได้เนี่ยไอ้รถคันละไม่เกิน
0: 500,000 อยู่อาจจะกลายเป็น17-18
1: ก็เป็น 700,000 กว่า
0: 700,000 กว่า 700,000 ครับ
1: 700,000 แล้วตอนนี้เอาแค่ 500,000 ก่อนนะ
0: ครับ
1: ส่วนราคา 500,000 ถ้าผมเปลี่ยนแบต BYD Atto 3เท่าไหร่ครับพี
0: ่ Atto 3เอา BYD เนี่ยโชคดีเป็นแบตของตัวเองถูกๆ 70,000 กว่า
1: 70,000
0: ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ใช่ไฮบริดนี่ไฟฟ้า
0: โอ้โหถ้าไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแพง
1: เอาไฟฟ้าเท่าไหร่ผมต้องเปลี่ยนแบตเท่าไหร
0: ่เอาราคา exactly จริงๆอ่ะมันลดลงเรื่อยๆจาก 400,000 กว่าตอนนี้เหลือ 300,000 กว่า
1: 300,000 กว่าอ่ะผมเพิ่มอีก 100,000 ผมได
0: ้จีลี
1: ่ได
0: ้ EX2
1: ได้ผมได้ MG4
0: เอ้
1: ผมได้ 400,000 กว่า 500,000 ไม่เกินมีอ่ะ
0: Urban ได
1: ้ได้อ่ะแล้วจะเปลี่ยนไหมล่ะอ่ะจะเปลี่ยนไหมแบตอ่ะขัด Atto T อยู่นะวิ่งได้อยู่นะตอนนี้วิ่งได้อยู่แต่ว่าชาร์จบ่อยขึ้นพอแบตเริ่มแบบลดลง
0: จาก300กว่าตอนนี้วิ่งได้เหลือ100กว่าละเหลือ120กิโลละ
1: ก็ยังวิ่งได้ไง
0: ก็วิ่งได้ไงวิ่งได้ไง
1: ว่าถ้ามีเกมจะเปลี่ยนละเพราะว่ามันผม5ปีแล้วผมซื้อคุ้นรุ่นแรก
0: เลยหรือจะจอดไว้ทำเป็นที่เก็บแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ดี
1: ก็ได้ไม่ต้องรื้อยังได้เลยอ่ะไม่ต้องรื้อแล้วเอารถจอดไว้
0: จอดไว้เลยครับ
1: จอดไว้เลยไม่ต้องถอดแบตมาแขวนที่กำแพงละเอาไอ้คันนี้เสียบงี้เลยอ่ะ
0: ถึงเวลาก็ V2L เอา
1: ก็ใช้ไลน์ V2L ใช้ออกมาเข้าบ้านได
0: ้ครับ
1: ดูดิแล้วจะต้องทำยังไง
0: ทำไงดีคุณฟังช่วยคิดหน่อย
1: ผมก็เลยแบบแล้วผมจะต้องทำไง
0: ครับแต่ถ้าซื้อถ้าทิ้งไปเลยทำอะไรไม่ได้ขายทิ้งนะวันนี้แสนห้ามีคนซื้อไหม
1: ก็อาจจะได้พวกมอเตอร์พวกอะไรไงผมสมมติผมมีรถเก่าพี่บอกแสนห้า
0: ครับ
1: แสนสองใหม่ไหมพี
0: ่ไม่รถแรก5ปีที่แล้วที่เข้ามาณวันนี้เป็นรถอะไรบ้างครับ
1: Atto 3เนี่ยยกตัวอย่างคันนี้เลย
0: Good Cat
1: ผมบอกพี่แสนห้าไหมไอ้แสนสามไอ้แสนสองได้ไหมถ้าแสนสองผมเอาเลยพี่
0: ก็ดีกว่าเนต้า
1: โอ้พี่อย่าไปพูดถึงดิ
0: เพราะเนต้าเขาขายกันอยู่แสนกว่าเหมือนกัน
1: ถ้าเอามาอย่างเงี้ย ถ้าผมมีรถเก่าผมอาจจะรื้อระบบ
0: ด้วยซื้อมาด้วยความหวังว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่มันราคาอาจจะลดลง
1: ผมไม่ผมรื้อระบบแต่ผมรื้อระบบมาใส่รถผมเครื่อง

0: ขายเป็นอะไหล่ได้นะ
1: ผมก็มาทำเป็น
0: มอเตอร์ขายทั้งสามหมื่นห้า
1: ไฟฟ้าเหมือนผมทำรถไฟฟ้าไง
0: ครับ
1: ย้ายมาใส่รถผมเนี้ย
0: โอ้ย
1: มีรถเก๋งเก่าๆผมก็ทำรถไฟฟ้าย
0: ุ่งอันนั้นยุ่งมาก
1: อันนี
0: ้โอ
1: ้ไปซื้อใหม่ครับดีกว่า
0: พี่ไปซื้อใหม่อ่ะคุ้มกว่าเยอะยุ่งมากอันนั้นบอกเลยยุ่งทั้งเรื่องกายภาพทั้งเรื่องของเอกสาร
1: สรุปคือผมไม่ควร
0: อย่าไปยุ่งเลยเยอะเชื่อผมเถอะ
1: มาสิบอันดับนะครับ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาจดทะเบียนในบ้านเรานะ
0: เดี๋ยวสรุปคือไม่ได้คำตอบใช่ไหมไอ้รถเก่าเอาไงมันดี
1: คือ
0: ทิ้งอย่างเดียว
1: คือตอนเนี้ยไปจอดทิ้งก็มีเรื่องไป
0: จอดทิ้งก็โดนกทมเล่นอีก
1: จอดทิ้งก็โดน
0: ขยะอุตสาหกรรมด้วย
1: ก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ถูกกว่าโอ้ย
0: ด้วยเหตุนี้ไงครับที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าตอนที่ไปจีนนะผมเห็นรถจีนจอดทิ้งในทะเลทรายเต็มเลยนี่ไงครับอ่ะมาดูสิบอันดับแรกยอดขายสะสม
1: นะ
0: อันดับสิบครับพี่โจ
1: ผมเช็คก่อนเลยตึ๊ด
0: อันดับสิบคุณผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยอดสะสม
1: ยอดสะสมไปห้าปีนะครับปี2021นะ
0: ครับอันดับสิบครับ
1: วอลโว่วอลโว่จดทะเบียนมานะ5ปี 7,899 คัน
0: รุ่นที่ขายนะครับก็มี EX30 กับ EX90 สองรุ่นด้วยกัน
1: EX30 ก็ที่มีปัญหานี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับที่มีไฟไหม้แล้วก็จะต้องจบภายในเดือนนี
0: ้ครับ
1: สิงหาจบไปแล้วเด็ด
0: จบไปแล้วมันจบแล้ว
1: แล้วก็มีข่าวอีกนึงนะฮะลืมเล่าให้ฟังนะครับหลังจากจบงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่บูธวอลโว
0: ่ครับ
1: วันสุดท้ายนะครับ3 ทุ่มเสร็จเขาก็คนออกหมดแล้วไม่มีคนละผู้ที่ไปเยี่ยมดูงานอะไรเงี้ยออกหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: ก็จะรื้อบูธก่อนที่จะมีรื้อบูธก็ต้องย้ายรถออก
0: ครับ
1: วอลโว่ที่จอดอยู่บนบูธจอดอยู่บนแท่นบนบูธไฟไหม้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไฟควันพุ่งออกมาฟ้ารีบดับรีบดับผมก็บอกอ้าวเฮ้ยแล้วรูปอ่ะไม่ถ่ายมาล่ะไม่ได้พี่เพราะว่าบูธผมอยู่ใกล้ก็เลยเห็น
0: ต้องเอารถออกก่อน
1: ผมก็ต้องเอารถผมออกก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงเพราะรถทุลมุนจอดเฉยๆอยู่ในห้องแอร์10 วันวันสุดท้ายงอนควันออกจากใต้ท้องรถมาเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยนะดับเอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับมันเริ่มเพราะว่ามีคนอยู่พี่ลองคิดดูถ้ารถคันนี้จอดอยู่เดี่ยวๆที่ลานจอดรถล่ะ
0: เรียบร้อย
1: เห็นไหมก็ต้องสังเวยไปอีกใช่ป่ะนี่ขนาดรถจอดนะยอดถึงอยู่อันดับ10นะครับนี่ขนาดจอดเฉยๆนะฮะ
0: ยอดขาย 7,899 คัน
1: อันดับต่อมาครับ
0: ครับ
1: อยู่ในกลุ่มของจีลี
0: ่ครับ
1: ซีเกอร์ลิดดาร่า
0: ครับ
1: 22,579 คันยอดจดทะเบียนจากขนส่งทางบกนะ
0: ครับตอนนั้นที่ขายนะครับ
1: มันคือซีเกอร์กับวิดาล่าที่อยู่ในกลุ่มของจีลี่นะ
0: ครับมีจีลี่ EX5 นะครับซีเกอร์ X นะครับแล้วก็วิดาล่า RD6
1: ก็ตัวนี้เป็นพิกอัพ
0: 3คันยอดยังไม่รวมยอดของ EX2 เข้าไป
1: ยัง
0: ครับนะครับอันดับ8ครับเนยจาที่รัก
1: เนต้าเนยจาเดี๋ยวทุกคนก็จะงงแล้วก็จะไปซื้อตามพี
0: ่ที่โน่นชื่อว่าเนยจานะครับ
1: ก็เนต้าวี
0: ครับเนต้าวี
1: กับเนต้าวีทูนะฮะ
0: แล้วก็เนต้าเอ็กซ์นะครับ
1: ไอเนต้าเอ็กซ์เนี่ยผมว่ามันดี
0: ดีไซน์ก็ดี
1: ดีเลยแล้วรถดีเลยนะ
0: ครับกำลังจะไปได้ดี
1: กำลังจะไปได้ดีบริษัทก
0: ็ไปซะก่อน
1: แล้วก็รถคันนี้เนต้าวีตอนไอเนต้าเอ็กซ์ตอนที่ออก
0: ครับ
1: เอทาเป็นเลเวล 2.5 ซึ่งใหม่สุดในกลุ่มนั้นเลย
0: ครับ
1: ฉลาดมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ยอดขาย 24,359 คันนะครับอันดับ7ครับ
1: เทสลาน
0: ะอีลอนมัสก์
1: นะครับโมเดล Y และโมเดล3นะครับ
0: ครับรุ่นที่ขายทั้งหมดนะครับ 25,678 คันครับ
1: เนต้าไม่ใช่เทสลาเนี่ยเทสลานี่คือแบบมันจะขายได้เยอะขึ้นถ้าไม่ยึกยักมาไม่มามาไม่มาคือเอาให้แน่ก่อนไม่ใช่จะขายแต่ก็กลัวนั่นกลัวนี
0: ่แล้วก็มาโวยกับรัฐบาลไทย
1: เออปากเก่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูเข้ามากันขายโคมโคม
0: นะครับอันดับ6ครับ GWM
1: นะครับ
0: เป็นโอล่านะครับโอล่ามีทั้ง Good Cat นะครับแล้วก็โอล่า GT
1: เขาก็รวมๆหมดเลยแหละนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะเขารวมหมดแต่ว่า
0: 25,897 คัน
1: นะครับนะ
0: อันดับ5ครับ Deep Paul ช้างอันเนโอแล้วก็อวตารครับ
1: อันนี้เขารวมหมดเลยนะ
0: รวมหมดนะรวมหมด
1: ในกลุ่มของช้างอันนะครับ
0: ครับ
1: ในกลุ่มช้างอัน

0: นี่ฉางอันนึงแบบดูแล้วดูเป็นชิ้นเป็นอันนะอยู่อันดับ5เลยนะ
1: โอ้2ตัวเลขเนี่ย 31,760 กว่าคัน
0: เนี่ยเยอะนะ 30,000 กว่าคันวิ่งอยู่ในบ้านเรามา5ปีเนี่ย
1: ฉางอันนี้กินไปครึ่งกว่า10,000กว่าหาเกือบ 20,000 นะครับอันดับ4ครับ Ion GAC Ion นะครับ
0: Ion Y Ion U T Ion เลยเนี่ย
1: ครับ Ion นี่ได้เปรียบในเรื่องของ mass production หรือว่าเรื่องของรถที่ใช้ขับอิเล็กทรอนิกส์นะพวก Grab พวก Bolt พวกรถแท็กซี่
0: EV ต่างๆเขาไปทำแบบไปทำโปรโมชั่นแคมเปญกัน
1: ใช่ครับ 34,466 คัน
0: ซื้อกับแอปได้เลย
1: ใช่
0: คือมีซื้อกับแอปได้เลยแบบเฮ้ยคุณมาวิ่งกับผม
1: ครับ
0: ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวหักค่ารถไว้แล้วที่เหลือเอาไป
1: อ๋อเหรอ
0: แบบนี้เลยมาวิ่งกันแบบนี้ได้
1: เราเนี่ยถูกกว่าซื้อเองไหม
0: ก็มีโปรโมชั่นแคมเปญดีกว่าแล้วก็ถ้าซื้อกับแอป
1: ครับ
0: พี่มีรถมาจอยกับแอปได้ถูกไหมแบบนี้ใช่ไหมมีรถไฟฟ้าพี่มีจอยกับแอปกับซื้อกับแอปแล้วก
1: ็ซื้อกับแอปเลย
0: ซื้อกับแอปเนี่ยซื้อกับซื้อกับไลน
1: ์ครับ
0: ไลน์บอกพี่ได้เท่าไหร่เดือนนี้พี่วิ่งพี่ได้เท่านี้ผมหักค่ารถเท่านี้นะเหลือเนี่ยไป
1: ครับ
0: ข้อแม้คือไอ้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือส่งงานให้เยอะกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: เอาว่าคุณอยู่ในกับแอปผม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เหมือนคุณเป็นลูกม่อผมไง
1: แต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกบัดมือชกหมดเลยสิเรื่องของค่าประกันเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรต่าง
0: ๆก็ใช่ไงแต่ว่าผมให้งานคุณก่อนไง
1: เขาลงทุนเขาลงทุนซื้อให้เราเน
0: า
1: ะ
0: นี่คุณยังไม่ต้องดาวเลย
1: นี่เป็นคนขับรถหรือเป็นทาส
0: ทาสเขาเลิกมาเป็นร้อยปีเลยนะ
1: อ๋อเหรออันดับ3อันนี้ไม่เกี่ยวกับแท็กซี่แต่ยอดขายดี
0: คนไทยชอบทะลุทะลวงนะ
1: ทะลุทะลวงคนไทยชอบมาก
0: อันนี้คือเป็นตัวทลายกำแพงของราคารถ EV
1: ใช่ครับ
0: ว่าไม่ว่าใครจะหนีกลับบ้าน
1: ไม่ว่า
0: ใครจะทิ้งลูกค้าโอเบอร์ด้าแอนเจคู่มาถึงปุ๊บคนไทยกล้าเสี่ยงหมดเลย
1: แต่อย่าถามเรื่องซ่อม
0: อย่าถามเรื่องรออะไรถ้าเข้าโหมดรออะไรเมื่อไหร่น้ำตาตก
1: ครับ4,400 กว่าคันครับ
0: โอเบอร์ด้าเจคู่มาเร็วนะไม่ได้มา5ปีนะเขาไม่ได้ใช้เวลา5ปีนะเขาใช้เวลาสั้นมากนะ
1: ครับ
0: นะครับ2ปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวโหลดกดไป 40,000 กว่าด้วย
1: เฉพาะ J5 เนี่ยก
0: ็ด้วยเหตุผลราคา J5
1: ราคาครับแบบ 500,000 เป็นไปได้ยังไงล่ะ
0: คนก็กล้าเสี่ยงถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ผมกล้าเล่นเว้ย
1: ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในราคานี้รับได้อ่ะ
0: ถ้าถือว่าผมเป็นผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: และยอมเป็นผู้ประสบภัยนะ
1: ยอมเก็บแค่นี้อ่ะยอมเก็บในราคา 500,000 กว่าแต่รถมันสวยรถมันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะ
0: ถ้าไม่ต้องไปอยู่ในโหมดรออะไร
1: นะครับ
0: ว่ารับได
1: ้ครับ
0: รับได
1: ้และอีก2บริษัทที่มีความมั่นคงในเมืองไทยสูงสุดอันดับ2นะครับก็คือ MG ครับ
0: ครับ
1: ยอดขาย 65,000 คันนะครับหลักหลายรุ่นทีเดียวโดยเฉพาะ MG 4นี่ขายดีมาก
0: MG 4นี่มามี MG 4X MG อะไรใช่มั้ยแล้วขายให้ตำรวจอีกเต็มนะตำรวจ
1: มีโครงการใช่ใช่
0: ใช้เต็มเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: หลายรุ่นนะครับ MG5 นี่ผมชอบมากเลยแอร์มี8หรือ9เบอร์นะ8ใช่ไหม
1: 9ไม่ใช่เหรอที่พี่บอก
0: ที่เปิดสวิตช์เปิดเบอร์สุดท้าย
1: เย็นแบบ
0: แล้วก็
1: หัวลุกเลยล่ะหนาว
0: ก็ไม่พลิกความคาดหมายครับอันดับ1ที่ขายได้ BYD นะครับ BYD กับ Denza นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ายเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: BYD ขายดีสุดๆนะครับยอดสะสมรวมนี
1: ่ 2,598 คัน
0: มากกว่าอันดับ2เท่าตัว
1: หึ
0: ก็เขา 120,000 อ่ะอันดับ2 65
1: ครับผม
0: ถูกป่ะ
1: เอาเป็นว่า
0: 3สุด
1: 5อันดับท้ายรวมกันยังไม่เท่า BYD เลย
0: โอ้พี่เอา5อันดับท้ายรวมกันเหรอ
1: ก็ขายอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: แต่หลังจากนี้ไปแล้วไม่แน
0: ่ตอนนี้ BYD ก
1: ็ยอดชะลอตัว
0: นะครับเพราะว่าคนก็คือลูกค้าประทับใจ BYD ที่ขายแล้วก็ลดราคาขายแล้วก็ลดราคา
1: ซื้อก่อนประหยัดก่อน
0: ซื้อทีหลังประหยัดกว่านะฮะก็สร้างความประทับใจแล้วก็ให้ความรู้สึกของคนที่เป็นลูกค้าได้ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับลูกค้าหลังๆแหยงหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวที่
1: เปิดไลน์มาที่นี่ขาย
0: รถที่ดีๆควรจะขายดีลูกค้าสะดุ้งเลยบอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ลดค่อยซื้อทีหลัง
1: ครับ
0: กลายเป็นตอนนี้กองเต็มเลยนะครับ
1: อันนี้ก็
0: คือการตลาดที่เขาเดินนะ
1: ครับ
0: แรกได้หลังๆไม่ได้นะครับแม้ว่าโปรดักต์หลังๆจะดีแต่ลูกค้ามันเริ่มลดลงไง
1: ครับ
0: ลูกค้า BYD เอาจริงๆเลยนะเขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลัง

0: ำลังผ่อนอยู่เนี่ยสมมติผมผ่อนรถผมเนี่ย900,000เนี่ยพี่ผมกำลังผ่อนอยู่ผมก็มีความสุขดีกับการใช้รถ
1: อันนั้นเป็นมุมมองของลูกค้า
0: ไม่ผมก็กำลังบอกไงว่าถ้าผมผ่อนรถคันละ900,000กว่าบาทอยู
1: ่ครับ
0: ผมใช้ BYD ผมก็มีความสุขกับมันดีประหยัดรถดีขับสนุกแต่พอใช้ไปใช้มาเพื่อนผมมาซื้อรุ่นเดียวกับผมมันซื้อ700,000
1: อ
0: ่ะแล้วมันดาวเท่ากับผม200,000เนี่ย
1: ครับ
0: มันเพิ่งเริ่มผ่อนงวดแรกอ่ะ
1: มันถูกกับผมแล้ว
0: มันถูกกับผมแล้วเงี้ย
1: มันผ่อน500,000แล้วผมยังบอก700,000อยู่เลย
0: แล้ว
1: ไม่แต่ว่าผมบอกอันนั้นเป็นมุมมองของลูกค้าไง
0: แล้วมัน
1: แต่มุมมองของผู้ขายคือคุณรู้ข้อมูลไม่ครบคุณแค่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะลดราคา
0: เขาไม่ได้มองแบบนี้พี่เขามองแบบว่าไม่เป็นไรลูกค้าเก่าเดี๋ยวเรามีมาตรการเยียวยา
1: เรายืดอายุแบตให้คุณอีก
0: เดี๋ยวเรายืดอายุ
1: การรับประกัน
0: นั่นให้อะไรไปปุ๊บคุณก็ได้มาตรการแบบนี้ไง
1: ครับคุณรับการช่วยเหลืออย่างอื่น
0: แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือลูกค้าใหม่ๆไงครับที่มีโอกาสเข้ามา
1: ครับ
0: จับได้จับต้องได้แล้วก็เข้าถึงง่ายนั่นแต่ตอนนี้เป็นไง
1: ก็
0: เต็มลานตอนเนี้ยรถเหลือเต็มลาน
1: นะครับอ่ะนี่คือ10อันดับแรกยอดขายสะสมรถไฟฟ้า
0: อุจารย์พี่คิดต้องเบรกแล้ว
1: อ้าวได้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ตอบคำถามเพียบเลยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: รายการมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อนะครับมีคำถามส่งเข้ามาเยอะเลยทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ขออนุญาตไปถามไปตอบทาง4689899ก่อนนะครับคำถามไม่ครบถ้วนนะครับแต่จับใจความได้ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับขอทราบรถคันที่ฟิลไม่แตกต่างกันมากลูกดั้งบ่อหลังแล้วไม่เมารถราคาไม่เกินล้านแนะนำตัวไหนครับ
2: แนะนำไปลองลิฟต์มอเตอร์ลิฟต์มอเตอร์นะครับลองดูแล้วก็
1: B10
2: EX5 ลองดู
1: EX5 นี่คือจิลลี่นะครับจิลลี่
2: EX5 ก็ได้
1: นะคร
2: ับ แล้วก็ลิฟต์มอเตอร์ผมว่าลิฟต์มอเตอร์ผมว่าโอเคเพราะว่า
1: IM5 ก็โอเคนะผมชอบนะ
2: IM5 IM6 อันนั้นมันเกินล้าน
1: เกินล้านไปนิดนึงไอ้ M5 อ่ะ
2: โอ้ล้านห้าแล้วเกินไปเยอะเลยพี่ไม่นิดแต่พี่ต้องรวยมากอ่ะถ้าล้านห้ากับล้านหนึ่งเนี่ยต้องบอกเกินไปนิด
1: ถ้าหรือถ้าอยู่ในงบล้านหนึ่งก็นะ
2: นี่ลิฟต์มอเตอร์ครับผมลองพี่ลองไปขับดูลองเอาพาลูกเลิกไปนั่งแล้วไปลองขับดูโชว์รูมก็อยู่ตรงสำนักงานใหญ่ก็อยู่ตรงไหน
1: ผลโยธิน
2: ผลโยธินนะครับ
1: นะครับยื่นแดนเนลมิด
2: ไปทางแยกราชโยธินอันนั้นก็มีรถให้ขับเลย
1: ครับนะครับ
2: ฟอร์ดบองโก้
1: สนใจฟอร์ดบองโก้ IEV กับอะไรดีเซล
2: กับอะไรเนี่ยผม
1: น่าจะเป็นดีเซลนะครับ
2: ครับ
1: G38 ปลายปีนี้จะเข้าไทยไหมครับ
2: บองโก้มาฟอร์ดบองโก้มาแต่อีกอันหนึ่งไม่รู้อะไร
1: G318 ไม่ทราบเลยอะไร
2: แล้วก็คนต่อมาบอกว่าด่านเขมรเปิดแล้วครับน้องคนงานแถวบ้าน
1: เพิ่งกลับ
2: มาพาภรรยากับน้องมาอีกนะครับผมก็เห็นไม่ทราบอยู่นะเนชั่นบอกว่าตลาดลงเกลือเปิดแล้วนะ
1: จริงเหรอ
2: พับไปคนเขมรมาขายเต็มตลาดเลยนะแต่ว่าคนไทยไม่มีไปซื้อเลยนะครับผมก็ไม่งงว่ามันเปิดมาได้ไงในเมื่อเขาปิดนะ
1: ครับ
2: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะครับ
1: ครับข้อความต่อมานะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยครบแต่ว่าอ่านเท่าที่อ่านได้นะครับแต่รอบที่ผ่านมาไปเข้าปั๊มเชลเปลี่ยนให้ทีนี้พอจะกลับไปเปลี่ยนเองขันกรองไม่ออกเพราะมันแน่นกว่าปกติขนาดตั้งบล็อกครอบยังเอาไม่ออกมันขันมาแรงเกินพี่มีวิธีไหนจะเจาะมีวิธีไหนดีกว่าเจาะไหมครับรถวีโก้277ครับจากคุณเคนนมเปรี้ยวอ๋อน่าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ไม่ออก
2: กรอง
1: เครื่องหรืออะไรได้กรองเครื่อง
2: โอ้โหมันต้องแบบคือพอมันอัดตึงมากเราขันไม่ออกเลยอ่ะพี่มันต้องมีวิธีให้ออกสิ
1: คือศูนย์มันจะมีปอนขันไง
2: ไม่ใช่คือเขาไปเปลี่ยนที่ปั๊มมาเปลี่ยนปั๊มเชลมาก็ตึงไงพี่ตึงมากมันก็จริงๆมันต้องขันให้ออกอ่ะพี่ต้องขันให้ออกอ่ะขันตอนมันถ้าแบบนี้เขาทำอะไรวะ
1: จากประสบการณ์ที่ผมเคยนะผมจะขันตอนที่เครื่องยังร้อนอยู่นิดๆอ่ะ
2: เครื่องร้อนมันก็ขยายตัว
1: มันขยายตัวใช่
2: พี่ต้องทำให้มันเย็น
1: ไม่รู้ไง
2: พี่ต้องทำให้มันเย็นแบบที่เขามีนี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: ตัวที่มันเจน
2: อ่ะปุ๊บพอมันเย็นเย็นแล้วมันหดตัวแล้วถอดออกเพราะร้อนปุ๊บมันจะขยายตัวความร้อนอะวัตถุมันจะขยายตัวมันจะแน่น
1: ตุ๊คือตัว
2: นั้นต้องรอขายตอนเย็นขายไม่ใช่ตอน 4-5 โมงเย็นนะขายตอนที่เครื่องเย็น
1: เครื่องเย็น
2: ต้องลองดูว่ามันจะออกไหมเพราะว่ามันถ้าร้อนความร้อนมันต่างคนขยายตัวถูกไหม
1: ครับ
2: มันก็ยิ่งแน่น
1: ครับ
2: ขออภัยคุณพิธีกรนะครับอันนี้ตามความคิดส่วนตัวนะครับทำไมชอบเชียร์ให้คนซื้อรถที่ยังไม่มีอะไรรองรับรถอะไรครับที่ยังไม่มีรองรับ
1: อันนี้
2: ผมก็เคารพนะครับพี่แต่ว่ารถอะไรครับที่เชียร์ให้คนซื้อรถที่ยังไม่มีอะไรรองรับครับนะครับค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ปี12มือ2ไฮบริดกับธรรมดาอันไหนดีกว่ากันครับถ้า
1: พูดถึงค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ไฮบริดกับธรรมดา
2: ด้วยตัวเครื่องยนต์เท่ากันแต่ว่าไฮบริดมันก็จะมีอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเข้ามาหมดแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องดูแลเพิ่ม
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าไฮบริดก็จะประหยัดกว่า
1: ในเรื่องการใช้งาน
2: ใช่แต่ว่าถ้าดูแลเนี่ยไฮบริดมันก็ต้องดูมีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: เช่นแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องคอยดูต้องคอยเปลี่ยนนะ
1: ครับ
2: ชุดมอเตอร์อาจจะไม่ต้องแต่ว่าแบตเตอรี
1: ่ครับสมองกลเบรกอันนี้ต้องดู
2: มันก็เหมือนกันสมองกลเบรกก็มีทั้งคู่ไง
1: ครับ
2: ก็มีทั้งคู่เพียงแต่ว่าถ้าแตกต่างกันก็ไฮบริดก็มีเรื่องแบตแต่ก็จะประหยัดกว่า
1: ครับ มาดูทาง YouTube บ้างนะครับคุณพี่ผมหลอมทัศพลอ๋อพูดถึงพระนะครับแล้วก
2: ็นี่คุณพี่เอาเซนเดอร์แมนเรื่องภาษีรถยนต์โครงสร้างภาษีที่มาอ้างอิงมาจากอะไรบ้างส่วนค่าญี่ปุ่นทำไมถึงโดนภาษีเรทนี้มาตลอดจนจีนมาถึงใช่ไหมเลื่อนไปไหนแล้ว
1: ครับ
2: จนจีนมาถึงก็มาสนใจกันครับเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องนี้มันต้องผมรอให้ฝุ่นมันหายตลกกันพี่มันบอกไม่ได้เลย
1: ยาวมาก
2: คือภาษีเนี่ยจีนเนี่ยมันได้ภาษีพิเศษเรื่อง 0% ก่อนไงตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆที่เข้ามา
1: ครับ
2: คือเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาขายแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้มันรอบครอบกับคนที่เขาค้าขายอยู่ก่อนคราวนี้เนี่ยมันก็มีการเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของจีนได้สิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่ารถญี่ปุ่นไม่ได้แล้วรถญี่ปุ่นจะไปทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบเคลียร์กันยังไม่ลงตัวนะครับก็ต้องรอก่อนนะ
1: ครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่พี่บอกสวัสดีครับคุณบ่าวครับแล้วก็คุณพี่อินมาร์คอินมาร์เก็ตติ้งนะ38บอกว่าพี่เจี๊ยบกับพี่โจ้ดูสายตาเจ้าชู้ทั้งสองคนสรุปใครชั่วกัน
2: พี่เจี๊ยบครับ
1: ผมครับผมตอบเลยผมตอบเลยแมนๆเลย
2: เจ้าชู้ไก่แจ้คนนี้แหละครับ
1: นี่จริงเหรอ
2: ครับ
1: เห็นไหมฮะน่าผมให้ผู้ฟังตัดสินเองแล้วกัน
2: คนเอาจริงๆโถ
1: นะคุณอำนาจเสียงหล่อบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าการแข่งขันแรลลี่ WRC ยังมีอยู่ไหมครับผมชอบดูมากครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
2: นี่อยู่นี่ครับ
1: นี่ครับเวอร์แรลลี่ครับ
2: ก่อนหน้านี้บ้านเราเนี่ยไม่มีรายการเวอร์แรลลี่มาลงแต่ว่าและที่ใหญ่ที่สุดคือแรลลี
1: ่เอเชียแปซิฟิ
2: กแรลลี่เอเชียแปซิฟิกจะแข่งที่แพ
1: ร่
2: นะครับคือผู้ว่าเมืองแพร่ณวันนั้นนะชอบแรลลี่มากเชื้อเชิญมาโอ้โหคนทางเหนือได้ดูทีมระดับโลกอ่ะมาวิ่งคือทีมที่หัวของแรลลี่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นทีมที่ได้แชมป์จากเวอร์แรลลี่โลกอ่ะมาวิ่งกันในนี้โอ้โหแบบมาแบบคนชอบมากผู้ว่าเมืองแพร่ก็จะไปตะเวนดูแรลลี่แล้วก็พยายามไปดึงมา FIA ก็สนใจมาพอแกไม่อยู่แกไปดูแรลลี่น้ำทั่วเมือง 2-3 รอบนะ
1: ครับ
2: เพราะแพร่น้ำท่วมหนักนะ
1: ครับ
2: เจ้าเมืองไม่อยู่อย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ย
1: สั้นๆนะสั้นๆนะเราพี่โจ้เราให้ฟังเฉยๆนะครับพี่จอยถามว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้ลองคิดเล่นๆถ้ารถญี่ปุ่นลดราคาลงมาเท่ารถจีนตอนนี้คิดว่ารถจีนจะลดราคาลงอีกไหมครับ
2: ก็ไม่แน่นะอาจจะลดได้อีกนะพี่
1: จีนก็ยังมีแก๊ปราคาอยู่พอสมควรพี
2: ่นะ
1: ยังลดได้อีกนะครับขึ้นอยู่กับ
2: เ
1: จ้าหรือเปล่า
2: เนี่ย5 ปี BYD ขายไป 120,000 คันถ้าคิดกลมๆคันละล้านน่ะมันเก็บเป็น 120,000 ล้านแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วเงินกลับบ้านไปเยอะมากนะ
1: นะคุณพี่เอเกโร่เหรอฮะบอกสวัสดีครับพี่ๆรีวิวนิสสัน C27 หน่อยครับใช้ยาวๆจะเอาไปติดแก๊สครับโอเคไหม
2: ไอ้นี่คือเซเลน่า
1: ครับ
2: ตัวใหม
1: ่ติดแก๊ส
2: ติดแก๊สที่เป็นไฮบริดมันก็ประหยัดอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ติดแก๊สอ่ะมันก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่ครับเครื่องยนต์มันเป็นตัวเจเนเรเตอร์ก็เท่ากับแค่เปลี่ยนพลังงานให้เจเนเรเตอร์แค่นั้นเองผมมันไม่เกี่ยวกับระบบไฮบริดถ้าพี่คิดว่าพี่อยากจะใช้แบบนี
1: ้ครับ
2: ประหยัดขึ้นไปอีกประหยัดแล้วประหยัดอีกมันก็ได้ถ้าพี่จะทำได้ได้ไม่ผิดรถพี่ทำได้เลยครับ
1: ครับ
2: ซิกเกอร์หนูซิกเกอร์ดับที่ไหลเมื่อกี้เนี้ยพี่ซิกเกอร
1: ์อ๋อซิกเกอร์
2: ใช่ซิกเกอร์เหรอครับอันดับที่อยู่ท้ายๆนะซิกเกอร์เนี่ยซิกเกอร์อยู่อันดับ9อันดับ9นะครับ
1: 22,000 กว่าคันนะครับอุ้ยเวลาจะหมดแล้วครับพี่โจ
2: อ้าวไม่ทันละบ้างที่เหลือเนี่ย
1: ครับ
2: วิ่งรับจ้างผ่านแอปชาร์จ EV 100กิโลกว่าๆแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้น
1: พรุ่งนี้มาตอบพรุ่งนี้มาตอบ
2: ได้
1: จริ งขอบคุณจริงครับเวลาหมดแล้วนะไม่ทันจริงๆติดไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ 13:00 นกลับมาติดตามวันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลสีหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาพบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีพฤทธิ์เรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสอบอให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสอบอในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนนขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและปัดลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเปือนสุภจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาพรดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตัน

0: จนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ญาณเรืองและทีมงานสภาทนายความ
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยพุทธิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
6: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนายมหาชนนะครับทาง Active Radio FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับรายการทนายมหาชนนะครับเป็นรายการกฎหมายนะครับที่จะมาให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจนะครับในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายๆนะครับสบายๆนะครับพบกับผมนะครับเอกกฤษดานะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากคุณจิรพันธ์ญาณเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายหนึ่งพี่ทนายหนึ่งสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
7: ครับพี่ทนายหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่อง
8: การเกิดการตาย
7: การตาย
8: จดทะเบียนสมรส
7: จดทะเบียนสมรส
8: กันยาก
7: ันยา
8: แจ้ง

0: จึงเข้าทะเบียนแล้วก็จึงย้ายออกจากสมรภูมิบ้าน
1: ครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่
0: นี่คุยเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแน่นอน
1: ครับผม
0: คือทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายเรียกของศาล
1: นะครับใกล้ตัวเหลือเกินใกล้ตัวมันยังไม่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ใครหลายๆคนก็ไม่อยากจะได้รับหมายเรียกจากศาลแต่เมื่อได้รับหมายเรียกแล้วเรามีวิธีการเราควรทำอย่างไรครับพี
0: ่ครับอันดับแรกเลยนะครับอ่านหมายให้ครบก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะครับ
1: ครับผม
0: อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งคิดว่าได้รับหมายเรียกแล้วต้องเสียเงิน
1: ครับผม
0: อ่านหมายให้ครบนะครับแล้วตรวจดูวันนัดนะครับ
1: ครับผม
0: ว่าเนี่ยหนึ่งดูเลยว่าในว่าศาลอะไรที่ออกหมาย
1: ครับ
0: คู่ความเป็นใคร
1: ครับผม
0: ตรวจจำเลยแล้วก็ดูว่าเนี่ยชื่อเราเนี่ยว่ามันเป็นเราหรือเปล่าบางทีบางคนเนี่ยชื่อซ้ำกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: ชื่อนามสกุลซ้ำกันได้นะตรวจดูนะแล้วดูเนื้อหาในคำฟ้องนะครับว่าเป็นเราไหมที่เขาอ้างถึงเนี่ยที่ว่าที่เขามาฟ้องเราเนี่ยมันใช่ตัวเราไหมนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนะครับให้นั่นแล้วก็ขอคำปรึกษาจากผู้ที่รู้นะครับถ้าท่านไม่ใช่นักกฎหมายนะท่านต้องปรึกษาผู้ที่รู้นะครับว่าว่ามันเป็นอย่างไรยังไงนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนว่าหมายเรียกคืออะไร
1: ครับ
0: หมายเรียกคืออะไรแล้วก็หมายเรียกมันมีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
1: ครับ
0: นะครับมันคือคดีแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะ
1: ครับ
0: เช่นฟ้องเงินกู้ฟ้องละเมิดนะผิดสัญญาเช่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนคดีอาญาก็เนี่ยเช่นลักวิ่งชิงปล้นทำร้ายร่างกายนะครับหรือว่าพรบเช็คอะไรที่มันมีบัญญัติว่ามีโทษทางอาญานะครับคือท่านต้องดูหมายนะดูให้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นยังไงครับ
1: ครับกรณีสมมุติว่าดูหมายแล้วไม่ใช่เราควรทำยังไงครับ
0: เบื้องต้นถ้าไม่ใช่
1: เราต้องไปที่ศาลต้องไปยืนยันต้องไปอะไรไหมครับ
0: คือต้องไปครับเพราะว่า
1: เอาง่ายๆคือถ้าสมมติมีหมายมาติดแล้วเนี่ยคือยังไงเราก็ต้องไปศาลใช่ไหมแต่กรณีนั้นเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้ไม่ควรทำอย่างเงี้ยครับเราควรทำยังไงครับ
0: คือเบื้องต้นนะอย่างกรณีที่พี่เอกถามว่าถ้าไม่ใช่ตัวเองนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวเองครับ
0: คือเนี่ยหมายส่งมาเนี่ยเวลาส่งหมายเนี่ยมันจะทางฝั่งโจทย์เขาจะคัดทร14ก็คือทะเบียนบ้านนะทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยส่งมาถึงเราอะแสดงว่าฝั่งนู้นน่ะเข้าใจว่าเป็นเราแล้วแต่ถ้าไม่ใช่เราเนี่ยเราก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีแจ้งว่าเนี่ยไม่ใช่เราถ้าเกิดเรานิ่งเฉยเราเงียบเนี่ยมันก็ถ้าเป็นคดีแพ่งศาลก็จะพิจารณาคดีตัดสินไปฝ่ายเดียวถือว่าขันนัดยื่นคำให้การแล้วก็ทางโจทก์ก็นำสืบไปฝ่ายเดียวซึ่งก็จะเป็นผลร้ายกับเราแน่นอนในส่วนของคดีอาญาเนี่ยถ้าเราไม่ไปศาลเลยเนี่ยกรณีเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ว่าราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเอง
1: ครับ
0: ก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยไม่ต้องไปศาลก็ได้ใช
1: ่ไ
0: หมครับพอไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยถ้าศาลเห็นว่ามีมูลคดีมีมูลก็จะประทับรับฟ้องพอประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งให้เนี่ยโจทก์น่ะนำหมายนัดสอบคำให้การจำเลย
1: ครับ
0: ก็จะมีหมายส่งมาถ้าเราไม่ไปในวันนัดสอบคำให้การจำเลยเนี่ยทางศาลก็จะออกหมายจับ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นผลร้ายกับตัวเราละถ้าไม่ใช่ตัวเรานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกแต่แรกนะว่าการได้รับหมายไม่ได้แปลว่าแพ้คดีนะครับคือต้องยังดูหรือถ้าเป็นทางแพ่งเนี่ยคืออย่าเพิ่งรีบยอมรับหนี้หรือข้อกล่าวหาโดยไม่ตรวจข้อที่จริงนะครับต
1: ้
0: องตรวจดูก่อนว่าว่าเนี่ยมันเป็นหนี้ที่แท้จริงไหมที่ถูกต้องไหมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เก็บเอกสารเนี่ยต้นฉบับไว้แล้วถ่ายสำเนาเอกสารพวกเนี้ยสำรองด้วยหรือสแกนเก็บไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีแค่ต้นฉบับที่ส่งมาเนี่ยถ้ามันหายไปเนี่ยมันอาจจะข้อมูลที่เราจะรู้เนี่ยมันอาจจะต้องเสียเวลาไปคัดถ่ายที่ศาลอีกนะครับแล้วก็ลงนัดไว้ในสมุดนัดหรือปฏิทินส่วนตัวว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรในหมายเขาจะบอกเลยว่ายื่นคำให้การได้ภายในวันไหนถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญทั่วไปเนี่ยก็ต้องยื่นคำให้การภายใน15วัน
1: ครับ
0: เอาแบบหลักการนี้ก่อนได้ว่าปิดหมายกันไป30วัน

0: แต่ถ้าเป็นคดีผบ.หรือคดีมโนสาเร่ไม่มีข้องยากเนี่ยในหมายเขาจะบอกว่าให้ท่านนะไปศาลนะยื่นไปไกลเกียร์ไปยื่นคำการได้ภายในวันที่เท่าไหร่เขาจะบอกคือถึงผมก็บอกว่าต้องอ่านและตรวจดูให้ละเอียดว่าในศาลเนี่ยในหมายเรียกเนี่ยมันจะมีระบุเลยว่าชื่อศาล
1: ครับ
0: นะแล้วก็ศาลที่ว่าศาลเนี่ยอยู่ไหนอะไรยังไงพวกนี้แล้วก็คดีหมายเลขดำหมายเลขแดงคดีหมายเลขดำก็คือคดีที่ยังไม่มีการตัดสินหรือยังไม่มีการจำหน่ายคดีออกแต่ถ้ามีการตัดสินแล้วหรือว่ามีการจำหน่ายคดีชั่วคราวหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีการออกหมายเลขคดีแดงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีชื่อโจทก็คือคนฟ้องคดี
1: ครับ
0: และชื่อจำเลยก็คนที่ถูกฟ้อง
1: ครับ
0: หรือว่าคู่ความ
1: ครับ
0: เช่นคู่ความฝ่ายที่3เช่นผู้ร้องหรือว่าโจทร่วม
1: ครับ
0: ว่าผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชื่อข้อหานะครับข้อหาของคดีแต่ละประเภทเขาจะบอกเลยว่าผิดสัญญากู้ยืมเงินละเมิดเรียกค่าเสียหายลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงหรือพรบเช็คเขาจะมีตรวจดูดีๆอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งตกใจนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูด้วยว่าช่องทางเนี่ยในหมายเขาจะบอกเลยว่ามีเบอร์โทรศัพท์หรือมีการช่องทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: นี่ทั้งศาลเขาก็มีเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะครับนะแล้วก็จดวันเวลาหรือถ้ารู้มีห้องพิจารณาหรือบัลลังก์เนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จดไปด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางจะไปศาลให้เผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าศาลนัด9โมงเราต้องไปถึงศาลตั้ง8โมงครึ่ง
1: 9
0: โมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปศาลเนี่ยเลยเวลาเนี่ยเป็นคดีแพ่งก็อาจจะเสียสิทธิ์ศาลอาจจะตัดสินไปฝ่ายเดียวถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยไม่ไปศาลเนี่ยก็อาจจะถูกศาลอาจจะออกหมายจับได้นะครับแล้วก็แล้วต้องตรวจดูด้วยว่าเนี่ยสามารถไปด้วยตัวเองหรือมีช่องทางออนไลน์ตามคำสั่งศาลไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันมีก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เขามีระบบการพิจารณาe-filing อะไรพวกนี้หรือ CIOT ที่ผ่านมาก็จะเป็นระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทางศาลโดยที่ตัวคู่ความหรือทนายความน่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องไปที่ศาลก็ได้แล้วตรวจดูให้ละเอียดนะแล้วก็และที่สำคัญที่สุดนะว่าอย่าคิดว่าไม่ไปแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่ไปศาลไม่มีผลอะไรเงี้ยคือไม่ไปศาลครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเสียสิทธิ์ถูกยึดทรัพย์หรืออาจจะถูกออกหมายจับอะไรได้เป็นคดีอาญาครับผมครับ
1: กรณีหมายมีหมายเรียกมาเนี่ยเราจำเป็นต้องมีทนายไหมครับ
0: อย่างที่ผมเคยเกริ่นเมื่อวันก่อนนะเทปที่เราออกรายการกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: คือหากตัวคู่ความตัวจำเลยเนี่ยที่ได้รับหมายเนี่ยหากท่านเป็นนักกฎหมายหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินคดีน่ะก็อาจไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้เพราะทนายก็คือคนที่ทำหน้าที่แทนตัวความนะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดีหรือทำคดีพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านจะต้องมีทนายความเพราะว่าถ้าท่านไม่มีทนายความเนี่ยดำเนินคดีให้ท่านเนี่ยท่านก็จะหนึ่งเนี่ยท่านก็จะถ้าเป็นจำเลยเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะต่อสู้ยังไงไม่รู้จะดำเนินการยังไงเพราะว่าเรื่องความเสียหายเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องมามากเกินไปหรือเปล่ามันมีตรงไหนอาจจะมีของท่านมีข้อต่อสู้ที่สามารถจะนำไปหักล้างหรืออะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านไม่เคยมีประสบการณ์ดำเนินคดีทำคดีเนี่ยก็จะนึกข้อต่อสู้หรือว่านึกอะไรไม่ออกว่าจะต้องสู้ยังไง
1: ครับ
0: ดังนั้นเลยควรจะต้องมีนะครับนะครับครับก็อย่างเวลาได้อ่านคำฟ้องเลยนะครับนะคือต้องสรุปให้ได้เลยว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาก็หาแล้วว่ายังไงเขาเรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยหรือคดีอาญาที่เขาเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งมาด้วยเนี่ยดูว่าจำนวนเงินหรือความเสียหายเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าข้อที่จริงเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยมีข้อที่จริงที่ทางตัวจำเลยเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยยอมรับได้หรือโต้แย้งตรงประเด็นไหนก็จะโน้ตจะทำอะไรให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ละฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เขาอ้างในคำฟ้องเวลาฟ้องเสร็จเวลายื่นคำฟ้องมาเนี่ยจะมีเอกสารท้ายคำฟ้องจะอ้างเลยว่าปรากฏตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขอะไร1 2 3 4ไปเนี่ยท่านดูว่าเอกสารเขาเอกสารของตัวน่ะ มีอะไรที่ท่านดูแล้วยอมรับได้หรือท่านโต้แย้งเนี่ยนะครับแล้วท่านนอกจากดูเอกสารเขาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมาดูว่าตัวท่านเองเนี่ยมีเอกสารอะไรที่จะโต้แย้งได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องดูแล้วต้องเข้าใจเลยเนี่ยก็คือว่าคดีที่ได้รับเนี่ยอย่างที่ผมบอกแต่แรกแล้วว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาห
1: ร
0: ือคดีผู้บริโภคแรงงานครอบครัวล้มลายซึ่งพวกนี้เขาเรียกมันจะมีศาลยุติธรรมและศาลจำเลยพิเศษครับ
1: ขั้นตอนกระบวนการวิธีพิจารณาความเนี่ยครับคดีแพ่งคดีอาญาต่างกันไหมครับ
0: คือต่างกันไหมก็ไม่ถึงกับแตกต่างกันมากนะครับ
1: ผม
0: แต่ว่าความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือทางแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของเงินทอง
1: ครับผม
0: แต่อาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโทษจำคุก
1: ครับ
0: กักขังปรับอะไรพวกนี้ซึ่งโทษมันจะมีมาตรการในเรื่องของการเรียกไงว่าเป็นการลงโทษเชิงหากมีคนผิดเนี่ยถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรอลงอาญาเนี่ยศาลอาจจะสั่งจำคุกซึ่งเราก็จะสูญเสียอิสรภาพนะครับ
1: กรณีอันนี้นอกประเด็นนึงครับเขาเคยบอกว่าเคยได้ยินมีคำพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณเป็นหนี้ฉันนะถ้าคุณไม่จ่ายหนี้มาไม่ชำระหนี้มาผมจะเอาคุณติดคุกประเด็นนี้นี่คือยังไงครับ
0: ต้องแบ่งเป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นหนี้เนี่ยถ้ามีการเขาเรียกว่ามีการออกเช็คชำระหนี
1: ้ครับผม
0: ที่มีอยู่จริงแล้วบังคับได้ตามกฎหมายเนี่ย
1: ครับผม
0: พ.ร.บ.เช็คเป็นอาญานะครับอันเนี้ยในกรณีเนี้ยถ้ามีการออกเช็คชำระหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าไม่จ่ายอันนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกศาลพิพากษาให้จำคุกได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นทางแพ่งนะครับถึงแม้ไม่มีเรื่องมีอัตราโทษจำคุกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของถ้าสมมติเป็นหนี้ทางแพ่งแล้วเนี่ยฟ้องแพ่งไม่มีเช็คชำระหนี้นะฟ้องแพ่งแล้วไม่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงินให้กับโจทย
1: ์ครับ
0: จำเลยเนี่ยหรือลูกหนี้เน
1: ี่
0: ยไม่ชำระ
1: ครับ
0: โจทย์ก็ไปยึดทรัพย์ยึดบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยของจำเลยยึดแล้วปุ๊บมีการนำออกขายทอดตลาด
1: ครับ
0: แล้วมีบุคคลภายนอกมาซื้อ
1: ครับ
0: หรือว่าโจทย์ซื้อเองก็แล้วแต่นะมีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายแล้วผ่านการขายทอดตลาดแล้วกรรมสิทธิ์ก็โอนไปเป็นของบุคคลที่3แล้วหรือเป็นของโจทย์แล้วหรือบุคคลภายนอกแล้วนะจำเลยยังไม่ออกหรือบริวารยังไม่ออกจากบ้านหลังดังกล่าวทางผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้เนี่ยก็จะเรื่องการหนึ่งก็คือขอหมายบังคับคดีคือขับไล่จากศาลเมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้วเนี่ยหมายไปถึงที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเนี่ยทางผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้เนี่ยก็จะไปยื่นเขาเรียกไปตั้งเรื่องไปยื่นคำแถลงขอตั้งเรื่องนะบังคับคดีเมื่อตั้งเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้เนี่ยก็จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศขับไล
1: ่
0: นะพอปิดประกาศขับไล่แล้วครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วกำหนดว่าต้องออกภายในวันนั้นวันนี้พอไม่ออกปุ๊บเนี่ยทางผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้เนี่ยก็จะมายื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยไปขอหมายจับของจำเลยและบริวารที่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่มีการซื้อขายในการขายทอดตลาด
1: ครับ
0: พอเจ้าพนักงานบังคับคดีไปขอหมายจับต่อจากศาลและศาลออกหมายจับเนี่ยทางผู้ที่ซื้อทรัพย์เนี่ยก็จะเอาหมายตัวเนี้ยไปให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับอันเนี้ยมันก็สามารถที่จับได้จากที่เป็นทางแพ่งมาก่อนไม่ใช่เป็นอาญาก็มีโอกาสที่จะมีจะถูกจับได้ก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับผมครับ
1: ครับผม
0: ครับก็ในอย่างที่ผมนำเกิดไปเมื่อวานเนี่ยคือศาลเนี่ยก็จะมีศาลยุติธรรมทั่วไปนะครับแล้วก็มีศาลจำเลยพิเศษ
1: ครับ
0: ก็จะมีศาลอย่างศาลจำเลยพิเศษเช่นศาลแรงงานศาลอาญาทุจริต
1: ครับ
0: ศาลทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้ท่านต้องดูด้วยคือแต่ละอย่างเนี่ยการพิจารณามันอาจจะแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็คือจะมันสำคัญมากคือมันจะมีเขาจะในหมายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าต้องทำอะไรยังไง
1: ครับ
0: ท่านดูดีๆไอ้ตัวเนี้ยเวลาพวกนี้ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ของระยะเวลาดังกล่าวถ้าเกิดเราปฏิบัติไม่ตรงกรอบตรงระยะเวลาเนี่ยอาจจะทำให้เสียสิทธิ์ได้นะครับ
1: ครับ
0: คือตัวผู้ที่รับหมายหรือชาวบ้านเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยให้ท่านรีบเลยอย่างน้อยเนี่ยให้ท่านถามโทรไปถามเบอร์โทรสามีนะครับหรือไปถามผู้ประกอบวิชาชีพของนักกฎหมายเนี่ยหรือทนายความ
1: ครับ
0: ซึ่งจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับท่านครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราแบ่งเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นจำเลยในคดีแพ่งนะครับท่านได้รับหมายแล้วเนี่ยมีคำฟ้องมีอะไรมาเนี่ยให้ท่านอ่านคำฟ้องและกำหนดประเด็นที่จะต่อสู้นะครับนะว่าคำฟ้องอะไรและท่านจะสู้อะไรนะครับและท่านตรวจดูเรื่องระยะเวลาการยื่นคำให้การแล้วก็เอกสารที่ท่านจะแนบไปในคำให้การนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูหลักฐานต่างๆนะที่สนับสนุนข้อจริงของฝั่งท่านนะที่ในฐานะจำเลยนะว่าท่านมีหลักฐานอะไรหักล้างเช่นถ้าเป็นสายกู้เนี่ยโจทก์เขาฟ้องว่าท่านกู้เงินไปสมมติว่า 100,000 บาทท่านก็ดูว่าท่านกู้จริงไหมหากท่านกู้จริงท่านก็มาดูว่าท่านชำระไปเท่าไหร่แล้วถ้าท่านมีหลักฐานการชำระน่ะท่านก็เก็บไว
1: ้
0: ถ้าท่านชำระครบแล้ว
1: ครับ
0: ท่านก็ยื่นคำให้การสู้คดีว่าท่านชำระครบแล้วไม่ต้องรับผิดชอบคำนี่แต่คำฟ้องหรือถ้าท่านชำระยังไม่ครบแต่อาจชำระไปบางส่วนแล้วท่านก็บรรยายในคำให้การไปเลยว่าท่านได้ชำระไปเท่าไหร่แล้วเป็นเงินกี่บาทก็ปรากฏตามหลักฐานที่ท่านชำระว่ามีการโอนเงินผ่านมือถือหรือว่าไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่ารับเงินสดแล้วก็มีการเซ็นรับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในคดีแพ่งนะครับก็คือให้ท่านนึกถึงเรื่องการไกล่เกลี่ยด้วยถ้าท่านในกรณีท่านเป็นจำเลยจริงๆนะฮะท่านก็ดูว่าท่านมีเงื่อนไขมีอะไรยังไงว่าจะเสนอทางโจทย์นะ
1: คือ
0: สมมติยอมรับโอเคว่าเป็นหนี้จริงแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย
1: ่
0: ค้าขายไม่ดีนะครับก็อยากขอเวลาขอความเห็นใจทางโจทย์หน่อยว่าโอเคว่าตอนนี้มีกำลังหาเงินได้เท่านี้ขอเก็บไว้เป็นทุนมาประกอบอาชีพหรือว่าส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวส่งบุตรให้ได้รับการศึกษาหรือท่านเจ็บป่วยก็จะขอเงินไว้เก็บไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลจะได้มีแรงไปทำงานหาเงินมาใช้เจ้าหนี
1: ้
0: อันนี้ก็เหมือนกันก็คือการไกล่เกลี่ยน่ะเขาเรียกการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: คือ
0: เช่นโจทย์เนี่ยจะบังคับให้จำเลยจ่ายวันนี้ทีเดียวเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เพราะคนไม่มีจะจ่ายยังไงนะครับกับสองจำเลยจะขอโจทย์อย่างฟ้องมาแสนหนึ่งจะขอจ่ายเดือนละร้อยอย่างเงี้ยโจทย์เขาก็อาจจะไม่ยอม
1: ค
0: ือการไกล่เกลี่ยเป็นการก็เรียกว่าหาทางออกร่วมกันนะก็ให้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะคือโจทก็ได้รับเงินโดยให้เวลาจำเลยจำเลยก็ได้มีโอกาสในการไปทำมาหาเงินมาจ่ายให้กับทางโจทนะครับนี่คือเรียกการไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะเสนออะไรไปแล้วต้องให้อีกฝั่งยอมตามที่ตัวเองต้องการเพราะอย่างนั้นเขาไม่เรียกการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยก็คือเป็นการหาจุดร่วมส่วนจุดต่างหาจุดหาทางออกร่วมกันนะครับ
1: คร
0: ับ ส่วนหากท่านเป็นจำเลยในคดีอาญานะครับนะท่านต้องอ่านข้อหาและวันนัดอย่างละเอียดเพราะพวกนี้มันคดีอาญาอย่างที่บอกคือมันมีโทษเรื่องจำคุกด้วยนะท่านต้องละเอียดมากนะแล้วก็ต้องดูเรื่องสิทธินะเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิและขั้นตอนต่างจากคดีแพ่งเช่นอะไรคือหนึ่งเนี่ยเมื่อในคดีอาญาเนี่ยท่านต้องดูว่าตอนท่านถูกจับเนี่ยถูกจับกุมเนี่ยกรณีถูกจับกุมนะก็จะมีเรื่องของการต้องแจ้งสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้พบญาติหรือว่าคนที่ไว้ใจสิทธิ์ได้รับการพยาบาลรักษาพยาบาลโดยทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าสิทธิ์การได้พบและปรึกษาทนาย2/2อะไรพวกนี้อันน
1: ี้
0: ก็คือผมขออนุญาตพูดไปถึงเรื่องตอนจับนะอาจจะมันอันนี้เราพูดเรื่องที่ได้รับมาเรียกก็คือให้มันมีสิทธิ์อะไรเหมือนกันว่าในคดีอาญาเนี่ยพอเราไปถึงศาลแล้วถ้าต้องมีการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็คือมันก็มีสิทธิ์ในการที่จะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
1: หมายสมมุติว่ากรณีเราได้รับหมายเรียกไปเป็นพยานกรณีเนี้ยซึ่งเคสสตั๊ดดี้มีเยอะมากได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานไม่ไปได้ไหมครับ
0: ครับหลังหมายเขาจะบอกเลยว่านะถ้าไม่ไปเป็นพยานศาลนะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจับได
1: ้
0: นะเพราะว่าอาจจะเป็นคดีแพ่งหมายเรียกคดีแพ่งก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่ว่าไม่ไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ทางคนที่ขอหมายเรียกก็ไม่ค่อยมีใครขอให้ศาลออกหมายจับเท่าไหร่เพราะถ้าการจับใครสักคนไปเป็นพยานเนี่ยเพื่อให้เบิกความเป็นพยานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเพราะเขาถูกจับไป
1: คร
0: ับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปพูดคุยไปขอก่อนหรื ถ้าเป็นเจ้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามีหมายเรียกตามหน้าที่เนี่ยก็ต้องไปเพราะถือว่าเป็นงานเช่นช่างรังวัดเจ้าที่ที่ดินหรือพนักงานสอบสวนพวกนี้เวลามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ้างเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าที่ของรัฐจะไม่ค่อยปฏิเสธส่วนใหญ่ที่พยานที่ไม่อยากไปคืออาจจะรู้จักทั้งสองคนท
1: ั้
0: งโจทก์ทั้งจำเลยไม่อยากไปเป็นไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถ้าตามหลักถ้าท่านมีเหตุผลจริงๆว่าท่านติดภารกิจหรืออะไรเนี่ยควรแจ้งศาลไม่ควรที่จะไม่ไปโดยที่ไม่แจ้งศาลถ้าท่านมีเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถไปศาลได้หรือประเด็นที่เขาอยากท่านไปเป็นพยานน่ะท่านไม่ทราบไม่อะไรท่านก็ไปยื่นคำร้องแจ้งกับต่อศาลได้ว่าท่านอาจจะติดภารกิจไม่สะดวกไปวันนั้นวันนี้หรือว่าจะสะดวกไปวันไหนก็อาจจะให้วันตรงนี้ระบุกับทางศาลไปด้วยนะครับ
1: การแจ้งศาลนี้คุณเรามีวิธีการยังไงครับสมมติว่าเราไม่สะดวกไปหรือเราติดธุระเราติดภารกิจอะไรเงี้ย
0: สามารถยื่นคำร้องนะคือเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับผม
0: แต่ว่าหรือวิธีการที่โดยทั่วไปที่ทำกันก็คือไปยื่นที่ศาลเลยก่อนวันนัดต้องยื่นก่อนวันนัดนะคืออย่างหมายเรียกพยานเนี่ยอย่างที่พี่เอกถามผมเนี่ยถ้าเป็นพยานบุคคลเนี่ยนะที่ไม่ไปน่ะคือต้องคนที่อ้างเนี่ยต้องไปยื่นก่อนที่จะขึ้นวันนัดไม่น้อยกว่า3วัน
1: ครับ
0: คือเพราะถ้าได้รับหมายปุ๊บเนี่ยก่อนถึงวันนัดถ้าท่านไม่สะดวกเนี่ยท่านก็ไปยื่นคำร้องหรือคำแถลงนะแจ้งศาลเลยว่าเนี่ยเนื่องจากเนี่ยท่านติดภารกิจอะไรถ้ามีหลักฐานมีอะไรหรือมีคำสั่งให้ไปประชุมหรือไปอบรมที่ไหนหรือว่าต้องไปพบแพทย์หรืออะไรพวกเนี้ยก็แนบหลักฐานไปด้วยว่ามีความจำเป็นจริงๆที่มาไม่ได้วันนั้นจึงขอศาลได้กำหนดวันนัดใหม่อีกทีนึงโดยเราอาจจะพิมพ์วันสะดวกของตัวพยานด้วยว่าสะดวกวันไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไม่ชนกับวันที่เรามีภารกิจครับ
1: ครับครับโอเคครับดูเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายมหาชนครับ
0: ครับผมครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะ จาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์2หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทนายมหาชนนะครับวันนี้เรายังคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเมื่อได้รับหมายเรียก
0: ครับ
1: ควรทำอย่างไรครับเชิญที่1บรรยายต่อนะครับ
0: ครับในคดีอาญาเนี่ยฮะหากท่านเป็นจำเลยในคดีอาญาและรับหมายเรียกเนี่ยนะครับนะที่เราบอกเราให้อ่านให้ละเอียดก่อนแล้วนะท่านต้องดูและท่านเวลาท่านเขียนคำให้การเนี่ยท่านต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับนะแต่อย่ารีบรับสารภาพโดยไม่เข้าใจผลของกฎหมายคือต้องเข้าใจให้ละเอียดก่อนนะครับ
1: ครับ
0: คือและในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อโทษอาญาเนี่ยท่านควรจะปรึกษาผู้ที่รู้นะหรือทนายความ
1: ครับ
0: โดยเร็วนะเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับท่านครับของหากท่านเนี่ยถ้าเกิดท่านไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับในคดีอาญาเนี่ยถ้าเป็นวันสอบคำให้การนะสอบคำให้การเนี่ยท่านก่อนที่ไปอ่ะท่านต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลเตรียมพยานหลักฐานต่างๆถ้าท่านจะรับสารภาพนะในกรณีทำผิดจริงเนี่ยและท่านมีเหตุอะไรที่จะขอความเมตตาจากศาลให้ศาลเห็นใจอะไรพวกเนี้ยท่านเตรียมไปด้วยหรือถ้าท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ผิดเพราะอะไรท่านก็เตรียมข้อมูลไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นแต่แรกแล้วว่าอย่าเพิ่งรับสารภาพไปโดยที่ไม่เข้าใจข้อกฎหมายหรือรับเพราะบอกว่าจะได้จบไปไวๆท่านต้องดูว่าการรับของท่านเนี่ยมันจะมีผลตามมาในส่วนของภาษาที่จะมีเรื่องของโทษจำคุกกักขังปรับพวกนี้มันเกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ครับผม
0: ครับถ้าเมื่อกี้เรื่องที่บอกว่านะว่าเป็นรับหมายในพยานนะ
1: ครับผม
0: คือท่านที่เราคุยกันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าท่านต้องดูด้วยว่าไหนว่าศาลน่ะที่เรียกท่านคือศาลไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาและในวันนัดใดท่านต้องดูว่าท่านจะไปเบิกความหรือจะไปให้การในฐานะพยานเรื่องอะไรเนี่ยท่านต้องรู้ท่านจะได้เตรียมข้อมูลไปได้ถูกต้องได้ถูกต้องตามที่ท่านรู้จริงเห็นจริงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดหมายเรียกพยานบุคคลดังกล่าวเนี่ยมันมีถึงท่านเนี่ยในรับพยานเนี่ยมีระบุให้เตรียมเอกสารอะไรไปด้วยเนี่ยท่านก็ควรเตรียมไปตามที่ทางหมายเขาระบุไว้นะครับนะแล้วเวลาท่านไปเนี่ยท่านไปเบิกความเนี่ยท่านควรตอบตามความจริงและไม่ควรคาดเดาสิ่งที่ไม่รู
1: ้
0: อะไรรู้ก็ตอบว่ารู้หรือถ้าไม่รู้แล้วไปตอบรู้ไม่เห็นไปตอบเห็น มันจะมีผลหนึ่งมีผลต่อรูปคดีกับสองมีผลกระทบต่อท่านแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดการที่ท่านกล่าวไปแล้วมันไม่ตรงมันจะมีปัญหาตามมาครับ
1: ถ้าสมมติคำถามเนี่ยมีคำถามที่ว่าไม่ขอตอบอย่างนี้ผลรูปคดีจะเป็นยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดพยานเวลาเวลาเบิกความต่อศาลเนี่ย
1: ครับผม
0: มันก็มีบางกรณีตัวผมเองก็เคยเจอที่พยานบอกไม่ขอตอบคำถามนี้คือหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ควรต้องตอบที่ต้องรู้เนี่ยพยานต้องตอบนะแต่ถ้าเรื่องอะไรที่พยานไม่รู้หรือว่านอกกรณีพิพาทกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบได้นะคืออย่างเช่นไปถามในเรื่องที่ตอบไปแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความอะไรเนี่ยก็ไม่ควรตอบเช่นถามเนี่ยพยานมีน้อยกี่คนอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยมันสามารถที่ไม่ตอบได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับ
0: ครับในกรณีของที่เขาบอกเนี่ยการคือผมเกิดมาแต่แรกเลยวันนี้ว่าการได้รับหมายเรียกเนี่ยว่ามันไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายเงินทันที
1: ครับ
0: ได้รับหมายเรียกไม่ว่าคดีแพ่งคดีอาญาพวกเนี้ยคืนหนึ่งเนี่ยพอได้รับหมายเรียกปุ๊บเนี่ยถึงบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นคดี
1: ครับผม
0: ยังอันนี้หมายเรียกในฐานะที่ถูกฟ้องนะไม่ใช่เป็นหมายบังคับคดีอะไรพวกนั้นนี่ผมพูดถึงหมายเรียกทางคดีดังนั้นน่ะควรท่านควรตรวจดูเอกสารต่างๆนะว่าหมายเนี่ยมันคือหมายอะไรต้องเข้าใจเพราะหมายมันมีหลายประเภท
1: ครับผม
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับตรวจดูให้ละเอียดนะว่าถ้ามันเป็นหมายเริ่มต้นฟ้องคดีน่ะท่านควรเตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อมนะครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะอย่าโอนเงินให้บุคคลที่อ้างเป็นเจ้าที่โดยไม่ตรวจสอบซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยทางศาลเนี่ยเขาไม่มีการโทรมาทางโทรศัพท์แล้วบอกให้โอนเงิน
1: ครับ
0: ถ้ามีกรณีแบบนี้ให้ท่านเข้าใจได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพการจะจ่ายเงินต้องไปจ่ายที่ศาล
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มีนะที่ปรากฏนะในพูดไปแล้วก็คือนะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยปลอมหมายศาลและมีการแอบอ้างเป็นเจ้าที่ศาลที่ผมเกิดมาแล้วว่าให้โทรให้โอนเงินนะพนักครับ
1: วิธีการตรวจเช็คอะครับเรามีวิธีการตรวจเช็คไหมครับว่าเราจะตรวจเช็คไงว่าตัวนี้เป็นหมายจริงหมายปลอมหมายเท็จหมายอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับพอมีหมายมาปุ๊บเนี่ยท่านตรวจดูชื่อศาลนะเลขคดีรายละเอียดต่างๆให้ครบแล้วท่านไปเซิร์ชในเบอร์โทร
1: แต่การปลอมสมัยนี้ครับแม้กระทั่งเบอร์โทรทุกอย่างอะไรพวกนี้มันมิจฉาชีพสมัยนี้คือน่ากลัวมากเลยครับสามารถปลอมได้เนียนแม้กระทั่งตาปั๊มอย่างเงี้ยครับ
0: ครับคือเนี่ยในกรณีที่ผมแนะนำก็คือว่าไม่ใช่โทรไปตามในเบอร์ในหมาย
1: ครับผม
0: คือเราไปดูข้อมูลเซิร์ชจากดูว่าของศาลจริงๆเนี่ย
1: ครับผม
0: ที่ศาลที่เขาอ้างที่มีชื่อในหมายน่ะ
1: ครับผม
0: เบอร์โทรเบอร์อะไร
1: ครับ
0: หรือถ้าท่านอยู่ใกล้ท่านไปที่ศาลเลยถือหมายศาลนะให้ไปให้ดูเลยว่าเนี่ยผมมีหมายศาลมาที่ผมเนี่ยผมจะมาตรวจดูเป็นหมายจริงไหมมันเป็นเรื่องเป็นอะไรยังไงสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับคือเนี่ยท่านอย่าพึ่งไปเชื่อถ้าท่านดูแล้วว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยท่านตรวจสอบให้ละเอียดเลยว่าดูอย่างที่บอกดูเนี่ยชื่อศาลเลขคดีและรายละเอียดต่างๆให้มันสอดคล้องกันถ้าไม่งั้นปุ๊บเนี่ยถ้าตกใจคือมันมีกรณีเนี่ยมันจะมีประเภทพ่อแม่เวลามีหมายไปถึงลูกที่บ้านแล้วลูกไม่ได้อยู่บ้านน่ะลูกอาจจะไปทำงานหรือไปเรียนที่อื่นเนี่ยก็จะตกใจก็กลัวอาจจะเดี๋ยววันนี้อาทิตย์อาจจะมีโทรมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกจะติดคุกอะไรอาจจะมีตกใจว่าลูกติดคุกก็ยอมจ่ายตังค์ดังนั้นนะกรณีนี้ท่านอย่าไปเชื่อง่ายๆนะผมบอกเลยว่าของศาลน่ะไม่มีแน่นอนที่โทรบอกให้โอนเงินออนไลน์ไม่มีแน่นอน
1: ค
0: นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้หรือถ้าท่านในไลน์เนี่ยตัวผมเองคนหนึ่งเลยผมไม่ชอบกดลิงก์กดอะไรคือจะไม่กดเข้าไปดูนะฮะอย่าไปกดลิงก์อะไรแปลกๆพวกนี้มันอาจจะเป็นสแปมหรืออะไรพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมานะว่า
1: ครับผม
0: ยิ่งหากมีการเร่งให้โอนเงินเนี่ยอย่าเชื่อเลยรีบตรวจสอบกับทางศาลโดยด่วนเลยว่าคือตามปกติเลยจะไม่มีแน่นอนจะไม่มีเจ้าที่ศาลโทรไปตามว่าให้ชำระเงินหรือจ่ายเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนช่องทางออนไลน์ของศาลมีไหมมีแต่ถ้าการตรวจดูว่าเป็นช่องทางออนไลน์ของศาลที่แท้จริงที่ถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: คือในการตรวจสอบข้อมูลคดีเนี่ย ของศาลยุติธรรมน่ะมีระบบบริการนะให้ข้อมูลในการสืบค้นสำนวนในบางคดีนะบางประเภทนะครับคือที่ศาลน่ะก็จะมีไปคีย์ได้เราคีย์ชื่อเราเข้าไปได้มันก็จะมีขึ้นข้อมูลมาเช่นบางคนอาจจะมีหลายคดีมันอาจจะขึ้นมาหมดเลยหรือถ้าทำไม่เป็นก็คือของศาลเนี่ยมันก็มีระบบตรวจสอบสำนวนที่เป็นเปเปอร์หรือบางทีเนี่ยเจ้าที่อาจจะให้บริการคนอื่นก่อนถ้าเราเห็นว่ามันช้าแล้วก็ขอเจ้าที่อ่ะที่เขาจะมีฝ่ายประธานสัมพันธ์หรือว่าที่มาเดินต้อนรับผู้มาใช้บริการของศาลเนี่ยขอเขาหน่อยตรวจสอบให้หน่อยคือช่องทางที่ดีที่สุดอ่ะคือไปที่ศาลไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านได้รับอ่ะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหมายเรียกของศาลจริงหรือเปล่าครับ
1: ครับผม
0: ครับของเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องการรับหมายนะว่าคือท่านเนี่ยพอท่านได้รับหมายเนี่ยท่านต้องมีสติก่อนอย่าตกใจแล้วก็ท่านให้ท่านเรียบเรียงเหตุการณ
1: ์ครับ
0: ที่ในคำฟ้องเนี่ยว่ามันคืออะไรยังไงเสร็จแล้วเนี่ยท่านอันนี้ท่านจดนะให้จดเลยวันนี้ว่าดูวันที่มีผู้เกี่ยวข้องอะไรยังไงแล้วเอกสารสำคัญน่ะในเรื่องนี้คืออะไร
1: ครับ
0: แล้วท่านก็ดูที่มันผิดพลาดกันเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ท่านขีดเส้นใต้ไปเลยใช้ดินสอก็ได้มันลบได้ง่ายนะ
1: ครับผม
0: ขีดเส้นใต้ไว้ว่ามันเรื่องอะไรนะและพอท่านอ่านและเข้าใจเรื่องดีแล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าท่านมีคนรู้จักเป็นนักกฎหมายคนที่มีความรู
1: ้ครับ
0: ทางการดำเนินคดีหรือทนายความเนี่ยท่านควรจะรีบปรึกษาเขาในทันทีเพราะว่าจะคนที่เขามีความรู้ด้านนี้เขาจะได้แนะนำคำให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับท่านได
1: ้ครับผม
0: ครับการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเราควรรวบรวมอย่างเป็นระบบนะครับเช่นพวกนี้ก็จะมีพวกสัญญาใบเสร็จใบแจ้งหนี้หนังสือโต้ตอบกันนะครับหรืออีเมลแชทภาพถ่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานการชำระเงินการส่งมอบนะเก็บต้นฉบับแล้วคือท่านเก็บต้นฉบับไว้แล้วท่านสำรองข้อมูลถ่ายก๊อปปี้ไว้หรือสำรองไฟล์ไว้นะคือหนึ่งเนี่ยถ้าอยากพูดเป็นไฟล์เนี่ยท่านอย่าไปแก้ไขนะท่านเป็นท่านเก็บท่านอะไรนะคือท่านต้องเก็บแบบต้นฉบับเพราะว่าเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: กรณีหลักฐานหายเนี่ยครับสมมุติว่าอ่ะสลิปการโอนเป็นหลักฐานดิจิตอลสลิปการโอนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่ากรณีหลักฐานหายจริงเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับ
0: คือถ้าเอกสารหายเนี่ยอย่างหลักฐานสลิปการโอนเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าอ่ะในปัจจุบันเนี้ยเรามีรูปถ่ายเยอะเนอะในโทรศัพท์บางทีโทรศัพท์เต็มเราอาจจะเป็นต้องลบต้องดีลีทออกไปอย่างเงี้ยครับ
0: ครับคือถ้าหลักฐานการโอนเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับ
1: ครับ
0: ท่านสามารถขอสเตทเมนต์ได
1: ้ครับผม
0: ขอหลักฐานการเบิกจ่ายเบิกถอนเงินได้ครับคือเดี๋ยวนี้มันขอได้ทั้งในระบบได้หรือไปขอเป็นเปเปอร์ไปขอที่สาขาที่เราไปเปิดบัญชีได้ครับพวกนี้มันเขาเก็บประวัติไว้อยู่แล้วครับ
1: ครับผม
0: คือของพูดถึงการเก็บหลักฐานเนี่ยทางดิจิทัลเนี่ยว่าคนเก็บให้ครบนะครับเก็บทุกบริบทของข้อความไม่ใช่แค่เฉพาะภาพบางส่วนหรือข้อความบางส่วน คือการคุยกันหรือทางแชทหรือทางอะไรพวกนี
1: ้
0: มันมีไทม์ไลน์ของมันมันมีที่มาที่ไปของมัน
1: ครับผม
0: ด้วยการส่งข้อมูลต่างๆให้กันเนี่ยให้ท่านบันทึกวันที่และแหล่งที่มาของไฟล์นะครับแล้วก็
1: บันทึกวันที่แหล่งที่มาของไฟล์
0: แล้วก็สำรองข้อมูลในที่ปลอดภัยไม่ให้มันหายหรือว่ามันเสียเปิดไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: หากมีข้อพิพาทเนี่ยเรื่องความแท้จริงเนี่ยคือภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่รู้ว่ามันมี AI มีอะไรมีการตัดต่ออะไรแย่ไปหมดถ้าท่านไม่รู้ไม่มีความชำนาญด้านนี้ก็ควรต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: ว่าภาพเนี่ยนักกล่าวเนี่ยมันเป็นภาพที่ถูกต้องไหมหรือข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าเป็นสิ่งถูกต้องนะครับ
1: การไปศาลครั้งแรกเนี่ยครับควรเตรียมอะไรไปบ้างครับต้องเตรียมตัวยังไงครับพี่นาย
0: คือหนึ่งเนี่ยการไปศาลครั้งแรกเนี่ย1บัตรประจำตัวประชาชนออกจากบ้านท่านคิดก่อนเลยเพราะว่า
1: ครับ
0: ถ้าท่านไปศาลแล้ว1เลยเนี่ยเวลาตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกศาลแล้วครับว่าเดินเข้าไปปุ๊บต้องมีการสแกนบัตรประชาชน
1: ครับ
0: นะฮะ2เนี่ยท่านไปในคดีอะไรเนี่ยถ้าท่านไม่มีบัตรประชาชนเขาจะรู้ได้ไงว่าท่านมาคดีอะไรท่านเป็นตัวท่านเป็นใช่ตัวโจทย์หรือจำเลย
1: ครับ
0: จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็หรือถ้าท่านไม่มีบัตรประชาชนก็ เอกสารยืนยันตัวตนนะฮะที่สามารถยืนยันได้เช่นบัตรใบขับขี่หรือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางอะไรพวกนี้หรือว่าบัตรข้าราชการที่ทางส่วนราชการออกให้ไปยืนยันตัวตนครับนี่คือสำคัญนะแล้วก็

0: ต้องเอาหมายเรียกและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีไปด้วยนะเพราะอย่างที่บอกจะได้เอาไปให้เจ้าที่แสดงตัวเจ้าหน้าที่ศาลดูว่าท่านได้รับหมายเรียกและท่านมาตามหมายเรียกนะครับแล้วก็มาคดีอะไรนะครับและก่อนไปเนี่ยนะครับท่านต้องหลักฐานเนี่ยที่ท่านมีเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านต้องจัดหมวดหมู่นะให้มันชัดเจน
1: ครับ
0: เรียงลำดับเพราะว่าถ้าเวลาไปในศาลน่ะคือหนึ่งถ้าท่านศาลถามอะไรท่านจะตอบไม่ได้มาไล่เปิดเอกสารน่ะซึ่งวันที่นัดอ่ะอาจจะไม่ได้มีคดีท่านคดีเดียวอาจจะมีคดีเยอะ
1: ครับ
0: ดังนั้นน่ะมันจะในบรรยากาศห้องพิจารณาคดีน่ะก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงดังนั้นน่ะถ้าท่านจัดหมวดหมู่เอกสารต่างๆดีแล้วเนี่ยเวลาศาลถามอะไรท่านน่ะท่านตอบได้เนี่ย
1: คร
0: ับไปพิจารณาคดีมันจะไวนะครับมันก็จะทำให้ท่านไม่ไปเสียเวลาตอนนั้นนะครับแล้วก็ท่านต้องเตรียมนะสมุดนะครับปากกานะครับที่จะไว้จดไว้อะไรเวลาเพราะบางอย่างเนี่ยรายงานกระบวนพิจารณาคดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยองค์เรียกว่าบางถ้าคดีที่ต้องมีองค์คณะมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ย2คนขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะวันนั้นบางทีองค์คณะอาจจะยังเสียไม่ครบ
1: ครับ
0: เราจะคัดถ่ายไม่ได
1: ้ครับ
0: หรือเอกสารว่าอยากเป็นเอกสารที่สามารถยันคัดถ่าย
1: ครับผม
0: ก็จดท่านต้องจดเตรียมปากกาเตรียมสมุดไปจดข้อความเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นโน้ตให้ท่านต้องปฏิบัติหรือทำอะไรแล้วก็หากท่านมีทนายความน่ะที่ท่านติดต่อไว้แล้วแต่เขายังไม่มาวันนั้นน่ะท่านควรมีข้อมูลเบอร์โทรหรือชื่อนามสกุลทนายของท่านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามีอะไรท่านจะได้โทรหาเขาได้หรือเผื่อเจ้าที่ศาลถามว่าท่านไปติดต่อทนายคนไหนไว้อะไรไว้จะได้ติดต่อเขาได้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะท่านต้องแต่งกายให้สุภาพนะไม่ใช่ใส่รองกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
1: ครับ
0: เสื้อขาดดำดำอะไรอย่างเงี้ยสกปรกอะไรเงี้ยคือท่านแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะครับแล้วก็ท่านต้องไปก่อนเวลาด้วยต้องเผื่อรถติดต้องเผื่อการเดินทางเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนมาแต่แรกว่าหากเป็นคดีอาญาเนี่ยท่านไปศาลช้าเนี่ยศาลอาจจะออกหมายจับท่านได้นะครับ ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับท่านไปศาลช้าศาลก็อาจจะสั่งให้สืบพยานไปฝ่ายเดียวซึ่งการสืบพยานฝ่ายเดียวเนี่ยไม่เป็นผลดีกับท่านแน่นอนนะครับท่านต้องไปศาลตามกำหนดนัดครับผมครับ
1: ครับผมการขอเลื่อนนัดเนี่ยครับคือเราสามารถเลื่อนได้ตอนไหนครับ
0: ครับคือขอเลื่อนนัดไม่ใช่สิทธิ์อัตโนมัตินะครับ
1: ครับผม
0: คือการขอเลื่อนนัดเนี่ยไม่ได้หมายความศาลท่านจะอนุญาต
1: ครับผม
0: คือสมมุติอย่างที่เราคุยกันมาแต่แรกว่าถ้าไปศาลไม่ได้ไปยื่นคำร้องขอเลื่อน
1: ติดธุระจริงๆ
0: นะครับว่าคือคนที่จะอนุมัติหรืออนุญาตให้เลื่อนคดีคือผู้พิพากษา
1: ครับผม
0: ถ้าท่านยื่นก่อนวันนัดเนี่ยท่านต้องตามคำสั่งด้วยว่าศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับนะว่า
1: ครับครับ
0: ต้องดูคือไม่ใช่ว่าไปยื่นปุ๊บแล้วศาลจะอนุญาตให้ท่านเลื่อนเลยไม่ใช
1: ่ครับ
0: คือท่านอย่าเข้าใจไปว่ายื่นยังไงศาลอนุญาตตามนั้นไม่ใช่ท่านยื่นเอกสารยื่นคำร้องขอเลื่อนอะไรแล้วเนี่ยท่านต้องโทรไปตามคำสั่งตอนไปยื่นแล้วก็ขอเบอร์โทรของทางศาลมา
1: ครับ
0: โทรไปตามคำสั่งหรือจะไปตามเองก็ได้
1: คร
0: ับ จะได้รู้ว่าศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีเนี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าศาลจะอนุญาตนะครับคือเหมือนเราโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเง
1: ี้
0: ยว่าผมไม่สะดวกไปนะครับวันนี้ไม่ได้หมายความว่าศาลอนุญาตให้ท่านเลื่อนนะ
1: ครับ
0: ท่านต้องไปทำตามขั้นตอนในที่บอกคือต้องไปเขียนคำร้องขอเลื่อนนัดแล้วต้องมาตามคำสั่งศาลด้วยว่าศาลท่านอนุญาตตามที่เราขอหรือเปล่า
1: ครับการไกล่เกลี่ยล่ะครับ
0: การไกล่เกลี่ยดีมากนะครับคือผมมองว่าการไกล่เกลี่ยเป็นการที่ยุติปัญหายุติข้อพิพาทนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ต้องมีความจริงใจทั้งสองฝ่ายแล้วต้องทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจด้วยว่าเราไม่สามารถได้ดังใจอย่างที่เราต้องการได้ทุกเรื่องก็ต้องมีการลดลาวาสอกให้การถอยให้กันบ้างนะไม่ใช่ว่าโจทก็จะเอาเตรียมตามฟ้องจำเลยก็จะขอลดโจทแบบเอาแบบสมมติฟ้องมาแสนนึงเงี้ยจะขอลดให้เหลือหมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็สุดโต่งกันไปต้องขยับหากันนะครับแล้วก็หลายคดีเนี่ยนะหลายข้อพิพาทอ่ะสามารถยุติด้วยการเจรจาถึงแม้คดีอาญาถ้าเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับก็เจรจากันจบถอนคำร้องทุกข
1: ์
0: ศาลก็จำหน่ายคดีออกจากระบบหรือแม้กระทั่งคดีที่ยอมความไม่ได้แต่ว่า ลุกคู่ความตกลงกันได้นะอย่างเช่นข้อหาเอาอย่างลักทรัพย์นะครับหรือว่าประมาทเป็นเหตุผู้อื่นล้มตายสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้ามีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายให้กับโจทย
1: ์อย่
0: างนั้นแล้วก็ตัวผู้จำเลยไม่เคยกระทำผิดมาก่อนก็ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษแล้วมีเหตุที่อยู่ในและโทษที่จะลงไม่เกิน5ปีน่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษได
1: ้ครับครับ
0: ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายโจทก็ได้รับการเยียวยาได้รับเงินชดใช้ได้รับค่าเสียหายทดแทนฝั่งจำเลยก็ไม่ต้องติดคุกถ้ากลับกันถ้าเป็นทางแพ่งนะครับเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยว่ามันยุติได้ด้วยการเจรจาคือถ้าเป็นเรื่องเงินทองเนี่ยโจทก็จะได้เงินคืนแต่อาจจะให้เวลาจำเลยจำเลยก็มีเวลาไปทำงานหาเงินมาจ่ายอันนั้นพวกนี้มันก็จะเรียกวินวินทั้งสองฝ่ายก็คือเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายครับ
1: สรุปเลยนะครับเมื่อเราได้รับหมายเรียกแล้วครับเราควรมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับข้อสรุปเลยครับ
0: สรุปแล้วก็หนึ่งนะท่านอ่านหมายให้ครบ
1: ครับผม
0: อย่าเพิ่งเห็นแล้วตกใจพอได้รับหมายตั้งสตินะครับอ่านหมายให้ครบนะครับสองนะจดกำหนดเวลาวันเวลาที่จะให้เราไปตามหมายไว้เลยว่าไปวันไหนนะครับเวลาไหนนะครับสามนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานตามที่ในคำฟ้องมานะครับแล้วเรามีข้อต่อสู้อะไรเราก็หาหลักฐานมาโต้แย้งนะครับแล้วก็สี่นะฮะอย่าเพิกเฉยต่อวันนัดนะครับหากไม่แน่ใจนะครับให้ขอคำปรึกษาจากศาลหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ดูนะว่าแหล่งข้อมูลและข้อควรระวังนะครับในเรื่องของเอกสารต่างๆพวกนี้นะท่านดูเลยนะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็เห็นนะบางคนเนี่ยเขาไปเซิร์ชในเน็ตหรือแม้กระทั่งเหมือนกันนักกฎหมายบางคนหรือทนายบางคนบอกผมเนี่ยผมก็จะถามว่าเวลาเซิร์ชในเน็ตท่านรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริง
1: ครับ
0: นะครับคือเดี๋ยวนี้คือชาวบ้านเนี่ยก็เข้าถึงเขาเรียกไงว่าเข้าถึงคือมันมีช่องต่างๆที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะ
1: ครับ
0: คือมีคนมาให้ความรู้ทางโซเชียลไม่ว่าจะ YouTube TikTok หรือ Facebook อะไรพวกนี้ดังนั้นน่ะอยากให้ท่านตรวจสอบให้ดีว่าคนที่หรือแม้กระทั่งผมเองก็เหมือนกันผมพูดวันนี้ท่านก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าผมพูดถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับผม
0: แม้ว่ามันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดครับผม
1: ครับผมท้ายสุดแล้วครับอยากให้ทนายหนึ่งฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ครับในเรื่องของการได้รับหมายเรียกเนี่ยคืออยากจะให้ผู้ฟังหรือว่าที่ฟังรายการนี้นะว่าหรือญาติพี่น้องท่านได้รับหมายเนี่ยมาบอกท่านเนี่ยให้ท่านบอกเขาหรือตัวท่านเองเนี่ยอ่านให้ละเอียดนะครับอ่านหมายให้ละเอียดให้ครบอย่าตกใจนะอย่าคิดว่าได้รับหมายแล้วต้องแพ้คดีแน่นอนต้องเสียเงินแน่นอนนะครับตั้งสติดูรายละเอียดให้ครบดูวันนัดว่านัดวันไหนเราเป็นหมายคดีแพ่งหรือคดีอาญา
1: ครับ
0: แล้วถ้าท่านไม่รู้ไม่มีความชำนาญในเรื่องการดำเนินคดีขอให้ท่านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องในการดำเนินคดีครับท่านจะได้ไม่เสียหายและไม่เสียเปรียบในรูปคดีครับ
1: ฝากอะไรถึงสภาทนายความนะครับ
0: ครับในส่วนของสภาทนายความนะครับคือถ้าท่านเนี่ยต้องการปรึกษากฎหมายเนี่ยนะครับท่านสามารถโทรสายตรงได้เลยนะครับ1167นะครับเวลา 8:30 ถึง 4:30 บ่าย 4:30 นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็จะมีที่ศาลนะครับศาลจังหวัดนะฮะตอนเนี้ยประมาณ126ศาลทั่วประเทศเนี่ยนะที่มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีนะครับคือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ศาลจังหวัดนะท่านลองเซิร์ชข้อมูลดูนะครับกับสถานีตำรวจนะตอนนี้สภาในความจัดทนายอาสาไปให้คำปรึกษาฟรีแหละอยู่ประมาณ344สถานีนะครับซึ่งท่านสามารถไปปรึกษาโดยนำเอกสารทางคดีก็ดีหรือเอกสารที่ท่านไม่เข้าใจเนี่ยไปปรึกษาได้ฟรีไม่คิดเงินครับ
1: ครับวันนี้นะครับดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนึ่งนะครับจิรพันธ์ยานะเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับเอกครับ
1: เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการทนายมหาชนได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง16:00 น.นะครับที่นี่นะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ผมและทนายหนึ่งขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ทนายมหาชน ดำเนินรายการโดยสุเทพคง

0: 16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาชี้กกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องสงสารนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตตาเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดปริกังสามทางคดีหัวสว.เปรียบโกงสว.เป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขอไปค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์การโกงสว.ก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 0658 3461
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
2: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงสวนพิจิตรคุณสุนทรดลวันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนา

0: 16:09 นะครับเข้าสู่ช่วงของเจาะสนามบอลไทยวันนี้ผมปั๊บทันทัศน์นะครับแล้วก็พี่ตั๋วชูศักดิ์วงทองดีประจำรายการครับพี่ตั๋วสวัสดีครับผม
1: ครับผมสวัสดีแฟนๆของเจาะสนามบอลไทยด้วยนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับปั๊บนะครับกลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่ง
0: ขอบคุณครับ
1: จากห่างหายไปต้องโห 3-4 เดือนนะ
0: ตั้งแต่เปลี่ยนผังมาก็ครั้งน่าจะครั้งแรกครั้งที่2นั่นแหละ
1: ตั้งแต่เปลี่ยนผังแล้วก็มีการแบบว่าโชว์ภาพโปรโมทนะมีอยู่5คนนะ
0: ใครบ้าง
1: แล้วแฟนๆก็ถามว่าเอาได้คนเมื่อไหร่มาจัดที่เนี่ย
0: เอาแล้ว5คนเหรอ
1: เออก็เหลือ
0: ใครบ้าง
1: เหลือ5คนไงก็มีพี่วันกล้าไงมีพี่แล้วก็มีโกโก
0: ้
1: ลุดดี
0: ้
1: แล้วก็ปั๊บ
0: อ๋อเหร
1: อในภาพโปรโมทนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่เขาก็ถามกันว่าเอาแล้วอีกคนนึงเนี่ยทันทัศน์เนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเราก็พยายามจะหาคิวดึงกลับมาจัดให้ได้สุดท้ายลงล็อกในวันนี้นะฮะก
0: ็
1: ด
0: ี
1: ต้อนรับปั๊บกลับมาในครั้งนี้น่าจะมีข่าวสารในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยโอ้โหมาฝากถือว่าเยอะเลยแล้วนะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเมื่อกี้เปิดเพลงของอัศนีวสันต
0: ์ทำไมถึงต้องเลือกเพลงนี้ครับ
1: วันนี้ผมอยากฟังเพลงนี้ฮะ
0: เพราะอะไร
1: เชียร์ขาดใจเพราะว่าเราก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีกระแสของคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต
0: ์
1: ถือว่าดังเลย
0: จั
1: ดไป 5-6 รอบแล้วก็มีดราม่าพื้นสุดตัวที่นั่ง VIP จะต้องมีการแบบว่าจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ตัวเมื่อวันพุธที่9นะฮะถือว่าเป็นถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องใช้คำว่าแมตช์อำลาของพี่ป้อมแล้วก็พี่โต๊ะ
0: ใช่
1: นะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของทั้ง2คนนะฮะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วพี่ตัว
1: พี่ป้อมอัศนีนี่71ปีนะครับส่วนพี่โต๊ะวสันต์เนี่ย69
0: โอ้โห
1: และคิดดูแบบว่าคนอายุ71ปีไปยืนร้องเพลงในคอนเสิร์ตใหญ่ต้องร้องเนี่ยประมาณ40กว่าเพลงนะฮะ
0: โอ้โหสดร้องสดนะ
1: ร้องสดๆนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะฮะและเล่นไปทั้งหมดที่ 5-6 รอบก็คิดดูว่าร่างกายแกต้องฟิตขนาดไหนอะ
0: ขนาดบิ๊กแอสที่จะกลับมารวมตัวกันเนี่ยเห็นมือกลองบิ๊กแอสบอกว่ามีปัญหาเจ็บเหมือนกับหลังอ่ะต้องไปกายภาพนะอันนั้นคือรุ่น50
1: นี่คือระดับ50กลางๆนะ
0: พวกพี่เจ๋งพวกพี่แดกอะไรเนี่ย50พี่เจ๋งอาจจะน้อยกว่าหน่อยเพราะเพิ่งเข้ามาเนาะอันนี้รุ่น70
1: นี่รุ่นใหญ่เลยพี่ป้อมมาสนีนี่แล้วคิดดูไม่ได้ยืนร้องธรรมดาต้องสะพายกีตาร์กิฟสันซึ่งก็หนักมากๆด้วย
0: ปวดหลังนะ
1: เออโอ้โหแล้วพี่เห็นแบบว่าพอจบคอนเสิร์ตเนี่ยแกก็ยังถือว่าร่างกายสภาพร่างกายยังดูสดชื่นนะ
0: ครับ
1: ทักทายแฟนเพลงได้อย่างปกติเลยถ้าเป็นแบบโอ้นักร้องคนอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นยุคหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็หน้าเริ่มตึงแล้ว คือมันเริ่มล้าเลยไงไม่อยากจะคุยไม่อยากจะทักทายใครแล้วอยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว อันนี้ก็โอ้โหถือว่าสุดยอดครับระดับตำนานจริงๆครับอัศนีวสันต์ก็เลยอยากฟังไง
0: พี่ตั๋วดูตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
1: ่ป.2อ่ะ
0: โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
1: อัศนีวสันต
0: ์ป
1: .2ตอนนั้นผมประมาณ 6-7 ขวบผมฟังอัศนีวสันต์แล้วนะคุณก็คิดดูแล้วกันสมัยที่แกใส่เสื้อยืดเกงยีนเนี่ยโอ้โหนานมากๆพอดีว่ามันเชื่อมโยงว่านึกถึงว่าพี่ป้อมอัศนีเขาเคยร้องเพลงเกี่ยวกับวงการกีฬ
0: า
1: พวกเพลงเชียร์อะไรเง
0: ี้
1: ยก็นึกถึงซีเกม
0: ครับ
1: ที่เชียงใหม่ปี2538ก็เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงโปรโมท
0: ครับ
1: ถ้าใครเกิดทันก็น่าจะคุ้นๆอยู่นะ
0: 31ปีแล้ว
1: 31ปีแต่ว่าเพลงนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่เคยได้เปิดอะห่างหายไปนานแต่ถ้าคนในยุคนั้นผมคิดว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้น่าจะย้อนวานๆได้
0: ผมว่าวันนี้พอเปิดกลับมาอย่างผมเกิดไม่ทันนะเพลงเนี้ยแต่ว่าผมก็เคยฟังบ่อย
1: คุ้นเหรอ
0: คุ้น
1: อยู่ใช่ไหม
0: เขาก็จะมีเปิดรันมาในพวกเพลงเกี่ยวกับกีฬาไทยหรือว่าแบบเชียร์ทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยก็
1: ม
0: ีเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นลายครามใช่ไหมเพลงนี้ได้ไหม
1: เก่ามากแล้วก็มันก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมด้วย
0: ครับ
1: เราก็อยากจะส่งใจไปเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: ครับ
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเกือบจะมาไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามาจากบางแสน
0: อ้าวไปทำ
1: รีบบึ่งมาเลยเพราะว่าไปงานแถลงข่าวงานวิ่งฮะวิ่งมาราธอนบางแสน10
0: โอ้โห
1: ซึ่งจัดต่อเนื่องมาสิบปีแล้วอ่ะ
0: พี่ไปวิ่งมาก
1: ะว่าจะไปวิ่งแต่ว่า ร่างกายน่าจะไม่ไหวครับ อยากวิ่งอยู่เหมือนกันวันนี้เห็นบรรดาผู้เข้าแข่งขันนี่เขาไปรับบีฟกัน
0: ครับ
1: เต็มเลยวัยรุ่นเพียบเลยเดี๋ยวนี้กระแสออกกำลังกายถือว่าเยอะมากๆนะ
0: เป็นเทรนที่เป็นรักสุขภาพจริงนอกจากวิ่งมาราธอนวิ่งฮาฟมาราธอนหรือต่างๆฟันลงฟันลันอะไรเงี้ยก็จะมีพวกพิกเกิลบอลเทนนิสปาเดลนี่ก็มาแรงมากๆพี่ตั๋วคนเล่นเยอะแล้วก็จากตะก่อนอะเทนนิสอย่างเงี้ยสนามเมื่อสัก 7-8 ปีก่อนปิดหมดเลยนะทุบทิ้งไม่มีคนเล่นโค้ชไม่มีรายได้วันนี้กลับมาขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเต็มไปหมดเลย
1: เห็นเลยชะละเอ้ยแบบโดยเฉพาะปี2ปีหลังเนี่ยคนมาเน้นออกกำลังกายกันมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม
0: ่ถูกต้อง
1: หรือว่าจะเป็นวัยกลางคนนะเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้ววิ่งมาราธอนเนี่ยจัดรายการใหญ่ๆหลายๆรายการเนี่ยคนเต็
0: ม
1: วันนี้ไปเนี่ยพี่เห็นเลยอายุประมาณสัก20กว่าถึง30เนี่ยโหเห็นคำว่ามาสมัครลงวิ่งนี่ประมาณเกือบ 3,000 คนนะ
0: โอ้โห
1: คือว่าเยอะมาก
0: มีระยะ
1: 110 ครั้งนี
0: ้ระยะอะไรบ้างพี
1: ่มีระยะมินิมาราธอน10กิโล
0: 10กิโล
1: กับฟันรัน5กิโลเมตร
0: ครับ
1: ก็มี2ระยะก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่บางแสนเขามักจะจัดทุกปีนะฮะ
0: เ
1: ป็น1ใน3อีเวนท์ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มีมาราธอนด้วย42กิโลอะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็เป็นรายการที่เรียกว่าส่วนใหญ่อ่ะขาวิ่งเนี่ยไม่ค่อยพลาดบางแสนเพราะเหมือนไปร่วมสนุกกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เช็คฟิตสภาพร่างกายด้วย
0: ครับ
1: พี่ไปดูบรรยากาศของงานก็คึกคักวันนี้คึกคักถ้าใครไปแถวบางแสนก็ถ้ารถติดก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะวันนี้พวกที่เข้าแข่งที่เขาไปรับบีแล้วบางคนก็ต้องไปนอนแล้ว
0: พรุ่งนี้
1: ออกสตาร์ท
0: กี่โมง
1: แข่งขันก
0: ็4
1: ประมาณสัก
0: 5:00
1: ออกสตาร์ทเนี่ย 5:45 ในรุ่นของ10กิโล
0: ครับ
1: แล้วก็5กิโลเนี่ย6โมงเช้า
0: ถ้า5กิโลก็สักประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็
1: จะจบแล้วเออน่าจะจบแล้วแหละ
0: ถ้า10โลก็ไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะตีกลมๆคนวิ่งที่ไม่ต้องซีเรียสมากนะแต่ถ้าซีเรียสแป๊บเดียว5กิโลเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
1: แต่การจะไปวิ่งเนี่ยยังไงต้องพยายามฝึกซ้อมก่อนนะไม่ใช่แบบมั่วซั่วไปลงแข่งกับเขานี่เป็นลมนะ
0: ไม่ได้
1: เออต่อให้5โลนี่พี่ว่ามีหน้ามืดนะ
0: ต้องซ้อม
1: มีหน้ามืด
0: ต้องซ้อม
1: เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินเหล้าสูบบุหรี่กันแล้วอ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะ
0: เออหรอ
1: น้อยถือว่าน้อยเน้นออกกำลังกาย
0: จริงนะ
1: สังเกตดูนะลองไปคุยดูส่วนใหญ่ก็จะชวนกันไปออกกำลังกายมากกว่าไม่วิ่งก็ไปเต้นหรือไม่ก็แอร์ล็อกอะไรพวกนี้นะ
0: ไฮล็อก
1: เออ
0: หรือผมอาจจะแบบ
1: แก้มุกให้ผมด้วยผมว่าแอร์ล็อกแล้วไฮล็อกหรือว่าไฮล็อกไม่ใช่
0: ได้หมดอะไรก็ได้ที่เข้าใจเลยกันแต่ผมอะไฮล็อกเนี่ยผมเล่นไม่เป็นคือไม่ใช่เล่นไม่เป็นหรอกเราทำข่าวเราดูเราไปตามแต่เราไม่อยากเล่นเพราะว่ามันใช้ร่างกายเยอะ
1: โอ้โห
0: หนักมาก
1: หนักแต่ละคนที่หุ่นนี่ลีนเลยนะกล้ามเนื้อขึ้นแบบโอ้โหเห็นได้ชัดมาก
0: บางคนนี่คือไม่ฟิตจริงเนี่ยไม่จบการแข่งขันก็มีนะต้องออกไปเพราะเจ็บก็
1: ม
0: ีไม่ใช่เห็นแต่ว่าภาพที่เขาเข้าเส้นชัยเฮมีกล้องถ่ายรูปถ่ายเขาไอคนที่เขาเจ็บแล้วออกระหว่างทางอะเยอะมากพี่ตัว จริงเอาเรื่องจริงเลยเราเห็นกับตามาทำข่าวอะ
1: เอออันนี้แหมมันบาดเจ็บง่าย
0: ใช่
1: ถ้าร่างกายกล้ามเนื้อไม่ดีจริงเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะว่ามันมีโอกาสยังไงอะคือมันก็ไม่ได้ปะทะกับใครนะ
0: ใช่
1: แข่งกับตัวเองซะมากกว่า
0: ใช้กล้ามในทุกส่วนทั้งวิ่งทั้งยกทั้งโอ้โหหลายสิ่งแบกเรียกว่าดันลูกบอลมันเยอะแยะไปหมดไม่ตัว
1: แสดงว่าอาการบาดเจ็บมันน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: ส่วนใหญ
0: ่เป็น
1: ส่วนใหญ่นะวันนี้ถ้าใครลืมไปรับบีฟที่งานบางแสนสิบก็รีบไปได้รีบไปนะ
0: ถึงกี่โมงได้1กี่โมง
1: ก็เนี่ยถึงช่วงประมาณสัก 5:00 น.เย็นน่ะก็ไปแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวลงทําการแข่งขันกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็นําข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้สิ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีนักแข่งระดับอีลิตด้วยต่างชาติเลยก็เข้ามาแข่งขันเยอะอยู่นะฮะกลับเข้าสู่ในเรื่องของเอเชียนเกมดีกว่า
0: ครับผม
1: เกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเราก็ติดตามอยู่นะสำหรับฟุตบอล
0: ครับ
1: ทีมชายวันนี้เดินทางแล้วนี
0: ่เดินทางประมาณคือรวมตัวกัน3ทุ่มที่สุวรรณภูมิไม่ตัว
1: สรุปไปตี3
0: ใช่คืออาจจะ นัดเจอกันเร็วหน่อย
1: เพราะเดี๋ยวสื่อจะต้องไปสัมภาษณ์ไปอะไรกันด้วย
0: เดี๋ยวนี้คุณบอยบางปูไปด้วย
1: ไปด้วย
0: ไทยรัฐ
1: ไม่พลาดที่จะเก็บข่าวมาให
0: ้ถูกต้องเลย
1: หรือว่าจะไปเก็บอย่างอื่น
0: เก็บข่าวอย่างอื่นไม่มีโจทย์แล้วตอนน
1: ี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปั๊บเก็บมาฝากครับเมื่อวานปั๊บบอกว่าไปดูการอุ่นเครื่อง
0: ครับ
1: สำหรับทีมเอเชียนเกมคร
0: ับ ใช่ครับก็ไทย23ของพี่วังเนาะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอุ่นเครื่องกับทางแบงคอก U21มีตัวก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องเดียวก่อนไปเอเชียนเกมครั้งนี้เพราะว่าเรื่องของตารางเวลามันจะไปอุ่นกับทีมแบบโหระดับ

0: เรียกว่าทีมใหญ่ของแต่ละสโมสรก็ไม่ได้เพราะเขาเตะไทยลีกกันก็อุ่นกับ BU แหละอยู่21เมื่อวานก็อุ่นเป็น3ควอเตอร์ไปตัวน่าจะควอเตอร์ละครึ่งชั่วโมงผมมาดู1ควอเตอร์แรกไทยอ่ะนํา 2-0 อ่ะก็จะเห็นว่าพี่วังเขาบอกว่าดูได้เลยถ่ายได้เลยเพราะว่านักเตะยังมาไม่ครบเราจะเห็นการวางหมากแล้วผมว่าพูดได้พูดได้เพราะว่าเขาบอกถ่ายให้เต็มที
1: ่ไม่ครบนี่คือได้กี่คนแล้วที่มาแล้วเน
0: ี่ยยังขาดเมืองทอง2คนกิตติภักดิ์แสงสวัสดิ์แล้วก็ทีกวินจันทร์ศรีหน้าเป้าขาดยศกรบุรพาก็น่าจะประมาณ3คนที่ขาดอยู่ก็เกือบครบเขาบอกก็ถ่ายได้ก็จะเห็นการวางหมากของพี่วังนะก็น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยยศกรไม่อยู่ใช่ไหมเขาเล่นกับชลบุรีเขาก็เอาเจ๊ฮานาฟีมะเล่นหน้าเป้าเป็นตัวหลักเลยในควอเตอร์แรกนะเจ๊ฮานาฟียิงด้วยเมื่อวานและคนที่เด่นในแนวรุกก็จะเป็นธนกิจช่วยเมืองปักเมื่อวานเล่นค่อนข้างมีความหลากหลายนะเดี๋ยวข้างบ้างเดี๋ยวเป็นตัวรุกบ้างทำให้หนึ่งประตูส่วนคนอื่นก็น่าสนใจพี่ตัวไล่เรียงจากประตูเป็นเจ้าเพชรสวัสดิ์โพสมันยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์วิชันอินดารามจาก U20 ใช่ไหมมาต่อชุดนี้เลยครับU23 ก็ยืนคู่กับชนนธรรมมาที่เคยเล่นชุดใหญ่ไปแล้วนะยุคอย่างอิชิอิใช่ป่ะแบ็คซ้ายพลเอกมณีกรแบ็คขวาอัตพลแสงทองชุดนี้ไม่มีสะพลน้อยวงเพราะว่าน่าจะเจ็บมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนกลางอ่ะมีสิทธาบุลล่าปักหลักมีธนกิจชนเมืองปักมีศิริภพวันดีแล้วก็หน้าเป้ามีเจฮานาฟีมามะส่วนซ้ายอ่ะผมมองไม่เห็นไกลมากคือเขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไงแต่เราจะดูแบบไกลๆก็จะเห็นว่าก็จะเป็นชุดประมาณเนี้ยที่เขาใช้เป็นตัวหลักแต่ก็ยังมีพวกสำรองนะอูซาม่าม่วงก็เป็นสำรองยังไม่ได้เล่นจากช่วงควอเตอร์แรกวิธีการก็ดูจะมีความหลากหลายไปตัวเพราะว่าช่วงแรกเขาขึ้นเกมริมเส้นแต่พี่วังก็จะบอกว่าเฮ้ยพยายามเจาะตรงกลางด้วยปล่อยบอลทางลึกด้วยอะไรเงี้ยก็จะเห็นการพยายามบิวอัพนะจากหลังไปหน้าของทีมชาติชุดนี้ก็บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราอ่ะเป็นเพียงไม่กี่ชาติมั้งที่ไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินเลยอย่างเกมแรกเจอคีกิสเนี่ยอายุเกินก็มีนะแต่ญี่ปุ่นอายุ21ใช่ป่ะคือก็ต้องดูว่านักเตะอันเดอร์23เราเนี่ยจะสู้กับชาติอื่นได้แค่ไหนที่เอานักเตะอายุที่โควต้าเกินมาเล่นด้วย
1: คือทางโค้ชวังก็ยืนยันว่าไม่เอานะ
0: ไม่เอา
1: ตัวเกินตัวอายุเกินไม่มีเลย
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะมีพวกบรรดานักเตะจากชุดอาเซียนคัพอย่างเจฮานาฟีเนี่ย
0: ใช
1: ่แล้วก็อุซาม่า
0: จริงๆอ่ะพี่วังอ่ะเขาจะเอาใช้พออดทนมาชุดนี
1: ้
0: แต่ว่าพูดตรงๆว่าเขาคุยกับฮัตซันจะเอาตัวไหนจาก23ไปปฏิเสธไม่ได้ครับคาคานาคำยกไปชุดใหญ่เซซันลาตีไปชุดใหญ่ใช้พวกอดทนมาชุดใหญ
1: ่
0: กลาง3คนมีตัวหลักของชุดพี่วังนะใช่ไหมล่ะ
1: คือฮัสซันขอเลย
0: ฮัสซันขอไปชุดใหญ่ซึ่ง3คนนี้เดี๋ยวมีชื่อประกาศชุดใหญ
1: ่แล้วก็พี่วังขอยศกร
0: คือด้วยความ
1: ขอหรือว่าฮัสซันบอกโอเคผมให้เอง
0: คือในเคสยศกรก็พูดตรงๆว่าแนวลุกยศกรอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของฮัสซันเลยกันในตำแหน่งกองหน้าเพราะอย่าลืมเขามีจุดเบลพี่ตัวมีธีรศักดิ์เผยพิมายที่เขาก็ใช้มาเขาเลยอาจจะยังไม่ได้เลือกเจ้ายศกรไปชุดใหญ่แต่ไม่แน่สมมตินะเจ็บอย่างนั้นเนี่ยธีรศักดิ์ขออภัยสุพนัทเจ็บใช่ป่ะยศกรน่าสนใจไห
1: ม
0: ได้หรือเปล่าแต่ต้องเป็นตัวข้างนะก็ต้องวัดใจว่าฮัตซันจะยังไงแต่ผมเชื่อว่าอย่างยศกรอยู่ชุดนี้แหละ
1: อยู่เอเชียนเกมดีกว่า
0: ใช่และจริงๆชลบุรีเขาก็จะไม่ได้ปล่อยนะเอาจริงๆยศกรบุรพ
1: า
0: เพราะว่าด้วยการที่ชลบุรีเดี๋ยวมีแมตช์ไทยลีกต้องเจอบุรีรัมย์พี่ตัวยศกรที่ปล่อยไปเนี่ยเพราะว่าพุ่งตรงว่าพี่วังเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชลบุรีก็ต้องพยายามไปคุยอะแล้วสุดท้ายชลบุรีก็ปล่อยแต่ต้องไปกลับนะบินไปกลับ
1: โอ้โหแล้วประตูมือหนึ่งก็น่าจะเป็นทางสารวัตร
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่สารวัตรก็ย้ายไปอยู่กับปัตตานีแบบยืมตัว
0: ใช่
1: เพราะว่าคือเขาโยกมาจากสงขลาไปเซ็นกับท่าเรือ
0: ใช่
1: แต่โอ้โหท่าเรือเบียดยากนะ
0: พอเคสการ์ดส่วนบอลยศ จะลงยังไง
1: แล้วตอนนี้ไปอยู่ปัตตานี
0: ก็มือสองมั้ง
1: ก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะ
0: มือหนึ่งใครนะดำยานใช่ไหม
1: ดำยาน
0: นั่นก็เหนียวมากเลยเกมแรกที่เจอกับที่เล่นไทยลีกอ่ะ
1: เหนียวมากพี่ก็ถามทาง

0: ีมงานของปัตตานีว่า
1: ครับ
0: แล้วสอนวัดนี่ยังไงเนี่ยฮะ
1: มือ2อยู่แล้ว
0: เขาบอกว่าไม่ใช่มือ2นะ
1: อ๋อมือ3หรอ
0: เขาบอกว่าให้แย่งกัน
1: อุ้ย
0: เออไม่การันตีมือ1โค้ชหารบอกว่าไม่มีการการันตีมือ1จะสลับกันลงอยู่ที่แท็กติกของโค้ชเลยในแต่ละเกม
1: แล้วประตูนี่ผมถามด้วยความไม่รู้จริงประตูนี่มันสลับกันลงได้
0: อ้าวก็เขาบางทีเขาแบบว่าอยากจะได้แบบผู้เล่นเอาฟิลเยอะ
1: ๆโอ้โห
0: ผู้เล่นเขาบอกว่าแล้วแต่แท็กติกเลยแต่เนี้ยนั่นมันน่าจะเป็นคำตอบแบบกลางๆอ่ะ
1: ก็เข้าใจได้
0: เออในใจลึกๆอาจจะชอบดำยาน
1: นี่เราคิดเองเฉย
0: วิเคราะห์เอง
1: ไม่แต่ต่างชาติเราซื้อมาเงินเดือนเท่านี้เราจ่ายไปอ่ะมากกว่าคนไทย
0: ยังไงก็ต้องเอาลง
1: ซื้อมาไม่ใช้โดนประธานด่าเปล่า
0: เอออ
1: ันนี้ไม่ใช่เคสปัตตานีนะหมายถึงทุกทีมนะใช่ไหมพี่ถ้าเขาไม่ได้แย่งจริงไม่ใช่แบบมาทูสลินอะที่ไปมีเรื่องกับโค้ชอูดไม่พอใจอย่างเงี้ยเลยเอาชัยพลเล่นแบ็คไซด์เกมเมื่อวานแทนอะไรเงี้ย อันนั้นเข้าใจได้แต่ถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาก็คงจะไม่ได้ดรอปในมุมผมนะผมคิดเอง
0: แต่พี่ว่าก็สนุกดีอะ
1: ครับ
0: ก็ได้เบียดแย่งกันแล้วกันมือหนึ่ง
1: นะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าสารวัตรมายึดมือหนึ่งยาวๆแล้วไม่มีใครมาแข่งด้วยนี่เดี๋ยวแม่นะ
1: ขาดความแบบกระตือรือร้น
0: ขาดการเออจริงๆ
1: ใช่ป่ะ
0: เอาประตูต่างชาติมาเลย หนักเลยตอนนี้แล้วมันเหนียวด้วย
1: ไทยลีกปีนี้ประตูต่างชาติเกือบหมดนะ ใช่พี่
0: ใช
1: ่บุรีรัมย์ใช่ป่ะท่าเรืออะไรอ่ะปัตตานียังใช้ต่างชาติอ่ะ
0: เออพี่แบบเสียดายสารวัตรมากอยากให้ลงต่อเนื่องอย่าโดนดรอปเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเสียความมั่นใจว่าโอ้โหนะผลงานเขาดีในระดับทีมชาติไงเดี๋ยวดูดิกลับมาจากเอเชียนเกมน่าจะปังอีก
1: ก็ขอให้ปัง
0: น่าจะไปเซฟกระจายในเอเชียนเกมอ่ะดูทรงแล้ว
1: เอาไปช่วยเราเพชรนะ
0: หน่วยก้านดีมากๆฮะ
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ยกลับมาไม่แน่เขาอาจจะกลับมาลงมือหนึ่งสามเกม
1: ก็อยาก
0: อาจจะสลับกันลงก็ได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เออสลับกันเล่นไงคนละสัปดาห
1: ์โอ้นึกว่าตำแหน่งแบบกองกลางกองกลาง
0: แบ่งเงินไปก็ไม่เหนียวพอกันไงผู้รักษาประตูของปัตตานีอ่ะ
1: ถ้าทำแล้วทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้นี่ทำเลย
0: เออแต่มันก
1: ็แต่มันยาก
0: เออมันยาก
1: พี
0: ่ยากอ่ะไปต่อแล้วเมื่อวานโค้ชวังเขาให้สัมภาษณ
1: ์เขาไม่ได้สัมภาษณ์แต่ว่าผมก็คุยแบบคุยเองอะไรอย่างเงี้ยพี่วังบอกว่าชุดนี้โอเคนะแม้ว่าแบบอาจจะขาดตัวหลักบ้างเพราะว่าเป็นชุดที่เล่นกันมาค่อนข้างยาวนานสิทธาก็กลับมาติดทีมอีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาเจ็บไปแล้วกลายเป็นว่าพอสิทธาเจ็บเราเห็นชัยพลเป็นนักเตะที่ได้มาเล่นตรงกลางของยุคพี่วังนะเล่นกับเสกสรรบ้านเล่นกับคนอื่นบ้างเนี่ยแล้ววันนี้ก็ไปติดชุดใหญ่อะไรเงี้ยคือพี่วังเขาก็บอกว่าเขามองว่าชุดใหญ่ฮันสันจะเอาใครอ่ะเขาให้ไปก่อนเพราะว่ามองว่าชุดใหญ่มันสำคัญอาจจะสำคัญกว่าด้วยในทำนองนี้ที่พี่วังบอกผมว่าก็ถูกนะพี่ก็คือชุดใหญ่เขามีโปรแกรมฟีฟ่าอาเซียนเนาะแล้วเดี๋ยวจากนี้Kings Cup แล้วก็จะเป็น Asian Cup แล้วฉะนั้นก็ต้องใช้รายการแบบนี้ในการที่จะวางระบบวางแท็กติก
0: แล้วก็ทดสอบผู้เล่นด้วยนะ
1: ว่าใครจะไป Asian Cup รอบสุดท้ายมันเป็นพีเรียดที่มันไม่นานนะอีกแค่2 FIFA Day นะไม่ตั๋วใช่ป่ะล่ะ
0: ปลายเดือนนี้แล้วปลายเดือนกันยา
1: ใช่มันก็จะหมดแล้วนะเรื่องเวลาในการจะเทสระบบก่อนจะไป Asian Cup รอบสุดท้ายต้นปีหน้า
0: และมันก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับ Asian Game ด้วย
1: ถูกต้องซึ่งไอ้เอเชียนเกมอ่ะช่วงรอบแรกมันไม่ใช่ FIFA Day ไงฉะนั้นจะเอาชุดใหญ่ไปเล่นเอาตัวหลักๆไปเล่นนะเขาจะปล่อยไหมนะใช่ป่ะคาคณะคำยกเพิ่งเปิดตัว BU จะปล่อยมาเล่นเอเชียนเกมเหรอใช่ป่ะก็ต้องให้เขาเล่นไทยลีก
0: แต่มันก็ดูจากรายชื่อผู้เล่นของไทยในเอเชียนเกมก็ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดา
0: เออก็เป็นพวกนักเตะU23ที่ประสบการณ์สูงอยู
1: ่ก็ไปชุดใหญ่กันมาหลายต่อหลายคนเนาะ
0: ที่ปั๊บเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้มันไม่ได้หมูอ่ะไม่ได้หมูพลเอกกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้ว
0: เตือนน้องหน่อยนะใจเย็นใจเย็น
1: เมื่อวานก็ยืน
0: ไม่เอาแล้วครั้งก่อนไม่เอานะ
1: โดนไล่ออก
0: โดนใบแดงแล้วทัวลงแล้วน้องเขาจะน่าจะมีบทเรียนแล้ว
1: ก็มีบทเรียนแล้ว
0: ได้กลับมาขนาดนี
1: ้ต้องแข่งกับอุซาม่าแต่ผมเชื่อว่าพี่วังคงอาจจะเลือกอุซาม่าก่อนผมว่านะแต่เมื่อวานให้พลเอกเล่นก่อน
0: อยู่แล้วอุซาม่าในอาเซียนครับผลงานเขาดีนะเขาดีถือว่าเขาดีมากเลยแหละ
1: ใช่ก็รอดูว่าจะเป็นยังไง
0: แล้วยอดสกอร์นี่ไม่ได้มีอาการ
1: ไม่ได้เจ็บ
0: ไม่ได้เจ็บอะไร
1: คือเล่นชลบุรีก่อนเดี๋ยวเจอระยองพรุ่งนี้พี่ตั๋วแล้วเดี๋ยวจากนี้จะบิน14บินวันจันทร์ไปญี่ปุ่นไทยเตะ16เกมแรกใช่ป่ะ ซ้อม1วัน
0: เขาจะบินตามไปวันจันทร์
1: ใช่วิน14แล้วก็ซ้อม15แข่ง16แข่งเสร็จกลับ17เดี๋ยวเจอบุรีรัมย์ต
0: ่อ
1: แล้วก็จะไม่ได้เล่นแมตช์ฮ่องกงแมตช์ที่2เจอบุรีรัมย์ปุ๊บกลับไปญี่ปุ่นไปเจอญี่ปุ่น
0: แมตช์ฮ่องกงวันที่20
1: ใช่ไม่ได้เจอไม่ได้เล่น
0: แล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเนี่ย
1: 23
0: แต่เป็นญี่ปุ่นชุด U21 นะ
1: ใช่แต่โค้ชของญี่ปุ่นเขาบอกไว้แล้วว่า U21 ก็จริงแต่ผมหวังเหรียญทอง
0: ผลงานของไทยเมื่อครั้งที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะ
1: ใช่ได้ใช่ได้
0: คร
1: ั้
0: งที่แล้วที่หางโจวประเทศจีนเนี่ยตกรอบน็อกเอาท์ของทีมนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ไทยหลานไป 2-0
1: ครับแต่ครั้งนี้เหมือนถ้าเข้ารอบแบ่งกลุ่มก็จะเป็นรอบ8ทีมเลยมั้งเข้าใจไม่ผิดเหมือนมันลดทีมลงบ้างผมไม่แน่ใจหรือ16ทีมไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนน่าจะ8ทีมเลยมั้งไม่แน่ใจ
0: แต่รายชื่อเก่าๆเนี่ยที่ผมจำได้ก็ยศกรครั้งที่แล้ว
1: อยู่
0: ยังอยู่แล้วก็มีสิทธาบุญล่า
1: ครับ
0: เนี่ยจากครั้งที่แล้วนะที่ยังอยู่แล้วก็มีใคร
1: เสกสรรอยู่ไหมผมไม่แน่ใจ
0: เสกสรรเหรอ
1: หรือว่ายัง
0: เอกสันไม่พี่ก็ไม่แน่ใจมาแต่พี่จำอาสิทธาได
1: ้อาสิทธาติด
0: แดนกลางเลยแล้วก็ยศกร
1: ครับ
0: จะมีกลับมาติดในชุดนี้ไม่กี่คนอ่ะไม่กี่คน
1: คาคณะติดมาครั้งแล้ว
0: คาคณะนี่ก็ไม่ชัวร์นะ
1: เดี๋ยวผมลองเสิร์ช
0: ต้องไล่ดูข่าวเก่า
1: เดี๋ยวผมลองเสิร์ชยศกรมีคนอื่นๆโอ้โหมีสิทธาใช่ยุสกรสองคน
0: สองคน
1: ที
0: ่
1: เหลือเป็นพวกพันธมิตรประพันธ์พีทักพิมแป้งก็ไม่ได้เล่นแล้วชยาพิพัฒน
0: ์อายุเกินไปหมดแล้ว
1: ใช่วริจูทองนี่ก็ต้อง
0: ประตู
1: ข้างล่างเป็นนพลครพล
0: นพล
1: อิงแก้วธีรวุฒิสวนสัน
0: นพลนี่เด็กบุรีรัมย์นะตอนนั้นแต่โหนนัดเจออีรานนพลพลาดจำได้เลยออกวันพลาดนะ
1: ใช่ใช่มีสองคนแหละไม่ตัว
0: อืม
1: ใช่สองคนถูกต้อง
0: โอเคโอเค
1: ครับผม
0: อย่างนั้นก็ฝากติดตามให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: สายพูดถึงก็ไม่ได้หนักมาก
1: คือพี่วังบอกว่
0: า
1: ถ้า2เกมแรกอ่ะวางไว้6แต้มผมว่าได้คิกิสชุดใหญ่เราก็เคยเจอเขามาแล้วใช่ป่ะชุด23ผมว่าเราไม่ได้เป็นรองเขาอ่ะ
0: นัดสุดท้ายก็โรเตชั่นเลย
1: ก็ถ้า6แต้มเจอญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีอะไรเสียใช่มั้ย
0: ญี่ปุ่นก็น่าจะโรเตชันเหมือนเพราะเขาก็น่าจะ6แต้มชัว
1: ๆ
0: ชัวกับเราเลยอ่ะ
1: ญี่ปุ่นไม่ได้มีปัญหา
0: แต่โปรแกรมดีนะว่านัดสุดท้ายเรามาเจอกับญี่ปุ่นไง
1: ผมว่าดีต่อการออร์แกไนซ์พี่วังบอกเลยนี่เหมือนกันว่ามันทำให้พี่ออร์แกไนซ์ทีมง่าย
0: ดีกว่าแบบถ้านัดแรกเราต้องเจอญี่ปุ่นเนี่ย
1: โอ้โห
0: แม่หนักเลยคราวนี้หนักเลย
1: ใช่
0: คราวนี้สบายแล้ว
1: ถูกต้อง
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมเอาประมาณนี้ก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: เบรกหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องของไทยลีกเมื่อวานมีโอ้โหทีมใหญ่ลงแข่งขัน3คู่เลยไฟเดย์ไนท
1: ์มีดราม่าด้วย
0: มีด้วยแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงเบรกที่2ครับ
1: ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ส ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักษ์สุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วณวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2นะครับกับเจาะสนามบอลไทยนะครับมาลุยกันต่อเรื่องของไทยลีกใช่ไหมพี่ตัว
0: ครับ
1: เป็นนัดที่2แล้วเมื่อวาน
0: นี่ให้ปั๊บสรุปผลก่อนดีกว่า3คู่เผื่อใครไม่ได้ติดตามชม
1: ได้ครับ
0: ตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่าFriday Night จะมีแค่คู่เดียว
1: เออปกติคู่เดียวนะ
0: แต่นี่ก็คือมี3คู่เพราะว่าบรรดาทีมใหญ่ของไทยเนี่ยเขาต้องลงเล่นเกม ACL Elite
1: ใช่นะ
0: ในช่วงกลางสัปดาห์ก็ขอมาโซโล่ก่อนเลยแล้วกัน
1: ครับอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงผลให้ก่อนนะพี่ตั๋วนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำได้เพียงแค่เสมอเชียงรายยูไนเต็ด 1-1 ก็มีดราม่าเล็กๆเหมือนกันไม่ใช่ดราม่าหรอกคนก็แซวในโซเชียลทีมหลัก100ล้านเสมอทีม10ล้านอะไรแบบเนี้ยงบประมาณของบุรีรัมย์เขาไม่ต่ำกว่า200ล้านอยู่แล้วต่อฤดูกาลนึงเชียงรายใช้ไม่น่าเกิน100แต่เสมอบุรีรัมย์ได
0: ้เออแล้วก็โค้ชท่านเขาก็เป็นคนคัดเลือกนักเตะเองด้วยฤดูกาลนี้แบบว่าก็ส่งโปรไฟล์มาได้เลยอ่ะถ้าใครอยากอยู่เชียงรายอะไรเงี้ย
1: มีคนแซวในโซเชียลว่าอุ้ยประธานสโมสรมายุ่งอะไรกับในสนามครับเนี่ยเอ้ยโค้ชท่านนี่เขามีลายเส้นนะครับ
0: เออเขามีนะเออเขาเรียนโค้ชนะฮะ
1: น่าจะ B แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ป่ะ B แล้วผมว่าเดี๋ยวไปต่อ A แล้วโปรแน่นอนแต่ว่าก็มีพี่วอใช่ป่ะวรุฒวงศ์สวัสดิ์ที่เขาก็ดูแลอยู่ด้วย
0: อ่าก็นั่งเป็นเฮดโค้ชอยู่แต่ว่าประสบการณ์ของโค้ชท่านนะเจ้าของทีมอยู่กับทีมมานาน
1: ใช
0: ่ทฤษฎีก็ได้อยู
1: ่
0: ปฏิบัติไม่ต้องห่วงมาดูซ้อมตลอดอยู่แล้ว
1: ถูกต้องคร
0: ับ ก็บรรดาที่สายแซะผมว่าก็แซะไปไม่เป็นไร
1: แซะไปก็ไม่ได้อะไรเขาก็มีแนวทางอยู่แล้ว
0: เพราะยังไงเขาก็ทีมของเขาอ่ะผลงานก็ไม่เคยตกชั้นนะ
1: ครับ
0: เคยคว้าแชมป์ไทยลีกได้ด้วย
1: ใช่ครับก็เสมอ1-1ไม่ตัวเมื่อวาน
0: พี่ว่าเหมือนแบบเขาก็เป็นคู่รักคู่แข่งของบุรีรัมย์เหมือนกันนะเชียงรายเนี่ยทำแสบมาหลายครั้งเหมือนกันนะ
1: ก็หลายครั้งของเชียงรายเนี่ยชอบไปแซะบุรีรัมย์ก่อนเหมือนกันด้วยสีสันฟุตบอลน่ะบางทีโดนไป 8-0 บ้าง
0: มันก็ต้องมีป่ะ
1: ไปเยือนบุรีรัมย์โดน 8-0 โดนแบบ 8-2 ก็มีนะไปเล่นที่บ้านก็แพ้คาบ้านก็มีเชียงรายแพ้บุรีรัมย์คาบ้านก็ตลอดเหมือนกันไม่ค่อยมีเสมอครั้งสุดท้ายย้อนไป2022มีตัวเสมอ 1-1 ไทยลีก2022ปี2022นะครับแล้วก็นัดเนี้ยกลับมาเสมออีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการยูเซติการแพ้บุรีรัมย์ต่อเนื่องมาเลยกันสำหรับเชียงรายยูไนเต็ดก็ถือว่าฟอร์มดีนะเกมนี
0: ้กลายเป็นเชียงรายนะที่มาหยุดได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ปีที่แล้วเชียงรายนี่เป็นทีมที่โอ้โหเขาก็จอมเสมอเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เสมอก็จุยกระจายเลยอ่ะแล้วก็แพ้ยากด้วยแพ้ยากด้วยวันฤดูกาลนี้แหมดับซาบุรีรัมย์ได้แต่ต้นฤดูกาลเลย
1: สุดจริง
0: ๆแต่มันก็ดีนะพี่ว่าบุรีรัมย์สะดุดบ้างก็ดี
1: โอ้จะเป็นแชมป์ทุกปี
0: ก
1: ็ไม่ไหว
0: ผมก็ไม่ใช่แฟนของบุรีรัมย์อ่ะแต่ผมเอาใจช่วยทีมที่เจอบุรีรัมย์ตลอดนะ
1: คือจะเป็นแชมป์ทุกปีทีมอื่นบอกผมขอบ้าง
0: คือไม่ได้คิดแล้วแบบอยากจะให้ฟุตบอลมันแบบมีแบบ
1: สีสัน
0: สีสันความสุขสนานให้ได้ลุ้นตื่นเต้นกันบ้างเห็นป่ะมีคอนเทนต์เลยพอบุรีรัมย์เสมออ่ะถ้าบุรีรัมย์ชนะถล่มเชียงราย 3-0 เนี่ยแล้วข่าวจะเป็นยังไงอ่ะ
1: บุรีรัมย์
0: ชนะอีกแล้วใช่
1: มันจะเหมือนยาโฮในลีกมาเลเซียที่แบบชนะไม่แพ้ใครเป็นร้อยเกมอะไรเงี้ยมันก็จะเออแล้วไงอ่ะมันก็ไม่มีการแข่งขันที่สนุก
0: แต่มองในมุมแบบคิดเล่นๆนะคุณเดวินเขาแอบปล่อยหรือเปล่า
1: ไม่หรอก
0: แต่เราเล่นนะอันนี้เขาไม่ปล่อยแล้วก็เต็มที่อยู่แล้ว
1: ยิงกว่าเต็มที่เลยเกมน
0: ี้เพราะไม่เห็นหรอกว่าแต่ละปีเนี่ยยังไงต้องทุกแชมป์นะฮะปีที่แล้วแบบได้แค่3แชมป์ไม่พอใจนะ
1: แค่เนาะ
0: เขาเคยได้4แชมป์ไงก่อนหน้านั้น
1: ทีมอื่นบอกโอ้ผมขอสักหนึ่งก็แฮปปี้แล้วนี่คุณเนวินต้องทุกแชมป
0: ์โค้ชใหม่เขายังไม่ลงตัวครับ
1: มาริโอซิวา
0: เขาเพิ่งมา
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมาริโอซิวาตามที่เช็คในเว็บก็คือเขาจะยืนหลัง4นะแต่กับบุรีรัมย์มันไม่ใช่หลัง4ไงบางทีมันหลัง3อย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีปัญหาการจัดวางฟอร์เมชั่นเหมือนกันนะในมุมของที่ผมลองดูว่าก็โค้ชได้หลัง4แล้วต้องฝืนหลัง3อ่ะ
0: งั้นเราต้อง ลองทักไปหาคุณเนวินนะ
1: ไม่ไม่เป็นไรผมดูอย่างเดียวแล้วกัน
0: คุณเนวินอาจจะเป็นคนบอกว่าเอาหลังสี่นะใช่ไหม
1: ผมดูอย่างเดียวแล้วกัน

0: หรือว่าหลังสามดีแล้วแต่แล้วแต่ท่านดีกว่าครับอันนี้เราไม่กล้าล่วงใดๆไม่แต่ว่าโค้ดเขาอาจจะทันหลังสี่ไงแต่ว่าถ้ามาอยู่บุรีรัมย์ปกติมันต้องหลังสามใช่ไหมปกติเป็นหลักอยู่แล้วก็แล้วแต่การแบบตัวแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารภายใน
1: แต่ประเด็นอื่นก็ไม่มีนะ
0: ไม่มีก็เท่านี้แหละ
1: มีแค่แบบผลการแข่งขันที
0: ่
1: เหนือความคาดหมายนิดนิด
0: ใช่ครับ
1: เพราะปกติออกสตาร์ทอย่างบุรีรัมย์เนี่ยต้องชนะประมาณแบบ8เกมรวด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถล่มคู่แข่งไม่ต่ำกว่า 3-4 เมตรนะ
0: ก็จริง
1: ในช่วงแบบ
0: ไม่ค่อยต้องรับ
1: ช่วงแบบติดเครื่องแล้วอะไรเงี้ย
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องนะคร
1: ับเฮ้ยแต่จริงๆแล้วฟุตบอลมันช่วงออกสตาร์ทมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะ
0: ใช่
1: มันต้องสะดุดก่อน จริง
0: ๆแต่เขาอาจจะไม่อยากสะดุดเท่าไหร่
1: เออแต่บุรีรัมย์เขาจะแบบเอ้ยสะดุดไม่ได้
0: อ
1: ะถ้าสะดุดแล้วมันเหมือนเสียความมั่นใจเหม
0: ือ
1: นนักเตะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันกำลังจะไปแข่งขันทัวร์เอเชียด้วยไง
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจอยะโฮ
1: ออ
0: วันอังคารมั้ง
1: ผมทายล่วงหน้าเลยนะบุรีรัมย์ชนะแน่นอน
0: ผมว่าชนะบุรีรัมย์แข็งแกร่ง
1: บอลแพ้ทางครับผมว่าบอลแพ้ทางว่ะ
0: จริง
1: เออ
0: บุรีรัมย์ยากที่จะแพ้ยะโฮอย่างแย่เสมอ
1: นัดนี้นี่แฟนเฉพาะกิจผมว่าเชียร์บุรีรัมย์
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ผมนี่เชียร์บุรีรัมย์เลยแอดมันยะโฮ
1: ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง
0: อืมใช่
1: แล้วพูดต่อไปฮะ
0: การท่าเรือไหม
1: เ
0: จอกับลำพูนวอริเออร์เป็นสิ่งเจ้าท่าที่ชนะได้ 2-1 ก็ประตูแรกมีดราม่าจังหวะที่โนบุรุชิบุระเหมือนโดนผลักจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้สินให้มันจุดโทษก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเบาไปเปล่าเหมือนจังหวะผลักใช่ไหมตัวมันเบาไปไหมมันแรงพอที่จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็แซะกันทีมสมาคมไม่แต่ผมว่าลูกนี้มันให้ได้ไอ้ลูกนี่มันก็ให้ได้อยู่ที่ดูมีผู้ตัดสินไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกแต่มันก็สัมผัสกันจริงอ่ะพี่ตัวมองไง
1: ผมว่าก็ตามนั้นนะคือมันก็ให้ได้มันไม่ได้น่าเกลียดนะ
0: ใช่
1: จังหวะแบบเนี้ย
0: มันก็มีจังหวะปะทะคอนแทคกันจริงจะเบาไม่เบาจะแรงไม่แรงแล้วแต่
1: เพราะว่า
0: จ
1: ะผมบอกว่าให้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแฟนเรือมาด่าผมอีก
0: เดี๋ยวทิ้งบึ้มมา
1: บอกว่าเอาให้ได้แล้วกันอ่ะ
0: ให้ได
1: ้เออ
0: จะแซวมันก็แซวไปเพราะว่าไอ้ทีมสมาคมเนี่ย
1: แต่ผมแค่งงผลงานของโค้ชอู๊ดก็โดนเยอะเหมือนกันนะเหมือนแฟนท่าเรือก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่ว่าแกก็ชนะอยู่นะ
0: คือแฟนท่าเรือเขายังคาใจกับเรื่องของกาม่ามาคุมอู๋ไทยก็ไม่ได้ป่วยนี่ทำไมถึงไม่เอากลับมาคุมท่าเรือเขาก็เจ็บตรงนี้แค้นตรงนี้ในมุมของการบริหารนะพูดตามตรงแต่ถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งพี่อู๊ดเขาทำทีมาเนี่ยโอ้โหผลงานดีนะตอนที่เขามาแทนกามาก็ให้เขาทำต่อเออในมุมผมแล้วเงินเดือนพี่อู๊ดก็ไม่ได้เยอะนะอันนี้จริงๆสำหรับโค้ชโปรไลเซ่นเนี่ย
1: ดีแบบคือง่ายโค้ชไทยผลงานระดับนี้ถือว่าดีมากแล้ว
0: ดีมาก
1: เพราะว่าเข้ามาทำแทนก็กดดันจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าไม่ใช่พี่อู๊ดใครมาทำแทนกามาได
1: ้เออโค้ชไทยอ่ะมาคุมท่าเรือกดดันก็กดดันอยู่แล้วแล้วก็มารับแหมเหมือนมารับไม้ต่อจากกามาซึ่งผลงานเขากำลังแบบดีเลยนะ
0: ใช่
1: แกก็สารต่อได้แบบว่าโอ้ลงตัว
0: ดีมาก
1: รองแชมป์ได้นะครับ
0: ก็เล่นเอสไปเอเซียล
1: เออแล้วก็ได้แชมป์ด้วย
0: ใช่
1: วันถ้วยอีก
0: ใช่
1: โอ้โห
0: ทำไมมีจีใช่ไหม
1: เออถ้าไม่ให้เขาทำต่อนี่ก็ใจร้ายเกินไปแล้ว
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: ให้เขาลองทำสักผมว่าสักเล็กแรกอ่ะ
0: อืม
1: เออถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน
0: ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆท่าเรือมันคือท่าเรือเป็นทีมที่นักเตะมีดีกรีเยอะแล้วถ้าโค้ชบารมีไม่ถึงหรือรู้จักทีมไม่มากพอเนี่ยอยู่ไม่ได้
1: อยู่ไม่ได้ก็ดูอย่างเนี้ยเนี่ยลินไงที่แบบว่าไปโมโหใส่โค้ชอูดอ่ะ
0: พี่อูดจับนั่งเลย
1: เอ
0: าชัยพลเล่น
1: ยังต้องมาขอโทษเลยนะ ก็คิดว่าผมว่าตอนเนี้ยบารมีของโค้ชอูดเอาอยู่นะคร
0: ับ ก็มีพอมีบารมีพี่อูดเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ยุคพี่โชคแล้วใช่ไหม
1: พี่อยู่มานานแล
0: ้
1: ว
0: เ
1: ขาอยู่มานานแล้วถ้าบารมีเขาไม่อยู่ผมเชื่อว่านักเตะก็น่าจะเริ่มที่จะแบบว่าล้มโค้ชละ
0: โค้ชต่างชาติ บางคนน่ะมาอยู่แป๊บเดียวไปแล้วใช่ป่ะหลายๆคนแป๊บเดียวอยู่ไม่นานไปหมดเลยโค้ชไทยบางคนแป๊บเดียวไปแล้วก็มีนะครับก็นำก่อน 1-0 นั่นแหละจุดโทษของอิซัมอัลซาบี้กองหน้าตัวใหม่ประตูแรกกับการท่าเรือนะกองหน้าทีมชาติโอมานนะครับแล้วก็ครึ่งหลังในลำพูนมาตีเสมอจากโรดิโกมารันเยานาที61ก่อนที่สำรองทีเด็ดทีเอสักเผยมายเปลี่ยนมาแทนวอชิตตั้งแต่จบ4นาทีแรกมาครึ่งหลังปุ๊บส่งธีรศักดิ์มาเลยคือเกมแรกเจอราศีไหลเนี่ยพี่อู๊ดเอาธีรศักดิ์กับจูดเบลลงพร้อมกันประมาณที่70แต่เกมเนี้ยธีรศักดิ์ลงเลยแก้เลยลงมาเป็นตัวทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ทำประตูได้เลยนาที76นะครับทำให้เป็นประตูชัยนะ พาท่าเรือเก็บ3แต้มก็2นัด6แต้มเต็มท่าเรือตอนนี้
1: แต่ว่าเฉือนนะ
0: เฉือน
1: เฉือนไม่เมื่อกี้บอกว่าลำพูนคนยิงใครนะ
0: โรดิโก้มารันเยา
1: เล่นที2
0: กับแพร่ปะกับทีมไหนนะ
1: โอ้ปีนี้ขยับไปเล่นที1แล้วนะ
0: ใช่
1: เขามาเล่นในไทยครั้งแรกกับแพร่แล้วก็โอ้อยู่แล้วช่วงหลังก็ย้ายไป 2-3 สโมสร
0: ครับ
1: ปีที่แล้วอยู่จันทบุรีด้วย
0: เป็นจอมที2นะมารันเยา
1: จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาเล่นที2
0: ครับก็ถ้าเรือเก็บ6แต้มเต็มนะครับจาก2เกมลำพูนเป็นทีมเดียวที่เตะไป2เกมแล้วยังไม่มีคะแนน
1: ไม่ค่อยดีนะ
0: ไม่ค่อยดี
1: เท่าไหร่ลำบากเหมือนกัน
0: ครับผม
1: อ่ะอีกคู่นึงคู่สุดท้าย
0: อีกคู่นึงเป็นเกมระหว่างราชบุรีเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดพี่ตัวราชบุรีก็เล่นในบ้านนะครับเจอกับแบงคอกที่ก็มีคนแบนซึ่งก็เคี่ยวมากๆนะครับและเป็นราชบุรีครับที่เอาชนะนะครับทางแบงคอกไปได้1ต่อ0นะครับก็ตัวเดียวเกิดขึ้นนะครับนาที13พี่ตัวเอกนิตปัญญานักเตะตัวใหม่นะนะครับก็จ่ายบอลตัดเข้ากรอบเขตโทษสุบันดองสงกองหลังของ BU สกัดบอลไปเข้าทางบรูเมนเดสนะครับแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายเข้าประตูไปเป็นประตูชัยให้ทางราชมังกรเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-0 เก็บ3แต้มได้สำเร็จพี่ตัว
1: โอ้แต่เฉือนทีมใหญ่นี่ก็ถือว่าก็ไม่ธรรมดานะชนะชนะ BU ได้
0: สำคัญ
1: แต่นักเตะ BU แล้วก็แฟนๆบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไม่แพ้นะเออเมื่อวานเบรกฝนตกหนักไงมีช่วงพักเบรกด้วยเครื่องมันเย็นไงกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ก็เลยไม่มีคะแนนเลยฮะแฟน BU เสียดายเหมือนกัน
0: BU ก็ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: เฮ้ยเมื่อวานก่อนเตะพี่เสียวๆเหมือนกันว่าเฮ้ย VR จะเจ๊งอยู่วะ
0: ไม่เจ๊งไม่ได้แล้วเจ๊งมากนี่โดนด่าอีกครับ
1: เอ้ยมีเสียวๆนะไม่วันนี้มียังแจ้งยังครับว่าวีราเจ๊ง
0: ยังไม่มีนะ
1: เดี๋ยวต้องเช็คข่าว
0: ยังไม่มีคือไอ้เกมเชียงรายชลบุรีเนี่ยมันโอ้โหผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมงานไทยลีกคนหนึ่งแล้วกันก็เป็นคนจัดโปรแกรมไทยลีกอะไรเงี้ยทำมาหลายอย่างก็เพิ่งเข้ามาอยู่ไทยลีกได้ครับเขาบอกนะครับว่าไอ้จังหวะเนี่ยไลน์แมนในตรงเกมเนาะชลบุรีเชียงรายอ่ะเหมือนเขาไม่เห็นคือจังหวะเขาวิ่งตามลงมาเขาไม่เห็นไม่ทันเพราะว่ามันมีตัวบังอยู่เขาเลยไม่กล้ายกว่าล้ำไม่ล้ำไงไม่รู้ว่ามันโดนศีรษะหรือเปล่าม
1: ันเห็นไม่ทันอยู่แล้ว
0: เ
1: พราะว่าจังหวะนั้น
0: อ
1: ่ะบอลมันก็กำลังแบบว่าข้ามมาอยู
0: ่ใช
1: ่อีกฝั่งหนึ่งนะของเชียงรายของเชียงรายแล้วพอดีว่าบอลมันเข้ามือประตู
0: ใช่
1: แล้วประตูรีบออกบอล
0: เร็ว
1: เตะโด่งเลย
0: ลงไม่ทัน
1: ลงไม่ทันเพราะว่าไลแมนดันมาจะครึ่งสนามแล้ว
0: แล้วมีตัวบังเยอะ
1: เตะแรงด้วยแล้วก็โด่งแล้วก็ตกมาใส่นี่แหละโดนตัวผู้เล่นของเชียงราย
0: ใช่
1: เหมือนจะแต่งบอลนะจังหวะแรกอะ
0: คือถ้ามันก็เอาตรงมันก็ล้ำแหละแต่ค
1: ือ โยมันจะแต่งบอลมันจะแต่งบอลแล้วก็เข้าทางเลย
0: ใช่ก็ทำอะไรไม่ได้
1: แต่ล้ำแน่นอน
0: ล้ำแน่นอน
1: ก็โดนไปนะฮะ3สัปดาห
0: ์
1: ก็โดนพักนะ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: โดนพักงานเพราะว่าชลบุรีเขาไม่ได้ไปฟ้องไปอะไร
0: เห็นกันชัดอยู่แล้ว
1: เออทางแบบสมาคมก็เหมือนสั่งไม่ให้เหมือนไม่ให้คิวนะ
0: ใช่
1: เออไม่ให้คิวไม่ได้คือไม่ต้องบอกว่าเป็นแบนด์เนี่ยบอกเหมือนพักนะ
0: พักก็ทำหน้าที่
1: พักไปเลย3สัปดาห์สำหรับผู้ช่วยผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: รายนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวถ้า VR พังอีกนะผมว่าเดี๋ยวมีอีก
0: มัน
1: เดี๋ยวมีอีกแน
0: ่มันเอาไปไม่ทันไอ้ VR ที่มันเหมือนกับว่าตัว VR มันเอาไปจากกรุงเทพไม่ทันมันเตะอยู่เชียงรายจะเอาไปยังไงใช่พี่ตัวไม่ได้เตะอยู่แพสสเตเดียม
1: หมายถึงตัวไหน
0: เหมือนกับไอ้ VR พังมันจะไปเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ทันไงมันก็ไม่ได้
1: เขาก็แซวกันนะบอกว่าเอ๊ะมันทำไมมาพังก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมง อาจจะเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่า
0: แต่
1: ส่งสัญญาณไม่พอใจสมาคมว่าไปยกเลิก ไอ้ VR ของไทยลีก2หรือเปล่า เอออันเนี้ยเขาแซวกันนะอันนี้ก็แซวจริง
0: จริงไม่น่าเกี่ยวที่เกี่ยวสำคัญคือเขาได้มีการแจ้งประเด็นที่ประชุมแล้วก่อนที่จะแข่งขันพี่ตัวเขาแจ้งมาแล้วตอนประชุมทีมว่า VR มันพังคือไม่ใช่ว่าเขาไม่แจ้งนะก่อนเริ่มเกม
1: ก่อนเกมนะ
0: เขาแจ้งกับทีมสตาฟทีมตัวแทนแล้ว
1: แต่ว่าเขาในคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าว VR เขาไม่ได้มีความพร้อมเลยเหรอเขาเตรียมมาประมาณ 3-4 เดือนนะก่อนเปิดลีกอ่ะแล้วทำไมพังง่ายจัง
0: อาจจะขัดข้องสุดวิสัยไอเหตุที่พังผมรู้พังเพราะอะไรแต่เขาบอกว่าเขาแจ้งไปแล้วฉะนั้นสำคัญคือกองหลังคุณก็ต้องอย่าไปยกมือ อย่าไปยกเช็คคุณต้องเล่นต่อหน้าที่อย่างเดียวของคุณคือคุณต้อง
1: ตอนนี้มันก็ต้องฝากความหวังไว้ให้กับทีมงานผู้ตัดสินละ
2: ครับ
1: คุณต้องเตรียมความพร้อมว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ย VAR อาจจะพังซึ่งไม่รู้ว่าจะพังสนามไหนคุณต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในเรื่องของการยกไลน์แมนก็ต้องสมาธิต้องดีนะ
2: ครับ
1: ผู้ตัดสินก็ต้องไปให้มันใกล้ๆจุดเกิดเหตุนะฮะว
2: ิ่
1: งช้าไม่ได้ผู้ตัดสินในวันนั้นอ่ะไม่ทันเหมือนกันเชียงรายกับชลบุรีเห็นเลยดูจากภาพไฮไลท์อ่ะ
0: ความไกล
1: เขาเพิ่งจะวิ่งออกจากกรอบเขตโทษเองและโดนตัวผู้เล่นบังอยู่ด้วย
0: ทันหรอก
1: มองไม่เห็นนะฮะแต่ผู้ตัดสินไม่ได้โดนพักงานเพราะว่าเขาก็ไม่ผิด
0: หนูอยู่นู่น
1: มันผิดคือไลน์แมนนะฮะไม่ยกยังไทยลีก2อ่ะพี่ก็เจอ
0: ครับ
1: พี่ภาคไทยลีก2อยู่อ
0: ่
1: ะ VAR เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาจะใช้5นัดสุดท้ายของฤดูกาลนัดเทโลเจอกับเมืองเลยเนี่ย
0: ประหยัดงบ
1: มีจังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษช่วงทดเจ็บ
0: แล้วยังไง
1: ผู้เล่นเทโลบอลมาโดนแขนผู้สินไม่กล้าเป่าไม่มี VAR คือจังหวะมันไม่ชัดเจนด้วย
0: ชุลมุนมั้ยพี
1: ่มันก็ไม่ค่อยชุลมุนแต่การยิงผู้สินเนี่ยตำแหน่งไม่ค่อยดีมันเลยมองไม่ชัดแต่ถ้ามี VAR จังหวะนั้นต้องจุดโทษแน่นอน
0: แล้วสมัยนี้คือมันดูบอลกันในแอปอะอย่าง AS Play เนี่ยมันเห็นกันชัดไงเปิดมือถือมันดู
1: ท
0: ั่วไปเลยแล้วมันดีเลย์กว่าแบบ20 30วิอย่างเงี้ยมันดูย้อนหลังแล้วมันดูย้อนจังหวะแล้วมันเห็นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พี่ว่าเดี๋ยวถ้าปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะใน T2 นะสมาคมต้องทบทวนแล้วอาจจะต้องกลับมาใช้ VR ในช่วงต้นเล็ก2เลยดีกว่า
0: ก็คู่
1: เดี๋ยวช่วงนี้ให้มาดามไปรวบรวมเงินก่อน
0: ขอให้เรื่องของไอ้เงินสนับสนุนท
1: ี
0: มสโมสรซิกเนี่ยจ่ายตรงแล้วก็เขาไม่ลดใช่ป่ะล่ะแต่ต้องจ่ายตรง
1: งั้นเดี๋ยวเรามาทำก็ให้ไปแล้วนี
0: ่ให้ไปแล้ว
1: งวดแรกกันนะงวดแรกจ่ายไปแล้วนะฮะไทยลีก1นี่ปีนี้15ล้านนะ
0: 15ล้านเท่าเดิม
1: ไทยลีก2 4
0: 4
1: แล้วก็ไทยลีก3 1.25 ล้าน
0: ครับ
1: แต่ทยอยเป็นงวดๆนะ ไม่ได้ว่าให้หมดนะฮะแต่ว่าให้อ่ะมาช้าแต่มาอยู
0: ่ก็ยังดีกว่าไม่มี
1: อ่ะ3คู่เมื่อวานนี้ Friday Night เดี๋ยวเราวันนี้รีวิวหน่อย
0: ได
1: ้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเกือบลืมนะฮะต้องอ่าน SMS ก่อนนะฮะปั๊บเดี๋ยวอามซ่างอนนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วแฟนๆส่งมาเพียบเลยอ่ะข้อความแรกเลยอามซ่านะฮะนักเตะคนไหนเก็บข้อมูลได้ฮะ
0: สตีเวนแฟนไดครับ
1: จริงๆคือฟานไดนะฮะแล้วก็มีกรจากอามซ่านะฮะยังแอบงอนพี่รุดดี้ไม่มีหายรอผ่อนคลายหายงอนรออยู่นะหมูกระทะบุฟเฟ่รอทุกคางอนกันมา5เดือนไม่ลืมเลือนโอ้โหน
0: ี่งอนกัน
1: งอนนานมากเลยไม่อ่านข้อความแค่นี้เขาก็เกือบจะงอนผมเหมือนกันแต่ผมพยายามที่จะมาอ่านให้นะแล้วก็อามซ่าอีกหนึ่งข้อความบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับพ
0: ี่
1: ป
0: ั๊
1: บพี่ตัวครับวันนี้อามซ่ามาแล้วงอนพี่รุดดี้5เดือนโอเคแล้วก็มีข้อความจากพี่โบยนะฮะบอกว่าน้องตัวเฮียน้องปั๊บอาทิตย์ก่อนพอได้อยู่นะทีเด็ดผมอะ่ะชุดที่ผมให้ไปวันนี้จัดไปฮะมียุทธยาแล้วก็อุทแทลน่าเป็นอุทัยหรือเปล่
0: า
1: แล้วก็เบาจีนี่คืออะไร
0: ไม่รู
1: ้แล้วคาโรดคาโรดนี่คืออะไร
0: คือ
1: ขามแก่เนี่ยน่าจะขอนแก่น
0: ขอนแก่น
1: แล้วก็
0: หนองบัว
1: สงขลนะน่าจะสงขานะ
0: สงขาหนองบัว
1: หนองบัวบ้านเลขที่7/200ฮะก็สเต็ป7นะฮะ7/200แล้วกันต้องการค่าซ่อมรถนะแล้วก็ค่าขนมด้วยจากพี่โบยอ่ะผมว่าก็โอเคครับมีโอกาสเหมือนกัน
0: อันนี้เราอ่านหนึ่งแล้วกันบอกนี่คือแฟนคลับไทยรัฐนะครับเนี่ยน้องยู่ยี่ชนดิชานักข่าวบันเทิงไทยรัฐมีแฟนยังครับเบเกอร์เอฟซีโนเวมัชชะลาเต
1: ้ตอบหน่อยเร็ว
0: น้องยู่ยี่นี่เป็นนักข่าวไทยรัฐบันเทิงที่ฮอตมากๆนะครับหน้าตาน่ารักแล้วก็เหมือนกับว่าไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมเลยอย่างเงี้ยออกไลฟ์สดนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนขึ้นมาบนหน้าจอก็มีนะแล้วก็ไปขายของต่าง
1: ๆตอนนี้คือดังกว่าพี่แจ็คกะลีนเหรอ
0: ก็อาจจะเป็นความสดใสอะไรอย่างเงี้ยของโต๊ะบันเทิง
1: อายุประมาณเท่าไหร่25
0: เพิ่งจบเลยพี่
1: อ๋อ22 23
0: ใช่ก็แบบมาฝึกงานแล้วก็ได้ทำงานต่อเลย
1: แล้วคุณเบียร์นี่คือถามว่าทำไมฮะจะจีบหรือเปล่าน
0: ี่คือใครอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: บียร์กันเนอร์ใช่ไหม
1: เบียร์กันเนอร์เอฟซีไม่รู้จักเหมือนกันแต่ก็มาประจำเหมือนกันข้อความ
0: มีแฟนยังผมไม่แน่ใจอ่ะว่ามีไหม ไม่แน่ใจจริงๆลอง DM ไปถามหมดแล้วกันนะ
1: ไม่แน่อาจจะไม่มีนะฮะเพราะว่าไม่มีใครกล้าจีบครับ เออน่ารักเกินเออคุณเบียร์ลองไปเซอร์เวย์ดูได้นะถ้าเขาไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะลองตามไปขอถ่ายรูปก็ได
0: ้ติดตามในเพจบันเทิงไทยรัฐนะแล้วก็เขาเหมือนเขามีมาช่วยขายของของไทยรัฐที่โคโค่ไทยมาร์ทด้วยลองดูได้
1: ถ้ามีช่องทางทางโซเชียลเนี่ยผมแนะนำให้ไดเรกไอจีไปเลย
0: ครับผม
1: พี่บอยมาอีกแล้วน้องตัวเฮียน้องปั๊บเอ้ยอันนี้ข้อความ
0: อันเดิม
1: อันเดิมนะอ่ะ
0: แต่มีล่าสุดอีกอันหนึ่งคือเห็นด้วยครับที่เราควรมีลีกยู21และลีกบอลหญิงเหมือนเวียดนามฝากมาดามแป้งด้วยจากโค้ชบ้านนอกก็ใช่แล้วลีกยู21ปีนี้เหมือนผมว่าดีอายุ23เนี่ยมันยังไงก็ไม่ใช่เด็กอายุ23มันต้องเป็นเด็ก17 18 20ไปเล่นเพราะว่า23มันคือชุดใหญ่แล้วยูเบตปีนี้ก็ดีแต่ว่าสำคัญคือไอ้พวกตัวต่างชาติก็ลงมาเล่นได้นะแต่มีโค้ชจำกัดก็จะได้เห็นว่าเออต่างชาติบางคนก็เอามาเล่นได้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าได้เห็นว่าเด็กของเราเนี่ยจะสู้กับบอลที่เขี้ยวๆของต่างชาติยังไงก็ดีนะครับลีกบอลหญิงก็ต้องมีแต่ถามว่าความเข้มข้นมันจะมากน้อยแค่ไหนมันก็เต็มที่แหละแต่ถ้ายังเตะแบบ 3-4 โมงอยู่ด้วยเรื่องของงบประมาณต่างๆมันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ในเรื่องของการพัฒนาม
1: ีข้อความจากทาง Facebook มาเหมือนกันนะฮะ
0: จัดมาเลยครับ
1: บอกคุณเสี่ยโก้พัทยาบอกสวัสดียามเย็นนะฮะ
0: ครับ
1: ตั๋วแล้วก็น้องปั๊บด้วยครับที่2พัทยาผมนัดแรกเนี่ยอุตส่าห์ชนะเชียงใหม่มาได้นัดที่2เจอเทโลอาจเป็นโจ๊กเลยฮะใช่ครับเมื่อวานแพ้ไป 3-0 นะ
0: ใช่ครับ
1: พัทยาแล้วก็คุณซอยเตียงซุดเนี่ยบอกว่าพี่ตั๋วยังไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวน้อมจิตบางกะปิอยู่มั้ยฮะผมย้ายมาอยู่แถวๆคลอง5ลำลูกกาปีกว่าแล้วเลยไม่เคยเจอก็ยังไปอยู่นะครับและคุณสกายแมนสวัสดีครับพี่ปั๊บพ
0: ี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สิงโตบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ตั๋วแล้วก็คุณปั๊บด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: คุณปั๊บยังอยู่เหรอฮะเนี่ย
0: อยู่
1: ว่าอำลาวงการไปแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
0: ถ้าจะใช้บริการวันเสาร์บอกได้คร
1: ับ ผมพยายามจะชวนมาจัดอยู่ฮะอย่าลืมเสี่ยงโชคนะฮะขอให้ซื้อลอตเตอรี่นะขอถูกรางวัลทุกคนด้วยนะครับจากคุณสิงโต
0: หมดแล้วจัดไปครับ
1: ปั๊บเหลืออีก3นาทีพรีวิว
0: เอาโปรแกรมก่อนนะ
1: โปรแกรมก่อน
0: โปรแกรมแล้วก็ฟันธงเลยไปยูโกจะไม่ทัน
1: เ
0: นาะวันนี้ศรีสะเกษเจอยุธยาครับ6โมงเย็น6โมงครึ่งอุทัยเจอปัตตานีแล้วก็บีจีเจอราศีฉลัยทุ่มหนึ่งฟันธงหน่อยพี่ตัว
1: 3คู่เหรอฮะ
0: 3คู
1: ่คู่แรก
0: ศรีสะเกษยุธยาครับ6โมงเย็น
1: ศรีสะเกษฮะ
0: เพราะอะไรครับคิดว่าศรีสะเกษจะได้
1: ผมว่าณช่วยเนี่ยคุมทีมเล่นในบ้านเนี่ยดุดันอยู่แล้วฮะแล้วก็ผลงานของอยุธยานัดแรกแม้ว่าจะชนะมาแต่ว่าเป็นเกมในบ้านของพวกเขาเกมเยือนเขาก็ดูยังไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วอ่ะ
0: ตอนนี้เขามีทีเด็ดนะสอดเด็ดมิยังมีทีเด็ดอยู่ยังพร้อมลงยิง700ประตู
1: เริ่มกลัวเหมือนกันเฮ้ยแต่เฮ้ยผมจำได้ละยุธยาจริงๆแล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยเกมเยือนดี
0: ดีใช่
1: เกมเยือนดี
0: เกมเยือนดี
1: เออแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมชอบศรีสะเกษมากกว่าผมคิดว่าน่าช่วยเกมในบ้านน่าจะเก็บชัยชนะได้
0: ผมว่าเบียดได้นักเตะตัวหลักๆยังอยู่แล้วก็ปีนี้มีกองหน้าอดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่างสีโชคกันหนูไปอยู่ด้วยน่าจะเสริมเติมแต่งเกมลุกได้ดีขึ้นต่างชาติยังอยู่กันครบหมดเลยนะครับตัวหลักๆนะครับน่าจะเฉือนได้มองเหมือนจันตัวเลย อีกคู่ไทยเจอกับปัตตานีครับตัว
1: แม่คู่นี้ก็กามากสุดยอดเลยนะนัดแรก
0: เขียวจัด
1: อุทัยธานีแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะเจอกับน้องใหม่ปัตตานี
0: ครับ
1: ซึ่งปัตตานีแบ่งแต้มจาก BG ได้
0: อืม
1: เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
0: เสมอ
1: เออยันเสมอได้แต่ผมก็ยังเชื่อมือกาม่าว่าวันนี้น่าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้อีก
0: ถ้าชนะอีกก็จะมี6แต้มเต็ม
1: เออดับซ่าน้องใหม่ปัตตานีได
0: ้มองเหมือนกันผมว่าเฉือน1-0-2-1
1: ครับ
0: ไม่น่าห่างอีกคู่นึง BGPU เจอราศีฉลัยครับน้องใหม่
1: ต้องได้แล้วนะ BG ต้องมาแหละนัดที่แล้วโอ้โหเสียหายครับไปเยือนปัตตานีรูปเกมก็ไม่ดีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ดีจริงๆถ้านัดนี้ยังไม่ดีอีกโค้ชอาจจะเก้าอี้ร้อนนะ
0: ใช่
1: เพราะ BG เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะ
0: ใช่
1: ก็ BG และการกัดฟันฮะน่าจะชนะได
0: ้เหมือนกันมอง BG ดีกว่าครับอ่ะ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: หมดเวลาแล้ว
0: ยกมือแล้ว
1: ให้ปั๊บอำลาเลยแล้วกัน
0: อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะพรุ่งนี้เป็นใครมาจัดพี่ตั๋ว
1: พี่วันก้าก
0: ับ
1: รุดดี
0: ้
1: แต่ว่าถ้ารุดดี้ไม่ว่างก็เดี๋ยวอาจจะเป็นโกโก้นะครับวันนี้ผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็ปั๊บทันทัศน์ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวเชิญปั๊บมาจัดอีกครั้ง
0: ได้เลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพรรคโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทั้งนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14 กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคลอดกกต.เพราะเคยร่วมอยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งอาจจะใช้สำนวนไทยได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี2540มีแนวคิดให้มีคณะบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงองค์กรดังกล่าวจะมีองคาพยพกว้างขวางในระดับใกล้เคียงกับกระทรวงพร้อมเปิดเผยว่าในขณะนั้นใช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายธงทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายธงยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286 วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2 ลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำ

0: ำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 99 on tour
4: ระนองเมืองเล็กๆที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่อย่างมากมายหนึ่งในนั้นคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองเพลามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ค่ะหรือราว668ตารางกิโลเมตรนับเป็นอุทยานลำดับที่93ของประเทศถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแนะนำของจังหวัดระนองค่ะตั้งอยู่ในตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นน้ำตกคู่เมืองระนองเปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองระนองเลยค่ะสภาพป่าในพื้นที่อุทยานน้ำตกเหงาส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นมีดอกโกมาชุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองค่ะและไฮไลท์สำคัญคือน้ำตกจะไหลลงมาจากภูเขาที่สูงชันสามารถมองเห็นน้ำตกเหงาได้แต่ไกลโดยช่วงที่น้ำตกเหงาจะมีน้ำมากที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนส่วนช่วงที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันคือหลังจากเดือนพฤศจิกายนค่ะและที่สำคัญบริเวณน้ำตกเหงายังเป็นจุดที่พบปู่เจ้าฟ้าเป็นปู่ชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่น้ำตกเหงาลักษณะโดดเด่นของเจ้าปู่ตัวนี้ไม่เหมือนปู่น้ำจืดทั่วๆไปเลยค่ะเพราะกระดองและก้ามของมันเป็นสีขาวส่วนปากเบ้าตาและขาทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำพบได้แค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเลยค่ะระนองนับว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: 10นาฬิกา10นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Sport Guide สุดสัปดาห์นะครับวันนี้เจอกัน เสาร์ที่12กันยายน2569 FM 99 Active Radio นะครับก็ตามที่คุณเจ๋งแจ้งมาอยู่กันจนถึง18นาฬิกานะครับกับคุณเจษเจษฎาศรีวิเศษผมพิธีกรคาราเบกสวัสดีคุณเจษครับ
10: สวัสดีพี่อ๊ตครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะครับ
9: ครับผม
10: ช่วงแรกขอบคุณก๊อฟกรอบหมอนฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio เช่นเคยครับ
9: 1ชั่วโมงก็อาจจะต้องไปกันรวดเร็วหน่อย
10: ครับผมเรียบร้อยแล้วครับ
9: โอเคครับงั้นวันนี้ก็ตามนักกีฬาไทยกันหน่อยในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยโอเคว่าเป็นสัปดาห์ของโซไฮม์คัพเนาะเริ่มต้นไปเมื่อวานแล้วสำหรับกอล์ฟประเพณีของทีมกอล์ฟหญิงสหรัฐกับยุโรปนะครับขับเคี่ยวกันอยู่ก็เลยทำให้ไม่มีรายการของ2ทัวร์ใหญ่แต่ว่านักกอล์ฟสาวไทยที่ยังมีแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์รองสหรัฐนะครับก็เป็นเอฟซันทัวร์ที่หลายคนก็ลุ้นอย่างน้องอโปเนี่ยครับชนชิบาวงรัตที่อาจจะมีโอกาสคว้าตั๋ว LPGA จากอันดับในเอฟซันทัวร์ซึ่งรายการนี้ล่าสุดนี่เพิ่งจบวันแรกไปครับการแข่งขันการเดียนแชมเปี้ยนชิพที่อาลาบามานะครับซึ่งผู้นำเนี่ยมีโอ้โหนำร่วมกันอ้อ2คนนะครับก็คือสาวนี่ก็น่าจะเชื้อสายเวียดนามละลอรินเหงียนนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่นำร่วมกันอยู่จากจีนนะครับนักกอล์ฟเอเชียก็ไปตะลุยอยู่ในเอฟซันทัวร์เยอะนะครับมิเชลจางโดยสาวไทยของเราวันแรกก็ถือว่ามีทั้งโปรเจนี่นะครับณภัทรเลิศสัตว์วัฒนาแล้วก็ทางชนชีวาวงรัตโดยที่โปรเจนี่อยู่19ร่วม1อันเดอร์รู้สึกจะยังแข่งไม่จบด้วยนะครับ
10: ครับ
9: แล้วก็น้องอาโปของเราก็จบไปแล้วที่อีเวนทานะครับยังเป็นวันแรกอยู่ก็เดี๋ยวลุ้นว่าจะตัดตัวกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าไปลุ้นในวันสุดท้ายต่อไปกันละกันอ่ะรายงานประมาณนี้จริงๆเห็นนักกอล์ฟนามสกุลพดุงมาศวรกุลเนี่ย
10: คุณไหมฮะ
9: ก็คงไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นธงชาติสหรัฐไง
10: ครับ
9: แต่ว่าก็คงถือสัญชาติสหรัฐไปแล้วนะครับแต่คงมีเชื้อสายไทยแน่ๆนะครับน้องอเล็กซิสพดุงมาศวรกุลนี่ผมอ่านแบบภาษาไทยเลยนะนามสกุลนะครับอยู่ในเอฟซันทัวร์ด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับฝ่ายหญิงเดี๋ยวถ้ามีทัวร์อื่นผมเติมให้แล้วกันฝ่ายชายเนี่ย
10: ก็มีเวิลด์ทัวร์นะ
9: เวิลด์ทัวร์ใช่ครับ
10: Irish Open ก็
9: ที่ไอแลนด
10: ์ที่ไอแลนด์เพียงแต่ว่าคนเดียวของเราไม่ผ่านตัดตัวนะ
9: โปรอาร์ม
10: โปรอาร์ม2วันนี้เกิน6หลุดไปไกลนะครับ
9: ครับ
10: โอ้ตัดตัวที่1โอเวอร์นะ
9: ใช
10: ่ล่าสุดเชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นนำนะเนี่ย11อันเดอร์นะครับ
9: ครับ
10: โอ้โหบิ๊กเนมเหมือนกันนะ
9: ถูกต้องก็อาจจะหมดช่วงของ PGA ทัวร์ด้วยนะครับก็ไปเล่นรายการโน้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรุ้นรายการต่อไปของโปรอาร์มก็แล้วกัน
10: ครับ
9: ส่วนแถวแถวนี้รู้สึกที่เชนไนนะเชนไนโอเพ่นเนี่ยมีโปรเป้ง
10: ครับ
9: ธนภัทรพิชัยกุลไปเล่นทัวร์ของน่าจะเป็นของอินเดียแหละ
10: ครับ
9: เป็นเอเชียนทัวร์หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะครับ
10: ท่ามกลางธงอินเดียเลยนะ
9: เพราะว่านักกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งนั้นนักกอล์ฟไทยจริงๆถ้าเป็นเอเชียนทัวร์ต้องไปเล่นมากกว่านี้นะครับ
10: ก
9: ็อันดับก็ยังใช้ได้อยู่นะล่าสุดนี่จบจบเรียบร้อยแล้วนี่จบ4วันไปแล้ว
10: ครับ
9: ในวันนี้นี่เองนะครับ
10: ก็ไปจบอันดับ8ร่วมนะอยู่ในท็อป10นะ
9: จบในท็อป10ที่12อันเดอร์นะครับก็วันสุดท้ายก็ตีดีอยู่สำหรับโปรเป้งนะครับ
10: ครับ
9: คนที่ผมเห็นก็คือที่เกาหลีนะก็คือชินฮันตองแฮโอเพ่นซึ่งมีโปรแดนนะแดนไทยบุญมาก็ไปอยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยคนเดียวเลยไหมของเราเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะอ๋อแต่คนอื่นตกไปแล้ว
10: ครับ
9: โปรเพ็ตตกรอบไปโปรเพ็ตสะดมนี่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันต่อนะครับผู้นำเนี่ยเป็นญี่ปุ่นล่าสุดนะครับโคสุเกะสุนากาวะนะครับนำอยู่ในตอนนี้ในวันที่3 13อันเดอร์นะครับโดยที่โปรแดนไทยของเราเนี่ย2อันเดอร์พาก็ถือว่าประหันตัดตัวได้ก็แล้วกันนะครับอันดับอาจจะประมาณ50อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็อันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีแข่งขันในสัปดาห์นี้นะนอกนั้นเนี่ยก็ทัวรองของ PGA โปรโฟกพี่จักใหม่ซ้อนอันนี้ถือว่าแหมลุ้นได้นะครับล้านห้าแสนเหรียญซิมอนส์แบงก์โอเพ่นที่สหรัฐเนี่ยพี่จักตีเข้ามา11อันเดอร์นะ2วันโอ้โหเมื่อวานนี้สกอร์สวยมาก6เบอร์ดี้เลยนะครับโบกี้ฟรีราวด้วยก็เลยทำให้2วันเนี่ยมี11อันเดอร์และตามผู้นำแค่3สโตรกเท่านั้นเองนะครับผู้นำเป็นอเมริกันคนหนึ่งเป็นเม็กซิกันคนหนึ่งก็มีลุ้นต่อวันสุดท้ายปีนี้ดีสุดของโปรโฟกนี่ท็อป3มาแล้ว1รายการท็อป3มา1รายการเพราะฉะนั้นรายการนี้มีลุ้นเหมือนกันนะครับในอีก2วันเนาะ2วันขอโทษไม่ใช่วันเดียวเพราะว่าคืนนี้ก็จะเป็นรอบ3นะครับในคอนเฟอร์ริทัวร์นะครับซิมอนส์แบงก์โอเพ่นน่าจะตามนี้แหละสำหรับนักกอล์ฟไทยนะเท่าที่เช็คถ้าไม่มีแล้วก็เดี๋ยวขอญาติผ่านก่อนคนอื่นนี่อ่ะผมเสริมอีกนิดนึงก็แล้วกันที่เกาหลีใต้นะสัปดาห์นี้มี KB Financial Group Golden Life Championship ปรากฏว่า2วันเนี่ยโปรว่านจารวีบุญจันทร์ตาม3สโตรกเท่านั้นเองว่านมาเล่นที่เกาหลีใต้นี่แชมป์ไปแล้วรายการด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดจบไป3วันก็ยังมีลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าตามผู้นำพักเยจีเนี่ยอยู่แค่3สโตรกเท่านั้นเองอันนี้คือ KRPGA นะครับที่นักกอล์ฟไทยก็ลุ้นแชมป์ได้เอ๊ะจริงๆก็มีหลายรายการเหมือนนั้นเนี่ย
10: ครับ
9: ที่พรุ่งนี้แอบลุ้นแชมป์ได้อยู่นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับนักกอล์ฟไทยบ้านเราไม่มีนะรู้สึกไทย PGA น่าจะไม่มีแข่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวนะ ใช่เพราะว่าจบไปเมื่อวานสินะครับรายการที่นครนายกนี่จบไปเมื่อวานน่าจะจบไปแล้วสำหรับรายการของ
10: ที่นครราชสีมา
9: ที่นครราชสีมาก็แปลกๆ
10: เป็นโปรปาร์คได้ชัมนะ
9: สหัสวัต
10: อริยชัดเวคินเนี่ย
9: ใช่ครับ
10: ได้แชมป์ไป
9: แล้วทำไมแข่งจบวันศุกร
10: ์นั่นน่ะสิฮะหนีฝนหรือเปล่าหนีหรือสนามต้องใช้อะไรบ้างสัปดาห์
9: เขาใหญ่มีงานอะไรหรือเปล่า
10: น่าจะอย่างนั้นนะ
9: ปกติก็ต้องจบเสาร์อาทิตย์นะ
10: เขาเล่นพุธพฤหัสศุกร์อ่ะ
9: ครับผม
10: ไปจบวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้นะ
9: เมื่อวานนี้ก็ทัวร์ใหญ่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์รองเลยนะ
10: อัน
9: ใหญ่นะครับอ่ะรับไป 240,000 สำหรับสวัสดนะครับอันนี้จบไปเรียบร้อยเมื่อวาน
10: อ
9: ่ะประมาณนี้เนาะในส่วนของเรื่องกอล์ฟนะครับกระจัดกระจายอยู่หลายรายการอยู่ส่วนแร็คเก็ตเกมส์นี่ถ้าแบดมินตันเวียดนามโอเพ่น
10: รายการเล็กๆที่เวียดนามนะ
9: ใช่ครับ
10: 100
9: ก็ข่าวดีวันนี้เนี่ยล่าสุดโหช่วงหลังนี่ฟอร์มดีกับพี่ชายน้องส้ม
10: ครับ
9: แต่ว่ารายการก็คนละเลเวลนะแต่ว่าก็ต้องถือว่าน้องส้มช่วงหลังนี่ผลงานดีแล้วเกิดล่าสุดคือเข้าชิงแล้วนะครับในรายการเวียดนามโอเพ่นนะครับสรัญรักวิทิตสารเข้าชิงเพราะวันนี้เนี่ยปราบนักแบดมินตัน
10: อินเดีย
9: จันวีชามาซึ่งเขาเนี่ยท็อป30เลยนะแต่น้องส้มนี่พลิกชนะได้นะครับก็เจออินเดียอีกยังกับเป็นรายการที่อินเดียเลยเนี่ยนะครับอินเดียเข้าตัดเชือกมา3คนพรุ่งนี้จะเจอกับทางอิชารานีบารัวนะครับก็เดี๋ยวลุ้นน้องส้มสรัญรักเพราะนี่น่าจะชิงประมาณไม่ต่ำกับ4รายการละเท่าที่ตามมาในช่วงประมาณสัก2เดือนนี่นะ
10: ครับ
9: นะครับเวียดนามก็เคยมาเล่นรายการก็เหมือนจะชิงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะได้รองแชมป
10: ์โอ้แล้วอินเดียนี่เข้ามา3คนเลยนะรอบรอง
9: ใช่ครับ น้องส้มนี่น้องน้องส้มของเรา1
10: ไทยเดียว
9: 1รุม3กันแล้วกัน
10: ครับ
9: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วยังได้ลุ้นอีก2ประเภทเมื่อวันในวันนี
10: ้เหมือนหญิงคู่กับคู่ผสมมาเข้าชิง
9: โอ้เราพลาดหญิงคู่
10: หญิงคู่ขออภัยหญิงคู่ไปแพ้เกาหลีแต่คู่ผสมมาชนะไต้หวัน
9: ก็คือบูมวาวาเนี่ย
10: ครับ
9: บูมวาวาก็คือธิดาพรกลีบยี่สุนกับวาวาก็คือณัฐมนไร้สวนวันนี้แพ้ใช่ไหมแพ้คู่เกาหลีใต้เลย
10: ครับ
9: แม่หวุดหวิดมากนะครับเกมตัดสินนี่21-23นะอุ้ยเกือบจะได้แมตช์พอยต์ไหมเนี่ยน้องเขาจริงด้วยสิอ๋อไม่ใช่เขาขึ้นก่อนแต่เราก็ได้ไหม
10: เราไม่ได้เกม2นะ
9: ไม่ได้เกม2เกม3เขาขึ้น20ก่อน
10: อ๋อ
9: แล้วเขาชนะเราน
10: ี่ทำเป็นโคโค่กอล์ฟไปได้นะ
9: อ้าไม่ใช่เราขึ้น20ก่อน
10: อุ้ยพี่โอ๊ต
9: เราได้ตั้ง2แมตช์พอยต์อ่ะ
10: อ๋อใช่ๆๆ
9: เราขึ้นไป20 18แล้วด้วย
10: เออใช่

0: แล้วเขามาแซงเฉยเลย
1: อืม20 18เขาเซฟ2แล้วเราก็ขึ้นอีกนะ21 20เท่ากับ3แมตช์
0: 3แมตช์พอยต์ปิดไม่ได้
1: ปิดไม่ได้นะครับโอ้โหน่าเสียดาย
0: เสียดายอ่ะก็ตกรอบตัดเชือกไปน้องบูมน้องวาวานะแต่ว่าคู่ผสมคู่ผสมก็คือเดี๋ยวนะพนุวัฒน์หอบรรลือกิจ
1: ครับ
0: กับฟุ้งฟ้า
1: เ
0: ออกอบธรรมกิจ
1: เออเอากันง่ายกว่า
0: ก
1: ็ชนะไต้หวัน
0: ชนะไต้หวันใช่ครับ
1: 2ต่อ0เกมเดี๋ยวไปชิงกับจีนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: น้องน้องฟุ้งฟ้านี่น้องกวางตุ้งใช่มั้ย
1: อืม
0: ถ้าจำไม่ผิดโนแอลกับกวางตุ้งเออใช่แล้วนะครับโนแอลกับกวางตุ้งก็ได้ชิงพรุ่งนี้ในประเภทคู่ผสมนะครับจำชื่อเล่นไม่หวัดไม่ไหวนะอ่ะก็น่าจะตามนี้รายการแบดมินตันที่เวียดนามนะครับส่วนเทนนิสเนี่ยต่างประเทศไม่น่าเหลือแล้วนะ
1: อืม
0: เพราะว่ารายการที่เกาหลีใต้ก็ตกรอบตัดเชือกกันไปก่อน
1: ใช่ใช่
0: น่าจะเหลือเฉพาะในบ้านเราละ
1: ทัศพรกมลวันตกรอบ
0: ใช่ครับ
1: เกาหลี
0: น้องเต้าน้องน้องนุ่น
1: อืม
0: ฮะน้องบัวน้องบัวขอโทษ
1: บัวบัวบัว
0: น้องบัว
1: กมลวัน
0: กมลวันยอดเพชร
1: ครับ
0: ครับส่วนในบ้านเราก็มีรายการITF World Tour นะซึ่งวันนี้ในประเภทชายเดี่ยวก่อนแล้วกันชายเดี่ยวเนี่ยเราได้ชิงเราชิงกันเองด้วยเพราะว่าเราเข้ามา3เลยนะครับเราเข้ามา3เลยก็คือโอเว่นธนเพชรฉันทะวันนี้ปราบแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย
1: ์ครับ
0: 2เซตรวด
1: อืม
0: นะยอดเยี่ยมนะครับ6462อีกคนนึงก็คือลูกครึ่งไทยฮังการีเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือทางมาคุสมาลาชักบูยือนะครับที่เอาชนะหนุ่มฝรั่งเศสชูลียงเดคอยเปอร์ไป2ต่อ1
1: อืม
0: นะก็ทำให้มาคุสเข้าไปชิงกับโอเว่นนะครับอืมพรุ่งนี้อันนี้คือชายเดียวเนาะยังไงแชมป์ก็อยู่กับเราละแต่ว่าชายคู่เนี่ยน่าจะชิงวันนี้ก็คู่ชิงเนี่ยเป็นไทยซะ3คนนะครับเป็นไทยซะ3คนปรากฏว่าคู่ที่ไทยเราครึ่งทีมเนี่ยชนะนะครับก็คือ คู่ของเขตน้องแซก
1: แซกฐานทัพ
0: ฐานทัพ
1: สุขสำราญ
0: จะไปคุณเขตฐานทัพแล้วน้องแซกฐานทัพ
1: จับกับญี่ปุ่นนะ
0: ใช่ครับ
1: โทโม
0: ชิโร่มาสบายาชิ
1: มาสบายาชิชนะคู่ของโอเว่น
0: โอเว่น
1: กับยุทธนาเนี่ยอะไร
0: เดี๋ยวนะ
1: ยุทธนาเจริญผล
0: ยุทธนาเจริญผล2ป่ะเจ้า2ครับ
1: โอเว่นกับ2
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ได้แชมป์ไปสำหรับแซกฐานทัพนะโอเคน่าจะหมดแล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของเทนนิสนะครับตามนั้นกีฬาอื่นๆก็ต้องมอเตอร์สปอร์ตไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ย
1: มาครบนะ
0: ทั้ง2รายการใหญ่เนาะฟอร์มูล่า1แล้วก็ MotoGP แต่ว่านักแข่งไทยก็เหลืออยู่รายการเดียวก็คือฟอร์มูล่า1แต่ว่ามี2มี3ด้วยเนาะ3รุ่นเลยอยู่ที่มาดริดในสเปนนะครับอยู่ที่มาดริดในสเปนทำให้จักรยานเขาเลยต้องไปจบอีกเมืองหนึ่งนะครับไปจบที่กรานาดาเนาะก็ปรากฏว่ารุ่นใหญ่เนี่ยอเล็กซ์อัลบอนเมื่อวานควอลิฟายโทษครับ practice ไป2รอบก็อันดับท้ายๆหน่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังปีนี้ยังประมาณนี้แหละคืออันดับสัก5อันดับสุดท้ายนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอดูว่าควอลิฟายจะประมาณไหนนะ
1: ครับ
0: ส่วน F2 นี่วันนี้ต้องเรสแรกสิเพราะว่าเมื่อวานควอลิฟายไปแล้วนะครับสำหรับเติ้ลเติ้ล
1: ทัศนพล
0: อินทรภู
1: ครับ
0: ผมจะจำชื่อคุณพ่อแทนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเหมือนจะมีปัญหาตอน practice นะก็เลยทำให้ไม่ได้สตาร์ทในรอบควอลิฟายนะครับแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่ารอบสุดท้ายต้องอยู่ข้างหลังนะต้องไปสตาร์ทอาจจะพิทเลนก่อนหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะได้แข่งในรอบสุดท้ายอยู่ส่วนอีกคนนึงก็คือน้องเจมส์ใช่ไหมครับนันทวุฒิพิรมภักดีในรุ่นโมโต3แพ็กทิสแล้วก็มีการควอลิฟายไปแล้วซึ่งปรากฏว่านันทวุฒิก็ NC นี่คือ no contest น่าจะหมายถึงว่าออกไปก่อน 90% ของระยะทางนะครับ

0: แต่ไม่มีอันดับก็น่าจะท้ายๆอยู่ดีเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณนั้นโอเคนะก็อาจจะผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูผลของวันนี้นะนะครับเพราะว่า F2 F3 เนี่ยมีการแข่งเรสแรกอ๋อซึ่งจบแล้วนี่เรสแรกของ F3 เนี่ยนันทวุฒิก็จบ27จาก28คนอันนี้คือวันนี้เลยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วส่วน F2 เนี่ยวันนี้ในรอบสุดท้ายยังไม่แข่งเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งทุ่ม15นาที
1: ครับ
0: ทุ่ม15นาทีนี่น้องเติ้ล
1: เติ้ล
0: ทัศนพลจะลงนะครับส่วนอัลบอนก็รอผลรอบควอลิฟายนะครับรอผลรอบควอลิฟายวันนี้นะครับเพราะว่ามีเรสเดียวนะในส่วนของฟอร์มูล่า1อันนี้คือมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่มีนักแข่งไทยของเราร่วมวงไพบูลย์อยู่ด้วยในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเอาหลักๆเนี่ยวันนี้หลายคนแอบไปต้องไปเข้าลิงก์ของสโมสรคิซามิสุสปริงนะครับเพราะว่ามีแมตช์นัดพิเศษเนาะ
1: ครับ
0: ระหว่างทีมฮิซามิสุสปริงกับแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียว่าที่ทีมในโอลิมปิกไปเรียบร้อยก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราครับไปอุ่นเครื่องเพราะของเรานี่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่จะลงแข่งขันในวอลเลย์บอลในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะถึงด้วยนะครับนั้นผลก็คงไม่ได้เรียกว่าจริงจังอะไรมากนะแต่รู้สึกจะจบไปแล้วนะครับโดยที่ฮิซามิสุสปริงส์เนี่ยน่าจะเอาชนะทีมชาติไทยของเราซึ่งก็ถือว่าไม่ถึงกับเต็มร้อยเท่าไหร่ก็อาจจะหมุนเวียนผู้เล่นลงไปเล่นนะครับแล้วก็วันนี้ฮิซามิสุสปริงชนะไป3-1เซตนะครับก็ท้ายทีท้ายอาศัยเพราะว่าทีมสปริงเนี่ยก็ยังมีน้องเตยนะครับน้องเตยหัตยาบำรุงสุขนี่ยังอยู่กับทีมเหมือนเดิมนะครับสำหรับแชมป์เขาเป็นแชมป์เจลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับพิซามิสุสปริงแล้วกลับมาได้แชมป์ปีที่แล้วยิ่งเล่นยิ่งดีอ่ะนะครับก็ถือว่าแชมป์ญี่ปุ่นเจอแชมป์เอเชียกันแล้วกันแล้วปรากฏว่าทางเจ้าบ้านนะครับเพราะไปแข่งที่เซกะในญี่ปุ่นเอาชนะไปได้โอเคก็น่าจะตามนี้เพราะเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ของ SB League เขาก็จะเปิดแล้วนะครับใกล้จะเริ่มต้นแล้วด้วยอันนี้คืออัปเดตให้ทราบสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราในต่างประเทศน่าจะประมาณนี้มีอย่างอื่นไหมครับถ้าที่ดูน่าจะไม่เหลือนะ
1: ไม่เหลือไม่เหลืออ
0: ัปเดตเพิ่มให้กันละกัน
1: ครับ
0: ก็
1: สนุกก็ไม่มีนะ
0: สนุกก็ตกไปหมดแล้วตั้งแต่รอบแรกๆเลยทั้งแมนนครปฐมทั้งเอฟนครนายกอะไรประมาณน
1: ี้ด้วย
0: หมูปากน้ำด้วยก็วันนี้เดี๋ยวเขารอบรองเดี๋ยวไปบ้านเบรกสุดท้าย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไปฟุตซอลนี่จริงๆฟุตซอลลีกของสเปนเขาเปิดฉากในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าทีมจิมบี้คาตาเฮน่าเนี่ยน่าจะลงประเดิมฤดูกาลใหม่ในวันพรุ่งนี
1: ้
0: น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ
1: ทีมเจ้าแมต
0: ทีมเจ้าแมต
1: จะใช่เล่นคู่แรกเลย5:45 นะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงรายการเราพรุ่งนี้
0: น่าจะอัปเดตได
1: ้
0: น่าจะอัปเดตได้นะครับส่วนก็คงในบ้านเราเลยเนาะ
1: ครับ
0: ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าเวลาเราน้อย
1: วันนี้ก็มี4คู่นะครับ คู่ที่จบไปแล้วเนี่ยก็ธรรมศาสตร์แซนเลียนเปิดบ้านถล่มนนทบุรีไป 6-1 ก็เดี๋ยวช่วง 18:00 นก็จะมีนครปฐมเจอราชนาวีโอ้บลูเวฟเจอท่าเรือนะนี่ก็น่าสนใจเล่นบ้านบลูเวฟนะบลูเวฟชลบุรีนะครับ
0: ครับผม
1: หก
0: สี่ถ้าเป็นอดีตก็เป็น2ทีมมหาอำนาจ
1: ครับ
0: แต่ยุคนี้ก็ต้องยกตำแหน่งให้ท้องเย็นท่าข้ามไปก่อนนะ
1: อืม
0: เจอกันในวันนี้นะ
1: เราก็จะมีราชพัฒน์เพชรที่มาแรงนะเปิดบ้านเจอภูเก็ต2:30 ถ้าว่าท่าข้ามเล่นพรุ่งนี้สิอืม
0: ใช่
1: ใช่ๆเพราะว่าถ้าข้ามจะไปเยือนเกษมบัณฑิตพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับก็ยังชนะรวด 100% อยู่ต้องบอกอย่างนั้นยัง 100% อยู
1: ่
0: สำหรับทางห้องเย็นท่าข้ามนะน่าจะ
1: นี่ผมไปดูตำแหน่งดาวซันโวนี่แม่เป็นคนไทยนะพี่วศนำอยู่นะมินทาดา
0: อ๋อมินทาดาอ๋อจะเป็น
1: 22ประตูนะ

0: จากราชภัฏเพชรนะ
1: ใช่
0: นะครับทีมชาติไทย
1: โอ้โหเป็นดาวซัลโวนะถ้าไม่นับเกมวันนี้นะก็หมายถึงว่าเอาล่าสุดก่อนเข้าสัปดาห์นี้นะครับ
0: ก็ต้องชมอ่ะเพราะเป็นทีมแบบใช้นักเตะไทยล้วนๆจนหลายคนนี่ขึ้นชั้นไปเล่นทีมชาติได้รวมทั้งมินทราด้วยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าแม่ก็มีบางคนพอย้ายไปแล้วอาจจะเล่นไม่ได้ตามกับอยู่ทีมนี้เล่นดีกว่า
1: ครับ
0: ระบบมันคงไม่เหมือนกันประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องของฟุตซอลนะ
1: ส่วนถ้าฟุตซอลนิดนึงก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับ
0: เขา
1: แบ่งกลุ่มออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: เช่นเกมใช่ไหมไม่ใช่สิ
1: ไม่ใช่ไม่มีแข่ง
0: ไม่มีแข่ง
1: เหมือนจะเป็นรายการอ๋อนี่เป็นบีชขออภัยเพราะว่า
0: เอเชียนบีชเกม
1: ไม่ต้องอัปเดตก็ได้อยู่กับญี่ปุ่นบาเรนอิรักอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ฟุตบอลชายหาด
1: เดี๋ยวว่ากันนู่นเลยเพราะมันจะมีในเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอะไรอีก
0: ใช่ใช่
1: คือจะมีฟุตซอลแตะมันจะคนละรายการนะครับ
0: แข่งที่ไหนเนี่ย
1: อันนี้แหละหมายถึงอะไรรายการไหน
0: เอเชียนอินดอร์ซึ่งเคยจะจัดว่าเราแล้วก็ไม่ได้จัด
1: ที่มีปัญหากันนะแต่ว่าฟุตบอลชายหาดที่แชมป์เอเชียนี่บ้านเรานะ
0: ครับครับไปจัดที่ซาอุดิอาระเบีย
1: ในช
0: ่วงปลายปีนี้แหละปลายปีนี้แหละธันวาคมนะครับโอ้โหเอเชียนเกมก่อนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วยังมีเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตส์เกม2026แต่จัดที่ซาอุดิอาระเบียเขาก็จัดได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผ่านไปเนาะในเรื่องของฟุตซอลนะครับก็มาดูนักเตะไทยเลยดีกว่
1: า
0: หรือจะเบรกก่อน
1: ก็เบรกกันก็ได
0: ้เบรกก่อน
1: เบรกทางละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อแล้วก็เก็บ SMS ด้วยครับ
0: ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:34 นะครับก็ช่วงที่2ของ Sport Guy Big N วันเสาร์ครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวดูข้อความสั้นๆนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตอัมซ่ามาเย้างับนักเตะคนไหนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอบไซออนซูซูกิจากแฟมซ่านะครับมาแล้วจ๋าทักหาในคราวนี้มาซีมีใครอยู่บ้างไหมมี2หนุ่มสุดหล่อรอหิวใจยิ้มละไมไม่มีเหงาหายเศร้าซึมจากแฟมซ่าวันนี้พี่วัดพักบอลคู่ไหนครับ
0: ไปสนามเทนนิสแทน
1: ไปอุ้ยเทนนิสก็วันนี้มันสิเดี๋ยวว่ากันนะครับโดยเฉพาะคู่ชิงชายเดี่ยวนะพี่วัดนะ
0: ชายเดี่ยวพรุ่งนี้ครับ
1: นั่นน่ะสิน่าสนใจพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันเสาร์ไม่เหงาแน่ได้เลยเห็นดูโดดเด่นเช่นนี้ชี้ว่าใช่พี่

0: โค้ชเจตเด็ดดีที่สดใสสบายใจได้ฟังอย่างชื่นชมสปอร์ไกด์วันนี้มิค่อยร้อนแดดอ่อนๆตอนเย็นเน้นรื่นรมข่าวเข้มข้นคึกคักรักเหมาะสมไม่ตรอมตรมคมคายสบายดีจากพี่เทียนนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตน้องเจตจะดีไหมถ้าลีกไทยไม่ให้มีนักเตะต่างชาติเข้ามาเล่นเพื่อให้ที่ทีมชาติไทยจะได้แข็งแกร่งขึ้นจากคุณนิพนธ์ปืนโตมันก็สองมุมมองเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็คือการได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชียเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามองถึงมันก็เป็นธรรมดาของทีมสโมสรต้องไปเล่นพอไปเล่นในเวทีนั้นมันก็โอ้ถ้าไม่มีตัวต่างชาติก็คงยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็คงต้องมีบาลานซ์ผมคิดว่านะความพอดีประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับ
0: แต่โควต้ารอบนี้มันฤดูกาลนี
1: ้
0: มันควบรวมไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นก็พี่นิพนธ์อาจจะมองในมุมว่าถ้านักเตะต่างชาติเยอะนักเตะไทยก็โอกาสน้อย
1: เวทีก็แคบเล็กลง
0: แต่ถ้ามองอีกมุมถ้าคุณเก่งจริงขึ้นมาคุณมีโอกาสเล่นกับนักเตะต่างชาติทุกสัปดาห์มันก็มองในแง่พัฒนาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: มองสองมุมเนาะ
1: เหมือนกันก็หาจุดที่ลงตัวกันต่อไป
0: ครับ
1: น่าจะไปสู่นักเตะไทยในต่างแดนเนาะ
0: ครับ
1: ก็ที่เยอรมนีนี่พรุ่งนี้นะครับเกมสำคัญนะเอเวอร์สแบกนี่อันดับดีกว่าไบเยิร์นมิวนิกก็แล้วกัน
0: นี่ออกสตาร์ทไม่ธรรมดาจริง
1: นะครับอันนี้เพราะว่าอันดับสูงกว่าต้องขิงนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าเราจะเจอกับไบเยิร์นนะมิโกเซนอาจจะได้ลงไปดวลกับถ้าลงไปจะเจอกับใครเนี่ย
0: โอ้โห
1: พีโอลิเซ่หรือเปล่า
0: ถูกก็หน้าขวาไงไบเยิร์น
1: ครับผม
0: ก็ต้องเจอไมเคิลโอลิเซ่ล่าสุดนี่ยิง2ลูกด้วยนะในแชมเปี้ยนลีก
1: ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีโอมิยะอาดิจาใน J2 นะครับ
0: ล่าสุดศูนย์ศูนย์แต่ว่าแบงค์นี่เหมือนจะเจ็บนะพี่วอ
1: ตเจ็บจากเกมกลางสนาม
0: เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บอ่ะวันนี้แบงค์ไม่มีชื่อนะครับ
1: ไม่มีชื่อ
0: ล่าสุดโออิตะ
1: พิตะนัดล่าสุดก็เป็นตัวจริงนะใช่ไหมในเกม
0: ใช่
1: รอบที่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ถูก
1: แล้วก็โดนเปลี่ยนออก
0: โออิตะนี่ทีมเก่านิวไหม
1: ใช่ครับ
0: นะนิวทีดีพันนะคุ้นๆเหมือนเคยมาเล่นที่นี่
1: ถูกต้องเคยไปเล่นน่าจะเป็นทีมแรกที่ไปเล่นนะครับแล้วก็
0: ส่วน
1: ซัปโปโรพรุ่งนี
0: ้ซัปโปโรพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: เอาเฉพาะ J2 แล้วกันเนาะ
1: ได้ครับได้ครับยังก็จะไม่ไหวละเยอะนะครับแล้วก็น่าจะหมดนะครับไม่น่าเหลือนะก็เดี๋ยวดูพวกนักแข่งสาวไทยของเราก็ต้องเป็นคืนนี้แหละนะครับค่อยไปว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันน่าจะตามนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ฟุตบอลไทยเลยไหม
0: ได้เลย
1: ไทยลีกในสัปดาห์ที่2ผลเมื่อวานก็มีฮือฮาเพราะว่าแหมบุรีรัมย์อาจจะด้วยความที่เดี๋ยวต้องมีเกมกับยะโฮป่ะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: กับยะโฮในชั้นทักษิณเอเชียวันอังคารนี้แต่ว่ามันก็คือด้วยความที่เชียงรายเนี่ยทั้งจำเป็นได้บุกมาแพ้บุรีรัมย์2ฤดูกาลติดโดนไปฤดูกาลละ8ลูก
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนี่81กับ80มั้ยประมาณนี้คือสองฤดูกาลหลังนี่โอ้โหบิ๊กฮั่นนี่พูดตรงๆแทบไม่อยากจับมือ
1: ครับผม
0: ถ้าพูดแบบเซาๆนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นี่โอ้นำเร็วด้วยนะครับบิสโซลี่ครึ่งหลังโรบินโยมาตีเสมอให้เชียงรายแล้วที่แฟนบุรีรัมย์เขาบ่นกันเยอะเพราะว่าพอโดนตีเสมอปุ๊บถอดบิสโซลี่ออกเลย
1: เก็บเอาไว้เล่น
0: ใช่
1: ก็สุดท้ายเลยยิงประตูชัยไม่ได้ไม่มีประตูเพิ่มเติม
0: เนี่ยฤดู2ฤดูกาลก่อน80ฤดูกาลที่แล้ว81
1: ครับ
0: ฤดูกาลนี้11เสมอเหมือนชนะเลย
1: ก็เป็นโค้ชไปแล้วอ่ะนะแล้วก็ถือว่ามีบัดเจ็ตประมาณนึงอ่ะนะครับทำได้อยู่ประมาณนี้แต่ก็ต้องชมนะมาเอาแต้มถึงถิ่นได้ในเที่ยวนี
0: ้โอ้แล้วหลังจากโดนตีเสมอนี่บุรีรัมย์ก็โหมหนักเลยนะ
1: ครับ
0: บุดบิดจะได้2-1เยอะมากนะครับผมก็ยังแอบคิดถ้าบิสโซลี่ยังอยู่น่าจะนำอีกเพราะไม่มีใครข่มเนื้อบิสโซลี่จริงๆนะพี่วอน
1: ใช่ครับ
0: พวกต่างชาติพวกอะไรมาใหม่ก็ข่มไม่เท่านะ
1: ก็เลยได้แต้มเดียวบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นท่าเรือนะที่เป็นทีมเดียวที่ตอนนี้ชนะ2เกมรวดที่เล่นไปก่อนเมื่อวานนะครับเพราะว่าเอาชนะทางลำพูนวอริเออร
0: ์ใช่
1: 2-1ประตูชัยเนี่ยธีรศักดิ์หรือเปล่า
0: ธีรศักดิ์เผยพี่มายมาได้นาที77
1: ครับท่าเรือก็เริ่มต้นดีนะครับส่วนราชบุรี
0: คู่นี้ต้องดีเลย์เยอะมากเพราะฝนตกหนัก
1: ตกหนัก
0: แล้วมันเล่นยากอะนะก็ปรากฏว่าราชบุรีที่ได้ประตูตั้งแต่นาที13นะบรูโน่เมนเดสก็เป็นประตูชัยไปเลย
1: จริงเล่นฟุตบอลไทยอยู่ไม่กี่นัดเองนะแต่ว่าเล่นได้นะแล้วทำประตูชัยให้ราชบุรีชนะแบงคอกไปด้วย
0: แม่เมื่อวานโค้ชโย่งกับโค้ชแบนนะ
1: ใช่ครั

0: เพื่อนรักเพื่อนรัก
1: ทีมของกดโยงปราบได้
0: ชนะไป
1: ส่วนวันนี้เนี่ย
0: 3คู
1: ่3คู
0: ่ก็จะมีศรีสะเกษอยุธยานะครับแล้วก็
1: ที่มาดีมากคืออุทัยธานีนะทีมของอเล็กซานเดรกามานะ
0: นัดแรกนี่ชนะ
1: ชนะทีมเก่
0: า
1: เก่าของโค้ชกามา
0: ส่วนปัตตานีนี่เกมแรก
1: เสมอ
0: ได้คะแนนจาก BG
1: ได้เสมอ BG
0: แล้วนิติโรสุรานนท์นะครับ
1: ส่วน BG ก็จะเปิดบ้านเจอน้องใหม
0: ่ราศีสไล
1: ก็นัดแรกได้แต้มเดียวนะอันนี้ต้องเข้าหน่อยนะสำหรับทีมใหญ่อย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับยิงประตูไม่ได้ก็เมื่อสักครู่จอสนามบอลไทยน่าจะเป็นเลงไปพอสมควรแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามผลกันแล้วกันไห
0: มได้เอาประมาณนี้แล้วกัน
1: นะประมาณนี้นะครับไป
0: ต่างประเทศเลย
1: ต่างประเทศกันเลยครับเพราะว่าเริ่มต้นจากพรีเมียร์ลีกแต่ว่าวันนี้พรีเมียร์ลีกไม่มีเกมคู่เตะเร็วเนาะไม่มีเตะตอนเที่ยง
0: จริงๆวันนี้เตะ7คู่เลยนะ
1: ครับ
0: แต่เขาจะซอยเป็น3ทุ่ม5ทุ่มครึ่งแล้วก็ตี 2ก็3ทุ่มก็น่าจะโอ้จริงมันน่าสนใจหลายคู
1: ่ใช่ครับก็ต้องเอาลิเวอร์พูลก่อนนะ
0: ลิเวอร์พูลก็จะเล่นในบ้านเจอฟูลแลม
1: ครับ
0: หลังจากพึ่งชนะแอตมาดริด
1: แซงชนะแอตมาดริดได้นะครับก็เจอกับฟูลแลม
0: ครับ
1: ในบ้านด้วยฟูลแลมเองก็แพ้มา2เกมติดแล้วสิ
0: 3เลยครับพี่ว
1: อลอ๋อ3ใช่ไหมยังไม่มีแต้มใช่ไหม
0: ผมว่าพอเปลี่ยนคือมาโกซินวาเหมาะกับฟูลแลมสุด
1: ใช่ครับ
0: พอเป็นอาเบลัวนี่ก็ชัดเจนมากเลยแพ้รวดเลย
1: จะไหวไหมเนี่ยนะครับอาเบลัว
0: ส่วน
1: ชนะบอลถ้วย
0: ใช่ใช่ไปชนะในคาราบาว
1: ก็
0: แล้วตัวมันเปลี่ยนเยอะด้วยผมว่าราอูฮิเมเนสก็ย้ายออก
1: ใช่
0: ไหมตัวที่เล่นดีๆลูคิชก็ออก
1: ออสการ์บ๊อบ
0: แฮร์รี่เดี๋ยวนะแฮร์รี่วิลสัน
1: อ
0: ะเล่นดีๆแล้วย้ายออกค
1: ือ
0: มันก็เลยกลายเป็นยุคใหม่อะแต่ว่าอาเบลัวยังทำไม่ค่อยเข้าที่นะครับกอนซาโลกาเซียที่ไปดึงมาจากมาดริดอะ
1: มาดริดใช่ครับยังไม่ยิงเลยอ้าวยิงไปลูกหนึ่งเกมแรกที่เป็นเวสต์ลอนดอนดาร์บี้นะครับก็ลิเวอร์พูลคงได้เปรียบแล้วครับแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็ไม่น่าปรับตัวหลักนะสำหรับลิเวอร์พูล
0: ยังใช้
1: โรนาราโฮไหม
0: ราโฮน่าจะแบ็คขวา
1: ครับผม
0: แล้วก็ตัวบนนี่แม่เจ้าหนูมุนยอสอาจจะได้เล่นต่อนะ
1: ใช่ครับ
0: ริโออย่างเงี้ยเผลอๆจะเป็น
1: หน้าซ้ายหน้าขวา
0: แหละน่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าคักโปยังเจ็บนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบาโคล่าก็เล่นไม่ค่อยออกในวันกับแอตมาดริดนะครับ
1: ครับจะได้สตาร์ทก่อนด้วยซ้ำ
0: ก็คงจะมีเวสกับอีซักเป็นแกนนะ
1: ใช่
0: เกมรุกคืนนี้นะครับ
1: อ่ะก็ถือว่าความเป็นเจ้าบ้านด้วยฟอร์มก็ดีกว่านะคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีลุ้น3แต้ม
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเอาทีมอันดับสูงสุดที่ลงเล่นวันนี้ทีมไหนเนี่ย
0: จริงๆอาร์เซนอลไง
1: อ๋ออาร์เซนอลคู่ดึกใช่ไหม
0: แต่ว่ามันมีเชลซีนิดนึง
1: เชลซีก่อนตอน3ทุ่ม
0: เจอเฮาเหมือนกันเพิ่งจะถล่มลีดในคาราบาวมานะ
1: ถูกครับแต่เฮานี่กุนซือก็เพิ่งรับรางวัล
0: โอ้โห
1: โค้ชยอดเยี่ยมนะ
0: คือเขาแพ้แค่ในคาราบาว
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่ไปแพ้ซันเดอร์แลนด์แต่ว่าวันนั้นก็โรเตชั่นนั่นแหละ
1: ใช่แล้วก็สตาร์ทอาจจะถือว่าดีเกินคาดนะแต่วันนี้ก็เจอของแข็งแน่นะครับอย่างเชลซีซึ่งแหมฟอร์มของจอเปโดรก็รับรางวัลเหมือนกันนี
0: ่
1: นักเตะยอดเยี่ยมใช่ไหมของพรีเมียร์ลีกในเดือนที่ผ่านมาก็จะยืนประสานงานกับโคพาเมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์สเหมือนเดิมนะครับงั้นก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะทีมของชาวีลอนโซนะครับ
0: น่าจะคึกต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่ากลางสัปดาห์เพิ่งจะถลุงลีดมาด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับก็ทีมใหญ่น่าจะประมาณนี้ก็มีวิลล่าอะไรเงี้ยนะครับปีนี้ก็ต้องลุ้นหน่อยแต่ก็ชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะ
0: ชนะคลับบรูช
1: ชนะคลับบรูชมาม
0: าเจอฟอร์เรสที่ก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: 3นัดเหมือนจะได้เลียมดีแลบมานะต้องดูว่าสตาร์ทหรือเปล่า
1: ทาง
0: ฟอร์เรส
1: ส่วนแจ็คสันนี่ยิงแล้วเนาะยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกมาให้กับวิลล่านะครับ
0: ครับแล้วก็จะมีรอบ5ทุ่มครึ่งเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สเปอร์นี่เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันโอ้โห
1: สเปอร์นี่ ยังไง
0: มีแค่แต้มเดียวอะ
1: โอ้โหลงทุนไปตั้งเยอะครับนัดที่แล้วก็ทำได้แค่เสมอนัตติงแฮมฟอร์เรสต
0: ์ก็คือเป็นคะแนนแรกนะ
1: คะแนนแรก
0: ของเดอแซบี้เหมือนกันนะก็แปลกดีเหมือนกัน
1: เอเวอร์ตันเดี๋ยวโหไล่ตีเสมอแมนยูได้ใช่ไหมเกมที่แล้ว
0: 2
1: ครั้ง2ครา
0: เหลือเชื่อ
1: แฟนแมนยูเซ็งกันไปเลย ก็บุกวันนี้เป็นทีมเยือน
0: ใช่
1: ไหมไปเยือน
0: คาดเดายากจริงคู่นี
1: ้ครับ
0: เพราะเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนี่บทจะเหนียวก็เหนียว นะฮะแล้วแกไปเอาแจ็คกิลิชกลับมาด้วยนะคร
1: ับ ไม่แน่ถึงแม้ว่าสเปอร์นี่โอ้โหอาจจะด้วยความที่แบบผู้เล่นใหม่เยอะเนาะกว่าจะลงตัวกันอีกก็นิดนึงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โอ้โหแต่ว่าก็คงถูกใช้หมดแล้วครับจะเป็นมามุชจะเป็นซาวินโยตัวนาลีอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: สูสี
0: ส่วนคู่ดึก14:00 นะครับซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลซันเดอร์แลนด์นี่ก
1: ็ชนะฮาวมา
0: ในคาราบาวส่วน
1: ไปเฉือนนาโปลีนะ
0: อาร์เซนอลนี่บุกชนะนาโปลีจากโอเดกา
1: แม็กซ์อเลกรีตกงานหรือเปล่า
0: แ
1: พ้3เกมรวดแล้วแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังเยี่ยมอยู่นะคือไปเอา3แต้มได้ถึงซานเปาโล
0: คือพอส่งโซลิสลงมาได้เรื่องเลยต
1: ั
0: วนี้ก็เล่นดีจริงโอ้โห
1: ว
0: ัน
1: นี้จะกลับมาเป็นตัวจริงไหม
0: คือผมว่าเอเซ่ไม่ได้เล่นแล้วแหละถ้าโซลิดเล่นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเล่นแบบนี
0: ้ละกลายเป็นถูกมากเลยนะถ้าเทียบกับฝีเท้านี
1: ่ใช่ครับ
0: โอ
1: ้ตาแหลมมากถ้าเล่นได้มาตรฐานนี้ไปเรื่อยๆนะ
0: โอ้แล้วดีตั้งแต่อุ่นเครื่องนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าทรงเหมือนทอสซาแต่ประสิทธิภาพมากกว่าในส
1: อง
0: จริงนาทีนี้นะเล่นคล้ายกันเลย
1: ก็วันนี้น่าจะมีโอกาสไหม
0: เนาะก็อาร์เซนอลชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ไลก็ซาก้าโอเดกาดฮาเวสน่าจะกลับมาแทนเยอร์เคเลสนะที่วันนั้นใช้เยอร์เคเลสก็เล่นไม่ค่อยออก
1: ครับ
0: ส่วนซันเดอร์แลนด์เขาก็โรเตชันเหมือนกันนะในวันชนะฮาวเนี่ยพวกเอนโซเลเฟรันบ็อบบี้พวกนี้สำรองหมดก็น่าจะกลับมากริชาก้าอย่างเงี้ยน่าจะกลับมาในคืนนี้หมด
1: ทีมเก่าคือเป็นเจ้าบ้านแหละเล่นในสเตเดียมออฟไลท์แต่ว่า
0: เตาไม่อยู่หรอพี่โอ๊ตชั่วโมงนี้
1: เหนือกว่าชัดเจน
0: เนาะหยุดยากอาร์เซนอลเล่นดีทั้งเย้าและเหยื่อนนะ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้พรีเมียร์ลีก
1: ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อคืนชาลเก้ครับหลังจากที่ไปเอาเรียกว่าได้แต้มกับบาเยิร์นด้วย
0: ครับ
1: ในเกมนัดที่แล้วนะการกลับมาเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาว่าบุกถล่มอูนิออนเบอร์ลินเลย 3-1 เลยเมื่อคืนนี
0: ้ครับ
1: ต้องบอกว่าน่าสนใจนะมีแบบคะรุ่นนะเพราะว่าพวกเอดินเชโก้ฮางฮีชาอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนลงมาได้นะครับแล้วก็ชนะไปแบบสวยๆเลย
0: 3-1 โอ้โห
1: ไม่ต้องหนีตกชั้นก็ได
0: ้หลังจากเสมอบาเยิร์นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมาชนะยูเนียนเบอร์ลินอีก
1: ส่วนหน้าคือจูเนียร์ดามูนะครับที่ย้ายจากเซลติกมานะครับตัวเดิมๆก็ยังอยู่พอสมควรเคนันคารามาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเกมบูเดสลีกาตอน 20:30
0: เพียบเลย5คู
1: ่หลายคู่นะ
0: ก็จะมีดอทมุนพาเดบอนอย่างเงี้ย
1: ดอทมุนตอนนี้ก็คือชนะรวดอยู่นะ
0: แชมเปี้ยนลีกก็ชนะ
1: ครับคือทีมชนะรวดเนี่ยก็จะมีดอทมุนลงเล่นแล้วก็ฟรายบวกด้วยทีมหนึ่งนะครับที่จะลงเล่นแต่ดอทมุนเจอพาเดบอนนี่ก็น่าจะเหนืออยู่นึงแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับที่เวสต์ฟาเล่นด้วยโอ้หลังๆนี่ก็กล้าส่งเด็กๆลงไปเล่นนะแต่ว่าเกมนี้ก็จะมีเพราะนัดที่แล้วเนี่ยใช้อิธานวาเนรี่ลงมาเล่นแล้วนะ19ที่ย้ายจากอาร์เซนอลโอ้โหตัวประเภททีนเอจนี่มีให้เลือกเยอะมากนะครับจะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นกำลังสนับสนุนให้เซฮูกีราซี่ในแดนหน้านะครับ
0: ก็น่าจะวาเนรี่นะเพราะในแชมเปี้ยนลีกไม่ได้เป็นตัวจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอาจจะสลับกันมีตอนนี้มีสควอตใหญ่พอสมควรก็น่าจะเหนือกว่าน้องใหม่พาเดบอนอยู่นะครับอันนี้คือดอทมุนนะจริงก็ถ้าเอาทีมแบบบิ๊กเนมก็เลเวอร์คูเซนอย่างเงี้ย
0: ไปเยือนออสบวก
1: แต่ว่าก็จริงๆก็คือคืนฟอร์มแล้วอยากแพ้เอเวอร์สแบกทีมของมิเคิลสันของเรานี่แหละมาถล่มอูนิออนได้นะครับเกมที่แล้วแต่ว่าไปเจอออสบวกเนี่ยคือทีมที่ชนะรวด
0: ครับ
1: 2นัดเลยนะครับออสบวก2นัดนี่ยิงไป7ลูกนะก็ดาวยิงจอมเก่ามิเชลเกรกอริชเหมือนเดิมนะครับยังยืนในศูนย์หน้าอยู่แต่ว่าทางเลเวอร์คูเซนก็ทั้งพาทริกชิกอิบราฮิมมาซ่านะครับหรือว่าจะเป็นมาลิกทิลแมนอะไรประมาณนี้นะครับตรงกลางก็ยังเป็นอเลสกาเซียอะไรอยู่นะถึงแม้จะเปลี่ยนไปจากยุคไร้พ่ายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับยังมีบางตัวอยู่เล่นอยู่ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าจะไปเอาชนะออสบวกชั่วโมงนี้ผมว่านะครับไม่ง่ายเหมือนกันนะน่าจะเป็นคู่หลักๆตอน ดึกหน่อย 5:30
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโคโลนกับเวเดอร์เบรเมน
0: อืม
1: ส่วนบาเยิร์นเนี่ยอย่างที่เราพรีวิวไว้ว่าจะเล่นกับเอเวอร์สแบงในวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ประมาณนี้ละกัน
1: ใช่ฮะ
0: บุนเดสลีกา
1: บุนเดสลีกาก็น่าจะตามนี้ไปที่เกาโชเซเรียอาโอ้เมื่อคืนเป็นการปลดล็อกชนะแล้วของฟิออเรนติน่านะครับ
0: สักที
1: โอ้โหลงทุนเยอะมากนะซีซั่นนี้แต่ว่าสตาร์ทแล้วก็ฉลอง100ปีสโมสรนี่ดูไม่จืดนะครับแต่ว่าก็เริ่มน่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับการได้ฟาบิโอการได้เดี๋ยวนะเปาโลวาโนลี่กลับมาทำงานนะครับเพราะว่ากรอสโซ่ทำได้เดี๋ยวเดียวก็วันเมื่อวานไปถล่มน้องใหม
0: ่
1: น้องใหม่ที่ตกชั้นไปปีเดียวนะครับก็คือ
0: เวเนเซีย
1: เวเนเซียนะครับวานโอลี่กลับมาทำแล้วก็ชนะไป4-2
0: ครับ
1: ก็มีเบโต้ไงตัวใหม่เกือบหมดแล้วก็นี่ด้วยมาสตันทูโน่ด้วยนะครับเรียมาสตันทูโน่ที่ยืมจากเรียมาริดมาเล่นกับฟิออร์ด้วยนะโอ้ตัวใหม่เยอะมากนะครับ
0: โอ้แล้วเมื่อคืนแฮตทริกเลยนะ
1: ใช่ครับทูโน่ก็เริ่มจะแผงฤทธิ์แล้ว
0: ครับ
1: อาจจะประดุจกรอสโซ่อาจจะไม่เหมาะนะครับก็เลยได้คุมเดี๋ยวเดียวเราไปถล่มเวเนเซียนะครับทีมที่มีพี่เดรกนะครับแรปเปอร์ดังของโลกเนี่ยที่มีหุ้นอยู่นะครับไป4-2วันนี้คู่ใหญ่คงเป็นลาซิโอมิลานตอน5:00
0: ครับ
1: มิลานนี่เพิ่งจะเสมอยูเวนตุสมาใช่ไหมเกมที่แล้วในเกมใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ต้องเล่นกลางสัปดาห์ด้วยนะครับงั้นก็เจอลาซิโอนะครับช่วงนี้ซึ่งมีเจเนโรกัตตุโซไปโนกัสซูโซ่มาเป็นโค้ช
0: แล้วฟอร์มดีด้วยนะ
1: ก็ดีเกินคาดเหมือนกัน
0: นี่ชนะรวดมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: 9คะแนนเต็มนะ
1: ผลงานได้กองหน้าตัวใหม่คืออันเดรียพินามันติจากซาสซูโอโร่มายืนนะนะครับแล้วก็มีซากันยี่มีอิซักเซนอะไรประมาณนี้นะครับก็มีตัวใหม่อยู่บ้างตรงกลางอย่างนักเตะโมร็อกโกใช่ไหมเบลลาฮิยานลงมาเล่นกัน
0: คเนตเทเลอร์ฟาเตซี่พวกเนี้ย
1: โอ้ก็ดีเกินคาดนะเพราะกาตูโซ่เนี่ยก็ยังมีคนประเมินว่าไม่เท่าไหร่เพราะตอนทำทีมชาติก็ไม่สำเร็จมากนักนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาคุมลาซิโอแทนมาริซิโอซารีสตาร์ดีแต่ว่ามิลานครับซึ่ง อาจจะเสียสถิติ 100% ไปสำหรับทางรูเบนอโมริมนะแต่เกมกับยูเวนตุสมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เสมอทุกทีเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับกอนซาโลรามอสที่ย้ายมานะครับก็น่าจะเล่นมีข้างหน้าอย่างเจ้าหนูดาวรุ่งอัลฟาซิเซ่นะครับแล้วก็อาจจะมีอาเรียงราบิโอตรงกลางมีวิงแบ็กฟูลแลมชูเวเซ่ชูเวเซ่อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ปรับเปลี่ยนพอสมควรนะอย่างน้อยก็มีเบอร์9แท้ๆอย่างกอนซาโลรามอสเป็นตัวความหวังได้นะครับก็อาจจะยังหาทีมที่ลงตัวอยู่เหมือนกันสำหรับอัลมาริมนะถ้าดูอย่างเกมกับยูเวนตุสล่าสุดซึ่งเขาก็ใช้พวกเซเลเมเกอร์สอะไรลงมาเล่นเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องดูว่าจะปรับอย่างไรผมว่าไม่ง่ายนะคู่นี้ก็มีโอกาสแบ่งแต้มกันได้เหมือนกันนะครับลาซิโอมิลานน่าจะตามนั้นจริงๆคู่ดึกก็จะมีอาตาลันต้าใช่ไหมครับ
0: ที่จ
1: ะ
0: เล่นกับซารีด้วย
1: ซารีไปคุมตอนนี้อาตาลันต้าสเปนครับ
0: เมื่อคืนนี้เซบีย่าก็ประตูชัยโอ้ครึ่งหลังเลยท้ายเกมเลย
1: ก็หลังจากโดนบาร์เซโลนาใช่ไหมเกมก่อนเซเรียก็กลับมาฟื้นได
0: ้ฮวนอิเกลเซียสอันนี้เป็นโอ้โหทำประตูท้ายเกมเลยนะครับ
1: แบ็ค
0: ขวาเหรอ
1: แบ็คขวา
0: โอ้โหมายังไงเนี่ย
1: มาทำประตูได้ก็มาถือว่าสตาร์ทดีนะหลังจากที่โหช่วงหลังก็หนีตกชั้นอย่างเดียวเลยครับเซเรียเกมที่แล้วแพ้มัดแอตมาดริดอ๋อแพ้แอตมาดริดแล้วก็มาเสมอเซบีย่า
0: แต่บาเลนเซียนี่ดิจมบวย
1: โดนบาร์เซโลนาถล่ม
0: จมบวยไปเลย
1: ก็ผมไม่ต่างจากซีซั่นก่อนๆแล้วปีนี้ผมว่าดูเป็นทีมที่ดูอ่อนที่สุดเหมือนกันนะครับทั้งเกมรับเกมรุกโดนบาซ่าถล่มไป5 เม็ดนะครับก็มาแพ้อีกน่าจะเหนื่อยอยู่สำหรับคาร์ลอสโคเปรานะครับกุนซือของที
0: ม
1: นอกนั้นก็วันนี้จริงวันนี้มีตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแต่ว่าใหญ่ทีมใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมีบิลบาโอที่แบบถือว่าไม่ธรรมดานะจัดการทางแอตมาดริดแบบยับเยินเลยนะครับถล่มแอตมาดริดซะ3-0 ในเกมที่แล้วนะครับมีทั้งสองพี่น้องวิลเลียม

0: มีโอ้ตัวเก่าๆก็ยังอยู่กันเยอะวันนี้ก็น่าจะได้เปรียบเพราะว่าเล่นในซานมาเมสนะครับเจอกับทางเอลเช่ส่วนเรอัลมาดริดครับหลังจากเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เฉือนอินเตอร์ได้นะในเกมในเบอร์นาเบลนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะว่าเรื่องนอกสนามก็อาจจะมีเรื่องเอ็มบัปเป้อะไรอยู่บ้างแต่วันนี้เล่นในบ้านเจอกับรายโยบาเยกาโน่
1: ครับ
0: ซึ่งรายโยเนี่ยเพิ่งจะชนะเกมแรกนะครับเมื่อวันไหนนะสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ารายโยเนี่ยเปลี่ยนโค้ชนะครับเปลี่ยนกุนซือก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็เพิ่งจะชนะเกมแรกเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับคู่นี้เพราะว่าเป็นทีมในมาดริดด้วยกันก็น่าจะเป็นโอกาสของเรอัลมาดริดละตัวผู้เล่นเยอะเหลือเกินนะครับจนต้องเวียนๆกันเล่นงั้นพวกที่ลงตัวจริงเกมกับอินเตอร์นะผมว่าอาจจะมีหมุนมาเป็นสำรองบ้างนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสชนะได้ต่อเนื่อง
1: ดีกว่า
0: ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศส
1: ครับลีกเอิงเมื่อคืนมีคู่หนึ่งนะครับรันก็โอ้โหมักเซนี่แย่นะช่วงหลัง
0: ใช่
1: รันก็เปิดบ้านชนะไป
0: 1-0 มักเซแพ้3เกมรวดเลยอ่ะทั้งโมนาโกปารีส FC และโดนแลนเฉือนอีกต่างหาก
1: ครับตัวปีนี้ก็ไม่ค่อยดีตัวผู้เล่นปล่อยกรีนวูดออกไปไง
0: ใช่ครับ
1: ไปเล่นตุรกี
0: ไปเล่นตุรกีแทนนู่นนะครับบรูโน่เชเนซิโออดีตกุนซือลิวนะที่เข้ามาคุมนะครับ
1: ค่ะ
0: สถานการณ์คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้จะมีโมนาโกซึ่งก็สามารถ9คะแนนเต็มนะ
1: ครับ
0: แล้วแรนเนี่ยอาจจะแซงขึ้นไปชั่วคราวเพราะชนะเล่นไปแล้วแต่ว่าโมนาโกจะไปเยือนสตราสบุร์กหลังจากที่แม้ชนะแม้กระทั่งเปแอชเชมาแล้ว ชนะถึงถิ่นด้วยนะ
1: ครับ
0: ชนะถึงถิ่นด้วย2ประตูต่อ1ในเกมก่อนนะแล้วก็อาจจะมีช่วงดึกก็หลายคู่อยู
1: ่มียงก็ลงไปเยือนปารีส
0: ใช่คร
1: ับเซเนี่ยครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับเวลาเหลือนิดเดียวก็กอล์ฟสวีเดนครับวันแรกจริงๆวันนี้วันที่2เริ่มแล้วนะเอาล่าสุดเลยก็ได
1: ้
0: ทีมยุโรปตอนนี้นำสหรัฐอยู่7-5
1: ครับ
0: นะครับในวันที่2นะยังเหลือประเภทเดียวในวันพรุ่งนี้อีกนะเดี๋ยวค่อยตามกันส่วนเทนนิส
1: เทนนิสดีกว่า
0: คืนนี้แกรนด์สแลมก็คืนนี้ครับแหมคู่ชิงของออสเตรเลียนโอเพ
1: ่
0: นซาบาเลนกากับรีบาคิน่านะครับกลับมาเจอกันผมว่าก็สูสีนะ
1: สมมง
0: เพราะว่าไงรีบาคิน่าก็จะแย่งมือ1ของโลกแทนซาบาเลนกา 100%
1: ซาบาเลนกานี่แชมป์ที่นี่2สมัยติดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลุ้นแชมป์สมัยที่3
0: นะที่3แต่ว่าคือพอมาเล่นที่นี่บอกว่าซาบาเลนกาได้เปรียบนิดนะครับก็เล่นบนฮาร์ดคอร์ดดีทั้งคู่อยู่แล้ว
1: รีบากิน่าผ่านโคโก้กอล์ฟนี่ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ครับเสียงเชียร์ด้วยส่วนเมื่อคืนต่อเมื่อเช้าก็คือรอบตัดเชือกชายเดี่ยว
1: ครับ
0: ก็ได้ซาชาสเวเรฟไปชิงกับเบนเชลตัน
1: เบนเชลตันนี่สดจริง
0: ล้มเอาคาราสมาแล้วก็มาปราบบิ๊กเบนปราบบิ๊กโฟได้นะครับเมื่อเช้านี่นะครับชนะฟรานเซสเตียโฟไปก็จะไปเจอกับซาชาครับ
1: เพื่อว่าผู้หญิงนี่ใครมีโอกาสมากกว่าสูสี
0: เพราะว่าแหมออสเตรเลียนเพนก็รีบาคิน่านะเชียร์แต่ว่าผมว่าสวาเลนกาได้เปรียบคือเจอกันหลังจากนั้นก็มาชนะได้ชนะรีบาคิน่าไป2ครั้งแล้ว
1: แล้วมันชิงที่นี่3ปีติด
0: ใช่
1: เรื่องความกดดันบรรยากาศอะไรทุกอย่างมันรู้หมดอ่ะ
0: เพราะเธอเสียไปแค่เซตเดียวด้วย
1: ครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความครับไปออนไลน์ไม่ทันด้วยก็เดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อ FM 99นะครับพิธีกรผมเจเจศดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Spot Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
5: กี่ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธอจะเช้าจะ

18:06 นครับเข้าสู่ช่วงสกอตแลนด์รีพอร์ตครับช่วงแรกประจำวันเสาร์ที่12กันยายนครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศบุรินพงษ์แล้วก็พี่คมอธิคมครับผมก็วันนี้สกอตแลนด์รีพอร์ตช่วงแรกเนี่ยเราจะไปตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ประจำวันนี้ครับโดยเกมที่เราจะตามเนี่ยเป็นเกมคู่1ทุ่มตรงครับระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดครับวันนี้จะเปิด BG Stadium ครับรับการมาเยือนของแชมป์ไทยลีก2เมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างราศีสลายยูไนเต็ดครับซึ่งเกมเนี่ยเดี๋ยวจะคิกออฟประมาณอีก1ชั่วโมงส่วนไทยลีกที่ลงสนามแล้วเนี่ยตอนนี้มีศรีสะเกษยูไนเต็ดครับอีก1น้องใหม่จากไทยลีก2ปีที่แล้วเนี่ยเจอกับอยุธยายูไนเต็ดตอนนี้เริ่มเกมมา16นาทีเนี่ยยังเสมอกันอยู่0-0ส่วนไทยลีก1อีกคู่นึงเนี่ยจะมีก็คือคู่18:30 นครับอายุอุทัยธานี FC เนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับปัตตานี FC ตอน 18:30 ซึ่งคู่นี้เราก็จะตามผลการแข่งขันให้ด้วยครับส่วนไทยลีก2เนี่ยวันนี้มีลงสนาม4คู่ครับออกสไตล์ไปแล้ว1คู่ก็เป็นนครราชสีมา FC ครับตอนนี้ตามหลังเชียงใหม่ยูไนเต็ด0-1เดี๋ยว 18:30 เนี่ยมีอีก1คู่ครับก็คือขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับมหาสารคาม FC แล้วก็1ทุ่มตรงเนี่ยสงขลา FC เจอกับสตูลยูไนเต็ดครับแล้วก็ทุ่มครึ่งวันนี้เมืองทองยูไนเต็ดจะเล่นในบ้านที่ทันเดอร์โดมในนัดแรกครับเจอกับหนองบัวพีกา FC ก็เป็นฟุตบอลไทยช่วงหัวค่ำวันนี้ก็เตะกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว2ลีกเนี่ยเตะกันทั้งหมด7คู่ครับส่วนไทยลีก3เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดฉากกันในช่วงวันที่19กันยาก็คือวันเสาร์หน้านอกนั้นเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้คู่หัวค่ำเนี่ยจะไม่มีครับจะมีเริ่มออกสตาร์ทเนี่ยจะเป็นช่วง3ทุ่มครับวันนี้มีออกสตาร์ท3ทุ่ม5คู่ครับวันนี้เดี๋ยวลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมครับแล้วก็เชลซีเจอกับฮัลล์ซิตี้ส่วนอีก3คู่เนี่ยแอสตันวิลล่าเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับแล้วก็บอนมาเจอเบนฟอร์ดรวมถึงคริสตัลพาเลซวันนี้เจอกับอิสวิทาวครับส่วน5ทุ่มครึ่งวันนี้ท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็วันนี้มีคู่ดึก2เนี่ยซันเดอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับผมส่วนบุนเดสลีกาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ออกสตาร์ทตอน2ทุ่มครึ่งครับ5คู่โบริเซียดอร์ทมุนด์ครับเจอพาเดอร์บอนออฟสบวกครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไฟส์บวกครับเจอกับบอรุเซียเมนเชนกัดบักแล้วก็ฮอฟเฟนฮาวเนี่ยเจอสตุตการ์ดส่วนอีกคู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นไมล์05ครับเจอกับไอทักแฟรงค์เฟิร์ตแล้วก็คู่ดึก5ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นโคโลนเจอกับเวเดอร์เบเมนครับเซเรียอาเนี่ยวันนี้จะเตะ3คู่ครับ2ทุ่มเนี่ยเจโนเจอกับฟอร์ซิโนเน่ครับแล้วก็5ทุ่มลาซิโอเจอกับเอซิมิลานแล้วก็ตีนิก45เนี่ยเป็นอัตแลนตาเจอกับยาลีส่วนลาลิก้าสเปนก็เดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยออกสตาร์ทครับเป็นลาซิงซานตันเดย์เนี่ยจะเจอกับอาราเบสครับแล้วก็3ทุ่ม15โอซาซูน่าเจอกับเอสปานยอล5ทุ่มครึ่งเนี่ยแอตเลติกบินเบาครับเจอกับเอลเช่แล้วก็คู่ดึกเนี่ยเป็นมาดริดดาร์บี้ครับเรอัลมาดริดเจอกับรายูไบเอกาโนตอน 2:00น้องนั้นเนี่ยตกหล่นคู่ไหนก็สามารถส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899ด้วยส่วนการรายงานสดของ FM 99เนี่ยเดี๋ยววันนี้ช่วง3ทุ่มเนี่ยจะมีรายงานสดคู่ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมเนี่ยจะออนแอร์ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับ ส่วนไทยลีก1เนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพคู่ที่ลงสนามแล้วนิดนึงครับคู่ระหว่างศรีสะเกษวันนี้ลงเล่นที่ศรีนครลำดวนครับเจอกับอยุธยาแฟนบอลนี้เต็มสนามความจุเนี่ยประมาณ 9,500 ที่นั่งเนี่ยดูค่อนข้างเยอะเลยครับแฟนบอลของศรีสะเกษอยู่ในเต็ดวันนี้เล่นในบ้านเจอกับอยุธยาด้วยอยุธยาเนี่ยนัดที่แล้วก็เพิ่งชนะราชบุรีในบ้านมา 2-1 ครับส่วนศรีสะเกษอยู่ในเต็ดเนี่ยบุกไปแพ้ทรูแบงคอกมา 3-1 เลยในเกมนัดเปิดสนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ทางฝั่งศรีสะเกษครับวันนี้ประตูเป็นสตีเฟนฟันไดครับผู้สาประตูแนวรับมีชุติคมกลิ่นจำปาสีครับไอแซคคอนนี่แล้วก็ประกรณ์เกียรติส่วนแบ็คขวาเป็นโบเลชครับกองกลางมีสุภพลครับนรงค์กิจแล้วก็กิติพงษ์วงมาส่วนแนวรุกเนี่ยมีอเล็กซ์เมอร์โมดครับเจฟินโยแล้วก็สิทธิโชคกันหนูส่วนทางฝั่งทีมเยือนวันนี้ประตูเป็นวรุษเมฆมุสิกครับเดียโกปิสโต้แล้วก็วังฮายุนซูเนี่ยยืนเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นพัสกรเบี้ยวทุ่งน้อยครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นวรินทรจำนงวัฒน์ส่วนกองกลางเนี่ยมีเอเวอร์ตันครับคาริมปาลิกแล้วก็ฮิโรทากะมิตะส่วนแนวรุกเนี่ยมีลูคัสเซราฟิมครับวินเล่นโมต้าแล้วก็จักริดลาตระกูล
เกมตอนนี้ผ่านมา10นาทียังเสมอ 0-0 ครับสำหรับไทยลีกคู่ออกสตาร์ทวันนี้ ส่วนคู่ BG กับราศีสไลด์เนี่ยไลน์อัพล่าสุดก็มาแล้วซึ่งเดี๋ยวคู่นี้เราจะตามเกมด้วยวันนี้ BG เนี่ยประตูเป็นสรานนท์อนุอินครับกองหลังเนี่ยมีเอดินออสมานอวิชครับแล้วก็มาโก้นิโคลิกส่วนแบ็กขวาวันนี้เป็นวาริชูทองครับด้านซ้ายเป็นทาคาฮิโรยานากิครับกองกลางมีกิตสดากาแมนครับสารัตอยู่เย็นแล้วก็ปาสคาวัวแคมป์ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นจอมักโนแล้วก็กองกลางตัวลุกเป็นชนาทิพย์สงกระสินครับหน้าเป้าเป็นรานิลซานตาน่าก็วันนี้ BG เนี่ยจัดเต็มครับสำหรับนักเตะไทยแล้วก็ต่างชาติทั้งสารัตทั้งชาติทีมเนี่ยลงครบเลยนัดแรกใน BG ก็บุกไปเสมอปัตตานีมา 0-0 ครับส่วนราศีสลายนี้เล่นที่สนามเย่าชั่วคราวที่เขากระโดงเนี่ยก็นำท่าเรือก่อนสุดท้ายก็โดนแซงช่วงท้ายเกม เกมเนี่ยเดี๋ยวจะออกสตาร์ท 1 ทุ่มส่วนที่ศรีสะเกษนี่รูปเกมเนี่ยเป็นศรีสะเกษเนี่ยที่ดูจะครองเกมเหนือกว่าทีมเยือนอย่างอยุธยาในช่วงต้นเกมแต่เกมยัง 0-0 ครับส่วนเจลีก2วันนี้เนี่ยทีมของนักเตะไทยอย่างสุพนัทเหมือนตาเนี่ยอย่างโอมิยะอดิจาวันนี้ก็ลงเล่นแล้วตอนนี้เนี่ยเจอกับโอนิตะทีตะครึ่งหลังยัง 0-0 แต่วันนี้สุพนัทเนี่ยไม่มีชื่อในเกมนี้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บครับก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้แต่ว่าตอนนี้ครึ่งหลังแล้วโอมิยะอดิจากับโอนิตะทีตะเนี่ยยังเสมอ 0-0ส่วนคอนซาโดเรสซัปโปโรเนี่ยวันนี้จะยังไม่ลงสนามครับเดี๋ยวซัปโปโรเนี่ยจะบุกไปเยือนเบโกตะเซนไดในวันพรุ่งนี้ครับตอน 4:00 นซึ่งผลงานของซัปโปโรเนี่ยของ2นักเตะไทยอย่างสุโทกสาชาติแล้วก็ธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับออกสตาร์ทมาฤดูกาลเนี่ย5เกมเนี่ยชนะแค่เกมนัดเปิดสนามนัดเดียวครับสำหรับซัปโปโรแล้วก็แพ้มา4เกมรวดเลยตอนนี้อยู่อันดับรองสุดท้ายของเจลีก2แต้มเนี่ยเพิ่งมีแค่3คะแนนเท่านั้นครับดูแล้วนี่ซัปโปโรปีนี้ก็มีโอกาสที่จะลุ้นเหนื่อยหน่อยสำหรับพื้นที่ลุ้นเลื่อนชั้นไปไทยลีก1อ่ะเจลีก1ในซีซั่นหน้าเพราะว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มา4เกมแล้วส่วนโอมิยะเนี่ยลงเล่นไป5เกมเนี่ยก็ชนะไป3ครับแล้วก็เสมอ3เกมนี้ก็ยังเสมออยู่ด้วยก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับสำหรับอาบีโอมิยะอาดิจาส่วนไทยลีก2เนี่ยวันนี้ก็จะมีลงสนามเหมือนกันก็ที่ลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้โคราชกับเชียงใหม่ก็ยังเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยตามหลังเชียงใหม่อยู่0-1ครับแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็คงเป็นเกมที่ธันเดอร์โดมครับการลงสนามในบ้านนัดแรกของเมืองทองยูไนเต็ดที่จะเจอกับหนองบัวพิชยา FC ครับเมืองทองนี้นัดแรกก็มีผู้เล่นแค่15คนในเกมครับแล้วก็บุกไปเสมออุตรดิตถ์มา 0-0 ส่วนหนองบัวพิชยา FC เนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยก็เล่นในบ้านครับแล้วก็ชนะเกษตรศาสตร์มา 2-0ส่วนไทยลีก1ตอนนี้ก็ศรีสะเกษกับอยุธยาก็15ทียัง 0-0 เกมเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นที่ดูดีกว่าเลยในช่วงแรกเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้น้องใหม่เนี่ยอย่างศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยจะเก็บแต้มแรกในไทยลีก1ซีซั่นนี้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าในเกมนัดแรกเนี่ยน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมา3ทีมเนี่ยมีแค่เพียงปัตตานี FC ทีมเดียวที่สามารถเก็บแต้มได้จากการเสมอกับบีจีปทุมในบ้านนัดที่แล้วส่วนศรีสะเกษกับราศีสลาย2ทีมจากศรีสะเกษเนี่ยก็พลาดท่าแพ้ทั้งคู่ครับส่วนข้อความก็ส่งข้อมูลกันได้ครับ4689899 4689899เดี๋ยวอีกสักครู่ในพี่คมก็จะตามเข้ามาจัดรายการด้วยอีก1คนครับ นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของลีกอื่น

ก็ตอนนี้เนี่ยเจลีก1ก็มีลงสนามอยู่ครับที่จบไปแล้วเนี่ย1คู่มิโตะโคริล็อกวันนี้ก็แพ้คาวาซากิฟันตาเล่0-1ครับส่วนท้ายเกมเนี่ยชิมิสุเอสพาวก็นำเอวิสปาฟุกุโอกะอยู่1-0แล้วก็ท้ายครึ่งแรกครับมาเซดัสเซเวียน่าจะเป็นต้นครึ่งหลังแล้วมาเซดัสเซเวียเนี่ยก็ตามหลังโยโกมาเอฟมารินอสอยู่0-1แล้วก็ซานเฟรนเซ่ฮิโรชิมาเนี่ยนำเซโซซาก้า3-0ครับแล้วก็มีกามาโอซาก้าตามหลัง FC โตเกียว0-2แล้วก็วีวาเลนนางาซากิครับแล้วนำนาโกย่าแกมปาสอยู่1-0ก็เดี๋ยวเรามาตามเกมคู่ไทยลีกคู่แรกไปก่อนครับรอคู่ที่2ที่เราจะบรรยายกันก็คือคู่ BGจังหวะนี้อยุธยาได้ลุ้นครับจากลูกยิงของวิเลนโมต้าแต่บอลเนี่ยไม่เข้ากรอบครับก็ถือว่าอยุธยาเนี่ยเกมแรกฟอร์มถือว่าใช้ได้ครับเจอกับราชบุรีแล้วก็ชนะมาในบ้านด้วยครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศในวันนั้นที่เกมเนี่ยต้องเลื่อนจากเดิมเนี่ยเตะ18:00ไปเตะ20:30ครับแล้วก็สภาพสนามค่อนข้างที่จะมีน้ำขังสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยอยุธยาก็สามารถที่จะชนะราชบุรีได้2-1เมื่อวานเนี่ยไทยลีก1ก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับเป็น3ตัวแทนจากไทยที่จะเล่นในฟุตบอลเอเชียในกลางสัปดาห์หน้าก็เลยต้องเลื่อนโปรแกรมมาเตะเร็วขึ้นก็คือเมื่อวานเนี่ยมีบุรีรัมย์ครับเปิดบ้านเสมอกับเชียงราย1-1บุรีรัมย์นี่นำก่อนครับจากเกมแม่บิโซลี่แล้วก็มาโดนเชียงรายเนี่ยตามตีเสมอช่วงท้ายเกมเป็นเกมนัดประเดิมสนามของกุนซือใหม่อย่างมาริโอซินวาครับเมื่อวานก็เก็บได้แค่แต้มเดียวครับเล่นในบ้านเจอเชียงรายเดี๋ยววิลัมเนี่ยสัปดาห์หน้าจะบุกไปเยือนยาโฮดารุทัสซิมครับในเกม AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเป็นวันอังคารครับจะเป็นเกมฟุตบอลเอเชียนัดแรกส่วนการท่าเรือ FC เนี่ยเมื่อวานเล่นในบ้านก็เอาชนะลำพูนไป2-1ครับก็เมื่อวานเนี่ยจูซินซาเบลก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมด้วยแต่ก็ไม่สามารถยิงประตูได้แล้วก็เดี๋ยวท่าเรือเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเล่นฟุตบอลเอเชียเหมือนกันครับด้วยการเปิดบ้านเจอกับวิลเซอร์โกเบในวันพุธหน้าแต่ว่าจะเล่นที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมครับเพราะว่าที่แพสสเตเดียมนี่ยังไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งก็เลยซีซั่นนี้การท่าเรือจะไปเล่นที่สนามธรรมศาสตร์แล้วก็จะมี1เกมที่เล่นที่ BG ปทุมสเตเดียมด้วยครับในฟุตบอลถ้วยเอเชียถ้วยใหญ่ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเมื่อวานที่มีภารกิจในบอลเอเชียสัปดาห์หน้าเหมือนกันก็คือราชบุรี FC ครับก็เปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์กับทูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็เป็นราชบุรีที่ชนะไปได้1-0เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธเนี่ยราชบุรีจะลงเล่นเกมบทสายครับในถ้วย FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเกมแรกเนี่ยของสโมสรเนี่ยจะเปิดบ้านเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตก็คือเซี่ยงไฮ้ RPG จากจีนในวันอังคารเป็นเกมที่น่าดูเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราชบุรีก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวในบอลเอเชียถ้วยรองครับอย่าง FC Champions League 2เนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้กับโอซาก้าทำให้ตกรอบไปก่อนที่โอซาก้าเนี่ยจะไปชนะแบงคอกในรอบรอง FC Champions League 2เมื่อซีซั่นที่แล้วเกมที่ศรีนครลำดวนตอนนี้นี่ผ่านไป20นาทีครับยังเสมอกันครับศรีสะเกษกับอยุธยาก็เป็น2ทีมที่ต้องการจะเก็บแต้มในช่วงต้นซีซั่นให้ทั้งคู่ครับอยุธยาปีแล้วก็ขึ้นมาไทยลีกซีซั่นแรกแล้วก็จบเลขตัวเดียวด้วยครับผลงานถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ศรีสะเกษวันนี้ก็เล่นในบ้านก็อยากที่จะมีแต้มครับน้องใหม่ส่วนไลน์อัพคู่ BG เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงไลน์อัพ BG ไปแล้วเดี๋ยวไปไล่รายชื่อของราศีสไลน้องใหม่อีกสักครั้งแล้วกันครับวันนี้ประตูเป็นสักก้องพบครับแนวรับมีอภิสิทธิ์มีเนลสันโอจิครับแล้วก็ลามอนมิเกต้าครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นจิรวัตรแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นจักรกิจพลผลครับกองกลางมีกาเบียลเดวิสแล้วก็สมยศครับแล้วก็มีแนวรุกมีเจเปโตมาเชียน่ารวมถึงกูเอครับและนับเป็นมาริอัสปานิกาซี่ครับผมเดี๋ยวจะเตะตอน1ทุ่มซึ่งเราจะตามคู่นี้ด้วยครับ

0: สวัสดีครับพี่คม
1: สวัสดีน้องเจมส์
0: ครับผม
1: แล้วก็สวัสดีคุณฟังท่านด้วยขออภัยจริงๆเพราะว่าคำนวณเวลาออกจากบ้านผิดไปหน่อย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าบ้านอยู่บางแคก็ไม่เข้าใจว่าวันนี้รถแถวบางแคเยอะเยอะกว่าแถวนี้อีกนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: แถวหน้าบ้านพี่นี่วันนี้รถติดมากคำนวณเวลานี่เราเผื่อเวลาออกจากบ้านชั่วโมงนึงนะ
0: โอ้โห
1: ออกมาห้าโมงนะออกมาห้าโมงแล้วนะครับว่าใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งกว่าจะมาถึงพระราม9เนี่ย
0: โอ้โหรถติดเลย
1: เออรถติดมันติดตรงแถวบ้านผมนี่แหละ
0: แล้วมีฝนไหมพี่มีคมผมฝนมีฝนไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะพี
1: ่แต่รถติดมาก นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: เมื่อวานเนี่ยผมเจอฝนตกจากพระราม9เนี่ยออกจากที่เนี่ย5โมงถึงลำลูกกาอ่ะทุ่มครึ่งพี่คมเรื่องของฝนเนี่ยรถก็ติดด้วยวันศุกร์
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ที่แน่ๆ มาแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องเจมส์ด้วยที่รักษาการยาวมาร่วมสัก10นาทีได
0: ้
1: ประมาณนะครับแล้วก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไทยลีกนี่วันนี้นี่ศรีสะเกษกับอยุธยาเตะอยู่นะ
0: ครับ
1: โหแล้วอยุธยานี่กำลังมีข่าวสะเทือนในจังหวัดอยุธยาด้วยข่าวใหญ่เลย
0: นี่มีคนส่งข้อความมาว่าเจมส์มีเป้ารุ่นเหนือโต๊ะพี่หนูยังขึ้นคอเลยครับ
1: อันนั้นรุ่นเหนือดวงไม่ใช่หรออ
0: ันนี้เขาบอกรุ่นเหนือโต๊ะ
1: ไปรุ่นเหนือโต๊ะไปอีกก็สุดท้ายแล้วอ่ะคือคำพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอครับ
0: ครับ
1: คนต่างหากที่มันเสื่อม
0: จริง
1: เนาะ
0: เรื่องแบบนี้มันก็
1: ใช่
0: พูดยากเลยพี่
1: ใช่เพราะว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยยังพิสูจน์ได้ 100% นะ
0: จริงครับ
1: นะครับเราเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแต่ก็ภาพที่ออกมามันถึงเครื่องไปหน่อย
0: เรียกว่าชัดเจนเลย
1: แต่เคสนี้ก็ชัดเจนว่าเขาทิ่มกันเองหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเขาขัดผลประโยชน์กันเอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นำมาซึ่งอะไรต่ออะไรไม่ได้คือตอนแรกเขาจะฟ้องแค่เรื่องของการเบียดบังเงินวัด
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่พอดีมันได้หลักฐานเพิ่มมาม
0: ีหลักฐานชัดเจนเลย
1: แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หากันให้ควักนะครับรุ่นเหนือโต๊ะเหมือนที่คุณ2690บอกมานะครับคู่ใหญ่จริงๆคืนนี้จะเป็น BG ใช่ไหม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอ
1: ย่างศรีสะเกษอยุธยาที่ถือว่าใหญ่ไหมวันนี
0: ้ก็ศรีสะเกษอยุธยาก็เป็นคู่ที่น่าดูเลยพี่คมเพราะว่าเนี่ยผมเห็นแฟนบอลเนี่ยหู
1: ใช
0: ่เยอะมากคือแฟนบอลศรีสะเกษเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะพี่ไม่ว่าจะเล่นเกมเย่าหรือเกมเยือน
1: ไม่ผมอยากรู้ว่าถ้าละศรีสะเกษกับราศีสลายเจอกันนี่จะยังไงวะ
0: โอ้โห
1: ดาร์บี้แมตช
0: ์ดาร์บี้แมตช
1: ์ดาร์บี้แมตช์เป็นศรีสะเกษใช่
0: แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งกองเชียร์ผมว
1: ่
0: าอาจจะต้อง
1: สรุปแล้วเขาเป็นกองเชียร์ทีมเดียวกันปะ
0: ไม่น่านะพี่คม
1: หมายถึงว่าเขาไปกองเชียร์แบบกลุ่มเดียวกันไหมหรือว่าเขาแยกกันเลยชัดเจนเหมือนแมนซิตี้กับแมนยูอ
0: ่
1: ะชัดเจนผมก็อยากรู้เลยว่าศรีสะเกษราศีสไลด์ที่เขาเพราะว่าอย่างมีอยู่ช่วงนึงอุ้ยศรีสะเกษจะนำหลายทีแล้วลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับจังหวะวิ่งมายิงก็ติดบล็อกออกหลังไปอีก
0: เป็นสิทธิโชคกันหนูได้ยิงครับแต่ว่าในไทยลีกเนี่ยไทยลีก2ปีที่แล้วก็มีนะพี่เป็นเคสของก่อนนี้จะเป็นเชียงใหม่ FC กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดอันนั้นเขาก็แบ่งแฟนบอลกันชัดเจนนะพี่แล้วก็ที่ทีมระดับภูมิภาคหรือไทยลีก3เนี่ยก็จะมีอย่าง8ลิ้วอย่างเงี้ยกับฉะเชิงเทราเนี่ยก็มี2ทีมเหมือนกันก็น่าจะกลุ่มแฟนบอลน่าจะคนละกลุ่มนะพี่แต่ว่าถ้าแบบสมมติทีมไหนทีมนึงแต่ในบ้านทีมเดียวก็อาจจะมาช่วยเชียร์อย่างนี้ทีมจังหวัดเดียวกัน
1: ก็เลยแค่อยากรู้เฉยๆเพราะว่าอย่างย้อนกลับไปก่อนหน้านู้นบุรีรัม
0: ย์บุรีรัมย
1: ์กับมันจะมีบุรีรัมย์ซิตี้ไหม
0: บุรีรัมย์เอฟซีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่สุดท้ายก็รวมกัน
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งก็คือกองเชียร์กลุ่มเดียวกัน
0: ใช่รู้สึกบุรีรัมย์เอฟซีนี้จะเป็นทีมที่อยู่ดิวิชั่นต่ำกว่าใช่
1: หรือมีช่วงหนึ่งที่เป็นนนทบุรีไหม
0: นนทบุรี
1: กับเมืองทอง
0: ใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: สุดท้ายนนทบุรีตอนแรกมันเป็นอีกานนถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ายุคนั้นนี่เขามีบอลแฟนคลับด้วยนะคือในสนามก็เตะกันแล้วแฟนคลับก็เตะกันแล้วพี่ทำงานอยู่ก็ยังก็ไปเตะกับอีกานนนี่แหละจำได้
0: แต่ทุกวันนี้นนทบุรีก็ยังมีอยู่นะทุกคน
1: ใช่ไหม
0: เป็
1: น
0: ท
1: ีมเจ้าของไปแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็สนามอยู่ที่สนามเดียวกับสนามฟุตซอลเลย
1: แม้แต่อยุธยาเนี่ยก็มีสองที
0: ม
1: ถ้าจำไม่ผิด
0: มี
1: ใช่เพราะว่าน้องชายของบิ๊กเออ่ะ
0: กับ
1: นายกกีฬากระทรวงกีฬาทุกวันนี้ก็เป็นผู้บริหารอยุธยานี่อยู่ไง
0: อยุธยายูไนเต็ด
1: ใช่แล้วก็มีเล็กอีกในทีไหนวะ
0: ทีสามไหมพี่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อยุธยาเล็กอีกอ่ะก็ของเขาเหมือนกัน
0: ครับ
1: เออ
0: ผมลองเช็คดูเพราะว่าแต่ก่อนในอยุธยาเนี่ยมีบางปะอินด้วยนะพี่
1: ใช่
0: มีหลายทีมเลยอยุธยาเนี่ย
1: ก็เลยถามไงว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคือเอาอย่างเจมดูบอลไทยเนี่ย
0: ครับ
1: เจมว่าปีนี้ใครแบบทรงแบบว่าลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์ได้คือบุรีรัมย์ผมไม่ถามแล้วเออเปิดมานัดสองนัดแรกเนี่ยใครดูดี
0: ผมชอบท่าเรือกับแบงคอกพี่เพราะว่าท่าเรือปีนี้ก็เสริมเยอะทั้งตัวไทยแล้วก็ตัวต่างชาติส่วนแบงคอกเนี่ยปีนี้เขาก็ทุ่มเหมือนกันนะพี่อย่างล่าสุดก็ได้คณะมาแล้วก็ได้นักเตะแกนหลักจากเมืองทองต่างชาติเนี่ยพอสมควรมีเลนป๊อปกับจอห์นพลาสติกสตาร์แล้วก็ผมว่าโค้ชแบงก็ทำทีมมาสักพักแล้วแล้วก็น่าจะลงตัวกว่าหลายๆทีมแล้วพี่
1: แล้วลาบุรีอ่ะของโค้ชย่างบรรยงอ่ะ
0: โหลาบุรีนี่ก็หูถือว่าทีมถือว่าใช้ได้เมื่อวานนี้ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ผมว่าดูเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะ
0: แต่ผมชอบลาบุรีตรงนักเตะตัวไทยแหละพี่ระดับทีมชาติทั้งนั้นนะทั้งจนทันเข็มดีทั้งธนวัฒน์แต่ธนวัฒน์เกมแรกยิงสวยมากเลยพี่ผ
1: ม
0: เกมยิงใส่อุทยานเนี่ย
1: ขนาดฝนตกดูอยู่เห็นไฮไลท์อยู
0: ่โอ้โหยิงสวยมาก
1: เห็นไฮไลท์อยู่ว่าน้ำเจิ่งเลยนะสนามอ่ะ
0: วันนั้นเนี่ยผมไปดูด้วยพี่ผมไปถึงสนามเนี่ย 5:30 นตอนแรกเตะ 6:00 นสรุปเลื่อนไป 15:00 นพี่
1: คร
0: ับแต่ว่าลาบุรีก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะเล่นหลายถ้วยด้วยแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าการโรเตชั่นจะยังไงนะพี
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่นทั้งในช่วยเอเชียแล้วก็บอลไทยลีกด้วย
1: นี่มีถามเข้ามาบอกแบงคอกกับ BG นี่ถือว่าเป็นดับเบิ้ลแมตช์มั้ยไม่เป็นสิเขาแค่ใช้สนามเดียวกันเฉยแฟนบอลคนละกลุ่ม
0: ใช่
1: คือถ้าดาร์บี้แมตช์เนี่ยแนะนำว่าจะมันจะต้องเป็นเมืองเดียวกันจังหวัดเดียวกันแฟนบอลอาจเคยเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ววันหนึ่งแยกกันออกมาอะไรเงี้ยถึงจะเรียกดาร์บี้แมตช์ได
0: ้แต่อย่างแบงคอกนี่คือตะก่อนอยู่ตรงดินแดงนี่เองพี
1: ่
0: แล้วก็ไปธรรมศาสตร์แล้วก็มาที่บีจี
1: แต่แบงคอกใช้สนามตำรวจ
0: ใช่ไหม
1: แบงคอกเนี่ยใช้สนามตำรวจนะครับแล้วก็เขาก็ไปใช้สนาม BG ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาแบงคอกเล่นในบ้าน BG ถึงไม่ได้เล่นในบ้าน BG ต้องไปเล่นนอกบ้าน
0: ต้องสลับกัน
1: ใช่ๆคล้ายๆกับในอิตาลีไงอิตาลีเนี่ยมันก็จะมีหลายทีมมากที่เล่นในสนามเดียวกันอย่างเช่นลาซิโอกับโรม่
0: า
1: ในกรุงโรมนั่นโอลิมปิโกสตาดิโอกรุงโรมหรือว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะมีทีมอย่างยูเวนตุสกับโตริโน่ที่ใช้เอเดเลอปิที่ตูรินแต่ว่าตอนนี้เขาแยกแล้วตอริโน่ก็ได้สนามใหม่ของตัวเองไปแล้วแล้วก็ยูเว่ทุบเดเลอปิทิ้งสร้างเป็นอาริยันสเตเดียม
0: ครับ
1: ณเวลานี้
0: แล้วก็ซานซิโร่
1: ใช่ไหมใช่ซานซิโร่ของเมืองมิลานไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นแบงก์ก็กับบีจีไม่ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับมีคุณจุดเองส่งมาบอกแฟนสีเกตมาเชียร์ด้วยใจไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องจ้างยอดขายเสื้อคือยอดจริงเชียร์แบบไม่ต้องโดนบังคับจากคุณจืดเองโอ้ยสีเกตผู้ใหญ่เขาดีแม่คุณดูข้างหลังด้วยใช่ไหมปีโต้อย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: ก็เมื่อกี้เนี่ยบรรยากาศก่อนเกมที่ศรีสะเกษเนี่ยผมเห็นเขาลงคลิปบรรยากาศเนี่ยแฟนบอลเยอะแล้วก็ไปพวกอุดหนุนพวกเสื้อแข่งปีนี้ก็โหต่อแถวกันยาวนะพี่คือศรีสะเกษกับแฟนบอลเยอะตลอดนะพี
1: ่เอาจริงคู่เนี้ยผมว่าบอกว่าเป็นแบบว่าดาร์บี้แมตช์การเมืองก็ไม่แปลกนะศรีสะเกษกับอยุธยา
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างคุณโต้งเนี่ยสิริพงษ์คัสกุลเกียรติเนี่ยเขาก็เป็นพ่อเรือใหญ่เพราะว่าหัวเรือใหญ่ของศรีสะเกษอยู่เป็นคนพัฒนาศรีสะเกษในหลายๆเรื่องแล้วก็ทุกวันนี้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคมนาคมไง
0: ครับ
1: คุณโต้งนะสิริพงษ์นะบิ๊กเอเนี่ยนายกรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นพี่ชายของเจ้าของอยุธยาเนี่ยนี่คือโอ้โหทีมรัฐมนตรี2ทีมเจอกันเนี่ยสิเก
0: ต
1: อยู่
0: ยาแต่มีแมตช์การเมือง
1: เออเป็นทีมรัฐมนตรีเจอกันนะครับมีบอกว่า สวัสดีครับพี่เจมแฟนหนูชายเดียวและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะคืนนี้นอนทีมหนูเก็บชัยสามแต้มได้นะครับพอรอนั่นคือแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันนะฮะจากคุณเคยลงทุนนะฮะ
0: ไอซอนคืนนี้ก็ไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะพี่

0: ไม่ง่ายนะผมบอกก่อน
1: เซนแลนด์ก็ช่วงหลังก็
0: เพราะว่า
1: ฟอร์มดี
0: ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิด 1-1
1: อืมใช
0: ่ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิด 1-1 นะครับส่วนตอนนี้ที่มีเตะเพิ่มเข้ามาจะเป็นเกมในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับลงเตะเพิ่มมาแล้ว3คู่ด้วยกันประกอบด้วยโบลตันวันเดอร์กับคาร์ดิฟซิตี้ดาร์บี้เคานตี้กับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้วก็เอ้ยดาร์บี้เคานตี้กับเบอร์มิงแฮมแล้วก็เวสต์บรอมวิชอัลเบียนกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะคร
1: ับครับผมส่วนเจลีก2เนี่ยทีมของแบงค์เนี่ยตอนนี้อาบีโอมิยะอดิจาเนี่ยก็ยังเสมอกับโอนิตะทีตะอยู่0-0ครับ
0: อืม
1: แต่วันนี้สุพนัทไม่มีชื่อนะพี่
0: อืมส่วนเจลีก1จบเพิ่มไปเป็นชิมิสึเอสพาวนะครับชนะอวิสปาฟูกัวกะ1-0ที่เหลืออยู่ในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับกาบาซาก้าตามหลัง FC โตเกียว0-2นะครับมาคิระเซลเวียตามหลังโยโกมามารินอส0-1ซานเฟรชิโรชิมานำห่างเซโรโซซาก้า5-0ไปแล้วแล้วก็วีวาเรนางาซากินำนากุยะกัมบัตเอส2-0นะครับ
1: ครับผมส่วนไทยลีก2นี่ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงครับก็โคราชยังตามหลังเชียงใหม่อยู่แต่อยู่0-1ครับโคราชนี่ก็ยังไม่ฟื้นนะพี่ตกไปที2
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: แสดงว่าชัดเจนว่าที่โคราชหล่นลงไปอ่ะเพราะว่ามาตรฐานของพวกเขามันดรอป
1: ใช่
0: ลงจริงๆอารมณ์เหมือนคือก็มันก็เขาเรียกอะไรมาตรฐานมันคัดคุณภาพทีมอ่ะถ้าคุณไม่ได้แข็งแรงพอที่คุณจะอยู่ในทีหนึ่งได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะค
1: ุ
0: ณก็ต้องหล่นลงไปแต่ถ้าเกิดคุณเจ๋งพอคุณก็จะกลับมาเร็วในเวลาแบบปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นก็เป็นไปได้ที่คุณจะอยู่ยาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการต่อสู้ที่เราเห็นกันได้ชัดอย่างอ่ะเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเนี้ยนะครับทีมนึงที่เราเห็นว่าแบบว่าโอ้โหอยากจะกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกให้ได้ใน5วัน7วันนี้ก็คือวูลเวอร์แฮมป์ตันวันเดอร์นะเขาเล่นดีทุกเกม
1: ครับ
0: นะครับโอ้อย่างเมื่อวานเงี้ยเวสต์แฮมกับเรกแฮมอ่ะโอ้โหถล่มกันไปน้ำบานอ่ะเออนะครับเวสต์แฮมเมื่อวานนี้ฟาดเรกแฮมไปเท่าไหร่อ่ะ7ป่ะ
1: ผมเห็น60ใช่
0: เออ60นะครับเนี่ยเนี่ยคือทีมที่เขาเรียกเรารู้สึกได้ว่าเออเขาอยากจะกลับมาอะไรเงี้ยอย่างที2เนี่ยตอนนี้ไอ้ทีมที่หล่นลงไปเมืองทองดีไหมเมืองทอง
1: เมืองทองนี่นัดแรกไปเสมอกับอุตรดิตถ์แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการส่งรายชื่อนักเตะพี่คมนัดแรกเนี่ยใช้นักเตะแค่15คนแล้วเหมือนวันนี้มีรายงานว่านักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาก็ยังลงทะเบียนไม่ได้นะพี
0: ่
1: พวกเจริญศักดิ์พวกประกรณ์เปรมพักแล้วก็สตรีแมมบ้า
0: อ่ะโคราชใครบอกไม่ดีล่าสุดตีเสมอเชียงใหม่แล้วครับ1-1ในที2นะ
1: ครับ
0: ส่วนตอนนี้มีไทยลีก1ลงเตะเพิ่มอีก1คู่นะครับอุทัยธานีกับปัตตานีนะครับก็เริ่มมาได้ประมาณ5นาทีแล้วยังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
1: อุทัยนี่เกมแรกบุกไปชนะลำพูน 4-1 ครับทีมของ
0: ก็ดูแล้วปีนี้ก็น่าจะอะไรนะน่าจะบุรีรัมย
1: ์
0: ท่าเรือ
1: ครับ
0: ราชบุรีไหมสามทีมนี
1: ้ราชบุรีมีโอกาสแต่ว่า
0: แบงคอกได้ไหม
1: ผมว่าแบงคอกน่าจะเบียดจบ3อันดับแรกได้เลย
0: ก็หรอเพราะว่าราชบุรีเพิ่งแพ้แบงคอกมา
1: ไอ้ราชบุรีชนะ
0: เมื่อวานท่านโทษนะครับเพิ่งชนะมาเมื่อวานนะครับมันก็ชัดเจนว่าเหมือนแบบบ้านใครบ้านมัน
1: อ่ะผมว่าทีมระดับนี้น่าจะบ้านใครบ้านมัน
0: ใช่ประมาณนั้นนะครับส่วนคู่ BG ปทุมกับราศีสลายเนี่ยเดี๋ยวจะเตะกันทุ่มหนึ่งนะครับอย่างที่น้องเจมบอกไปถ้าไปดูสถิตินี่ BG เกมล่าสุดก็คือการเสมอปัตตานี
1: 0-0
0: แต่ว่าเป็นการไปเยือนเนาะ
1: ครับ
0: ผมว่าใครไปเยือนปัตตานีก็เหนื่อย
1: แต่ว่าปัตตานีนี่เล่นที่สงขลานัดแรกแต่แฟนบอลก็เดินทางไม่ไกลเท่าไหร
0: ่ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ย4นัดของ BG นี่ชนะ101อยู่ทีมเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: แพ้บุรีรัมย์แพ้อัสวินล่าเสมอลีมานนะครับแต่ว่าชนะ101ในขณะที่ราศีสไลเนี่ยในช่วงปรีซีซั่นนี่อุ่นเครื่องอยู่แค่เกมเดียวก็คือการอุ่นเครื่องกับนครราชสีมานะครับก็คือเดินไปเนี่ยเดินไปหลังบ้านอ่ะเออแล้วก็เตะหลังบ้านแล้วก็กลับมาเอาอะไรครับอะไรครับยุทธยากับศรีสะเกษเกิดอะไรขึ้นครับ
1: อะไรขึ้นมาโมสครับเหมือนจะมีปัญหาเล่นอยุธยาหรือเปล่าม
0: ีผลักหน้าองค์หน้าอกกันนะครับผู้สินเอาออกไปก่อนเป็นจังหวะคล้องบอลของคูมาโมสแล้วอุ้ย
1: โดนทุบหลัง
0: ไปฟาดหลังเขาทำไมล่ะวะน่าเหมือนแบบโมโหที่ตัวเองเสียบอลอ่ะ
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ไปทุบหลัง
0: เดียสของอยุธยา คืออย่างคู่ BG กับราศีสไลด์เนี่ยโดยภาพรวมตัวเพื่อน BG ยังดูเหนือกว่าเนาะมีเจชนาทิพย์มีสารัตอยู่ยาวอะไรอย่างเงี้ย
1: สารัตอยู่เย็น
0: นะครับก็เป็นตัวระดับแบบว่าระดับชาติเยอะกว่าแล้วเล่นในบ้านอ่ะผมว่าราศีสไลด์เองก็อาจจะเก่งแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดที่จะถึงขั้นมาแม้แต่เสมอ BG ในบ้านมั้ย
1: ด้วยชื่อนักเตะใน BG ก็ยังดูเหนือกว่าเยอะนะพี่
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าราศีสไลด์เกมแรกเนี่ยก็เล่นกับการท่าเรือได้ดีทีเดียวนำก่อนด้วยแต่ว่ามาโดนแซงช่วงครึ่งหลังแต่ว่าผมว่าด้วยชื่อชั้นเนี่ยดูถ้าดูเฉพาะนักเตะไทยเนี่ย BG ก็ยังเหนือกว่าอาจจะ BG เนี่ยเกมแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องนักเตะต่างชาติพี่ผมที่โดนวิจารณ์กันหลายๆคนแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านนัดแรกด้วย
0: ใช่
1: น่าจะผ่านได้
0: ใช่ไม่ผ่านดิคุณประวินงอนตายเลย
1: ไม่ผ่านนี่บูคุสเนี่ยอาจจะเดือดร้อนนะพี
0: ่
1: สองเกมถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
0: กำลังไล่ดูอยู่ว่ารายชื่อเขาออกหรือยัง
1: อ่ะมาแล้วพี่คม
0: แจ้งหน่อย
1: เดี๋ยวผมไล่อีกรอบครับ BG วันนี้ประตูเป็นชาลานนท์อนุอินครับแนวรับมีวาริชูทองครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นมาโกนิโคลิชครับกับเอดินออสมาโนวิชส่วนแบ็กซ้ายวันนี้ใช้ทาคาฮิโรยานากิครับส่วนกองกลางเนี่ยเป็นพาสคาลไวคัมแล้วก็มีกิซากาแมนครับรวมถึงสารัตยูเย็นแนวลุกเนี่ยมีชนาธิปสงกสินครับลาเนียลซานตาน่าแล้วก็เจ้ามักโนส่วนทางฝั่งราศีสลายยูไนเต็ดครับวันนี้ประตูเป็นศักดิ์ก้องพบสุขประเสริฐครับแนวรับมีนัทพลมาลาพันธ์ครับรามอสโรดิเกสเนลสันออจิครับแล้วก็จิรวัตรชิงชัยภูมิครับส่วนกองกลางมีสมยศพงสุวรรณครับกาเบียลเดวิสแล้วก็อภิสิทธิ์นุสสลาครับแล้วก็แนวลุกมียูกะวัตนาเบะมาเชสปานิกาซี่ครับแล้วก็ลิคาโดคาโดโซ
0: เอาล่ะก็เดี๋ยวเราจะรายงานคู่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ในเกมคู่ระหว่างบีจีปทุมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ด
1: คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนใน
0: ไม่เคยสิราศีสลายก่อนมาเพิ่งจะมีกี่ปีเอง
1: ราศีนี่2ดิวิชั่น2ปีนะพี่แชมป์เนี่ย
0: คือ3ปีนี้2569ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมอยากให้นึกอย่างนี้ราศีสไลด์เหมือนทีมอะไรรู้ป่ะซาบาบากูที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ
1: เพิ่งก่อตั้งสโมสร
0: ได้8ปี
1: แล้ว
0: น่ะแล้วก็ขึ้นเป็นแชมป์ของอาเซอร์ไบจานนะครับผมก็เลยบอกว่าราศีสไลด์นี่เพิ่งจะตั้ง2561
1: ครับ
0: ปีก็8ปีเท่าซาบาบากูเลยนะครับ
1: ก็2ปี2ดิวิชั่นจากไทยลีก3แล้วก็ไทยลีก2ที่คว้าแชมป
0: ์ก็ถือว่ามาเร็วนะ
1: ก็โอ้โหเลื่อนปีละชั้นเลยนะพี่แล้วก็ถ้าทีมที่คว้าแชมป์3ปี3ดิวิชั่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีแค่เมืองทองนี่ทีมเดียว
0: เพราะว่าอย่างราศีสไลด์นี่นะเขาเริ่มต้นมาปี61ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ปี62นี่เขาได้แชมป์มาเมเจอร์ลีกตามภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ
1: ่าใช่
0: แล้วก็พอปี64เขาก็มาอ๋อเขาโควิดช่วงนั้นน่ะแล้วพอช่วง64 65เขามาเป็นแชมป์ไอ้อเมเจอร์ลีกเมเจอร์ก่อนนะอเมเจอร์นะ
1: ครับ
0: โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้แชมป์นะครับโซนเขาเรียกอะไรรอบชิงแชมป์อเมเจอร์ลีกโซนประเทศไทยตอนบนปี65นะครับปีฤดูกาล65-66ขึ้นเล่นไทยลีก3อยู่ไทยลีก3 2ปีทีนี้ขึ้นมาฤดูกาลที่3ของไทยลีก3อ่ะได้แชมป
1: ์คือปีก่อน
0: ใช่แล้วก็มาอยู่กับไทยลีก2ได้แค่ปีเดียวก็ขึ้นมาอันนี้เลยก็คือพูดง่ายก็ตอนช่วงเมเจอร์ลีกอ่ะคลุกฝุ่นอยู่ประมาณ4ปีแรกแต่3ปีต่อมาเนี่ยพวกเขาอยู่ในไทยที3มาตลอด
1: ครับ
0: ปีที่แล้วได้ขึ้นมาที2แล้วก็แชมป์เลย
1: ใช่
0: แสดงว่าก็ถือว่าชัดเจนว่ามีการพัฒนาอย่างชัดเจนนะเพราะว่าตอนขึ้นลีก3อ่ะปีแรกได้อันดับที่3ด้วยนะแต่ว่าไม่ผ่านเพลย์ออฟมั้ง
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วพอที่3เสร็จปุ๊บมาได้ที่9อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาได้ที่1นะครับเหมือนถอยไปตั้งหลักปีหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็เป็นแชมป์ตั้งแต่ที3ที2ที1ลงมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะถึงขั้นเป็นแชมป์ที่1ได้ไหมไหวไหม
1: น่าจะอาจจะต้องใช้เวลาพี
0: ่มันจะมีมิดฟิลด์เขาว่าเก่งๆอ่ะอยู่ตัวนึงอ่ะชื่ออะไรซิลเบตูมาเชน่า
1: คิวเบโตมาเชน่า
0: อ
1: ดีตแนวลุกวีลัมเลยพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็มีเนลสันออจิเนี่ยปีแล้วก็เล่นกับเมืองทองด้วยจากกีพลับผลนี้ก็เ

0: คยอยู่ขอนแก่นก็เล่นระดับไทยลีกมาแล้วก็หลายคนนี่ผ่านระดับไทยลีกมาแล้วนะพี่คมอย่างณัฐพลมาลพันธ์ก็เคยเล่นกับโคราชมาแล้วในไทยลีก1ครับ
1: ก็ถือว่าเสริมเยอะนะครับสำหรับทางฝั่งราศีสไลด์เนี่ยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้มีตัวขนาดนี้นะ
0: ยังไม่ได้มีตัวขนาดนี้ใช่ไหม
1: เพิ่งจะมามีตัวขนาดนี้ก็ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมจำไม่ผิดนี่ไปไล่ดูราศีสไลด์นี่ก็เสริมหลายคนเหมือนกันนะครับกำลังดูอยู่ว่าฤดูกาลนี้ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเสริมใครเข้ามาบ้างแค่นั้นเอง
0: ก็มีนักเตะอย่างสมเกตคุณมีด้วยนะพี่ที่ย้ายมาจากน่าจะระยองไหมครับ
1: สมเกตคุณมีกองหลังใช
0: ่ไหมใช่ก็แต่ก่อนเนี่ยเล่นบอลเดินสายแล้วก็ไม่อยู่กับระยองแล้วก็ย้ายมาอยู่กับราศีสไลด์ในซีซั่นนี้ครับคิมจีมินนี่ก็เคยอยู่กับทางด้านของเชียงรายกับราชบุรีมาแล้วครับก็อันแนวลุกชาวเกาหลีใต
1: ้ก็เป็นทีมที่เหมือนว่ารับตัวผู้เล่นที่คนอื่นเขาไม่ใช้มาใช้งาน
0: จะมีอย่างกาเบรียลเดวิชเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากเปซานดูในลีกบราซิลตัวนี้เนี่ยไม่เคยเล่นในไทยลีกมาก่อนกิเบโตมาเชน่านี่เคยอยู่กับบุรีรัมย์มาแล้วแล้วก็ริคาร์โดกาโดโซเนี่ยก็ย้ายมาจากบราซิลกันนะพี
1: ่
0: อายุนี่เพิ่ง24เองก็ไม่ค่อยเห็นพี่นักเตะบราซิลอายุน้อยๆมาเล่นในไทยลีกเลยเนี่ย
1: ก็อายุเท่าไหร่อ่ะ
0: 24ครับ
1: ส่วนล่าสุดมีประตูขยับเพิ่มในที2นะครับเชียงใหม่ขึ้นนำนครราชสีมาเป็น 2-1 แล้วล่าสุดขอนแก่นขึ้นนำมหาสารคามแล้ว1ประตูต่อ0นะครับกำลังดูรายชื่ออยู่ว่าBG นี่โหมีนักเตะไทยอยู่กี่คนเนี่ยสราโนนชรวาริชชูทองสารัตอยู่เย็นกฤษฎากาแมนชนะทิพย์สงกระสินนะครับส่วนทางฝั่ง BG ปทุมนี่เอ้ยราศีสลายนี่ผู้สาประตูก็จะเป็นจอดแจมโกเขามีกี่คน
0: โกของราศีสลายวันนี้เป็นสักกล้องพบใช่ไหมครับ
1: อ๋อเหรออ
0: ืมเดี๋ยวผมลองดูประตูของราศีสลายเนี่ยมี
1: สักกล้องพบสุขประเสริฐเหรออ
0: ่าใช่ครับ
1: แล้วทำไมไออีกอันนึงมันเขียนจอดแจ่มวะอ้าวมีประตูในไทยลีก1ครับอุทัยธานีขึ้นนำปัตตานี FC แล้วครับ1ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้ทีมของกามานี่ฟอร์มดีทีเดียว
1: ไปดูที่ใครยิงไปดูที่ใครยิง
0: นัดที่แล้วนี่ก็เพิ่งถล่มมาเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าวันนี้ใครเป็นคนยิงประตูขึ้นนำให้กับอุทัยครับคนยิงนี่เป็นเบนจามินเดวิดครับวันนี้กองกลาง
1: เบอร์ถูกแต่มันเขียนชื่ออะไรวะอ๋อเขาอาจจะไม่ได้ชื่อนี้แต่แรกเว้ย
0: หมายถึง
1: แล้วสักกล้องพบใช่ไหมสักกล้องพบสุประเสริฐเนี่ย ในเว็บที่ผมดูเนี่ย โดยตำแหน่งคือ FW เลยเว้ยกองหน้าเลยเว้ยแล้วเบอร์99อายุ36ชื่อสุพจน์จอดแจ่มใครวะ
0: ใช่ใช่เพราะผมดูในเว็บไทยลีกอ่ะเป็นสักกล้องพบนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ในซ็อกเกอร์เวย์ขึ้นสุพจน์อะไรวะสุพจน์จับสักกล้องพบก็สักกล้องพบสิไม่เกี่ยวกันโหนี่วางหลังวันหลังวางหลัง5คนนะราศีสไลด์นะ
0: ครับ
1: มีจักริดพระพลยืนซ้ายนะครับแล้วก็จะมีจิรวัฒน์ชิงชัยภู
0: ม
1: ิยืนฝั่งขวาใช้หลัง3คนมีรามอนโรดิเกสมีทางด้านของ อภิสิทธิ์นุสนสารานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออจิน ะครับเนลสันอจิ
0: ก็ต่างชาติลงได้7คนนะพี่ผมไทยลีกปีนี้ส่งรายชื่อ10แล้วก็ลงสนามได้7คนไม่มีโควต้าอาเซียนแล้วปีนี้เป็นต่างชาติล้วนๆครับ
1: พี่บอกว่าคิดว่าทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทีมไหนจะมีโอกาสพลาดผมให้แมตจะโดนแมนยูกดหลังๆมาแมนซีจะแพ้ทางแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลน่าจะตัวรอดได้แต่ก็น่าจะฉิวฉีดเหนียวกันเลยทีเดียวพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ผมยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าฟูลแลมค่อนข้างเยอะนะฟูลแลมในมือของอัลโรอาเบลัวเนี่ยผมบอกเลยรอวันโดนปลด
0: ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะพี
1: ่คืองงมากว่ามาโกซินวาออกไปแล้วได้กุนซือแค่แบบ

0: อาเบลัวอาเบลัวมาคือใช้คำว่าแค่อาเบลัวมานี่คือแบบไม่รู้เอามาทำเพื่ออ
1: าเบลัวก่อนนั้นนี่ก็เคยคุมมาดริดแป๊บนึงแต่ว่าก่อนนั้นก็คุมคาสติญญา
0: คือผมจะบอกอย่างนี้นะในการเป็นการคุมทีมระดับฟูลแลมคริสตัลพาเลตเอเวอร์ตันคุณจะไปหยิบใครมามั่วซั่วไม่ได้นะคุณจะต้องแบบมีกุญสือที่มีความแบบแยบคายประมาณนึงดีไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นกุญสือที่อาจจะต้องเก่งกว่าบรรดาพวกทีมใหญ่อย่างพวกแมนยูอาร์เซนอลก็ได้แต่ฟูลแลมอ่ะคือผมว่าการหยิบเอาโรก่อนหน้านี้ฟูลแลมเป็นทีมที่ฉลาดในการเลือกกุญสือมากนะแต่ว่าเนี่ยมีนี่เอาโรไปรัวเลยที่ผมรู้สึกว่าเขาพลาดมาก
1: แต่ก่อนนี้มีซินวา
0: ใช่
1: พี่แล้วก็มี
0: ใช่ก็ซินวาแม้กระทั่งรอยฮอตสันเนี่ยก็ยังเป็นกุญสือที่ผมว่าเขาก็มีความเก่าของเขาว่าเออแต่แบบโอ้เอาโรไปรัวนี่คือผมตั้งคำถามเลยว่าแบบไม่รู้เอามาทำไมอะไรเงี้ยคือขนาดว่าปีที่แล้วอยู่กับมาดริดมีนักเตะในมือระดับนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ยังทำบาร์เซโลน่าได้ยังทำเรอัลมาดริดได้แค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วมาคุมทีมระดับฟูลแลมที่มีนักเตะอยู่ระดับเนี้ยไหวจริงๆเหรอโอ้โหแล้วมาอยู่กับพรีเมียร์ลีกที่แบบโคตรจะเคี่ยวเลยอะไรเงี้ยเออ
1: แล้ว
0: ผมก็มองว่าอย่างลิเวอร์พูลที่จะเจอฟูลแลมอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าเยอะ
1: แล้วแพ้มา3เกมรวดที่ฟูลแลมเนี่ยยิงเยอะก็จริงแต่ว่าก็เสียเยอะเหมือนกันเสียนัดละ3นัดที่แล้วก็แพ้พาเลทในบ้านมา2ต่อ3เลย
0: ดีไม่ดีอ่ะผมว่าฟูลแลมนี่ตกชั้นเอาได้นะถ้าเกิดยังบ้ายอเอาเป็นรัวคุมทีมไปเรื่อยๆคือไม่รู้ว่าจะปรับทีมได้ตอนไหนนะครับคือช่วงที่ผ่านมาคนที่คุมฟูลแลมได้นานที่สุดก็คือมาโกซินวาเนี่ย5ปีนะครับในช่วงประมาณแบบ20ปีหลังเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะฟูลแลมคุมเขาเรียกอะไรปีเดียวจบปีเดียวจบตลอดฟูลแลมนะปีเดียวจบตลอดไล่มามีปู่รอยอ่ะคนสุดท้ายได้3ปีที่แบบว่าไม่ใช่มาโกซินวานะครับ
1: ครับ
0: มีรอยฮอตสันได้3ปีมาร์คฮิวได้ปีหนึ่งมาตินโย2ปีเรเน่มูเลนสตินหนึ่งปีเฟลิกมาการ์ตเนี่ยไม่ทันจบปีไปแล้วซาลาวิซาโยคานอวิชได้3ปีคาร์โดรานีรีปีนึงสกอตปาร์เกอร์ได้2ปีมาโกซินวาได้5ปี
1: ครับ
0: ผมเลยบอกว่าคิดผิดมากๆเอาโรอาเบลัวมา
1: จริงๆตัวก็ถือว่าดีนะพี่มีอย่างริโกโมนิตด้วยแล้วก็มีอากอนซาโลกาเซียที่เอามาจากมาดริด
0: ใช่
1: คาวินบาเซ่แล้วพวกนี้แต่ว่าผลงาน3เกมแรกนี่แพ้รวดเลยฟูลแลมชนะแค่ในคาราบาวคัพทีมเดียววันนี้อาจเกมเดียว
0: ใช่นะครับผมก็เลยอย่างเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะลิเวอร์พูลเชลซีผมว่าฮัลซิตี้เนี่ยถ้าคืนนี้นะทำอะไรกับเชลซีสักหน่อยได้นะผมถึงจะยอมรับผมว่าที่ผ่านมาฮาร์ตี้อาจจะแบบเขาเรียกอะไรมีตัวผู้เล่นที่มันน่าสนใจหรือว่าแปลกใหม่อ่ะวิธีการเล่นที่มันไม่เหมือนชาวบ้านมันก็เลยแบบฟอร์มดีผมยังไม่เชื่อว่าฮาร์ตี้จะเก่งขนาดนั้นแต่เชลซีในบ้านเก่งจริงนะคุณ
1: ใช่
0: เพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยเขาเล่นคาราบาวครับเขาโดนลีดนำ 2-0 นะ
1: แล้วแซงชนะได
0: ้เขากลับมายิง5ลูก4ลูกเลยจบ 6-3 เด้อนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเชลซีจะเบียดเฮาผมเชื่อว่าเชลซีจะไล่ต้อนเฮาแบบนิ่มๆแล้วก็อาร์เซนอลน่ะเหนื่อยครับไปเยือนซันเดอร์แลนด์ปีที่แล้วถ้ายังจำกันได้ก็เหนื่อยมากถ้าผมจำไม่ผิดไม่1-1
1: ครับ
0: นะมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมยังเป็นประเด็นดราม่าอยู่เลยปีที่แล้วอ่ะช่วงท้ายเกมที่แบบเจอกันแล้วเอ้ย 2-2 ไม่ใช่1-1ก็คืออาร์เซนอลน่ะจะชนะอยู่แล้วผมจำได้แล้วก็ในช่วงนาที90+4แบรนด์ร็อบบี้อ่ะ
1: ครับ
0: มายิงประตูตีเสมอให้ผมเลยบอกว่าถ้าจะมีสักทีมที่เหนื่อยน่าจะอาร์เซนอลแต่เชลซีกับลิเวอร์พูลไม่น่านะครับไม่น่านะครับ
1: เชลซีช่วงหลังนี้กลายเป็นทีมที่ฟอร์มดีขึ้นมาในซีซั่นนี้
0: ใช
1: ่ส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่แพ้มา3เกมติดแล้วครับรวมทุกรายการเนี่ย
0: เขาก็แข็งแรงส่วนคนที่ขอผลรอบรองชนะเลิศนะครับของศึกฟุตบอล AVC Men's Volleyball Championship หรือว่าวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยจบไปแล้ว1คู่อิหร่านกับออสเตรเลียอิหร่านชนะนะครับอิหร่านชนะไป3-1เซตนะครับสกอร์รวม25-21 17-25 25-17แล้วก็25-12
1: ครับผม
0: ก็อิหร่านไปรอชิง
1: ส่วนอีกคู่เนี่ยญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ครับ3-0เซตเลย25-13 25-11แล้วก็25-14
0: ส่วนออสเตรเลียที่ชนะเราก็ไปรอลุ้นอันดับ3นะครับก็โควต้าคล้ายกันนะครับกับ
1: ของผู้หญิง
0: ใช่ๆนะครับก็คือใครเป็นแชมป์ก็จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเลย
1: แล้วก็1-3เนี่ยไปเล่นชิงแชมป์โลก ก็ชิงอันดับ3ก็ยังต้องลุ้นไปแชมป์โลกอีก1ที่ก็เดี๋ยวเกาหลีใต้เจอออสเตรเลียครับอันดับ3เนี่ย
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเกมชิงก็ชิงวันพรุ่งนี้เลยครับตอน17:30 นระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านส่วนชิงที่3เนี่ยจะแข่ง 14:30 เกาหลีใต้กับออสเตรเลีย
0: ส่วนอันดับในเรื่องการยืนอันดับของไทยนะครับในขั้นตอนการจัดอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจบการแข่งรอบแรกทีมที่ตกรอบจะได้รับการจัดอันดับ9-12เราอะรอบแรกเราผ่านไปเล่นในรอบ8ที
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นหลังจบรอบก่อนรองทีมที่ตกรอบจะได้รับการจัดอันดับที่8ถึงอันดับที่5ตามระบบการจัดอันดับรวมของทีมโดยพิจารณาจากผลการแข่งทั้งหมดที่ผ่านมาในรอบแรกนั่นจึงทำให้ตอนนี้ไทยเราจบอันดับ5นะครับในรายการนี้เนื่องจากว่าผลการแข่งขันของไทยเนี่ยในรายการนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเราชนะรวด3เกมติดในรอบเรียกว่าในรอบแบ่งกลุ่มที่มีเกาหลีใต้มีไต้หวันมีกาตาร
1: ์
0: อันนั้นเราชนะรวดนะครับเราก็เลยได้จบอันดับ5ณเวลานี้นะครับ
1: ส่วน6จะเป็นจีนครับ7เป็นชนิดไทเปแล้วก็8เป็นอินเดียนะพี
0: ่
1: แล้วผลงานจริงๆในรอบแรกนี้เราเล่นดีมากชนะ3เกมรวดเลย
0: ใช่แล้วก็พอมาเจอกับออสเตรเลียนั่นแหละเราถึงจะ
1: แพ้ไปเราแพ้ออสเตรเลียเนี่ยในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ย3-0เซตเลย
0: ใช่ใช่นะครับมีว่าขอผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียหน่อยครับรอบรองแจ้งมาละขอดีๆหน่อย4ตัวครับคุณคม
1: เดี๋ยวพี่คมจัดเลยพี่4ตัววันนี้
0: วันนี้ชอบลิเวอร์พูลครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าลิเวอร์พูลดีนะครับน่าชนะได้เชลซีถ้าไม่พลาดเองวันนี้สมควรจะต้องชนะฮาร์สตี้จริงๆนะครับแล้วก็บรูซี่ดอทมุนครับ
1: เจอพาราบอลวันนี
0: ้กว่าพาราบอลค่อนข้างเยอะแล้วฟอร์มกำลังดีถ้าวันนี้ดอทมุนจะพลาดก็เป็นเพราะไปเล่นเกมกลางสัปดาห์มานะครับแล้วก็เจอเกมกลางสัปดาห์ที่ค่อนข้างหนักทีเดียวนะเจอบีอาร์เรอัลแล้วจบ 3-2 อะ
1: ใช่คร
0: ับสำหรับโบรชดอร์ทมุนด์อ่ะก็คือยังเหนือกว่าค่อนข้างเยอะในการเจอกับพาราบอลวันนี้นะครับส่วนอีกทีมนึงที่ผมคิดว่าน่าเชียร์คืนนี้เป็นปารีสเอฟเซวันนี้จะเล่นในบ้านเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับ
1: ครับ
0: ปารีสเอฟเซนี่เห็นแบบนี้นี่ตัวเล่นดีๆเยอะมากนะครับก็เล่นในบ้านด้วยผมว่าเขาไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับมีบอกโดนแล้วสมิงสารภาพมาแล้วว่าเสียงดุ๋งดุ๋งก๊อปปี้มาแต่มาจากคุณไฮตกลงคุณคมหรือคุณไฮที่ฉันดุ๋งดุ๋งคนแรกออกโหนกระแสไหมจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: สรุปใครเป็นคนใช้คนแรกพี่คม
0: เอางี้น้องไฮเนี่ยเป็นน้องที่สอนมากับมือ ผมเป็นคนรับสมัครไฮเข้ามาทำงานเองตอนที่เก่านะส่วนก๊อปใครหรือไม่ก๊อปใครผมว่าไม่ใช่เรื่องก๊อปมากกว่ามันเหมือนว่าพอมันเป็นเสียงที่ทำให้เข้าใจได้มันก็เลยทำไปพอผมอาจจะก๊อปก็ได้ผมอาจจะก๊อปก็ได้แค่คิดอย่างนั้นแต่จำไว้ว่าโอ้โหถ้านนท์รัศมีก๊อปไฮบางทีไฮคือน้องที่แบบว่า
1: ที่คมรับมา
0: สอนมากับมือคลอดมากับมือมันก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับ
1: ไม่ถึงขั้นต้องออกโหนกระแสเลย
0: เฮ้ยต้องไปยื้อถึงโหนกระแสนี่ก็บ้ากันไปเลยนะครับช่วงนี้นี่เรื่องของลิขสิทธิ์อะไรมันก็สำคัญเข้าใจได้แต่เขาบอกเขาไม่ให้ใช้นะใน99เนี่ยเขาไม่ให้ใช้
1: ไม่ให้ใช้แล้วหรอ
0: เขาไม่ให้ใช้โดนว่าวันนั้นใครบอกอะสดหรือพี่จุ่นวะหรือคุณอู๋นี่แหละสามคนนี่แหละก็บอกใช้ไม่ได้99โดนด่า
1: เอา
0: ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ช่วงหลัง
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าพี่นนท์มาเนี่ยแกจะใช้ตลอดพี่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้มาละ
0: นี่ว่าเชลซีไหนคะนะคมทีมที่แพ้เรามาล่าสุดหรือเปล่าคะหนูว่าก็ไม่เท่าไหร่นะคะขนาดนอนทีมเราให้นำก่อนยังกลับมาแพ้นอนเราเลยค่ะ
1: จากน้องเคยลงทุน
0: แฟนนอนเชลซีทีมนั้นนั่นแหละครับก็เชลซีทีมเดียวกับที่วันนั้นนี่เขามีแฟนเชลซีวันนั้นก็เชลซีแต่อาร์เซนอลเนี่ยชอบมีคนส่งเข้ามาแบบเอ้ยระวังคาบ้านนะอะไร
1: นั้นนำก่อนด้วย
0: เขาชอบเข้ามาแซวผมก็จะชอบบอกว่าเอาถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำได้ก็เข้ามาทำนะครับถ้าทำได้เพราะว่าก็มันก็ชัดเจนอ่ะ11เกมแล้วว่าคุณไม่เคยชนะเลยอ่ะอันนี้เอาจริงๆนะวันอาร์เซนอลเชลซีเนี่ยผมเฉยๆผมก็จะว่าผมมั่นใจว่าชนะไม่แพ้
1: ใช่
0: แต่อยู่ที่ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ก็มากันเย็นเนี่ยเจอเชลซีไม่แพ้10 เกม หรือ11เกมแล้วพี่
0: มีบอกว่าสวัสดีครับลิเวอร์พูลไฟบวกโมนาโกอาแจกออร์แลนโดเซนต์หลุยส์มาราธอนสกอร์สูงอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสร้างบ้านเหรอครับหรือยังไง
1: ไปถึงเช้านะพี่ออร์แลนโดเซนต์หลุยส์เนี่ย
0: ก็ขอสงวนไว้ถึงแค่ ที่ส่งมาแค่อาจากอัมสเตอร์ดัมแล้วกัน
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลดีครับลิเวอร์พูลยังเชื่อว่าชนะได้
1: เจอฟูแลมวันนี้ฟูแลม
0: ในบ้านก็แต่ก็ต้องระวังคู่นี้ผมว่าพอกันก็คือบอสเชมเชนกันบักอ่ะเพิ่งจะโชว์ฟอร์มดีมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเอ้ยในช่วงไม่ใช่สุดสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเขาแพ้เอเวอร์สแบก
1: แพ้ท้ายเกมเลย
0: คือในลีกอ่ะกันบักยังไม่ชนะใครเลยนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าไฟบวกอ่ะฟอร์มกำลังดีไฟบวกนี่ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับยุโรปแล้วนะครับ
1: ใน
0: บุนเดสลีก้าณเวลานี้นะอาจจะไม่ได้ถึงทีมระดับลุ้นแชมป์แต่ว่าเป็นทีมระดับแบบก็ต้องติดท็อปไฟอ่ะระดับยุโรปของบุนเดสนะครับ
1: ก็ไฟบวกเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่ชนะสองเกมรวดนะพี
0: ่ใช่เนี่ยก็บ้านใครบ้านมันแหละนะครับส่วนโมนาโกอาจากปีนี้ดีครับปีนี้ดูแล้วบอลฮอลแลนด์น่าจะมีสองทีมที่ฟาดกันก็คือ PSV กับอาจากอัมสเตอร์ดัมนะแล้วตัวผู้เล่นน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับอาจากอัมสเตอร์ดัมในซีซั่นนี้นะครับได้ตัวดีๆไปเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วอย่างพวกอักมงอักมาเนี่ยเหมือนเขาตีกันเองนะเหมือนเขาชอบสะดุดกันเองแต่ว่าถ้าจะมี2ทีมที่ยังแบบว่าเดินหน้ามาได้เรื่อยๆก็จะมีนี่แหละมี PSV มีอาจากอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าอาจากไปสะดุดเสมอแล้วไอ้สะดุดแพ้แล้วเกมนึง
1: แพ้ปี PSV เมื่อเกมที่แล้ว
0: นะครับก็ฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันนี่แหละมันก็จะมี2ทีมนี่แหละที่ฟาดกัน
1: ครับ
0: นะครับอักมาอาจจะแบบพอได้หน่อยแต่ว่าเกมล่าสุดก็ไปพลาดท่าเสม
1: อ
0: นะครับในบ้านในการเจอกับวิลเลียมทเวย์อะไรประมาณนี
1: ้ครับบอกว่าคุณคมให้ปืนไปเน้นเอาถ้วยยูเซลที่ได้แน่แน่ชัวร์ๆส่วนถ้วยในประเทศเนี่ยพีขอแล้วกันครับจากคุณจืดเอง
0: คือสำหรับผมอะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นกำไรของอาร์เซนอลตลอดนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงตราบใดที่อาร์เซนอลยังไม่ได้แชมป์แล้วผมก็เชื่อว่าทุกทีมเขาก็คงไม่ได้คือคุณต้องเป็นทีมระดับปารีสแซงต์แชร์แมงเว้ยที่ได้แชมป์ในลีกจนเบื่อ
1: แล้วไปลุ้นบอลยุโรป
0: แล้วไปหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ก็ตาม
1: ใช่
0: คุณพ่อว่าได้แชมป์ในลีกจนแบบเล่นยังไงเราก็ได้อะไรเงี้ยนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าเราจะไปเน้นแชมเปี้ยนลีกยังไงนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าใช้เวลาตั้งกี่ปีกว่าจะได้แชมป
1: ์
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลมันไม่มีความเป็นไปได้เลยครับที่จะต้องไปเน้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันนี้เขาพูดตรงๆนะคือยกเว้นแต่ว่าปีนั้นน่ะอาร์เซนอลไม่ได้ลีกแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยล
1: ุ้น
0: ล
1: ี
0: กไม่ได้แล้วเราก็จะไปเน้นบอลรวบแบบเกมต่อเกมนั้นก็ว่ากันอีกที
1: ครับ
0: นะครับส่วนเดี๋ยวอีกสักครู่เกมระหว่างบีจีปทุมนะครับกับราศีสลัยจะเริ่มเอาเป็นว่าไปพักสักครู่หนึ่งก่อน
1: ครับผม
0: กลับมาเดี๋ยวเราจะจัดเต็มกันเลยครับกับเกมที่ลังสิตนะฮะ
1: ครับ
0: บีจีกับราศีสลัยครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามสกายรีพอร์ตกันต่อครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วย

0: โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับได้เวลามาติดตามเกมแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีก1ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลือกเกมที่สนาม BG ปทุมนะครับ
5: ครับ
4: เกมระหว่าง BG เปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสไลพักไปเมื่อสักครู่นี้มีประตูเลยครับเริ่มเกมมา2นาทีแรกนะครับราเนียลนะครับม่งยิงประตูขึ้นนำให้ BG ปทุมออกนำราศีสไลแล้ว1ประตูต่อ0นะครับ
5: ก็เป็นจังหวะฮอตบอลจากริมเส้นด้านขวาของวัชิชูทองครับเปิดมานี่ราเนียลซันตาน่านี่ได้โขกเต็มๆแล้วบอลเนี่ยเข้าประตูไปเลยครับ BG นี่ออกนำเร็วแค่2ดีเท่านั้นครับวันนี
4: ้เป็นจังหวะขึ้นเกมทางขวาของ BG นะครับกฤษฎากาแมนเนี่ยเคาะบอลกลับมาให้วริชูทองทางด้านริมเส้นฝั่งขวาเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วราเนียลเนี่ยยืนอยู่แถวบริเวณหน้ากรอบหกหลานะนะครับโฉบเข้ามาหม่งแล้วก็ไปเสา2นะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไป BG ขึ้นนำ 1-0 แล้วอ้าวตัดกลับมานี่ BG ได้เตะมุมอีกนะครับ
5: เป็นกิสราคาแมนครับ
4: มุมทงฝั่งซ้ายครับส่วนที1นี่พอ BG ยิงนี่มันเหมือนแบบไปกระตุกต่อมอะไรสักอย่างนะครับคู่อื่นก็เลยสนุกตามไปด้วยล่าสุดปัตตานีตีเสมออุทัยธานี1ประตูต่อ1ครับมาดูเตะมุมของ BG ปทุมครับกฤษฎากาแมนจะเป็นคนเปิดเข้ามาทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายนะครับจังหวะนี้มีจังหวะกระทบกระทั่งกันกลายเป็นว่าผู้สินต้องให้หยุดชั่วคราวก่อนแล้ว BG นะขึ้นมาหมดเลยนะครับเอดินโนมาโนวิชเอยรานีเอลเอยอยู่แถวนั้นหมดเลยครับแฟร์คั
5: มแล้วแนวรุกต่างชาติ BG นี่ตัวใหญ่ทุกคนนะครับ
4: นี่หันไปดูไอจิวโตวาเชน่าของราศีสไลด์ตัวเท่าไหร่รานีเอลอะ
5: อยู่ในไทยลีกนี้มานานมากครับไม่ใช่หน้า
4: เอาละครับฤษดาจากมุมทงฝั่งซ้ายครับในสัญญาณเกมแรกเสมอมาวันนี้ BG นั้นเต็มที่แน่นอนเปิดมาเสาแรกมงซ้อนไปโดนดักทิ้งออกมาซะก่อนบอลกระดอนไกลออกมาจังหวะนี้พยายามจะตามมาเก็บของทางฝั่งBG ปทุมโดยเอดินโอมานอวิชแต่ว่าโดนเป็นการสกัดบอลออกข้างไปเองนะครับลูกทุ่มของราศีสไลครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้าย
5: มาเชน่านี่เล่นในไทยนี่11ปีนะพี่ผมอยู่กับบุรีรัมย์ทีมแรกนี่ปี2015คร
4: ับ
5: อ
4: ภิสิทธิ์ทุ่มเข้ามาจังหวะนี้โดนสกัดแต่ว่าโดนดักไว้ได้นิดนึง BG จะได้บุกขึ้นทางขวาครับบอลทางขวาของ BG เปลี่ยนแกนโดยราเนียลทิ้งมาโอ้โหทิ้งลูกนี้ย้อนหลังไปลึกเลยครับขึ้นใหม่ทางซ้าย
5: ก็ BG นี่ครองบอลเหนือกว่าในช่วงต้นเกมเกมแรกนี่เสมอกับปัตตานีมาแบบไม่มีประตูเกมนี้ก็เลยต้องเน้นหน่อยครับ
4: เพิ่งจะมีแค่1แต้มนะจากเกมเดียวนะฮะส่วนจังหวะนี้นิโคลิตพยายามจะทิ้งไปทางขวาให้วริชูทองครับโดนราศีสไลสกัดไว้ได้ก่อนบอลตรงกลางของราศีสไลครับเก็บไว้ได้เกเบรียลเดวิสจ่ายขึ้นหน้ามาปานิกาซี่พิงแล้วลูกนี้ซ้ายมีรอไหลบอลต่อมาคาร์โดโซมาแล้วครับคาร์โดโซทางซ้ายราศีสไลจะหนีทางด้านวาริชูทองไม่ผ่านยังไงดีคาร์โดโซคืนกลับมาตรงกลางพงสุวรรณจะทะลุช่องไม่ได้ครับจังหวะจ่ายบอลของสมยศพงสุวรรณแล้วโดนสวนกลับด้วยครับบีจีทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ยังไม่ถึงทางฝั่งของแวร์แคมป์นะครับที่รออยู
5: ่นิโคลิสครับนิโคลิสครับเป็นคนที่เปิดมาจากข้างหน้าแล้วเปิดมาจากข้างหลังจะให้กับแวร์แคมป์เนี่ยมีราศีเนี่ยไปดักบอลไม่ได้ครับ
4: เหมือนการยืนของ BG เนี่ยราเนียลเขาจะเป็นหน้าเป้านะครับตัวรุกทางฝั่งขวาที่เป็นหน้าต่ำอยู่จะเป็นไอชัวมาโยนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะใช้แฟร์แคมป์

0: ังหวะนี้สกัดบอลออกข้างของออจิครับราศีสลายทำออกข้างเป็นทุ่มของบีจีปทุมในแดนของราศีสลายนะครับขยับเข้ามาบริเวณกลางสนามทุ่มย้อนกลับไปครับวริชุทองเซตกันใหม่ที่นิโคลิตให้มาออสมานาวิดออกซ้ายมาที่ยานางิหาเพื่อนอยู่ครับยานางิจากทางด้านซ้ายไหลขึ้นมากฤษฎากาแมนกลับมาที่ออสมานาวิดเล่นกับกาแมนสั้นๆครับบอลมาอยู่สารัตสารัตตรงกลางชี้ให้เพื่อนวิ่งทำทางจ่ายไม่ได้ต้องออกมาทางซ้ายให้ออสมานาวิดครับไปซ้ายสุดยานางิไหลต่อมาชนาทิพย์ชนาทิพย์ไปแล้วชนาทิพย์โดนรุมต้องคืนหลังกันมาก่อนครับบอลอยู่ที่ยานางิจะพาบอลหนีออกมาลูกนี้โดนแซกข้อเท้าเป็นฟาวล์ของบีจีปทุมครับ
1: เป็นมาเชน่าครับเข้าไปแซกข้อเท้าของยานางิแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวล์ครับ
0: มีบอกว่าถ้าบอลมีประตูคุณคมช่วยดุ๋งดุ๋งได้ไหม ถือว่าทำเพื่อแฟนรายการไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเคลียร์กับคุณทรงศักดิ์ให
1: ้
0: จากกลุ่มเพื่อนเจ๋งไม่เป็นไรครับผมไม่ฝากชีวิตไว้กับใครทั้งนั้นครับ
1: เอาครับบีเจได้ฟรีคิกครับคนเล่นเนี่ยเป็นกิสรากาแมนครับ
0: เดี๋ยวนี้กิสรากาแมนเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งแล้วเหรอ
1: หลังๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นรับสัมปทานของบีเจนะพี
0: ่
1: สำหรับคนรองเนี่ยเป็นสารัต
0: ส่วนจังหวะนี้บอลกระดอนกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของราศีสลายสุดท้ายเด้งไปเข้ามือของสักก้องพบครับเราไปได้สักก่อน
1: วันนี้สารัตอยู่เย็นก็สวมปลอกแขนกับตันทีมครับกองกลางทีมชาติไทยครับ
0: ส่วนล่าสุดมีประตูขยับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์บุกไปนำเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้ว1ประตูต่อ0ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยมีลาติก้าสเปนลงเตะคู่นึงนะครับเกมระหว่างราซิ่งซันเดย์กับเดอร์บอดิโบอาราเบสนะครับผ่านมา10นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ใครต้องการรายชื่อก็แจ้งมาแล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับก็ราซิ่งก็คงแบบว่าไม่ได้แบบไอ้นี่มากนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากทราบรายชื่อคู่ราซิ่งกับอาราเบสก็แจ้งข้อความมานะครับ4-8 9-9นะ
1: ส่วนไทยลีก2เนี่ยท้ายครึ่งแรกตอนนี้ขอนแก่นครับออกนำมหาสารคาม 1-0 แล้วก็สงขลาเนี่ยเริ่มเกมมา8นาทีวันนี้นำสตูล 1-0 ครับเป็นดับเบิ้ลแมตช์แดนใต้พี่วันนี
0: ้ครับ
1: ส่วนเมืองทองหนองบัวนี่จะออกสตาร์ทตอน 1:30 ครับ
0: จังหวะนี้ริคาร์โดคาโดโซไปออกลูกไม้ลูกมือผลักวาริชูทองก่อนดอกแรกแล้ววิ่งไปเตะบอลอัดเข้าไปที่สแตนเชียร์โดนอะไรหรือเปล่าครับเหมือนโมโหตัวเองไงไม่รู้ครับริคาร์โดคาโดโซครับคือเป็นจังหวะบุกขึ้นมาของราศีสไลด์แต่ว่าเข้าทำไม่เข้านะครับไม่ได้ล้นออกมาทางซ้ายวาริชุทองเนี่ยก็พยายามจะวิ่งมาเก็บบอลแล้วเบียดกันมากับริคาร์โดคาโดโซแต่เหมือนอยู่ดีคาโดโซก็ไปเตะบอลนี่ไม่รู้โดนอะไรอาจจะยังใจดีครับผู้สินมองว่าเป็นแบบจังหวะไหลๆไปไม่ได้ว่าอะไร10นาทีแรกครับเกมที่รังสิตบีจีปทุมยังนำราศีสลายอยู่ 1-0 ครับบอลขึ้นมาของบีจีนิโคลิตให้มาวาริชุทองคืนกลับมานิโคลิตเล่นกับออสมาโนวิชสั้นๆครับบอลพลิกของออสมาโนวิชยังไงดีหาเพื่อนอยู่โดนบีพื้นที่เข้ามาต้องคืนกลับมากฤษดาแทงตรงลูกนี้พลิกได้แล้วไหลออกขวามาแวร์แคมแวร์แคมโดนแซะลูกนี้ให้ได้นั่นน่ะเออไม่ให้อย่างน่าเกลียดโอ้ยจังหวะนี้ปานิกาซี่สกัดน่าเกลียดมากครับโอ้ยอยู่ดีไปแซะข้อเท้าของทางด้านแวร์แคมครับมาเดียนปานิกาซี่ครับ
1: คือเป็นจังหวะที่แวร์แคมเนี่ยพาบอลกระชากเข้ากรอบเขตโทษแล้วโดนเตะลงไปดื้อเลยครับโอ้แล้ว
0: โอ้ไม่มีบอลเลยครับลูกนี้ปาสคาลไอ้มาเดียนปานิกาซี่ไปเลาะข้อเท้าของปาสคาลแวร์แคมลูกนี้โอ้โหใช้คำว่าโอ้สกัดระบือเลยครับสกัดระบือ
1: คือไม่โดนบอลแล้วพอเตะเสร็จก็ยกมือไม่ได้ทำอะไรแต่มันผ้ามันชัด
0: โอ้โหนี่เราอยู่ในสตู99เรายังรู้สึกเลยว่าฟาวไอ้ข้างสนามนี่ไม่โหกันยับเลยวะเนี่ยโอ้น่าเกลียดครับลูกนี
1: ้แล้วพุทธสินก็ชี้แบบไม่ลังเลครับเป็นจุดโทษของ BJF นาทีที่11โอ้นี้เจ้าถิ่นเดอะแรบบิทนี้ออกสตาร์ทคือคักเลยครับ
0: เอาละครับมีชัวมาโยกับราเนียลครับอยู่2คนถ้าราเนียลยิงเข้าเกมนี้ลุ้นแฮตทริกนะครับ
1: ตั้งแต่ครึ่งแรกนะพ
0: ี่ใช่
1: เอาแล้วลานิวจะเป็นคนยิงเองด้วยครับ
0: ให้ลานิวเป็นคนสังหารนะครับจะดวลกับสักก้องพบผู้สาประตูราศีสลายนะครับนี่เท่ากับว่าฤดูกาลนี้เริ่มมานี่ราศีสลายโดนยิงแล้ว4ประตูจาก2เกมนะ
1: เกมแรกนี่โดนไป3นะพี
0: ่นะครับราดิเอลรับหน้าที่สังหารจุดโทษให้ BG ครับจะนำห่าง 2-0 เลยไหมถอยมา1แล้วซอยลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับผ่านเข้าไปง่ายๆเลยครับ 2-0 ครับ BG ปทุมขึ้นนำราศีสลายไปแล้วครับ
1: เลือกยิงไปทางมุมขวามือตัวเองไม่ต้องแรงครับแต่ว่าเน้นทิศทางเนี่ยเข้ากรอบแล้วสักก้องพบเนี่ยกระโดดไปคนละทางนะครับแฟน BG นี่ได้เฮ2ครั้งแล้วในช่วง10นาทีแรก
0: มีคนบอกว่าเมื่อวานคิดว่าบุรีรัมย์จะถล่มกวางซงให้ยับแต่ผิดคาดเจอเชียงรายเล่นดีแบบนี้บุรีรัมย์ไปไม่เป็นจากคุณดงบอล
1: เมื่อวานเชียงรายเล่นดีนะพี่
0: เชียงรายมักจะเล่นดีกับบุรีรัมย์คือสังเกตป่ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าวันไหนไม่ดีก็ขาดเลย
0: คือเหมือนเป็นโรคอะไรไม่รู้เชียงรายเหมือนเขามีความแบบเขาจะมีพลังส่วนตัวพิเศษของเขาขึ้นมาถ้าเกิดสมมติว่าเจอบุรีรัมย์ปีผมมันเริ่มจากปีที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาแชมป์นอกบ้านอ่ะ
1: ใช่ไหมใช
0: ่ตั้งแต่ปีนั้นอ่ะเจ้าเชียงรายก็บอกเอาได้ดิจะเอาแชมป์ในบ้านผมก็ให้ดูก็สุดท้ายไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าบุรีรัมย์ไปเสมอที่เชียงใหม่นะสุดท้าย
0: ใช่ไ
1: หมแล้วเชียงรายไปชนะสุพรรณก็คนที่บอกว่าไม่ต้องรับแชมป์ก็ปีนี้ก็อยู่บุรีรัมย
0: ์นั่นแหละก็เลยบอกไงว่าตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปีนั้นเลยเชียงรายก็ไม่เคยแบบญาติดีจะบอกว่าไม่ญาติดีมันก็ไม่เชิงหรอกแต่หมายถึงว่าเวลาเขาเหมือนเป็นทีมที่แบบจะต้องคอยแบบขัดแข้งขัดขาม
1: ีทั้งในสนามดราม่าตลอดทุก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เมื่อวานก็มีดราม่
0: าคือการเป็นดราม่าตั้งแต่นั้นเลยเว้ยตั้งแต่นั้นมาคือแบบทุกประเด็นมันถูกจับตาตลอดเชียงรายวีรัมเนี่ย
1: ครับก็เมื่อวานมีคนแซวว่าทีมระดับร้อยล้านนี่กับทีมระดับสิบล้าน
0: ใช่
1: เมื่อวานก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นเกมประเดิมสนามของมาโยซินวาด้วย
0: ถ้าเจมพูดอย่างนี้นะเขาย้อนกลับไปวันเฮาซิตี้เจอแมนยูเลยนะ
1: แต่ว่าอันนั้นเขาเล่นได้บ้างไงพี
0: ่ส่วนบีจีลุยขึ้นมาทางซ้ายพยายามจะเปิดเข้ากลางแล้วโดนดักดานิเอลจะเอาแฮตทริกตั้งแต่15นาทีแรกเลยครับยิงลูกนี้เนี่ยเกือบจะแสกหน้าสักก้องพบเข้าประตูไปอยู่แล้วแต่ว่ายังปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับผู้สาประตูของราศีสลายสักก้องพบสุขประเสริฐครับ
1: โอ้จังหวะชนะทิพย์เปิดบอลมาจากซ้ายครับแล้วผู้เล่นของราศีเนี่ยสกัดมาเข้าทางลาเนียวเนี่ยยิงวอลเล่บอลติดเซฟนิดเดียวครับโอ้ยิงไปตรงตัวด้วยครับลาเนียวซานตาน่า
0: ราศีสลายไม่ค่อยดีแล้วครับราศีไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้ราศีจะโดนเม็ดสามหลายทีแล้วครับ
1: เล่นในนอกบ้านเกมแรกนะครับ
0: แต่มุมของ BG ปทุมครับกฤษฎาการ์แมนอยู่ที่บอลจังหวะนี้เปลี่ยนจุดเตะเล่นสั้น 1-2 กันแล้วกฤษฎายกเข้าไปมงโดนสกัดทิ้งออกมาก่อนครับล้นออกมาให้มาทางขวาตรงคืนหลังกลับมาบอลของยานางิกลับไปเซตกันใหม่ครับ BG ตั้งกันที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กมีถามพรุ่งนี้แมนยูไหวไหมครับเจอซิตี้ได้ความได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วพักมีโอกาสออกสูสีได้ไหมครับน้องบอลพรุ่งนี้ผมเชียร์แมนยูผมเชียร์แมนยูผมมีความรู้สึกว่าแมนยูยกเว้นแต่ว่าอีพวกตัวใหม่ๆของแบนสตี้อ่ะมันจะโชว์พราวได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอายุบวัตดีคือผมเชื่อว่าพวกตัวเดิมๆอ่ะไม่สามารถจะโอเคมันอาจจะสร้างแรงกดดันได้แต่ว่าอยู่ที่พวกตัวใหม่ที่เสริมด้วยครับถ้าเกิดเล่นกันเข้าขาเร็วอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแมนยูไม่แพ
1: ้เล่นในบ้านด้วยพวกนี้
0: ใช่คุณไม่ต้องห่วงเลยแมนซิตี้กับแมนยูอ่ะถ้าเจอกันผมเชียร์แมนยูสุดตัว จริงจริง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนก็เชียร์แมนยูที่เราเจอซิตี้เนี่ย
0: ใช่ใช่เพราะถ้าจะมีสักทีมหนึ่งที่แบบไม่ได้ว่ากันในเรื่องความเก่งเนี่ยแต่ว่ากันในเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะแล้วก็ภาพลักษณ์อ่ะผมว่าแมนยูไม่ยอมจริงๆในการเจอกับแมนซิตี้ไม่ว่าจะแบบตอนที่เขาดีหรือตอนที่เขาไม่ดีก็ตามนะครับอยู่ที่ว่าจะทรงไหนจะสู้แบบยิบตาเพราะว่าอย่างตอนแบบเอริกเทนฮากมันจะมีแบบช็อตปาฏิหาริย์ที่แบบอาหมัดไปล้วงบอลม
1: า
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมก็ไม่รู้ว่าคาลิกมันจะเป็นยังไงแต่ช่วงเทนฮากไอ้ช่วงอโมริมอะไรเงี้ยอัมเบเทนฮากมันมีแบบมันมีอะไรพวกนี้อยู่
1: มีหือมีอือบ้าง
0: ผมก็เลยบอกว่าถ้าขนาด2คนนั้นแมนยูยังมีหือมีอือแล้วทำไมพอเป็นคาลิกแล้วมันจะแหมมันจะไม่ดีหรือไงมันก็ไม่ใช่หรอก

0: สู้ได้สู้ได้ผมชอบแมนยู
1: เกมที่น่าดูเลย
0: ใช่ๆน่าดูมากๆส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายครับราศีสไลลิคาโดคาโดโซให้ออกไปทางซ้ายบอลกลับมาที่คาโดโซอีกครั้งแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้จ่อๆนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทำไมกองหลังเป็นอย่างนั้นครับแกเบรียลมาเชน่าครับยิงประตูที่ไข่แตกให้ราศีสไลไล่บีจีปทุมมา 2-1ทำไมกองหลังสกัดแบบนั้นครับบีจี
1: โอ้จังหวะที่คาร์โดโซพาบอลไปทางซ้ายแล้วเปิดไปโดนผู้เล่นบีจีเนี่ยสกัดมาเข้าทางมาเชน่ายิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้บีจีเสียประตูง่ายครับประตูนี
0: ้คือแม้กระทั่งกองเชียร์ราศีสไลยังงงว่าลูกนี้มาได้ยังไงนะครับคือบอลเนี่ยเปิดจากซ้ายเข้ากลางไปมีผู้เล่นของราศีสไลอยู่2คนน่ะแต่บีจีตรงนั้นน่ะ4คนเอาไม่อยู่เลยสักคนให้เขาเบิ้ลบอลเข้ามาได้ยังไง
1: เบิ้ลบอลมาให้มาเชน่าครับ
0: คือไปกองรวมอยู่ที่ริคาร์โดคาร์โดโซกันหมดนะครับแล้วพอเปิดมาเนี่ยเนี่ยพอแตะปุ๊บมาเชน่าโล่งเลยนะครับไม่มีใครประกบเลยครับแปะเน้นๆหน้ากรอบหกหลาลูกนี้บอลไปสามเหลี่ยมสารนนท์ก็ได้แต่มองแล้วครับ 2-1 ครับ
1: เป็นยานังหีครับที่ปล่อยผู้เล่นของราศีเนี่ยเบิ้ลบอลมาให้กับมาเชน่ายิงโล่งๆครับ
0: ไปกองรวมอยู่ตรงริคาร์โดคาร์โดโซ่ละ 3-4 คนครับเมื่อสักครู่นี้ครับเอาละครับสนุกแล้วครับใครบอกว่าราศีสไลด์สู้ไม่ได้ครับ
1: โอ้แล้วโอกาสยิงแทบจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำไปของราศีสไลด์มาเชน่านี่แก 4-2 แล้วพี่วันนี้
0: อายุเหรออ
1: ายุ 4-2 แล้วพี
0: ่โอ้โหเท่าผมเลย ยังดูแข็งแรงอยู่เลย
1: เอาครับ PJ ตอนนี้โดนไล่ขึ้นมาเป็น 2-1 ครับเกมเนี่ยผ่านมา18นาทีส่วนคู่ที่มีสกอร์เพิ่มเนี่ยในไทยลีก2เนี่ยก็ตอนนี้มาขอนแก่นเนี่ยนำทางฝั่งของมหาสารคามเป็น 2-0 ครับช่วงท้ายครึ่งแรกผมดูรายชื่อเมืองทองวันนี้เนี่ยส่งสำรองมา5คนกันนะพี่คมก็ประตูเอาฟิลเนี่ย5ประตูอีก1เป็น6คนวันนี
0: ้
1: คู่เมืองทองมีวันนี
0: ้
1: ก็นักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาก็ยังลงทะเบียนไม่ได้ครับ
0: พี่เดียวกับลิเวอร์พู
1: ลลิเวอร์พูลนี่น่าจะยังไม่ออกตอนนี
0: ้ใช่ใช่จะประมาณ40นาทีอ่ะ4040นาทีอ่ะถึงจะออกมีบอกว่าสเปอร์เสริม300ล้านแต่ฟอร์มยังไม่เข้าที่แบบนี้จะลุ้นท็อป4ไหวไหมครับจากคุณน้องบอล
1: วันนี้ก็เดี๋ยวเจอเอเวอร์ตันครับสเปอร์
0: ก็ไหวแหละเอาแต่ท็อป4ไม่น่าไหวว่ะสเปอร์เอาให้ติด1ใน7ก่อนในความรู้สึกของผมอ่ะ
1: ก็หลุดไป2ปีนะพี่สเปอร์เนี่ย
0: ใช่
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกขึ้นมาเนี่ยเป็น BG ครองบอล 79.4 ครับส่วนราศีเนี่ย 20% ครับ
0: แต่เป็นนี้ผมว่าพรีเมียร์ลีกเที่ยวขึ้นไปกว่าเขาบอกว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านละ
1: ครับ
0: ก็คือก่อนหน้านี้อาตาก็พูดตรงๆในช่วง5ปีหลังเนี่ยไม่นับรวมฤดูกาลล่าสุดนะ มันคือการขับเคี่ยวกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้
1: ใช่ใช่สองทีม
0: เป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับ
1: เจนคล็อป
0: ใช่ไหมแต่ว่าพอเนี่ยสองคนนี้ออกไปจนเนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเขาบอกว่านี่จะเป็นยุคใหม่ละของพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นมันคาดการไม่ได้แม้แต่กระทั่งว่าอาร์เซนอลเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาจะดีพอที่จะป้องกันแชมป์นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่ามันก็ยังมีจุดบกพร่องมีจุดที่มันแบบไม่ค่อยโอเคอยู่อะไรเงี้ย
1: อย่างปีนี้ซิตี้ก็เริ่มดีแล้วนะพี่
0: ใช่ใช่
1: ทีมของ
0: ซิตี้อ่ะจริงๆอ่ะถ้านัดแรกที่พวกเขาเจอกับบอลมันอ่ะแล้วไม่ได้ประตูท้ายเกมผมว่าโมเมนตัมจะไม่ใช่แบบนี
1: ้วันนั้นท้ายเลย
0: ผมโทษมาโกโรเซ่เลยนะก
1: ็
0: แบบยื้อไม่ได้หรือไงวะอีกแค่นิดเดียวอะไรเงี้ย
1: ช่วงท้ายแล้วนี่
0: ใช่
1: แต่ว่าเกมที่แล้วของซิตี้ก็มีโดนบ่นหน่อยที่เจอคอมเมนที่ยิงแค่ลูกเดียวเนี่ย
0: เลยบอกไงว่าอย่างวันอย่างบอลมัดเนี่ยชัดเจนเลยว่ามาโกโรเซ่ไม่เคยเจอบอลเคี่ยวแบบอังกฤษที่แบบเล่นกันจนนาที90+5อะไรเงี้ยคืออย่างบอลเยอรมันเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาจะทดเวลาน้อย2นาที3นาทีไม่เกินนี้มาเจอบอลอังกฤษแบบโอ้ไม่รวมทดเวลามีจุดจุกจิกยุกยิกโดนท้ายเกมตลอดคุณดูบอลมัดฤดูกาลนี้มีเกมล่าสุดที่
1: ก็โดนนิวเหมือนกัน
0: เออ
1: ท้ายเกม
0: มีเกมล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่เล่นคาราบาวคัพอ่ะอันนั้นอ่ะเจอกับทีมแบบเป็นรองเยอะไง
1: ครับ
0: ลินคอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบชนะขาดได้อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าในลีกเกมที่แล้วก็โดนท้ายเกมโดน
0: ยู
1: เวนตุส 2-2 เนี่ย
0: คือผมเห็นบอลมัดแล้วผมชอบนึกถึงทีมชาติไทยยุคก่อน
1: โดนท้ายเกม
0: เออที่เขาบอกว่าเล่นเป็นบอล70นาที
1: อ่
0: ะบอลมัดเป็นแบบนั้น
1: หมด
0: เออบอลมัดเป็นแบบนั้นจริงนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะปรับได้เมื่อไหร่

0: มาโกโรเซ่ถามว่าเก่งไหมเก่งแหละ
1: ครับ
0: นะถ้าคุณไปดูรูปเกมอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเล่นดีแต่มาดูราศีสลายจังหวะนี้จะทะลุช่องให้กาเบรียลมาเคน่าหล่อหลุดขึ้นมาก็ลึกเกินไปครับโดนดักไปได้ก่อน
1: มีจีบุกเพลินก็ต้องรอเกาะระวังลูกโดนสวนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับคือถ้าคุณไปดูบอลมาคุณจะรู้สึกว่าโหนี่บอลเยอรมันสไตล์เลยแต่แบบพอถึงเวลาโดนทายเกมตลอด
1: โหถ้าวันนั้นเริ่มต้นด้วยชนะแมนซิตี้นี
0: ่มันจะมีคำถามเยอะเพราะว่าแมนซิตี้อ่ะเท่ากับแพ้สองนัด
1: ใช
0: ่โมเมนตัมมันจะไม่วิ่งแบบนี้แล้วพอวันนั้นกลับมาชนะได้ใช่ไหมสองลูกอุทินี้ไหลเลยมันต้องมีสักทีมหยุดก่อนซึ่งผมก็คาดหวังกับแมนยูนะ
1: พรุ่งนี
0: ้เออผมก็คาดหวังกับแมนยูในสัปดาห์นี
1: ้ซึ่งซิตี้ก็ยังไม่ได้ดีมากนะพี
0: ่
1: แต่ว่าจะชนะมา2เกมแต่ว่าอย่างเกมที่แล้วเนี่ยก็ยิงแล้วก็เหมือนหายไปเลย
0: ใช่อย่างทีมที่ผมชมจริงๆเลยอะซีซั่นนี้คือนิวคาสเซิลนะขนาดว่าแบบหรือทั้งกระดานล้างไพ่ขนาดนั้นอะยังฟอร์มก็ยังถือว่าแบบไม่แย่
1: ตัวหลักนี้หายไปเยอะ
0: นะถ้าเทียบกับสเปอร์ที่รื้อทั้งกระดานเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ผมว่านิวคาสเซิลครองตัวได้ดีกว่าใช่คำนี้นะครับรักษามาตรฐานได้น่าสนใจกว่าแล้วมาเทียสเลอร์นี่ดูแล้วคือน้อยคนเชื่อผมเถอะที่เราจะได้เห็นกุนซือที่แบบว่าอย่างอันโตนี่ราล่าเราเห็นเขาทำงานมานานแล้วไม่ใช่แค่กับลิเวอร์พูลแต่เป็นว่ามันน้อยมากที่จะแบบเปิดหน้าแล้วเก่งเลยอ่ะซึ่งในพรีเมียร์ลีกอ่ะถ้าคุณไปดูจะเป็นพวกกุนซือเจนใหม่หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอย่างของไบรตันอะไรฮาวอะไม่ใช่เอดี้ฮาวกุนซือไบรตันอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นแบบครั้งแรกมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เก่งเลยอะไรเงี้ยมาเชลเจสเลอร์ก็จะเป็นอย่างนั้นไม่เคยคุมในพรีเมียร์ลีกคุณดูอย่างคริสตัลพาเลซกับปีแอร์ซาร์ดอะปีแอร์ซาร์ดไม่เคยสัมผัสพรีเมียร์ลีกเลยครับเก่งในลีกเอิงปีที่แล้วทำลองเป็นแชมป์เฟนคัพแต่โอ้โหมาปีนี้เจอพรีเมียร์ลีกเนี่ยล้มปาดเซียนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมบอกให
1: ้ไบสตันนี่เป็นไฟเบนเฮเซอร์
0: ไฟเบนฮูเซเลอร์ใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันจะมีเนี่ยหลุดออกมาฤดูกาลละคน2คนอะไรเงี
1: ้
0: ยแค่นั้นเองซึ่งปีนี้ผมยกให้นิวคาสเซิลน่าสนใจกับการที่ได้มาเชลไยเซอร์เข้ามาอยู่ที่ว่าจะแบบเสริมใครเข้ามาได้ดีมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเอง
1: ไยเซอร์นี่ก็คุณซื้อแชมป์ยูเอเซียลอีลีท2สมัย
0: เลยพี่ใช่เคยคุมเอาอารีหรือเอาฮิลาลนะ
1: เอาอารีครับ2สมัยเลย
0: ใช
1: ่ก็ชนะบุรีรัมย์เมื่อปีแรกที่ได้แชมป์
0: ใช่
1: ในรอบ8ที
0: มก็เลยมองว่าแต่อย่างพวกแบบที่อยู่ก่อนแล้วอย่างแบบเดวิดมอยพวกนี้เราไม่ต้องพูดแล้วพวกนี้เขาเก่งของเขาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าอย่างเดอชาบี้เนี่ยหายไปคุมมาร์เซย์มาแป๊บนึงพอกลับมาคุมอังกฤษก็ช่วยสเปอร์รอดตกชั้นได้ก็จริง
1: ใช่
0: แต่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าหรือจะไม่อีก
1: อาจจะไปก่อนปีใหม
0: ่แต่ผมให้ทายนะอันนี้ผมทายของผมเองส่วนตัวนะผมว่ามาโกไอเอาเรื่องไปรัวว่ะคนแรกอันนี้ก็พูดจริง
1: ก็ฟอร์มไม่ดีจริงๆ
0: ใช่
1: ไปรัว
0: คือรู้สึกเลยว่าแบบไม่ถึงอ่ะหรือถ้าจะต้องใช้เวลาก็เข้าใจได้นะแต่ว่าในความใช้เวลาต้องเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าความอดทนของบอร์ดบริหารฟูลแลมมันจะมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ถ้าไม่ดีอีก 3-4 เกมเนี่ยช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ไม่แน่
0: ใช่เพราะนี่ก็แพ้รวดมาเลยนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีทีมแพ้รวดอยู่ไม่กี่ทีมเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเล่นมา3นัดก็จะมีแค่ฟูลแลมกับโคเวนทรีซิตี้แต่อย่างโคเวนทรีเขาเพิ่งย้ายมาใหม
1: ่น้องใหม่
0: เพิ่งขึ้นมาเขาไม่ได้ดูแย่อะไรโคเวนทรีนี่ยังยิงประตูใครไม่ได้เลย
1: น่าเสียดายเกมที่เจอเฮาไงพี่เล่นในบ้านแต่ว่าแพ้วันนั้น
0: ใช่
1: ทีมของแลมพาร์ด
0: คือไอความแพ้2นัดติดอ่ะมีแค่2ทีมแต่ที่ยังยิงประตูใครไม่ได้เลยนะเวลานี้มีถึง3ทีมด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: คือแอสตันวิลล่าทอตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็โคเวนทรี
1: สเปอร์สวิลล่าปีนี้ก็ปล่อยตัวหลักไปเยอะก็ฟอร์มก็ตกไป
0: ใช่ๆส่วนคู่ของเราครับ BG ปทุมกับราศีสไลด์ทางครึ่งทางครึ่งแรกแล้วครับ BG นำราศีสไลด์อยู่2ประตูต่อ1
1: BG พอโดน 2-1 นี้ก็ไม่ได้โหมบุกหนักแล้วคร
0: ับ ช็อตไปเลยเหมือนกันนะ BG นะ
1: มีแฟนบอลที่2BG Stadium ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวเกมแรกในบ้านแต่ภาพยังไม่ได้เห็นแฟนบอลของราศีนะพี่วันนี้เยอะหรือเปล่า
0: วันเปิดเข้าไปชุดเย้าของราศีสไลด์นี่เป็นสีส้มแบบนี้ป่ะ
1: สีน่าจะสีฟ้านะพี
0: ่
1: ราศีเนี่ยสีฟ้าม
0: ันจะไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: สีสะเกด
1: ใช่
0: ไหม
1: ราชาวานอน
0: อืม
1: สีฟ้า

0: ับเกมก็ผ่าน26ทีแรกครับ BG ยังนำอยู่ 2-1 ส่วนไทยลีกคู่อื่นเนี่ยก็ครึ่งหลังมีเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงครับคู่ที่เตะก่อนนั้นเนี่ยศรีสะเกษกับอยุธยาเนี่ยล่าสุดอยุธยาออกนำ 1-0 ครับทีมเยือนได้ประตูจากลูคัสดิอาร์ครับนาทีที่64ส่วนคู่อื่นเนี่ยก็มีจบครึ่งแรกครับอุทัยเสมอกับปัตตานี 1-1 ครับคนยิงประตูให้อุทัยเนี่ยเป็นเบนจามินเดวิดครับแล้วก็ทางฝั่งของปัตตานีเนี่ยได้ประตูจากนันทนันเบี้ยสัมฤทธิ์ครับปัตตานีนี้เล่น2นัดนี้ยังไม่แพ้นะพี่ถ้าวันนี้เสมอได้เนี่ยโอ้จังหวะนี้ลาเซียสายเกือบสกัดเข้าตัวเองครับเปลี่ยนทางด้านของอภิสิทธิ์ครับชนะทิพย์มีเปิดมาแล้วอภิสิทธิ์เนี่ยสกัดไปเข้าเหลี่ยมประตูเองแต่ว่าสักกล้องพบนี่ยังรับไปได้ครับเกม BG ก็ช็อตไปเลยครับหลังจากโดนลูกไล่มา 2-1
1: จืดไปเลยจริงนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าต่างชาติที่เกมแรกก็โดนวิจารณ์เยอะนะพี่บีจีเนี่ย
1: เทียบกับตอนที่โดนตอนที่นำ 2-0 เนี่ยคือช็อตไปเลยนะครับกลายเป็นราศีสไลด์ได้ครองบอลต่อเนื่อง
0: ช่วง 2-0 นี้ยังดูคึกเลยนะพี่
1: ใช่
0: ตอนนี้นี่ช็อตไปเลยบีจี
1: สายขึ้นมาของคาร์โดโซจังหวะนี้คืนกลับมากับบอลย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กครับ
0: BG นี่เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะมีถ้วยเอเชียเล่นด้วยครับใน AFC แชมเปี้ยนลีก2ครับเดี๋ยวต้องบุกไปเยือนแล้ว City Seller วันพฤหัสนะครับ
1: อ๋อทีมของมาร์คแจ็คสันนี่
0: ใช่มาร์คแจ็คสันนี่ออกจากวีรัมไปคุมแล้วเซเลอร์
1: เออส่วนจังหวะนี้ริคาร์โดคาร์โดโซเลี้ยงบอลอยู่ในแดนของ BG ครับตรงกลางให้มาทางขวาแล้วราซิสไลเปิดลึกเข้ามือสลาโนนอนุอินครับ
0: สลาโนนก็นักเตะไทยหลายคนของ BG ก็น่าจะอยู่ในข่ายทีมชาติชุด FIFA อาเซียนคัพด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะประกาศรายชื่อแล้วสำหรับทีมชาติไทย
1: วาริชูทองเนี่ยน่าจะติดรู้สึกมากเลย
0: วาริชูทอง
1: สารัต
0: สารัตก็น่าจะติดนะพี่ชนะทิพย์เนี่ยน่าจะติดเพราะว่ารอบนี้เป็นรายการช่วง FIFA Day ด้วย
1: ไม่ผมกำลังนึกอยู่ว่าตำแหน่งสารัตไม่มีคนอื่นแล้วอะวีระเทพป้อมพันธ
0: ์วีระเทพเพิ่งยิง2ประตูสัปดาห์ที่แล้ว
1: อีกคนนึงอ่ะที่อยู่บุรีรัมย์อ่ะนิ่งๆเงียบๆหน่อยชื่ออะไรนะ
0: ธีรธรเหรอพี่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ธีรธรอ่ะธีรธรเนี่ยต้องติดอยู่แล้วชื่ออะไรวะผมชอบคนเนี้ย
0: กองกลางเหรอครับ
1: เออตัวตัดเกมต้องไปไล่ชื่อเลย
0: จะพิธีวัฒน
1: ์พิธีวัฒน์ธรรมคุณใช่ไอ้นี่ของราชบุรีก็ดี
0: ธนวัฒน
1: ์ธนวัฒน์สุจิถาวรก็ดี
0: แต่ธนวัฒน์นี่ล่าสุดเหมือนมีอาการเจ็บนะพี่เดี๋ยวต้องลองเช็คข่าวอีกทีแต่ธนวัฒน์ถ้าไม่ติดนี้ถ้าไม่เจ็บนี่น่าจะติดนะคือส่งฟอร์มเนี่ยกำลังมา
1: คือถ้ากับว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเราต้องเล่นชุดใหญ่นะครับต้องใช้ชุดใหญ่ลงเล่นไอ้นี่ไม่น่าติดแล้วล่ะไอ้ชื่ออะไรวะไอ้เจมอะไม่ใช่เจมทันพิสิทธิ์นะ
0: เชยพลตุทน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่กองหน้าดิที่อยู่ท่าเรืออ
0: ๋อจูดเบล
1: จูดเบลเจมส์
0: จูดซึ่งซับเบลเมื่อวานก็ลงสำรองด้วยแต่ว่ายังยิงไม่ได้ครับ
1: คือมันกลายเป็นว่าเหมือนผมงงคือผมเคยเห็นน้องเล่นตอนเล่นให้กับทีมในสเปนอ
0: ่
1: ะ
0: เขาเคยไปเล่นในดิวิชั่น4สเปน
1: ดิวิชั่น2ก็เคย
0: ซาน่าคอร์โดบา
1: คอร์โดบาผมว่ามันก็โอเคนะแต่ทำไมมันคือมันอ่ะถ้ามันเก่งจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ทีมมันจะต้องไม่ปล่อยให้หมดสัญญาถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบแล้วมันเคยยิงในทีมชาติ2ลูกจำได้ป่ะ
0: ในทีมชาติไทย
1: ยิงในไทยอ่ะ2ลูกเราก็เลยแบบสุดแล้วมันเก่งจริงวะนี่ก็ตั้งคำถามกับจูดเบลอยู่นะ เพราะผมอ่ะรู้จักจูดเบลมาตั้งแต่เชลซี
0: เป็นเยาวชนเชลซี
1: เป็นเยาวชนเชลซีมาก่อนนะครับ
0: แล้วก็มาเป็นโยชนสเปอร
1: ์
0: ถูกปล่อยไปคอรูบ้าแต่ก็เล่นไป7เกมนะพี่ในเซคุนด้าเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็ถูกปล่อยไปทีมในดิวิชั่น4สเปนก็เล่นไป13นัดพอไปอยู่กิมบี้เนี่ยเหมือนจะมีโอกาสได้ลงแต่สุดท้ายก็สำรองซะส่วนใหญ่
1: ใช
0: ่สุดท้ายก็มาอยู่กับท่าเรือ ปีนี้ครับ
1: คือถ้าคนมันสุดท้ายมันวัดกันที่ผลงานครับมันไม่เกี่ยวคือจะบอกว่าโอ๊ยโค้ชไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย ต่คุณเข้าใจไหมคุณไม่ได้อยู่แค่สโมสรเดียวไงคุณอยู่ตั้งกี่สโมสรนะ
0: ใช่ไ
1: หมล่ะมันจะต้องมีมันจะไม่ชอบทุกสโมสรเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือสถิติตอนเป็นเยาวชนนี่ดีนะพี่
1: ใช่
0: ไปอยู่เชลซีเนี่ย
1: โอ้ยตอนนั้นเหมือนจะแบบแย่งขึ้นทีมชาติอังกฤษเลยตอนอยู่เชลซีอ่ะ
0: เคยเล่นกับเชลซีในคาราบาวครับเกมหนึ่งครับผมจำไม่ผิด
1: เออส่วนล่าสุดอยุธยาได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับลูคัสเดียสยิงประตูขึ้นนำให้อยุธยาบุกไปนำศรีสะเกษ1-0ครับ
0: ครับผมก็ไทยลีก1ก็ตอนนี้ยังไม่มีขยับเพิ่มเติมครับส่วนไทยลีก2เนี่ยเดี๋ยวคู่เมืองทองจะลงสนามตอนทุ่มครึ่งครับเจอหนองบัวตอนนี้3นาทียัง 0-0 แล้วก็โคราชเนี่ยก็ยังตามหลังเชียงใหม่อยู่1-2ครับเกมผ่าน70 นาทีพักครึ่งเนี่ยขอนแก่นยังนำมหาสารคามอยู่ 2-0 แล้วก็สงขลาวันนี้ดาร์บี้แมตช์แดนใต้เนี่ยยังนำสตูลอยู่ 1-0 ครับสตูลเกมแรกก็ออกสตาร์ทดีนะพี่แล้วก็ไปโดนพลังการของปาฮั่งซอเนี่ยแซงพลังการดูแล้วปีนี้น่าจะเต็งหนึ่งในการเลื่อนชั้นนะพี
1: ่
0: ด้วยขุมกำลังแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของกุนซืออย่างปาฮั่งซอเนี่ยส่วนเจลีก2ทีมของสุพรรณนี่ก็จบแล้วโอมิยะอาริจาวันนี้เสมอกับโอนิตะทีตะ0-0แต่ว่าก็ยังเป็นจ่าฝูงของ J2 อยู่สำหรับอาริจามีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเจลีก1ซีซั่นหน้าครับ
1: ก็เลยบอกไงว่าทีมไหนที่เขาแสดงตัวชัดเจนว่าเขาอยากกลับมาเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเมืองการอะไรเงี้ยเอาจันปาร์คไปคุมนะ
0: เราระดับคุณเอ้าบีจีจุดโทษหรือเปล่าน
1: ั่นละฮะ
0: โอ้โห
1: นั่นละฮะบีจีเดี๋ยวต้องดูว่าเพราะอะไรครับ
0: โอ้ยานังหงีไปทำฟาวผู้เล่นของราศีในจุดโทษครับแล้วผู้ตัดสินเป่าเลยครับ
1: ลงไปนอนเจ็บอยู่แล้วเสียจุดโทษครับ BG ทะลุช่องอุ้ย
0: ล้ำก่อนหรือเปล่า
1: อ
0: ๋
1: อแต่ว่าทำไม่เล่นตัวนู้นไม่ล้ำขวาเข้ามาตบเข้ามาถึงก่อนหรือเปล่าวะเฮ้ยลูกนี้ VR ต้องเข้านะ
0: อ
1: ุ้ย
0: อย่านั่งหงีกับทางด้านของ
1: ทัชไหมทัชไหมต้องถามเทว่าทัชหรือเปล่ามีความแบบซอฟต์พีนอลตี้หรือโดนไม่โดน VR ต้องเช็คลูกเนี้ย
0: เดี๋ยวต้องรอ
1: คอนแทคไม่คอนแทคแต่ผู้สินชี้จุดโทษแล้วนะ
0: คนที่โดนสกัดนี่เป็นจากกิจพลาผลครับตามขึ้นมารับบอลในกรอบแล้วโดนทากาฮิโร่ยานางิเนี่ยสกัดล้มเดี๋ยวต้องดู VR ผู้สินว่าไงครับกำลังเช็คอยู่ครับแต่ลามอนนี่ถือบอลที่จุดโทษแล้วครับ
1: ลามอนโรดิเกสครับถือบอลมาต้องดูว่าใครจะเป็นคนยิงจังหวะต้องชมจากกริดด้วยนะครับสอดเข้ามาเร็วกว่าทางฝั่งของยาดังหิครับ
0: แล้วน่าจะเคลียร์
1: น่าจะเคลียร์ครับคือจังหวะหันไปรับบอลเนี่ยถือว่าได้เปรียบในเรื่องของเหลี่ยมกันเอาตัวบังบอลนะครับแล้วยาดังหิเข้าไปทางด้านหลังลูกนี้จุดโทษเลยครับ
0: โอ้เอาครับบีจีนำ2-0ตอนนี้โดนไล่ขึ้นมา2-1แล้วเสียจุดโทษครับแล้วผู้สินน่าจะเคลียร์ครับจุดโทษตรงนี
1: ้ตอนนี้วลาดิเมียร์ยูโยวิชนี่ดึงหนวดดึงเขาเท่าที่ไม่มีนะฮะดึงใหญ่เลยฮะ
0: คนยิงนี่เป็นกิลเบโตมาเชน่าครับเจอกับซานนท์ผลมาเชน่ายิงประตูแรกแล้วด้วยครับ
1: นี่ก็จะลุ้นแฮตทริกในเกมนี้คนแล้วเหมือนกันนะครับนี่ทำไมทำมา2ฝั่งลุ้นแฮตทริกทั้งคู่นะครับราเนียลของ BG ส่วนมาเชน่าวิ่งมาเยียบร้อยครับ
0: โอ้ยิงเข้าไปครับมาเชน่ายิงไปทางซ้ายครับซานโดเนี่ยพุ่งไปคนละทางครับ
1: นำ2-0 เสมอ2-2ครับ BG ปทุมเอาแล้วไงคุณวินเดือดคุณวินเดือด
0: แฟนบอลลาสีได้เฮครับตาม2ประตูครับน้องใหม่ตอนนี้ตีเสมอได้แล้วยังไม่จบครึ่งแรกด้วยครับเกมนี้เพิ่งผ่านไป35ทีครับ BG
1: เอาแล้วครับ
0: อันนี้เขาเล่นเรียกคอมเมนต์ใช่มั้ย BG เนี่ยโอ้มาเชน่ายิง2ประตูเลย
1: อย่างนี้เขาจะถ่ายผ่านทาง YouTube BG Sport ป่ะ
0: ไม่ถ่ายเลยอ๋อ
1: เขาห้ามเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่รู้นึกว่าแบบถ่ายได้อะไรเงี้ย
0: มีแค่ทาง Monomax กับ Splay ครับพี่โอ้ยิงคมเลยมาเชน่ายิงเนี่ยเข้าข้างตะข่ายซ้ายมือตัวเองครับส่วนสลามโดนเนี่ยพุ่งไปคนละทางครับ BG ตอนนี้โดนตามตีเสมอ 2-2 ครับข้อความเนี่ยบอกว่าผมกลัวว่าเบลเนี่ยจะเป็นเหมือนปีเตอร์แลงที่พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ครับปีเตอร์แลงนี่จริงๆเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนะพี่เลยต้องแขวนสตั๊ดไปเคยอยู่กับ BG ด้วยช่วงหนึ่ง
1: ั้นก็ไม่ต้องไปไกลถึงปีเตอร์แลงก็ได้เอาแพทริกกูตอฟสันก่อน
0: ตอนนี้ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ยังไม่ลง
1: ปีเตอร์แลงมันจะไกลไปเอาเนี่ยผมเอาแพทริกกูตอฟสันเนี่ยก็เห็นมาแบบสมกึกสมกักได้แป๊บหนึ่งอะถูกปะล่ะ
0: ใช่เจ็บยาวกับไปฟอร์มก็ยังไม่เหมือนเดิมครับกูตอฟสัน
1: ถ้ากูว่าตอนนี้ในไทยลีกหนึ่งมีประตูที่มีเขาเรียกมีสนามที่มีประตูนำแค่สนามเดียวนะครับ
0: ครับ
1: คือเกมที่ศรีนครลำดวนนะครับ
0: อ
1: ยุธยาบุกไปนำศรีสะเกษ 1-0 ที่เหลือนี่เสมอหมดเลยนะอุทัยธานีเสมอปัตตานี 1-1 แล้วก็ปทุมกับราศีบีจีปทุมกับราศีสลัยเสมอ 2-2 นะครับนะทีนี้เซ็งละเซ็งละเออช็อตจริงนะ
0: นำ
1: ตอน 2-0 นะยังรู้สึกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวไหลแน่เลย
0: น่าจะมีเพิ่มแน่
1: พอโดน 2-1 นี่ไปคนละเรื่องเลยครับ BG ปทุม
0: แล้วประเด็นคือยานางีนี่มีส่วนกับการเสีย2ประตูนะที่ BG เนี่ยแบ็คซ้ายชาวญี่ปุ่นครับ
1: ช็อตนั้นก็ปล่อยให้เขาเบิ้ลเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยช็อตลูกแรกใช
0: ่
1: มั
0: ้ยใช
1: ่เออ
0: ลูกเมื่อกี้ก็ไปทำฟาวจากกิพรับผลนะครับ
1: ไม่มีแบ็คซ้ายที่ดีกว่ายานางีแล้วหรอ
0: มีแบ็คซ้ายเนี่ยไม่มีนะพี่ BG เนี่ยเพราะว่าวอลินทอนเนี่ยก็ปล่อยไปแล้ววอลินทอนเนี่ยไปอยู่อยุธยาแล้ววอลินทอนจำลองวัด
1: เออก็มีอะไรมีสารัตปองสุวรรณตวีจันทเตมี
0: จะถ้าจะเล่นได้ก็จะมีสารัตปองสุวรรณที่เล่นได
1: ้เออ
0: เพราะว่าแบ็กซ้ายสปปลาวพุทธวงศ์ก็ปล่อยไปแล้วปีนี้เนี่ยเหลือแค่ยานางีครับ
1: ส่วนจังหวะนี้ราศีสไลด์โดนใบเหลืองครับจังหวะไปอัดสารัตอยู่เย็นคว่ำลงไปครับเป็นปานิกาซี่ครับเล่นหยาบหลายจังหวะแล้วนะครับมาติอาปานิกาซี่เนี่ยนะครับก็เป็นคนทำราศีใส่เสียจุดโทษด้วยนะครับจังหวะนี้ไปเตะสารัตอยู่เย็นโดนใบเหลืองนี่ครับ
0: โอ้โหเกมนี้2จุดโทษไปแล้วครับ
1: บอลเบิร์นไม่เล่นเลยครับลูกนี้ปานิกาซี่เลาะข้อเท้าของสารัตอยู่เย็นคว่ำลงไปครับ
0: อ๋อ BG ได้ลูกเปิดฟรีคิกระยะเกือบกลางสนามครับหลุนประตูขึ้นนำอีกรอบครับคนเปิดเนี่ยเป็นกิสากาแมนเจ้าเก่าครับ
1: ตอนนี้ในสนามคู่นี้ลุ้นแฮตทริก2คน2ทีมเลยนะครับเปิดเข้าไปของ BG เสาไกลลูกนี้หม่งไม่ถึงแล้วบอลล้นออกหลังไม่ได้อะไรเลยครับจังหวะเติมขึ้นมาของอัสมานอวิช
0: คนพยายามจะเล่นลูกเปิดเนี่ยเป็นเอดินอัสมานอวิชก็บอลเปิดแรงออกหลังไหมครับกฤษดาภาพจับมาที่วูคูชเนี่ยนั่งนิ่งเลยครับกุนซือของ BG เกมแรกก็เสมอน้องใหม่มาครับเกมนี้มาเจอกับราเซ่ตอนนี้โดนตามตีเสมออีกแล้วครับ
1: ครับ
0: BG เนี่ยโปรแกรมหลังจากนี้จะเจองานหนักหมดเลยครับก็เดี๋ยวในบอลทัวร์เอเชียเนี่ยไปเยือนไลออนซิตี้เซนเตอร์แล้วกลับมาเนี่ยจะเล่นเกมดับเบิ้ลแมตช์เจอแบงคอกนะที่วันอาทิตย์หน้าเนี่ย และหลังจากนั้นเนี่ยพักเบรกทีมชาติไปก็กลับมาอีกทีก็จะเป็นเดือนตุลาเลยภาพจับมาที่มาเชน่าวันนี้ยิงไปแล้ว2ประตูครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับเกมระหว่าง BG ปทุมกับราศีสไลเสมอกัน 2-2 ส่วนในที2เนี่ยขอนแก่นไปไกลแล้วนะครับหนีห่างมหาสารคามเป็น 3-0 ครับเดี๋ยวจบครึ่งแรกคู่นี้เนี่ยเบรกแป๊บหนึ่งกลับมาเราน่าจะได้เห็นรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกในรอบ3ทุ่มกันแล้ว
0: ครับ
1: นะครับอย่างตอนนี้ที่มีประตูขยับนะครับในลาลิก้าสเปนเนี่ยท้ายครึ่งแรกราซิ่งซันเดย์กับเดอร์ปอร์ติโกอาราเบสเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับก็อาราเบสขึ้นนำก่อนจากวิลลี่คอฟสกี้นะวิลลี่คอฟสกี้นะครับราซิ่งซันเดย์มาตีเสมอจากยาเซไซซาบีรีนะครับเพิ่งจะตีเสมอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่นะครับตอนนี้เสมอกันอยู่1-1ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับต้นครึ่งหลัง2คู่ดาร์บี้เคาน์ตี้เสมอเบอร์มิงแฮม1-1แล้วก็เวสต์พรอมเสมอคริสตัลแรนเจอร์1ประตูต่อ1นะครับ
0: ส่วนลีกยุโรปอื่นๆเนี่ยมีบุนเดสลีกา2ก็ท้ายเกมครับ2คู่มอลเดนเบิร์กเนี่ยนำไกเซอร์ซอลซอน 3-0 แล้วก็มีโบคุ้มครับเสมอกับกาเทเฟิร์กอยู่ 1-1 ส่วนอีกคู่เนี่ยมอลชวายครับเสมอกับเดนโมเดสเดนอยู่ 1-1
1: คือพอพูดถึงเรื่องจูดเบลพูดเรื่องปีเตอร์แลงพูดถึงแพทริกกูดับสันเนี่ย
0: ครับ
1: เอาจริงผมว่าบ้านเรานี่ขาดแคลนกองหน้ามาแบบแต่ไหนแต่ไรนะคือมันอย่างนี้เว้ยคือผมงงว่าทำไมเราถึงมีกองหน้าใช้กันไม่กี่คนมาตั้งแต่ยุคพี่ตุ๊กแล้วนะยุคนู้นเลยนะก็คือแบบมีประเสริฐทั้งมูลอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ย
0: ุคเก่าๆหน่อย
1: ใช่พี่ตุ๊กเปียพงผิวอ่อนนะพอมายุคพี่ซิโก้ก็จะมีแค่พี่ซิโก้
0: พี่มุ้ย
1: เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพิ่งใบมุ้ยดิ
0: มีพี่พัดต้นกัญญาช่วงนั้น
1: พี่พัดต้นกัญญาแบ็คซ้ายมาแก
0: กองหน้าพี่
1: ไม่แต่ว่ามีพี่ซิโก้มีเนติพงศ์ม
0: ี
1: ทองอินแล้วก็มีตัดผมสกินเฮดอ่ะไม่ใช่เนติพงศ์อีกคนนึงจำชื่อไม่ได้เลยว่ะ
0: ยุค90
1: ยุคพี่ซิโก้มีอีกคนนึงเดี๋ยวผมไปหาก่อนผมไม่ยอมที
0: ่แต่ถ้า
1: ที่ไม่ใช่พี่อัลเฟรดอ่ะตีตีแต่ไม่ใช่พี่อัลเฟรด
0: ถ้าเป็นยุคผมใน2000จะมีพี่พัฒน์ต้นกัญญาแล้วก็มีสลายยุทธชัยคำดีโจห้าหลา
1: แล้วพี่โจห้าหลาสลายยุทธชัยคำดีเข้าใจได้
0: แล้วก็ค่อยต่อมาเป็นรุ่นเทียสินละ
1: นี่กำลังแบบว่าไปคือผมแค่งงว่าเราอ่ะมีกองหน้าให้ฉายน้อยมาตลอดพอหมดอายุนั้นมาก็มีพี่โย่งไหม
0: พี่โยงยุคหนึ่ง
1: วรวุฒิศรีมัคคะ
0: ช่วงคัดบอลโลกปี2002
1: มันหายไปแบบหายไปเร็วมาก
0: แต่เราไม่ได้มีกองหน้าดีๆมานานแล้วนะพี่ถ้าหมดยุคพี่มุ้ยเนี่ยมีอย่างสุภชัยใจเด็ดก็กับสโมสรเนี่ยฟอร์มดีแต่กับทีมชาติก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร
1: ่ใช่คือต่อจากซิโก้อ่ะผมก็รู้สึกว่ามีมูเสกสรรพิทุรัตน
0: ์
1: เดียเนี่ยขอบคุณพี่8 144มากนะครับ
0: ครับ
1: คือมันติดอยู่ในปากผมนี่แหละ ผมนึกหน้าเขาออกแต่ผมแบบว่านึกชื่อเขาไม่ออกแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคือมันมีกองหน้าใช้น้อยมากแต่พอมายุคเนี้ยกองหน้าเยอะแต่ถามว่าใช้จริงได้กี่คน
0: อ๋อใช่ก็มีโอ้โหก่อนหน้านี้มีพลาสติกมีปรเมศสุภชัยยศกรบุรพาพวกนี้
1: ลองไล่ชื่อดีกองหน้าทีมชาติไทยตอนนี้มี
0: มีจูสเบลด้วยมียศกรมีโอ้โหเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเลยนะพี่แต่ว่า
1: สุปชัยปรเมศยศกรเจฮานาฟีมามะ
0: ก็เป็นกองหน้าเหมือนกันทั
1: ตติกุตทาวเซนธีรศักดิ์เผยพิมาย
0: อนันต์ยศสังวาน
1: อนันต์ยศสังวานให้เป็นปีกยังให้เป็นปีกยังให้รู้สึกว่าเป็นริมเส้นดีกว่า
0: อ
1: ันนั้นยศสังวานเสกสรรโรตรีไหม
0: เสกสรรลาตีอันนั้นน่าจะเป็น
1: เสกสรรโรตรีหน้าต่ำ
0: หน้าต่ำ
1: ใช่จะมีความเป็นหน้าต่ำเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วผมก็นั่งนึกว่าแล้วเรามีกองหน้าจริงๆที่แบบว่าเป็นแบบฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นสไตรเกอร์กี่คน
0: ก็ถ้าก็น่าจะมีแค่สุชัยนะที่เป็นสไตรเกอร์จ๋า
1: ๆใช่ไหมเพราะตอนแรกผมจำได้ว่าเขาพยายามจะปั้นธีรศักดิ์เผยพิมายอยู่แต่ว่าธีรศักดิ์ก็อย่างชุดไออาร์เซนคัพอ่ะก็โดนโยกไปเล่น
0: ริมเส้น
1: ริมเส้นทางซ้ายก็เลยแบบครับสุดแล้วเรามีกองหน้ากี่คนวะแล้วจะใช้ใครได้บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในชุด U23เนี่ยเขาตัดออกไปเยอะมากนะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าเขาไม่ดึงตัวแบบว่าชุดใหญ่เลยอ่ะไอชุดที่ไปเอเชียนเกมที่เขาประกาศออกมาผมยังแอบรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะก็เอาพวกแบบว่าม
0: าใช้ได้ฟีนมาม่า
1: เพราะว่าเราจะได้ใช้แบบว่าตัวที่มันเป็นแบบคือถ้าเป็นดาวรุ่งก็ให้เขาไปเล่นดาวรุ่งจริงๆอย่างชุดเอเชียนเกมที่ประกาศไปกองหน้ามีเจฮานาฟีมามะ
0: ครับ
1: มีธนวุฒิโพชัยมียศกรบุรพามีวรวุฒิน้อยศรีคำถามคือเอายศกรบุรพาไปชุดนู้นแล้วก็ไม่ต้องเอาชุดใหญ่แล้วแต่ผมเชื่อว่ายศกรบุรพาจะไม่ติดชุดฟีฟ่าอาเซียน
0: เพราะเวลาคาบเกี่ยวกันด้วย
1: ใช่มันจะเกินไปเล่น3รายการมันจะแบบเพราะนี่ต้องบินไปกลับมาเล่นเนี่ยให้บุรีรัมย์ไอ้ให้ชลบุรีนะ
0: ใช่บินไปกลับ3รอบอะพี
1: ่ก็เลยงงว่าเราไม่มีกองหน้าให้ใช้กันแล้วหรือไงวะอะไรเงี้ย
0: อย่างที่เคยเรียกมาก่อนนั้นในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาร์ธีรศิลป์แดงดามีสุชาติสารีพิมพ์เรียกมาในเกมอุ่นเครื่องกับจีนครับ
1: โอ้เป็นนับไม่ได้สุชาติสารีพิมพ์ธีรศิลป์แดงดานี่คือหมดยุคแล้วจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับ
0: ใช่มีจู๊ดเบลมีสุภชัยแล้วก็มีปรเมศที่ยังเจ็บยาวอยู
1: ่
0: ปรเมศเนี่ยติดทีมชาติครั้งสุดท้ายแต่ปลายปีที่แล้วนะพี่แล้วก็เจ็บยาวมาก
1: ใช่ใช่จริงๆผมชอบเจฮานาฟีมามะนะ
0: ครับ
1: ผมว่าเขาเป็นเด็กที่ทรงดีตัวใหญ่ด้วย
0: ใช่ครับก็มีอีกคนนึงก็อีกลาส อีกคลาส
1: ก็เร็วแต่ว่าอีกคลาสก็จะเป็นปีกเป็นอินเวอร์สฟอร์เวิร์ด
0: ใช่เป็นแนวริมเส้นมากกว่า
1: ริมเส้นซะมากกว่าอะไรเงี้ย
0: ก็เนี่ยครับมีพาร์ติคูตาซัมเนี่ยแต่ว่าหลังๆก็เจ็บบ่อย
1: ส่วนคู่ BG กับราศีสไลด์ทดเจ็บ3นาทีครับยังเสมอกันอยู่2-2อุ้ยนะไออย่างเกมที่แล้วอ่ะเสมอแบบไม่มีประตูอ่ะนั่นอ่ะยังพอเข้าใจได้แล้วไปเล่นเยือนไง
0: ไปเยือนด้วย
1: แต่วันเนี้ย
0: ในบ้าน
1: ถ้านำแล้วโดนไล่มา2ลูกแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ดีละ BG ไม่ค่อยโอเคละ
0: แล้วเสียง่ายทั้ง2ลูกนี้จุดโทษนี่ก็เสียง่ายครับลูกแรกก็เสียง่ายครับ
1: ก็งงนะกองหลังที่มันเคยอย่างพวกชานนทำมาเยฟสันแคนตันเอเยฟสันคินตาน่าไปไหนหมดอ่ะ
0: น่าจะปล่อยหมดแล้วนะพี่
1: อ๋อเหรอแล้วมาใช้พวกออสมาผมว่าปีที่แล้วพวกนั้นยังดูแข็งแกร่งกว่านี้ตั้งเยอะ
0: เพราะคินตาน่านี่ไม่เห็นมันสักพักแล้วครับ
1: เออ
0: นะไม่มีรายชื่อนะพี่เยฟสันคินตาน่าอ๋อมีอยู่แต่น่าจะยังไม่ได้
1: ยังไม่ฟิตหรือเปล่า
0: ไ
1: ง
0: แต่แนวรับเนี่ย
1: จำได้ว่าคินาน่าเนี่ยเกปีที่แล้วนี่คือแบบตัวหลักเลย
0: ใช่
1: ตัวปะทะเลย
0: แต่ก็แนวรับก็ยังมีเอเรียตอล้ออีกคนด้วยแต่ไม่ได้ใช
1: ้ตอล้อแก่แล้วแต่ไปบอกตอล้อแก่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าสารัตก็ยังลงอยู่เลย
0: สารัตนี่ก็30ต้นๆกว่าๆ
1: ใช่ป่ะ
0: ชนะทิพย์ก็30
1: ต้นๆแล้วสารัตแก่กว่าดอล้ออีกสารัต34ดอล้อ33
0: นี่ยังไม่นับรวมสุรชาตินะพี่40แล้วปีนี้แต่แนวรับก็ยังมีปวีก็เคยขึ้นทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วตอนอยู่ราชบุรีก็เล่นดีแต่ว่าเป็นสำรองมาอยู่กับ BG
1: คิดดูว่าผมเห็นชนะทิพย์สงประสิทธิ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนตอนนี้แม่ง30เป็นระดับซีเนียร์ไปแล้วแล้วผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับที่รังสิตนะครับ BG ปทุมเปิดบ้านเสมอกับราศีสไลด์ก่อนครับ2ประตูต่อ2เป็นเกมที่ BG นำ 2-0 นะคร
0: ับ
1: ก็ในครึ่งแรกเนี่ย BG ได้2ประตูจากลูกหม่งของราเนลก่อนแล้วก็ลูกจุดโทษของราเนลอีกรอบหนึ่งในขณะที่ราศีสไลด์เนี่ยมาได้ประตูตีเสมอ2ลูกจากกิเบโตมาเชน่านะครับจังหวะหลุดเข้าไปยิงจ่อๆ1ลูกแล้วก็มีจุดโทษอีก1ลูกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ครึ่งหลังน่าจะสนุกครับคู่นี้เพราะว่า BG ก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะครับกับเกมในบ้านนะครับเดียวกันราศีสไลด์ที่ได้โมเมนตัมกลับมาจากการตีเสมอก็คงจะสู้ได้มัน
0: ครับ
1: นะครับส่วนคู่อื่นเป็นไงครับ
0: ก็ไทยลีกคู่อื่นเนี่ยตอนนี้ท้ายเกมคู่ศรีสะเกษยังตามหลังอยุธยาอยู่ 0-1 ครับแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ย60นาทีอุทัยตอนนี้ตามหลังปัตตานี 1-2 ครับโอ้ปัตตานี2นัดนี้ชนะ1จะเสมอ1นะพี่เกมนี้นี่นำแล้วครั
1: บ,
0: คนยิงประตูขึ้นนำเนี่ยเป็นเนเบสครับอีกอร์เนเบสนักเตะชาวบราซิลครับส่วนไทยลีก2เดี๋ยวผมไปอัปเดตสกอร์นิดนึงครับตอนนี้เนี่ยลงสนามครบแล้วด้วยครับเดี๋ยวขอดูไทยลีก2นิดนึงครับ
1: ผลเหรออ
0: ืมเดี๋ยวผม
1: ลองไทยลีก2แล้วเวลานี้นะครับท้ายเกมนครราชสีมาตามหลังเชียงใหม่1ประตูต่อ2นะครับ
0: แ
1: ข่งนำมหาสารคาม 3-0
0: ครับผม
1: สงขลาครับนำสตูล 1-0 ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วก็เตะมา20นาทีแล้วเมืองทองยูไนเต็ดกับหนองบัวพิชยะยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับที่เหลือนะครับก็จะมีผลการแข่งในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายดาร์บี้เคานตี้เสมอเบอร์มิงแฮม 1-1 เวสต์บรอมวิชอัลเบียนเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ 1-1 โบตันวันเดอเรอร์เสมอกับคาร์ดิฟ0ประตูต่อ0ครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนครับพักครึ่งณเวลานี้ราชินซันตันเดย์เสมอกับเดอะบอดิเบอร์ลาเบส1ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับผมส่วนบุนเดสลีกา2นี้ท้ายเกมก็มาเดนเบิร์กครับนำไกเซอร์สลอทเทนอยู่ 3-0 แล้วก็โบคุมเสมอกับไกเฟอร์เฟก 1-1 ครับส่วนนาที70เนี่ยไอแท็กปอชวายเนี่ยเสมอกับเดนโมเดสเดนอยู่2-2ครับผม
1: นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครึ่งหลังของไทยลีกคู่ BG ปทุมกับทางด้านราศีสไลด์กันทาง FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลก กับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Soccer Live Report
1: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับกลับมาแบบสั้น
0: ๆครับ
1: เพราะเราจะอยู่กันแค่ไม่กี่นาที
0: เราจะพักเบรกข่าวต้นชั่วโมงนะพี่
1: คือเมื่อกี้เอาง่ายๆคือเราออกเร็วไปนะครับเราก็เลยต้องกลับมาใหม
0: ่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ทวนผลไปหมดแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับเอาว่าเดี๋ยวมาดูข้อความกันให้หน่อยละกัน
0: เดี๋ยวผมอ่านข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมพี่คมระทวยปลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะยิ่งใหญ่กว่าค่ะที่สุดเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ทีมใหญ่เลือกใช้ต่างชาติเป็นหลักแต่ซื้อตัวไทยไปนั่งก็ทำใจครับ
1: อ๋อหมายถึง
0: น่าจะหมายถึงกองหน้าทีมชาติไทย
1: กองหน้าใช่ไหม
0: บอกว่าสวัสดีครับถ้าเรามีลีก U19 หรือ U20แล้วใช้นักเตะไทย 100% เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาทีมชาติได้แต่ตอนนี้ในไทยลีกมีแต่นักเตะต่างชาติจากโค้ชบ้านนอกครับ
1: น่าสนใจ
0: ลีก U20เราเหมือนจะมีลีก U21 นะพี่แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งครบทุกทีม
1: ใช่
0: ส่งอยู่ไม่กี่ทีม
1: เหมือนไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะยกเลิกไป1รายการเป็นบอลนักเรียนหรืออะไรสักอย่างสมาคมประกาศยกเลิก
0: ครับ
1: ไม่มีงบไม่ได้หรอก
0: แต่เดี๋ยวมีพรามินิสเตอร์ครับไงพี
1: ่
0: บอลเยาวชน
1: นะครับก็ใช้คำว่าพรามินิสเตอร์ครับแหมมันดูชัดเจนไปหน่อยนะ
0: ยังไงพี
1: ่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาดามเขาหาเงินเก่ง
0: ก็จะเป็นทั้งฟุตบอลและวอลเลย์มีเท่าที่เขาแถลงข่าวเนี่ย
1: ความแบบคุณที่ดูมีชื่อตั้งแต่ก่อนปกติเนี่ยนะฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยใช้ชื่อนี้นะคิงส์คัพควีนส์คัพเรามีควีนส์คัพมีแล้ว
0: ใช่
1: ชิงแชมป์เราสโมสรมีแต่พรามินิสเตอร์คัพเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาก็สำคัญอะไรประมาณนั้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เลยก็แล้วแต่
0: เป็นบอลเยาวชน
1: ก็เลยบอกไงว่าอย่างน้อยก็ต้องชื่นชมว่ามาดามเป็นคนหาเงินเก่งนะครับอันนี้เราก็ไม่เถียงนะครับบริหารจัดการเงินได้ยอดเยี่ยมไม่งั้นเขาไม่ใช้หนี้ให้สมาคมได้ขนาดนี้หรอก
0: ใช
1: ่ก็ทุกวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นผลงานของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับที่อื่นเรื่องซึ่งเรื่องอื่นไม่
0: ม
1: ีมีเรื่องนี้เรื่องเดียวความสำเร็จอื่นยังไม่เจอเหมือน
0: ยังถ้าเป็นความสำเร็จเรื่องถ้วยนี้ไม่มี
1: ใช่ใช่
0: สักชุดด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ก็แล้วก็
1: นี่ไอ้ U20 นี่ยังล่อแร่อยู่เลยไม่รู้จะรอดไม่รอดเน
0: ี่ย U20 ก็นัดสุดท้ายแพ้เราก็เข้ารอบนะพี่เด
1: ี๋
0: ยวเดือนหน้ามี U17 ด้วย
1: ใช่
0: ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ
1: U20 นี่เกมล่าสุดที่เจออิหร่านนี่รู้เลยว่าสู้ไม่ได้นะ
0: แพ้
1: คือถือว่าเขาเรียกอะไรนะคือผมมองแบบนี้ว่าคือเราอ่ะชนะมา2นัดแล้วเว้ย
0: เ
1: ราก็เลยเล่นเหมือนไม่จริงสักเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรา
0: ต้องเน้น
1: เรายังไม่เข้ารอบอ่ะแล้วไปเจออิรักเราจะเล่นแบบวันนั้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: ในยู20นะผมคิดแบบนี้นะแล้วอีกมุมนึงก็คือตอนแรกอ่ะเราประเมินว่าอิรักอ่ะคือคู่แข่งที่แข็งที่สุด
0: แล้วไปเจอกันนัดสุดท้าย
1: ในกลุ่มนี้
0: ใช่
1: นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราประเมินถูก
0: ครับ
1: ถูกไหมนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าเราถึงก็ถือว่าคือตอนนี้ก็งงไปหมดว่าสรุปแล้วแผนไม่แผนจริงไม่จริงยังไงอะไรประมาณนี้
0: คือพอเราเข้ารอบตั้งแต่ก่อนแข่งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะพี่ว่าสุดท้ายเกมนั้นมันยังไง
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าเดี๋ยว U17 เดี๋ยวเจออีกอิรักก็เดี๋ยวเตะที่บุรีรัมย์ซิตี้ครับอันนั้นเป็นทีมของโค้ชเอ็กซ์รัชพลแก้วผลึก
1: แต่ก็ดีหมายถึงว่าช่วงหลังนี้เขาก็หมายถึงว่าพยายามจะดันโค้ชไทยอ่ะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเอาโค้ชนอกมาอะไรเงี้ย
0: แต่ก่อนถ้าเป็นเยาวชนก็จะเป็นทีมงานสเปนนี่
1: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นคนไทยเป็นโค้ชเอ็กซ์อยู่20นี้ก็เป็นโค้ชโบจักรพันธ์ปันปีแล้วก็เวลาพวก ทีมชาติชุดใหญ่ก็เขาก็กุนซือเป็นต่างชาติแต่ก็แซมๆพวกโค้ชคนไทยไป
1: นี่ล่าสุดนี่วอลเลย์บอลหญิงไทยเราไปอุ่นเครื่องนะครับกับซางะฮิซามิสึสปริงสโมสรจากญี่ปุ่นนะครับก็แพ้3เซต3ต่อ1เซต
0: ครับ
1: 18ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ17แล้วก็16ต่อ25เป็นเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรคือเราอ่ะเดินทางไปก่อนเพื่อที่จะได้อุ่นเครื่องนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ซางะฮิซามิสึสปริงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสโมสรระดับแถวหน้าของวอลเลย์บอลไอ้ญี่ปุ่นเหมือนกัน
0: น่าจะเป็นแชมป์ของวีลีกน
1: ะ
0: พ
1: ี
0: ่เวทญี่ปุ่นเนี่ย
1: นะครับซึ่งไทยเราเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับไต้หวันคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลียซึ่งโดยภาพรวมนะสู้ได้หมดนะครับก็ถ้ามองว่าอุ่นเครื่องเพื่อซ้อมแท็กติกอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบแม่นอาจจะยังไม่ได้หนักอาจจะยังไม่ต้องเต็มที่เนี่ยผมว่าก็ถือว่าเราก็ได้ประสบการณ์ว่าถ้าเราพลาดอะไรเราก็จะแพ้
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วเราก็มีลุ้นเหรียญนะพี่ว่าเราอย่างน้อยเราเป็นแชมป์เอเชียมา
1: คุณต้องไม่ลืมว่าปีนี้เราจัดที่ IG เอเชียนเกมจัดที่ IG ซึ่งก็คือญี่ปุ่น
0: ใช
1: ่ย้อนกลับไปในเกมชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนนะครับ
0: ครับ
1: วันที่เราตบญี่ปุ่นตกรอบ
0: ใน
1: วันนั้นเรื่องใหญ่มากที่ญี่ปุ่น
0: ใช่มีประเด็นหลายประเด็นเกิดขึ้นในที่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาก็เลยเขาก็เตรียมรับมือเราเต็มที่เลย
0: แล้วครั้งนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วย
1: ใช่นะครับเขาก็คงไม่ยอมง่ายๆหรอก
0: ครับ
1: นะครับในขณะเดียวกันอ่ะผมว่าจริงๆอ่ะคือถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยเราจะนึกถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก่อนใช่ไหมญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีน
0: จีน
1: สามชาติเนี้ยแต่ผมว่าช่วงหลังเกาหลีใต้ดรอปไปเยอะ
0: เกาหลีใต้เนี่ย
1: ทั้งชายและหญิงด้วยนะ
0: ใช่ล่าสุดก็แพ้เราในประเภทชาย
1: ใช่นะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้สู้กันอีกแบบจริงๆในเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะโอ้นี่มีข้อความส่งมาพูดถึงจูดเบลเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังคู่ BG นะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวกันครับสักครู่เดียว
0: ครับผม Soccer Live Report
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชต

0: ษปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์ประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ

0: พราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับเข้าสู่ Stock Live Report ครับก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของบอลไทยแล้วเนาะ
6: ครับผม
5: นะครับแน่นอนเรายังติดตามเกมแข่งขันคู่ระหว่าง BG ปทุมครับพบกับราศีสลายยูไนเต็ดถึงตรงนี้ต้นครึ่งหลังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นะครับ
6: ครับผม
5: คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนครับผมคมอนิคมแล้วก็น้องเจมส์ธันวิสิทธิ์นะครับ
6: ครับก็ครึ่งหลังเนี่ยเจ้าถิ่น VG มีการเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่ม2คนครับก็เอาไรอันเอ็ดเวิร์ดครับลงมาแทนสารัตอยู่เย็นแล้วก็ทากาฮิโรยานากิเนี่ยออกแล้วเป็นชนพัฒน์ปัวพันธ์ลงมาเล่นแทนครับ
5: ก็ชัดเจนว่าชนะยานากิไม่ไหว
6: 2ประตูนะพี่วันนี
5: ้นะครับยานากินี่ไม่ไหวแล้วนะครับต้องเปลี่ยนออกแล้วก็เอาชนะพัฒน์บัวพันธ์ลงมาเล่นแทนส่วนตอนนี้เกมเริ่มมาได้สักประมาณต้นครึ่งหลังก็มีผู้เล่นของ BG บาดเจ็บนะครับวันนี้มาอยู่โยวิทนี่ก็เครียดเลยวิ่งไหวหรือเปล่าครับน่าจะเป็นออสมาโนวิทหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่ออสมาโนวิทก็แฟร์แคมป์อ่ะ
6: เดี๋ยวต้องดู
5: ที่นอนลงไปเนี่ยนะครับส่วนเบรกไปเมื่อสักครู่เนี้ยมีบอลไทยจบแล้ว1คู่อยุธยาเนี่ยแพ้อยุธยาบุกไปชนะศรีสะเกษ 1-0 นะครับ
6: ครับ
5: ในขณะที่อีกคู่นึงเนี่ยท้ายเกมอุทัยธานีเหลือ10คนแล้วโดนปัตตานีแซงนํา 2-1 แล้วนะครับณเวลานี้นะครับ
6: คนโดนใบแดงนี่เป็นวิลเลียมไวเลเชอร์ครับโดนใบแดงที่74ตอนนี้ก็ตามหลังปัตตานีอยู่1-2ครับ
5: ครับ
6: ปัตตานีนี่ทำเป็นเล่นไป2นัดนี่
5: ไม่แพ้ใครนะ
6: พ
5: ี่เราจะมี4แต้มจาก2เกมนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนที่นอนลงไปเมื่อครู่นี้น่าจะเป็นชัวมาโยหรือเปล่าครับ
6: ชัวมาโยครับแต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับ
5: ชัวมาโยของทางฝั่ง BG ปทุมนะครับโดนอัดคว่ำลงไปน่าเครียดแล้วครับวูโยวิทตอนเนี้ย
6: จะชนะไหมครับ BG เกมนี้ในบ้านนัดแรกของซีซั่นด้วยครับ
5: ส่วนตอนนี้เนี่ยจะมีเกมแข่งขันในเซเรียอิตาลีลงเตะคู่หนึ่งนะครับก็เป็นเกมคู่ระหว่างเจนัวกับโฟรซิโนเน่คร
6: ับ
5: เริ่มมาได้3นาทีแล้วยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยเบอร์มิงแฮมนะครับล่าสุดบุกไปนำดาร์บี้เคานตี้แล้วครับ2ประตูต่อ1
6: ส่วนไทยลีก2นี้จบแล้ว1คู่ครับนครราชสีมาวันนี้แพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ด1-2ครับแล้วก็ขอนแก่นท้ายเกมนำมหาสารคาม 3-0 ส่วนจบครึ่งแรกครับสงขลานำสตูล 1-0 ครับแล้วก็เมืองทองกับหนองบัวตอนนี้ท้ายครึ่งแรกก็ยังเสมอ 0-0 ครับ
5: ครับผมนี่มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าจูดเบลไม่มีความมั่นใจครับมันนั่งนานเกินจำธีรสินตอนกลับตากสเปนได้ไหมสภาพเดียวกันครับแต่ตอนนั้นเมืองทองให้เล่นเล่นไม่ดีก็ให้ลงจนกลับมาได้แล้วไปญี่ปุ่นจูดเบลไม่มีความมั่นใจนะครับ
6: ครับ
5: ก็ส่งซ้ำมามีบอกว่าสวัสดีครับพี่คืนนี้บอลมัดจะไหวไหมครับบอลมัดวันนี้ก็จะเปิดบ้านรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับ
6: ครับ
5: ก็เบรนท์ฟอร์ดนี่เห็นแบบนี้นี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแม้แต่เกมเดียวนะครับในฤดูกาลนี้3นัดแรกชนะ1เสมอ2
6: ส่วนบอลมัดก็ยังไม่ชนะใครนะพี
5: ่ชนะ
6: 2ชนะในคาราบาวครับ
5: ในคาราบาวครับแต่ว่าในลีกนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ
6: แต่ว่าก็
5: ถ้าถามว่าไหวไหมบอลมัดก็ในบ้านอ่ะก็ต้องเอาหรือเปล่านะครับซึ่งผมไปดูรายชื่อที่เสนอรายชื่อผู้เล่นตัวจริงก่อนนะ
6: ครับ
5: นะครับเดี๋ยวไล่ๆให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆมีคู่ไหนบ้างยังไงบ้างมาดูฟรีคิกก่อนลูกนี้ราศีสลายได้ฟรีคิกครับเอาไปเตะมุมนะครับเป็นเตะมุมของราศี

0: ไหลเปิดเข้าไปลูกนี้มงเข้ามือสราญนอนุอินครับจังหวะมงลูกนี้มันย้อยเบาๆเข้ามือไปเลยครับโอ้แล้วออกบอลเร็วครับบีจีทิ้งให้ชนาทิพย์ข้างหน้ามีทางด้านของจักรีพลพลมาช่วยดักไว้ได้ก่อนครับนี่กองหน้าลงมาช่วยเกมรับนะครับ
1: หลังๆถูกจับไปเล่นแบ็คขวาเลยครับจักรี
0: ส่วนเปิดขึ้นมาของราศีสลายโดนบีจีดักได้ให้บอลออกมาทางซ้ายจังหวะนี้ไม่ถึงชนาทิพย์สงกระสินนี่ครับบอลกระโดดออกข้างไปโดนดักไว้ก่อน
1: บีจีพยายามจะเร่งเครื่องครับต้องการ3แต้มในบ้านครับวันนี้เจอน้องใหม่2ทีมนี่ถึงตรงนี้ยังไม่ชนะครับบีจี
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องรับน้องสยองขวัญกันแต่บีจีซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้โดยโอมานวิทไม่ดีครับจะแตะอ้อมของวริชุทองก็ไม่ได้โดนริคาร์โดคาร์โดโซดักไว้ได้ก่อนแกะออกมาของราศีสลายสุดท้ายทำบอลออกข้างไปเองครับเป็นทุ่มของบีจี
1: ตอนนี้ราศีนี้ลงมารับแน่นเลยครับบีจีนี่ของเกมบุกแต่ว่ายังหาช่องจบสกอร์ไม่ได้ครับ
0: ครับทุ่มของวาริชูทองเข้าไปในกรอบเขตโทษมีตัวมงเช็ดด้วยโดนราศีสลายดักออกมาซะก่อนครับจังหวะ2โอมานวิทเติมขึ้นมาจังหวะนี้พลิกได้สวยมากแล้วจะหาช่องเปิดทางซ้ายบอลมันยังไปติดทางด้านของจิรวัตรชิงชัยภูมิครับ
1: ทำได้ดี
0: ออกหลังไว้ก่อนครับ
1: จังหวะออสมานวิทนี้ตามไปเล่นบอลริมเส้นแล้วแตะผ่านผู้เล่นของราศีมาจังหวะเปิดเนี่ยไปติดบล็อกออกหลังครับ
0: ตามมาบล็อกได้ทันครับจิรวัตรชิงชัยภูมิกลายเป็นลูกเตะมุมของบีจีปทุมครับทางด้านมุมทางฝั่งซ้ายตัวเบลเลอร์แต่แกคล่องดีเหลือเกินนะครับเอดินออสมานวิทนะครับเอาละครับเตะมุมของบีจีทางมุมทางฝั่งซ้ายโดยกฤษดากาแมน
1: หลุดจากลูกเตะมุมครับบีจีตัวต่างชาตินี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
0: กาแมนโยกเข้าไปลูกนี้โถมมากไม่มีใครโดนบอลสักคนครับบอลลดมาทางซ้ายริคาร์โดคาร์โดโซจะแตะอ้อมลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างไปก่อนครับเป็นนอนทุ่มของราศีสไลครับส่วนรายชื่อของบอนมัดกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อกี้ผมค้างไว้นะครับก็บอนมัดวันนี้มียอเย่เปโตรวิชเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาอดัมสมิธแบ็คซ้ายอาเรียนทรูแฟร์ครับเซนเตอร์แบ็คเป็นอันโตนิโอซินวาจับคู่กับเจมส์ฮิลนะครับส่วนกลางเนี่ยมีไทเลอร์ดัมมีอเล็กซ์สกอตเป็นกลางคู่กันนะครับส่วนตัวรุก3คนวันนี้จะมีมาคุสทาเวเนียจัสตินไคลเวิร์ตแล้วก็รายานหน้าเป้าจะเป็นเอวานิลสันก็เป็น11ผู้เล่นชุดเดิมของมาโกโรเซ่มาตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลเลยนะครับมีสลับตรงกลางนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้มีชื่อของผู้สำรองประตูคนใหม่อย่างมิเคลดิกกอริโอเป็นสำรองด้วยนะครับทางฝั่งของบอลมาร์ตนะครับ
1: ครับผม
0: ที่เหลือก็ชุดใหญ่นะครับ
1: ส่วนเบนฟอร์ดวันนี้ประตูเนี่ยเป็นเควินเคเลเฮอร์ครับแนวรับมีเควินลีวิสพอสเตอร์และด้านขวาเนี่ยเป็นอารอนฮิกกี้ครับแนวรับเป็นเจนิกชูสเตอร์กับคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับกองกลางมียามูลุกแล้วก็มาไปดูซังกาเล่แนวรุกเนี่ยมีวิทาลียาเนลครับด้านซ้ายเป็นคิมิชาเดอร์ขวาเนี่ยเป็นไจรอนเอนโทนีและหน้าเป้าเป็นอีกอร์ติยาโก้ครับ
0: ก็ชุดใหญ่นะสำหรับเบนฟอร์ดนะครับเหมือนจะขาดใครไป ส่วนบีจีได้จบหน้ากรอบ6หลาจังหวะนี้ยังดักไว้ได้ก่อนครับอ๋อวันนี้ดรอปมิเชลคาโยเดมาเล่นสำรองนะครับใช้อารอนฮิกกี้ยืนเป็นตัวจริงนะครับสำหรับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดอีกคนหนึ่งที่สำรองก็คือมิเคลดัมสกาด
1: เป็นสำรอง
0: นะครับปกติเล่นตัวจริงวันนี้ใช้ไจดอนแอนโทนีก่อนนะครับก็คู่นี้สนุกนะครับเพราะว่าบอลแบบเขาเรียกบอลอดทนเหมือนกันนะแล้วถ้าไปดูสถิติฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี้ก็เสมอ 0-0 นะคู่นี้ตอนเจอกันนะครับแต่แปลกนะเบรนท์ฟอร์ดนี่5นัดหลังสุดไม่แพ้บอลมัดเลยนะครับ
1: ใช่
0: ชนะ4จาก5เกมหลังสุดด้วยซ้ำครั้งสุดท้ายที่บอลมัดชนะเบรนท์ฟอร์ดได้เนี่ยโอ้โหต้องย้อนกลับไป2021เลยครับ5ปีที่แล้วครับ
1: ก็ซีซั่นที่แล้วเจอกัน2เกมเนี่ยในบ้านบอนมัสเนี่ยเสมอ 0-0 ครับส่วนบ้านเบนฟอร์ดเนี่ยชนะบอนมัส 4-1 เลย ข้อความมีบอกว่าขอรายชื่อทีมที่แพ้ตั้งแต่นัดแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยค่ะมีกี่ทีมนัดแรกล่ะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าก็เมื่อกี้ไงสรุปไปให้แล้วไง2ทีมที่แพ้ตั้งแต่นัดแรก3นัดรวดก็จะมีฟูลแลมกับโคเวนทรีครับ
1: ครับ
0: แพ้ทุกเกมนะครับแพ้ทุกเกม
1: ส่วนเกมที่ 2BG Stadium ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงแรกนี่ BG ยังเสมอกับราศี 2-2 ครับโอ้แล้วเจ้ามักโนนี่เหมือนจะมีอาการเจ็บเป็นลาโยซานตาน่าเหมือนจะมีอาการเจ็บครับ
0: โอ้เพิ่งเห็นในทีสองครับหนองบัวพิชยาบุกไปนำเมืองทอง1ประตูต่อ0ครับ
1: ได้ประตูช่วงชายครึ่งแรกครับจากไคโอครับนาที45เลย
0: นี่ก็ไม่คิดจะขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: น่าจะต้องรออีกสักพักในเมืองทองว่าตัวที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็โห5-6คนนะพี่แล้วเตะใหม่เนี่ยวันนี้นี่ดูเมืองทองยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับสำหรับการออกสตาร์ทให้อีก2ฤดูกาลนี้ถ้าวันนี้เริ่มต้นเกมในบ้านด้วยความพ่ายแพ้นี่ดูแล้วน่าจะลำบากแล้วพี่โอกาสลุ้นเลื่อนชั้นเนี่ย
0: ฮูโยวิชเริ่มปรึกษาทีมงานแล้วครับ
1: รานิววันนี้ก็ยิงไป2ประตูครับแล้วก็เงียบไปเลยครับเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อกี้มีโอกาสยิงเนี่ยแต่ยังไม่เข้ากรอบเพราะจังหวะหลุดเดี่ยวไปในกรอบเขตโทษแล้วกระดกบอลผ่านผู้สาประตูแต่ยังมีตัวมาสกัดจากเส้นนะครับอันนี้พาไปดูจังหวะหม่งประตูขึ้นนำครับจังหวะเปิดของบริชูทองแล้วไปเข้าหัวรานิวซานตาน่าได้หม่งนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูที่2จากจุดโทษครับยิงให้ทีมนำ 2-0
0: คืองงว่าฟอร์มตอน 2-0 ของ BG ไปไหนวะ
1: พอโดน 2-1 เนี่ยช็อตไปแล้วพอ 2-2 นี่เกมลุกหายไปเลยพี่จนถึงตอนเนี้ยโอกาสยิง BG ยังน้อยมากครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนต่างชาติอีก2ครับโอ้อยู่ไม่ไหวครับบูโควิชแต่จังหวะนี้นี่ BG ได้ลูกฟรีคิกริมเส้นครับระยะเนี่ยเปิดเขาไปลุ้นได้คนยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นชนาธิปครับ
0: เอาละครับฟรีคิกของ BG
1: เป็นกฤษฎากาแมนเปิดเข้ามาย
0: กไปลูกนี้โดนหม่งสกัดทิ้งออกมาครับมีบอกว่าหมายถึงทีมที่เปิดหัวแล้วก็แพ้นัดแรกเลย BG ทีมมี2ทีมครับก็เปิดหัวแล้วก็แพ้นัดแรกอ๋อหมายถึงว่านัดแรกของฤดูกาลที่แบบว่าเปิดมาแล้วแพ้เลยก็จะมีแมนยูครับม
1: ี
0: เซนเดอร์แลนด์คริสตัลพาเลซบอร์นมัธนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แอสตันวิลล่าสเปอร์ฟูลแลมโคเวนทรี
1: ครับ
0: เยอะอยู่แพ้แรกอ่ะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับ
1: บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่การพากบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือบอลกลางสัปดาห์อยากให้พี่ๆกลับมาพากอีกครั้งครับ
0: ไปไปได้หมดนะครับถ้ามีสปอนเซอร์ จริงๆคือหลายคนจะชอบเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นสปอนเซอร์แบบเบอร์ใหญ่เหมือนที่แบบเหมือนที่เรามีเจ้าสปอนเซอร์ดีๆอยู่นะเวลานี้ดูโฮมคอนเน่โปรปาคอนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบเป็นแบบน้ำพริกก็ได้นะครับจริงๆนี่เอาจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวแล้วว่าจะต้องเป็นแบบเบอร์ใหญ่ถึงจะได้แบบว่าอยู่ในสื่อของอสมทอหรือเงี้ยไม่ใช่ได้หมดนะครับ
1: ขอแค่มี
0: น้ำพริกเตาอั้งโล่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราพร้อมโฆษณาแล้วคือถ้าไม่มีสปอนเซอร์มันก็มีได้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีสปอนเซอร์แค่นั้นเอง
1: ครับผมอ่ะ BG เปลี่ยนสำรอง2คนครับมาดูดคอสต้าครับ1คนส่วนอีกคนเนี่ยเป็นทางด้านของคูฟมันครับนักเตะเยอรมันฟาบิโอน่าจะคนละคนกับในเว็บไซต์ที่ขึ้นมาเป็นฟาบิโอครับที่ลงมาอีก1คนของ BG ครับ
0: ส่วนราศีสลายส่งยูกาวาตานาเบะลงมาครับเติมตัวรุกลงมาอีกโอ้เปลี่ยนที3-4คนเลยครับ
1: ก็ฮอฟมันครับลงมาแทนออสมาโนวิชครับลงมาแทนแนวรับนะครับเอากองกลางลงมาเล่นแทนครับพี่จี
0: ฟาบิโอฮอฟมันลงมาแทนที่ออสมาโนวิชส่วนมาทุสคอสต้ามาแทนที่ของแบ็คแคมป์นะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยครับประตูต่อจากนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะทำให้ โอกาสในการเก็บ3

0: 3คะแนนมีมากสุดๆเลยครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้กฤษฎากาแมนครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปจากทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับเปิดไปลูกนี้ลึกโดนสกัดอีกรอบครับ
1: เป็นมาเชน่าครับลงมาช่วยโหมดสกัดออกหลังไป BG ได้เตะมุมต่อเนื่องครับเกมเหลือประมาณไม่ถึง30นาทีครับยังเสมอ 2-2 แต่ BG ได้เตะมุมอีกรอบนึงครับกิซากาแมน
0: โยนมาลูกนี้โถมมาโอ้โหนี่กะแบบกระโดดตอร์ปิโดมงเลยครับ BG แต่ว่าไม่โดนครับบอลลดออกมาเก็บจังหวะ2ลูกนี้เปิดลึกๆมาของคอฟมันมงตั้งเข้ากลางได้ไม่ถึงราเนียลอีกครับดักของราศีสไลฝากขึ้นหน้ามาแปะจังหวะเดียวครับกระเบียบวัชนะให้ตรงกลางแล้วทิ้งออกไปทางซ้ายยูกิวาตานาเบะเอาลงแล้วเคาะขึ้นกลับมาบอลทางขวาราศีสไลยังเคาะสั้นกันอยู่ครับจังหวะนี้กลับไปตั้งกันใหม
1: ่เปอร์เซ็นต์การคอมบอลขึ้นมาตอนนี้เนี่ย BG 60ครับส่วนราศีสไลเนี่ย 39% ครับโอกาสยิง BG 7ครั้งเข้ากรอบ5ครับราศีสไลเนี่ยโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ3ครับเอ้ารามอนเจ็บครับกองหลังของราศีสไลมีอาการเจ็บยังลุกไม่ขึ้นครับบอกว่าทีมพลังการลีก2ของโค้ชปาร์คก็น่าเชียร์ให้ขึ้นลีก1นะครับผมชอบโค้ชเฮียแบบนำแบบน้าชัดชัยพระอาภาพพระหาผลแพทย์เหมือนทำดีมทีมยุคตะวันซิโก้จากโค้ชบ้านนอกครับ
0: หมายถึงว่าปาร์คซอใช่ไหม
1: ใช่ก็เกมแรกก็ถล่มสตูลมา 4-2 นะครับบุกไปเยือนด้วยครับพลังการเดี๋ยวพลังการเนี่ยพรุ่งนี้จะเล่นในบ้านนะครับในเกมนัดที่2
0: เขาเก็บตัวไปเล่นไว้ได้หมดพลังการอ่ะ
1: พรุ่งนี้นี่เจอจันทบุรีนะพี
0: ่ทาวเซนยังอยู่ไหม
1: ไม่อยู่อะทาวเซนนี่ไปประจวบแล้วก็นักเตะชุดนี้ที่เสริมเข้ามาก็จะมีจอห์นปักโจ้นะพี่จากสุโขทัยที่มาอยู่กับทีมในปีนี้มีนักเตะมีระดับทีมชาติก็มีอภิสโสรดาแบ็คซ้ายที่เคยติดทีมชาติไทยมาแล้วครับแล้วก็ตัวต่างชาติเนี่ยจะมีอย่างพลาสติกครับพลาสติกมาชรินโยเนี่ยกองหน้าจากบราซิลย้ายไปจากลีกในเวียดนามนี
0: ่อุ้ยส่วนจังหวะนี้ราศีสไลทะลุช่องหลุดเข้าไปเลยครับในกรอบเขตโทษยิงโอ้โหติดสุราโนอนุอินไม่มีตัวซ้ำด้วยครับอู้จังหวะหลุดเดียวลูกนี้ครับน่าจะเป็นกาเบรียลมาชนาครับเกือบจะแฮตทริกครับ
1: เกือบแฮตทริกก่อนลาเนียลครับจังหวะที่มาชนาหลุดเดียวเขาไปยิงกับติดเซฟครับ
0: ถ้าเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับBG สวนกลับขึ้นมาแล้วด้วยครับจังหวะนี้ชัวมาโยทิ้งออกมาไม่ได้ครับโดนราศีสไลด์ดักมาได้บอลอยู่ที่ยูกิวาตาระเบะทางขวาจะไต่เส้นไปลูกนี้มองว่าทางด้านของวาตาระเบะเนี่ยไปสกัดเอเลดเหมือนเจ้าเอเลดดรอปลงไปหรอไม่ใช่ดิ
1: เป็นฟาบิโอ
0: ฟาบิโอคอฟมันครับ
1: ฟาบิโอคอฟมัน
0: คือเบอร์มัน17กับ37ไง
1: คล้ายกันเลยBG ลุยต่อครับเหลืออีกประมาณ25ทีครับยังเสมอกับราศีสไลด์อยู่แต่ว่าราศีสไลด์นี่ก็จังหวะส่วนอันตรายเหมือนกันครับ
0: พยายามจะแหวกเข้าไปของ BG ลูกนี้ยังช่วยกันสกัดเอาไว้ก่อนครับราศีสไลด์ซ้ายของฟาบิโอคอฟมันคอฟมันไหลไม่ดีอีกครับลูกนี้ไหลตื้นไปโดนดักกลับมาตรงกลางได้ขึ้นทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้อะไรครับเนี่ยราศีสไลด์ไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: เป็นนัทพลมรพันธ์ครับวางเป็นนัทพงศ์ครับวางมาพื้นที่วางไม่มีเพื่อนเลยตรงนั้นโหแล้วเหมือนที่สนาม BG นี้ฝนตกครับ
0: ตกอีกแล้ว
1: ตกอีกแล้วเอาคอสตาในกรอบครับยิงโอ้โหบอลเฉียดเสาไปนิดเดียวจังหวะยิงของมาริอุสคอสตาครับBG เกือบได้ประตูขึ้นนำครับยิงลูกนี้แบบโอ้โหยืนโล่งๆแกยิงดุดเสาเฉยเลยครับคอต้า
0: จากที่เมื่อกี้เกือบจะเสียประตูนะ BG กลับมาเกือบจะได้ประตูคร
1: ับคอต้าเกมที่แล้วนี้มีจังหวะ หลุด

0: เดี๋ยวโล่งๆเลยพี่แต่สุดท้ายแกทำบอลออกหลังครับโอ้แต่อันนี้ได้ยิงไปหนึ่งทีแต่ยังไม่เข้ากรอบกับคอสตาโอ้แล้วที่ BG ฝนตกเดี๋ยวดูว่าจะหนักหรือเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้ราศีสไลด์ได้ฟาวจากแล้วแล้วเน็ตเวิร์ดเนี่ยไปทำฟาวใส่ผู้เล่นของราศีสไลด์ยังเจ็บด้วยครับลุกไม่ขึ้นครับ
1: เวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับ
0: แล้วเน็ตเวิร์ดไปเข้าบอลหนักใส่อภิสิทธิ์ครับโอ้โหนี่คู่ปรับกันนะโชว์เลย
1: หมอที่โดนทิ่มตานะ
0: ใช่คนนี้แหละครับโดนเหลืองครับเอ็ดเวิร์ดเพิ่งลงมาครึ่งหลังโอ้วีเจยังเก็บแชมป์ไม่ได้ครับจนถึงตอนนี้ส่วนไทยลีก2ตอนนี้เนี่ยที่ออกสตาร์ทครึ่งหลังส่งขาก็ยังนำสตูลอยู่ 1-0 ครับแล้วก็ไทยลีก1เนี่ย90นาทีแล้วก็ทดเจ็บไป8นาทีตอนนี้อุทัยยังตามหลังปัตตานี 1-2 แล้วก็เหลือผู้เล่นแค่10คนด้วยครับการทีมของกามาวันนี้กำลังจะแพ้ในบ้านครับเกมก็เข้าสู่นาที70ครับ BJ กับราศีสไลด์นอกนั้นเนี่ยลีกอื่นตอนนี้ลาลิก้าสเปนก็ราซิ่งซานตันเดย์ตอนนี้ขึ้นนำเดปอร์ติโวอาราเบส 2-1 ครับ
1: คือไม่น่าเชื่อว่ามันนำ 2-0 แล้วมันจะโดนตีเสมอ 2-2 เร็วไง
0: แล้วไม่มีทีท่าว่าจะได
1: ้คือถ้า 2-0 แล้วมาตีเสมอท้ายเกม
0: อ
1: ันนั้นอีกเรื่องนะนี่คือโดนตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกเลยครับแล้วยังหามุมเข้าไปยิงประตูเพิ่มไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของ BGส่วนจังหวะนี้ริคาร์โดคาโดโซครับไปสกัดบอลออกหลังเป็นลูกเตะมุมของ BG ปทุมครับ
0: วันนี้ BG ได้ลูกตั้งเตะกับเตะมุมค่อนข้างบ่อยแต่ยังสร้างความอันตรายได้ไม่เยอะคร
1: ับ BG ต่อบอลเข้าไปไม่ได้ก็ต้องลุ้นจากจังหวะเตะมุมจังหวะเซตพีซแบบนี้นะครับคือสนากาแมนมุมขวาครับ
0: ใหญ่ทั้งคู่ครับออสมานโนวิชกับนิโคลิกครับกองหลัง BG
1: เปิดมาออสมานโนวิชออกไปแล้วใช่หรือเอาคอฟแมนลงมาแล้ว
0: อ๋อใช่ใช่ออสมานโนวิชนี่ออกไปแล้ว
1: ใช่แต่ BG ก็ยังตัวใหญ่ทุกคนอ่ะโอ้นิสราโนนอนุอินนี่ออกมาเล่นเกือบกลางสนามเลยครับบุกอะไรขนาดนั้น
0: มีทีจะตามช่องมาครับธนาทิพย์และกอบเกตโทษ
1: ไหลออกมาทางขวาวาริชูทองเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับราศีสไลด์บ่งสกัดออกมาได้ก่อนโดยเนลสันออจิได้ส่วนกลับด้วยทางซ้ายไหลตามช่องขึ้นมาแกเบรียลมาเคน่าออกไปเองครับมาเชน่า
0: วันนี้แก42ยังดูฟิตอยู่เลยนะพี
1: ่
0: มาเชน่าเนี่ยโห
1: จังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่เบียดมากับมาโกนิโคลิตนะครับแล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
0: ยังเล่นในไทยลีกได้สบายเลยครับ
1: ทุ่มของราศีสไลด์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายส่วนรายชื่อพิมพ์เหลียงกริดคู่อื่นๆก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับอย่างเกมคริสตัลพาเลทกับอิปสวิชทาวน์เนี่ยคริสตัลพาเลทวันนี้ก็จะมีวอเตอร์เบนิเตสเป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังมีออเนสอาฮานอครับมีอักเซลดิซซี่แล้วก็คริสริชาร์ดเป็น3เซนเตอร์แบ็กซ้ายเป็นเทริกมิเชลครับขวาเป็นอนันต์คาไลลี่นะครับส่วนกลางวันนี้เนี่ยควีนทิมเบอร์นะครับจับคู่กับอดัมวาตันนะครับส่วนคู่กลางจะมีไดจิคาบะดะเยเรมี่ปิญโยเป็นตัวรุกแล้วก็หน้าเป้าเป็นยอร์เกนสปรันลาเซนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์ทีมเยือนวันนี้ผู้สาประตูจะเป็นเคลเชอร์เพนนะครับขวาดราโอเชซ้ายเป็นลีฟเดวิดเซนเตอร์แบ็กจะเป็นแจ็คอบกรีฟจับคู่กับอิซาดิยอบนะครับคู่กลางมีซาซาลูคิดกับเอสเกลปาราซีออสส่วน3ตัวรุกวันนี้เป็นแจ็คคลาร์กคูริโอเอ็นซีโซแล้วก็อับดุลฟาตาวูในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นเอมเมอร์ซอนนะครับอันนี้คือรายชื่อของคริสตัลพาเลทกับอิปสวิชทาวน
0: ์ครับผมส่วนคู่ลิเวอร์พูลนี่ก็รายชื่อมาแล้วครับวันนี้ลิเวอร์พูลเป็นประตูอลิสันเบเกอร์ครับแนวรับมีโรนัลด์อาราโคครับเทมิชาเก้แล้วก็เฟอร์กิลฟันไดส่วนด้านซ้ายนี่ใช้เป็นคอสตัสซิมิการ์ดครับกองกลางมีโดมินิกสวอสไลครับและกาเฟนแบกแล้วก็แนวรุกมีวิกเตอร์มุนยอสฟอร์เรนเวียสแล้วก็แบลลี่บาโคล่าหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักครับ ส่วนฟูลแลมประตูเป็นแบรนเลโน่ครับแนวรับมีแอนโทนีโรบินสันมีทิโมธีคาสตานครับแนวคู่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นคาวินบาซี่กับทางด้านของอัลเฟอร์กูเบอร์ใช่ไหมพี
1: ่ฮะ
0: กองหลังของฟูลแลมอีกคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่งนี่
0: อัลเฟนกรูเบอร์
1: กรูเบอร์
0: กรูเบอร์ส่วนกองกลางมีซันเดอร์เบิร์กครับแล้วก็เชชาวแล้วก็มีโจชัวคิงครับ
1: เดวิดอัลเฟนกรูเบอร์
0: ใช่แล้วก็มีอเล็กซ์อีโวบี้แล้วก็รวมถึงออสการ์บ๊อบหน้าเป้าเป็นกอนซาโลกาเซียครับวันนี้
1: ใช่กอนซาโลกาเซียนี่ยิง2ประตูแล้วนะ
0: ครับ
1: ส่วนที่วิลล่าพาร์คครับ11ผู้เล่นตัวจริงของมาเป็นที่เรียบร้อยเกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับวิลล่าวันนี้มีไซออนซูซูกิเป็นผู้สำรับประตูนะครับแบ็กซ้ายเยนมาเซนแบ็กขวาอารอนวาริสก้านะครับเซนเตอร์แบ็กเป็นบาลโตเรสกับวิกเตอร์ลินเดลฟ์นะครับคู่กลางวันนี้เนี่ยบูกากาเบร่ากับรอสบาร์คลีย์ตัวรุกเป็นจอร์จเฮมิงเอมี่เบิร์นเดียแล้วก็จอห์นแม็กกินหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนนอตติงแฮมฟอเรสต์ทีมเยือนวันนี้จะมีแมตต์เซลเป็นผู้สำรับประตูนะครับกองหลังมีมูริโร่มีอุสมานเดียมองเด้แล้วก็โอลาไอน่าวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นดานิเอลมุนยอสครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนโกวิลเลียมนะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยชาบิชลาเกอร์จับคู่กับเจมส์แมคคาทีสามตัวรุกวันนี้เป็นมอร์แกนกิบไวท์เลียมดีลับและแดนแอนดอยครับน่าสนใจนะแล้วเรื่องฟอเรสต์ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์คือผมงงมากว่าแดเนียลมูนยอร์ดนี่มีทีมที่ดีกว่านี้ไปแล้วหรือไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กลับไปเกมเก่าเลยครับนี่มีส่งคุณน้องบอลส่งมาบอกอยุธยาไม่ฟลุกชนะ2นัดเล่นดีแม้บุกไปเยือนศรีสะเกษที่มีแฟนบอลในบ้านเยอะ
0: เกมแรกเล่นในบ้านก็ชนะราชบุรีนี่ก็เล่นดี
1: ทีมน้องและดนตรีพูดยาก
0: แล้วแฟนบอลก็เยอะไปอยุธยาเนี่ย
1: ใช่ส่วนเกมที่ซัมฟอร์ดบริดนะครับ11รายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมคู่ระหว่างเชลซีกับฮัลล์ซิตี้นะครับเชลซีเจ้าบ้านวันนี้มีเอมี่มาร์ติเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3เซนเตอร์แบ็กวันนี้ใช้ยาเรลฮาโต้ลีไวโควิลและเวสลีย์โฟฟาน่านะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยใช้มาโลกุสโตทรงนี้ไม่น่าจะวางผิดเดี๋ยวก่อนนะแบ็กซ้ายยาเรลฮาโต้ครับแบ็กขวามาโลกุสโตเซนเตอร์แบ็กคู่กันเป็นเวสลีย์โฟฟาน่ากับลีไวโควิลนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นโรเมโอลาเวียรีสเจมแล้วก็โคพาเมอร์ครับในขณะที่ตัวรุกวันนี้เลือกใช้เปโดรเนโตชัวเปโดรแล้วก็มอร์แกนโรเจอร
0: ์
1: มันต้องวางอย่างนี้มันไม่น่าจะมาโลกุสโตไปยืนวิงแบ็กซ้ายอันนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: ส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ยาเรพาโตยืนแบ็กซ้ายหรือไม่ก็ลิวาโควิดจริงๆก็ยืนแบ็กซ้ายได้นะครับส่วนฮาวซิตี้นะครับวันนี้ผู้สำรับประตูจะเป็นคอนสแตนติโอสโซลาคิสนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นแรนจายส์นะแบ็กขวาจะเป็นเลวิคอยคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นโนเบลแมนดี้นะครับมีจอห์นเอแกนแล้วก็เซมิอาจายี่ส่วนกลางเนี่ยจะมีโมเมตเบลูมี่ครับมีแมตต์ครุกมีเรเกนสเลเตอร์แล้วก็เอลิสสตรอว์รวมไปถึงหน้าเป้าวันนี้จะเป็นโอลิเวอร์แม็กเบิร์นี่ก็เป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับของฮัลซิตี้ครับ
0: ครับผมมาเช็คสถิตินะพี่คมมาเชน่าเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่อายุเกือบจะเยอะสุดที่ยิงประตูในไทยลีก1นะพี่
1: คร
0: ับ เพราะว่าเยอะสุดเนี่ยเป็นคาตาโนฮิโรมิชิเนี่ยยิงตอนอายุ42ปี6เดือนครับส่วนมาเชน่าเนี่ย42ปี5เดือนนะพี่ก็ถ้านับเดือนเนี่ยก็เท่ากับมาเชน่าอายุมากกว่า12ปี5เดือน
1: ใช่เลยบอกไงว่ามาเชน่านี่อยู่มากแล้วยังฟิตอยู่เลย
0: ส่วน BG นี่จนถึงตอนนี้นี่โอกาสยิงประตูก็ยังไม่จ่าแจ้งเท่าไหร่ครับเกมเหลือ15นาทีโอ้ดูแล้วเกมนี้ลำบากแล้วครับเจ้าถิ่นฝนนี่ก็ยังตกมาไม่หยุดครับที่ 2BG Stadium
1: ครับกำลังคิดอยู่ว่าล่าสุดเนี่ยพออยุธยาชนะ2นัดติดนี่อยุธยานี่ก็จะขึ้นในเป็นจ่าฝูงร่วมกับท่าเรือเลยนะครับ
0: ครับ
1: ถามประตูได้เสียดีกว่าหรือดีกว่าไม่สามลูกถ้าเรือยิงสี่ลูก
0: แต่ถ้าเรือยิงเยอะกว่า
1: ใช่ถ้าเรือเยอะกว่าลูกหนึ่ง
0: ก็ตอนนี้จ่าฝูงเนี่ยถ้าเอาแบบเดียวทามก็เป็นท่าเรือเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ย
1: ดีกว่าลูกหนึ่ง
0: เท่ากันแต่ว่าถ้าเรือยิงเยอะกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนบุรีรัมย์ก็
1: คือเท่ากันที่สองลูกแต่ว่าถ้าเรือยิงกว่าลูกหนึ่ง
0: ใช่ครับก็จะมีแค่สองทีมครับจนถึงตอนนี้ที่ชนะสองนัดรวดก็มีท่าเรือกับอยุธยาแค่2ทีมเท่านั้นครับ ส่วนที่ยัง
1: ตอนนี้ปัตตานีนำอยู่นั่นหมายความว่าปัตตานีเอง2นัดแรกพวกเขาก็จะไม่แพ้นะครับในฤดูกาลนี้นะ
0: ครับน้อง

0: ใหม่อีกหนึ่งทีม
1: ใช
0: ่ก็ตอนนี้น้องใหม่เนี่ยที่ลงสนามก็จะมีปัตตานีในพิธียังไม่แพ้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยแพ้ไปหมดแล้วคร
1: ับ ก็ทีมที่เล่นมา2นัดแล้วแพ้รวดแต่มีแค่ทีมเดียวตอนนี้คือลำพูนวอริเออร์นะครับราศีสไลด์ก็เราจะตามไปครับ
0: ครับ
1: นี่ล่าสุดราศีสไลด์ถอดทางด้านอภิสิทธิ์ลุศนศาลาออกนะครับแล้วก็ใส่ทางด้านของเปตราปิยวัฒน์เปตราครับลงไปเล่นแทน
0: จังหวะนี้แล้วอันนี้ด้วยได้ลองยิงไกลบอลก็แรงข้ามคานมาเยอะครับมีอีกทีมนึงที่แพ้2นัดรวดก็เป็นศรีสะเกษวันนี้ก็แพ้อีก1เกมนะพี่
1: ใช่แล้วเนี่ยราศีสไลด์ก็จะตามไป
0: แต่ว่าตอนนี้เสมออยู่
1: ใช่คือกลายเป็นว่าน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากทีสองอ่ะมีแค่ปัตตานีทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ
0: ครับ
1: เสมอหนึ่งแล้วก็ชนะไปหนึ่งกำลังจะชนะซึ่งน่าจะชนะแหละนะครับหรือเปล่า
0: เพราะว่าท้ายเกมแล้วเดี๋ยวผมลองดูสกอร์
1: จบแล้วครับจบแล้ว
0: พี
1: ่ปัตตานีชนะอุทัย2-1อุทัยเหลือ10คนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครโดนใบแดง
0: มีเลวเวลเชอร์ไหมโดนใบแดงนาที74คนยิงให้อุทัยวันนี้เป็นเบนเดวิดครับยิงขึ้นนำก่อนแล้วก็โดนปัตตานีเนี่ยแซง2ลูกครับเป็นนัทนันเบสสำริดแล้วก็อีกอร์เนเบสครับยิงช่วงครึ่งหลัง
1: อ๋อพวกนี้นี่เป็นปัตตานีหมดเลยนัทนันเบสสำริดอะไรพวกเนี้ยตัวดีเหมือนกันนะ
0: ใช่ปัตตานีนี่ผมดูไลน์อัพนี่รู้ว่าเกมแรกกับ BG ก็ตัวดีนะพี่มีเอกชัยสำเลเอกชัยสำเลด้วย
1: เอกชัยสำเล
0: ใช่มีทางด้านของคาร์ลอสเนโต้ที่แล้วนี่ก็อยู่ที2
1: ไอ้พี่จังหวะนี้เนี่ย BG โยนจากขวาเข้ามาครับหวังจะให้ชัวมาโยเนี่ยบ่งเปลี่ยนทางเข้าประตูแต่ว่าเหมือนม่งไม่เต็มนะครับบอลเปิดจากทางขวามาโดนนิดเดียวครับคอนโทรลบอลยากชัวมาโยบอลล้นออกหลังไปไม่ได้อะไรครับ BG
0: โอ้ช็อตไปเลยครับ BG ครึ่งหลังนี้ยังต้องลุยต่อครับหลุนประตูที่3ส่วนราศีสไลด์นี่ก็รอจังหวะส่วนครับเกือบเล่นงาน BG ไปแล้วด้วยครับจังหวะที่มาชนะหลุดเดี่ยวยิงแต่ติดเซฟครับ
1: ไปดูรายชื่อลิเวอร์พูลวันนี้นี่ก็ไม่ใช้มิลอดเคอร์เคสแล้วนะ
0: ใช้
1: ยอมไม่ใช้เลยนะ
0: โอ้ถ้าไม่ไหวจริงพี่2เกมเนี่ย
1: เขาไม่ไหวผมงงมากว่าอันโตนี่ราร่านี่ใช่คนที่มีคู่มือใช้ไม่หรอกคือเคสจริงป่าวอ่ะ
0: เกมล่าสุดนี้ก็ไม่ไหวนะไอ้ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย
1: แล้วก็ใช้แบดลี่บาโคล่ายืนตัวจริงสักทีครับคนที่เขาโปรสำรองได้แล้วครับ
0: ก็กลับมาจากการบาดเจ็บกับกักโปส่วนกองกลางวันนี้ก็กลับไปใช้กาเฟนแบกกับสมุทรไลครับแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้อลิสเตอร์ก็เล่นดีนะและยิงได้ด้วย
1: จังหวะในลูกยิงไกลของรานีเอลครับ BG ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบอลล้นออกหลังไป10นาทีสุดท้ายแล้วครับเกมที่รังสิตของ3ของ3หรือของ4
0: ของ3
1: เ
0: ออโอ้รานีจังหวะนี้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษพลิกตัวแล้วยิงไกลก็หลุดไปเยอะครับแต่ BG ลุยต่อครับช่วง10นาทีสุดท้าย
1: แชมเปี้ยนชิพจบหมดแล้วนะครับ3คู่โบตันวันเดอร์ชนะคาร์ดิฟ 1-0 ดาร์บี้แพ้เบอร์มิงแฮม1-2แล้วก็เวสต์บรอมวิชอัลเบียนครับเสมอกับ QPR 1-1ตอนนี้มีบุนเดสลีกาเยอรมันลงเตะแล้วมีประตูแล้วด้วยครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับได้ประตูขึ้นนำฮาเดบอล1-0เนี่ยครับก็แอสซิสต์ของเซลกิราซี่ให้ฟาบิโอซินวาครับยิงประตูขึ้นนำให้ทีมได้แล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยครับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตบุกไปนำไมล์1-0ได้ประตูจากชานอูซุนนะครับก็แอซิดโดยโจทานบูการ์ดไม่บูเกิร์ด
0: ส่วนเซเรียนี่34นาทีนี้เจนัวตามหลังฟอร์ซิโนเน่ไป0-1ครับ
1: และลาลิก้าสเปนครับท้ายเกมแล้วราซิ่งซันตันเดย์ออกนำเดอร์บอดิโบอาราเบส2-1นะครับ
0: บอกว่าคอนเสิร์ตระดับตำนานพี่น้องอัศนีวสันต์ที่ผ่านไปนะคมพี่เจมส์ได้ไปชมกันไหมคะเขาว่ากันว่าเป็นที่สุดของขอเพลงยุค80-90เลยนะคะและย้ำๆกันด้วยว่าเป็นคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายของพี่ๆเขาด้วยแต่หนูไม่ทันฟังจริงๆค่ะจากน้องเพลงคุณแฟนนอน
1: อ๋อไม่ได้ไปนะครับ
0: ผมไม่ทันนะพี่อัศนีวสันต์เนี่ย
1: แต่ก็เห็นคนเขาไปกันเยอะพี่ตัวอี้เราก็ไปนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออพี่ตัวอี้เนี่ยเขาแฟนมันแท้พี่อัศนีวสันต์เลย

0: พี่ป้อมพี่โต๊ะเลย
1: ครับ
0: นะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับก็เคยได้ยินมาว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาละปีนี้จะมีคอนเสิร์ตสุดท้ายหลายวงเหมือนกันนะอย
1: ่
0: าง Big Ass เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอาจจะครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่เป็นแบบเต็มวงแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: รวมถึง Tattoo Color นี่ครั้งที่6
1: ใช่
0: นะครับก็มีหลายวงที่เขาจะมีคอนเสิร์ตกันช่วงปลายปีนี
1: ้แล้วก็มีอีกวงหนึ่ง
0: มีสวิตมาเลตด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่สวิตมาเลตจะต้นปีหน้าบุนเดสลีกาเยอรมันมาเรื่อยๆเลยครับล่าสุดฮอฟเฟนไฮม์ออกนำสตุตการ์ทแล้วครับ1-0
1: ถามว่าตอนนี้ยังมีนักเตะไทยกี่คนครับที่ค้าแข่งใน J League 1และ2และพี่คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องความฟิตไหมจากโค้ชบ้านนอก
0: 1ไม่มีเลยนะ
1: อ่ะ1ไม่มีครับ
0: มี2ครับ
1: มี2เนี่ยมีธีรพัฒน์ปือทองกับสุภโชคในซัปโปโรแล้วก็สุพนัทที่โอมิยะอดิจา
0: ใช่มีอีกคนนึงที่เล่นอยู่ U23 อ่ะ
1: อิทธิพลอิทธิมนทิพเนตร
0: เออไม่ใช่มีเพิ่งไปมันมีคนนึงเดี๋ยวผมไปหาให้
1: อันนั้นทูตโพชัย
0: เออทูตโพชัย
1: ใช่ใช
0: ่อันนั้นอยู่อะไรวะไอ้ชาชาชาอะไรนะสักอย่างมีคือคาสะอะไรนะชื่อจะจำยาก SC ซางามิฮาระ
1: ถูกต้อง
0: เอออันนั้นน่าจะ J 3ป่ะ
1: J T ครับ
0: เออทูตโพชัย SC ซางามิฮาระนะครับ J
1: 1
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: J 1ไม่
0: ม
1: ี
0: จริงๆอ่ะอย่างคอนซาโลซานเซเรซัปโปโรมันเคยเป็น J 1แล้วมันหล่นชั้นแต่จังหวะนี้โอ้โหบีจีชาร์จจ่อๆในกรอบ6หลาไม่โดนครับ
1: มันเป็นชนภัทรโปพันครับ
0: ตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาครับเด่งๆถ้าโดนนี่เป็นเรื่องแน่ครับไม่โดนครับ BG
1: บอลเปิดจากทางซ้ายแล้วมีตัวหม่งชง1ทีมาที่เสา2ในชนภัทรเข้าไม่ถึงบอลครับ BG เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วด้วยครับเกมที่ 2BG Stadium ยังยิงขึ้นนำราศีถลายไม่ได้ครับเวลานี้เหลือประมาณ5นาทีครับ
0: กำลังจะส่งลงมาอีก1คนครับสำหรับราศีสไลด์เป็นณัฐพลมาลพันธ์ครับ
1: คนนอนนี้เป็น
0: ริคาร์โดคาโดโซส่วนอีกคนหนึ่งที่ลงมาของราศีสไลด์เป็นธนงศักดิ์ครุฑสารครับแทนที่ของริคาร์โดคาโดโซแล้วก็ใครอ่ะอีกคนหนึ่งที่ออกไปเอาไม่บอกด้วย
1: น่าจะเป็นอภิสิทธิ์ใช่ไหม
0: พงสุวรรณ
1: เป็นพงสุวรรณ
0: เป็น
1: สมยศ
0: สมยศพงสุวรรณครับ
1: เป็นสมยศพงสุวรรณครับ
0: มีบอกว่า PPTV ไม่ถ่ายบุนเดสลีกาแล้วเหรอครับไปอยู่ AS Play แล้วครับบุนเดสลีกาแล้วก็ AS เขาก็มีถ่ายทอดเกือบทุกคู่นะครับแต่ลีกา2เนี่ยถ้าจะดูลีกา2เยอรมันต้องไปดูBG ครับ
1: BG ไทย
0: BG ไทย
1: ถึงมุนถึงลีก3เลยพี่
0: ใช่ใช่
1: ล
0: ี
1: ก3ก็มีไทย
0: ตอนนี้มั่วตัวหมดละลิขสิทธิ์อ่ะไม่รู้ใครได้มั่งแต่ย้ำอีกครั้งว่าบุนเดสลีกาเยอรมันตอนนี้มี3ประตูแล้วนะครับดอทมุนนำพาราบอล 1-0 ฮอฟเฟนไฮม์นำสตุตการ์ท 1-0 แล้วก็มายครับตามหลังอาเทอร์ฟังเฟิร์ต 0-1
1: ส่วนไทยลีก2นี่เมืองทองล่าสุดได้ประตูตีเสมอหนองบัว 1-1 ครับจากสมุทรไข้ควรครับกองหลัง
0: มีเหมือนกันมีเหมือนกัน
1: แต่แฟนบอลที่ทันเดอร์โดมนี่น้อยมากนะพี่วันนี
0: ้ก็น้อยตามตามความนิยมใช้คำนี
1: ้เอามาเชน่านี่สถิติขึ้นมาวันนี้ผ่านบอลสำเร็จ 85% โอกาสยิง3ครั้งครับ
0: ครับ
1: ได้มา2ประตูเกมเหลือ4นาทีครับ BG เร่งเครื่องต้องการประตูขึ้นนำอีกครั้งให้ได้ครับเจ้าถิ่นโอ้เกมแรกในบ้านนะ BG วันนี้เจอน้องใหม่ยังเสมออยู่ครับ
0: ทั้งที่นำก่อน 2-0 นะ
1: นึกว่าจะไหลแล้วไม่ไหลครับ
0: เร่งแล้วครับ BG ฟรีคิกจังหวะนี้ครับฟาเบลคอฟมันจะเปิดเข้าไปโดนเขาขวางไว
1: ้แต่ BG นี่ทรงแบบนี้หลายปีแล้วพี่ทรงแบบออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเนี่ย
0: เปิดขึ้นหน้ามายังไม่ผ่านนี่ครับโดนสกัดไว้ก่อนยังเก็บบอลไม่ได้อีกทั้งคอฟมันตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษมาโยพักอกแล้วเล่นอ้าวโอ้โหมีดวงเฉยเลยว่าเฮ้ยเป็นชัวมาโยครับ
1: โอ้โหยิงลูกนี้บอลเนี่ยกระฉอกมาเข้าทางมาโยยิงด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับ
0: คือจังหวะยิงของมาโยอ่ะมันไปฉลับแนวรับของราศีสไลด์นิดนึงแล้วบอลมันคือถ้าไม่ฉลับอาจจะรับได้นะครับอาจจะตรงตัวครับแต่พอฉลับทีนี้มันเหินเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ

0: โอ้บีจีขึ้นนำเฉยเลยครับในช่วงท้ายเกมครับ 3-2 ครับ
1: เอาว่าบีจีขึ้นนำจนได้ครับไม่น่ามีเช็คอะไรเลยครับจังหวะนี
0: ้ก็ต้องโทษราศีสลายที่ปล่อยให้เขาได้เคาะในกรอบเขตโทษนะครับออกบอลไปเนี่ยแล้วเขาเบิ้ลมาถึงชัวมาโยได้นี่สมควรโดนครับถอดเสื้อก็
1: โดนเหลืองด้วย
0: นี่ครับจังหวะเบิ้ลเข้ามาเนี่ย1 2นี่ครับยิงแล้วมันไปแฉลบใครครับเดี๋ยวต้องดูครับฝั่งราศีสลายแต่แฉลบแน่ๆครับอันนี้มั่นใจว่าแฉลบโอ้
1: รามอนนะครับ
0: รามอนโรดิเกสครับทิ้งตัวแล้วพุงมันเปลี่ยนทางครับ
1: โ
0: อ
1: ้ย
0: อันนี้ทำครับดูตัวเองนะคือถ้าไม่มีรามอนอาจจะตรงตัวก็ได้นะ
1: ใช่น่าจะมีโอกาสโดนเซฟได้ครับ
0: โอ้โห VG ขึ้นน้ำครับ 3-2
1: แต่จังหวะนี้นี่กองหลังราศีสลายเนี่ยไปปล่อยให้ตาเนียซานตาน่าเนี่ยทำชิ่งกับมังโน่ง่ายๆในกรอบเลยครับ
0: คือความพลาดของราศีสลายคือปล่อยให้เขาได้เคาะมันก็เหมือนกับลูกที่ราศีสลายได้ยิงนั่นแหละ
1: จังหวะที
0: ่มาชนะได้ยิง
1: ใช
0: ่ปล่อยให้มาชนะได้เคาะในกรอบเขตโทษก็เรียบร้อยเลยครับ
1: จังหวะยานางีครับไปปล่อยให้กับมาชนะได้ทำชิ่งแล้วก็โดนลูก 2-1 ครับ
0: ส่วนล่าสุดบุนเดสลิก้าเยอรมันวันนี้คึกคักเหลือเกินนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยครับบุกไปนำอัลส์บวกแล้วครับ1ประตูต่อ0ราศีสลายต้องบีแล้วล้มลงไปได้เตะมุมครับจังหวะจะลุยขึ้นมาลูกนี้ของทางด้านจิรวัตรชิงชัยภูมิครับ
1: จังหวะจะพาบอลกระชากเข้ากรอบไปโทษแล้วโดนชนะพัฒน์เนี่ยเบียดล้มลงไปครับแล้วจังหวะสุดท้ายบอลไปโดนชนะพัฒน์ได้เตะมุมครับ
0: ทำสีหน้าขอความเห็นใจเป็นจุดโทษด้วยนะครับแต่ว่าสินยังให้แค่เตะมุมนะครับ
1: เกมกำลังจะครบ90นาทีเดี๋ยวต้องดูว่าทดเวลากี่นาทีครับครึ่งหลัง
0: พอมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมแบบนี้นี่น่าสนใจเลยครับขวาป่ะ BG เสียบอลให้ยูกิราศีสลายขึ้นมาแล้ววางยาวลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังโดนมงสกัดทิ้งมาได้ซะก่อนครับจังหวะวางยาวของปิวัตรเปตราแล้วยังไงครับรามอนโรดิเกสกับชนพัฒน์บัวพันธ์ครับผู้สินให้เป็นใบเหลืองเลยครับรามอนโรดิเกสน่าจะไปแบบนอกเกมครับ
1: ราศีสลายเกมที่แล้วก็มาโดนประตูชัยท้ายเกมในท่าเรือเนี่ย
0: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่รังสิต
1: คือเกมที่แล้วกับเกมนี้เสียประตูที่2แทบเสียประตูแทบจะพอๆกันเลยครับนาที86
0: นี่มันบอลมัดนี่หว่า
1: ล็อกเวลาไม่มี86พอดีเลยโอ้โหพอดีแล้วเกมนี้ครับจังหวะเสียประตูของราศีสลายครับทด6นาทีครับเกมที่ 2BG Stadium BG ตอนนี้นำราศีสลาย 3-2 ครับมันไทยลีกคู่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูสกอร์ล่าสุดนิดนึงว่ามีขยับหรือเปล่าครับแต่ว่าที่จบไปแล้วเนี่ยศรีสะเกษก็แพ้อยุธยาไป
0: อย่างที่2เนี่ยนครราชสีมาแพ้เชียงใหม่ 1-2 นะครับขอนแก่นชนะมหาสารคาม 3-0 ที่เตะอยู่ตอนนี้ท้ายเกมเนี่ยสงขลาตามหลังสตูล 1-2 นะครับแล้วก็20นาทีสุดท้ายครับเมืองทองกับหนองบัวพิชยะเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1
1: ครับส่วนไทยลีก1ก็จบหมดแล้วครับวันนี้อุทัยแพ้ปัตตานี 1-2 แล้วก็
0: เดี๋ยวคู่ลิเวอร์พูลเขาพลาดตรงนี้เหรอ
1: ใช่มีข้างนอกอ๋อ
0: เหรอ
1: แล้วถ้าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เนี่ยอยู่ข้างนอกทดเจ็บผ่านไปแล้วนาทีครึ่งครับบีจี
0: อุ้ยส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยท้ายเกมราซิ่งเทเรนำอาราเบสอยู่ก็จริงแต่ว่าล่าสุดเหลือ10คนนะครับราซิ่งโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไป1คน
1: ข้อความก็ยังส่งมาคุยกันได้ครับช่วงท้าย4689899
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลกับฟูลแลมเนี่ยเดี๋ยวมีทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะพี่คมเป็นคู่ต่อไปครับ
0: ส่วนตอนนี้ BG ก็พยายามกดดันทางด้านของราศีสลายอยู่ไม่ให้บุกขึ้นมานะครับ
1: แฟนบอลราศีสลายวันนี้ก็มาเยอะพอสมควรครับมาริสคาตาคอสั้นๆมาจากมาโกครับเล่นอยู่ที่มุมทอง แล้วพาเข้ากรอบเขตโทษได้ด้วยสุดท้ายเสียบอลให้ลาสีสลายครับอ้าวจะสวนกลับบอลไปเข้าทาง BG บอลอยู่ที่วาริสครับจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ยังตามไปเก็บได้ครับมาดิโอคอสต้ามาดิโอคอสต้าครับยังเล่นอยู่ที่ริมเส้นสุดท้ายบอลเป็นของลาสีสลายจะสวนกลับเร็วครับทีมเยือนผู้สินมีจังหวะกระแทกกันแต่ยังปล่อยเล่นต่อสุดท้ายเปิดไปเนี่ยโดนนิโคลิชมองออกข้างไปคร
0: ับ พอมาได้ประตูตอนนี้นี่ก็ได้เปรียบแล้วครับสำหรับ BG
1: แต่รูปเกมโดยรวมวันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจ้าถิ่น
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยต้องไปเล่น FC แชมเปี้ยนส์ทัวร์ไปเยือนไรอันซิตี้เซ็นเตอร์ด้วยครับ BG และสัปดาห์หน้านี่จะกลับมาเล่นเจอกับทูแบงคอกครับทดเจ็บเลยประมาณ2นาทีครึ่งครับ BG ยังนำอยู่ครับราศีสลายยังตามหลังอยู่3ต่อ2
0: พอได้ประตูนั้นเข้าไปเนี่ยได้เรื่องเลยครับ
1: บอกว่ามิเกลสันลงตัวจริงแล้วไมเคิลอุริเซ่ลิงก์ยิงตัวไม่ผ่านเลยคงจะดังหน้าดูครับหมายถึงพรุ่งนี้นะพี่เอเวนแบกกับไบเอ็นมิวนิกก็มิเกลสันนัดที่แล้วก็เพิ่งลงเป็นสำรองนัดแรกให้กับเอเวนแบกครับบีจีได้ส่วนครับมาดูคอสต้ามีอยู่2คนกับบีจีแล้วโอ้โหคอสต้ายิงไกลมีประตูเนี่ยออกมา
0: อ๋อเห็นเขาออกมา
1: บังบอลอ้าวแล้วจะโดนผู้สินเป่าเป็นแฮนด์บอลหรือเปล่าครับสักกล้องพบครับออกไปบางจังหวะที่คอสต้าจะส่วนแล้วเอาโดนแดงครับไปใช้มือเล่นนอกกรอบไปครับผู้สินให้ใบแดงเลยครับเป็นจังหวะที่มาดูคอสต้าเนี่ยพาบอลมากลางสนามแล้วมีแนวรับของลาสิสลายยืนอยู่1คนแล้วสักกล้องพบเนี่ยออกมาบางบอลเกือบๆกลางสนามแล้วไปใช้มือผู้สินให้ใบแดงเลยครับจังหวะสวนกลับเร็วของ BG ครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่คอสต้าพยายามจะยิงผ่านตัวสักกล้องพบจากกลางสนามแต่ว่าไปใช้มือครับเซฟบอลเรียบร้อยเลยครับโดนใบแดงครับ
0: BG อ่ะไอ้ราศีสลายอ่ะ
1: ใช่ครับประตู
0: อ๋อผู้ถือประตู
1: ไปใช้มือบัง
0: แต่จะบอกเขาใช้มือบังก็
1: แดงเลยครับ
0: เออแล้วเปลี่ยนตัวครบแล้วด้วยนะครับราศีสลายเนี่ย
1: สัพพุทธสินเช็ค VR หรือเปล่าจังหวะนี้สักกล้องพบก็ยังยืนรออยู่ครับยังไม่ออกครับ
0: ให้ถอยออกไปอยู่หลังเส้นประตูก่อนนะครับสำหรับสักข้องพบ VR ว่ายังไงครับช็อตนี
1: ้นี่
0: คือบอกว่ามีคอสันลงตัวจริงแล้วไมเคิลโนเซ่เลี้ยงกินตัวให้ผ่านเลยคงจะดังน่าดู
1: พรุ่งนี้นะพี่ไม่รู้ว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูเว็บที่ให้สถิติของคะแนนการเล่นของกุนเตอร์เกมที่แล้วเนี่ย 5.5 นะพี่ผมคุณเธอแบ็กซ้ายของเอเวนแบ็กเนี่ยแล้วโดนเปลี่ยนออกแล้วพอมีเคลสันลงก็ทีมก็พลิกชนะช่วงท้ายเกมด้วยครับเกมที่แล้วเนี่ยใบแดงน่าจะคอนเฟิร์มครับใบแดงของสักกล้องพบทดเวลานี้ครบ6นาทีไปแล้วบีจีตอนนี้ยังนำอยู่แล้วก็ราศีสลายเหลือ10คนครับคอนเฟิร์มใบแดงครับตอนนี้ก็ต้องให้เพื่อนเป็นประตูแทนในช่วงเวลาที่เหลือครับแต่เวลานี่ทดครบไปแล้วตอนนี้เกินมา1นาทีแล้วครับผู้เล่นราศีสลายก็พยายามที่จะไปบอกว่าคือจังหวะที่สักกล้องพบใช้มือเนี่ยเป็นจังหวะเอามือป้องกันบอลไม่ให้โดนหน้าครับแต่ผู้สินนี้ให้ใบแดงไปแล้วครับส่วนเมืองทองนี่67นาทียังเสมอกับหนองบัวพิชยะอยู่1ต่อ1ครับสักกล้องพบนี้ต้องถอดเสื้อประตูไว้เพื่อนใส่แทนนะผู้สินพยายามให้เล่นเกมครับเพราะว่าเวลานี้เกินไปแล้วครับช่วงทดเจ็บ
0: ส่วนเซเรียอิตาลีตอนนี้พักครึ่งนะครับเจนัวตามหลังโฟรซิโนเน่อยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
1: ลาลิกาสเปนก็ยังไม่จบครับตอนนี้ทดไป9นาทีราซิ่งซานตันเดย์เนี่ยยังนำอาราเบสอยู่ 2-1 ครับ
0: ไปโดนนำในช่วงโอ้โหสักของพบนี่ออกมายืนถอดเสื้ออยู่หลังประตูราศีสไลด์เลยครับนี่ต้องเอาใครมาเล่นเป็นผู้สับประตูวะเนี่ยทิติพงศ์โพธุมทาครับ
1: โหแต่พูดสิ่งนี้ไม่มีเช็ควิยาก็คอนเฟิร์มใบแดงไปแล้ว
0: แต่หุ่นของสักก้องพบเนี่ยอันนี้คือหุ่นนักฟุตบอลใช่ไหม
1: ประตูเลยพี
0: ่เออคือไงประตูก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้อย่างเงี้ย
1: คนที่เป็นประตูนี้เป็นกาเบรียลดาวิดเดวิดนะครับ
0: อ๋อ
1: ใส่ถุงมือของสักก้องพบแล้วใส่เสื้อประตูด้วยก็จริงเกมก็ทดเวลาไปเยอะเกินไปเยอะแล้วครับน่าจะ
0: เดินออกมาเป็นบอลเดินสายเลยสักก้องพบอาจจะเพิ่มแค่ไม่กี่นาทีหรือเปล่าครับจังหวะเปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี
1: ้อ้าวแล้วมีจีได้ฟรีคิกอีกครับ
0: นี่คูลิบูเขาจะเริ่มแล้วนะ โวยวายเยอะเลยครับทีนี้ราศีสไลด์
1: ทดเกินมาตอนนี้3นาทีแล้วครับที่2BG Stadium จังหวะมาร์กโยครับไปโดนผู้เล่นราศีสลายนี้ดึงไว้ครับเรียกฟาวได้ตรงมุมธงครับจริงๆเป่าจบเกมก็ได้เลยพุทธศิลป
0: ์
1: เกินมาเยอะแล้วแต่ยังให้เล่นต่อครับอ้าว99นาทีแล้วตอนนี้ยังให้ราศีสลายทุ่มต่อครับ
0: กดเข้ามาลูกนี้แต่ทิ้งเอาไปก่อนเลยครับราศีสไลด์คือสถานการณ์แบบนี้ราศีสไลด์บุกก็ต้องบุกแต่ก็ต้องระวังหลังบ้านด้วยนะครับเพราะว่าตัวน้อยกว่า
1: จบเกมครับ
0: จบสักทีครับวีจีปทุมครับชนะนัดแรกของฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านเอาชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2นะครับวีจีได้ประทุมเอ้ยได้ประทุมอะไร BG ได้2ประตูจากราเนียลกับชัวมาโย่1ประตูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ราชิสไลได้2ประตูจากทางด้านของ
1: คิปโตมาเชน่า
0: คิปโตมาเชน่าครับล่าสุดลาลิกาสเปนจบเกมแล้วนะครับราซิ่งทันเนเปิดบ้านเฉือนชนะเดบอร์ดิโบอาราเบสไป 2-1
1: ครับ
0: ส่วนบุนเดสลิกาเยอรมันผ่านมาครึ่งชั่วโมงล่าสุดมีประตูครบทุกสนามแล้วนะครับอัลส์บวกตามหลังเลเวอร์คูเซ่น 0-1ดอทมุนนะครับนำพาราบอล 1-0 ไฟบวกนำกัดบัก 2-0 ฮอฟเฟนไฮม์นำสุดการ 1-0 แล้วก็ไมล์ตามหลังอาร์ทาฟเฟอร์ต 0-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนละนะครับเราตามบอลไทยให้ครบหมดแล้วนะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวมารอติดตามเกมแข่งในรอบ3ทุ่มของศึกพรีเมียร์ลีกกันสำหรับวันนี้น้องเจมส์ธันวิสิทธิ์และผมคมมณีคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดีกกต.คุมเข้มมันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคน

สำรองและผู้สมัครสว50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย100รวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ

0: Burger Live Report
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทาง FM 99ที่ฟรีดิโอขึ้นมาในแข็งแรงนะครับเข้าสู่ช่วงของซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตกันต่อนะครับช่วงนี้มาตามเกมพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงครึ่งนะก็อยู่กับพี่จุนเพ็งกวินแก้วดอกวิจิตรนะครับแล้วผมสนธิดุลสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องสนด้วยนะครับ
2: เข้ามาปั๊บเมื่อกี้นี
3: ่อ้าวแล้วเสียงสดได้ยินไหมเนี่ย
2: ก็พูดต่อไงเรา
3: ไอ้นี่มาถึงไมค์เจ๊งเลย
2: อาชีพเป็นบ้าเมื่อกี้อุ้ยอ้าว
3: แต่เช็คไมค์เรียบร้อยแล้วนะว่าเสียงเข้านะโอเควันนี้สดไม่ได้ค่าภาคแล้วเรียบร้อยแล้ว
2: เองมันหลุดเองโอ้นี่ท่อมก่อน
3: ตอนนี้เกมที่แอนฟิลออกสตาร์ทมาประมาณ5นาทียัง 0-0 นะครับลิเวอร์พูลนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องสนนะครับก็
2: จะไล่ให
3: ้อ่ะไปว่าไล่อัพกันก่อนเลย
2: ก็ลิเวอร์พูลวันนี้นะครับก็ลงสนามในระบบ 4-2-3-1 นะครับสัปดาห์เป็นในทรงแบ็กเกอร์นะครับแบ็กขวาเป็นโดนัลด์อาราโฮนะครับแบ็กซ้ายเป็นคอสตาซิมิคัสเซนเตอร์เป็นเฟอร์กิลฟันไดค์กับทางด้านชาเก้นะครับตัวมิดฟิลด์ตัวรับเป็นแลนกาเวนแบชกับโดมินิกโซบอสไซครับตัวลุกเนี่ยจากขวาไปซ้ายมีทางด้านวิกตอร์มูนยอสนะครับฟอร์เรนเวียนแล้วก็แบรลี่บาโกล่าหน้าเป้าอเลสเตอร์อิสักนะครับ
3: ครับ
2: ส่วนฟูลแลมนะครับก็4-2-3-1ระบบเดียวกันนะครับประตูเป็นแบรเลโน่ครับแบ็คขวาเป็นทีมที่คัสตานแบ็คซ้ายเป็นเทนนิสโรบินสันเซนเตอร์เป็นทางด้านคาวินบาซี่นะครับกับทางด้านอาฟินกูแบร์นะครับกองกลางตัวรับมีซันเดอร์เบอร์เก้แล้วก็เชสชาวนะครับตัวลุกมีออสการ์บ๊อบมีด้านคิงแล้วก็มีอเล็กซ์อีโวบีหน้าเป้าเป็นกอนซาโลกาเซียนะครับ
3: ครับผมก็ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับเป็นทางโทมัสบาร์มอร์นะครับ VR นี่เป็นทางโทนี่ฮาริงตันนะก็ในเวลาเดียวกันนี้นะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกเองก็มีออกสตาร์ทพร้อมๆกันนะครับณตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีประตูเกิดขึ้นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนิดนึงก็ในช่วง3ทุ่มวันนี้นี่ออกสตาร์ทพร้อมกัน5คู่นะครับมีแอสตันวิลล่าเจอฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอฮัลล์ซิตี้พาเลสเจออิปสวิชแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอฟูลแลมนะ
2: คอนเฟิร์มนะครับเชลซีขึ้นนำฮาว 1-0 โอ้โหจากมอร์แกนโรเจอร์สนะครับร้อนแรงต่อเนื่อง
3: ฮาวมาดีๆจะเสร็จเชลซีหรือเปล่าครับก็ลิเวอร์พูลครองบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับ
2: โอ้แล้วเช่าไปโดแอสซิสต์นะ
3: แล้วใครยิงนะ
2: ก็มอร์แกน
3: โรเจอร์โอเคอุ้ย

0: ก็ยิงเรื่อยๆเหมือนกันนะดูเรื่องของค่าตัวไม่ได้สร้างความกดดันให้กับมอร์แกนโรเจอร์นะครับในการย้ายจากแอสตันวิลล่ามาสู่เชลซี
1: ส่วนสถิติคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะครับก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมักจะทำได้ดีนะเวลาเจอฟูลแลมนะครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดก็ชนะไป2อุ๊ยเสียงดังชนะ2ฟูลแลมชนะ1แล้วก็เสมอกัน2นะครับ
0: ครับก็ฟูลแลมของอับรอบเบลัวนี่ยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับใน3นัดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นงานยากเลยครับในการมาคุมทีมแทนทางมาโกซิวานะครับก็ฟูลแลมเซตบอลขึ้นมาตรงกลางสนามลิเวอร์พูลตัดได้ครับให้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายตวัดยิงเสาไกลหลุดเสานิดเดียวครับอเล็กซานเดอร์อิซัก
1: จังหวะให้มาของแบลลี่บาโกล่านะครับหลุดลายกับดักลำหน้าของฟูลแลมมาครับตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับบาโกล่าเลี้ยงจี้มาแล้วก็ให้กับอิซักไม่รับนะครับอิซักหลุดไปในกรอบแต่ว่าตวัดยิงด้วยซ้ายหลุดเสาไกลนะครับยังไม่นำครับลิเวอร์พูลผ่าน9นาทีนะครับส่วนบุนเดสนี่ยังเหมือนเดิมนะครับเลเวอร์นำอัลสบอก 1-0 ดอทมุนนำพันธบอล 1-0 ไฟบวกนำกัดบัก 2-0 ท็อฟเฟนไฮม์นำสุดการ์ด 1-0 แล้วก็ไมล์เนี่ยตามหลังแฟรงเฟิร์ตอยู่ 0-1 นะครับ
0: ก็ลิเวอร์พูลวันนี้นี่เปลี่ยน3คนนะครับจากเกมกลางสัปดาห์ที่เอาชนะตราหมีมาได้นะครับคอสตาซิมิกาสนะครับและอันกาเฟนแบกแล้วก็ทามวิกตอร์มุนยอสได้ออกสตาร์ทนะครับที่หลุดไปก็มิลอสเคอร์เคสครับอลิซิตแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ลิโอเอ็นกูโมฮานะครับส่วนฟูลแลมของอับเบลลัวเองนี่ก็เปลี่ยน2คนนะครับจากเกมล่าสุดนี่ก็ใช้ทางด้านของดาวิดอาเฟนกูเบิร์กนะครับเซ็นเตอร์ตัวใหม่ที่ดึงเข้ามาเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนโจชิมแอนเดอร์เซนนะครับแล้วก็ทางด้านของซันเดอร์เบอร์เกอร์นี่ลงเล่นแทนทางเอสคิวปาลาซิออสนะครับลิเวอร์พูลได้บอลอยู่ตรงวงกลมกลางสนามครับสปอสไลท์ให้มาฟันไดออกซ้ายมาซิมิกาสจ่ายให้บาโคล่าแต่ว่าจ่ายบอลหลุดออกข้างไปเองครับซิมิกาสต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: ก็วันนี้ได้โอกาสออกสตาร์ทนะครับซิมิกาสฟูแลมก็พยายามเน้นความแน่นอนครับแต่ทิ้งมาข้างหน้าไม่แม่น
0: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้ลุยขึ้นมาครับทางฝั่งซ้ายโรบินสันในกรอบเขตโทษเข้ากลางมากลับตัวซัดยิงมาแต่ว่าก็ฉลับบล็อกนะครับออกหลังไปคิงครับมีโอกาสได้ซัด
1: บอลขึ้นฝั่งซ้ายของฟูลแลมนะครับคัทแบ็กกลับมาแล้วเป็นจอชคิงครับได้ตวัดยิงแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลอันที่โรบินสันเนี่ยให้มานะครับแล้วจอชคิงยิงไม่ตรงกรอบ
0: เหมือนว่าจะยิงหลุดออกไปเองด้วยนะครับมันลอดทางฟานไดไปไม่โดนเอาโอ้ไปให้บอลหน้ากรอบเขตโทษโดนตัดได้จังหวะนี้แล้วกอนซาโลกาเซียซัดแต่ว่ามีตัวคุมเส้นพอดีครับโอ้ชาเก้เคลียร์ได้ครับลิเวอร์พูลเกือบเสียประตู
1: โอ้โหเมื่อสักครู่ไปพลาดกันเองนะครับลิเวอร์พูลดีที่ยังรอดนะครับสกัดบนเส้นครับชาเก้
0: จังหวะความผิดพลาดของลิเวอร์พูลไปเซตบอลกันหน้าป่าประตูตัวเองอลิสงเบเกอร์ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: นี่ครับอลิสงคือหูจะให้ช้อยยากครับกับทางกาเวนแบ็กแล้วไปเสียบอลหน้ากรอบจริงๆเหมือนอลิสงก็มีไปสกัดใส่ผู้เล่นฟูลแลมนะครับดีที่ปล่อยเป็นได้เปรียบเล่นต่อโอ้แล้วโชคดีครับที่เนี่ยฟูลแลมลงโทษไม่ได้อลิสงเหมือนมีไปกว่าใส่จอร์จคิงนะครับแล้วกอนซาโลกาเซียยิงไปติดชักเก้ที่อยู่บนเส้นครับเคลียร์ไปได้โอ้โหเกือบโดนครับลิเวอร์พูลนาทีที่11
0: ฟิชฟันไดออกซ้ายมาครับซิมิกาสตัดเข้ามาตรงกลางครับให้ใกล้ๆกับฟินแบกสมอสไลครับชาเก้เล่นกับฟันไดครับมาคุล่าฟอลินเวียสให้ที่สปอตไลท์ครับขออยู่ตรงกลางสนามนะครับลิเวอร์พูลกัฟเฟนแบกจ่ายยัดขึ้นหน้ามาเลยครับโดนดักไว้ได้ครับโดยทางอัฟเฟนกูเบิร์กทิโมธีคาสตานสาดขึ้นหน้ามาไปทางฟันไดลิเวอร์พูลเก็บได้ครับตรงกลางสนามอ้าวไปจังหวะนี้โดนปั๊มครับซิมิกาสโดยจอร์จคิงแต่ว่าผู้สินยังให้เป็นบอลของลิเวอร์พูลได้ทุ่มนะครับ
1: ต้องพยายามดึงช้าหน่อยครับลิเวอร์พูลส่วนข้อความยังคุยกับพี่จุดนะผมส่งได้นะครับ SMS 4689899นะครับแฟนหงแดงแฟนทีมไหนก็รายงานตัวเลยวันนี้บิ๊กจุดนี่ชอบทีมไหนเป็นพิเศษไหม
0: วันนี้หร
1: อพรีเมียร์ลีกอ่ะเนี่ยวิลล่าฟอร์เรสอะไรเงี้ยบอลหมัดเบนฟอร์ด
0: ลิเวอร์พูลต้องชนะอย่างน้อยกี่ประตู
1: ก็1ประตูโอเค2ประตู1ประตูเฉยๆ2ประตูแฮปปี
0: ้ก็ลิเวอร์พูลเหมือนถ้าอย่างนั้นคิดว่าน่าจะปราบได้นะโซนน่ะ
1: เนี่ยลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซี
0: ขึ้นทางซ้ายครับฟูลแลมแอนโทนีโรบินสันให้ต่อมาด้านบนครับอเล็กซ์อิโวเบ้ลิมกรอบเขตโทษครับอิโวเบ้ไหลมาตรงกลางจับแม่จับลั่นไปเองครับมาเสียจังหวะไปหน่อยแต่พยายามลุยเข้ามาจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ครับออสการ์บ๊อบโดนสกัดเอาไว้ได้โรบินสันย้อนกลับไปที่บาซซี่ก่อนครับออกซ้ายมาทีหนึ่งอเล็กซ์อีโวบีอีโวบียึกยักอยู่ครับเจอกับทางอาร์โคเปิดลูกนี้แต่ว่าก็ลึกเข้าเมืองซงเบเกอร์
1: ได้เปิดจากฝั่งซ้ายครับอเล็กซ์อีโวบีแต่ว่ายังไม่หนีเมืองลีซงเบเกอร์ครับส่วนมาเซมาคุเมื่อสักครู่ได้จุดโทษนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะก็เลยยังตามหลังฟังฟอร์ดอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เซเรียอาเนี่ยเจนัวโฟซิโนเน่กลับมาเตะครึ่งหลังแล้วนะครับ
0: แล้วจังหวะนี้นิดนึงครับลุยมาสวยมุนยอสอ้าวโอ้โหหักไม่ดีเองครับหักไปเข้าทางซันเดอร์เบอร์เกอร์เฉยเลยอุตส่าห์พิ้วมาสวยแล้วนะครับในกรอบเขตโทษด้านขวา
1: อย่างดูเชื่อมกันไม่ได้ครับเกมลุกลิเวอร์พูลช่วงต้นเกม
0: แทงขึ้นหน้ามากอสโลกาเซียบกวาดไว้ได้ก่อนนะครับชาเก้โอ้โหทำได้ดีครับจังหวะนี้ไม่นะนี่กาเซียมีโอกาสหลุดเดียวนะครับ
1: เนี่ยครับจังหวะที่กอสโลกาเซียครับพยายามจะสปีดหนีทางชาเก้ครับคือถึงบอลน่าจะก่อนครับแต่จะชักเก้นี่สไลด์มาทั้งตัวเลยแล้วก็ปั๊มออกหลังไปได้อู้แต่ก่อนหน้านั้นอเล็กซ์อีโวบี้ก็ถือว่าเปิดเข้ามาจังหวะคัทแบ็กอ่ะได้ลุ้นแล้วนะครับแต่ว่าทางจอร์จคิงเนี่ยจับบอลแรกไม่ดีส่วนพาเลทนี่ออกนำอิปสวิช 1-0 นะครับ
0: พิตามอนยอสแม่พยายามจะกระดกหนีทางดาโรบิสันไม่ได้ครับบอลหลุดออกข้างไปเมื่อกี้น่าจะเป็นทางออสการ์บ๊อบนะครับคือถ้าจับบอลแรกดีเนี่ยไม่ปลิ้นย้อนหลังเนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะมีโอกาสได้จบเลยครับโอ้โหไปจับปลิ้นย้อนหลังก็เลยหมดโอกาสครับออสการ์บ๊อบเอาละครับลุยขึ้นมาครับชาลส์เชชาลส์ครับไปดึงมาจากซาวด์แฮมป์ตันนะครับแม่แต่ว่าก็เสียการคลองบอลไปวันนี้นี่15นาทีแรกทำผลงานได้ดีนะครับชาเก้
1: ส่วนเมื่อกี้ขอผลทางอิตาลีซีเรียบีนะทาง SMS นะครับก็มีเวเนเซียนะวิเซนซ่านะครับนำทางยูเอสซาเบีย 1-0 ปาโดวาอัลโซลี 0-0 แล้วก็ซูติโรนำโมเรน่า 1-0 นะครับ3คู่นี่บอกไมค์พี่จุนเสียงแตกไมค์ไม่สนดีอ๋อแต่เสียงเหมือนคัดจมูก
0: เอาเหร
1: อเอาไมค์พี่เสียงแตก
0: เมื่อกี้ผมน่าจะว่ามันใกล้เกินไปเพราะว่าผมต้องชาร์จโทรศัพท์เนี่ยแต่เส้นมันสั้นเน
1: ี่ยครับอะไรสั้นนะ
0: เส้นเส้นสายชาร์จมันสั้น
1: โอ้ไม่เกี่ยวกับตัวพี่ อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: บูลลี่เหรอเลยชิงจังหวะก็อยู่ริมเส้นด้านซ้ายตรงกลางสนามผู้สินน่าจะให้เป็นบอลของฟูลแลมไปครับ
1: โอ้กลายเป็นช่วงเนี้ยฟูลแลมได้ครองบอลนะครับกดดันใส่ลิเวอร์พูล
0: เฟนกูเบิร์กย้อนกลับหลังไปที่บาเลโน่ก่อนครับก็ดึงเข้ามาช่วงท้ายตลาดนะครับปลากระหลังทีมชาติออสเตรียครับสวอตสไลด์โดนจับฟาวครับ
1: จังหวะนี่ครับโซโบมีแขนไปผลักใส่จอร์จคิงเลยครับ
0: ชูมูติคาสตานพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปก็ไม่ดีแล้วครับ
1: ส่วนเซลาเตลี่เจนัวตีเสมอโฟรซิโนเน่เป็น 1-1 นะครับ
0: ก็เ
1: แล้วก็ลาลิก้านี่โอซาซูน่ากับเอสปันยอล

0: ตอนนี้คิกออฟละตอนนี้พี่จุ่นนี่มีไปภาคคู่ไหนต่อไหม
1: ไม่บอกครับเป็นความลับ
0: งานเยอะ
1: ยังน้อยกว่าน้องโสดเมื
0: ่อถ้าผมงานเยอะผมจะมาไม่วันเสาร์สามทุ่มเนี่ย
1: ปกติคุณต้องอยู่แถวคลองหกไหม
0: พรุ่งนี้ไง
1: อ๋อพรุ่งนี้อ๋อโอเคแต่คุณวันเดียวก็อิ่มแล้ว
0: อ่ะดอทมุนหนีพาเดนบอยไป 2-0 นะครับ
1: ครับซิมิกาสตาร์ขึ้นหน้าไปจะให้บาโคล่าหม่งดักเอาไว้ได้เฟนกูเบอร์แล้วบอไปโดนบาโคล่าออกหลังด้วยนะครับก็ไปดึงมาจากเอลเช่นะครับประกันหลังทีมชาติออสเตรียวัย25ปีครับ
0: ก็อาจจะคลายความกดดันไปได้แล้วนะครับทางอันโดนี่อิลาโอล่าครับชนะเถื่ออิปสวิช 2-0 นะครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ชนะอาเลติโกมาดริด 2-1 ชนะมาติดๆกัน
1: เปิดมาของฟูลแลมสมิการ์สจับบอลได้ตรงกลางสนามแต่ว่าบอลมันห่างตัวครับแต่ว่าสุดท้ายฟูลแลมก็เคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนยังเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลครับ
0: ดึงช้านิดนึงครับลิเวอร์พูล
1: ซิมิกาสเล่นกับฟอเรนเวียสเอาฟอเรนเวียสจ่ายใครก็ไม่รู้ครับโอ้แรงแล้วก็หลุดออกข้างไปดื้อๆเลย
0: ฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่ครับวันนี้ฟอเรนเวียสฟูลแลมก็สู้ได้ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตำแหน่งของมาทางด้านอาบาโลเบลัวนี่เริ่มเก้าอี้ร้อนนะเพราะตั้งแต่เล่นมาเปิดฤดูกาลพรีเมียร์นี้ไม่ชนะเลยนะครับ
1: ซิมิกาสตวัดขึ้นหน้าไปก่อนครับข้ามไปในแดนของฟูลแลมมีอิซักกดดันไปใส่บาซี่หม่งดักไว้ได้ครับแล้วสุดท้ายบอโดนคาสตานออกข้างเป็นบอทุ่มของลิเวอร์พูลครับด้านซ้ายในแดนของฟูลแลมฟูจูฟันไดครับให้ใกล้ๆกับฟินแบกชักเก้19นาทีผ่านนะครับที่แอนฟิลด์ยัง 0-0 ใครอยากได้คู่ไหนนี่ก็ส่งมาสอบถามต้องสนได้นะ
0: ได้
1: เดี๋ยวจะรายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: โอ้โหและล่าสุดเอสปันยอนบุกนำโอซาซูน่า 1-0 นะครับ
1: สุบสไลให้ที่ฟาชิฟันได้ครับ
0: ส่วนแชมเปี้ยนชิพนี่มีประตูแล้วนะครับเตะคิกออฟพร้อมกับคู่เรานะครับปีเตอร์สเปอร์นำนอริช 2-1 ตอวันซีนำเบอร์ลี่ 1-0 นะครับที่เหลือเนี่ย 0-0 ทั้งหมดนะครับ
1: บุญยอสไปไม่ได้ต้องย้อนกลับไปที่ชักเก้ก่อนครับฟูจิฟันไดออกซ้ายมาครับซิมิกาสเข้ามาตรงกลางฟอร์เรนเวียสพอพลิกมาได้ก็เจอทางซันเดอร์เบอร์เกอร์เข้ามากดดันต้องคืนหลังไปก่อนครับครับออกมาซ้ายที่บาโคล่าไหลมาในกรอบเขตโทษจะให้ซิมิกาสแต่ว่าออสการ์บ๊อบดักได้เอาปั๊มกันตรงนี้บอมาเข้าทางซิมิกาสจะเปิดเข้าไปบอฉลับทางเอฟเฟนกูเบอร์ออกหลังครับได้เป็นเตะมุมครับลิเวอร์พูล
0: เริ่มกดดันได้อีกรอบนะครับลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นจังหวะขึ้นฝั่งซ้ายนะครับบาโคล่าครับให้ตามทางแล้วก็บอลจังหวะปั๊มกันเนี่ยครับโดนเฟนกูเบอร์
1: จริงจริงจังหวะปั๊มกันซิมิกาสเหมือนอยู่ในไลน์ออฟไซด์ด้วยนะครับธงไม่ได้ขึ้นครับลิเวอร์พูลได้แต่มุมทางซ้ายครับโดมินิกโซบัสไลเปิดโดไปลูกนี้มองตัดออกมาได้แล้วบาซี่ยังมุงออกมาบอยังอยู่ในกรอบของเที่ยวฟูลแลมยกหนีออกมาได้ครับบาซี่แก้ไขได้ดีจะสวนกลับให้มาด้านบนที่จอร์จคิงแต่ว่าเหลี่ยมเป็นของซิมิกาสครับคืนกลับไปที่อัสงเบเกอร์
0: เกือบได้ครับลิเวอร์พูลเมื่อสักครู
1: ่เดี๋ยวดูว่าปัดหรือชนคานกันแน่ครับโอกาสของลิเวอร์พูลเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสที่จะโดนคานมากกว่านะครับภาพช้ายังไม่ได้ตัดไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็ลิเวอร์พูลยังเอาบอลกลับมาครองในแดนของฟูลแลมได้ครับสปอตไลท์ให้มาฟอร์เรนเวียสเวียสจิ้มให้อิซักในกรอบเขตโทษแม่แต่บอลไม่ติดฉลับผู้เล่นฟูลแลมนิดนึงนะครับบราซี่ก็เลยเคลียร์ทิ้งขึ้นมาตรงกลางสนาม

0: ซิมิกาสให้ไปยังติดทางเอเฟนกูเบอร์หรือผู้ตัดบอลมาได้ครั้งหนึ่งฟอเรนเวียสขวาสุดขอบอลจ่ายไม่ตรงกับวิกตอร์มุนยอสครับไปเข้าทางโรบินสันอเล็กซ์อีโวเบอีโวบีคืนให้โรบินสันต้องรีบตวัดขึ้นท่าไปครับวิกตอร์มุนยอสพยายามจะเข้ามากวาดใส่นะครับแล้วลิเวอร์พูลเก็บบอลได้ครับตรงกลางสนามเฟอร์จูฟันได้ออกซ้ายมาครับบาคูล่าเข้ากลางมาสุบสไลให้กับฟินแบกออกขวามามุนยอสยึกยักอยู่ยังไม่เปิดนะครับมุนยอสโดนขวาง2ด่านต้องย้อนกลับมาที่อาราโคก่อนสุบสไลชาเก้ฟานไดออกซ้ายมาซีมิกาสตางปอมครอสเข้าไปลูกนิดโรบินสันยังมงสกัดที่เข้ามาชิงจังหวะมงกันหน้ากรอบเฮโรฟูแลมบอลเป็นลิเวอร์พูลครับเวียดให้มากาเฟนแบกเข้าขวายิงติดทางเชชาร์สครับยังบล็อกไว้ได้แต่ก็ยังเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ครองบอลครับ
1: ได้ถึงเกมลุกแล้วนะครับลิเวอร์พูลหลังผ่านครึ่งทางครึ่งแรกส่วนคุณ4346บอกจุนปรับไม้หน่อยจากทิชช่อโต๊ะกลมเอง
0: ยังเป็นอยู่ไหมอ่ะเป็นอยู่อีกเหรอ
1: ฟังให้กันพี่นั่นไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดนี่ฟังฮะ
0: เป็นอีกเหรอพี่ใกล้ใหม่ไปปะเกี่ยวปะ
1: ผมเปิดฟังเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะ
0: พี่ยังไม่ได้พูดเลย
1: ไม่
0: อ๋อพี่ก็นึกว่าสนจะฮาขึ้นทางขวามาแล้วบุญยอส
1: เฮ้ยผมไม่หาอยู่แล้วผมข้อมูลไม่มีถามหาไหมหาไหม
0: สมบูรณ์ให้มาได้ขอโทษพลิกมาซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเสาแรกของฟอเรนเวียส
1: โอ้โหก็ได้ซัดจากหน้ากรอบนะฟอเรนเวียสบอลขึ้นฝั่งขวานะครับมูนยอสคัตแบ็กกลับมาแล้วโซโบตั้งป้อมให้มาตอนแรกอะเวียสจับบอลแรกไม่ดีมากแล้วตวัดยิงครับแต่ว่าหลุดเสาแรกวิกจุนนี่เล่นแฟนตาซีไหม
0: ไม่ได้เล่นเลยอ่ะฤดูกาลก่อนหน้านี้ยังเล่นนะฤดูกาลนี้ไม่ค่อยได้เล่นชอบลืมเปลี่ยนตัวก็เลยเลิกเล่นไปเลยออกซ้ายมาครับเชชาลส์ลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าด้านไหนไม่ได้ครับฝากที่อเล็กซ์อีโวบีก่อนอีโวบีย้อนกลับมาซันเดอร์เบอร์เกอร์เอาเฟนกูเบอร์จ่ายยัดแต่กาเซียไม่กล้าเล่นเลยครับอยู่ในแนวออฟไซด์ครับปล่อยบอลไปถึงทางชงเบเกอร์สาดยาวขึ้นมาครับผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมาแล้วนะครับ
1: ก็เป็นบอลทุ่งของฟูแลมนะครับด้านขวาหรือฟูเริ่มเกมดีขึ้นนะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตนี่หนีไมล์เป็น 2-0 นะครับในบุนเดสลีกา
0: โอกาสจบเนี่ยลิเวอร์พูลมีมากกว่านะครับ4-2ครั้งแต่ว่าตรงกรอบเท่ากันครับฝั่งละ1ครั้งนี่ก็ถือว่าเจอทีมเก่าแล้วครับอัลบาลัวเคยค้าแข่งอยู่กับทางลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ซีซั่นที่แล้วรักษาการคุมทางเรอัลมาดริดนะครับแต่ไม่ได้คุมต่อ
0: มุนยอสย้อนกลับหลังไว้ก่อนเลยครับแหมไม่ตรงกับทางอาร์โรก็ต้องเสียจังหวะหน่อยครับย้อนกลับมาให้ซงเบเกอร์อาร์โรก็ตักขึ้นมาฟอเรนเวียสมงเสยต่อให้อิซักแหมแต่บาซี่ดักไว้ได้ก่อนเลยครับโรบินสันอีโฟบี้อาร์โรก็กดดันครับแหมตวัดขึ้นไปใช้จอร์จคิงก็ติดฟันได้เอาบอลลอยโดนเข้ามาได้กรอบเขตโทษฟูลแลมสุดท้ายเข้ามือแบนเลโน่ครับ
1: ก็ยังรับเข้าซองครับแบนเลโน่จังหวะเปิดของลิเวอร์พูลครับยังไม่อันตรายกำลังจะครึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่มีประตูแรกครับ เช่นเดียวกับพรีเมียร์ลีกคู่อื่นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเชลซีนำฮาว 1-0 แล้วล่าสุดอิปสวิชตีเสมอพาเลทเป็น 1-1 นะครับที่เหลือวิลล่ากับนอตติงแฮมฟอเรสต์บอนมัดเบนฟอร์ดแล้วก็คู่เราครับลิเวอร์พูลกับฟูแลมยัง 0-0
0: เชชาร์สครับย้อนกลับหลังไปก่อนไปตั้งกันใหม่ที่เลโน่ลิเวอร์พูลก็พยายามขยับบีบสูงขึ้นมานะครับไม่ยอมให้ฟูแลมบิวอัพเกมง่ายๆครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนี่ลิเวอร์พูล67ฟูลแลม 33% นะครับทีมที่คาสตันได้บอลอยู่ครับซันเดอร์เบอร์เกอร์สายสุดว่างอยู่ครับแต่เลือกจะย้อนหลังไปให้บาซี่ก่อนบาซี่ตะลุยขึ้นมาครับดีดอกซ้ายมาแอนโทนีโรบินสันบาซี่เติมสูงเลยครับแล้ววิ่งเติมมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายตวัดเข้ากลางยังติดชาเก้ครับดักสกัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหส่วนที่แซมฟอร์ดบิดมีประตูที่2ครับแล้วเป็นฮาวครับตีเสมอเป็น 1-1 เบลูมี่ครับนาที28
0: น้องใหม่นี่ร้ายจริงๆครับฮาวซิตี้โอ้โหจังหวะบาซี่ดันขึ้นมาสูงนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่มุมครั้งแรกของฟูลแลมครับด้านซ้ายอีโวเบย้อนนะชาร์ลส์เล่นกับอีโวเบจอร์จคิงล็อกสวยเลยครับในกรอบไปด้านซ้ายยิงอัดติดฟานได้บอลโด่งออกหลังไป
1: โอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าล็อกไม่สวยครับจอร์จคิงบอลของฟูลแลมมานะครับในกรอบให้กันสั้นๆครับโยบี้ให้ไปจอร์จคิงล็อกหนีโซบอสไซครับแล้วก็มีพื้นที่กดด้วยขวาครับแต่ยังติดเฟอร์กิฟานได้ครับ
0: โอ้โหล็อกหนีโซบอสไซมาสวยมากนะครับจอร์จคิงแต่เหมือนจะตั้งใจยิงมากกว่าจะเปิดนะครับจริงตรงหน้าป่าประตูลิเวอร์พูลก็มีผู้เล่นของฟูลแลมอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแต่มุมด้านขวาครับโดยออสการ์บ๊อบเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูเปิดเสาไกลลูกนี้มงแล้วก็ไปผู้เล่นของลิเวอร์พูลเฟียสตวัดทิ้งขึ้นไปก่อนครับตรงกลางสนามโรบินสันมงตั้งมาให้บาซี่คาร์มินบาซี่ไหลต่อมากอนซาโลกาเซียริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายกลับมาที่บาซี่เข้ากลางมาครับย้อนมาที่เชชาร์สเปิดบอกมีฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทรงเบเกอร
1: ์ก็มีโอกาสได้ลุยเหมือนกันนะครับฟูลแลมแต่ยังจังหวะไม่เฉียบคมครับแล้วทิ้งมาตรงนี้สวยครับลิเวอร์พูล
0: จะให้บาโฮล่าแต่ว่าเบเลโน่มงดักไว้ได้ก่อนเอาแต่ว่าลิเวอร์พูลแย่งบอลกลับมาได้บาโคล่าบาโคล่าเจอลุม2สุดท้ายไม่รอดครับอีโวบี้อัลเฟนกูเบอร์ย้อนกลับหลังไปก่อนครับให้เลโน่บาซี่ปล่อยให้โรบินสันตวัดขึ้นมาตรงกลางสนามหรือฮูยันเก็บได้เอาละครับบอลมาอยู่ที่ฟอรินเวียสหน้ากรอบเพียร์โทษตรงหัวกะโหลกซ้ายยิงฉลับอัลเฟนกูเบอร์ออกหลังได้เป็นเตะมุมทางขวาครับ
1: วันนี้โอกาสของฟอเรนเวียค่อนข้างเยอะนะครับจังหวะทิ้งมาให้ของกาวินแบชครับแล้วเวียดก้มหน้าซัดด้วยซ้ายแม่แต่อาเฟนกูเบอร์ยังบล็อกได้ครับติดเท้าซ้ายนะของอาเฟนกูเบอร์ครับแต่มุมครับของลิเวอร์พูลครับผ่านครึ่งชั่วโมงครับน่ายังไม่มีประตูครับวันนี
0: ้ไม่ได้สุดท้ายเป็นตั้งเตะจากประตูของฟูลแลมนะครับ
1: น่ายิงออกไปเอง
0: ครับ
1: ตามกฎหมายพรีเมียร์ลีกนะครับสามารถเช็คได้ว่าเตะมุมที่ให้มันถูกต้องหรือเปล่า
0: แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาสมบูรณ์โอ้โหแต่อีโวบี้ขยันครับวิ่งมาเบียดแย่งไว้ได้ออสการ์บ๊อบให้ทิโมธีคาสตันเปิดขึ้นหน้าไปที่ว่างให้กอนซาโลกาเซียฟานไดเอาชัวร์ครับดีดทิ้งออกข้างไปเลยครับเพราะโดนกดดันจากด้านหลังเข้ามา
1: โอ้โหส่วนเอสปันยอลนี่หนีโอซาซูน่าเป็น 2-0 นะครับในลาลิกาสเปนนะครับคุณเดสนี่พักครึ่งหมดแล้วนะครับยังไม่กลับมาเตะครึ่งหลังนะครับเบลเยียมนี่เบเวเลนกับแซงคุยดองก็ยัง 0-0 นะครับข้อความบอกว่าคุณจุ่นคุณสนตามซอสทำตั้นให้ด้วยครับขอบคุณครับจากคุณ0958ซอสทำตั้นก็เดี๋ยวใช้แชมเปี้ยนชิพตอนนี้นี่ยังเสมอกับวิสตอลอยู่ 0-0 นะครับ
0: เอาละครับฟูลแลมได้เตะมุมอีกครั้งครับทางด้านซ้าย
1: เ
0: ทางซ้ายของฟูแลมวันนี้ขึ้นเกมมาแต่ละครั้งน่ากลัวนะครับมีอีโวบี้มีคิงแล้วก็โรบินสันนะครับที่คอยสลับกันเข้าทำครับแล้วก็คอยเชื่อมบอกันอีโวบี้เปิดมาลูกนิดยังมุงสกันได้กับเป็นแบบออสการ์บ๊อบเก็บได้นะกรอบพิทศไหลมาตวัดยิงแต่ว่าก็เบาเลยครับจอร์จคิงไปเข้าซองของชงเบเกอร์
1: ทำไปเล่นตอนนี้โอกาสฟูลแลมเริ่มเยอะนะครับเปิดจากฝั่งซ้ายครับเตะมุมแล้วบอลเนี่ยเข้าทางออสการ์บ๊อบครับให้มาที่จอร์จคิงได้แปลด้วยขวาครับแต่ว่ายังไม่หนีมือทรงเบเกอร์ส่วนโอซาซูน่านี่ไล่ตีไฮดาเอสปานยอลมาเป็น 1-2 นะครับโอ้ลาลิก้าวันนี้ยิงกันเยอะ
0: สู้ได้ดีครับฟูลแลมในช่วง33นาทีแรกที่แอนฟิลด์ครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลอาจจะน้อยกว่าพอสมควรแต่ว่าโอกาสในการเข้าทำนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
1: โอ้โหส่วนสกอร์เซอร์ไพรส์เลยพี่จุนที่เดอะบริดจ
0: ์อ้าว
1: อ้าวดิอ้าว
0: ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องอ้าวละ
1: เฮาครับขึ้นนำเชลซี 2-1
0: เกินไปละ
1: คนยิงเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอ้โหสรุปคือบ้องหันสานี่ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมคุณซือเฮา
0: สุดยอดครับเซอร์เกย์ยาคิโนวิชครับแต่จังหวะนี้ฟูลแลมขึ้นทางซ้ายโรบินสันจะเปิดเข้าไปในกรอบผู้โทษไปทางอาราโคแล้วบอสุดท้ายโดนผู้เล่นฟูลแลมออกนะครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นเบลูมี่อีกแล้วในนาที34โหคุณชายโดนอีกแล้วเหรอคุณชายคุณชายนะครับเจอคุณต้าเป็นไง
0: โอ้แต่เหมือนว่าจะเป็นชาเก้ที่โดนทำฟาวนะครับโอ้โหนอนมิดเลยครับจะโดนกระแทกเข้าไป
1: ส่วนที่บอลหมัดกับเบนฟอร์ดกำลังจะมีประตูแรกครับรอสักครู่ล่าสุดเบนฟอร์ดนี่บุกนำบอลหมัด 1-0 นะครับแล้วก็ลูกที่ใครแต่งของโอซาซูน่าไม่ได้นะเช็ค VAR แล้วโดนยึดนะครับยังตามเอสปานยอลอยู่ 0-2 วันนี้เอียงขวาพีเมลีกอ่ะ
0: คือกาเซียไปกระแทกด้านหลังชาเก้ล้มสไลด์ตัวไปโดนนักแข่งของโรบินสันนะครับเจ็บแถวๆซี่โครงแต่ว่าขึ้นมาได้แล้วนะครับชาเก้ก็เป็นฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลได้บอลอยู่ตรงกลางสนามครับเฟอร์จิฟันได้ซิมิกาสขึ้นมาให้บาโคล่าบาโคล่าโยกหนีคาสตานมาบาโคล่าพยายามจะเปิดเข้ากลางไปในกรอบเขตโทษติดบล็อกคาสตานยังได้เป็นบอลทุ่มครับลิเวอร์พูลด้านซ้ายในแดนของฟูลแลม
1: ซิมิคาสนะครับกำลังจะทุ่มใจเป็นช่วงนี้ลิเวอร์พูลต้องดึงชาครับ
0: ซิมิคาสเล่นกับโฟลินเฟียสจะตัดเข้าด้านในเข้าทางของคาสตานแย่งไม่ได้ครับอีโวบี้วนหนีมาให้จอร์จคิงก็กล้าเล่นแล้วครับแม้จะโดนทางซูเปอร์สไลด์ไล่ตามอยู่ให้คาสตานแก้เพสกันสวยแล้วสุดท้ายก็ได้ทุ่มนะครับทางฟูลแลม
1: ถือว่าเกมนี้วางแผนมาดีครับอัลวาโรเบลัว
0: ถ้าเบลัวดูไม่แก่ไปจากสมัยเป็นนักเตะเลยนะ
1: เดิมเลย
0: แกนี่รักษาทรงดีมาก
1: ครึ่งแรงนี่เหลือ10นาทีนะครับส่วนคนยิงให้เบนฟอร์ดนี่เป็นทางด้านเควินชาร์เดอร์น
0: ะแรกๆมาอยู่อาจจะติดขัดหน่อยนะครับแต่ช่วงปีที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีนะครับเควินชาร์เดอร์ออสการ์บ๊อบซันเดอร์เบอร์เกอร์เชชัลส์ออกซ้ายมาครับโรบินสันเชชาร์ลส์
1: โอ้โหส่วนล่าสุดนี่คือซาพาเลตตักแล้วครับยังเสมอกับอิฟสวิตอยู่1-1แต่ว่าซาพาเลตโดนใบแดงนะ
0: ครับใคร
1: อาร์เซลดีซาซี
0: ่
1: ของดี
0: หลังหายไปคนนะฮะเดี๋ยวดูต้องปรับเปลี่ยนยังไงครับทางปิอาซาช
1: ไหวไหมเนี่ย
0: ส่วนบอบโยกแล้วเปิดเข้ากลางไปมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโรบินสันโอ้โหเท้าไวครับออสการ์บอบแต่ว่าเปิดอาจจะแรงไม่หน่อยด้วยครับทางโรบินสันสุดท้ายหม่งไม่ตรงกรอบ
1: จังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเปิดไปล้นนิดนึงครับแต่ว่าโรบินสันเนี่ยขึ้นหม่งได้ครับแต่ว่าหม่งหลุดเสาไกล
0: โดนเหลี่ยมบางไว้หน่อยครับออสการ์ป๊อปโอ้โหแต่ซิมิกาสโดนโยกเมื่อสักครู่ตามความเร็วไม่ทันครับ
1: โอ้วันนี้นี่อะไรเนี่ย
0: โอ้โห
1: แล้วดูสอดนำเชลซีตามลิเวอร์พูลยังไม่นำ
0: โอ้โหแล้วดู10นาทีหลังสุดการของบอลฟูแลมดีกว่านะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์สนตอนนี้ต้องหาทางหนีที่ไล่เหรอ
1: ไม่ไม่ผมดูนี
0: ่เอ๊สนมองเอ๊มันยังไงครับเนี่ย
1: บอลหมัดตีเสมอเบนฟอร์ด 1-1 นะครับ
0: บอลหมัดนี้ปกติเป็นม้าตีนต้นนะและช่วงท้ายเกม
1: เปลี่ยนโค้ดได้ไงเปลี่ยนโค้ด
0: โอ้
1: ยอุ้ยถ้าตอนนี้เรียวไทม์นี่เฮาจ่าฝูงนะท้อเลยอ่ะเจอแบบนี
0: ้ตามคลั่งอยู่ห้องเลยตอนนี
1: ้หรือเฮาจะเป็นแชมป์นี่เรียวไทม์เฮา4นัด10แต้
0: ม
1: ยิงได้5เสีย1
0: แต่จริงเวลาน้องใหม่มาแรงๆผ่านสักครึ่งฤดูกาลในโอ้โหส่วนใหญ่มักจะเหี่ยวปลายนะ
1: หรือจะเป็นแบบเลสเตอร
0: ์กูแต่เลสเตอร์ก็อยู่บนลีกสูงสุดอยู่แล้วไงไม่ได้เป็นน้องใหม่ขึ้นมา
1: ส่วนออสบวกตีเสมอเลเวอร์1-1นะครับบอลหมัดนี่ได้จากจัสตินไคเวิร์ตนะครับนาที38
0: ถ้าให้เดานี่ก็ยิงไกลนะจัสตินไคเวิร์ตจริงๆผมก็มีอีกจอผมก็ลืมเปิดดูคู่ไหนดีเชลซีแล้วนะ
1: ได้ครับ
0: เสียงน้องสนดูสั่นเครือพี่จะเปิดเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ให
1: ้ลิเวอร์พูลนี่ยังไม่มานะเกมก็ยังไม่ได้เหนือกว่านี่โอ้แล้วฟูแลมครองบอลด้วยเนี่ย
0: ก็10นาทีหลังอ่ะครองบอลดีกว่าชัดเจนอ่ะทางฟูแลมเบอร์เกอร์คัสตานเชชาลส์ให้จอร์จคิงแต่ว่าจังหวะนี้มีสิ่งต้องวีไปก่อนแล้วครับลิเวอร์พูลโดนจับฟาวตรงกลางสนาม
1: ก็เหลือ5นาทีนะครับครึ่งแรกนี่ว่าฟูลแลมมาดีเกินคาดครับ
0: คิงนี่ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากได้โอกาสจากมาโกซิวาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเฟนกรูเบอร์เชชาลส์ให้บาซี่น้ำหนักขาดไปนิดนึงทำให้บาซี่เล่นยากแต่ว่าก็เรียกฟาวจากทางสปอตสไลด์ได้ครับ
1: วันนี้ฟาวเยอะครับโดมิกโซบอสไลด์ส่วนพาเลทนี่เปลี่ยนเอาเยเรมี่ปิโน่ออกนะแล้วก็เอาทาเกฮิโรโทมิยาสึลงมาเยเซนเตอร์แทนดิซาซี่ที่โดนไล่ออก
0: ก็ต้องยอมถอดตัวลุกนะครับจอชคิงซันเดอร์เบอร์เกอร์ขวาสุดว่างอยู่ครับให้มาออสการ์บ๊อบดึงจังหวะรอจอชคิงเติมขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าให้มาตรงนี้นิดไอซงรู้อยู่แล้วครับขยับมารอเลยครับในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วก็รับบอลเข้ามือไปซิมิกาสเปิดขึ้นหน้าจะให้บาโคล่าติดทางคาสตานเอ้าแต่บาโคล่ายังจิ้มมาให้ฟอเรนเวียสได้ให้มาที่ซัดแต่มันแรงเกินครับขยับตามขึ้นมาไม่ทันบอลหลุดออกหลังไป
1: ฟอร์เรนเวียสพยายามจะให้ไปสุดสันหลังนะครับให้อีซัดแต่ว่าบอลมันแรง
0: คุณดูเป็นห่วงนะ
1: นี่ผมดูนี่ไง
0: คุณดูเป็นห่วงนะคุณดูเป็นห่วงที่ทำงานอีกที่นะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คิดถึงนะ
1: เปิดดูเฉยนี่บอกว่าขอผลคู่เมืองทองเลยครับจากพี่หนุ่มเมืองทองนี่ชนะละเพิ่งจบชนะหนองบัว 2-1นะครับแล้วก็บอกว่าสัปดาห์นี้ถ้าเอฟของจุนแพ้เนี่ยคือเก่งแต่กับผี
0: แต่ผมเอาจริงเจอสเปอร์ต่อให้สเปอร์ฟอร์มไม่ดีผมก็ไม่ไว้ใจอ่ะเอฟตันส่วนใหญ่มักจะเสร็จสเปอร์นะ
1: ผมออกตัว
0: ไม่ออกตัวแต่กลัวจริงสเปอร์แมนยูพวกเนี้ยส่วนใหญ่ชอบโดน
1: แล้วบอกว่าฝากข่าว20กันยาพระเอกไม่สู้คนโอ้คนอะไรเนี่ยจากคุณจืดเองก็ความมันสลับสลับนะ
0: คืออะไรอ่ะ20กันยา มีใครมาอีกโอ้ช่วงนี้นี่บ้านเราเนี่ยเต็มไปด้วยคอนเสิร์ตแฟนมีตเต็มไปหมด
1: นี่บางส่วนเครียดจัดเลยเหรอผลบอลจุ่นแซวไม่ขำเลยอ้าว โอ้ยพี่จุ่นเขาไม่แซวเขาเนี่ยเขาพากอยู่
0: ครึ่งแรกเหลือ3นาทีนะครับที่แอนฟิลด์ไม่รวมการทดเวลานะครับยัง 0-0 นะครับ
1: ผมเปิดนี่ YouTube เราดีกว่าดูข้อความเนี่ย
0: ซิมิคัสให้ฟอเรนเวียส

0: เอาเราโค้ออกขวามาพิตอมูนยอสมูนยอสแม่จะโยกหนีไม่ผ่านโรบินสันย้อนกลับมาครับสมอสไลคลอสเข้าไปซัดลูกนี้มาโคล่าติดคาสตานบล็อกพอดีไม่ติดบล็อกเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าวิถีบอลมันมีโอกาสที่จะตรงกรอบหรือเปล่าครับ
1: จังหวะโซโบครับโยนจากขวาแล้วโอ้โหบาโกล่าครับวอลเล่ด้วยขวาสวนไปเลยแต่ว่าไม่ตรงกรอบยิงยากนะครับโอ้แต่ว่ามันไปฉลับครับหน้าไปโดนคาสตานครับแต่มุมของลิเวอร์พูลนะครับ
0: อีลาล่าเสียดายครับแต่มุมด้านซ้ายของลิเวอร์พูลครับ
1: เออลิเวอร์พูลขาดแบ็คขวาไม่เหรออีลาล่า
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วเพิ่งซ้ายมาลูกนี้แต่มุมของซิมิการ์ดยังโดนสกัดขึ้นมาได้อะไรครับฟูลแลมได้สวนกับจอร์จคิงกอนโซโลกาเซียสปีดขึ้นมาทางขวาทางซ้ายเป็นทางโอ้โหบาซี่นะครับนี่ก็เป็นกองหลังจอมเติมอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ตัวเลือกด้านบนมีน้อยครับลิเวอร์พูลลงมากันเร็วก็เลยทำให้ฟูลแลมก็ต้องชะลอเกมรอเพื่อนกันครับสวนกลับเร็วไม่ได้ครับทางฟูลแลมเมื่อสักครู่นี้ต้องย้อนกลับมาในแดนตัวเองครับอัลเฟนกูเบอร์เปิดขึ้นหน้าทางขวาเอ้าบอสกาบ๊อบลงไปจังหวะนี้ซิมิการ์สโดนจับฟาวครับ
1: ตอนนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 ครับลิเวอร์พูลฟูลแลมโอ้โหแต่ว่าซิมิการ์สไปผลักตรงนี้นี่เข้าตามากครับไปผลักใส่ออสกาบ๊อบเอาใครลงดีคราวนี้เคอร์เคสก็ไม่ดีซิมิการ์สดูแล้ววันนี้โอ้โหไม่ค่อยไหวครับครึ่งแรก
0: ซิมิการ์ดดูใต้ตาแกค้ำเหมือนกันนะ
1: เขาไม่ค่อยนอน
0: นอนไม่หลับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บางคนต่อให้นอนเยอะก็เป็นนะฟรีคิกริมเส้นด้านขวาครับของทางฟูลแลมอเล็กซ์อีโวบี้ครับอดีตน้องรักสนเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดศีรษะของเฟลนเวียสฟูลแลมยังชิงบอลมาได้ขอมาในกรอบเขตโทษด้านขวาบาซี่หาจังหวะยิงหยุดไม่ได้จังงัดให้เพื่อนก็ยังติดครับเอเฟนกูเบอร์โดนแย่งไว้ได้ครับจังหวะจะพลิกแล้วจะสวนกลับมามุนยอสเอ้าจะเปิดให้มาโคล่ายังติดโรบินสันครับ
1: ย้อนกลับมาให้ฟาวย้อนกลับมาให้ฟาวก่อนลิเวอร์พูลนะครับจังหวะที่ออกบอลไปแล้วครับของมุนยอสโอ้โห45นาทีครึ่งแรกครบแล้วนะครับทดเพิ่มแค่1นาทีครับเป็นอย่างน้อยคุณมาแซวอีโวบี้ตอนนี้เขาเป็นเดอะแบกนะเขาเป็นเดอะแบกของฟูลแลมเลยนะ
0: ก็ดีก็ดีจริงช่วงท้ายกับเอฟก็โอเคผมไม่เคยบูลลี่อีโวบี้อยู่แล้วมีแต่คนมีแต่คุณน่ะชอบไล่เขาอ่ะ
1: ส่วนล่าสุดนี่โอ้โหพาเลกับอิปสวิชเหมือนจะมีประตูนะฮะเรียบร้อยครับอิสวิชนำพาเลท 2-1
0: ยากละสกอร์ตามหลังตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าก็อาจจะข้อดีหน่อยคือได้เล่นที่เซลฮอร์สพาร์คนะเดี๋ยวดูว่าแฟนบอยจะช่วยให้พาเลทกลับมาได้หรือเปล่าแต่ซิมิการ์สโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษโรบินสันมงสกัดที่เข้ามาจอร์จคิงเก็บได้กระดกให้ออสการ์บ๊อบขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเล่นกับทางด้านของซันเดอร์เบอร์เกอร์แล้วก็เรียกฟาวได้ครับทางออสการ์บ๊อบ
1: ออสการ์บ๊อบวันนี้บทบาทเยอะนะครับแล้วเก็บบอลช่วยทีมได้ดีทดหนึ่งนาทีครบแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกครับไปอันว่าลิเวอร์พูลยังทำอะไรฟูลแลมไม่ได้ครับจบที่0-0ส่วนผลคู่อื่นนะครับอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับวิลล่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยัง0-0บอลหมัดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดอยู่1-1เชลซีนี่เหลือเชื่อนะตามหลังเฮา1-2นะครับแล้วก็คริสตัลพาเลซ10คนตามหลังอิปสวิช1-2ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอัลส์บวกโอ้โหพลิกนำเลเวอร์2-1นะครับดอร์ทมุนด์นำพาเดบอร์1-0ฟรายบวกนำกัดบัก2-0นะครับพอฟเฟนไฮม์เสมอสตุตการ์ด1-1แล้วก็ไมซ์ครับตามหลังแฟรงก์เฟิร์ต0-2ส่วนฟุตบอลกาโชเซลาอิตาลีครับเจนัวกับโฟซิโนเน่1-1นะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอน0-2นอกนั้นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็มีทางด้านมิวอลครับนำแบ็กเบิร์นนำมิวอล1-0

0: ชอตันกับปอสมาร์ท00มิดเดิลสโบรนำนอริด31เปรสตันลินคอน00นะครับซอทัมตันนำบริสตอล10สวอนซีนำเบอร์ลี่20นะครับแล้วก็วัตฟอร์ดนำสโต๊ก0อ้าววัตฟอร์ดกับสโต๊กยัง00นะครับนอกนั้นก็ฟุตบอลเบลเยียมนะครับเบลเลนกับแซงคุยดอง00นะครับส่วนทางด้านบอลฟินแลนด์นะครับมาเลนฮามนำ TPS 10ลีกา3เยอรมันนะครับอาร์เคนนำทางยาเลเกนส์บวก10นะครับแล้วก็เซเลบีที่เมื่อกี้ถามกันเข้ามานะครับท้ายเกมวิเซนซ่าครับเสมอกับยูเวสตาเบีย1-1ปาโดวานำอัสโคลี10แล้วก็ซุตติโดกับโมเดนา11นะครับนอกนั้นก็มีฟุตบอลนอร์เวย์คู่หนึ่งนะครับลิวสตอมนำวาเลเลนกา10แล้วก็โปรตุเกสนะครับนาซองนาวกับอาแวร์กาอย่าง00นะครับโอเคคู่ไหนตกหล่นเลยเพิ่มเติมก็48 98 99นะครับ
1: ก็เชลซีก็เพิ่งจบครึ่งแรกไปนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ตามหลังทางเฮาซิตี้อยู่1-2นะ
0: มีบอกว่าฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะนอนทีมหนูคืนนี้เก็บชัย3แต้มแน่นอนค่ะปอลอนอนคือทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอนครับ
1: ก็ส่งมาถูกช่วงด้วย
0: มีบอกว่าขอทราบอายุบัตรผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์และค่าธรรมเนียมด้วยครับ
2: โอ้ไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจเลยครับ
0: มีบอกขอเสียงภาคแบบพี่อัศนีวสันต์ครับอีโรบีเมสซี่แห่งอาร์เซนอลเอเวอร์ตันจากคุณ4737
1: ก็โหเสียดายมากนะผมก็พยายามหาบัตร Farewell Home Concert ของ
0: ตอมมิโต
1: ใช่สุดท้ายไม่ได้โอ้โหแล้ววันสุดท้ายนี่ขนาดบัตร 3,000 น่ะยังขึ้นไปเป็นหมื่นอ่ะสนยอม
0: ครับ
1: สนได้ไปดูไหม
0: ไม่ได้ดู
1: เราบันเทิงกับคอนเสิร์ตบ้างไหม
0: ไม่ค่อย
1: เกิดมาเคยไปดูคอนเสิร์ตไหม
0: เคย
1: คอนเสิร์ตใครคอนเสิร์ตใคร
0: คอนเสิร์ต
1: ศิลปินที่ชอบก่อนก็ได้อ่ะศิลปิน
0: เบเกอรี่เบเกอรี
1: ่อะไรที่เป็นงานรวมอะไรเงี้ยหรออ๋อไปคนเดียว
0: ฟัวไปกับเพื่อนๆนะหลังไม่ว่างเลย
1: แต่ก็เห็นคุณไปผงไปผับอยู่ตลอดนี
0: ่ไม่มี
1: จริงเหรอ
0: โอ้ยนานแล้วจริง
1: จะสาบานพี่ก็กลัวสนจะตายฟรี
0: โอ้ยจ่าเลยเดี๋ยวนี้อันนี้บอกว่าหงเล่นในบ้านทำไมเขาบุกจังเลยจากคุณสมชาย
1: โอ้โหฟูลแลมมีช่วงที่เรียกว่าของเกมใสเลยนะฮะ
0: คุณชินดนัยถามพรุ่งนี้แมนยูชนะเปล่าครับโอ้โหเจอซิตี้เน
1: ี่
0: ยนี่บอกว่าเกมนี้ประตูไม่มาเลยหรอน่าจะลิเวอร์พูลยังไม่ยิงนะขอผลไทยลีก1เดี๋ยวผมดูให้นะครับไทยลีก1น่าจบละวันนี้นี่ไทยลีกก็ค่อนข้างพลิกล็อกเยอะนะพี่จุนนะวันนี้นี่อุทัยนี่แพ้นะรอสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้นี่โอ้โห BG นี่เกือบไม่ชนะนะวันนี้อ่ะ BG ชนะราศีสลาย 3-2 นะครับแล้วก
1: ็นี่คุณต้องไปดูที่สนามป่ะวันนี้แบบ
0: ไปดูไม่ได้ไป BG ชนะราศีสลาย 3-2 อุทัยแพ้ปัตตานี 1-2 แล้วก็ศรีสะเกษแพ้อยุธยา 0-1
1: ครับ
0: โอ้คิดดูไปยันบอลไทยอ่ะโอเคข้อความน่าจะประมาณนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวรออีก2คู่ให้จบครึ่งแรกก่อนแล้วกันนะตอนนี้เหมือนยังเหลืออีก2คู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูที่เซลเฮิร์สพาร์คให้เซลเฮิร์สพาร์คเนี่ยทด5นาทีนะครับตอนนี้จริงก็ทดเกิน5นาทีมาแล้วแต่ว่าสินยังไม่เป่านะครับพาเลสที่มี10คนนะครับยังตามหลังอีสต์วิทอยู่1-2 อีกคู่จบยัง
0: อีกคู
1: ่ไอ้คู่บอลหมัดเมื่อกี้มันยังไม่จบ
0: คู่บอลหมัด
1: คอนเฟิร์มไหม
0: อ่ะก็ยังไม่จบนะโหทดไปแล้ว7นาทีแสดงว่าทดค่อนข้างเยอะ
1: ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสนามแต่ว่าที่เซลเฮิร์สพาร์คจบครึ่งแรกนะครับพาเลสตามหลังอีสต์วิท 1-2 โดยที่เจ้าถิ่นเองก็เหลือ10คนด้วย
0: ครับวันนี้นี่ทีมเยือนยังไม่มีทีมไหนตามหลังเลยนะเนี่ยรอบ 3:00 เนี่ย
1: วันนี้ทีมเยือนมาดีก็หวังว่าคู่ต่อไปอย่างน้อยทีมเยือนก็ขอมี1แต้มแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดดูเกมระหว่างบอลหมัดกับจบยัง
0: จบแล้ว
1: โอเคอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังที่แอนฟิลด์ครับ
0: Soccer Live Report
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไหมครับจากสสส.
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: Soccer Live Report
13: 22 นาฬิกา 1 นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99กลับเข้าสู่ Soccer Live Report กันต่อนะครับก็มาดูเกมพรีเมียร์ลีกรอบ 3 ทุ่มคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลมในครึ่งเวลาหลังนะครับยังอยู่กับบิ๊กจุ่นและผมสนนะฮะครึ่งหลังนี่แหมมีขยับเร็วเลยครับมาแล้วครับมีลอสคอเคส
14: เกิดเคสเมืองนอนตกหมอนแล้วฮะคอเคส
13: แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยคอเคสเลยเจอฟอร์มครึ่งแรกโอ้โหครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะเกมดีขึ้นหรือเปล่านะครับทีมหงส์แดง
14: คืออีลาวล่าก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าซิมิกาสหยุดทางออสการ์บ๊อบไม่ค่อยอยู่ครับปล่อยไว้นิดครึ่งหลังมีโอกาสโดนนะครับ ก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนแบ็คซ้ายนะครับส่งมิลอสเคอร์เคสลงมาหาครับครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทนะครับสถิติในครึ่งแรกนี้ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเนี่ยสูสีนะครับลิเวอร์พูล53ฟูลแลม47โอกาสยิงฟูลแลม5ครั้งนะครับตรงกรอบ2ลิเวอร์พูล6ครั้งตรงกรอบ1แต่ว่าก็ยัง 0-0 นะครับ
13: ครับ
14: ลิเวอร์พูลวางออกซ้ายครับบาโคล่า
13: คู่เหล่านี้เป็นคู่แรกใน5คู่รอบ3ทุ่มวันที่ลงมาคิกออฟครึ่งหลังก่อนใครแล้ว
14: แต่มันทดนาทีเดียวเองด้วยไงเออจบเร็วนะ
13: อ่ะส่วนเจนัวจบแล้วนะครับวันนี้เสมอโฟซินเน่1-1ครับเซราอิตาลีครึ่งหลังนี่ลิเวอร์พูลบุกจากซ้ายไปขวานะครับตามจอภาพผมแล้วก็บิ๊กจุนฮะ
14: มุนยอสเล่นกับสปอตไลทางขวาเพื่อนำทางให้แต่เลือกจะคืนกลับไปชาเก้นะครับคืนระหว่างซ้ายครับเทเคส

0: คุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะ
1: ก็คนเขาเชียร์กันเยอะเนี่ยรอบ3ทุ่มเนี่ย
0: เราก็เลยร่วมเชียร์ด้วย
1: เชลซีเนี่ยเนี่ยตาหลังเนี่ยจบแบบนี้เฮาจ่าฝูงนะ
0: ดูแล้วชอบบอลใหญ่นะคืนนี้อีโบบี้ให้มาครับคิงเบียดกับกาฟินแบกยังครองบอลได้อยู่ฝากมาให้อีโบบี้ด้านนอกครับโรบินสันเชชาลส์บาซี่ย้อนกลับมาที่เอฟเฟนกูเบิร์กครับซันเดอร์เบอร์เกอร์จะลุยขึ้นไปเองแหมโดนลุมเอ้าตัดกอนซาโลกาเซียตัดบอลได้ให้ออกขวามาบ๊อบออสการ์บ๊อบดวลกับเคอร์เคสเปิดบอลมีฉลับนิดนึงเราก็หัวทิ้งออกไปก่อนครับเอาไว้ไกลหน้าบ้านเองไว้ก่อน
1: ลิเวอร์พูลก็ชอบนะเราโค้ดเนี่ยแบบของดีบาซ่าเขาให้ยืม
0: คือถ้าเล่นได้แบบในช่วงก่อนจะเป็นปี2ปีหลังอ่ะโอ้โหยังไงก็ของดีแต่ช่วงปีหลังๆกับบาซ่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆนะ
1: เขาเลยถามเนี่ยบาซ่ามีแบ็คซ้ายอีกสักคนให้ยืมเปล่าเขาเลยอยากได้อเล็กซ์บาวเด้เนี่ย
0: โอ้บาวเด้จริงๆก็มีข่าวกับแมนยูก่อนตลาดปิดด้วยนี
1: ่
0: แต่ว่าเจ้าตัวก็อยู่กับบาซ่าต่อนะครับออกซ้ายมาแอนโทนีเติมขึ้นมาครับแอนโทนีโรบินสันแตะเข้ามาในกรอบเขตโทษตดบอลมันห่างตัวไปหน่อยครับบอลไปเข้ามือทรงเบเกอร์ตะปบได้แล้วรีบออกบอลมาครับให้มุนยอสทางขวา
1: โอ้โหถ้าตามไปเล่นทันนี่หลุดเน้นๆเลยครับฟูแลมโอ้โหลิเวอร์พูลนี่ก็มีแววจะโดนเหมือนกันนะครับหรือต้องโดนก่อนเหมือนมันเจ
0: อแฟนลิเวอร์พูลไม่ดีมึงสน
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไง
0: ให้มากอนซาโลกาเซียในกรอบเขตโทษด้านซ้ายกาเซียกาเซียเจอชาเก้ย้อนมาอีโวบี้แปะด้วยขวาติดชาเก้ยิงอัดเข้าไปทีก็ยังติดอาร์โลโก้ครับทางอีโวบี้ซันเดอร์เบอร์เกอร์จอชคิงจะคืนหลังติดบาโคล่ายังสปีดไปเอาบอลทันแล้วสุดท้ายเรียกชุ่มเมอร์ลิเวอร์พูลได้ครับบอลไปติดทางคาสตานออกข้าง
1: ต้องลงมาล้วงบอลต่ำนะครับบารีบาโคล่าครับยังเรียกทุ่มให้กับทีมได้ครึ่งหลังเล่นมาประมาณ4นาทีนะเกมยังไม่ดีขึ้นครับลิเวอร์พูลส่วนคู่เชลซีกับฮาวคิกออฟครึ่งหลังแล้วนะครับยังเป็นเชลซีตามหลังฮาวอยู่ 1-2
0: มีเปลี่ยนตัวไหมลิเวอร์พูลเชลซีเดี๋ยวลองเช็คหน่อยเผื่อแฟนเชลซีเขาอยากรู
1: ้แล้ววันนี้พี่เชียร์เชลซีเป็นพิเศษอ่ะ
0: ไม่ก็เห็นเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันไงแล้วสกอร์ตามหลัง
1: เดี๋ยวดูให
0: ้เราก็ตั้งป้อมนะกรอบเขตโทษด้านขวายิงเองเลยครับโอ้แต่ว่าโด่งข้ามคานออกไป
1: โอ้เห็นช่องครับโรนัลด์อาราโฮกดด้วยขวาแต่ว่าไม่ตรงกรอบเชลซีนี่เปลี่ยนเป๊ปชาวาเลียลงมาแทนจาเรลฮาโต
0: ้ก็เกมบุกก็น่าจะดุดันขึ้นแหละครับได้เป๊ปชาวาเลียลงมา
1: น่าจะโดนด่าฮาโต้เพราะว่าตามตำแหน่งต้องตามประกบเบลูมี่ไงแล้วโดนเบลูมี่ซัดไป2อ่ะเชลซี
0: ก็ไม่รู้ว่าไปพลาดอะไรยังไงเหมือนกันนะ
1: วันนี้ไม่ฮาเหรอฮาโต้เนี่ยฮาไหม
0: ฮาก็ได
1: ้โอ้เอาวิลล่ากับฟอร์เรสต์เตะแล้วนะครับครึ่งหลังส่วนของเรานี่เหลือ5อ่ะเล่นครึ่งหลังมา5นาทีนะยังไม่มีประตูครับส่วนไฟบวกหนีกัดบักเป็น4-0นะครับดอทมูลยันดำพาเดนบอลแค่1-0อัลส์บวกนำเลเวอร์2-1เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพที่คุณผู้ฟังให้ถามเนี่ยมีอย่างซาตัมตันนี่ขึ้นนำบิสตอลแล้ว 1-0 นะครับแบ็กเบิร์นนำมีวอล 1-0 มิดเดิลสโตร์นำนอริท 3-1 สวอนซีนำเบอร์ลี่ 2-0 นะครับโอ้โหแล้วล่าสุดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับออกนำแอสตันวิลล่า 1-0 โอ้ยวันนี้ขวาจัดเลย
0: โอ้ยังไงครับนี่เจ้าบ้านวันนี
1: ้เยือนหมดเลยอ่ะ
0: เจองานหนักทั้งนั้นครับเจ้าบ้านในพรีเมียร์ลีกช่วง3ทุ่ม
1: ดูวิลล่าของผมเปิดของผมเปิดวิลล่า
0: บาโคล่าครับลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายอิซักฟอลิมเวียสเปิดเหมือนเคอร์เคสนะครับครอสเข้าไปยังติดผู้เล่นฟูลแลมแล้วฟูแลมเก็บบอลได้จอร์จคิงคือความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับแล้วก็เรียกฟาวให้กับฟูแลมได้ครับกับเฟนแบกจังหวะจะเข้าไปแย่งครับกลายเป็นเสียฟาวให้กับจอร์จคิงไปI'd like to just see Kirkes sometimes just back it up from behind. Allow the ball to go to Barcola. Leave him 1v1.

0: ตอนนี้ครึ่งหลังเตะกันแล้ว4คู่นะครับมีคู่พาเลสกับอิปสวิชที่ยังไม่เริ่มนะเกมครึ่งหลัง
1: แล้วก็ฟอลิเวียสได้บอลมาให้ทะลุช่องไม่ถึงบาโคล่าบอลยังกระเด้งกลับมาหาเฟียสอีกทีนึงอิซักหน้ากรอบเขตโทษด้านขวาแต่งมาเลื้อยมาซัดด้วยขวาแต่ว่าเบาไปหน่อยครับพยายามจะยิงหักข้อเสาไกลแต่ว่าติดเซฟทางบาเลโน่รับเข้ามือไป
0: โอ้เวียดให้ช่องนี้ถือว่าดีครับแล้วอิซักพยายามแตะหนีครับหนีโรบินสันแล้วก็ได้ยิงด้วยขวาครับแต่บอลมันบดครับแล้วก็ยังไม่หนีมือบาเลโน่ครับ
1: คือเหมือนไปฉลับบล็อกของเฟนกูเบิร์กนิดนึงแล้วทำให้น้ำหนักบอลมันก็เบาลงไปด้วยนะครับจริงๆไม่โดนครับยิงบดไปเองเพราะว่ามันลอดวางขาของทางเฟนกูเบิร์กไปเลยบาโคล่าบอลลงมาสวยครับทางซ้ายบาโคล่ายักๆอยู่จะดีดเข้าด้านในติดผู้เล่นฟูแลมออกหลังได้แต่มุมทางซ้ายครับทางลิเวอร์พูลครับ
0: ออสการ์บ๊อบตรงนี้นี่ถือว่าพยายามช่วยเกมลุกด้านซ้ายดีนะครับเรียกเตะมุมได้สวยวิลล่านี่เปลี่ยนแทมมี่แอบแฮมลงมาละเขาจะคาดหวังกับแจ็คสันได้จริงมีทั้งแจ็คสันมีทั้งกานาโชนี่น
1: ะก็ยิง UCL มาก็น่าจะทำให้กำลังใจดีขึ้นแหละ
0: แต่วันนั้นมันขับบู๊ดไง
1: คุณสบประมาทอดีตกองหน้าเชลซีบาเยิร์นนะถ้าไม่ดีจริงจะไปอยู่ทีมใหญ่ได้ไง
0: พี่อูริเคเนตบอกผมไม่มีวันซื้อขาดนะ
1: ของดีแต่รอความมั่นใจนิดนึงก่อนเปิดเข้าไปของสปอร์ตไลน์ยังติดทางคาสตานครับสกัดทิ้งได
0: ้ลอดมุนหนีทางด้านพอเดนบอยไป 2-0 นะครับ
1: ห้าสิบสามนาทีนะครับที่แอนฟิลด์ยัง 0-0อันโทนีโรบินสันทุ่มไปกอนซาโลกาเซียเจอชาเก้ประกบติดเลยแต่บอลมาที่ยูบีครับจะให้จอชคิงยังติดกับแฟนแบ็กสกัดทิ้งออกข้างไปยังเป็นทุ่มของฟูแลมครับก็ได้กินแดนขึ้นมาหน่อยครับริมเส้นด้านซ้ายในแดนลิเวอร์พูลทุ่มไปมุมทงด้านซ้ายครับอีโบบี้จะแตะเข้าด้านในอาร์โกดักได้อาร์โกบังไว้ก่อนแปะให้ชักเก้สาดขึ้นมาตรงกลางสนามครับอิซักพักบอลให้กับมุนยอสริมเส้นด้านขวาโดนประกบ2ไม่รอดนะครับชาร์ลส์ให้เข้ากลางมาจอชคิงออกขวามาครับออสการ์บ๊อบซันเดอร์เบอร์เกอร์ชาร์ลส์เล่นกับบาซี่ครับอีโวบี้ให้ทะลุมาสวยทางซ้ายเสียจังหวะนิดนึงโรบินสันมุมทองเปิดเข้ากลางไปยังติดศีรษะกับแฟนแบกบุญยอสเอาจะดีดขึ้นหน้ามันโดนเฉือนครับกลายเป็นหลุดออกข้างเสียทุ่มให้ฟูแลมไป
0: จังหวะบุกของฟูแลมมันดูตีๆขัดๆครับโรบินสันนี่บอลแรกไม่ดีไม่งั้นนี่แหมได้ลุ้นเปิดเน้นๆเลย
1: โรบินสันทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลแต่ว่าก็กลายเป็นว่าไปเข้าทางของอัลซงเบเกอร์ครับ
0: ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตนี่หนีไมล์เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ฮอฟเฟนฮายังนำสตุตการ์ทอยู่ 2-1
1: เมื่อกี้เชลซีลิสเจมส์ได้ปั่นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนปัดเอาไว้ได้แต่ก็มีโอกาสที่วิธีบอลจะเลี้ยวไปชนเสาเหมือนกันลิเวอร์พูลขึ้นทางขวามาครับมุนยอสเจอกับบาซิบาซิใหญ่กว่าแล้วก็เป็นกองหลังที่มีความเร็วนะครับก็บังเก็บกินเรียบเลยครับจังหวะนี้เชชาลส์โดนสปอร์ตไลน์กระแทกจากด้านหลังได้ฟาวแล้วครับฟูแลม
0: จอดึงจังหวะครองบอลได้ดีครับเชชาลส์ส่วนพีเมลีกครึ่งหลังเริ่มหมดแล้วนะครับ5ผู้ว่าสนามยังสกอร์เดิมนะครับวิลล่าตามหลังฟอร์เรสต์ 0-1 บอลหมัดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด 1-1 เชลซียังตามหลังฮาว 1-2 แล้วก็พาเลตเนี่ยยังตามหลังอิปสวิช 1-2 นะครับ
1: กาสตาร์ทเปิดขึ้นไปจะให้ออสการ์บ๊อบผู้สินบอกว่าบอลโดนทางฝั่งของฟูแลมออกนะครับให้เป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูลนี่เปลี่ยนไปคนเดียวนี่เกมยังไม่ดีขึ้นนะครับ
1: ตัดขึ้นหน้ามาครับลิเวอร์พูลทางขวาจะให้มูนยอสโรบินสันเหลี่ยมดีกว่าบังเอาไว้ครับแต่ก็โดนกดดันต้องรีบตวัดขึ้นมาตรงกลางสนามกอนซาโลกาเซียจะเก็บบอลแต่ว่าบอลไปเข้าทางกาลาโคแต่เปิดขึ้นไปก็ไม่ได้ครับปูลัมเคลียร์ขึ้นมากลางสนามชักเก็บได้ให้กาเฟนแบกไหลออกซ้ายมาคาเคสมาโคล่าในกรอบเขตโทษขอบอลอยู่สมบูรณ์ลายเปิดไปติดศีรษะเอเฟนกูเบอร์แต่ลิเวอร์พูลก็ยังได้บอลครับหน้ากรอบเขตโทษฟูแลมคาเคสฟอร์เรนเวียดเล่นกับอีซักครับออกซ้ายมาอีกทีนึงคาเคสมาโคล่าฟอร์เรนเวียดยังคอนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายเคอร์เคสจะแตะหนีไปแล้วกลายเป็นว่าบอลไปโดนเคอร์เคสออกหลังครับเป็นตั้งแต่จากประตูของฟูแลม
0: ตรงนี้นี่ถือว่าพลาดเลยครับเคอร์เคสไม่ได้เตะมุมนะครับแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มอีกหนึ่งคนครับลิเวอร์พูลอเล็กซิสมาริสเตอร์ครับกำลังจะลงมาครับ
1: มีกักโปอีกคนด้วยครับที่จะลง2คนเลยนะครับลิเวอร์พูล
0: ต้องพึ่งมหาเทพ
1: แต่ปีนี้ก็ฟอร์มดีนะ
0: แอสซิสต์กระจุยกักโปกับแมคอลิสเตอร์ครับกำลังจะลงเกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงนะครับ
1: อีโวบี้ทางซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลมีฉลับนิดนึงแต่ว่าก็ติดฟานไดครับมงสกัดเอาไว้ได้เปิดขึ้นมาตรงนี้ของลิเวอร์พูลก็ฟูแลมเก็บได้ครับอัฟเฟนคูเบอร์เอาจ่ายย้อนคืนหลังไม่ดีครับไม่อาจจะให้บาซี่ไม่ตรงกลายเป็นว่าเสียทุ่มให้กับลิเวอร์พูลไป
0: อ้าวส่วนบอลหมัดขึ้นนำเบรนท์ฟอร์ด 2-1 นะครับ
1: เอ้าแม่ต่างฝ่ายต่างดันกันตรงนี้ผู้สินให้เป็นบอลฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับสมอสไลได้ฟาว
0: บอลหมัดนี้ได้จากมาคัสเทวินีนะครับนาที53
1: เดี๋ยวดูว่าจะโดนยิงช่วงท้ายหรือว่าบอลหมัดเนี่ยไม่รู้เลยลูกทีมของมาโกโลเซอร
0: ์ชอบโดนท้ายเกมนะ
1: นำเขาดีๆก็ชอบโดนตีเสมอ
0: นะจอยกับซิตี้นี่โหช็อกเลยฟรีคิกนะครับลิเวอร์พูลครับโซโบจะเปลี่ยนก่อนนะครับ
1: กาฟินแบกกับมุนยอสนะครับโดนถอดออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับเป็นแมคอลิสเตอร์มายืนกลางแทนกาเวนแบชแล้วก็กักโปมายืนแทนบุญยอเดี๋ยวต้องดูครับว่ากักโปจะยืนฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับ
1: โดมินิกโซโบสไลครับจะเป็นคนเปิดโยนเข้าไปเสาไกลบาซี่ยังมงเคลียร์มาลิฮูยังเก็บได้ครับเคอร์เคสหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับให้บาโคล่าแมคคอลิสเตอร์โซโบฟอร์เรนเวียสให้กับกากโบเบิร์นมาทางขวาครับโซโบสไลจอร์จชิงก็ตามหัวผันอยู่แล้วครับไม่ยอมให้เล่นง่ายๆต้องย้อนกลับหลังน้ำหนักขาดชาเก้ต้องหัวทิ้งขึ้นไปก่อนและกลายเป็นบอลทะลุออกหลังไปเลย
0: ดูตำแหน่งการยืนของกากโบนี่ก็ลงมายืนด้านขวาเลยนะครับGood footballer controls the game for Liverpool. Can control the speed of the match if he wants to, and importantly get him on the ball. เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยัง 0-0 ครับลิเวอร์พูลกับฟูแลมเกมค่อนข้างสูสีเลยครับ
1: ฟันไดมุ่งหนุนขึ้นไปตรงกลางสนามครับเฟนกูเบิร์กให้ออกซ้ายมาโรบินสันกาเซียจะควายออกบอสสุดท้ายยังเป็นของฟูแลมนะครับซานเดอร์เบอร์เกอร์ไหลออกขวาไปออสการ์บ๊อบคอสตานเฟนกูเบอร์ให้ไปทำชิงกันอยู่ครับแต่ยังเจาะไปในกรอบเขตโทษลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับ
0: ส่วนดอทมุนหนีพัดบอลเป็น 3-0 นะข้อความไม่บอกว่าโอ้โหส่วนเบนฟอร์ดตีเสมอบอลมา 2-2
1: ไม่ต้องรอท้ายเกมขนาดนั้นแต่ว่าจอร์จคิงเลื้อยมาไหลซ้ายโรบินสันเปิดเข้ากลางไปก็เป็นฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกหลังไว้ก่อนให้สวยครับอัฟเฟนคูเบอร์จังหวะจ่ายยัดขึ้นมาให้จอร์จชิงจริงๆไหลออกซ้ายสุดนิดแหมถ้าไปเข้าทางของอีโวบี้ก็อาจจะได้ลุ้นกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ในลาออฟไซด์นะครับอีโวบี้ไม่เล่นปล่อยให้ตัวซ้ายสุดอย่างโรบินสันเล่นแต่ว่าสุดท้ายก็ยังได้เป็นเตะมุมทางซ้ายครับทางฟูแลม
0: ส่วนบุนเดสไตน์เกมนี่เลเวอร์ตีเสมออัลสบวก 2-2 นะครับแล้วก็ไมสตีไคแตกแฟรงก์เฟิร์ตมาเป็น 1-3
1: อ๋อพ่อหนุ่มแคนี่เต้ๆลงมาครับมีข่าวกับเอเวอร์ตันจะมา2รอบไม่ง้อแล้วฮะเราได้เมดและไนซ์มาแล้วครับขวัญใจคนใหม
0: ่ขวัญใจ
1: เฮ้ยเด็กคุณเก่าคุณนี่นะ
0: ของดีแบ็คขวาแบ็คซ้ายมิดฟิลด์เล่นได
1: ้ยิงซะผมเสียงหลงเลยอีโววีเตะมุมด้านซ้ายเปิดโอ้โหเปิดโด่งมากไปเสาไกลจะให้เต้ๆมงชงเข้าไปจังหวะนี้บอโดนบาโคล่าออกครับยังได้เตะมุมครับฟูลแลมทางขวา
0: ส่วนตอนนี้ซาบุกับโมนาโกลิกเอิงคิกออฟแล้วนะครับเชลซีเนี่ยตามหลังฮาวอยู่ 1-2 นะครับผ่าน1ชั่วโมงแล้วแต่มุมนี่ฟูแลมเยอะกว่านะครับ5ครั้งลิเวอร์พูลแค่4
1: เปิดมาลูกนี้มงแต่ว่าตรงตัวทาร์ซงเบเกอร์ครับบาซี่
0: ส่วนการให้ตามซาดัมตันนี่หนีบิสตอลเป็น 2-0 นะครับข้อความนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเราอ่านให้ฮะถามอิตาลีซีเรียบีมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถามจุนโฮปเป็นไงทั้งชมทั้งด่ามั่วไปหมด
1: เออมันเป็น2กระแสมากเลยแต่ผมไม่ได้ไปดูนะวันนี้ผมเลือกไปดูดอนลูกแบ็กอินแองเกิลเพราะมันฉายแค่3วันปกติที่ผมไม่ดูหนังแบบแถว2แถวแรกมานานมากแล้ววันนี้ผมก็ต้องยอมอ่ะเพราะไอ้รอบที่มันจะมีด้านหลังผมก็ดูไม่ได้อีกเวลามันไม่ได้ก็เลยต้องยอมไปดู2แถวด้านหลังแต่โอ้โหคุ้มค่าครับ
0: ที่ไหน
1: เฮาส์3ย่าน
0: อินดี้ด้วยนี่อินดี
1: ้ไม่มันในเมืองมันไม่มีรอบ5โมงไง
0: นี่ดูตรงนี้ก่อนแฮนด์บอลมั้ยโอ้โหแต่ก็ค่อนข้างแน่ลำตัวครับอันที่โรบินสันแต่ทางกัคโปเนี่ยฟ้องไปแล้ว
1: ก็ไม่ได้กางแขนออกไปนะครับพยายามแขนแนบลำตัวอยู่แล้วครับโรบินสันไม่มีอะไรครับใครเป็นแฟนโอซีก็ไปดูได้นะแต่โปสเตอร์เห็นว่าหลายๆที่ก็เริ่มหมดแล้วเขาแจกโปสเตอร์ด้วยไง
0: กองหน้าลิเวอร์พูลตอนนี้ส่งเดินหมดเลยนะอิซักกัคโปบาโคล่าแบบผอมๆด้านยาวสไตล์เดียวกันหมดเลย
1: โอ้ส่วนเชลซีนี่มหาเทพมาวอร์มข้างสนามแล้วครับอาจจะได้ลงครับเบลเบกมาแก้สถานการณ์ให้ทางฝั่งของเชลซี
0: ส่วนวิลล่านี่โดนบุกไม่พักกันนะตามหลังแล้วยังบุกแบบโดนบุกแบบโหไม่มีทีท่าจะตีเสมอแย่จริงปีนี้วิลล่าต้องใส่ต้องแบบสร้างทีมใหม
1: ่ตอนนี้ก็เขาถ่ายสายเลือดใหม่ตัวหลัก
0: หมดอ่ะ
1: ย้ายไปเยอะเอสลีย์คอนซ่ามอร์แกนโรเจอร์โอลี่วัตกินยูริเตลามัน
0: แฟนหลักหายหมดอ่ะหรือถ้าขายอูไนได้นะขายแล้ว
1: ก็ต้องให้เวลาทางแอสตันวิลล่ากับอูไนเอมิลี่หน่อยนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าแทบจะเป็นยกเครื่องเลยนะครับ
0: ประตูยังขายอ่ะประตูหลังกลางหน้าไปหมดอ่ะ
1: เฟียสให้มาสุดสลังด้านซ้ายเคอร์เคสตวัดเข้ากลางก็ยังติดทางเอฟเฟนกูเบอร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เปิดไม่ถึงครับทางด้านเคอร์เคสแต่เลี้ยวพูเริ่มได้คลองบอลบุกใส่ฟูลแลมแล้วนะครับผ่าน65นาที
1: ฟอลิมเวียสเวียสให้มาแม็กลิสเตอร์โดนแย่เสียจังหวะไปเอ้าการเสียไปแตะยาวเสร็จเลยครับช็อตได้ดักได้ฟอลิมเวียสฟอร์เรนเวียสให้ซูบอสไล โซโบสไลเล่นกับแมคคลิสเตอร์แมคคลิสเตอร์ลุยเองให้โซโบสไลง้างซัดติดเซฟครับปัดได้แล้วก็หัวทิ้งออกข้างไปก่อนครับเอฟเฟนกูเบอร
0: ์ได้ซัดเหน่งๆครั้งแรกครับของลิเวอร์พูลในครึ่งหลังครับแมคคลิสเตอร์ลุยมาแล้วก็ดีดต่อ

0: ออกไม้โฟโมครับด้วยกดด้วยขวาแต่ว่าบอลมันไม่หนีตัวทางด้านแบเลโน่ครับยังปัดได้2มือแต่ตัดมาเป็นลิเวอร์พูลบุกต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ฟันไดแบ็คลิสเตอร์งานยิงไกลติดทางเชชาลส์ฟูแลมจิ้มทิ้งขึ้นมาด้านบนก่อนครับชาเก้เก็บได้ครับตรงกลมวงกลมกลางสนามลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมพอสมควรเลยครับแม็กลิสเตอร์ปิซักหนึ่งหนีเฟนกรูเบอร์มาทางซ้ายมีตัวเติมครับเคอร์เคสเปิดเข้ากลางไปบาโคล่าบาโคล่าเก็บแล้วจะวนหนีแต่ว่าพื้นที่มันเหลือน้อยครับมันจะหลุดเส้นหลังอยู่แล้วพอล็อกวนเข้ามาด้านในปุ๊บบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: จังหวะเปิดเข้ามาครับแล้วบาโคล่าจับได้พยายามจะไปสู่เส้นหลังครับแต่ว่าแตะยาวบอลเลยออกหลังไปเลย
1: อ้าวเชลซีตีเสมอ 2-2 ครับจัวเปโด
0: เชลซีกลับเข้าสู่เกมอ่ะ
1: เหลือ25ทีนะครับที่แซฟฟอร์ดบริดจ
0: ์กลายเป็นว่าโอ้ยิงเยอะกันคู่บอลหมัดกับเบนฟอร์ดแล้วก็เชลซีกับฮาวนะคร
1: ับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายแล้วตวัดมาตรงกลางครับน่าจะเป็นทางเป๊ปชาบเลียนะครับที่หักเข้ามาด้านในเสาแรกครับตวัดซ้ายทันทีครับเป็นโคพาเมอร์นะครับที่เปิดมาให้ทางโอ้โหยิงเสยเพดานครับแสกหน้าเลยทางชัวเปโด
0: ส่วนเลียมดีแลบนี่ยิงเข้าไปนะแต่ว่ามีธงล้ำหน้าวิลล่านี่เกือบโดนลูกสอง
1: วิลล่าในลีกก็ไม่ดีจริงๆกับปีนี้
0: ลิเวอร์พูลครับบุกมาทางซ้าย
1: บาโคล่าหลุดมาในกรอบทางด้านซ้ายจ่ายย้อนมามันไม่ตรงกับอีซาร์ครับเข้าทางซันเดอร์เบอร์เกอร์เคลียร์ได้
0: ลิเวอร์พูลขึ้นบอลมาใหม่นะครับชาเก้ชาเก้ให้มาเอาแล้วติดโรบินสันโรบินสันพามาก่อนคืนย้อนกลับไปอีโวบี้อีโวบี้ฝากข้างในครับเชชาลส์ส่วนบิสตัลนี่ไล่เซาท์แฮมป์ตันมา 1-2 นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพ
1: เอาจริงนี่ฤดูกาลนี้ถึงตรงนี้นี่อัลซัมรายังยิงใครไม่ได้นะครับเหลือเชื่อมากนึกว่าไปยิงขับบูชใน UCL แล้วจะเรียกความมั่นใจมาได้นะ
0: แต่วิลล่านี่ส่งกันนี่ลงมาละมาฮิมเอ็มบาย
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะมาลากเลื้อยแผลวๆมากน้อยแค่ไหนครับสาไปดึงมาจากเปสเช
0: ตัดหน้าเลี้ยวผู
1: บาซิเชชาลย้อนกลับหลังไปก่อนครับเลโน่เชชาลต่อมาที่อีโวบีออกซ้ายมาที่โรบินสันเชลซีเดี๋ยวจะขยับเปลี่ยนทางวอลิดินบาโก้นะครับเพื่อนสนิทจูดลงมา
0: จูดปุกปั้นมากับมือ หัวสะบัดเลย
1: โรบินสันคอสเข้าไปแล้วก็ติดทางเคอร์เคสครับมุงเคลียร์มาเอาแม่ไปเสียการครองบอลฟูแลมกลางทางเฟียสจะให้อีซักก็ติดบาซี่ครับวันนี้บาซี่ก็ดักจังหวะสวยๆได้หลายจังหวะมากนะครับวันนี้คู่เซนเตอร์ของฟูแลมก็เล่นดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งบาซี่ทั้งเอเฟนกรูเบิร์กออฟไซด์ครับแม่ไม่ได้เช็คลายตัวเองครับจังหวะเติมขึ้นไปของคริสตัน
0: จะเปลี่ยนอีกฝั่งละคนนะครับของลิเวอร์พูลโอ้จะเปลี่ยน2เลยเอ็นกูโมฮากับฟิมปองกำลังจะลงส่วนฟูลแลมเนี่ยโอ้เอ็นกูโมฮาที่ลงมาแทนมาโกล่านะ
1: ฟูลแลมก็จะเปลี่ยนเกมลุกนะครับเควินจะลงมา
0: เควินดอสซานโตสอีกซ้าย อาราโฮออกนะครับโอ้เปลี่ยนตามตำแหน่งโอ้เดี๋ยวว่าฟิล์มโปงเล่นแบ็คขวานะเท่ากับวันนี้นี่เผลอๆชักเก้เล่นเต็มส่วนดอทมูลจบเลยนะครับชนะพาร์ตเนอร์บอล 3-0 แล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเควินลงมาครับขาออกนี่เป็นคาสตานก็น่าจะขยับเอาเต้เต้ลงไปยืนแบ็คขวาหลังจากเอาเต้เต้มายืนปีกอยู่สักพักแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพื่ออะไรอะreal attacking threats now in that Liverpool team in terms of Frimpong and Kerkez the fullbacks นี่บอกไม่รู้จะดูอะไรดีครับบอลก็มันน้องเนเน่ก็เล่นสดที่ภูเก็ตสรุปดูทั้ง2อย่าง
1: ตอนนี้น้องเขาไลฟ์สดอยู
0: ่นี่บอกคุณจุ่นคือเอเวอร์ตันเนี่ยตัวยงขอให้ได้กำหมัดใต้โต๊ะ3ครั้งยูซูรุมาไทยครับแต่คุณจื่นเอง
1: ยูซูรุ
0: ใช่ครับ
1: ชื่อน่าสงสัยล่ะ
0: ผมไม่รู้จัก
1: ผมก็จำชื่อดาราใหม่ๆช่วงหลังไม่ค่อยได้ละ
0: คุณจำแต่รหัสใช
1: ่รหัสก็ไม่จำฮะดูเห็นรูปปุ๊บอ่ะน่าสนใจเนื้อเรื่องน่าจะดี
0: แล้วดูจบไหมไม่จบไม่น่าจบ
1: ใครดูจบนี่ผมคารวะเลย
0: เออคุณไม่ตั้งใจอ่ะ
1: ฟอร์เรนเฟียสอะไรครับขึ้นมาขวามี2คนให้กักโปกักโปในกรอบเขตโทษด้านขวาไหลต่อมาฟลิมปงเปิดหักย้อนมากักโปจับเอาบอลยังคลุกคลิกอยู่ยังจิ้มมาได้แม็กซ์เซอร์พยายามจะไถเข้าไปก็โดนเคลียร์มาอีกครับมาแล้วสุดท้ายบอลมาอยู่ที่จอร์จคิงหน้ากรอบเขตโทษล่อตัวไปก็ฟูลแลมแต่ลิวตัดบอลกลับมาได้อีกครั้งนึงแม็กซ์เซอร์ฟอร์เรนเฟียสเอาจ่ายติดแต่ว่าโซโบยังจิ้มคืนหลังไปได้เมื่อกี้ขึ้นไปน่ากลัวนะครับจังหวะหักเข้าด้านในของฟลิมปงแต่ว่ากักโปจังหวะจะยิงก็โดนเข้ามาบล็อกเร็วพอดีครับจะมีประตูไหมลิเวอร์พูล
0: นี่ดิ
1: เอ้ย
0: 2-0
1: 2-0 เลยเหรอ
0: แรกมาปั๊บ
1: คุณไหลเหรอไหลเหรอ
0: แปลกเหมือนบาเยิร์นน่ะต้องแปลกที่ตอนเจอไอ้โบโดกิมได้ไหม
1: ครึ่งแรก0-0เนี่ย
0: 0-0น่ะเ
1: ออครึ่งแรกนี่ฝนนั่งสนนั่งแทะฝาบ้านเลยครับ
0: ไม่ดู
1: โอ้พอครึ่งหลังสั่งกับข้าวเหลาเลย
0: วันนี้นี่ยังไม่มีเจ้าบ้านทีมไหนนำนะพี่เมียลีก3ทุ่มเนี่ยนี่จุดโทษเปล่าจานนี่มักก้าโดนโอ้ไม่ฟาว
1: แต่มันถ้ามันโดนก็เบามากอาจจะมีมือไปปลายๆหน่อยนะครับเชชอลส์กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับที่อันฟิลด์ลิเวอร์พูลจะเอาชนะได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแต้มแรกในฤดูกาลนี้ของฟูลแลมครับโซโบมงคืนหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังเคลียร์ได้ครับฟันได้เอ้าแต่ฟูลแลมเก็บบอลได้เชชอลส์ให้มาจะพลิกหนีจอร์จคิงยังติดชักเก้โอ้โหแล้วดึงจังหวะสวยมากชักเก้เสียจังหวะนิดนึงยังลุกขึ้นมาได้เร็วครับทิ้งจากด้านหลังขึ้นไปด้านบนแรงไปหน่อยครับพยายามจะเกี่ยวบอลแล้วแต่ไม่ถึงครับอิซัก
0: วันนี้บอลแนวลึกนี่ไม่แม่นเลยครับลิเวอร์พูลแต่ให้กับอิซักก็สักครู่ก็บอลล้นนะครับไปถึงเลโน
1: ซันเดอร์เบอร์เกอร์เจอแมคคริสเตอร์กดดันอยู่เอ้าเปิดติดเอ้าแต่บอยังกลิ้งมาเป็นใจให้เบอร์เกอร์ได้ม้วนแล้วตวัดขึ้นมาอีกทีนึงก็แป๊กครับแต่ว่าเอ้าบอลมาเข้าทางเต้เต้อีโวเบ้เชชัลส์ไฮขึ้นมาทางซ้ายอะไรครับโรบินสันเล่นกับจอร์จคิงโรบินสันเติมขึ้นไปแล้วครับทางซ้ายคิงคิงตัดเข้าในงานซัดลูกนี้ปัดออกหลังไม่ได้ครับผู้ชมเบเกอร
0: ์ก็โหได้ซัดเน้นเลยครับทางจอร์จคิงนะครับมีพื้นที่ครับลากจี้ใส่ชักเก้ครับแล้วก็ตัดเข้าในได้ยิงด้วยขวาบอลในเกือบเสียบคานอยู่แล้วครับแต่อลิซงยังปัดทิ้งได้โอ้ยังไม่นำครับฟูลแลมโอ้โอกาสนี้น่าจะได้ประตูครับการเคียงสุดของฟูลแลมครึ่งหลังเลยนะครับ
1: มาอีก3ครับฟูลแลม
0: โอ้กอนซาโลกาเซียออกครับก็ยังยิงในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะมียิงได้ลูกหนึ่งในเกมที่แพ้เชลซีอ่ะ
1: โอ้จอร์จคิงวันนี้มีบทบาทเยอะแต่โดนถอดออกนะครับมีมูนิสลงมาอุ๊ย
0: นี่เป็นไงของดีอีกแล้ว
1: เด็
0: ก
1: ขึ้นมาอีกแล้วนะ
0: เอมิลสมิธโรกอนซาโลกาเซียเล็กซ์อิโวบี้แล้วก็จอร์จคิงออกนะครับ ขาลงมานี่เป็นมูนิ

0: โรดิโก้มูนิชมายืนหน้าแล้วก็มีสมิธโรว์ลงมา
1: แล้วก็มีลาสันอีกคนนึงนะครับที่ก็ได้เติมเข้ามา
0: เฮลิกลาสัน
1: นะเฮ้ยโหคุยไม่ไหวแล้วเฮลิกลาสันให้เควินเตะนะครับทางด้านซ้ายเปิดมาลูกนี้เสาแรกยังเป็นซุปเปอร์สไลด์ครับมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไป
0: สวัสดีครับพี่จุ่นพี่สนคืนนี้ไอซีมิลานไหวไหมครับเขาถามจะเยือนลาโออ่ะ
1: โอ้ยลาโอมาดีในลีกอ่ะกาตูโซ่อ่ะฟรัตเตซี่นี่ยิงทุกนัดในลีกให้กับลาซิโออ่ะ
0: วิลล่ากลับเข้าสู่เกมครับอาริสันครับดีเสม
1: อตัวลุกบาซิลนะครับยิงสวยไหม
0: เดี๋ยวดูกันกองเชียร์วิลล่าบอกยิงสวยไม่เท่ากับยิงเข้า
1: อะไรครับขึ้นทางขวามาเควินเปิดมามูนิสจับบอลแรกไม่ดีครับถ้าจับบอลแรกอยู่นี่จบเลยนะครับในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้สมิธโรว์
0: ของวิลล่าเนี่ยแม็กกินเปิดเข้าไปในกรอบนะครับแล้วโอ้โหพุ่งมงครับอาริสันมงตัดหน้าเกมรับของฟอร์เรสครับแล้วก็ตีเสมอเป็น 1-1
1: ฟินปองคืนหลังไม่ดีเท่าไหร่ครับชาเก้กลับมาที่ฟินปองฟินปองมุมทงตวัดขึ้นมาก่อนบอสเชชาสแย่งมาได้ลาสันให้เข้ากลางมาซานเดอร์เบอร์เกอร์ออกขวามาเควินเควินยิงเองเลยครับแต่หลุดเสาไกล
0: เควินตรงนี้มีเพื่อนรอในกรอบเพียบเลยนะครับแต่ไม่ยอมเปิดครับเหลี่ยมมันแคบครับแล้วตัดยิงด้วยขวาบอลหลุดเสาไกลเหลือประมาณ12นาทีครับที่อันฟิลศูนย์ศูนย์ไม่เอานะโอ้แล้วฟูลแลมนี่ยิง10ครั้งเท่าลิเวอร์พูลเลยนะครับตรงกรอบไป4ลิเวอร์พูลตรงกรอบแค่3เกมสูสีมากครับ
1: คู่อื่นเนี่ยเขามี2ประตูเป็นอย่างต่ำนะ
0: เล่นยังไงให้สูสีฟูลแลมอ่ะ
1: โอ้ตาย
0: ยังไงเนี่ยคุณซื้อ AI เนี่ย
1: เข้าสู่ช่วงใกล้10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีประตูเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าที่แอนฟิลด์ส่วนที่สแตมฟอร์ดบริดจ
0: ์
1: วอร์มอยู่สักพักตอนนี้กำลังจะได้ลงสนามนะครับเบอร์เบกเอ็นกูโมะโดนเตเต้ทำฟาวครับได้ฟรีคิกตรงกลางสนามเลนสั้นครับออกขวามากากโปกากโปเฟียสให้ทางฟินปองเมื่อกี้ลื่นโชว์นิดนึงด้วยนะฮะฟินปอง
0: ดิฟบัดดิฟ
1: ออกขวามาฟินปองเปิดเข้าไปลูกนี้ยังสกัดได้ครับซันเดอร์เบอร์เกอร์สมิธโรว์ตวัดขึ้นมาชาเก้มงชงมาให้ซูเปอร์สไลด์มีฮูโก้ลาซันวิ่งกดดันอยู่ครับต้องดีดออกไปให้กับฟอร์จูฟันไดฟอลเลนเวียสออกซ้ายมาครับเห็นกูมูฮาเล่นกับแมคคริสเตอร์ออกซ้ายอีกทีหนึ่งฟอลเลนเวียสดึงจังหวะเลือกจะยิงเองบอมาให้ทางฟอลเลนเวียสเล่นครับคือเคอร์เคสไม่กล้าเล่นเลยครับอยู่ในไลน์ออฟไซด์อ่านะครับบอมาที่เคอร์เคสโดนชนลูกนี้ได้ฟาวครับแถวๆริมกรอบเขตโทษด้านซ้าย
0: เคอร์เคสพยายามจะติดเครื่องหนีแค่นี้เต้ๆนะครับแค่นี้เต้ๆมาเบรกไว้โดนใบเหลืองไปครับ9นาทีสุดท้ายนะครับยัง 0-0 นะครับ
1: ฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับทางซ้ายกรอบเขตโทษโดยซูเปอร์สไลด์จะเป็นคนเปิดเข้าไป
0: โอ้โหส่วนพาเลส10คนตีเสมออิปสวิชเป็น 2-2 เนี่ยเขายิงกันโอ้โหตูมตามตูมตามมีคู่นี้แหละ
1: เปิดอัดเข้าไว้ก็โดนมงสกัดทิ้งเข้ามาครับฟรีคิกจากสปอตสไลด
0: ์ผู้อื่นเขายิงกันตูมตาม
1: อุ้ยแต่ว่าคนมงสกัดน่าจะมึนนะครับโอ้เข้าเต็มศีรษะเลยครับเต้โดนหน้าครับโอ้โหโอ้โหเป็นใครก็มึนครับโอ้โห
0: พาเลทนี้ได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: จากใคร
0: จากทางด้านจอร์เจนสเตลลาเซ่นครับ
1: โอ้ส่วนวอลเลนตินบาโก้ลงสนามใบนี้ก็โดนใบเหลืองนะครับ
0: เนี่ยเขา 2-2 กัน3คู่ไอ้คู่เราไม่มีประตูไว้แต่ประตูเดียวบอลมัดเบนฟอร์ด 2-2 นะครับเชลซีฮาว 2-2 พาเลทอิปสวิช 2-2 วิลล่าฟอร์เรสต์มาไปยิงยัง 1-1 โอ้โหหรืออิทธิฤทธิ์คนภาค
1: เอ้ยแต่ดีนะเพราะว่า5คู่นี้ถ้าบอกว่ายังไม่มีคู่ไหนที่สบายใจได้เลยนะ
0: ถ้าเกิดเสมอได้หมดเลยไง
1: เอออะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ความพลิกผันในแต่ละเกม
0: ไป
1: เอ็นกูโมอาอ้าวจ่ายไปเข้าทางของฮูโกลาสันไปดึงมาจากไอทรัฟแฟรงเฟิร์ตนะครับย้อนกลับหลังไปก่อนครับไปเริ่มกันใหม่ที่แบลเลโนอัฟเฟนกูเบอร์ชิงขึ้นไปด้านบนเปิดไม่ตรงกับเพื่อนครับหลุดออกข้างไป
0: ส่วนไปเวเลนนำแซงคูดอง 2-0 นะครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพท้ายเกมแบ็คเบิร์นนำนิวอล 2-1 ชาวตันปอสมาร์ท 0-0 โบโลนอริด 3-3 เปสตันตำหลังลิงคอน 0-1 ซาลัมตันนำบิสตอล 2-1 สวานซีนำเบอร์ลี่ 3-1 แล้วก็วัตฟอร์ดตามหลังสโต๊ก 0-2 นะครับ
1: เอ็นกูมูฮาลงมานี่ก็ยังไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับplayed really well the heart of that defense
0: all of the two goals in stoppage time when these two teams met at Craven Cottage last season so we're not giving up on one yet
1: เปิดยาวขึ้นไปของฟูแลมบอลโดนชักเก้ครับมงสกัดทิ้งออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของฟูแลมครับด้านซ้ายในแดนของลิเวอร์พูล
0: นี่บอกดูหน้าปกไม่ดูรหัสแล้วมีซูมขยายไหมครับ
1: ไม่ค่อยนะ
0: ไม่ชอบขยายอ่ะเงี้ยเหมือนไอโฟน
1: อ่
0: ะ
1: ไม่ไม่ไม่ชอบดูภาพรวม
0: อ๋อไม่ชอบแบบเจาะ
1: ไม่ชอบ close up
0: โอเคโอเคแล้วบอกว่าคืนนี้ปืนจะโดนบ๊อบบี้ไหมครับ
1: อ๋ออ่ะสนมองว่าไงอ่ะ
0: ชนะ
1: เท่าไหร
0: ่ถ้าตามฟอร์มก็เฉือนถ้าหรูหรูก็ชนะขาดชั่วโมงนี้ชนะ5เกมติดซันเดอร์แลนด์แค่แมว
1: ก็เขาเป็นแมวดำอ่ะ
0: แค่แมวปีที่แล้วก็ควรจะชนะแต่โดนนาทีบาปใช่ไหม
1: ระวังโดนแมวข่วนนะไม่กลัวโดนแมวข่วน
0: ไม่กลัวไม่กลัวชั่วโมงนี้ชนะได้ทุกที
1: มฟอร์เรนเฟียส
0: แต่อยู่ดีเล่นตีสองเฉยเลยนะมีได้ไงปกติพี่เนี่ยไม่ค่อยมีตีสองถ้ามันวันเสาร์อาท
1: ิตย์มันเรื่องของไอ้นั่นเนี่ยบางทีเรื่องของการถ่ายทอดสดอะไรพวกนั้นด้วย
0: สวัสดีครับพี่จุ่นพี่สนยินดีกับน็อตด้วยนะครับฤดูกาลนี้ฝันถึงแชมป์ต่อเนื่องได้อีกดีจังจากเสียน็อตไรเดอร์ซิ่งซาลัมตันหนีบิสตอล 3-1 นะครับใครที่ให้ตามคู่เราเนี่ยประตูหนึ่งมาได้ไหมหรือพูอ่ะโอ้โห
1: ตอนแรกผมก็มั่นใจว่าน่าจะมีนะแต่ว่าไปมานี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับลูบินสันจับไปโดนฟิปงจิ้มออกไปก่อนครับ
0: เหลือไม่ถึง4นาทีแล้วนะครับ
1: โรบินสันทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษลิเวอร์พูลครับ

0: พักอกมูเนสแหมโดนลุมไม่ได้ครับฟลิมปงเคลียร์มาก่อนโรบินสันปล่อยเอาเป็นหมอทุ่มแล้วครับ
1: I did have a little look at a potential handball there, but not for long. Robinson takes the throw. Berger
0: เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาทำท่ากระโดดยิงแล้วเควินแต่ว่าติดเคอร์เคสก่อน
2: ก็จากทุ่มนะครับของฟูลแลมแล้วเบอร์เก้เปิดไปในกรอบบอลสุดท้ายไปโดนเคอร์เคสออกหลังนะครับเตะมุมของฟูลแลมนะครับเตะมุมฟูแลมเนี่ยเยอะกว่าลิเวอร์พูลด้วยนะ8ครั้งลิเวอร์พูลแค่4
0: เปิดมาลูกนี้มาพยายามจะตวัดยิงหนูบอลมันปริ้นๆเลยครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเคลียร์มาก่อนลิเวอร์พูลได้ทุ่มเร็วครับให้มาเคอร์เคสแต่ว่ามีโรบินสันขยับมาเล่นอยู่ฝั่งขวาตรงนี้บังเอาไว้แล้วล้มไปด้วยกันทั้งคู่พุทธศิลป์ให้เป็นฟรีคิกของทางลิเวอร์พูลครับ
2: ตรงนี้ถือว่าวิ่งกดดันได้ดีครับมีลอสเคอร์เคสจริงๆโรบินสันน่ะเหลี่ยมอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าบังไม่อยู่ส่วนซาทัมตันหนีบิสตอลเป็น 4-1 เลยนะครับในเดชแชมเปี้ยนชิพ
0: ใกล้ๆครับตรงมุมโทงที่จะเตะมุมนะครับฟรีคิกของทางลิเวอร์พูลเปิดมาลูกนี้ยังโดนมงสการิกเข้าไปครับโดยมูนิสออกซ้ายมาครับเห็นกูว่าโยนกันลึกเข้ามือเลโน่รับสบาย
2: โยนตรงนี้ถือว่าไม่ได้ลุ้นเลยครับนี่โอเอ็นกูโมฮานาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหยัง 0-0 ครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมเกิดสนิท
0: ครับลิเวอร์พูลให้มาอิซักนี่ครึ่งหลังเขาค่อนข้างเงียบนะครับแล้วจังหวะนี้โดนปัดฟาวด์โดยโรบินสัน
2: ได้ฟาวนะครับลิเวอร์พูลไปโดนเลาะข้อเท้าครับอเล็กซานเดอร์อิซัก
0: เนี่ยคู่ซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนอลก็เพิ่งเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมานะครับด้วยการไปเยือนนาโปลีก็เลยไม่ได้ถูกวางโปรแกรมให้เตะช่วง 18:30 บ้านเรา
2: เพราะว่ามันไม่ถึง
0: เพราะว่ามันต้องพักฟื้นร่างกายน้อยเกินไปแล้วก็การจัดผังก็เลยทำให้ต้องขยับไปเล่นคู่ดึกบ้านเรานะครับซึ่งก็เตะในช่วง20:00 ที่อังกฤษนะไม่ได้เล่นคู่เที่ยงครึ่งที่นั่น
2: ครับฟรีคิกนะครับของลิเวอร์พูลครับโอ้โหโซโบต้องจัดแล้วแบบนี้ดูเหลี่ยมดิโอ้โหนี่มันแต่ยะเดียวที่ปีที่แล้วยิงอาร์เซนอล
0: แหมเดี๋ยวดูครับว่าเดจาวูหรือเปล่า
2: เ
0: หมือนที่ทำได้ในเกมกับอาร์เซนอลทด4นาทีเป็นอย่างน้อยครับโซโบแทบจะกลางประตูเลยครับฟรีคิกตรงนี้ของทางลิเวอร์พูลขยับมาซัดลูกนี้แต่ว่าบอติดกำแพงครับโด่งออกหลังไป
2: คือพยายามจะยิงไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าต้องติดกำแพงครับสกัดออกหลังแต่มุมครับลิเวอร์พูลนาที90+1ครับ
0: ใครได้ประตูตอนนี้โอกาส3แต้มสูงนะครับแต่ว่าโอกาสตรงนี้เป็นของลิเวอร์พูลก่อนครับได้เตะมุมทางขวาโซบอสไลเปิดไปลูกนี้โอ้โหได้มองแต่มันโดนเหลี่ยมบ้างครับอินซักหลุดเสาไกล
2: โอ้โหเปิดมาเสาแรกนะครับโซบอสไลแล้วพยายามจะขวิดไปเสาไกลครับเลเซอร์อินซักคือถึงบอลก่อนแนวรับฟูลแลมนะครับถึงก่อนทางลาสันครับแต่ว่าโหงไม่ตรงกรอบครับอิซัก
0: คือบอลมาย้อนหลังนิดนึงนะครับทำให้ต้องถอยตัวแล้วก็เอียงตัวหม่งนะครับมันก็เลยทำให้โดนเหลี่ยมบางไปหน่อยครับเลโน่เปิดจ้าวขึ้นไปครับบอกระเด้งพื้นแล้วก็ลุดออกข้างเป็นบอทุ่มของลิเวอร์พูล
3: Liverpool went 6 without a win here in the Premier League in 2021. It's looking like it might go to 4.
0: ส่งเบเกอร์ได้บอลแล้วเปิดยาวขึ้นไปเลยครับครับโปกกระแทกบาซี่ก่อนแต่บาซี่แข็งแกร่งจนอ้าวแม่บาซี่เตะโรบินสันไปแย่งเตะกลายเป็นปลิ้นหลุดออกข้างเสียดูให้กับทางลิเวอร์พูลง่ายๆเลยบาซี่หันไปบ่นเลย
2: ส่วนฟอร์เรสต์นี่ขึ้นนำวิลล่า2เรียบร้อย
0: สนดูเสียงสั่นเครือนะ
2: ไม่นี่ไงจังหวะชาร์จเข้าไปอีกอเฮซุสโอ้โหกิฟส์ไวคว่ำมาแล้วเชซุสแปรเข้าไป
0: โรบินสันทุ่มยาวขึ้นไปครับแต่ลิเวอร์พูลครับได้ทุ่มตรงกลางสนาม
3: Out of possession, been brilliant in possession, showed really good quality. Finding his little spaces in behind that Liverpool midfield.
2: Here, Unai, น่าเตือนเลย เป็นไง
3: Liverpool looking for one last chance or two for a late.
0: ออกขวามาครับฟิมปงทด4นาทีนี้ผ่านมา3นาทีเสร็จแล้วโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษก็เป็นทางอัฟเฟนกรูเบอร์ครับมงเคลียร์มาอ้าวฟานไดจะเบิ้ลออกซ้ายก็เบี้ยวหลุดออกข้างอีกโอกาสจบจูนจูนมีสูงมากครับแบบนี้แต่โดยรวมวันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าลิเวอร์พูลเองก็หาโอกาสจบสกอร์จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฟริมโปงครับยังมีโอกาสอยู่ลิเวอร์พูลทางขวาฟริมโปงเปิดเข้าไปลูกนี้เอาบอลมาเสาไกลยิงไม่ตรงกรอบครับเป็นคูโมฮา
2: บอลอุตส่าห์ลึกไปถึงเสาไกลนะครับบอลฝั่งขวานะครับลิเวอร์พูลฟิมปงนะครับโยนเข้าไปในกรอบบอลทะลักไปหมดเลยครับแล้วโอ้โหถึงเอ็นกูโมฮาแต่มันจวนตัวครับก็เลยยิงไม่ตรงกรอบ
0: คือบอลมันกระเด้งพื้นมาด้วยแล้วเขาก็โดนประกบอยู่ด้วยนะครับยิงโดนไม่เต็มเท่าไหร
2: ่จริงๆก็เหมือนมีเควินมาพัวพันเลยครับเลยยิงไม่ถนัด
0: จบเกมที่แอนฟิลด์ครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอไป 0-0 ครับลิเวอร์พูลกับฟูลแลม
2: โอ้ถือว่าแต้มแรกของอัลเบรัวในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลิเวอร์พูลครับทำอะไรฟูลแลมไม่ได้นะครับจบ 0-0 โอกาสเขาทำเนี่ยลิเวอร์พูลยิงไป14ครั้งแล้วตรงกรอบแค่3นะครับไม่มีประตูส่วนฟูลแลมยิงไป10ครั้งตรงกรอบ4ก็ไม่มีประตูเหมือนกันก็ลิเวอร์พูลครองบอล 56% นะครับส่วนฟูลแลมแค่44นะครับเราเป็นพรีเมียร์ลีกคู่แรกที่จบในรอบ3ทุ่มนะ
0: เดี๋ยวผมดูตัวสเปอร์ให้ก่อนเลยแล้วกันเปิดมาเจอพอดีประตูเป็นอันโตนีคินสกี้นะครับแบ็คขวาชิเกรซ้ายโรเบิร์ตสันคู่เซนเตอร์กับตันทีมนะครับมิกกี้ฟันเดลเฟนกับทางฟานเฮเกอร์ตรงกลางมีเบนทันคูมีมาทุสแฟนนันแล้วก็ซันโดตโตนาลีด้านบนมีซาวิโอนะครับมีโอมามามูชแล้วก็โดมินิกโซลันกี้นะ
2: เอางี้ปอโลไม่ได้เล่นดิ
0: ไม่ได้เล่นส่วนเอเวอร์ตันประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็ทางขวาวันนี้เลือกใช้เมตลานาออกสตาร์ทเลยนะครับซ้ายเป็นมิโคเลนโก้คู่เซนเตอร์เป็นทาคอฟสกี้กับตันทีมกับทางจลับดันเบดนะครับตรงกลางมีเจมส์การ์เนอร์แฮร์ริสันอาร์มสตรองครับด้านบนทางขวาเป็นนั้นจอห์นสันซ้ายทาริกจอร์ตรงกลางดูสบิฮอร์หน้าเป้าก็เป็นทาเตโนบาลีนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนว่าไง
2: สเปอร์ถล่ม
0: อุ้ย
2: 3-0
0: เฉือนก็พอแล้ว
2: ต้องเรียกความมั่นใจ
0: เก่งใจกันบ้าง
2: ส่วนอีฟสวิตนี่ขึ้นนำพาเลอีกรอบ 3-2 เนี่ยเขายิงกัน 4-5 ลูก 4-5 ลูกแล้วพัก 0-0
0: น้องเปลี่ยนเป็นคู่เชลซีให้หน่อยดิย้ำอีกครั้งนะครับคู่ลิเวอร์พูลจบไปแล้วนะคู่เชลซีกับฮัลซิตี้ที่แซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยทด6นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมา3นาทีเสร็จละอย่าง 2-2 นะครับ
2: อีฟสวิตนี้ได้จากเซียนเฟรมมิงนะ
0: อุ้ยนี่ก็มาจากเบอร์ลี่ช่วงท้ายนะเข้ามาเติมเกมรุกให้กับทางอีฟสวิตนี่ไปมาจริงพวกน้องใหม่ทั้งหลายก็ถ้าไม่รวมโคเวนทรีนะ
2: ดีหมดเลย
0: ดีนะกลายว่าแชมป์ไม่ดี ชมป์นี่3นัดยัง0แต้มนะครับทางโคเวนทรี
2: คุณพุทธิพงศ์บอกผลบอลพรีเมียร์ลีกรอบ3ทุ่มบอกได้2คำครับเม็ดแย่ครับ
0: ไปเอาดิตัดพ
2: ้อแย่เขาบอกว่าแย่
0: เออส่วนวิลล่าดิจะไหวไหมครับเนี่ย
2: กลายเป็นว่าสรุปเนี่ยรอบ3ทุ่มเนี่ย5คู่เลยเจ้าบ้านไม่ชนะเลยครับยังไม่มีตอนไหนตอนนี้ไม่มีสนามไหนขึ้นนำอ่ะ
0: การันตีจบไปแล้วคู่นึงด้วย
2: ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลม 0-0 วิลล่าตามหลังฟอร์เรสต์ 1-2 บอนมัดเสมอเบนฟอร์ด 2-2 เชลซีฮาว 2-2 พาเลทตามหลังอิสวิช 2-3 นี่ดูหน่อยเชลซีเจอฮาวอ่ะได้ข่าวว่าก่อนเกมต้องชนะ2
0: รออ่ะต่อมาตรงนี้ก่อนครับจังหวะนี้เอสเตบาลจะตัดเข้าด้านในได้ฟรีคิกแล้วครับจังหวะนี้ได้ฟาวนะครับบุกนอร์ตันคอฟฟี่ครับโดนจับฟาวไปนี่ก็ไปเซ็นเข้ามานะครับแบ็คขวาที่ก็ไปเรียกว่าฝีเท้าดีอยู่ที่ซิลอากับทางเจนัวก็เป็นอดีตเด็กเก่าของอาร์เซนอลด้วยนะครับ
2: นี่เอสเตวาวแล้วแตะเข้าในเวลาโดนสกัดจริงๆอ่ะกำลังจะครบ6นาทีนะเกมฮาวกับเชลซีโอ้โหเล่นนี้เกิดฮาวสะดุดพรุ่งนี้สมมุติแมนซิตี้โดนแมนยูแชร์แต้
0: ม
2: โอ้หวานเจี๊ยบเลยเพราะคืนนี้อาร์เซนอลนี่ชนะแน
0: ่เฮ้ยโอ้มาดูคุณมั่นใจนะเอาละครับเชลซีได้ลุ้นฟรีคิกทด6นาทีนี่เกินมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วเป็นระยะอันตรายด้วยยืนกันอยู่5คนครับ
2: ทำลายประชุมทีม
0: แต่ออกไปแล้วเหลือแค่2เหลือโคพาเมอร์กับลิสเจมส์ครับใครเป็นคนลองลูกนี้อาจจะเป็นโอกาสท้ายๆมากๆแล้วนะครับ
2: แต่ย้ายมันใกล้มากนะ
0: ขวาของเจมส์หรือซ้ายของพาเมอร์ซ้ายโอ้โหพาเมอร์ยิงโด่งข้ามคานไปครับแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมด้วยนะครับจบ 2-2 ครับเกมที่แซมฟอร์ดบริดจ์ระหว่างเชลซีกับฮัลซิตี
2: ้อยากรู้เลยตอนนี้ใครจ่าฝูงถ้าเกิดสมมติเทาได้แต้มหนึ่ง
0: ตอนนี้ถ้านับอย่างเรียลไทม์นะปัจจุบัน
2: ปัจจุบันนี่ฮาวที่3มี8แต้มเพราะว่าซิตี้
0: ม
2: ี9ซิ
0: ตี้มี9
2: อาร์เซนอลมี9นี่เขาความบ่นมาเลยเชลซีบอกว่าเล่นแบบนี้อย่าหวังไปบอลยุโรปเลยในบ้านแท้ๆกดเขาไม่ได้เสมอเหมือนแพ้ลอนโซเอาจากคุณ6 8 3 9
0: โอ้ยรีบจังเอาไปลามวิลล่าพี่หน่อย
2: วิลล่าจริงๆก็ใกล้แล้วนะ
0: ลาบอกไม่เดินไปเปลี่ยนเอง
2: ตอนนี้เหลือ3คู่นะครับวิลล่าตามหลังฟอร์เรสต์ 1-2 บอนมัดเบนฟอร์ดยัง 2-2 พาเลทตามหลังอิสวิช 2-3 นะครับ
0: อีกคู่หนึ่งผมเอาเป็นบอนมัดแล้วกันเพราะบอนมัดที่ชอบมีประตูท้ายเกมแต่ส่วนใหญ่ตัวเองโดนนะ
2: แต่วิลล่ามีโอกาสจะโดนเพิ่มเนี่ย
0: โอ้โหสีหน้าดูไม่จืดเลยครับทางอุไนเพราะว่าเป็นฟรีคิกของฟอร์เรสต์นะครับหน้ากรอบเขตโทษของพวกเขาโดยที่สกอร์ก็ตามหลังอยู่ด้วยมอร์แกนกิฟส์ไวท์ครับอยู่ที่บอถ้าเข้าก็ปิดกล่องเลยครับ3แต้มเจ้าป่าแน่ๆวิ่งมาซัดบอหลุดกรอบแบบได้ลุ้นครับมอร์แกนกิฟส์ไว
2: ท์ยิงด้วยขวานะครับแต่ว่าเข้าแค่หน้าต่างครับทดจะครบ6แล้วนะครับที่วิลล่าพาร์ค
0: ซูซูกิเปิดยาวขึ้นไปครับเดี๋ยวมันได้มงสกัดได้มูริโลก็หัวให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับลึกไปถึงทางซันซูซูกิเลยต้องรีบแล้วนะครับซูซูกิเปิดยาวขึ้นหน้าไปถึงจังหวะมงกันอยู่เดี๋ยวมันได้มงได้แต่วิลล่าเก็บบอลได้ออกซ้ายมาครับเอ็มบายเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษมงลูกนี้แต่มันก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับทางด้านของมาเซลแล้วก็จบเกมที่วิลล่าพาร์คครับโอลิเวอร์กาสเนอร์พาเจ้าป่าบุกชนะ 2-1
2: ก็เป็น3แต้มสำคัญของฟอร์เรสต์นะครับวิลล่าแบบตีเสมอได้แล้วนะจากอาริสันนะครับแต่ว่าเป็นอีกอร์เฮซุสครับมายิงลูก 2-1 ให้กับฟอร์เรสต์แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์
0: บอลหมัดก็ได้น้อง
2: ไปทุกคู่เลย
0: ดามรู้แล้วยืนรออยู่นานที่เ เดี๋ยวกลับมาที่โต๊ะ

0: อดิโนและซากิก
1: นะส่วนสตาร์บุกมอนาโกนี่ทายครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับแล้วก็ลาลีกาในโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอลอยู่ 0-2
2: แล้วก็จบเกมครับ
1: มาดูเขาเป่าจบแล้วรู้ไหมต้องไปตรงไหนต่อ
2: ก็เซลเฮิร์สพาร์ค
1: เหลือพาเลทอิปสวิชเนี่ยคู่เดียวที่ยังไม่จบนะรอบ3ทุ่ม
2: โอ้โหนี่กลายเป็นว่า
1: ไม่ต้องละจบแล้ว
2: จบสิ
1: สร
2: ุปอีกทีแล้วกัน
1: สรุปพรีเมียร์ลีกนะครับประจำวันเสาร์รอบ3ทุ่มนะแอสตันวิลล่าแพ้ไนท์แฮมฟอร์เรสต์ 1-2 บอลหมัดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซีนะครับเสมอกับฮาว 2-2 คริสตัลพาเลทแพ้อิปสวิช 2-3 แล้วก็ลิเวอร์พูลครับเสมอกับฟูลแลม 0-0 นะครับ
2: ก็เท่ากับว่าโอ้โหวันนี้ใครช่วง3ทุ่มเชียร์ฝั่งซ้ายเจ้าบ้านนี
1: ่เละ
2: หงายท้องนะอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงหลังผมกับน้องสนเดี๋ยวก็คงเข้าไปจัดที่ทางห้องส่งนะครับก็ติดตามกันต่อได้นะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ
3: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตเสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของ

0: ที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report

0: 23:10 นะครับตอนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ Soccer Live Report ช่วงสุดท้ายของพี่จุดและผมสนนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวอยู่กันอีก20 นาทีคือ 5:30 นะครับก็เดี๋ยวไปตามเซเรียอาอิตาลีที่ตอนนี้คิกออฟแล้วนะครับลาซิโอกับเอซีมิลานนะรวมถึงเก็บข้อความที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้วนะครับ
1: ก็เดี๋ยวไปดูไลน์อัพก่อนแล้วกันเนาะ
0: ได้เลย
1: ทั้งฝั่งของลาซิโอของกาตูโซที่ก็เจอทีมเก่าด้วยนะกาตูโซนี่ก็ตำนานมิลานเลยนะครับประตูเป็นทางคริสตอฟมันดาสนะครับเกมรับก็จะมีทางด้านของโฟเรียนี่มุสโซลินี่นะครับยืนแบ็คขวาซ้ายเป็นนูโน่ตาวาเลสนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นโยซิฟซูตาโร่จับคู่กับทางพอฟการ์ดนะครับตรงกลางมีดาวิเดฟรัตเตซี่นะครับมีเบลายานแล้วก็เคนเนตเทเลอร์นะครับด้านบนทางขวามาติโอคันเชเลลี่นะครับซ้ายเป็นมาเตียสซักคันยี่หน้าเป้าก็วันนี้ใช้เทียนี่นอสลินออกสตาร์ทนะครับส่วนทางฝั่งของมิลานนะครับประตูเป็นไมค์เมนยองนะครับ3เซนเตอร์มาโลคิล่านี่ก็เจอทีมเก่านะครับมีโคนี่เดวินเตอร์แล้วก็ทางอเล็กซานดาร์พาโควิชนะครับทางขวานะครับวิงแบ็คเป็นชูเวเซ่นะครับซ้ายเป็นเพอร์วิสเอสตูบิยานนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางลูก้าโมดิชกับอาเดียงลาบิโอนะครับด้านบนมีลูเบนลอฟต์ชีคนะครับกับทางซิเซ่ยืนสนับสนุนหน้าเป้าอย่างทางกอนซาโลลามอสนะ
0: ครับ
1: อ่ะสมมติว่าคู่นี้
0: ไม่ต้องมองแล้วลาซิโอนำแล้วไม่ต้องบอกแล้ว
1: ทำไมเร็วจังเลย
0: โอ้ลาซิโอนำแล้ว 1-0 นะครับก็ดูดูก่อนว่าได้จากใครนะแต่ขึ้นนำแล้วก็อ่ะจากคันเชเลลี
1: ่
0: นาทีที่10นะครับอ่ะก็ถ้ามองผมมองมิลานกลับมาได้นะน่าจะไม่แพ
1: ้ครับผม
0: แต่ก็คู่นี้ดูแล้วน่ายิงกันลำบากเขาเป็นบอลที่เน้นผลทั้งคู
1: ่วันนี้นี่ใช้อัลฟาโจซิเซ่ดาวรุ่งวัย19ปีออกสตาร์ทนะครับ
0: ไอซิเซ่นี่นะที่แล้วยิงใส่ยูเว่ด้วยนะ
1: ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะผมอ่ะ
0: ครับ
1: เออส่วน
0: เอไอนี่ก็สเปอร์เอเวอร์ตันอีกรอบไหม
1: ได้จัดไป
0: ดูไลน์อัพคู่5:30ของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเดี๋ยวมีพี่เอกนพดลมาละก็วันนี้สเปอร์นะครับประตูเป็นอันดูเนนคินสกี้แบ็คขวาเป็นอาชิเกรย์แบ็คซ้ายเป็นอันดูโรบสันนะครับเซนเตอร์เป็นทางด้านมิกกี้ฟาเดนเฟนกับทางด้านแชนพอลฟานเฮเกอร์นะครับรองการเป็นซาโดโตนาลีกับโรดิโก้เป็นเทนคูครับตัวลุกมิซาวินโยมีทางเอามามามูชแล้วก็มาดูสแฟนันนะครับหน้าเป้าไปโดนเด็กโซลันกี้นะส่วนเอเวอร์ตันนะครับประตูไปเจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเอชเล่เมทแลนด์นายครับแบ็คซ้ายเป็นวิตอรี่มิคูเลนโก้เซนเตอร์แบ็คเป็นเจอรัตเบนเวตกับเจมส์ซาคอฟสกี้ครับกองกลางมีอาร์มสตรองกับเจมส์การ์ดเนอร์ด้านขวาเป็นแบนดันจอห์นสันด้านซ้ายเป็นไทริกจอร์ดมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นคีนันดิสบิลลี่ฮอลนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเทียโนแบรี่นะครับ
1: ก็อย่างน้อยๆ1แต้มอ่ะสเปอร์วันนี้ผมว่าสเปอร์มีโอกาสไม่1ก็3แต้มสนอ่ะ
0: ก็สเปอร์มีโอกาสชนะสูงอ่ะผมว่าตัวผู้เล่นเขาเริ่มได้ตัวหลักๆกลับมาละผมมองว่าชนะค่อนข้างสูงอยู่ที่ว่าชนะขาดหรือไม่ขาด
1: ครับ
0: เอเวอร์ตันนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีด้วย
1: ส่วนบิลเบากับทางเอลเช่เดี๋ยวจะออกสตาร์ช่วงประมาณ5:30บ้านเรานะประตูเป็นอุไนซิมอนนะครับแบ็คขวาเป็นทางเคซุสอาเลโซซ้ายยูริเบชิเช่คู่เซนเตอร์อเมริกาปอสกับเยลาอาบาเลสนะครับตรงกลางมีทางอีโก้ลุยส์เดอร์กาลาเลต้านะครับมีเบนยัดเกเลนาบาเลน่าแล้วก็เกมรุกมีออฮันซันเซตยืนเป็นตัวต่ำนะครับด้านข้างเนี่ยทางขวาเป็นทางโรเบิร์ตนาบาโลนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นนิโก้วิลเลียมส์หน้าเป้าวันนี้ก็เป็นอย่างกิวิลเลียมส์นะคร
0: ับ
1: ส่วนเอลเช่ประตูเป็นมาเทียสดิตูโรนะครับคู่เซนเตอร์เป็นทางวิกตอร์ชูสกับเฟเดริโกเรดอนโดนี่ลูกชายของเฟรนโดเรดอนโดนะแล้วก็แบ็คขวาบูบาซานกาเล่ซ้ายเป็นลอยเลวิโวตรงกลางมีกอนซาโลบิยากับทางด้านของคาร์บี้โมซิโยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยมีเตเต้โมเรนเต้นะครับกับทางเกมันบาเลล่านะครับคู่กองหน้าใช้เฟนิโยกับทางฟาคุนโดบัวนาโนเต้ที่ก็ยืมจากไบรตันไป
0: ส่วนผลและการอื่นนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนที่ไปอ่านข้อความนะ มีสตาร์บุกมอนาโกที่พักครึ่งนะครับลิเอิงยัง0-0ลาซิโอนำเอซิมิลาน1-0นะครับเซนาอิตาลีเนเธอร์แลนด์เอเลเดวิซี่นิทาเวนเต้นำเดนฮาร์ก2-0นะครับโอรูเกตนี่นาทรงนาวตามหลังอาเวก้า 1-3 นะครับแล้วก็เซกุนด้าในเพิ่งจบนะกาดิสแพ้กับลาสปาล์มาสไป 0-1 นะครับฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับเซนกาเลนซียงแล้วก็ทูนกับซัปเปอร์0-0ทั้งคู่นะครับนอกนั้นนี่ บอลโคเอเชียนะครับโอซิเอกนำดินามอซาเก็บ 2-0 ฟุตบอลเช็กนะครับสปาร์ตาปรากเสมอกับดิราโบเนก 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์นะครับอีเวลส์นำลาติ 1-0 แล้วก็ยาโรกับ STK 0-0 นอกนั้นลีก3นะครับอาร์เมเนียอาร์เคนเสมอกับยานเลเกนส์บวก 2-2 ฟุตบอลกรีซโอลิมเปียกอสกับเครเต้ยัง 0-0 นอกนั้นเซเลบีนะครับคาตานซาโลกับทางคาราเลเซยัง 0-0 นะครับแล้วก็ส่วนฟุตบอลนอร์เวย์นี่โลเซนบอกนำทอมโซ่ 2-0 นะครับโรมาเนียนี่เซฟซี่นะครับตามหลัง CF อาร์คูด 0-1 บอลรัสเซียนะครับดินาโมมอสโกนะครับยังเสมอโอเรนบอร์ก 0-0 นะครับบอลซาอุนะเอาชาวอนตามหลังเอาฮีราว 0-2 นะครับน่าจะประมาณนี้นะอะไรตกหล่นหรืออะไรเพิ่มเติมก็เสือก8-9-8-9-9นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปดูข้อความกันก่อนนะเพราะไลน์อัพแจ้งหมดแล้วนะพี่จุ่นนะ
1: อ๋อเดี๋ยว 17:30 มีโคโลนกับทางด้านของไวเดอร์เบรเมนด้วยนะที่จะออกสตาร์ทก็โคโลนประตูเป็นฮามาวินชวาเบอร์นะครับเกมรับแบ็คขวามีทางด้านของคาสโตมอนตาสนะครับนอกนั้นก็ทางฝั่งซ้ายกิดิออนเมนซ่าคู่เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีอย่างทางลูก้าโลโชชวิลี่กับทางจามายซิมสันบูซี่นะครับแล้วก็ตรงกลางมีอย่างทอมคลาวส์นะครับมีสกิลลี่แล้วก็ไมคิมอนะแล้วก็วิงแบ็กด้านขวามีบูเทอร์กับทางไมน่าหน้าเป้าเป็นไทส์ดาเดนก้านะครับส่วนแวดเดอร์เบรเมนประตูเป็นคาไฮส์นะครับแบ็กขวาเป็นอาตูซ้ายเป็นเดอร์มันคู่เซนเตอร์มาโกฟิเดลกับทางด้านของไปเปอร์ตรงกลางมีลิเกียกับทางไรส์นะครับด้านบนมีดิงชี่ทางขวาทางฝั่งซ้ายเป็นกรูนะครับแล้วก็ตรงกลางชูกี้หน้าเป้าก็เป็นนิคาสฟุกคุก
0: ครับ
1: โอเคประมาณนี
0: ้แล้วก็เป็นไง
1: โอ้โห
0: จุนบุนเดสไงก็จุนบุนเดส
1: ไม่ใช่ผมนะ บุนเดสต้องคนอื่นละ
0: เออบุนเดสดูแล้วน่าจะจานอู
1: อาจารย์อูพี่เจ๋งพี่หยองพวกนี้อา
0: จารย์เขียงอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเค
1: ครับ
0: นะเก็บข้อความนะครับช่วงท้ายๆนะครับเมื่อกี้นี่ค้างไว้ตั้งแต่ยักษ์แอมมาไลฟ์ไปแล้วเอาไงดีจุ่นสนข้างไหนดีโอ้โหไม่ได้ตามเลย
1: ใครนะ
0: ยักษ์กับแอม
1: คือใครอ่ะ
0: ไม่ทราบรู้แต่คุณ6318อ่ะอันนี้เราไม่ทราบนะยักษ์ไหนแอมไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันไม่แน่ใจผมอาจจะตามไม่ทันนะขออภัย
0: ครับอันนี้บอกว่าคิดว่าทีมใหญ่พรีเมียร์ลีกทีมไหนจะมีโอกาสพลาด
1: หมายถึงวันไหนวันนี
0: ้
1: หรอแ
0: ล้วก็หลังๆมาแมนซิตี้แพ้ทางแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลน่าจะเอาตัวรอดได้แต่น่าเจ็บฉิวจากพี่โบยลิเวอร์พูลไม่รอดครับเชลซีไม่รอดแมนยูก็เหนื่อยเจอซิตี้อาร์เซนอลเจอคืนนี้ 4-2 กับซันเดอร์แลนด
1: ์
0: นี่บอกว่าสวัสดีพี่จุนพี่สนครับสุขสันต์วันเกิดพี่โดมปกรณ์ลำดาวิดปิซาโร่อายุก็เท่าๆกันจากคุณตักกี้ FC แมสซอดครับ
1: โอ้โหนี่ไปจำวันเกิดพี่ๆเขาได้ไงเนี่ย
0: เขาบอกว่าแบ็คขวาหงเนี่ยถ้าเอาอิราโอล่าลงเอาไปรัวดีกว่า
1: โอ
0: ้ กันละ
1: สุเสสุเส
0: ดีหรือเอาไปรัวยืนแบ็คซ้ายดีกว่าจบเพราะว่าด้านซ้ายครับผมว่าไอ้เคอร์เคสกับ
1: ซิมิคาสก็ไม่โอเคอ่ะ
0: แยกก่อนเอาไปรัวไปยืดอีกอ่ะนี่บอกว่าถามมาอิตาลีซิเลบีเพราะนั้นผมเปิดให้ละอิตาลีซิเลบีวันนี้นะครับก็มีวิเซนซ่าเสมอยูเวสตาเบีย 1-1 ปาโดวาชนะอัสโคลี 1-0 ซุตติโรเสมอโมเดนา 1-1 เบเดเวนโตชนะเวโรนา 3-1ปีซ่าแพ้เอนเตล่า 1-4 แล้วก็เอมโปลีนะครับแพ้อาเลโซ 0-1 นะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นมีสวัสดีพี่สนพี่จุนเอซีมิลานไหวไหมครับจะถามมา
1: โอ้โหโดนไปแล้วดิตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอ่ะแต่สนมองว่าเสมอได้ใช่ไหม
0: ก็ไม่น่าแพ
1: ้แต่วันนี้ก่อนเกมเป็นไงอ่ะ
0: ก่อนเกมมิลานเหนือกว่านิดนึงแบบไม่ถึงต้องชนะแต่ว่าเหนือกว่า
1: อ๋อเหรอแต่ผมว่าลาโอก็ไม่แพ้นะวันนี้
0: ลาโอก็เล่นดีเกินตัวขนาดตัวไม่ค่อยจะดีนะ
1: จริงๆอ่ะหลายคนกลัวเพราะว่าออกสตาร์ทมาไม่ดีนะครับตกรอบแรกเลยอ่ะโคปาอิตาเลียปรากฏว่าพอกลับมาในลีกโอ้โหลาซิโอของกาตูโซยอดเยี่ยมมากแล้วก็ฟ ราเตซี่ยิงทุกนัดในลีกให้กับทางลาซิโอเลย
0: ต้องถามบิ๊กจุนแหละบิ๊กจุนเซเรียอา
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปเรื่อยๆ
0: อันนี้บอกว่าคุณฝนวันนี้บอลที่ดูเหนือกว่าเนี่ยแย่เลยตั้งแต่หัวค่ำบอลไทยแล้วจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมบอลไทยก็ตั้งแต่อุทัยบีจีนี่ก็แค่เฉือน
1: แสดงวันนี้คุณไม่ค่อยโอเคเลย
0: ฮะอย่าว่าแต่ผมเลยเขาไม่โอเคกันนั้น
1: หรอ
0: ลิเวอร์พูลไงบิ๊กจุนบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะ
1: เป็นยังไงผมบอกวันนี้ยังไงลิเวอร์พูลก็ได้ชนะ
0: เชลซีนี่เชลซี
1: เออ
0: โอ้โห
1: วันนี้นี่โอ้โห
0: วิลล่าเป็นไง
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: แล้วผมว่าส่วนใหญ่คนก็มักจะเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านแหละเป็นหลักโดยรวมนะโอ้วันนี้ก็เรียบร้อย
0: เทขวาเลยวันนี
1: ้
0: นี่บอกว่าบิ๊กจุนมาจากรับโลกกีฬาด้วยพรุ่งนี้เช้าจะรอฟัง
1: อย่าเลยครับ
0: เดี๋ยว
1: ให้พี่พีเขาดีกว่าฮะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวคุณไปอีกที่เสร็จแล้วก็มาติดพีซีอ่ะ
1: เรื่องกีฬาอื่นให้พี่พีเขาดีกว่า
0: เ
1: ออความรู้เยอะกว่าผมเยอะ
0: แล้วที่คุณบอกว่าอะไรนะอเมริกันเกมคุณจะล้มพี่ต้นเงี้ย
1: อ๋อไม่เพียงไม่เคยพูดแน่นอนฮะ อันนี้ไม่เคยพูดแน่นอนฮะ
0: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณจุนลิเวอร์พูลเนี่ยอ๋อบอกว่าแหว่งแหว่งไว้ป่ะครับแต่คุณกาละเอ็ดไม่แหว่งครับเต็มข้อเลย ผมบอกเลย เต็มข้อ
1: มิดแล้ว
0: โอ้
1: uh-huh.
0: นี่บอกว่าขอผลดินามอมอสโกโกเทนบอกโรเซนบอกครับขอบคุณครับ
1: ได้ดิ
0: แต่เตะอยู่ไงอันนี้คือพวกแก๊งเตะอยู
1: ่
0: ดินามอมอสโกนี่รัสเซีย
1: เป็นไง
0: รัสเซียยังเสมอกับโอเลนเบิร์ก 0-0 นะพักครึ่ง
1: ครับ
0: โลเซนบอกนอร์เวย์โลเซนบอกตอนนี้นำทอมโซ่ 2-0 แล้วก็โกเทนบอกนี่สวีเดนโกเทนบอก
1: จบครึ่งแรกนำฮัมสตัด 1-0
0: โอเคส่วนใหญ่ดีนะ
1: ก็เดี๋ยวผมพูดถึงโปรแกรมที่จะลงสนามในช่วงค่ำคืนนี้ที่เหลืออยู่แล้วกันนะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างจะได้ติดตามได้ยาวๆกับทาง FM 99นะครับ5ทุ่มครึ่งเกมที่พรีเมียร์ลีกก็จะมีท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ตี 2ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลที่สเตเดียมออฟไลน์นะส่วนบุนเดสลีกาย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีคู่สุดท้ายวันนี้คือ5ทุ่มครึ่งนะครับโคโลนเจอกับเวเดอร์เบรเมนอิตาลีนอกจากลาซิโอที่เจอกับเอซิมิลานผ่านมาประมาณ23นาทีลาซิโอนำ 1-0 เนี่ยเดี๋ยวคู่ดึกก็จะมีอาตันต้านะครับเจอกับกายารีนะครับตี 1:45 ลาลิก้าสเปนถัดจากคู่บิลเบากับเอลเช่ที่จะลงสนาม5ทุ่มครึ่งก็จะเป็นช่วงตี2นะครับเรอัลมาดริดของโชเซ่มุนโยครับเปิดบ้านที่ซานติโกเบนาเบลรับการมาเยือนของรายโยบาเยกาโน่นะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวช่วงตี 1:45 จะมีลงสนามกัน4คู่นะครับปารีสเอฟเซเจอกับ OL โอลิมปิกลียงนะครับโอแซเจอนีสลอลียงเจอกับทางตูลูสนะครับแล้วก็ทางเลอาฟเจอกับทางอองเช่นะ
0: เฮ้ยวันนี้พี่อู๋ใหญ่ไม่มาเลยต้องมีสักคู่แน่นอนดูทรงแล้ววันนี้ไม่มาเลยอ
1: ๋อหมายถึงว่าที่นี่ใช่ไหม
0: ที่โมโนแน่นอนวันนี้อาจารย์อู๋ดมศักดิ์ไม่เข้าก้าวก้าวเลยอ่ะ
1: ครับผมนั่นเป็นโปรแกรมหลักๆนะของลีก

0: ใหญ่ที่เดี๋ยวจะลงสนามกันในช่วงค่ำคืนนี
1: ้ทิ้งท้ายก่อนจะลาไปเนี่ยผมตามเก็บข้อความใน Facebook แล้วกันคุณเอกพิมพ์ตระกูลพิมพ์มาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้บิ๊กจุ่นเนี่ยยังไปนวดกับคุณปู่ที่ RCA มั้ยครับเนี่ยเขาพิมพ์มาเนี่ย
0: ไหนเขาใส่ร้าย
1: เอ้ยเนี่ยคุณเอกพิมพ์ตระกูลบิ๊กเอกเขาถามแล้วพี่ทำไมต้องไปนวดกับคุณปู่ด้วยล่ะ
0: เอาคุณปู่เขาเมื่อยไงก็ต้องพาไปหลานกตัญญูครับผม
1: ล่ะมีคุณปฏิภาณมาทักทายนะครับคุณแอนดริวบอกผมก็เบียดชนะไม่เบียดแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวใครเข้ามาช่วงหน้านี่เข้ามาปอบประโลมพี่เอกนพดลเขาหน่อยนะ
1: เมื่อกี้เขาเปิดมาบอกโอ้เล่นงี้แพ้ดีกว่า
0: เดินสายหน้ามาเลยวันนี
1: ้ท้อเลยท้อคุณจีระพงศ์บอกสวัสดีเซียนจุ่นเซียนสนภาคบอลดีครับติดตามฟังตลอด
0: ขอบคุณครับ
1: คุณปฏิภาณนี่พิมพ์มาเพียบน่าจะประมาณ80ก็ครับ
0: โอ้โหขอบคุณมากมากที่พิมพ์เข้ามาคงไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องรีบออกหน่อยเพราะว่าเกมจะเริ่ม 5:30 น. นะก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมก็สนไปก่อนแล้วกันนะ
1: ไปแล้ว
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาช่วงหน้าก็อยู่ต่อนะครับติดตามเกมที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับผมก็สนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: Soccer
1: Live Report สวัสดีครับ 5:31 นาทีนะครับ Soccer Live Report ก็รับช่วงต่อจากคุณจุนแล้วก็คุณสนนะครับเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเหลืออีก2คู่นะครับเกมที่จะเล่นกัน 5:30 ก็จะเป็นสเปอร์กับเอเวอร์ตันรอบดึกอยู่กันยาวๆฮะเกมที่สเตเดียมออฟไลท์ครับซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลเกมที่ลอนดอนเนี่ยท่านนายมอสเปอร์สเตเดียมออกสตาร์ทมาประมาณนาทีเศษๆยังไม่มีสกอร์นะครับก็อยู่กับผมเองนพดลแล้วก็คุณต้องเดี๋ยวคุณต้องตามมานะฮะเสร็จภารกิจจากการภาคพรีเมียร์ลีกที่มโนเดี๋ยวตามมาคู่พาเลทโอ้แล้ววันนี้พรีเมียร์ในช่วงแรก 3:00 นเนี่ยยิงกันกระจายเลยนะครับยกเว้นคู่ลิเวอร์พูลฮะจบ 0-0 แต่ค่าเฉลี่ยสูงมากครับนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นกันในช่วงนี้ถ้าเป็นลีกหลักๆเนี่ยฟุตบอลเกาโชนี่ออกสตาร์ทแล้วนะครับลาโซ่นำมิลานอยู่ 1-0 ผ่านมาครึ่งชั่วโมงบุนเดสลีก้าครับ FC โคโลนเสมอกับเบรเมน 0-0 ลาลิก้าสเปนมีบิลบาวกับเอลเช่แล้วก็สตาร์บูครับขึ้นนำโมร็อกโก1ประตูต่อ0นะครับสเปอร์เสริมทัพดีมากๆแต่ว่าช่วงออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับครับลุยขึ้นมาทางขวาสเปอร์หลุดมาสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกไว้ก่อนยังได้อยู่หยอดไมค์คีริงก็ยังไม่ผ่านแนวรับฟองว่าจะเอาลูกแฮนด์บอลครับยังขึงอยู่ครับสเปอร์วันนี้เล่นในบ้านครับมาทุกคนในวันนี้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับสันโดตนาลีออกมาซ้ายเปิดมาล็อบโบโดนโมงทิ้งจังหวะ2ยังเป็นบอลของสเปอร์ครับโอ้โหช่วงต้นเกมนี่ดันขึ้นมาสูงเลยครับแนวรับมิกิฟานเดอร์เฟนกับฟานเทคเคเอเวอร์ตันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย2สัปดาห์ติดแล้วนะครับที่มายิงประตูในช่วงท้ายเกมนะครับเกมที่เสมอบอลมัดแต่ทาคอฟสกี้ส่วนเกมแมนยูนี่เป็นนายครับ

0: ยิงประตูสุดสวยเอาแล้วครับสเปอร์ได้ฟรีคิกครับหน้ากรอบเขตโทษอาร์มสตรองไปทำฟาวล์ไปเข้าสกัดจากด้านหลังครับมามูสไม่โดนบอลเลยครับลูกนี้ระยะยิงได้นะครับแล้วมามูสเนี่ยฟรีคิกเหลี่ยมนี้เนี่ยยิงได้นะครับตกหล่นคู่ไหนข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับทาง4689899ดินาโมมอสโกปอนรัสเซียครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูให้หลุนฟรีคิกจังหวะนี้ก่อนครับมีมามูสกับร็อบโบ้อยู่ที่บอลซ้ายร็อบโบ้หยอดมาเสา2แล้วยิงรีดโอ้โหฟานเฮเกอร์บอลมันตกพื้นแล้วจังหวะยิงเลยบอลมันกระดอนสูงครับบังคับทิศทางไม่ได้ดูลายตรงนี้ไม่ล้ำด้วยนะครับเสาไกลไม่มีใครประกบแต่ยิงไม่ดีเองครับดินาโมมอสโกกับโอเรนเบิร์กเสมอกันอยู่0-0นะครับผ่านมา47นาทีแม่มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับกระดอนพื้นปุ๊บต้องรีบยิงเลยเดลตันเปิดยาวมายังติดที่รับโบ้โอ้สเปอร์เก็บได้หมดเลยครับในช่วง5นาทีแรกโรบสันครับให้ฟานเคอร์แก้สวยขวารออยู่แล้วครับเกรย์หยอดมาเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาไหลมามาจูดเฟอร์นันเดสซัดลูกนี้โอ้โหยังมีบล็อกครับเป็นบล็อกของเบดเบดครับยังได้อยู่จังหวะต่อเนื่องเฟอร์นันเดสออกขวาซาบินโยหยอดมาจะตีลังกายิงลูกนี้โดนไม่ดีครับโซแลนกี้จะฟาวนะครับน่ะจักรยานอากาศยกเท้าสูงครับมาเรื่อยๆแม่สเปอร์ในช่วงต้นเกมนี่ดุดันเลยครับดูภาพช้าจังหวะขึ้นมาทางขวาซาวินโยนี่ไม่ล้ำด้วยนะครับมองแล้วครับโอ้โหโซลุนกี้จังหวะมาทูเฟอร์นันเดสยิงจังหวะแรกไปติดบล็อกแล้วเป็นจังหวะต่อเนื่องที่เข้าทำแล้วสเปอร์เองก็ยังไม่ได้ครับลูซินเป็นดาริงอิงแลนด์เปิดยาวขึ้นมาเอลตันก็เสร็จสเปอร์เก็บได้หมดครับเบนทันคูขึ้นไม่ได้ต้องย้อนมาใหม่กิฟฟานเดอร์เฟนครับฟานเนคเคอร์สองฟานเลยนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กของสเปอร์เกรย์ครับลุยขึ้นมาไอ้เฟนเดสเบนทันคูซาโดโตนาลีครับถึงอยู่แนวรับดันลายขึ้นมาสูงแล้วสเปอร์เปิดยัดมาข้างหน้ามามูสแตะต่อครับเบนทันคูขวามีว่างครับเกรย์โดนขวาง2ต้องย้อนมาเอลตันรับแน่นมากๆครับหน้ากรอบไปโทษเนี่ยปล่อยให้สเปอร์ได้ครองบอลครับในพื้นที่ที่ยังไกลอยู่นะครับรับโบย้อนคืนมาขึ้นไม่ได้ก็วนมาตั้งกันใหม่ครับสเปอร์เปิดยัดมาลูกนี้โดนชนจากด้านหลังครับโซลันกี้มีทันคูยังเก็บได้อยู่บอลจังหวะ2เป็นของสเปอร์หมดแล้วครับแต่จะเจาะตรงกลางยังไงอ่ะพลิกมาสวยมามูสลูกนี้ไม่ได้ยิงครับจังหวะแตะลูกจังหวะแรกเนี่ยได้เปรียบแต่ว่าแหมตัวของเอลตันในซ้อนกันได้ทันเปิดเกมไม่ได้เลยครับเอลตันพิกฟอร์ดครับไอ้ทาคอฟสกี้เสร็จไม่ได้ก็ต้องโยนนะครับนี่พี่กวาดบอกให้เพื่อนขึ้นไปเลยครับขอสั้นๆมาสุดท้ายก็ต้องโยนอยู่ดีครับเบรนเวดเปิดมาติดมิกกี้ฟานเดเฟนจอร์ดเก็บบอลไม่ได้ครับโตนาลี่ออกไปขวาครับเกรเจอกับดูสูรี่ฮอลโตนาลี่เบิ้ลเร็วหูไม่ผ่านแต่ดังกระดอนมาเข้าทางอยู่สเปอร์เอาข้างหน้ามีว่างสเปอร์ขอส่องเองครับเกรย์โอ้โหซ้ายมีมามุดไม่ไหลครับพิกฟอร์ดไม่ให้ออกหลังครับเคลียร์ออกข้างเลย ข้างหน้ามีโซลันกี้ด้านข้างมีมามูสแต่ว่าเลือกยิงเองครับตัวลี่ครับย้อนมาใหม่ฟานเดอร์เฟนเบนทันคูเปิดยัดมาลูกนี้คนละเหลี่ยมเลยครับก็ยังไม่แกว่งครับหลังของเอเวอร์ตันยังชิวอยู่ครับเบนเวดออกมาซ้ายมีโคเรนโกโดนตัดอีกแล้วอาเกรให้มามูสซาบินโยลุยมาหน้าขอไปโทษเหลี่ยมซ้ายด้วยซาบินโยดีดจ้อนหลังมานิดนึงโอ้มามูสยิงเดียวโดนแขนในขอไปโทษผู้สินยังไม่ว่าอะไรสโดตัวนาลีขอลุยต่อล็อบโบปั่นมาเสาไกลเลยไปหมดเลยครับอาเกรยังเก็บได้เป็นทันคู่คุณต้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่สวัสดีคุณผู้ฟังขออภัยครับสุดฝีเท้าเลยครับ
0: พี่เมียอย่างมันเนี่ยยกเว้นคู่ลิเวอร์พูลคู่เดียว
1: คู่ผมยิงไป5ลูกครับดูคุณอู๋สักครู่นี
0: ้เชลซีก็มัน
1: เชลซี
0: วิลล่าก็มันบอลหมัดก็มันฮะ
1: พี่เอกบอกทำไมคู่ผมไม่ย
0: ิ
1: ง
0: แล้วลิเวอร์พูลไม่ยิงเหมือนเล่นที่คาเวนคอร์เทสเลย
1: อาเบลัวขอสักนัดนะ
0: แล้วเป็นแต้มแรกของอาเบลัวมาเก็บที่แอนฟิลด์นี่มันเป็นแต้มที่พิเศษมาก
1: ๆเด็กเก่าพี่ได้ไหม
0: ได้อยู่แบ่งๆกันไปแต่ฟูลแลมเล่นดีนะวันนี
1: ้ก็อาจจะด้วยความที่พลาดมาสามนัดแรก
0: มาดูก่อนนะครับซาวินโยไหลมาเกรจะมีตัวซ้อนทับคืนซาวินโยหรือซาวิโอดีเข้าเหลี่ยมซ้ายเปิดมาติดอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้เอายังลุยต่อครับสเปอร์ซาโนโตนาลีหยอดมาเสาไกลซาวินโยแตะคืนมันเลยซาโนโตนาลีอีกครับไม่ได้ยิงเอลตันโอ้ยรับอย่างเดียวตอนนี้พับสนามบุกแล้วครับสเปอร์เดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คอะไรหรือเปล่า
1: โตนาลีเปิดมาเสาไกลครับเบิร์นเข้ามาไม่มีใครตรงนั้นครับแต่ว่าก็สเปอร์ก็บุกหนักนะครับ
0: ถ่ายบอลเร็วมันก็ดูเนียนตาเลยแต่เพียงว่าจังหวะสุดท้ายครับยังจบไม่ครับเปิดมาไม่ล้ำด้วยหลุดมามาตูดเฟอร์เนสไม่ยิงสักทีก็เลยไม่ได้ยิงเลยโอ้โหแล้วซัดอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบครับไปแต่งอะไรเยอะแยะครับทางด้านเฟอร์นันเดส
1: แม่ดูจังหวะขึ้นมาเลยครับโอ้โหแล้วให้ช่องนี้ไม่ล้ำ
0: แน่
1: แล้วพลิกมาครับแม่จังหวะแต่งไม่สวยครับจริงๆน่าจะยิงขวาไปเลยครับไปเลาะมาเข้าซ้ายเสียเหลี่ยมเสียจังหวะเลยครับ
0: ช่องเบลอเลยเหมือนไปเสียหลักด้วยครับแล้วทีนี้ไปแต่งตัวเยอะก็โอ้โหเอลตันเข้ามากันเพียบเลย
1: เหมือนล็อกแล้วมันไม่เข้าทางนะครับ
0: ลาซิโอนำมิลาน 2-0 แล้วนะครับโอ้ลาโอช่วงนี้ดีว
1: ่ะกำลังมานะครับทุโซปลุกได้แล้ว
0: ส่วนโคโลนก็นำเบรเมน 1-0 นะครับโอกาสยิง4ครั้งแล้วสเปอร์ลุยมาใหม่สไลด์ทิ้งไม่ได้ครับเอเวอร์ตัน
1: โดนเสียบอยู่เลยเหมือนกันครับนี่เบรนท์จอห์นสันก็ถือว่ากลับมาเยือนถิ่นเก่าของเขาเหมือนกันนะครับเจ็บเลยครับมามูช
0: ต้องดูว่าวันนี้นี่จะ3แต้มในบ้านหรือเปล่าแต่เอเวอร์ตันนี่บอลตายยากนะครับ
1: คนนัดที่แล้วเกือบโดนมาจนได้ครับ
0: 2นัดล่าสุดนี้มันยิงท้ายเกมตีเสมอกับทั้งบอลหมัดแล้วก็แมนยูซาโนโตนาลีครับเคาะสั้นๆเฟอร์นันเดสให้เบนทันคูขวานี่ว่างแล้วครับเอาละครับซาวินโยลากจี้มิโคเรนโกจะเคาะซ้ายมายังไม่ผ่านดูสบริฮอโดนบีบเรียกฟาวได้ครับทิ้งตัวฉลาดเลยครับลูกนี
1: ้เนี่ยอาชิเกรครับดูสบริฮอนี่ถ้าไม่เจ็บต้องบอกว่าเป็นห้องเครื่องคนสำคัญเหมือนกันนะครับเดวิดมอร์ครับออกแอคชั่นเลยครับตอนนี้เลยถามผู้สินที่4ว่าแม่อย่างนี้ไม่ได้หรือยังไงฮะ
0: ฟาวไม่พอจะเอาเหลืองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผ่านมา13นาทีนะครับยัง 0-0 อยู่วันนี้รอบดึกเหลือคู่หนึ่งพรุ่งนี้2คู่นะครับ Monday Night มีลีดกับ ลีดกับ
1: นิวคาสเซิล
0: นิวคาสเซิลอีกคู่นึงนะ

0: กลางสัปดาห์มีคาราบาวครับแล้วก็สุดสัปดาห์หน้าจะเป็นนัดที่5แมตช์สุดท้ายก่อนเบรกทีมชาติเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อาร์มสตรองต้องย้อนคืนขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับเอเวอร์ตันเจมส์การ์เนอร์ทาคอฟสกี้ไม่ให้ครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยเซตกันขึ้นมาครับดูซูริฮอร์จอร์ดไหลทะลุช่องมามิโคลินโกตวัดคือลูกนี้ฉลับออกหลัง
1: ต้องดักไว้ก่อนครับโรดิโกเป็นชันคูแต่มิโคลินโกนี่ก็ฟอร์มเรียกว่าสม่ำเสมอนะครับคืออยู่ประมาณนี้มาตรฐานนี้มาแล้วครับเจมส์ทาคอฟสกี้ครับ
0: ตั้งรับมาเนี่ยถึงตรงนี้นาทีที่15นะฮะเอลตันแทบจะยังไม่มีโอกาสเลยนะครับแล้วมาได้เตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับเจมส์การ์เนอร์เท้าหนักเลยนะทาคอฟสกี้เปิดมาตรงกลางโดนหกทิ้งจังหวะ2ซัดเลยลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมันเล่นได
1: ้เนี่ยยิงประตูตีเสมอได้วันนี้ออสตาร์ตัวชิงเลยครับไอเล่แมสเลนไนเด็กเก่าอาร์ซอลเนี่ยแบบที่โอ้โหมีผลักครับตรงหน้าปากประตูเลยครับโอ้โวยลั่นเลยครับทางฝั่งของฟานเทเกอร
0: ์ทาคอฟสกี้ไปผลัก2ลูกเอลตันยิงสัปดาห์ที่แล้วสวยทั้ง2ลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาขึ้นมาทางซ้ายทันไว้ล็อบโบ้มีแรงอยู่ครับช่วงต้นเกมเปิดต่อมาซูลันกี้ตูนาลีมาทูเฟอร์นันเดสซูลันกี้ครับให้เกรสาวยโยขอเลยครับยังเลื้อยไม่ได้เคาะคืนมาเบรนคูครับเล่นกับซาโดตูนาลีเฟอร์นันเดสเกรแน่นนะต้องย้อนคืนมาเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายมากครับฟานเฮกทางด้านฟานเดอร์เฟนเล่นกับฟานเดเคอร์ตัวนาลีเบนนันคูออกมาทางซ้ายครับแอนดูโรเบอร์สันเคาะคืนเอเบอร์ตันเองก็ไม่ได้ถึงกับไล่เพรสหนักนะต้อง
1: ใช่ครับ
0: ก็ปล่อยสเปอร์คลองบอลไป
1: เรื่อยๆครับ
0: หาช่องมาเรื่อยๆสาวินโยหน้ากรอบไปโทษเข้าเหลี่ยมซ้ายโอ้โหไปยิกยักอีกแล้วสเปอร์เป็นอะไรครับพื้นที่ที่จะยิงได้ไม่ยอมยิงครับ
1: คือเหมือนกลัวไม่ชัวร์ก็เลยไม่เล่นนะครับแล้วหลายครั้งนี่เสียโอกาสไปง่ายๆครับ
0: ที่สาวินโยออกมาซ้ายอ่ะครับซ้ายลับโบสุดเส้นหลังยังไม่โยนครับจ่ายย้อนคืนมาเฟอร์นันเดสซานโตนาลีถ้าให้มามูดซามิโยยังได้อยู่ลบโอ้โหเอลตันยืนอยู่กันแน่นตัดบอลได้เปิดยาวขึ้นมาเป่าฟาวย้อนหลังให้เอลตันครับ
1: นี่ครับลองค่อยๆเลยครับเกมดูว่าตัวนาลี่หักข้อมาเลยครับแล้วจะมุดมาอยู่แล้วครับมามูสสุดท้ายเจมส์กาสเนอร์ไปได้ฟาวจากโซลังกี้ครับ
0: ผู้สินปล่อยให้เล่นต่อแต่ว่าไม่ได้เปรียบนะครับเอลตัน
1: ดารันอิงแลนด์ค่อนข้างจะปล่อยนะครับแต่ดูชาบี้ในแกไปถามเกวินวอร์ดเลยครับที่แม่หลายๆจังหวะนี่ดูไม่ค่อยเอาตาแกเท่าไหร่เลยครับ
0: เอาคินสกี้ปล่อยบอลออกหลังเสียวเลยครับแบร์รี่เนี่ยวิ่งเข้าไปบีบแล้วสุดท้ายยังได้เตะออกมาครับ
1: คู่นี้ถือว่าสเปอร์สถานการณ์ดูกดดันกว่าเลยครับยังปลดล็อกไม่ได้ครับของตัวเองครับ
0: แต่น้องใหม่เฮาซิตี้โคตรดีนะ4นัดแรกยังไม่แพ้เน
1: ี่ยเบลูมี่ได้กระซัด2
0: เกือบวันนี้ก็เกือบเก็บ3แต้มด้วยนะครับ
1: แต่เชลซีต้องบอกว่ายังเหนียวครับ
0: ครับลีเกอร์เนี่ยโมโนโกตีเสมอสตาร์บุกเป็น 1-1 ครับบอลสวิตซียงขึ้นนำเซนต์กันเลน 2-0 ตอนนี้มีฮอลแลนด์ออกสตาร์ทเพิ่ม1คู่ครับโกเฮดอีเกิลกับโกรนิงเกนนะครับ
1: ครับ

0: เกือบมีผ่อนมากครับสเปอร์ซาโดโตนาลีฟานิเคอร์ส่วนใหญ่จะเน้นขึ้นทางซาวินโยครับเอายกแนวลึกขึ้นมาให้โซลินกี้พักอกซาวินโยลุยมาเองอู้หูจับบอลแรกไม่ดีครับเกรแล้วเอเวอร์ตันจะได้สวนฟานเดอร์เพนไปทำฟาวครับ
1: เบนเซนคูนี่โวยลั่นเลยครับโอ้เนี่ยมีร่วงไปอยู่นะครับ
0: อีกคู่หนึ่งในอาร์มสตรองกับเกร
1: ใช่ครับเกรจับไปที่ด้านหลังเลยครับ
0: ต้องให้ทีมแพทย์เข้ามาดู
1: โอ้โหได้เสียบเต็มๆครับคืออาร์มสตรองก็พยายามจะเอาบอลไปแล้วเกรวิ่งโฉมเข้ามาเลยครับอู้ละกายว่าปะทะกันหนักเลยครับแบบนี้เกมนี้ดูแล้วน่าจะถึงลูกถึงคนกันเยอะดาเลนอิงแลนด์ต้องทันเกมเลยครับ
0: จอโชได้พักครึ่งเลยครับลาโซยังนำเอซิมลานอยู่ 2-0จะไหวไหมเนี่ย
1: เหมือนจะเจ็บด้านหลังนะครับ
0: สำรองตำแหน่งแบ็คไม่มีทางด้านเปโดปอโลด้วยสำรองสเปอร์มีโทซินมีเบิร์กวาวเบนเดวิสดูบราฟก้าคอร์เดกาลาเกอร์ครับคูดูสเจมส์มาดิสันเซเนซี่แล้วก็มาติสเตลลุกขึ้นมาได้จะขอฝืนอีกสักนิดหรือเปล่าครับ
1: กองจำซีชาริซอนนี
0: ่สรุปก็ไม่ก็ย้ายไม่ทันช่วงตลาดปิดนะ
1: ใช่ครับ
0: strongly linked with a move to Everton on deadline day เกมยังหยุดอยู่นะครับ
1: ดูตรงนี้นี่ปรับย่านกันนะครับซาชิเกรก็จับไปที่บริเวณหลังด้านซ้ายครับนี่ครับลองจับไปที่คาร์โดกาลาเกอร์ครับมีเจมส์มาดิสันด้วยนะครับที่วันนี้หายเจ็บฟิตกลับมาเป็นตัวสำรองได้ครับเจมส์มาดิสัน
0: อ่ะเกมกลับมาลุยกันต่อนะครับปฐมพยาบาลกันสักพักหนึ่งเลยบอลของเอลตันทางซ้ายครับทาริกจอร์ดนัดที่แล้วนี่เป็นทาริกจอร์ดเวอาร์นะ
1: ใช่
0: ยิงยังคมเลยนะครับคาร์คอฟสกี้ครับออกมาขวาบัตเทนไนโอ้โหนี่นานเห็นเอลตันขึ้นมาในแดนของสเปอร์ครับ
1: อันนี้ออกมาขึงด้วยนะครับเนี่ย
0: อาร์มสตรองยังอยู่ทางด้านขวาครับจอห์นสันอยู่ตรงกลางครับเจมส์แกเนอร์ดูสุริฮอร์ออกซ้ายอ่าครับได้จี้แล้วครับจอร์ดเข้ามาในกรอบไปโทษมีขวางอยู่2โอ้โหต้องวนครับออกซ้ายดูสุริฮอร์ให้ทริกจอร์ดยกมาในกรอบไปโทษดวลลูกโป่งกันอยู่ครับนิโคลันโก้ชกทิ้งออกมากินสกี้แมตต์นายมงไปคีนึงเมนเดนจอห์นสันแมตต์นายแล้วตวัดยิงเลยครับมารี่ติดบล็อกครับ
1: นี่ต้องบอกว่าช่วงหลังเป็นกองหน้าที่เดวิดมอยไว้ใจมากนะครับเทียโนแบรรี่เนี่ย
0: บอลทุ่มของเอลตันทาคอฟสกี้เบรนจอนสันเปิดไม่ดีครับสเปอร์ดักได้จะสวนกลับเลยได้ไหมอ้าวไปโดนแย่งครับแบรรี่ได้แบรี่คืนมาดูซูนิฮอยิงก็ติดบล็อกครับโอ้โหสเปอร์ลงมาบล็อกไว้ได้เร็วมามูสอ้าวไปเสียบอลเอเวอร์ตันทางขวาจอห์นสันเปิดมาลูกนี้สเปอร์โขกทิ้งมาก่อนเจมส์การ์เนอร์อาร์มสตรองได้ขึงมากครับเอเวอร์ตันเบนเวดดูซูนิฮอจอดกระชากทางด้านซ้ายเปิดมาตัดไหมมิโคลเลนโกเปิดไหมที่เสาไกลลอปโปเคลียร์ทิ้งไปเลยครับ
1: เอาชัวร์แปะออกหลังก่อนแล้วกันครับแอนดรูว์เบอร์เซน
0: ข้างหลังนี่เบนนันจอห์นสัน

0: คือไม่กล้าที่จะเอาบอลไปเล่นต่อนะครับ
1: Spurs have been guilty of anything in this first 20 odd minutes or so. He's having too many touches. มุมทางที่2 Everton แล้วนะคร
0: ับบุกน้อยนะ
1: ใช่
0: แต่ได้เตะมุมเยอะกว่าสเปอร์นะเล่นสั้นคอร์เนอร์ไหลมากรอบเขตโทษแบดนายกมาเสาไกลครับยังไม่ผ่านนะครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับสเปอร์
1: จริงๆสเปอร์นะตอนนี้ตัวเร็วๆเพียบนะครับซาวินโยอามูชโซลันกี
0: ้เอวาตันเปิดมาไม่ดีจะวางมาทางขวานะจะแดนพิกฟอร์ดสเปอร์ทุ่มเร็วครับโตนาลีเล่นกับรัมโบฟานเดเฟนออกไปขวาครับฟานิเกอร์เขาอยู่ในกรอบเขตโทษครับสเปอร์first premier league goal of the season เปลี่ยนแปลงทีมเยอะซื้อตัวใหม่มาเยอะก็ดิแชมเปี้ยนเองก็ต้องการเวลานะ
1: ต้องปรับเยอะนะแล้วกลางเนี่ยเอาจริงชุดหลักเนี่ยก็เหลือเบนเทนคูคนเดียวเนี่ย
0: ครับและมีพื้นที่ขึ้นมาบ้างครับสเปอร์ซาโดโตนาลีออกมาซ้ายแอนดูโรเบอร์สันโตนาลีเบนคูครับเฟอร์นันเดสคู่เซ็นเตอร์ต้องเติมขึ้นมาช่วยนะครับฟานเดอร์เฟนกับฟานเฮกเกอร์ซาโดโตนาลีเคาะคืนฟานเดอร์เฟนไหลมาครับมามูสสายสุดล็อบโบเล่นกับมามูสยังไม่มีช่องจ่อครับเคาะคืนซาโดโตนาลีฟานเดอร์เฟนครับเล่นกับซาโดโตนาลีต้องขยับให้เร็วครับสเปอร์วานิเกอร์ดันขึ้นมาสูงเปิดแจ็คมาสาวินโยเข้าเหลี่ยมซ้ายคือจับบอลได้ผู้เล่นของเอลตันนี่เข้าถึงตัวเร็วตลอดนะครับ
1: แล้วผู้เล่นสเปอร์บางจังหวะไปเล่นหลายจังหวะเกินไปด้วยนะครับ
0: ครับเวลาบอลเข้าเหลี่ยมซ้ายของซาวินโยนี่น่ากลัวนะทำท่าจะยิงได้ยิงเลยแต่มันไม่ได้ยิงสักที
1: แล้วคือตอนนี้เป็นสองข้างนะครับมามูซาวินโยแล้วมาเดซิตี้ทั้งคู่เลยคร
0: ับ ทุ่มไกลมาให้เอลตันเทริกจอร์ดให้แบร์รี่เตะทิ้งมาเลยครับสเปอร์
1: without the ball he drops back into his shape but with the ball Robertson's the one that has to เดี๋ยวชาบี้นี่แกต้องตะโกนสั่งตลอดเลยครับอย่างที่เรียนครับถึงตรงนี้เท่ากับสเปอร์4นัดยังยิงใครไม่ได้นะครับ
0: ครับเอเวอร์ตันจังหวะเข้าทำนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับสเปอร์ได้บอลอีกแล้วฟานเดอร์เฟนครับเล่นกับซาโดโตนาลีเกรขยับยกมาแนวหรือเกรจับบอลแล้วโอ้โหวินเจมส์ซาเนอร์ครับเคลียร์ไปได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยโดนล่อเป้าแน่ครับเจอแดนพิกฟอร์ด
1: เอาบอลลงสวยด้วยครับอาชีเกรแต่ว่าถือว่าการ์เนอร์อ่านออกนะครับจังหวะวางยาวของซาโดโตนาลีครับโอ้โหหักมาตรงนี้เนี่ยจับแล้วแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางกาสเนอร์
0: ครับหันมาเคลียร์ได้เร็วแล้วเจมส์กาสเนอร์เตะมุมครั้งแรกของสเปอร์ครับทางด้านขวาซ้ายเป็นซาวินโยครับเปิดมาตรงกลางครับพี่ฝ่ายโชคทิ้งจังหวะ2มัตทูสเฟรนเดสโอ้ยิงแบบนี้ปิ้นออกไปไกลเลยครับ
1: วันนี้นี่บทบาทนี่ถูกวางเป็นถึงเพลย์เมกเกอร์เลยนะครับมาดูเฟอร์นันเดสชกออกไปได้นะครับพิกเฟิร์ดแต่ว่าโอ้โหนี่ครับซ้ำด้วยซ้ายล้นเยอะเลยครับ
0: เอเบอร์ตันเปิดขึ้นมาอายังได้อยู่แบร์รี่มองมาจอห์นสันจะโมงคืนแบร์รี่เบนทันคูขยันครับลงมาช่วยแต่สุดท้ายบอลก็ออกข้างมาแล้วนะคร
1: ับโรเบอร์สันบอกน้องๆนะครับลงมาหน่อยครับ
0: โอ้เห็นลิเวอร์พูลได้คนนี้คิดถึงล็อบโบ้เลย
1: ซ้ายมันตันใช่ไหมพี
0: ่แบ็กซ้ายทั้งซิมิการ์ดก่อนอันนี้เคยเคสก็โดนบ่นซิมิการ์ดได้ยิ่งหนักเลยครับ
1: ซิมิการ์ดไม่ได้เป็นคนมีสปีดเยอะด้วยนะครับ
0: ไปทุ่มร้อยล้านเอาลุยส์ฮอลมาดีกว่า
1: เฮ้ยโอ้โหจะจริงเหรอพี่
0: ใจผมไม่อยากได
1: ้แต่ว่าชีวิตจริงนั้น
0: เพิ่งต่อสัญญากับนิวคาสเซิลไป
1: ใช่แล้วออกตัวแบบยิ่งใหญ่เลยนะผมเห็นเนี่ย
0: โอกาสยิงสเปอร์5เอลตัน4แต่ยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่นะสเปอร์ครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยคือปัญหาโซลากี้ครับคือนะเบนันคูซานโตนาลีให้มามูธเอาโดนดักดูซูริฮอพลิกหลบมาออกมาซ้ายทริกจอร์ดจะพลิกลูกนี้ทำบอลออกข้างไปเองครับผู้ใครตามบอลซาอุอยู่ตอนนี้เอาฮิลาล 4-0 แล้ว
1: โอ้โหยิงกระจายแบบนี
0: ้ฟานเดอร์เฟนครับเล่นกับฟานเฮกเกอร์ซ้ายว่างวางยามาโรเบอร์สันดีต่อมาลูกนี้ไม่ดีครับจองสันเอาจ่ายบอลลูกนี้สเปอร์ดักได้เบนทันคูให้มามูสหน้ากรอบเขตโทษเอวตันเหมือนจะรู้นะว่าบริเวณพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยไม่มีพื้นที่สเปอร์ได้เล่นเลยครับ
1: รู้โดนดังก็ต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
0: จับบอลจะแต่งก็ไม่ได้อะถึงตัวตลอด
1: ไม่แต่จริงๆเดวิดมอยส์หลังๆวางแผนกันระกลุ่มเลยครับ
0: ครับใครอยากดูฟุตบอลตุรกีก็ไปดูได้นะฮะ
1: นี่ฮะ
0: นี่ก็ทางทัวร์ถ่ายใช่
1: ไม่แน่ใจ
0: ทัวร์ถ่ายบอลตุรกีอะ
1: มาแล้วซาวิโย
0: สุดเส้นหลังไหลมาอุ้ยก็ย้อนหลังไปอีกดูสุริฮอพลิกมาสวยอาวข้างหน้ามีขยับไหมมองหาเพื่อนต้องวนซ้ายมีทริกจอร์ดไหลทะลุช่องมาเร็วอยู่แล้วอาวแล้วครับจอร์ดทันไม่ทันสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับ โอ้โหได้เปิดหรือว่าเก่งแล้วนะครับทริกจอร์ด
1: นัดที่แล้วนี่ซัดแมนยูเลยเสียบเพดานบนเลยนะครับสเปอร์ครับยังเดินหน้าตามหาประตูแรกของฤดูกาลนี้ต่อคร
0: ับ เฟร์นันเดสออกไปขวาซาบิโยครับย้อนมาเบนคูซาโดโตนาลีลาโปให้มามูสติดเครื่องไว้มามูสโยกตัดเข้าในแตะบอลลูกนี้อาร์มสตรองถึงแล้วครับจับบอลยาวไม่ได้สเปอร์ผู้เล่นของเอลตันนี่จ้องอยู่แล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: จังหวะที่สวนแบรี่ให้ดูซูรีฮอลตัวสวนกลับไม่กี่คนนะครับดูซูรีฮอลไทริกจอร์ดอะไรพวกนี้นะครับอาศัยทีเผลอแต่ก็ทำเร็วไม่ได้นะเอลตัน
1: ใช่ครับ
0: หรือจะมาขอแค่แต้มเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวดูจากการมุมนี่จะเอาไงนะครับ
0: มาเป็นนายโอ้ยนึกว่าตัวเองเป็นโรนัลดิโญ่เหรอเปิดผิดเหลี่ยมเองมั้งเนี่ยไม่น่าจะกะยิงนะครับ
1: ใช่ครับเราเป็นเด็กอาร์เซนอลโดยตรงมาด้วยนะครับเยือนนี้ถิ่นตอนนี้มันสเปอร์สเตเดียมครับ
0: โอบอลตุรกีนี่เปิดฉากมาคอนย่าสปอร์นำแท็บซอนไปแล้วก็ 1-0
1: แท็บซอนที่มีซาร่าม
0: ีซาร่ามีฟาบินโยมีโอนาน่า
1: ครับ
0: อาราสเปอร์ขึ้นมาทางด้านซ้ายโอมามามูสโอ้โหลอบโบวิ่งอ้อมไปแล้วให้ไหมมามูสไหลมาโรเบอร์สันเปิดมาลูกนี้นู่หูยกะยิงยัดเลยครับพิกฟอร์ดเคลียร์ด้วยเท้าครับ
1: ไม่ได้เปิดโด

0: เองโหจะหม่งชงให้เพื่อนครับเนี่ย
1: เนี่ยแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับผู้ช่วยผู้สินยกไปแล้วนะครับดูจังหวะนี้นะครับมามูชครับรอจังหวะให้โรโบมาครับคือลูกนี้เหมือนยิงกึ่งผ่านยัดเข้าไปก่อนนะครับ
0: เปิดลึกไปหน่อยน่าจะกะเปิดให้เพื่อนนั่นแหละไม่น่าจะกะยิง
1: ใช่ครับ
0: แต่เปิดลึกไปแต่เห็นสปีดเมื่อกี้นี่ยัง
1: ได้อยู่
0: เออผมว่ายังพอได้อยู
1: ่เอาจริงนะอันนี้สล็อตนี่พาหลายคนออกไปนะ
0: อืม
1: เหมือนยุคที่เบรนด์โรเจอร์ไปพาสเตวิซีวีจีออกอ
0: ่
1: ะโอ้โหตอนนั้นดีเข้าใจแฟนบอลเหมือนกันนะ
0: เพราะอย่างอิราล่าอย่างแบ็คได้ไม่ดีเขารีเปลี่ยนเนี่ย
1: ถูกครับจริงๆก็ต้องเปลี่ยนครับ
0: อย่างลาโบ้แล้วเล่น
1: มัน
0: เขาเรียกว่า
1: เปลี่ยนเกมได้อะ
0: แมตช์นึงพักแมตช์นึงหรือเล่น 4-5 นาทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแมเนจดีก็ถือว่าเล่นได้ตลอดนะครับ
0: ก็บางทีอายุเยอะมันก็ได้เรื่องประสบการณ์เข้ามาช่วยทีมแต่ว่าเขาเล่นน่ะมันก็ไม่ได้หมดทีเดียวนะผมว่านะ
1: ผมว่าจริงๆเล่นได
0: ้เออลาโบ้ยังมีสปีดยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะ
1: แต่ว่าในเมื่อโค้ชพูดไปไม่ไปต่อเนี่ยเอาเผื่อได้ผมว่าอีไลโอล่าประกาศเร็วนี้พวกซาร่าพวกโรโบจะยังอยู่ก็ได้นะ
0: สเปอร์ดักได้เฟรนเดสดีดคืนนะฟานิเคอร์ขึงอยู่ครับแต่จะเจาะยังไงต้องยิงไกลไหมโตนาลียิงฉลับลูกนี้ข้ามคานครับ
1: โอ้ไม่มีใครเข้าโตนาลีซัดซะเลยครับเป็นอีกมิติของสเปอร์เลยครับมีโตนาลีนี่คือชอบยิงไกลอยู่แล้วครับดึงเข้าซ้ายแล้วใส่เลยครับโอ้ลูกนี้ไปติดจอร์แดนแบรนเวทครับ
0: จริงๆตัวยิงไกลเยอะนะสเปอร
1: ์แต่ไม่ค่อยยิง
0: ซาบินโยมามูสมาทูสเฟอร์นันเดสเองก็ยิงไกลดีคนในครั้งที่2เกร็กกองอยู่เสา2กันหมดแล้วครับเพื่อนของสเปอร์จะมาสูตรไหนเฟอร์นันเดสหยอดไปเสาไกลแล้วก็โอ้โหเปิดให้ใครพ่อนึกออกหลังไปเลยครับ
1: บอลโค้งจริงนะครับแต่ว่าบอลมันออกเยอะครับ
0: เขาเล่นแบบใจเย็นมากนะเอเวอร์ตัน
1: ใช่ครับ
0: จอดครับยกมาให้แบรี่โอ้ยไปดึงแบบนี้เหลืองหรือเปล่าเนี่ย
1: ต้องระวังนะครับ
0: โอ้โหเจตนาเล่นคนเลยครับฟาวไม่หนักแต่ว่าปู่ไปกระชากเสื้อฟานเดเฟนแบบนี้ไม่ดีครับ
1: ดาร์เลนอิงแลนด์ยังใจดีนะครับเนี่ย
0: สเปอร์เล่นเร็วครับซานโตนาลีออกไปทางขวาฟานิเคอร์เปิดมาโซลังกี้จะควายต่อนะเสร็จเบนเวดจะเบิ้ลต่อเร็วเอลตันก็ไปเสียบอลอีกครับน่ามันดูขาดๆเกินๆไปหน่อยครับเอลตันมามูสลงมาล้วงบอลต่ำเลยซ้ายมีโรเบอร์สันขอย้อนขึ้นมามิกกี้ฟานเดอร์เฟนเดนคูครับหาพื้นที่อยู่ครับมาทูฟเฟอร์นันเดสเกรย์ซาบินโยครับเจอกับมิโคลันโกยังไม่ผ่านครับสเปอร์ทุ่มเร็วเฟอร์นันเดสขวาแน่นครับหยอดมาซ้ายลาโบเอาแล้วบอลแรกจับสุดเส้นหลังเปิดคัตแบ็กมาลูกนี้ไปติดแนวรับของทางด้านเอเวอร์ตันเอาแล้วเคลียร์มาลูกนี้พิกฟอร์ดรับไม่ได้
1: นี่ครับเคลียร์ไปเคลียร์มาดีไม่ต้องเข้าทางพิกฟอร์ดนะครับกล้องจับไปที่ไอเลมัสเซนไนเป็นคนเคลียร์ก่อนนะทีครับนี่เขาไปเล่นอยู่หลายทีมนี่ครับลียงนี่ฝรั่งเศสก็ไปแล้วไอเลมัสเซนไน
0: มีโคเรนโก้ครับทางซ้ายจอร์ดดูสปิริโฮแบรี่ขยับแล้วแต่ว่ายังโดนเป็นคู่ขวางอยู่ให้สั้นๆครับขึ้นไม่ได้ก็ต้องเน้นคองบอลเหมือนกันนะครับเอลตันเรนเวดครับเจมส์แกเนอร์มิโคเลนโก้

0: เบิร์นเร็วทริจอร์จับบอลยาวบอลล้นมาถึงซาโรโตนาลีเฟอร์นันเดสซาวินโยโดนเสียบเลยโอ้โหวิโคเลนโก
1: เอาให้อยู่หมัดครับเจ็บเลยครับ
0: ตามเป็นเงาเลยครับวิโคเลนโก
1: คือความเร็วอาจจะเป็นรองครับต้องอาศัยจังหวะดักแบบนี้นะ
0: มามูสขอลุยเองไว้มามูสลูกนี้โอ้โหเจอดักไว้ได้อาร์มสตรองย้อนคืนแต่ก็ขึ้นเกมไม่ได้นะครับเอเวอร์ตัน
1: แม่บรันจอนสันน่ะเร็วพอกันก็เบียดได้ครับเข้าเหลี่ยมก่อนเมื่อสักครู่มีโดนเหยียบเบรนเวน
0: ฟุตบอลต่อให้รูปเกมมันสนุกอะแต่ถ้าไม่มีประตูมันก็ก่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: เปิดฤดูกาลมาหงแดงไม่แพ้ใครเลยหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายจะน้องหงร่อนโอ
1: ้แต่ไม่ค่อยชนะ
0: วันนี้ถ้าชนะถ้าอาร์เซนอลชนะเนี่ยเขาหนีไป6แล้วนะ
1: ใช่
0: คุณเล่น4นัดโดนเขาหนีไป6แต้มจะหวังอะไรแชมป์อ่ะนี่ยังไม่เจอกันอีกนะสภาพเนี่ยเจอนอนไม่น่ารอดอ่ะ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวให้แมนยูเบรกแมนซิตี้ให
0: ้เบรกให้นอนด้วยใช่ไหมซิตี้จะขอบคุณเอ้ยอาร์เซนอลจะขอบคุณนอน
1: ยิ้มเลย
0: เ
1: ฟอร์นันเดสครับ
0: ฟังอยู่นะฮะติดตามตลอดนะหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังนะเอกมาแล้วแจ้งด้วยขอบคุณแฟนแต่ต้องเทลงทุน
1: ยังมาก
0: ยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะ
1: อ๋อเพราะว่าจันอังคาร
0: วันนี้13 16อุ้ย16วันพุธนู่นอะ
1: เร็วไหม
0: พิกฟอร์ดครับออกมาเล่นนอกกรอบให้ทาคอฟสกี้ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนครับจะแดนพิกฟอร์ดเบนเวดเอเวอร์ตันเนี่ยต้องลงมาเชื่อมเกมครับดูสรีฮอลให้เจมส์การ์เนอร์วางบอลยาวมาทางขวามันล้นครับจอห์นสันไม่ทันครับลูกนี้กินสกีฟานิเคอร์ต้องเร่งหน่อยครับถ้าเล่นช้าแบบนี้นี่โอ้เข้าทางเอเวอร์ตันนะออกไปขวาซาวินโยนี่ครับโดนเข้า2ตลอดนะซาวินโยเสียบอลให้กับเอเวอร์ตันดูซูริฮอล์1เส้นจ่ายย้อนคืนมาขอกันอยู่ครับเอเวอร์ตันดูซูริฮอล์อาร์มสตรองมาขวาแมตต์เดนไนเอาแล้วได้มีพื้นที่ลากแมตต์เดนไนแต่งเข้าเหลี่ยมซ้ายเลยจับบอลยาวไปหน่อยล็อบโบเคลียร์มาทาคอฟสกี้ยังเก็บได้เจมส์การ์เนอร์เบนเวตทีใครทีมันครับคราวนี้เอลตันดันไลน์ขึ้นมาสูงมากครับมีโคเลนโกให้ทริกจอร์ดย้อนมาเบนเวตครับทาคอฟสกี้ก็ไม่มีช่องเจาะเหมือนกันเลยเอลตันถ่ายไปทางซ้ายแบ็กต้องช่วยเติมมิโคเลนโกเปิดมาไม่ดีครับซาโรโตนาลีลงมาเคลียร์ไว
1: ้คว่ำไปแล้วครับเฟอร์นันเดสเจอร์บันเวนได้เล่นหนักเหมือนทาคอฟสกี้เลยนะครับเป็นสไตล์ของแกครับ
0: อยากเห็นเจมส์แมดิสันมันเล่นกับพวกซาโรโตนาลีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น่าจะพลิ้วเทคนิคพอกันนะครับCelebrating
0: his son's birthday, he tells me. เปิดจาวมาพิกฟอร์ดแตะหลบซาวินโยแล้วเปิดทิ้งขึ้นมาข้างบนอาร์มสตรองเก็บได้วงกลมกลางสนามไหลมาทางขวาน้ำหนักขาดครับโอ้โหลาโบดักลาโบลุยขึ้นมาทางซ้ายมีมามูสมามูสลากตัดเข้าในไหลมาลาโบควยคืนออกไปขวาอู้หูเปิดตรงนี้เปิดเสียไม่เองครับ
1: สองตัวที่มาเนี่ยมามูสฟาบิโญ่นี่ต้องบอกว่ามาแบบแพงๆเลยนะครับ
0: มันได้แค่เรื่องหวือหวาแต่คุณภาพมันไม่ได้
1: ใช่ครับหรือเดอร์แชบี้เอาจริงนักเนี่ยถ้าสมมุติไม่ชนะนี่กดดันสุดๆเลยนะครับ
0: ฟอร์มมามูสตอนอยู่แฟรงก์เฟิร์ต
1: หายไปแล้ว
0: ฟาบิโญ่ตอนอยู่จิโรน่าก็ไม่รู้จะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนนี
1: ้ขาดอิกิติเก้เขาเล่นกับอิกิติเก้มามูสเ

0: 45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับก็อาจจะผมว่าทดสักพักนึงเนี่ยเพราะว่ามีช่วงปฐมพยาบาลเกรย์อยู่ดูซูริฮอลุยมาทางซ้ายมีจอร์ดขออยู่ในฟาวครับโอ้เล่นฉลาดมากครับดูซูริฮอโดนดึงนี่แกหยุดเล่นเลยครับเรียกฟาวเสียเหลี่ยมครับมาทูเฟอร์นันเดสตัวเองไปดึงเขาอะดึงแบบนี้เนี่ยเสียเปรียบฮะ
1: เรียกว่าดึงเสียทรงเลยคร
0: ับ โอ้แล้วฟรีคิกระยะนั้นยิงได้ทั้งต้อง
1: ใช่ครับ
0: ทดเจ็บแค่2นาทีเอง
1: เดี๋ยวแกอาจจะเบรกกันน้อยครับ
0: ช่วงเกรย์ผสมพยาบาลผมว่าก็ 3-4 นาทีอยู่นะ
1: อยู่ที่ดาร์เลนอิงแลนด์เลยนะครับนี่ครับฟรีคิกของเอเวอร์ตันช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: อู้ระยะนี่ยิงได้เลยครับนอกกรอบเขตโทษยังเยอะว่าทางซ้ายนี่เข้าเหลี่ยมเท้าขวากินสกี้เช็คกำแพงเสาแรกกำแพง4คนครับดูสปิริฮอลกับเจมส์การ์เนอร์ครับอยู่ที่บอลน่าจะยิงเลยครับลูกนี้เหลี่ยมเท้าขวาจะมีทีเด็ดไหมท้ายเกมครึ่งแรกเอเวอร์ตันวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหเสาไกลต้องเซฟครับบอลตกพื้นเซฟยากครับแต่ว่ากินสกี้ทุบทิ้งไปก่อนเลยครับ
1: เนี่ยยิงหลังเท้าเจมส์การ์เนอร์ครับบอลตกนี่ถ้าปินปลิ้นหน่อยเสียบได้ยังปัดได้เลยครับมันบอลตกแล้วมันยังไม่หนีมือมากครับ
0: ถ้าไม่ปัดนี่เสียบเสาไกลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เตะมุมครั้งที่3ของทีมเยือนเอาเลยไหมช็อตนี้เอาเลยไหม
1: มียึดกันอยู่ข้างในครับ
0: เปิดมาเสาไกลชกทิ้งจังหวะ2ซามิโยแตะหลบเจมส์การ์เนอร์แล้วขอเองครับวัดความเร็วมีโคเลนโก้ทันไหมมีโคเลนโก้ถึงก่อนครับ
1: อาศัยแบบว่าคือหลังเลยแล้วกันครับ
0: ทดเจ็บกำลังจะครบ2นาทีนะครับโอ้โหแล้วพุทธศิลป์เป่าเลยครับ2นาทีเป๊ะครับสเปอร์เอเวอร์ตันยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0
1: เป็นครึ่งแรกที่ถือว่าบี้กันมันนะครับแต่ขาดประตูคู่นี้ส่วนคู่อื่นนะครับที่แข่งขันอยู่หลักๆเนี่ยกาโชซาเจลี่ลาซิโอยังนำเอซิมิลานอยู่2-0นะครับนาที58แล้วนะครับโคโลนก็จบครึ่งแรกพร้อมกันครับนำไปด้วยเบรเมน1-0ครับแอนติกบิลบาวนี่ยังเสมอกับเอลเชียอยู่0-0นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์เอเรดิวิซีล่าสุดโกรนิงเกนครับดูเหมือนว่าจะบุกไปนำโกเฮดอีเกิลละ1-0นะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าสกอร์ออกมาเร็วนะฮะเดี๋ยวดูที่คนอื่นถามสกอร์อะไรมาบ้างนะครับสักครู่นะครับแหมมีถามไดนาโมมอสโกมาด้วยเหรอครับก็ยัง0-0นะครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วครับนี่ถามนอร์เวย์เนาะโรเซนบอกด้วยนะครับดูให้เรื่อยๆไล่ก่อนยาวเหลือเกิน
0: นอร์เวย์โรเซนบอกตอนนี้นำทรอมโซ5-0นะ
1: โอ้ยังงั้นสบายครับ
0: แล้วก็โอ้ท้ายเกมดีเดโมมอสโกสกอร์เด้งขึ้นมาว่าขึ้นนำโอเรนเบิร์ก1-0นะ
1: ครับเข้าทาง
0: แต่ฟุตบอลเดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บนึงอะ
1: เดี๋ยวมันมียง
0: เหมือนยึดคือเหมือนรถบนมาเนี่ยโอ้จะ2-0 2-0นี่โดนยึดไป2รอบอ่ะ
1: ส่วนโกเตบอกที่ถามมาก็นำฮามสตัดอยู่2-1นะครับตอนนี้แล้วถ้าถามมาอย่างนี้ถ้า3ทีมที่ถามมาก็น่าจะทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ลงท้าย156ยิ้มได้นะครับตามเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับ
0: ครับผม
1: นี่บอกเอกนักข่าวฟุตบอลโต๊ะกลมเป็นอะไรกับทิศโชตโต๊ะกับข้าวครับ
0: โอ้ยผมมาก่อนตั้ง20กว่าปีแล้ว
1: ชัดนะ
0: ฟุตบอลโต๊ะกลมเป็นรายการแรกที่จับกับคุณชิดคุณแจ็คบางเบ่งเลยตั้งแต่คืนทำแรกๆเลย20กว่าปีแล้วเข้ามาทีหลังผมนาน20ปีเห็นยังเห็นคลิปยัง
1: หมายถึงคลิปพี่เหรอ
0: ไม่คลิปโต๊ะกลมอ่ะ
1: อ๋อเห็นหน้าแล้ว มาวันแรกเลย เพื่อนฮือฮากันมากส่งในกรุ๊ปโคมคามโคมคามไปนะ
0: อ่ะเราเบรกก่อนไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก20นาทีนะครับขออนุญาต

0: เด็กกันก่อนสักครู่ครับ Soccer
1: Live Report ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ

0: กีฬาไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Soccer Live Report

0: นะครับเที่ยงคืน30นาทีกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับช็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับก็แหมเพลงมันเหลือเกินนะครับอาจารย์ไปเราจัดให้นะ
1: ไม่ต้องห่วงหายง่วงแน่นอนอะถ้าไปก็เปิดเพลงให้เรา
0: เขาเพลงเขาแนวนี้นะจริงว่าเขากะดึกในถูกต้องนะกะเออเนี่ยเดี๋ยวแรงไปนิดนึง
1: ครับ
0: อ่ะก็พูดถึงล่าสุดเพิ่งพูดกับพี่เอกหยกหยกครับหันไปพักเบรกแป๊บเดียวเอซิมิลานที่ตาม 0-2 เนี่ยตีเสมอเป็น 2-2 นะครับ
1: โอ้ดีอ่ะใครทำทีมเนี่ย
0: นาริมนาริ
1: มส่วนเซสเคมอสโกที่ถามมานี่จบไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: ชนะไป 1-0 มีสกอร์เพิ่มเติมฟุตบอลเบลเยียมเบสโซโลนำซงดาเดีย 2-0 ทอมโซตีไข่แตกแล้วไล่โรเซนบอกมา1ประตูต่อ5ก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเป็นลีกหลักที่มีลงเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับก็นอกเหนือจากเอลตันกับสเปอร์0-0โคโลนนำเบรเมน1-0โคเฮดอีเกิลตามหลังโคดิงเกน0-1คาสเปียกับปอร์โต0-0ลาลิก้าสเปนพักครึ่งยัง0-0อยู่นะครับลีกรองๆเนี่ยฟุตบอลกรีซซูเปอร์ลีกโอลิมปิกอสตามหลัง OFI เครเต้0-1ผมเห็นมีเซกุนด้าอยู่นะจิโรน่านำคลาสเซย่อน 1-0 นะครับแล้วก็แกรนาดากับอัลบาเซเต้ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ประมาณนี้ตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมทาง4689899นะครับ
0: ลองนี้จับมาผู้เล่นสำรองของสเปอร์เพียบเลยครับเจมส์แมดดิสันเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆอย่างมาร์กอสเนซี่มาติสแตลพวกนี้โมเมนต์คูดูสนี่กลับมาแล้วได้เริ่มตัวหลักๆก็เริ่มกลับมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นยาวๆว่าสเปอร์จะกลับมาเป็นสเปอร์ที่หลายคนรอคอย
1: ตัวนักเตะดีต้องให้เวลาหน่อย
0: ใช่
1: พี่เอกครับตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วครับสรุปโค้ชของปลอมหรือนักเตะมันห่วยผมบอกตามตรงนะว่าเล่นแบบนี้ผมไม่แฮปปี้เลยไอเชียร์มันก็เชียร์อยู่นะครับแต่มันเชียร์แบบเหนื่อยใจแบบนี้ก็ไม่ไหวแต่คุณพ่อวัย40ยังฟิตเปี้ยนี่4นัดมีอยู่กี่แต้มอ่ะ6แต้ม
0: ยิงไม่ได
1: ้6แต้ม
0: ตอนที่มาถึงไอ้เลี้ยวปู
1: อ่ะอย่างปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วนัดล็อตเนี่ย5นัด15แต้มนะ
0: คือปีแล้วออกสตาร์ทแรง
1: ออกสตาร์ทแรง
0: แต่ผมมองว่าบอลอยู่อิเลวาล่าเดี๋ยวจะกลับมาคล้ายๆกับเจอร์นันคลอปตรงที่ว่าเขาวิ่งเพลสวิ่งไล่วิ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึง
1: ผมคิดว่าลิเวอร์พูลชุดเนี้ยแกนหลักอ่ะมันเล่นบอลช้ามา2ปีมันหยุดหมดยุคคอปมาเป็นยุคล็อตอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันช้าไป2ปีคันจะให้มากดเหมือนพัดลมเบอร์3เบอร์4เบอร์5เลยมันไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลา
0: ตอนสล็อตนี่ยังบดเป็นบอลตัวยูอย
1: ู่แต่การไล่เพสการขยับการวิ่งมันเริ่มดีขึ้นคิดเหมือนกันแหละคุณพ่อวัย40มันบางเกมแล้วก็อย่างวันนี้ผมก็ยังเล่นบ้านไข่อยู่อ่ะ
0: คืออย่างน้อยต้องมี3แต้มอ่ะผมว่า
1: วันนี้มันคือบอลคิดลงคิดเลมันต้อง3ไง
0: ใช่คือมันต้องเป็น3แต้มนี่แต่ว่าจะยิงน้อยก็คงไม่เป็นไรแต่ต้องเป็น3แต้มเนี่ย
1: ครึ่งหลังกลับมาลุยต่ออ
0: ีซักที่ว่าฮอตๆกลับมาเงียบกับเกมนี้ซะงั้น
1: แต่วันนี้บอลเจ้าบ้านนี่แทบจะไม่มานะ
0: นั่นสิครับ
1: ไม่แทบหรอกต้องไม่มาเลยมั้งเนี่ย
0: วันนี้อย่างวิลล่าคาบ้าน
1: ใช่เนี่ยไม่มีเจ้าบ้านทีมไหนชนะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: วิลล่าแพ้บอลหมัดเสมอเชลซีผมว่าเชลซีหนักกว่าลิเวอร์พูลอีก
0: โดนก่อนด้วยนำก่อนนะครับแต่โดนแซงแล้วมาตีเสมอได
1: ้เชลซีกับเฮาสตี้ของเฮานี
0: ่ปีนี้4
1: นัด
0: แร
1: ง4นัด8แต้มอ่ะ
0: ถือว่าใช้ได้แต่จริงๆทุกปีมันจะมีทีมแบบเนี้ย
1: แต่โกยแต้มช่วงแรกมันดี
0: มันทำให้ตัวเองลอยอยู่ข้างบน
1: จะได้ไม่ต้องลำบากในช่วงท้ายซีซั่นอย่างเงี้ย
0: เพราะอย่างฤดูกาลที่แล้วทีมนึงที่เป็นแบบนี้ก็คือซันเดอร์แลนด์ที่ในบ้านเก็บเรียบกว่าจะแพ้เนี่ยไปนัด11 12ในบ้านเนี่ยกว่าจะแพ้
1: ถือว่าแต้มใหญ่ของเขานะ
0: ใช่ครับแต่ว่าสเปอร์ครับโตนาลี
1: เฟอร์นันเดส

0: แต่งเข้าซ้ายซัดลูกนี้ตัวหูมันบดไปหน่อยครับเหลี่ยมขวาไม่ถนัดก็เลาะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงเหมือนมันบดนะครับ
1: ดูว่าเข้าซ้ายแล้วยิงแหม่แหม่เรียดๆเลยครับเดี๋ยวว่าลาลิก้าครับล่าสุดเอลเช่ได้จุดโทษครับ
0: พิกฟอร์ดเปิดยาวๆจอห์นสันจับบอลลูกนี้ตัวนี้ถึงแล้วครับสเปอร์จะเปิดเกมรุกเร็วได้ไหมโรเลอร์เบอร์สันฟานเดอร์เฟนครับเข้ามาฟานเดคเคอร์เฟอร์นันเดสเกรย์อยู่ทางขวารอบอลอยู่โอ้โหจับบอลปุ๊บนี
1: ่ถึงตัวเลยครับ
0: นี่ถึงตัวเลยต้องย้อนคืนหลังครับฟานเดคเคอร์ให้ฟานเดอร์เฟนค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับฟานเดคเคอร์เพื่อนต้องขยับช่วยนะครับเกรย์ขอคืนฟานเดคเคอร์เปิดยัดโซลังกี้ไม่ผ่านนะครับเกลตันเก็บบอลได
1: ้จัดลากไม่ผ่านครับ
0: โซลังกี้โอ้เล่นคนเดียวแบบนี้ยากครับมีโคเรนโกครับดีคืนแสดงพิกฟอร์ดเหนื่อยทั้งคู่ครับเอเวอร์ตันวันนี้นี่รู้เลยครับ1แต้มเอาแล้วครับเนี่ยส่วนถ้าได้3แต้มนี่ถือกำไรเลยครับทาคอฟสกี้เปิดยาวมาให้วิ่งแล้วเอาแล้วครับไปเล่นจอห์นสันข้างหน้ามีแบร์รี่อยู่จอห์นสันโอ้โหไม่ยอมเปิดจังหวะแรกครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนสไลด์ออกข้างครับ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนเก่าเนี่ยฟันเดอร์เฟนต้องมาดูหน่อยครับออกตัวทีหลัง
0: ถ้าบอลตกพื้นแล้ว
1: เปิดเลยใช่ไหม
0: นี่ไปปล่อยบอลตกพื้นต่ออีก
1: แล้วฟานเดอร์เฟนเนี่ยถึงบอลก่อนด้วยนะครับแล้วจังหวะฟอลโล่ทรูเนี่ยไปโดนเบรนแดนจอห์นสันอ่ะส่วนลาลิก้ายืนยันนะครับเอลเช่บุกนำแอตติกบิลบาว 1-0 จากจุดโทษของฟาคุโดโบนาโนเต
0: ้ครับเดี๋ยวตาได้ทุ่มครับเบรนแดนทุ่มมาทาคอฟสกี้เจมส์กาเนอร์ตั้งป้อมจะโยนอย่างไม่โยนครับเคาะขึ้นมาทาคอฟสกี้อัมสตองครับเบิร์นคืนหลังสุดเลยเบรนเวดทาคอฟสกี้ช่องอยู่ไหนไหลมาจอห์นสันอาร์มสตรองดีดมาซ้ายครับมีโคเลนโกจอดเจอกับเพลสปีดเร็วอยู่แล้วจอดหลบมาสุดเส้นหลังจอดมาเสาไกลนะคงนี่โอ้โหซูเปอร์เซฟครับของกินสกี
1: ้โอ้โหนี่ลังเลอยู่ว่าจะโดดชกหรือจะยังไงสุดท้ายนี่เป็นบล็อกได้พอดีนะครับทาริกจอดนะครับจีเข้าหาชิเกรแล้วกระชากหนีเปิดด้วยซ้ายไปเสาไกลครับโอ้โหพยายามจะหม่งครับเจโนแบรี่ติดหน้าติ ดหน้าเคนสกี้ครับอย่างที่เรียนครับคือเขายึกยักอยู่จะปัดจะยังไงครับดีว่าติดศีรษะเขาเองเลยคร
0: ับคอร์เนอร์ของทีมเยือนเอลตันเปิดมาหม่งทิ้งจังหวะ2มามูสให้โรเบอร์สันช้าแล้วแต่ยังได้อยู่มามูสจะสปีดลูกนี้มิโคโลนโกยังซ้อนไม่ได้ครับ
1: นี่คือรอจังหวะให้มามูสติดเครื่องนะครับแต่ว่าแหมออกมาไม่ดีครับ
0: รอจังหวะเล่นฉาบฉวยครับเอเวอร์ตัน
1: ใช่ครับ
0: สเปอร์บุกเพลินๆต้องระวังนะแมตต์ไดนูสตูรี่ฮอลครับเจมส์กาเนอร์เคาะบอลในแดนของตัวเองครับเอเวอร์ตันให้สเปอร์ขึ้นมาบีบสูงจะได้มีพื้นที่จะได้มีช่องนะครับทาคอฟสกี้เบนเวตย้อนคืนพิกฟอร์ดตั้งกันใหม่ครับเบนเวตมีโคเลนโกโดนบีบแล้วครับมาเปิดยัดลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเอเวอร์ตันSo I have to recognise the game situation, and I'm sure he's thinking it won't be too long before he makes substitutions. เครียดทั้งคู่เลยกุนซือในแชบี้กับเดวิดมอย
1: สเปอร์ต้องการสั่งแต้มมาปลดล็อกนะครับ
0: ครับ
1: ถือเรื่องชื่อชั้นตัวเล่นไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วครับตอนนี้ผลงานที่เป็น ที่สงสัยกับแฟนบอลสเปอร์อยู่นะครับ
0: ฟานเคอร์ออกซ้ายเอดูโรเบอร์สันดีต่อมามูสเจอกับทาคอฟสกี้มุมทงลูกนี้จะเทินหุ่นยังไม่ผ่านครับมาเลนายพลิกมาสวยย้อนมาที่พิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโดนบีบต้องเปิดเร็วแต่ตาว่าติดสเปอร์มิเทนคู่ให้ซาวินโยไม่รู้กันยังตามมาเก็บได้อยู่มิเทนคู่มิกิฟานเดอร์เฟนออกซ้ายเลยครับระโบสโดโตนาลีมิเทนคู่ครับขอคืนลุ้นให้สเปอร์ยิงไกลหน่อยฮะซาโดโตนาลี
1: ขอเป็นโตนาลีนะฮะแฟนตาซีไม่ขยับเลยนะฮะ
0: โอ้วันนี้เละเลยอ่ะใส่กองหลังเชลซีบานเนี่ย
1: กองกัปตันอีซักไหมเนี่ย
0: มี
1: ใส่กันทั้งโลกครับทำลายความหวังคนทั้งโลกเลยครับ
0: เชลซีเกมบุกเขาดุอยู่นะแต่เกมรับก็ยังต้องปรับอ่ะเพราะว่าใช้ระบบหลังเซนเตอร์แบ็ก
1: เกมรุกครึ่งพาแค่ไม่กี่คนนะพาร์เมอร์ชอเปโดโรเจอร์นะ
0: ดูจังหวะนี้เอฟตันก่อนจอดเปิดมาโอ้โหจะดีดไซส์บอลไม่ถึงเพื่อนครับมิกกี้ฟานเดอเฟนอีกแล้วครับมาเคลียร์ไว
1: ้ใส่ฟานเดอเฟนเป็นคนวิ่งเร็วด้วยนะครับโอ้จังหวะแบร์รี่พิงมาแล้วแทงต่อไซดิกจอร์ดครับ
0: หูจอนสั้นขอนะครับ
1: โอ้โหล้ำเยอะครับถึงผ่านแล้วก็ล้ำ
0: ถ้าถึงก็ไม่ได้อยู่ดีจอนสั้นไม่เช็คลายตัวเอง
1: นี่เหมือนมีความแค้นๆสเปอร์ในไ
0: ฟนี่ทุ่มไกลมาได้โบงลูกนี้ข้ามคานครับแบร์รี่ได้คอร์เนอร์ด้วยครับ
1: เนี่ยไปโดนหัวเป็นชันคูนะครับจังหวะโมงของแบร์รี
0: ่ทุ่มไก่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยจากทุ่มเป็นคอนเนอร์ครับเปิดโค้งมาทุบเข้าทางซ้ายลูกนี้ยิงติดบล็อกโอ้โหยังไม่ได้ครับจอร์ดกะเน้นๆด้วยอีซ้ายเลยครับสเปอร์จะแก้ไขยังไงยกมาซามิโยให้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนต้องขยับให้เร็วครับสเปอร์ลาโบเฟอร์นันเดสเกรย์อยู่ทางขวาเฟอร์นันเดสโอ้เจาะเข้าช่องข้างในนี่ลำบากครับต้องย้อนคืนเมทันคูสโนโตนารีครับเมทันคูจ่ายตรงนี้โอ้โหไปจ่ายเขาเฉยเลยครับเอเวอร์ตันเก็บได้แล้วมีพลาดอีกครับเอเวอร์ตันโอ้โหพลาดกันทั้งคู่ครับสเปอร์จะเฉลยโอกาสได้ไหมเกรให้ซาวินโยซาวินโยไหลต่อโอ้โหจ่าย
1: คนละจังหวะครับ
0: จ่ายลูกนี้จ่ายทำไมไม่ตัดเข้าไปยิงเองจ่ายเสียครับซาวินโย
1: ซาวินโยบอกเพย์แบบรอแป๊บเดี๋ยวยังเนี่ยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก่อนนะครับจังหวะได้ใส่ครับของทาริกจอร์ดโอ้ติดเบนทันคูครับลูกนี้เลยเก็บแขนเรียบตัวไปแล้วครับติดช่วงขาครับ
0: เกาโชเนี่ยช่วงสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนี่ยัง 2-2 อยู่นี่ถ้ามีลูก5นี่ใครได้นี่มีโอกาส3แต้ม
1: จะโมเมนตัมมาดูเอซิมิลานเนี่ยตอนนี้นาริม
0: 2-0 ละโอ้นึกว่าจะชิวแล้วนะ
1: แต่ผมว่าเต็มที่อาจจะโดนไล่แค่ลูกเดียวนะ
0: คู่อาร์เซนอลตี2เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไลน์อัพมาเดี๋ยวแจ้งให้นะครับ
1: ได้ครับช่วงดึกวันนี้คุณอู๋ประเทศมารอแล้วนะครับ
0: อู๋เข้าแขวนเนี่ยอู๋ว่ากระคมบ้าง
1: ตามสเต็ปจะเป็นอย่างนั้นนะเอเวอร์ตันดึงรอนะครับจังหวะ
0: อู๋เล็กกับพี่บอล

0: บอลโปรตุเกสล่าสุดแคสเปียนขึ้นนำ FC ปอร์โต้นะครับ 1-0
1: คามอนโยสเปอร์มาแล้วครับ
0: เกมที่5ของทั้งคู่สเปอร์ยังจะได้เล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าเอเบอร์ตันเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชโหนี่มองโปรแกรมสัปดาห์หน้าล่วงหน้าแล้วฮะเอเบอร์ตันเจออิปสวิช
1: โหนี่อิปสวิชบุกไปชนะพาเลตได้เป็นครั้งแรกครับจากการเจอกันเป็นครั้งที่7นะครับแคลรีโอนิวนี่สุดท้ายปลดล็อกได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้มาไม่เคยเก็บ3แต้มไปที่เซลเฮอร์สพาร์ควันนี้ก็ทำได้นะครับ
0: เหลืออะไรเหลือโคนทรีอ่ะยังไม่ชนะ
1: แม็กกองจับไปที่แจ็คกีลิชครับตัวเปลี่ยนเกมนะสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับ
0: เขาต้องเล่นกับทีมแบบนี้นะไปอยู่กับบอลระบบอยู่ยาก
1: คือเป็นสไตล์อาร์ติสอ
0: ่
1: ะต้องเล่นตามใจตัวเองอ่ะ
0: ต้องให้เขาเป็นพระเอกอ่ะมีอิสระในการเล่นอย่างนี
1: ้อย่างก็โดดเด่นแอสตันวิลล่าแล้วตอนน
0: ี้ก็เล่นจนสตาร์ทขาดอ่ะ
1: แจ็คกิลิทแ
0: ต่วิลล่าก็โอ้โหขอบคุณแจ็คกิลิทมาก
1: ๆให้ร้อยล้าน
0: ร้อยล้านเบนเวตครับวางแนวลึกขึ้นมาลูกนี้ต้องออกมาเล่นนอกกรอบกับกินสกี
1: ้ดีไว้ตัดสินใจพุ่งออกมาเนี่ยเบรนท์จอห์นสันครับพุ่งมาสวนเหมือนกันครับ
0: โอ้สเปอร์สนามสวยอ่ะครับ
1: ผมอุตส่าห์ไปแล้วแต่ยังไม่เปิดเลยนี
0: ่เอาแล้วโซลันกี้ซ้ายโล่งๆไปแล้วลับโบแอนดูโรเบอร์สันพื้นที่มีมามุสขอเปิดมาลูกนี้หูยังติดทางคอมสกี้จังหวะ2มาอีกทีนึงโดนดักได้แมตต์เลนนายเอาแล้วครับจะเป็นบอลสวนกับของเอลตันอาร์มสตรองขอลุยบ้างครับขึ้นมาทางขวามีเบนันคูขวางอยู่ไปจับบอลลูกนี้ดูจับบอลแล้วไปโดนขาออกเองครับอาร์มสตรองแล้วเบนันคูได้ออกนอกสนามไปแล้วด้วยเลยครับโอ้จะเปลี่ยนสองไหมเนี่ยคูดูสกับมาติเตาครับ
1: ต้องส่งทุกหน้าแล้วตอนนี้
0: ถ้าวันนี้สเปอร์ไม่ชนะก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เจ้าบ้าน
1: ไ
0: ม่มาแล้ววันนี้แต่วันนี้ผมก็ชอบสเปอร์มากกว่าเอลตันนะ
1: ผมว่าน่าจะเฉือนได
0: ้โซลันกี้มาติอุส เฟรนเดสจับบอลยาวครับโอ้โหโดนสไลด์ยังได้อยู่ก็ซาบินโยฟานิเกอร์มันดูติดๆขัดกันเพื่อนทั้งคู่เลยบอลตรงกลางสโดโตนาลีครับให้ลับโบเมื่อกี้ฟานเดอร์เฟนขอมาฟานิเกอร์ต้องดันขึ้นมาช่วยพวกมิดฟิลด์ด้วยนะครับแนวรับของสเปอร์เฟรเดสให้ฟานิเกอร์ครับสั้นๆออกซ้ายดูโรเบอร์สันสันโดโตนาลีขอเลยครับบนมาข้างในสโนโตนารีหาช่องอยู่ขวางมาเฟรนเดสฟานิเกอร์เมื่อกี้ฟานเดอร์เฟนวางแนวลึกจะให้อดูโรเบอร์สันก็ไม่แม่นอีกโดนเคลียร์ถึงว่าสุดท้ายไม่ได้เตะมุมด้วยครับสเปอร
1: ์มามูสจะฟ้องเอาเตะมุมนะครับ
0: อูจะ3เลยหรือเปล่า
1: อยากเห็นเจมส์แมดิสัน
0: อีกคนนึงเป็นลูคัสเบิร์กวาวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีคูดูแต่เหมือนจะเปลี่ยนชุดแล้วด้วยนะครับจอแดนพิกฟอร์ดโดนบีบเปิดยาวขึ้นมาทาริกจอดทางซ้ายแต่ว่าฟานิเคอร์โบกทิ้งก่อนทุ่มเร็วไหมเอลตันทุ่มย้อนหลังมามิโคลินโกมองแล้วครับมิโคลินโกลุยขึ้นมาทางซ้ายมิโคลินโกจะแหวกลูกนี้ไม่ผ่านนะโอ้โหแต่เล่นง่ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาวินโยขอคืนจะลุยขึ้นมาโดนลุม2แต่ขึ้นมาฟานิเคอร์ซ้ายลงเลยครับอันดูโรเบอร์สัน

0: จอกับเบรนตันสันคืนมาซาโดโตนาลีช่องมีซาโดโตนี่ไหลมาเอ็ดโรเบอร์สันเปิดมาเสาไกลก็ลึกไปอีกครับ
1: ไม่ทันวิ่งด้วย
0: ซาวินโยเปิดไม่ดีครับโรเบอร์สัน
1: ดูโตนาลีให้บอลน้ำหนักดีเกินครับงัดโรเบอร์สันเองรีบเปิดครับในโซลังกี้บอกน่าจะให้เลียดๆไปดีกว่าครับ
0: เปิดล้นไปทั้ง2ตัวเลย
1: ใช่ครับ
0: มา3ครับสเปอร์ใครจะออกครับแต่ที่รอเปลี่ยนเนี่ยลูคัสเบิร์กวามาติสแตลแล้วก็โมเมตคูดูสเบนทันคูครับโดนถอดออก
1: อุ้ยบาเทียบเลยครับมาทิสเตลก็มาเลยครับ
0: มาทิวเฟอร์นันเดสอีกคนนึงจะบอกนะว่าซาโนโตนาลีเห็นไปน่าจะไปรับแท็กติกหรือเปล่าโซลันกี้ครับ
1: น่าจะเปลี่ยนพลังงานลงมาครับ
0: เป็นโซลันกี้เบนทันคูแล้วก็เฟอร์นันเดสครับโดนทอง
1: อยู่ในโซลันกี้วันนี้ดูเงียบๆไปเลยคร
0: ับ
1: เดี๋ยวดูคูดูสครับโอ้ไม่ได้เห็นหน้าเลยครับโมเมตคูดูส
0: กัดเล็บละดิชาบี้บอลทุ่มของเอลตันครับมิโคลเลนโก้ทุ่มมาสเปอร์มงไปเข้าทางเบรนจอห์นสันแมดเลนไนไหลมากครับเบนเบตสเปอร์เก็บได้ซาวินโยออกมาทางขวาครับเกรย์ซาโดโตนาลีเอ็นดูโรเบอร์สันให้มาติสเตลแต่ลากจี้แมตเลนนายยังสดอยู่ลากตัดเข้าในลูกนี้โอ้โหเหลี่ยมแมตเลนนายอ่ะเสียคืนให้กับมาติสเตลจัดไหลมาน้ำหนักขาดอีกสุดท้าย
1: ใจเสียฟาวครับ
0: ฟาวนาม
1: ูช
0: ต้องถอยครับต้องถอยผู้สินบอกเลยว่าดึงเสื้อ
1: แมตเลนจอห์นสันไปผลักข้างหลังแล้วมามูชไม่พอใจครับมาติสเตลนะครับจี้เขาหาเลยเดี๋ยวแต้วไปดึงแมสเซนายตั้งแต่แรกแล้วครับมามูชมาบวกดึงเจมส์การ์เนอร
0: ์ทีนั้นผู้สินยืนอยู่ใกล้ๆ
1: มาแล้วครับแจ็คกิลิชแทนไทริกจอร์ดครับคนละสเต็ปนะครับสองคนนี้
0: แจ็คกิลิชแต่ช้าแต่ชัวร์นะไปลำบอลดี
1: คือหยุดแล้วไปหยุดแล้วไปครับไทริกจอร์ดเนี่ยพุ่งนะครับ
0: แต่น้องจอร์ดนี่เขาใช้สปีดความเร็วก็มีจังหวะยิงไปติดบล็อกเบนคูอยู่ช็อตหนึ่งในช่วงครึ่งหลัง
1: ครับเข้าซ้ายยิงไปใส่ติดนะครับส่วนเกาโชนี่ท้ายเกมแล้วนะครับ
0: มีแม่ลูก5
1: ทด4นาทีแล้วเนี่ยทดไป3นะครับ
0: อ้าวแล้วจ่ายบอลคืนมาโอ้โหเกือบจะโดนนักกินสกี
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: ยังดีที่เซฟไว้ได้แล้วฟานิเคอร์อาจจะลุยมาคูดูสเกรเปิดมาทางซ้ายมีอยู่2คนนะมาติสเตลรับช่วงต่อลอบโบอ้อมไปแล้วแต่ให้ไหมมาติสเตลโยกตัดเข้าในเปิดมาให้คูรูจับบอลได้แต่เสร็จซาวินโยยังได้อยู่ซาวินโยโอ้โหโดนขวางอยู่2
1: บอลตัดหลังนะครับประตูครับโอ้มีโคเลนโก้นี่ก็ประกบติดจริงๆนะครับ
0: ดูครับกินสกี้ทำอะไร
1: จะไปยัดเข้ากลางแล้วดูโตนาลียังไม่พร้อมเลยครับไปจ่ายแบบที่ได้ยังไงครับ
0: ดูซุยฮอยิงติดเซฟครับ
1: แก้ตัวได้กินสกี้
0: จำได้ว่าปีที่แล้วเขาพลาดในเกมแชมเปี้ยนลีกว่ะ
1: ใช่ที่แบบโหโดนคนสาปส่งเลยตอนนั้นเหมือนจะเป็นยุคทูดอร์ไหม
0: อืมใช่ใช่พลาดแบบเยอะมาก
1: จริงสเปอร์โอ้โหไปเปลี่ยนทูดอมาช็อตนั้นก็ไม่น่านะครับ
0: มามูดล้ำไปแล้ว
1: ส่วนเกาโชจบเรียบร้อยนะครับสรุปคือ ลาซิโอนำ 2-0 แต่ไม่ชนะครับเสมอกับมิลานไป 2-2 นะครับ
0: เหมือนได้เชฟี่ให้มามูสไปยืนเป็นหน้าเป้าเลย
1: ครับซึ่งอันก็เป็นตำแหน่งเก่าที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
0: กูรุตไปยืนขวาซ้ายเป็นมาติสเตลก็ปรับแท็กติกไม่ยากครับตามตำแหน่งเลยแต่เกมยี้ๆแบบนี้ต้องระวังเอเวอร์ตันนะมันชอบยิงท้ายเกมนะ
1: โป่งเดียวจอด
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยโอ้นี่ครับคือว่าแบร์รี่ไปค้ำฟาเนเกอร์ครับ
0: อ่ะลุยต่อครับสเปอร์แต่เกมก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับฟานเดเกอร์เปิดเจ็ดมาคูดูสชิงเร็วอุ้ยโดนเสียบลูกนี้อันนี้เปรียบอยู่คูดูสไหลมาซาวินโยได้ก่อไปโทษซาวินโยเหลี่ยมซ้ายยิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะปั๊มเคลียร์มาก่อนเลยครับเอเวอร์ตันลุกไหมผู้สินยังไม่เป่าหยุดเกมครับ
1: โดนาลีลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ลูคัสเบิร์กว้าวไหนมาขวาโอ้โหอะไรเนี่ย
1: ดูรีฮอ
0: จ่ายง่ายๆออกข้าไปเองสเปอร
1: ์ดูรีฮอโดนเหลืองเลยครับไปจังหวะไปอัดโตนาลีครับโอ้เตะซ้ายเตะขวาเลยครับ
0: เข้าจากด้านหลังครับดูชูรีฮอ
1: โอ้โหเตะแล้วล้วงด้วยครับ
0: ขาขวาไปจิ้มขาซ้ายนี
1: ่กวาดเลยคร
0: ับ เตะเลย
1: กวาดลานเลยครับ
0: อยู่โชว์ซีนี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะ
1: คือเหมือนเอาจริงตอนนั้นย้ายตามธุรกิจก็คือช่วยเลสเตอร์นะคร
0: ับ ใช่
1: พอมาเลสการ์ได้ค่าฉีกแล้วก็ได้ค่าตัวของดูสวีฮอร์นะคร
0: ับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับกินสกี้ครับฟานิเกอร์เอาช้าอีกแล้วต้องระวังนะโอ้โหไปบิ้วไปเซตหน้าก่อนไปโทษของตัวเองครับฟานิเกอร์มงทิ้งมา
1: ซ้อมมาแต่ใช่ครับแต่สถานการณ์จริงมันไม่ง่ายเลยครับ
0: ไอ้เพื่อนด้วยกันซ้อมนะมันไม่เข้าแบบ
1: ใช่ครับ
0: แต่คู่แข่งก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าสำรองสเปอร์ลงมามันจะช่วยพลิกเกมได้หรือเปล่าครับมาติสเตลกับคูดูสมาทางซ้ายครับมาติสเตลขอลุยเองยังสดอยู่โรเบอร์สันลูคัสเบิร์กวาวครับระโบเปิดมาในกรอบเขตโทษยังติดเป็นเวทเคลียร์ออกข้างไป
1: เริ่มใช้การครอสบอลจากด้านข้างกดดันได้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: ทุ่มเร็วครับสเปอร์ซาโดโตนาลีฝานเฮกเกอร์ออกมาขวาซาวินโยไหลย้อนมาซาโดโตนาลีมิกกี้ฟานโดเฟนครับโรเบอร์สันให้มาติสเตลต้องจี้แล้วครับมาติสเตลอยู่ทางซ้ายโยกอยู่กระชากสุดเส้นหลังเปิดมาเสา2กันเลยไปหมดเตะทิ้งไปก่อนครับดูซูรี่ฮอร์บอลลอยโด่งแบรี่กับฟานเดเคอร์สอนยังมีอยู่ครับมิกกี้ฟานโดเฟนคูดูสเกรสายสุดมาติดแตวมียกมือขอแล้วครับแต่มันไกลไปหน่อยออกขวาดีกว่าครับซาวินโยแจ็คกิลิตต้องลงมาปิดลายวิ่งซาวินโยด้วยนะครับซาโดโตนาลีโรเบอร์สันมาติดแตวไหลทะลุช่องมาเบิร์กวาวยังไม่โยนย้อนคืนมาติดแตวโรเบอร์สันซ้ายยึกยักอยู่ครับไม่โยนออกให้มาติสเตลคีนึงสุดเส้นหลังมีเบนนั่นจอนสันขวางสุดท้ายต้องย้อนมาลูคัสเบิร์กว้าวปั่นโค้งมาลูกนี้แม่ยิงไม่ได้ครับทางด้านซาวินโย
1: แหมบอลมันเข้าขวาด้วยครับข้างไม่ถนัดนะครับซาวินโย
0: เปิดลูกนี้ได้ลุ้นเลยนะเสาไกล
1: เสิร์ฟโค้งมาครับจะแปะด้วยขวานะครับโดนไม่เต็มครับ
0: แจ็คกิลิสครับเรียกฟาวจากคูดูสเป็นจังหวะจะสวนกลับของเอเวอร์ตันนะมาชุดนี้แปลกเลยนะเอเวอร์ตันไม่คุ้นเลย
1: คือไม่ค่อยเห็นชุดแบบนี้ของเอเวอร์ตันนะครับ
0: เขาเรียกสีอะไรหรือเปล่าสีเทาอ่ะ
1: ผมว่ามันเหมือนเขียวๆแต่ว่าสีผมเรียกสีแกรนิตเนี่ยบอกไม่ถูกนะมันเป็นสีไหน
0: อ่ะเอลตันครับขึ้นมาจอห์นสันเปิดโค้งมาในกรอบเขตโทษสเปอร์เคลียร์มาจอห์นสันยังเก็บได้ตั้งปอมเปิดไปทีแบรี่โมงลูกนี้ดูหูยังดีที่ไฟในเคอร์ตามประกบครับ
1: เนี่ยโมงยัดหนีไปเลยนะครับ
0: คอร์สมานี่ได้ลุ้นเลย
1: แกประกบติดอยู่แล้วครับไม่ให้ขยับเลยครับ
0: ตอนบอลโลกเพราะที่ตาเขียวอะใช่ไหมฟันแค่
1: เขียวเอียดแอดเลย
0: ทุ่มสั้นๆครับอาร์มสตรองเล่นกับแมตเลนไนแมตเลนไนต้องย้อนมาใหม่ทาคอฟสกี้เบนเวดโอ้ยให้ลูกนี้เกือบเสียบอลครับเอลตันเจมส์การ์เนอร์เปิดจัดมาจอห์นสันเปิดก็ยังไม่ผ่านครับมิกกี้ฟันเฟนดักเอ้าแล้วเก็บได้อีกเปิดมาลูกนี้ซานโดโตนารีมาขวางไว้ลูคัสเบิร์กวาวเตะจุดผู้ยาวขึ้นมาต้องจ่ายย้อนคืนครับเบนเวดพิกฟอร์ดมีคูดูดโอ้โหเกือบไล่บอลทันยังเตะออกมาได้เร็วครับพิกฟอร์ดเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับอาร์มสตรองวนอยู่เอ้าใครนอนเจ็บอยู่ครับหน้าผู้เล่นของเอเวอร์ตัน
1: ไม่ลุกเลยครับตรงนั้นไม่เล่นนายหรือเปล่าครับ
0: น่าจะใช่ทางขวาแจ็คกิริสไล่บอลอยู่แจ็คกิริสไหลมาสั้นครับให้ดูสตูรี่ฮอลมิโคลินโกขอลุยเองครับดูสตูรี่ฮอลแจ็คกิริสกิริสเจอกับเกย์ยึกยักอยู่แม่จะแตะลอดขายังไม่ผ่านซานโดโตนารีครับเก็บบอลได้ดีดมาจะให้คูดูสไม่ทันครับมิโคลินโกถึงก่อน
1: มามูสบ่นอุบเลยครับไม่รู้แกบ่นใครด้วยครับ
0: บ่นโตนารีเหรอ
1: ไม่
0: ย
1: อม
0: จ
1: ่
0: ายให้บางทีช่องมันไม่มีให้จ่ายต้องขยับช่วยเพื่อนด้วยกีริตไหลมาลูกนี้ก็ยังติดฟานิเคอร์ดูสตูรี่ฮอลให้แจ็คกิริสแจ็คกิริสยึกยักอยู่ครับยังเป็นบอลของเอเวอร์ตันนะครับมีโคลินโกเดินเบ็ดออกมาเร็วการ์เนอร์ไหลมาดูสตูรี่ฮอลเปิดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเบรนดอนจอห์นสัน
1: ออกได้ยังไงคร
0: ับ ใจร้อนไม่หน่อยครับแต่สักจังหวะก็ยังได้เลยนะครับเนี่ย
1: คือรู้แท้จริงๆครับแปลดีๆแปลเน้นๆเข้ากรอบเนี่ยมีลุ้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือบอลมันมาเรียดเลยครับรีบไปหน่อยครับเนี่ยครับดูครับบอลมันปริ้นเท้าครับแล้วออกเลยครับเรนจอนสัน
0: นี่ไม่มีช็อตแก้ตัวแล้วครับ
1: วันนี้หลายจังหวะเหมือนกันนะครับเรนจอนสันท้ายครับ
0: 2โควต้า
1: เอาไอเลสมาเล่นนายออกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มาเล่นจอห์นสันแล้วส่งโอไบรอันกับแฮกนี่ลงมาครับเฮเดนแฮกนี่เลยครับครับเจคโอไบรอันมาเลยครับแมตตี้ครับเจมส์แมดิสันจะลงมาไร่หมดได้หรือเปล่าครับเจมส์แมดิสัน
0: เห็นเขาวิ่งมองจากข้างหลังนึกว่าลูก้าโมดิชผมยาวๆทอง
1: ๆเห็นเบอร์หรือเปล่าก
0: ินสกี้ครับตอนนี้เปิดยาวขึ้นมาโมเบรนมงย้อนคืนมาให้พิกฟอร์ดโอ้ยอย่าบอกนะว่าจบ 0-0 คู่นี่นี่ถ้าบอกว่าพรีเมียร์ลีกคู่แรกพากัน 0-0 นะ
1: ครับ
0: เราเลือกถูกคู่ซะด้วย
1: เยี่ยมเลย
0: คู่นี้ก็ 0-0 แต่เวลายังเหลือนะครับ15นาทีสุดท้ายมันเป็น 0-0 ที่มันไม่ค่อยสนุกด้วยกลัวทั้งคู่
1: ครับ
0: ทาคอฟสกี้ยกมาข้างหน้าไม่ถึงแฮกนี่อันติสเตลครับมงย้อนมา

0: เจ็บ ACL เลยคือแกจะมีปัญหาอยู่2อย่างเข่ากับข้อเท้าไอ้แมดิสันเนี่ย
1: เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดี
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ็บคือไอ้เจ็บบ่อยไม่เป็นไรนะแต่เจ็บหนักแน่เลย
0: จริงๆในอดีตนี่เป็นคู่หูครับคีแนนดูสรีฮอลเลยครับ
1: มาผมวิ่งลงมาเกือบจะแตะบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมาในลุคผมยาวหล่อเลยนะครับเจมส์แมดิสัน
0: มี29ติดทีมชาติอังกฤษไป7นัดนะครับคืออาการบาดเจ็บแบบพากันไปนานเมื่อหน่อยครับ
1: เหลืออีก13นาทีบอลลาลิก้าสเปนเนี่ยบิลบาตีเสมอเอลเช่เป็น 1-1 แล้วนะครับ
0: ครับ
1: บอลบูเดสิก้า12นาทีสุดท้ายโคโลนกับเบรเมนเสมอกันอยู่ 1-1 ดีเจทั้งคู่มีใครเก็บเหรียญเหนือดวงไหมครับ
0: ไม่มีแล้วครับตอนนี้รุ่นเหนือโต๊ะไม่มีใครเข้าหาเลยครับ
1: ผมไม่ได้ห้อยพระเครื่องด้วย
0: ไม่ได้สะสมอะไรถ้าสะสมสตาร์ทนี่เรียกได้ครับเปิดรถออกไปเยอะเลยครับจอแดนพิกเฟิร์ต
1: จริงๆดูคู่ได้มากเกือบ80นาทีอ่ะ
0: จืดไหมผมว่าจืด
1: นะผมว่าบางช็อตพลาดกันง่ายๆมันก็มีให้เห็นเยอะนะ
0: ใช่last 10 minutes or so you'd say that Everton have been slightly
1: the better side as well โอ้แฟนสเปอร์ก็อาจจะหงุดหงิดเหมือนแฟนลิเวอร์พูลที่ดูเกมเมื่อกี
0: ้คือชื่อฉันผู้เล่นมันต้อง3แต้
1: ม
0: แต่ว่าเล่นแล้วไม่ได้เหนือกว่าเท่าไหร่นะคร
1: ับสเปอร์ครับวางยามซ้ายซามิโยอยู่ซ้ายแล้วนะครับโยกนี่โอ้โหชื่อโอเบรน
0: คนละไ
1: ซส์เลยครับดักแล้วอยู่เลยอาจจะเปิดมาไม่ดีโอเบรนแมดดิสันซัมโยโรเบอร์สันซาโดโตดารีนะก่อนไปโดนยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเบนเวดเกรให้คูดูสโยกเข้าซ้ายเปิดโค้งมาในกรอบไปโทษมงทิ้งสเปอร์ทางด้านซ้ายโอเบรียนใหญ่สามโยกยิงลูกนี้มงทิ้งไปเลยครับเอเวอร์ตันอู้วิถีบอลตรงกรอบด้วยครับอาร์มสตรองนี่ลงมาช่วยเกมรับครับเขาน่าจะเล่นเกมแบบกดไปเลยนะ
0: พี่ชอบมีเป็นจังหวะพักๆไม่เอาที่สุดนะครับ
1: ซาวินโยทางซ้าย มาริสันขอแต่ซาวินโยเปิดมาลูกนี้ติดแฮกนี่แต่ได้คุ้มอยู่นะ
0: คือเหมือนขาดความหลากหลายครับสเปอร์
1: โรเบอร์สัน
0: ไม่แน่ประตูแรกฤดูกาลนี้ต้องมาก่อนเดี๋ยวว่ากันครับ
1: สโลโตนารีคูดูสโยเข้าในเหลี่ยมซ้ายโอ้โหโดนขวาง2ขวาง3ต้องย้อนคืนครับโมเมนต์คูดูสวันนี้สเปอร์ถ้าไม่มีสโลโตนารีตรงกลางนี่หนักเลยนะ
0: คือนี่คอนโทรลจังหวะให้เยอะแล้วนะครับ
1: ทั้งลูกทั้งรับเลย
0: ว่าการมี10นาทีกับแมดิสันที่มาเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับ
1: แฟนสเปอร์ขอให้เป็นมุมบวกสามิโยครับให้โตนารีฟานเดอร์เฟนเจมส์แมดดิสันโตนารีฟานเดอร์เคอร์ครับโอ้ดันขึ้นมาสูงแล้วเปิดมาลูกนี้จับได้อยู่จะไปยังไงตอกส้นให้กูดูดเปิดมาครับโอ้ติดเบนเวดกูดูดยังเก็บได้อยู่ทางด้านขวาโตนารีสันโตนารีให้กับคูดูสให้แล้วไปแต่ว่าออกขวาให้เกรสันโตนารีแมดิสันเคาะมาฟานิเคอร์ข้างในก็ขยับหาช่องอยู่นะครับเจมส์แมดิสันเบิร์กวาวโรโบให้ลูคัสเบิร์กวาวเจมส์แมดิสันไหลมาครับฝ่ายนี้คือเท้าหนักเหลือง้างไว้ยังไม่ยิงครับมาให้คูดูสดีกว่ามูเมตคูดูสเกร ปิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับมาก

0: ฟานเกอร์เปิดไม่ขึ้นครับ
1: อย่างนี้เรียนครับคือไอเดียการเจาะมันไม่หลากหลายเลยคิดไม่ออกเปิดยัดไปบางทีมันหาจังหวะจบยากเหมือนกันครับ
0: เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับโอ้โอกาสของทั้งคู่อันนี้นอตช็อตครึ่งหลังโอกาสยิงแค่2ครั้งครับเป
1: ิ้ลอย่าเชื่อเลยครับมีเจ็บไปครับเจมส์การ์เนอร
0: ์นายอัพนอนมาอย่างไรต้อง
1: แต่ผมดูให้เหมือนจะมาแล้วนะเช็คแค่แป๊บผู้แข่งสเปอร์บอกเลยตอนนี้เครียดเลยครับแต่เซอร์ไลน์อัพมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ชาร์ลแลนด์นี่มีโรบินลูฟครับมีนอร์นี่มูเคเล่คีวินดันโซ่นะครับแดนบัลลาดรีนิวโดครับแดนกลางคู่นี่เป็นชาก้ากับโนอาซาดิกี้นะครับตัวบนนี่มีโทมัสมูนิเย่ครับมีฝั่งของแอนโซ่เลเฟ่นะครับนิวเซนแองกูโลก็แบรนด์บ็อบเบ้นะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับ4-2-3-1นี่ก็ดาวิดรายาครับเบนไวท์เอซี่คอนซากับเป็นประกันเยสคาราฟิโอรี่คู่กลางลุยส์เคลลี่กับเดคันไรส์ครับตัวรุกมาร์ตินโอเดกาดมุกโยซาก้าคริสตอสโซลิดแล้วก็คายฮาเวสครับ
0: ครับซาวินโยเหลือมาลูกนี้ไปโดนทำฟาวเกมสการ์เนอร์นี่โดนเหลืองนะแต่แล้วจะอ้อมแต่การ์เนอร์
1: โอ้นี่ขวางจะเจ็บครับเอาบั้นท้ายขวางเลยครับ
0: คนเล่นบอลนี่รู้เลยว่าลูกนี้เหลี่ยมแน่นอน
1: โ
0: อ
1: ้แค่
0: ยกสะโพกดักเลยครับจุกเลยมันห้องแบบเนี้ย
1: โดนทุ่น
0: คนที่วิ่งเข้ามาแล้วไปโดนสะโพกดักอ่ะโอ้จุกแน่นอน
1: คล้ายๆเจาะยาง
0: เลยอ่ะกูดูลุยไปทางขวากระชากมาสุดเส้นหลังบนเจอมิโคลินโก้ขวางย้อนมาตัวเกลี่เปิดมาเสาไกลซาวินโยตกขึ้นมาติสเซลลับโบซาวินโยซ้ายเปิดมาเสาไกลได้มองลูกนี้ครับเกรแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
1: เนี่ยจังหวะสเปอร์บางทีเนี่ยมากจังหวะไปครับ
0: ถ้าตอนโซลินกี้อยู่ก็ไม่เคยโยน
1: งงจัดแต่เกรก็ถือว่าขึ้นมองได้ดีครับ
0: โอ้มงปุ๊บออกปั๊บเลยสำรองของสเปอร์ลงมาแล้วนะ
1: โตซินดาราบิโยโย่นะครับทานอาชิเกรหรือเปล่า
0: โตซินเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาเปิดยาวขึ้นมาครับจูแดนพิกฟอร์ดแจ็คกิลิสเก็บบอลไม่ได้
1: เจอโตซินร้องโอเลฟ
0: ห้านาทีสุดท้ายครับแล้วก็สเปิร์กว่าลุยขึ้นมามีอาร์มสตรองวิ่งไล่อยู่กูดูสขอมาครับเบิกวาวข้างหน้าขยับให้จ่ายไหมโอ้จ่ายไม่ดีเอลตันเก็บได
1: ้ใครอยากตอนนี้มาติสเตลไปเล่นเป็นหน้าเป้า
0: เจมส์การ์เนอร์เปิดบอลติดสเปอร์อีกครับโอ้นับช็อตพลาดวันนี้ไม่รู้ใครเยอะกันนะทั้งสเปอร์แล้วก็เอลตัน
1: จ่ายบอลเสียแดนกลางบ่อยมากครับ
0: ต้องเป็นการแบบช็อตมันไม่ได้ยากเลยนะครับจ่ายเสียก็ง่ายๆเลยคือฟุตบอลถ้ามันไม่เป๊ะแล้วไปพอเป็นเร่งมากๆนะเนี่ยเสียแบบเสียแบบไม่น่าเชื่อกูดูไหลมาเนี่ยเสียอีกแล้วครับโอ้จะไหลเนี่ยให้ช่องไข่กันเนี่ย
1: จะเสียงไม่ให้ครับแฟนสเปอร์เนี่ยสีหน้าออกเลยครับเชื่อว่าถ้าแมตช์เนี้ยไม่ชนะจริงๆเนี่ยเดชาร์บี้เนี่ยหนักแล้วนะกดดันจากแฟนบอลด้วยครับก็ลงทุนไปเยอะมากนะครับสเปอร์ปีนี้เนี่ย
0: แต่ก็ต้องให้เวลาเขาอีกสักนิดเนี่ยเพราะจริงๆผมว่าสเปอร์ไม่ตกชั้นก็เพราะเขานะฤดูกาลที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ต้องผมก็ยังมองเขาจะมีแต้มบุญอยู
1: ่แล้วคือจริงๆเนี่ยเริ่มได้ผู้เล่นกับจริงๆขาดอีกคนหนึ่งคือเดยันครูเชฟสกี้นะที่หายไปทั้งซีซั่นที่แล้วครับ
0: เหมือนเอาโทซินไปยืนเซ็นเตอร์ขยับ
1: เล่นหลังซ
0: ้าย หรือเปล่าฟาเลคเกอร์มาเล่นเป็นแบ็คขวาหวังว่าคู่ดึกจะไม่ศูนย์ศูนย์นะไอพี่เมียยิงเยอะแต่ว่าไอคู่หลักที่เราบรรยายคู่แรกก็ไม่ยิงคู่สองถึงตรงนี้เหลืออีก2นาทีครึ่งก็ยังไม่ยิง
1: เอาสักลูกไปใครก็ได
0: ้มีไหมจะมีลูกแบบลูกผีจับยัดอะไรอย่างเงี้ยซาบินโยครับเล่นกับเมดิสันดีดเร็วมาลูกนี้ตัวลูกโลโบสปีดไม่มีแล้วตอนนี
1: ้คือเมดิสันลงมาจะมีไอเดียแปลกๆแบบนี
0: ้นะต้องเล่นบอลแบบฉาบฉวยบอลเร็วๆแจ็คกิลิชครับจ่ายย้อนคืนมิโคเลนโกเบนเวตสุดท้ายก็ไปตั้งกันที่เจแดนพิกฟอร์ดครับคิดอะไรไม่ออกก็เตะยาวขนาดอ้าวแล้วโดนดักได้ซาวินโยลูคัสเบิร์กวาวหน้ากรอบไปโทษแล้วยิงนิ้วโหยังแก้ตัวได้ครับพิกฟอร์ดเซฟครับ
1: โอ้โหพุ่งปัดด้วยมือซ้ายออกหลังไปครับพิกฟอร์ดมาเข้าขวาแล้วเปิดติดนะครับติดแมดิสันนี่ครับซาวินโยให้กลางมาที่ลูคัสเบิร์กวาวปั่นโอ้โหยิงไม่ปัดได้เสียบเสาเลยนะครับเนี่ยดูครับเสียบแน่ๆคร
0: ับอู้ถือว่าซูเปอร์เซฟอยู่กันนะครับได้ริบบอน
1: ยิงฟันเลยครับ
0: แต่จังหวะแรกเขาก็ไม่ควรจะจ่ายพลาด
1: ใช่ครับ
0: คูดูสครับคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชกทิ้งออกไปดูซูริฮอกับมาติสเตลเอาแต้วเก็บได้ยิงยัดเลยลูกนี้มาอาร์มสตรองเคลียร์ออกไปเหมือนจะยิงไม่ดีแล้วนะครับมาติสเตล
1: แฟนสเปอร์เล่งเร้าครับเล่งเร้าจริงสเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่าตลอด90นาทีแม้ว่าทีมจะตามจะนำจะอะไรก็ตามมาเชียร์ตลอดเลยนี่คือจุดเด่นของสเปอร์นะครับ
0: เจมส์แมดิสันจะเปิดเข้ามาเหมือนเดิมครับสูดไปกองที่เสาไกลเมดิสันเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงฟาวล์นะครับมีเสียงลูกหวีดแล้วครับ
1: ได้ฟาวล์ครับจอร์ดแบนเวทครับได้ฟาวล์ Hard to pick him out of the match for Everton. There's been so many good performers.
0: Branthwaite I think has been terrific. Garner Mikalenko's done a good job at left back. เหลืออีกครึ่งนาทีครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บนอกเหนือจากสเปอร์ที่ยังไม่ยิงใครแล้วเนี่ยยังมีโคนทรีทีมหนึ่งเลยครับ
1: ครับ
0: คือเหมือนกันเป๊ะเลยที่ยิงคู่แข่งไม่ได้แล้วโดนไป5ประตู
1: นั่นสิครับ
0: แจ็คกิริชทางซ้ายทดเจ็บ3นาทีนะครับกิริชให้ดูซูริฮอไหลมาฮักนี่แจ็คกิริชเลาะมาในกรอบโทษแฮกนี่เข้าเหลี่ยมขวาไหลต่อแล้วซ้ายยิงลูกนี้ดูซูรีฮอครับฉลับครับฉลับเพื่อนสเปอร์ออกหลัง
1: วันนี้ครับจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับจะรอดรันเวดเจนทาคอฟสกี้จากเตะมุมแบบนี้นะครับ
0: สเปอร์มันเอวตันเนี่ยมันขายเกมมา2นัดแล้วนะ
1: ใช่ได้แบบนี้ลูกมงวงแบบนี้มีสิทธิ์นะครับ
0: บอลกระชงกระชอกเลยกล้องจับมาที่ทาคอฟสกี้ไอ้นี่เท้าหนักครับ
1: โหแล้วจะโกกับแมดิสันคนละไซส์เลยนะครับเนี่ย
0: คอนเนอร์ครั้งที่6เอาจริงต้องเอาฟันเดอร์เพนนะไปประกบ
1: ใช่ครับ
0: ดูสุริฮอครับเปิดมาลูกนี้น่าได้โมงหรือว่าโมงเหลี่ยมบางออกหลังไปเองครับ
1: เรามีเวลาให้กับสเปอร์กันครับคินสกี้เล่นใกล้ๆครับประตูสิ้นเลย
0: คินสกี้ต้องรีบออกบอลแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาทางด้านซ้ายโอ้บอลตกพื้นแล้วกระดอนหนีครับพิกฟอร์ดดึงเวลาแล้วครับบอกให้ใจเย็น
1: ๆเตะยาวแน่ๆพิกฟอร์ดเนี่ยดึงลงอีกหน่อยครับสไตล์แก
0: เลยครับไปลุ้นเอาข้างหน้าแบบนี้แบบนี้คือสูตรบอลโบราณเลยนะเตะไปยาวๆเลยให้กองหน้าเขาลุ้นเอา
1: ใช่ครับเนี่ยครับเพื่อนบอกหลังเข้าหลังเข้าเต็มเลยครับ แมนนอนแมนนอนเพียบเลย

0: บอลทุ่มของเอเวอร์ตันนะครับมีโคเลนโคทางซ้ายทุ่มขนาดเส้นมาจะให้แบร์รี่ดูซูรีฮอล์ยังช่วยกันได้เยอะครับทางด้านสเปอร์เตะทิ้งออกข้างอยู่เอาละครับเอเวอร์ตันจะได้ทุ่มเกือบๆมุมธงครับทีนี้มิโคเลนโก้นี่ของชอบเลยครับทุ่มไกลระยะแบบนี้เนี่ยทาคอฟสกี้ขึ้นมาแล้วครับมิโคเลนโก้ทุ่มยัดมาเสาแรกมงทิ้งออกมาคูดูสพักอกเตะทิ้ง
1: อู้โดนยันครับเดอร์กิลิช
0: สิบวินาทีสุดท้ายกินสกี้ยังไงต้องบอมอย่างเดียวนะครับเปิดทิ้งยาวๆขึ้นมาข้างหน้าไม่ทันแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับโอ้โหสเปอร์เอเวอร์ตัน0-0ครับ
1: สเปอร์ครับ4นัดผ่านครับสัปดาห์ที่4ยังไม่ชนะและยังไม่มีประตูครับ
0: ยิงไม่ได้เสียไป5ประตู
1: นี่ครับวันนี้ซาวินโยพยายามลากเรือเลยนะครับ
0: ฟอร์มแบบนี้มันต้องใช้เวลาอย่างเดียวเลยมันต้อง
1: ปรับก่อน
0: เออต้องใช้เวลาในการปรับอย่างเดียวเลยล็อบโบเล่นเต็มเกมครับวันนี้โอ้โหนั่นแสดงให้เห็นว่าระดับที
1: ่
0: เขาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าเขายังเล่นได้อยู่นะคร
1: ับ
0: ย
1: ัง
0: เล่นได้อยู่เนี่ยโหดิเชฟี่เหมือนกับไม่ค่อยพอใจลูกทีมตัวเองนะครับจบเกมแล้วเนี่ยเหมือนมาติวมาติสเตลอะไม่รู้
1: ว่า
0: ไม่รู้ว่ามีช็อตไหนที่ทำให้เขาหงุดหงิดนะครับเนี่ย
1: คือมันอาจจะมีบางลูกที่ควรจะตัดสินใจดีกว่านี้นะครับ
0: แต่กับซาวินโยไม่บ่นนะ
1: จริงๆน่าบ่นนะมามูซาวินโยเนี่ยหลายจังหวะมาก
0: ใช่ผมว่าเขาเล่นเยอะจังหวะเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคุณต้องเราอยู่กับทุกคนถึงตีสองนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก22นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ Soccer
2: Live Report ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active

0: เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เต็มคนเรดิโอนิดเบิร์ดลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: Soccer Live Report

หนึ่งการ30นาทีนะครับกลับมาอยู่กับซอฟต์แวร์รีพอร์ตกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่จืดทีเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับสรุปผลให้สักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนมาพูดคุยกันต่อก่อนเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับก็ขอรีเฟรชทีนึงนะคุณผู้ฟังนะก็พิมเลี้ยงปิดนะครับที่จบไปเนี่ยก็มีเอสเซนวิลล่านะครับแพ้ตอนนี้ฟอร์เรสต์ 1-2 ครับบอลมัดเสมอเบนฟอร์ด 2-2เชลซีนะครับก็เสมอกับฮัลซิตี้ 2-2 คริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิชทาวน์ 2-3 นะครับลิเวอร์พูลครับเสมอกับฟูลแลม 0-0 แล้วก็สเปอร์ที่เพิ่งจบไปเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 คู่ดึกก็เป็นซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลนะครับส่วนลาลิก้าสเปนครับราซิงซานตาแดครับชนะอาราเบส 2-1 นะครับโอซาซูน่าแพ้เอสปันยอล 0-2 อาเลติกบิลบาวเสมอเอลเช่ 1-1 นะครับเซเรียอาที่จบไป2คู่นี่เสมอหมดเลยครับเจนัวเสมอโฟรซิโรเน่ 1-1 นะครับแล้วก็ลาซิโอครับเสมอกับเอซิมิลาน 2-2 นะครับส่วนเบเนซิก้าเยอรมันครับวันนี้อัลสบัวครับก็เสมอกับฝั่งของมายูนิคไปนะครับ 2-2 นะครับมีฝั่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับชนะพาโดบอน 3-0 ไฟร์บวกชนะบอรุสเซียมอนเชนกลัดบัก 5-0 นะครับแล้วก็มีฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์ครับชนะสตุตการ์ดนะครับ 2-1 ครับมายแพ้อันเดอร์ฟรังเฟิร์ต 1-3 นะครับแล้วก็โคโลนครับก็เรียกว่าเอาเสมอกับไวเดอร์เบรเมนเป็น 1-1 ขออภัยนะครับเอาสวกเสมอกับไบเลอร์เวอร์คูเซนนะครับ 2-2 นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับซาบุกเสมอโมนาโก 1-1 นะครับเนเธอร์แลนด์เอเดดวีซีนะครับเทเวนเต้ชนะเอเดโอเดนฮาร์ก 2-0 โกลเดนอีเกิลตอนนี้นี่เสมอกับโกรนิงเกนอยู่ 1-1 นะครับส่วนฟอร์จูน่าซิตาร์ดยังเสมอกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอยู่ 0-0 นะครับส่วนลีก้าโปรตุเกสโปรตุเกสนะครับนาซิองนาวแพ้อเวก้าไป 1-3 นะครับส่วนคาสเปียตอนนี้ตามหลังปอร์โต้เป็น 1-3 นะครับรัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับฟาเคลเสมอบอลติก้า 2-2 เซนิตชนะโลโคโมทีฟมอสโก 2-1 เดนมอสโกชนะโอเรนเบิร์ก 1-0 นะครับเซสเกมอสโกตอนนี้นำลูวินคาซานอยู่ 1-0 แต่ว่าผู้เล่นเหลือเนี่ย10คนเท่านั้นนะครับส่วนออสเตรียบูเดสลีก้าครับอัลทาชแพ้เกรเซอร์ไป 1-2 นะครับส่วนพักครึ่งตอนนี้เนี่ยวอฟเบเกอร์ AC ตามหลังราปิดเวียนนาอยู่ 0-2 นะครับส่วนเบลเจียมครับวันนี้แข่งจบไปในเบเวเรนชนะแซงตูดองไป 2-0 เวสเซโลนี่ชนะซงดาลิอาชไป 4-2 นะครับส่วนคู่ดึกนี่จะมีโอชลูเวนนะครับเจอกับสกอร์บรูคแล้วก็แซงกิลัวครับเจอกับลอมเมลยูไนเต็ดนะครับผมไล่ให้ไปเลยแล้วกันนะครับบัลการีครับลีกสูงสุดนี่มีเซสเก1948โซเฟียชนะดูนับรูเซ่ 2-1 นะครับส่วน CSKA Sofia ธรรมดาเนี่ยตามหลังอาด้าอยู่นะครับ 0-1 ไปดูที่โครเอเชียกันบ้างครับโอซิเยกนี่ชนะไดนาโมซาเกร็บไป 4-2 นะครับคู่นี้แข่งขันอยู่มีโรมาติกว่าซาเกร็บเสมอกับรียาก้าอยู่ 0-0 นะครับส่วนเช็กลีกสูงสุดนี่โบฮีเมียนชนะสโลวาโก 2-0 นะครับเบอร์โนชนะอาร์ติสเบอร์โน 2-1 นะครับลิเบเล็กชนะโบสลาฟ 3-0 ครับสตปรากชนะยาโรเนก 2-0 นะครับส่วนในอื่นๆนี่กำลังไล่ให้ดูอยู่นะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฟุตบอลเยอะมากๆนะครับตอนนี้ไล่มาถึงตัว E แล้วไปดูฟินแลนด์หน่อยแล้วกันนะครับฟินแลนด์มีเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีพวกแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปในฝั่งของฟินแลนด์ไวคอลิก้าอิซิลูนี่แพ้คาซัคสถาน 1-2 นะครับส่วนเมย์ออฟพวกกลุ่มตกชั้นในมาเลเซียชนะทีบีเอส 1-0 อีเวสชนะลาติ 3-1 ยาโร่เสมอกับ SJK เป็น 1-1 นะครับส่วนรีกเดอร์ในมีแกงกองครับชนะแองนองซี่ 2-1 ครับซอกโชชนะนอง 1-0 นะครับแข่งขันอยู่มีดันเคิร์กครับเสมอกับซังเอเตียนอยู่ 0-0 นะครับลีกา2เยอรมันครับโบคุมนี่เสมอกับเจ้าเฟิร์ส 1-1 นะครับบราวชไวเสมอไดนาโมดูเอสเดน 2-2 ไม่ได้บวกชนะไคเซอร์ซอเทน 3-0 ซาพอลีเพิ่งแข่งขันครับกับบวกบวก5นาทียัง 0-0 นะครับเอาให้จบเอาให้จบมาเยอะเหลือเกินวันนี้นี่มากันเพียบนะครับอ่ะเซเรียบีให้หน่อยนะครับเกาโชเซเรียบีก็ปาโดวาชนะแอสโคลี 1-0 ครับซูติโรเสมอโมเดนา 1-1 วิเซนซ่า
เสมอจูบสตาเบียน 1-1 กาตันซาโรชนะคาราเรเซ่ 1-0 นะครับแข่งขันอยู่มีเซเซนาครับนำเคโมเนเซ่อยู่ 1-0 นะครับอันนี้ไล่มาเยอะจริงๆนอร์เวย์ซิเลียนครับลินสตอมครับชนะวัน

0: 1920โรเซนบอร์กชนะตรอมโซ 5-3 นะครับโปแลนด์เอสตากาซ่าครับสลาชแพ้โคโรนา 1-2 นะครับกอนิกซาเบรสชนะเลชพอดัน 2-1 แข่งขันอยู่มีซาเกบี้ครับยังเสมอคาตูวิชอยู่ 0-0 นะครับโรมาเนียนี่มีเซฟซี่ครับชนะเซียครูสไป 3-1 ครับราปิดบูคาเรสต์ยังเสมอกับโบลูเทอรี่อยู่ 0-0 นะครับมาถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวผมดูสวีเดนให้นะครับมีเซกุนดาสเปนครับอันดอร่าแพ้เลวาโซเซียดาดเบไป 1-3 นะครับกาดิสแพ้ลาสปาลมัส 0-1 จิโรน่าแพ้กาสเตยอน 1-2 กรานาดาเสมอกับอัลบาเซเต้เป็น 1-1 นะครับสวีเดนออสเวนคานครับ AK แพ้วัสเซรัส 1-4 ก็ได้บอกชนะฮามสตัด 2-1 ครับสวิทซูเปอร์ลีกเซงกาเลนแพ้ซียง 0-3 ทูนแพ้กราสซอปเปอร์ 0-1 นะครับลูกาโน่ตามหลังยังสปอยอยู่ 1-2 นะครับตุรกีซูเปอร์ลีกครับล่าสุดนี่อียูสปอร์ยังอียูสปอร์แพ้ริเซสปอร์ไป 0-2 แซมซุนสปอร์แพ้โครุมเบลีเดียสปอร์ไป 1-5 นะครับอารยันสปอร์เสมอกับเกิร์สเทปอยู่ 2-2 นะครับแล้วก็คอนยาสปอร์ยังนำแท็บซอนสปอร์อยู่ 1-0 ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะครบแล้วละ
1: ครับผมตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมเนาะ
0: ได้ครับ
1: ทาง468-9899เหมือนจะมีสกอร์ขยับฟุตบอลเอเดวิซีอาแจกบุกไปนำซิตาด 1-0 แล้วดูบอลไทยให้หน่อย วันนี้ฟุตบอลไทยลงเล่นกันทั้งที1ที2เลย
0: อ่ะไทยลีกนี่มีศรีสะเกษวันนี้ก็แพ้ยุทธยายูไนเต็ดมา 0-1 ยุทธยานี่2นัดติดแล้วชนะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อุทัยธานีนี่ก็แพ้ปัตตานีไป 1-2 คาบ้านเลยครับ
1: น้องใหม่หลายบริสุทธิ์นะปัตตานีเกมแรกเสมอ BG ดิ
0: ใช่ครับโอ้นี่ BG ได้เฉือนวิวราศีสไลด์น้องใหม่เหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นแบบนี้ดิ
1: ส่วนที่2โอ้โคราชคาบ้านเลยวันนี้แพ้เชียงใหม่ไป 1-2 ขอนแก่นชนะมหาสารคาม 3-0
0: ครับ
1: สงขลาแพ้สตูล 1-3 แล้วก็เมืองทองครับชนะหนองบัวเป็นบิ๊กแมตช์นะเนี่ยเมืองทองกับหนองบัวในดิวิชั่น2หรือว่าไทยลีกที2ของบ้านเรานะครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี
0: ้ทวนแล้วแหละว่าร
1: อบดึกนอกเหนือจากอาร์สโตกับซันเดอร์แลนด์แล้วเนี่ยก็จะมีลีกเอิงฝรั่งเศสเล่นกัน4คู่นะครับในช่วง 01:45 ก็ใกล้จะคิกออฟละ
0: ครับ
1: ส่วนศึกเกาโช 01:45 อัตแลนต้าเจอกับกายารีแล้วก็ฟุตบอลลาลิก้าสเปนเรอัลมาดริดเจอกับรายโยบาเยกาโน่เตะ 02:00 ตรง
0: คู่นี้ก็น่าสนุกนะ
1: ก็พร้อมกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับ
0: ครับ
1: เอาตามสะดวกนะใครเป็นแฟนนมูก็ไปดูมาดริดใครเป็นแฟนอาร์เตต้าก็ดูอาร์เซนอลไป
0: ผมขอดูพรีเมียร์ลีกด้วยผมชอบ
1: บ้านเราก็น่าจะดู
0: พรีเมียร์ลีกเยอะกว่า
1: ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มีข้อความอะไรเพิ่มเติมไหมทาง489899
0: อันนี้บอกทนนั่งดูมันได้สุดยอดมากครับบอลสมัยใหม่เตะกันห่วยมากครับเสียดายค่าตั๋วคนที่ไปดูในสนามแทนจริง
1: ๆโดยเฉพาะแฟนผมว่าแฟนเอเวอร์ตันอ่ะโอเคกับแต้มหนึ่งวันนี้นะ
0: แต่แฟนสเปอร์ไม่โอเคแน่นอน
1: แต่แฟนสเปอร์ดูที่เราดูจากภาพถ่ายทอดสดผมว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ผมมีอยู่ช่วงนึงที่เอเวอร์ตันเขาแบบเขาเหมือนจะเรียกเน้นรับอ่ะแต่สเปอร์ไม
0: ่ก็ไม่มีเข้าไป
1: สเปอร์ไม่โหมอ่ะ
0: ใช่
1: พอเล่นแบบนี้มันก็เข้าทางดวิดมอร์เลยคร
0: ับ น่าสนใจครับคือเมื่อสักครู่อย่างที่พี่เอกบอกหลังจบเกมเนี่ยโอ้โหเดชาบี้เดินไปตบไหล่มาร์ตินสเตลเลยครับ
1: ผมนึกถึงรอบชิงคาราบาวคัพอ่ะปีที่ซิตี้ชนะแมนยูอ่ะ
0: ครับ
1: เป๊ปทรงนี้เลยกับลาฮิมเซอร์ลิงอ่ะชนะได้แชมป์มาแล้วนะเรียกเซอร์ลิงมาติวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมว่ามันก็บางอย่างมันพลาดมันต้องเอาไว้เคลียร
1: ์โค้ชเข้าใจโค้ชเหมือนกันนะต้องว่า
0: ครับ
1: เฮ้ยเทคนิคบางทีถ้ามันพลาดง่ายๆอ่ะรูปเกมมันเสียนะ
0: ไม่ได้ครับ
1: เออมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: มีจังหวะก็คือต้องพูดเลยเพราะว่าเกมมันเพิ่งจบ
1: มันต้องแก้ไขแบบตอนนั้นเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกมมันเพิ่งจบนะพูดเลยดีกว่าคร
1: ับ ใช
0: ่คือถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยบางทีนักเตะมันรู้สึกว่ามันผ่านไปทำเป็นพุ่งกระโดดอะไรเงี้ย
1: อันนี้คิดเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือจะได้แบบเฮ้ยช็อตแบบนี้คุณต้องเล่นแบบนี้มันเหมือนกับสอนเหมือนกับติวเลยนะ
0: ครับ
1: มาที่แต่งนึงหน้างงอ่ะอะไรวะก็อาจจะมีช็อตที่เขาคิดว่ามันควรจะเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจโค้ชเพราะว่า1คือสเปอร์ผลงานไม่ดีด้วยแล้วก็ยิงใครไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ลงตัวจริงก็ไม่ค่อยดีสำรองมามันก็เปลี่ยนเกมไม่ได้เอาจริงชื่อชั้นสเปอร์เกมรุกอ่ะคุยก็ไม่ได้ย่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอมามามูสซาวินโย
0: โซลังกี้อ่ะ
1: แต่โซลังกี้คูดูสอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันต้องยิงได้ครับ
1: ใช่คุณไปดูพวกเกมรุกพวกทีมน้องใหม่เลยอิปสวิชหรือแม้แต่กระทั่งอย่างเลียมดีแลบย้ายไปยังยิงอ่ะวันเนี้ย
0: ครับ
1: ไปอยู่ฟอร์เรสเขาก็ยังยิงอ่ะก็ต้องปรับต้องจูนนั่นอีกนะสำหรับทางด้านฮอสเปอร
0: ์ครับอันนี้บอกสวัสดีพี่เอกสามีฮันเดย์บาราดินพี่ต้องสามีเซรากูเนสส่วนผมสามีเซฮาชาฮินเนฟผมเล่นวันนี้อยากให้แพ้ไปเลยครับลงทุนไปเศร้าเลยครับสุขสันต์วันเกิดท่านได้เกิดวันที่13กันยายนนะครับแฮปเปอร์เบิร์ธเดย์นายกหนูอนุทินด้วยนะครับฟาเบโอคานาวาโร่เฟซแคมเบลทูมัสมุลเลอร์ครับคุณตักกี้เอลฟซีแม่สอดนะครับ
1: ครับผมวันนี้มันเกิดนายกอนุทินเหรอ
0: จริงเหรอไม่รู้เลย
1: นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวกดไปเตรียมตัวดูช่องคู่ระหว่างเซนเดอร์แลนด์กับทางด้านอาร์เซนอลหน่อยโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะออกสตาร์ทคู่แรกก็2ทุ่มเดี๋ยวดูว่าโคนทรีจะมีแต้มหรือยังนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านไอ้เกมที่แพ้เฮาอันนั้นก็เจ็บใจเหมือนกันนะเล่นกับเฮาซิตี้เล่นดีทั้งเกมอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ายิงเข้าไม่ได้โดนจังหวะสวนกลับเสร็จเลยแล้วก็พรุ่งนี้ซูเปอร์ซันเดย์นะเกมบิ๊กแมตช์คู่เอกก็เป็นเดอร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร
0: ์
1: เล่นที่โอลด์ฟอร์ด
0: ใช่ครับ
1: 4ทุ่มครึ่ง
0: จะมี3แต้มไหมเน
1: า
0: ะ
1: แต่แมนยูเจอซิตี้ช่วงหลังก็สนุกนะก็สนุกนะ
0: ใช่ครับ
1: เกมลุก
0: สู้ได้
1: เกมลุกโหดอยู่เพราะว่าพวกคุณย่าแอมโบโมบูโนเชสโก้ยังยิงอ่ะเกมกลางสัปดาห์ก็ผมว่าเกมในบ้านแบบพอซิตี้ไม่มีเป๊ปอ่ะผมว่าคู่แข่งหรือว่าแฟนบอลผมว่ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้แบบไม่ได้กลัวซิตี้เหมือนยุคเป๊ปอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คืออย่างปีที่แล้วก็บ้านใครบ้านมันเล่นที่อูดฟอร์ด 2-0 นะ
0: คือแมนยูกลัวตัวเองเลยตอนนี
1: ้
0: เอาจริงผมว่าเคยถ้าวันไหนเขาเล่นดีก็เล่นดีนะผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่ว่าวันไหนแมนยูเล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้นะครับ
1: อ
0: ู้เดี๋ยวบรรยากาศที่สเตเดียมออฟไลท์นี่แสงสวยเลยนะครับวันนี้ลาสกายเลยนะครับ
1: ครับผมตอนนี้บ้านเขากี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งอ่ะจะสองทุ่ม
0: ย้อนไป6ชั่วโมงครับพี่ประมาณจะสองทุ่มใช่
1: ยังไม่มืดเลยนะ
0: ยังครับปกติมืดประมาณ
1: เมื่อกี้ที่เราดูสเปอร์โอ้โหแดดจังจ้าเลย
0: ประมาณ4ทุ่มนี่ถ้าหน้าซัมเมอร
1: ์
0: แดดจะหมดเลยเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่อากาศตอนนี้กำลังสบายๆตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดเข้าช่วงตุลาไปจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับที่อังกฤษสันเดอร์แลนด์นี่เอาจริงก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับในปีนี้เนี่ยความต่อเนื่องของเลเจนด์เลบิสที่ทำทีมแล้วตัวผู้เล่นที่มีด้วยนะครับ
1: ไปลุยยูโรป้าด้วยนะ
0: ใช่ครับทำเป็นเล่น
1: เลยช่วงโค้งสุดท้ายนี่เขาแบบสปีดได้ทันน่ะไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วย
0: คือคู่กลางเนี่ยตัวประสบการณ์อย่างชาก้าอยู่แล้วโนอาซาดิกี้มาช่วยไล่ให้ได้มันลงตัวนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ง่ายครับอาร์เซนอลวันนี้ถ้าจะเก็บ3แต้มนะแต่มีโอกาสครับมองว่ามีโอกาสนะครับปีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไป
1: เคยเข้าสเตเดียมออฟไลน์ยัง
0: ไม่ได้ขึ้นไปพี่ไปเทสนิวคาสเซิล
1: เ
0: ดี๋ยวคราวนี้ไปต้องเอาซะหน่อย
1: เป็นสนามที่แฟนบอลก็เชียร์มันอีกทีมึงเซนเจมปาร์กก็ดัง
0: ใช่ครับไทยเวดาบี้นี่เจอกันนิวคาสเซิลนี่โหตีใส่กันยับเลยนะครับ
1: ครับเกมคู่นี้จะคิกออฟกันตีสอง
0: ตีสองนะครับเดี๋ยวไล่อะไรอัพอีกรอบแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ไลน์อัพนะครับฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับซันเดอร์แลนด์4-2-3-1ของเลจิสเลบิสเนี่ยมีโรเบรโตผู้รักษาประตูนะครับแนวรับนอนนี่มูเคเล่รวมถึงเควินดันโซ่นะครับแดนบัลลานะครับมีรีนิลโด แดนกลางมีกอริชาก้าคู่กับดูอาซาดิกี้นะครับส่วน3ตัวรุกนี่โทมัสมูนิเยเอนโซเลเฟนิวเซนแองกูโลนะครับแรมบ็อบบี้ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลก็เหมือนกันนะครับ4-2-3-1ของมิเกลเตต้านี่ก็ดาวิดรายาครับแนวรับขวาไปซ้ายนี่มีเบนไวท์นะครับเอสวีคอนซ่าไกเมมาการเยสคาราฟิโอรี่คู่กลางลุยส์เคลลี่กับเดคันไรส์นะครับส่วน3ตัวรุกมีคริสตอฟโซลิดมาร์ตินโอเดกาบุโกโยซาก้าหน้าเป้าเป็นไคแฮเวสครับ
1: ครับผม
0: จะได้ไหม
1: จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เจ้าบ้านไม่มา
0: จริงเหรอ
1: ผมคิดอย่างนั้นนะผมว่าซานอนน่าจะขี้หมูขี้หมาน่าจะเบียดได้นะ
0: เบียดได้ผมว่า
1: สักลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าได้
1: ผมว่าขอแค่ชนะพอ
0: ครับ
1: คือถ้าไม่ใช่แฟนปืนแบบเป็นแฟนพันทางอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลจริงๆเท่าไหร่ก็ได้ขอ3แต้มไ
0: หมผมก็มองว่าจริงผมว่าอาร์เซนอลอาร์เตต้าจริงอ่ะยุคนี้เอาจริงไม่ได้ไปถล่มทลายอะไรเยอะนะ
1: เพราะถึงตรงนี้มันมีแค่2ทีมที่ชนะ3นัดรวดเนาะ
0: ครับ
1: ก็มีซิตี้กับอาร์เซนอลนี่แหละที่เก็บแบบแต้ม 100% น่ะ3เกมแรกชนะรวดอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีสะดุดหรือเปล่าสัปดาห์นี้ถ้าจะมีทีมที่สะดุดอ่ะผมว่าจะไปมองไปซิตี้มากกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้ไอ้สัปดาห์นี้ทั้งอาร์เซนอลซิตี้เนี่ยไปเยือนคู่แข่งทั้งคู่
0: อ่ะใช่
1: แต่อาร์เซนอลไปเยือนสันเดอร์แลนด์ผมว่าก็อาจจะดูเบากว่าซิตี้พรุ่งนี้ไหม
0: อ่ะเบากว่าคือแมนยูเนี่ย
1: เพราะซิตี้ปีที่แล้วเนี่ยไปโดนแมนยู2ลูกนะที่โอเดฟอร์ดอ่ะแต่ว่าซิตี้พอเล่นในบ้านเขาก็ชนะแมนยูเหมือนกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันส่วนคู่นี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอ 2-2
0: ทำแสบเลยอ่ะ
1: เล่นที่บ้านของอาร์สตอลไปเอาคืนได้ 3-0 คู่นี้เจอกัน5เกมหลังสุดทุกรายการนะคุณต้องอาร์สตอลไม่แพ้เลย
0: ปีแล้วซันเดอร์แลนด์ก่อนจะแพ้ในบ้านน่ะไปถึงนัดที่12ที่เล่นในบ้านคือนอกนั้นก่อนนั้นก็เก็บไม่1ก็3ตลอด
1: ครับผมแล้วอาร์เซนอลขุมกำลังทั้งตัวจริงตัวสำรองอ่ะผมว่าสำรองอาร์เซนอลมันดูแบบสามารถพลิกสถานการณ์ได้
0: คือปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอาร์เตต้ามีการปรับสกอร์ดดีพี่เอกใช่ไหมรู้ต็อตซาขนาดต่อสัญญานะรู้ว่าคงไปกันต่อไม่ได้ขายเลย
1: ใช่
0: การเป็นเจเนลลี่ดีไหมดีแต่ได้คิดต่อโซลิดที่มันดูมีโอกาสมากกว่าปล่อย
1: คือฝีเท้าก็อาจจะ3คนนี้ไม่ได้หนีกันมาก
0: ใช่
1: แต่ไอ้สองตัวนั้นเขาเหมือนกับมันอิ่มตัวมันเป็นซีเนียร์
0: แล้ว
1: ว่
0: า
1: ส่วนโซลิสมันก็อาจจะกระหายไงเพราะว่าการย้ายจากบอลเบลเยียมมาเล่นพรีเมียร์กับทีมแชมป์พรีเมียร์มันเหมือนกันเป็นการอัพเลเวลตัวเองนะมันก็เลยทำให้เด็กมันกระตือรือร้นมันต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: แล้วที่ดูแผงรับอ่ะโอเคซาลิบาเจ็บอันนี้รู้มาก่อนแล้วก็จัดการปิดเอซี่คอนซามเลยจบ
1: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำนอนโอ้ปีที่แล้วโกยไม่รู้กี่ร้อยล้านปอนด์อ่ะ
0: ไม่คือเขาขยับมาในเรื่องของสกอร์ตในเรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆแล้วลูกชายโอเคนเก้เขาเข้าใจว่ามันต้องให้เวลาเตต้าแล้วก็เนี่ยครับอดทนจนได้แชมป์จริง
1: คือถ้ามองในเรื่องของฟุตบอลจริงๆนะคุณต้อง
0: ครับ
1: หมดแต่ละตัวที่ซื้อมามันก็โดนอ่ะ
0: ใช่
1: อย่างบูโน่กิมาไลอย่างเงี้ย
0: โหจริงๆผมว่าเริ่ม
1: ผมว่าดีตั้งแต
0: ่ไอ้ไข
1: ่ไอ้ร้อยล้านเดคเฮนไลรู้สึกว่าถูกไปเลยนะ
0: นั่นแหละครับคือเหมือนตั้งไข่ยุคของอาร์เตต้าแบบแท้จริงอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าไม่นับยุคที่เขามาหลังโควิดแล้วมาได้ไอ้เรื่องของ FA Cup อ่ะคือจริงไอ้ถ้วยนั้นก็ค้ำคอจนถึงฤดูกาลล่าสุด
1: ถ้าไม่มี FA Cup ถ้วยนั้นน่ะผมว่า
0: แล้ว
1: ผมว่านอนก็น่าจะปลดไปตั้งนานแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ทิ้งช่วงไปทั้งกี่ปีอ่ะ
0: 20ปีอ่ะตั้งแต่22ปีอ่ะตั้งแต่ปี2004
1: ฤดูกาลไร้พ่ายเขาอะ
0: ใช
1: ่ประมาณนั้น20กว่าปี
0: 22ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ากลับมาตอบแทนสโมสรเก่าได้ครับมิเกลเดต้า
1: ครับผม
0: ปีนี้ก็จริงๆก็ยังอยู่ในเส้นทางเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยคือถ้าได้ชนะก่อนแล้วไปรอลุ้นให้ซิตี้สะดุดเสมอหรือแพ้ก็ได
1: ้ครับ
0: พวกเขาก็จะถือว่ามีแต้มนำเยอะพอสมควร
1: ก็มันคือพรีเมียร์ลีกมันเหลืออีกเยอะจบสัปดาห์นี้แล้วก็เหลืออีก34เกมแต่ว่าบางทีการลุ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์มันก็จะสนุกแบบเนี้ย
0: คือจริงๆถ้าเป็นผู้จัดการทีมมองกันแบบวีคต่อวีคเนี่ยผมว่าโฟกัสง่ายกว่าบางทีพอไปวางแผนระยะยาวเนี่ยมันกลายเป็นเครียด
1: เอาคุณต้องดูอย่างลิเวอร์พูลเงี้ยแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: พอมาปีที่แล้ว ช่วงต้นๆก็ยังดีๆอยู่เลย
0: พอจ
1: บพอจบฤดูกาลโอ้โหโดนอัสตันทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พอมาฤดูกาลนี้เริ่มต้นมา4นัดอ่ะ
0: ดูตะกุกตะกักนะ
1: เออถึงตรงเนี้ยลิเวอร์พูลแข่งมากกว่าอัสตันกับซิตี้ไปแล้วด้วยซ้ำตามหลังก็อยู่3แต้ม
0: ครับ
1: สมมติว่าถ้าอัสตันซิตี้ชนะเนี่ยจาก3เป็น6นะ
0: ครับ
1: มันต้อง4นัดโดนนำไป6แต้มอ่ะ
0: ม
1: ันเยอะมากนะ
0: มันถือว่ารวดเร็วอะ
1: แล้วถามแบบจริงๆแล้วบอลทรงเนี้ยโหคุณจะเป็นไล่ทันเขาหรอจะหาจุดเปลี่ยนยังไงอะถ้ามันต้องถ้าเราคุยกันว่าสเปอร์ต้องการให้เดชบี้ให้เวลากับระบบกับแท็กติกกับนักเตะ
0: ครับ
1: อีราล่าก็เหมือนกัน
0: ก็ต้องให้เวลาก
1: ว่าคุณระบบคุณจะตั้งลำได้อะ
0: มันยากนะ
1: ซิตี้กับอาร์เซนอลเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้มาลองผิดลองถูกนะ
0: ครับ
1: อ่ะอย่างซิตี้ผมว่ายังเป็นโค้ชใหม
0: ่
1: แต่แกนหลักเขาก็ยังโอเคอยู
0: ่ครับ
1: ส่วนอาร์เซนอลน่ะไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วอ่ะมันเดินหน้าลุยต่อได้เลย
0: มันมีแต่เสริมสิ่งที่ขาด
1: อืม
0: อาร์เซนอลเนี่ย
1: ก็นั่นแหละถึงบอกไงว่าพอเป๊ปไม่อยู่แล้วโอ้โหอาร์เซนอลผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่อ่ะจะรู้สึกแบบชิลอ่ะ
0: คือไม่มีทีมที่มาไล่บี้มากดดันไง
1: ซิตี้ทีมใหญ่อาร์ลิฟูทีมใหญ่เชลซีแมนยูทีมใหญ่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงหมดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อาร์เตต้าพอได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีที่แล้วมันเหมือนกับ
0: มันปลดล็อกสิ่งนี้มัน
1: ยกภูเขาออกจากอกมันสำเร็จแล้วมันทำได้แล้ว
0: แล้วมันทำให้บรรยากาศในทีมนักเตะมันมีความรู้ว่าก็เล่นดีๆมันก็ได้แชมป์ได
1: ้อืม
0: ไม่จำเป็นต้องมาคึกคึกกักกักแล้ว
1: ก็ช่วงปลายฤดูกาลอ่ะบอลดุโหดๆที่แบบจะต้องมาไล่ยิงคู่แข่ง3ลูก4ลูกเหมือนช่วงต้นฤดูกาลอ่ะไม่ค่อยมีละ
0: เน้นละ
1: เออบอลเน้นละบอลเน้นผล
0: แล้วยิงปีก่อนรู้เลยที่ไปพลาดให้กับ
1: ลิเวอร์พูล
0: อ่ะก็ต้องยอมรับได้ว่าส่วนหนึ่งเขาก็พลาดในเกมสำคัญเจอวิลล่าก็โดนไปกลับ
1: ใช่ลิเวอร์พูลช่วงท้ายๆก็ไม่เอาอะไรเลยหลังจากได้แชมป์แล้วก็เหมือน
0: กับแพ้เชลซี
1: เหมือนก็ทิ้งเลย
0: ด้วยซ้ำกันอยู่เลย
1: แล้วบอลสล็อตอ่ะมันไม่ได้เป็นบอลที่แบบมันสวยหรูอยู่แล้วมันเน้นผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็นั่นแหละปีที่แล้วก็เลยทำให้อาร์เซนอลก็บู๊มากบางทีมันก็
0: เจ็บ
1: ตัวเออบางทีบอลสวยงามนะนักเตะก็อาจจะโดนอัดโดนฟาวโดนจนเจ็บอ่ะแต่เล่นแบบประคองผลงานเก็บ 1-0 2-1 3
0: แต
1: ้มแค่นี้ก็โอเค
0: แต่ก็ถือว่ามาเจนอเดกาก็ปีนี้กลับมาเฉิดฉายเหมือนกันนะครับในช่วง 3-4 นัดแรกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะออกก่อนไหมเพื่อให้เขาเกมพอดีไหม
1: อีกสักหน่อยก็ได
0: ้ได้ไล่เก็บเหมือนกันพูดถึงสถานการณ์ฟุตบอลไทยกันหน่อยได้กันนิดนึงก็ดูถ้าเป็นปีที่ผมดูแล้วในบุรีรัมย์ก็น่าจะพลาดยากนะ
1: แต่มันก็สนุกตรงที่เขาสะดุดไง
0: มีสะดุดแล้วไงกลายเป็นท่าเรือที่ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูง2นัดเลย
1: ก็เหมือนลีกเอิงเบเชสะดุดในลีกอ่ะ
0: ทีมอื่นเนี่ยสะดุดขนาดเลย
1: ไม่งั้นมันก็จะกล่อยต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือต่อให้บุรีรัมย์สะดุดอ่ะต่อให้คุณแพ้ 2-3 เกมอ่ะส
0: ุ
1: ดท้ายเขาก็ยังเป็นเต็ง1อยู่อ่ะเพราะผมรู้สึกว่าปีนี้บุรีรัมย์กับฟุตบอลไทยถามว่าเขาต้องการใช่ไหมเขาก็ต้องการแหละแต่โฟกัสหลักจริงๆเขาไปอยู่ที่ FC แชมเปี้ยนลีกไง
0: แล้วตัวผู้เล่นเขาเยอะมากนะครับดังนั้นก็ต้องมองอยู่ส่วนทีมหนึ่งที่อ่ะก็ยังเกาะๆมาแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จสักทีถ้าไม่นับปีที่ได้แชมป์อย่างบีจีปทุมเนี่ย
1: ครับ
0: ลงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหวันนี้เฉือนราศีสไลด์มานะ3-2 นัดแรกเสมอกับปัตตานีเนาะ
1: ครับผม
0: ปัตตานีนี่เป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เหมือนกันนะขึ้นมาระดับ6มี4แต้มจาก2นัดเลย
1: ครับ
0: นะครับเชียงรายก็มี4อยุธยาสิโอ้โหผมจำได้นัดแรกไปภาคพี่บับเบิ้ลอยู
1: ่
0: อุปริกกับมาชนะเฉย
1: ครับ
0: นะครับปีนี้บอลไทยก็ลุ้นมันครับดูยาวๆไปครับ
1: ก็น่าจะครบครบทั่วแล้วคงต้องหรือไงฝากไว้ช่วงหน้า
0: ครับ
1: คุณอู๋มานั่งรอตั้งนานละ
0: อู๋มาแล้วเนี่ยกี่โมงห้าทุ่ม
1: ก็น่าจะพาบอลเสร็จกับคุณต้องแล้วก็น่าจะมาเลยอัง
0: คุณอู๋สุดยอดมากอดทนเดี๋ยวอยู่ยาวตีสี
1: ่
0: นะฮะก็โซโซก็เลยรีพอร์ตในช่วงต้องกับพี่เอกก็ผิดพลาดกันแล้วขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวส่งต่อช่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้าตี2นะ
1: ครับผม
0: งั้นวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live Report
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Soccer Live Report
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ1:59 น.นะครับช่วงสุดท้ายของ Soccer Life Report ของค่ำคืนวันนี้ทาง FM 99 Active Radio ครึ่งไทยแข็งแรงแล้วนะครับก็ยังคงมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ติดตามกันนะครับคืนวันนี้เนี่ยบอกเลยโอ้โหโซโล่กันคู่นี้เป็นคู่ที่7แล้วนะครับช่วงนี้อยู่กับพี่บอลสิรินันท์ครับแล้วผมอู๋อัครเทพนะครับสวัสดีพี่บอลครับ
8: สวัสดีครับคุณอู๋สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็เดี๋ยวมาก่อติดที่ Stadium of Light นะครับซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลวันนี้ถ้าชนะหรือเสมอพวกเขาจะขึ้นจ่าฝูงเลยนะ
7: ครับเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยว่าวันนี้เจ้าบ้านไม่ชนะเลยนะ
8: เพราะฉะนั้นอาร์เซนอลนี่
7: เข้าทางนะ
8: เพราะว่าเป็นทีมเยือนนะครับวันนี้อาร์เซนอลมาในชุดทีมเยือนนะหน้าจอนี้จะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเกมเริ่มแล้วนะอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ย
7: ก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แมวดำซันเดอร์แลนด์ในสเตเดียมออฟไลท์นะครับจะนะครับเขาเรียกว่าเกินหน้าเกินตาทีมเจ้าบ้านทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกได้ไหม
8: โอ้โหแข่งมา6คู่นี
7: ่ใช
8: ่แต่ว่าที่หนักสุดที่ผมดูเนี่ยสเปอร์เนี่ยหนักมากนะมัน
7: เชื่อ
8: ไปดูสถิติอะไรต่างๆครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยนะที่ไม่ยิงใครไม่ได้ใน4เกมแรกของฤดูกาล
7: เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเขาบอกยิงไป50กว่าทีมั้ง51ครั้งนะ4เกมอ่ะ
8: 4เกม50กว่าครั้ง
7: 51ครั้งไม่ได้ประตูเลย
8: แต่3ใน4เกมแรกเนี่ยที่แตะในครึ่งแรกยิงไม่ตรงกรอบเลยนะคือถ้ามันยิงไม่ตรงกรอบมันก็ไม่ได้ประตูไง
7: โดนแล้วออกไหมอย่างนี้อีกสักพักโดนแล้วออกไหม
8: โอ้โหเดชเชอร์บี้นี่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กดดันหนักนะครับเพราะสถิติมันดูไม่ได้เลยนะครับ
7: โอ้พี่คิดดูใช้เงินไป300กว่าล้านอ่ะ
8: ใช่แล้วก็คือก็สงสารเขาด้วยเรื่องสภาพนักเตะมันไม่สมบูรณ์อ่ะ
7: ครับ
8: มันเจ็บออดๆแอดๆเอามาก็แป๊บเดียวเจ็บอีกละ
7: อันนี้ต้องเห็นใจเพราะว่าม
8: ูดิกเนี่ยเขาบอกเจ็บประหลาดด้วย
7: ก็ไม่น่าไปเอามาเอาจริงมูดิกอ่ะจริงอ่ะผมว่าไปหาเรื่องใส่ตัวไปเอามูดิกมาเนี่ย
8: ก็ดูสภาพสเปอร์ไปดูสถิติแต่ละอย่างนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ยิงในบ้านไม่ได้เกมพรีเมียร์ลีกที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม
7: นัดต่อไปเจอใครเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยทำไปเล่นไปนะถ้าเจอของยากเผลอๆยิงไม่ได้เอาวะเนี่ย
8: เขาบอกนะเสมอ 0-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีในบ้านนะ
7: ใช่ๆสเปอร์เป็นทีมที่ไม่มีผลการแข่งขันแบบนี้แบบนานมากแล้ว
8: คือแต่ละอย่างสถิติมันไม่น่าจดจำ
7: ไม่รู้ว่าจนถ้าอีกสักพักนึงเนี่ยไม่แน่นะบอร์ดต้องคิดแล้วนะวันนี้กล้องจับบอร์ดบริหารสโมสรสเปอร์หลายรอบนะขยี้นะขยี้ว่าเอาละเอาอีกแล้วนะ
8: คือมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งตัวผู้เล่นมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็ตัวเจ็บก็เยอะด้วยนะครับ
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นความกดดันต่างๆตอนนี้มันก็และที่สำคัญคือเขาไม่มีรายการฟุตบอลถ้วยยุโรป
7: ใช่
8: มันต้องมาเน้นในประเทศอย่างเดียว3ถ้วยเนี่ย
7: แล้วเขาเอานักเตะมาซื้อมาสุ่มกันแบบโอ้โหมาเลิศเยอะเลยนะแต่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้านะครับเดี๋ยวดูเพื่อนบ้านของสเปอร์ดีกว่าวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่รักคู่แค้นของสเปอร์ตอนนี้นี่กำลังทำผลงานได้ดีเลยนะครับ
8: พูดเดี๋ยวสเปอร์วันนี้ลิเวอร์พูลก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะปืนฟืนมาก
7: วันนี้เสมอกันเยอะนะพรีเมียร์ลีก
8: บอลมัดเบนฟอร์ดเชลซีนี่ยิงได้เยอะก็จริงนะแต่ก็เสียประตูเยอะคือเขาเสมอเนี่ยสถิติเขาขึ้นมาอะไรนะผมนึกก่อนคือสถิติของเชลซีนี่ก็ไม่ดีนะ
7: เสมอคือแล้วโดนยิงแต่นั้นต้องมี 2-3 ประตูนะส่วนใหญ่อะหลายๆเกมอะ
8: เกมรับหน้าเป็นหัวก็เนี่ยยิง10เสีย9อ่ะยิงเยอะก็เสียเยอะเป็นทีมแรกที่ยิงแต่เลข2หลักด้วยนะ
7: ใช่ไหม
8: ใช่เพราะไม่มีทีมไหนยิงถึงเลข10เลย
7: ก็บอกแล้วซีซั่นนี้เชลซียิงเยอะมาก
8: ยิงเยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันเสียไปถึง9
7: ครับดูว่าวันนี้นี่อาร์เซนอลเองจะนะครับขึ้นเขาเรียกว่าหนีทีมอื่นนะครับไปได้ไกลเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับ
8: โอ้แต่ฮาวซิตี้นี่ก็เซอร์ไพรส์นะ
7: ใช่
8: ยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2เสมอ2
7: ขนาดได้ท่านถังสาไปแล้วนะผู้จัดการทีมเอาไปแล้วนะยังทำอะไรไม่ได้เลย
8: เริ่มสิงหาใช่ไหม
7: เออเริ่มประเดิมกุนซือยอดเยี่ยมไปก่อนเลยครับฮาวซิตี
8: ้ก็เกมเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลยัง 0-0 คู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วที่สเตเดียมออฟไลท์เสมอกัน 2-2 นะ
7: ใช่
8: โดนยิงช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับ
7: จอมแสบแบบซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะครับ
8: ใช่แล้ววันนี้กาลิชาก้าก็เจอทีมเก่าฤดูกาลที่แล้วนี่ถือว่าเป็นจอมทัพที่ช่วยซันเดอร์แลนด์ได้เยอะเลยนะครับ
7: นะสุดท้ายไม่ย้ายทีมเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ถือว่ายอดนะกาลิชาก้า
7: ก็เหมือนเดิมครับเปิดเกมมานี่ร่วมๆ5นาทีอาร์เซนอลคุมเกมได้สบายๆเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยดูจากการยืนเกมรับเนี่ย3เซนเตอร์เลยนะครับของซันเดอร์แลนด์มีทั้งมูเคียเล่บอลลาร์ดแล้วก็ดานโซครับแล้วก็มีวิงแบ็ก2คนเพื่อคอยปิดเกมรุกริมเส้นของอาร์เซนอลโดยเฉพาะเลยนะครับเรามีจังหวะจะสวนกลับมาแต่ว่าจ่ายขึ้นหน้าไปก็ยังไม่ผ่านนะครับซาดิกี
8: ้ก็ตอนนี้มีลงสนามเพิ่มมานะครับอย่างลาลิก้าสเปนคู่สุดท้ายนะครับแล้วมาดริดกับลาโยบาเยกาโน่นะครับเซเรียอามีประตูแล้วนะครับคู่ระหว่างอาตาลันต้ากับกายารีคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับทีมเยือนนะครับกายารีตอนนี้บุกไปนำอา

0: ยู่เป็นเพื่อนกันได้4689899นะครับวันนี้เนี่ยใครจะเป็นกองเชียร์เซนเดอร์แลนด์กองช่างอาร์เซนอลเข้ามาได้เลย
1: นี่น้องหงร่อนส่งมาบอกว่าเปิดฤดูกาลหงแดงยังไม่แพ้ใครเลยหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายฮะก็เบาได้ก็เบา มีแต่คนบ่นถึงผลงานลิเวอร์พูลนะองตรงว่ามันคือก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงผัดใบนะก็เปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะสไตล์การเล่นก็เปลี่ยนแต่มาดูอาร์เซนอลก่อนครับจังหวะนี
0: ้โอ้โหยิงยังติดบล็อกครับคาราเฟลลี่ครับไปติดเควินดันโซ
1: โอ้แบ็คไซด์เติมขึ้นมาสูงมากนะครับเฟลลี
0: ่วันนี้ถือว่าใช้ชุดใหญ่เลยครับอาร์เซนอลก็คือชุดนี้เชื่อว่าณปัจจุบันเป็นชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของอาร์เซนอลเลยนะครับกานิชาก้าครับริมเส้นฝั่งขวาเจอเรนิลโดเออริกาดหน้าเขตโทษทะลุไปด้านในโอ้โหเบนไวท์นี่เข้าไปเล่นข้างในเลยนะครับเติมเกมสูงแล้วจะสวนกลับเลยครับด้านบร็อบบี้โดนดึงแล้วสุดท้ายลูอิสเคลลี่เข้าไปสอยก็เบรกเกมเอาไว้ก่อน
1: ยังเตือนนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นจอห์นรูฟนะครับก็สนอนนี่ตอนนี้ก็โดนวิจารณ์เรื่องเหมือนเป็นลูกรักของผู้ตัดสินไปแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดนะครับ
0: โอ้พูดถึงมิดฟิลด์อาร์เซนอลนี่ซื้อบูโน่กิมาราชมาแต่ว่ากลายเป็นสำรองของลูอิสเคลลี่ตอนนี้ไปแล้วนะครับ
1: เจ็ดนาทีเศษนะครับยังสูงสูง
0: ฟรีคิกของซันเดอร์แลนด์นี่เปิดมาแล้วดาบิดรายารับได้ครับเคลียงบอลขึ้นหน้ามาเลยฮาวเวิร์ดตามมาเก็บบอลริมเส้นได้ด้วยนะครับกลับคืนเข้ามาคาราเฟอรี่ช่วงนี้เติมเกมดุดันครับเบนไวทิมเบอร์นี่กลับมาอยู่บนมานั่งสำรองแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ของเบนไวท์เนี่ยกำลังดีเลยครับเล่นกับซาก้าคืนไวท์เปิดล้นไปเสาไกลครับโดนสกัดทิ้งโทมัสเมอร์นิเย
1: ่มีลงเตะมาพร้อมกันกับคู่นี้นะครับที่มีคนบอกให้ตามอดิซี่ฮอลแลนด์นะครับคัมบูกับเอ็นซีไมเมเกนก็เตะมาพร้อมกันเลยนะครับยังไม่มีประตูนะครับสูงสูงเป็นคู่สุดท้ายของลีกสูงสุดในเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์นี่ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ตามนะเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าแต่ว่าวันนี้สกอร์มันดูแล้วมันน้อยๆยังไง
0: มันผิดวิสัยอ
1: ่
0: ะ
1: ผิดวิสัย
0: ผิดวิสัยลีกเนเธอร์แลนด
1: ์อย่างบุนเดสเนี่ยเห็นที่ไรก็จะประมาณนี้เลยยิงกันตูมตา
0: โอ้บุนเดสนี่บอกเลยของแท้ของแท้ดูเกมบุกกลับมาของแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับเปิดเรียดมาโอ้โหเข้าไม่ถึงครับอังกูโลโอ้เปิดกดดันมาแต่ว่ามันย้อนหลังเพื่อนไปเล็กน้อยลีกฮอลแลนด์นี่อักมานำจากฝูงเลยครับตอนนี
1: ้6ชนะ5เสมอ1
0: ไปดูแล้วเดี๋ยวก็แผ่วครับ
1: อันเนี้ยอย่างทีมสเปอร์มีปัญหายิงใครไม่ได้ใช่ไหมเชลซีเขามีปัญหาอะไรแล้วไหม
0: ยิงเยอะไปเสียเยอะไป
1: ร
0: ัก
1: ษาทีมชีตไม่ได้เขารักษาคลีนชีตในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้มา20เกมติดต่อกันครั้งแรกในรอบ65ปีไม่เคยมีครั้งไหนที่เชลซีแบบ
0: เฮ้ยมีทีมที่มากกว่าเชลซีหน่อยนึงอีกทีมนึงวันนี้ผมไปเห็นแล้วอิปสวิชแต่มันคืออิปสวิชไง
1: เออแต่นี่คือ
0: ชื่อเชลซีไงเชลซีปกติเล่นเกมรับมันน่าจะนำมาเป็นเรื่องจุดเด่นของเขานะ
1: เออคือที่ผ่านมายุคสมัยโชเซ่มูรินโญ่นี่เด็ดเลยนะครับ
0: เสีย
1: ประต
0: ู
1: น้อยสุดนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมันขึ้นสถิติมาว่าเชลซีรักษาคลีนชีทไม่ได้มา20นัดติดต่อกันครั้งแรกในรอบ65ปีมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันนะของเชลซี
0: เป็นการบ้านข้อใหญ่ของอลอนโซเขาครับต้องคอยไปแก้กันมีปัญหาทุกทีมนะยกเว้นอาร์เซนอลนะพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมอื่นต้องมีปัญหาไม่ข้อกับ2ข้ออย่างน้อยๆครับ
1: แชมเปี้ยนส์ลีกก็ออกสตาร์ทดีนะบุกไปชนะนาโปลีได้แล้วพอมันผ่านไปสัก 6-7 นัดมันก็กลับมาเน้นในลีกได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุมกำลังเขาผมบอกได้เลยว่าจัดได้2ทีมสบาย
0: สำรองวันนี้ผมบอกเลยว่าจัดเผลอๆมาสู้ทีมชุดนี้ได
1: ้
0: สนุกเลยนะครับ
1: คุมกำลังเขาน่ากลัวมากเสริมทัพดีนะทุกอย่างดีหมดเลย
0: เดี๋ยววันนี้คือข้อดีแหละ ตัวสำรองบางคนถ้าอยู่ในช่วงฟอร์มดีๆเนี่ยจริงๆก็เล่นสู้ตัวจริงในบางตำแหน่งได้เลย
1: กองกับจับไปข้างสนามมิเกลเตต้าก็ถือว่าเป็นกุนซือที่มีอายุยืนยาวสุดในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้นะครับกับอาร์เซนอลเพราะว่าไปหมดแล้วนะครับตอนแรกนี่เป๊ป

0: ไปหมดแล้วนี่คือย้ายนะเป๊ปไม่ได้มีอันเป็นไป
1: คือก่อนหน้านี้ก่อนฤดูกาลนี้เป๊ปก็ยืนยาวมาตลอดนะครับ
2: เป็น10ปีนะเป๊ปเนี่ย
1: พอเป๊ปไปก็กลายมาเป็นอาร์เตต้านะครับที่ยืนอยู่รับสโมสรเดิมนะครับ
2: มันก็ไม่บ่อยนะที่พรีเมียร์ลีกทีมใหญ่จะตั้งต้นกับเฮดโค้ชใหม่พร้อมๆกันหลายสโมสรเลยนะครับ
1: เพราะว่าบางทีคนยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ย้ายไปทีมอื่นเขาก็ไปเริ่มต้นนับใหม่นะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผลงานเขาดีมากๆในช่วง 2-3 ปีเนี่ย
2: ใครเอ่ย
1: โอลิเวอร์กาสเนอร์นี่ผมรู้สึกชมมากเลยไปคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ไม่นึกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้นะวันนี้ก็บุกไปชนะแอสตันวิลล่ากลายเป็นของแสลงเลยนะโอลิเวอร์กาสเนอร์ให้กับทางด้านของอูไนเอมรี
2: อูไนเองก็ต้องเร็วต้องตบซ้ายตบขวาวิลล่าอยู่อีกเยอะนะ
1: ใช่ใช
2: ่ขาดตัวหลักไปเยอะมาก
1: แต่ปีนี้เขาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยไง
2: ครับก็11นาทีกว่าแล้วนะครับอาร์เซนอลเองกับซันเดอร์แลนด์ก็ยังไม่ได้มีจังหวะได้ลุ้นได้เสียอะไรมากนักนะครับอาร์เซนอลยังไม่ได้เร่งเกมมากครับเล่นไปตามจังหวะของพวกเขาเฉย
1: ๆโอ้ยแมนบอบบี้นี่ขยันมากนะเหมือนแบบถึกหน้าแบบดูไปวิ่งแล้วแบบน่ากลัว
2: ตัวใหญ่ครับกองหน้าตัวความหวังของซันเดอร์แลนด์เลยคอนซ่าครับย้ายออกมาทางฝั่งซ้ายคริสตอสโซลิดย้ายมาได้รับคำชมเยอะครับโซลิดเด็กแคทไลส์อยู่หน้าเขตโทษซันเดอร์แลนด์แล้วตัดไปโอ้โหวิ่งเข้ามาแย่ลูกนี้โดนเฉียวๆครับบอลก็เลยไม่ได้พุ่งแรงเข้ามือผู้สาประตูไปครับบุกโยซาก้าเอาละครับเราจะสวนกลับมาที่อังกูโลโอ้โหอังกูโลโดนบังคับให้ย้อนกลับหลังไปแล้วบุกโยซาก้าก็ไปจิ้มบอลออกข้างไป
1: ดูว่าล้ำหน้าไหมไม่ล้ำนะถ้าสกิดโดนแรงกว่านี้น่าจะได้ประตู
2: โดนเฉียวแบบบางเฉียบเลยนะครับก็จะได้บุกขึ้นมาบ้างร็อบบี้เจอคอนซ่านี่ย้ายมาแล้วก็เล่นดีตลอดเลยนะครับอ้าวแต่ว่าไปเสียบอลให้กับร็อบบี้เอรี่คอนซ่าอังกูโลเลี้ยงแต่ก็ยังไปติดคอนซ่าครับแล้วเนี่ยไปทำฟาวครับโดนบังเอาไว้ดีกรีทีมชาติอังกฤษซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้พอดิบพอดีเลยครับคอนซ่ามาลุสเคลลี่ครับออกซ้ายให้กับโซลิดโซลิดจ่ายไปติดซาก้าจะสวนกลับมาทางฝั่งขวาครับกานิซาก้าต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเจออาร์เซนอลในปิดทางไม่ให้ขึ้นเร็วดันบอลลาดเล่นกับโรบินรูฟกล้าต่อบอลตรงหัวกะโหลกับชาก้านะครับกลับมาที่บอลลาดซ้ายสุดเรนิลโดชิงกับซาดิกี้มาที่อังกูโลอังกูโลไม่ผ่านเบนไว้คิดดูช่วงนี้เบนไวยังเล่นดีครับดีไปหมดอาร์เซนอล
1: สแตนแลนด์มีผลงานที่ดีในบ้านเกมล่าสุดในลีกครับกลางสัปดาห์นี้ก็ชนะฮาวน์1-0
2: เดินทางไกลหน่อยนะครับอาร์เซนอลวันนี้ขึ้นมาเยือนสแตนแลนด์ไม่กล้าที่จะเพรสซิ่งเยอะด้วยนะครับซันเดอร์แลนด์มาร์ตินโอเดกาดเล่นกับไรส์ไรส์เปิดปิดชาก้าแต่บอลกระโดดออกมาที่โอเดกาดเลื้อยมาทางริมเส้นฝั่งขวาจ่ายไปฮาวัตเปิดยันโดนเรนิลโดแล้วเคลียร์จังหวะบังด้านหน้ามีบ็อบบี้ครับพิงใส่คอนซ่าเอาเลยครับตวัดแล้วก็เล่นเกมรุกขึ้นมาได้เอนโซ่เลเฟโอ้โหเลเฟหมุนทีนึงแล้วก็โดนแย่โดย
1: แม่
2: กาเบรียลฟาวครับ
1: กาเบรียลนี่ออกแอคชั่นไม่พอใจอันนี้ก็โดนวิจารณ์อยู่นะเรื่องจังหวะที่แตะโดนสีสากที่รักษาประตูไม่โดนใบแดงก็ฟรีคิกนะครับของซันเดอร์แลนด์ทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายเลเฟสยิงอยู่ที่ลูก
2: ต้องอาศัยลูกนิ่งแบบนี้ครับเลเฟเปิดโค้งไปแล้วชาร์จมาหูยเสาไกลครับบอลไม่เข้ากรอบโอ้โหลูกนี้เติมขึ้นมานั้นมีบอลลาดครับเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาตัวสุดท้ายเลย
1: เนี่ยเปิดมาทางเสา2นะครับแล้วก็ดอนพื้น1จังหวะมีตัวสอดเข้ามาถึง2คนนะครับแต่โดนไม่เต็มลูก
2: โอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับลูกเปิดเข้าไปของซันเดอร์แลนด
1: ์ไซนอนเสียการคลองบอลนะแต่ประเซ็นต์การคลองบอลในช่วง15นาทีแรกอาร์เซนอลดีกว่าเยอะเลยนะครับ76ต่อ 24% นะครับเลอบิสนะครับซื้อของซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่าผลงานใช้ได้อยู่นะ
2: พาทีมไปเล่นบอลยุโรปได้ครับ
1: เกมลีกในบ้านก็ชนะฟูลแลมมา 1-0
2: อ่ะแล้วพุทธศิลป์จอห์นบรูคครับยังไม่ให้เล่นมีสื่อสารกับผู้ช่วยพุทธศิลป์นะครับอ่ะแล้วเป่าย้อนกลับมาให้อาร์เซนอลได้ทุ่มครับ
1: ประตูลีกเอิงคู่แรกมาแล้วนะครับเป็นเจ้าบ้านโอแซนะครับตอนนี้ขึ้นนำนีส 1-0 ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะฝรั่งเศสแต่พร้อมกัน4คู
2: ่ดูคึกคักสุดแล้วอ่ะฝรั่งเศสตอนนี้แต่ว่าเป็นทีมเล็กนะ
1: พูดแต่ฤดูกาลนี้เปเชก็น่าเป็นห่วงนะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเหมือนกัน
2: แล้วสุดท้ายพี่ว่าจะจบยังไงอ่ะลีกเอิงอ
1: ่
2: ะ
1: ก็อย่างนั้นเพราะว่าเหมือนออกตาชาร์ตอ่ะว่าพอถึงบั้นปลายอะไรก็จะมาเองนะครับเพราะว่าเล่นในลีก38นัดแต่ว่าของลีกเอิงเขาเหลือนะ
2: เหลือ18ทีม
1: 18ทีม34นัดก็ยังถือว่ามาตรฐานก็ดีกว่าเพื่อนนะครับ
2: ครับแต่ซีซั่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดนะครับ
1: อยู่ท้ายตารางยังไม่ชนะใครเลย
2: ใช่ในลีกอ่ะก็เพิ่งไประเบิดฟอร์มปลดล็อกใน UCL มาโอ้โหนี่เล่นงานเพื่อนเก่าซะแล้วครับกรานิชาก้าจิ้มใส่โอเดกาดเป็นซีซั่นที่ออกสตาร์ซีซั่นได้ฟอร์มที่สุดๆเลยนะครับมาตินโอเดกาดเนี่ย
1: แหมบูโน่เฟรนันเดสนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าสถิติเขา4นัด4ประตูดูดูก
2: ันอ้าวไม่ธรรมดาโธ่
1: 4นัด4ประตู
2: เห็นเขาอย่างเงี้ยเขามาเรื่อยๆ
1: เฉลี่ยนัดละลูกเลย
2: ไทยฮาวเวิร์ดครับขึ้นมาให้กับซาก้าเลี้ยงจี้ใส่เรนิลโดเปิดเข้ามาโอ้โหชาก้ายืนตำแหน่งในเขตโทษดีครับหัวทิ้งออกมาให้กับบ็อบบี้บ็อบบี้พิงใส่คอนซ่าครับคอนซ่ามีไปเหนี่ยวให้เขาเสียจังหวะแต่ว่าบอลยังเป็นของซันเดอร์แลนด์ด้านขวาครับซาก้าโอ้โหเนี่ยพอไปต่อบอลหลายจังหวะก็เลยต้องกลับมาตั้งลำกันใหม่ตรงกลางครับ
1: ลาลิก้าสเปนมีประตูแล้วนะครับแล้วมาดริดเจ้าบ้านนะครับได้ประตูแรกจากจุดโทษของคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับส่วนลูกที่2เดี๋ยวรอยืนยันละกันนะครับโอ้โหมาดริดออกสตาร์ทดีมากไม่ถึง20นาทีนะ
2: เอาจริงๆซีซั่นนี้ทั้ง2ทีม
1: บาร์เซโลน่ากับมาดริด
2: โอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหนครับบาร์ซ่ายิงนัดละ5
1: มูรินโญ่กลับมาคุมครั้งนี้ก็จริงๆมันก็มีแรงกดดันเยอะคือผู้เล่นก็ถือว่ามันก็มีกระบวนการเลื้อยขาเหมือนกุนซือที่ผ่านมาแหละนะ
2: ครับเพิ่นตอนนี้ผลงานดีก็เลยดูเงียบๆไปหน่อยแต่ทีมเวิร์กดีขึ้นนะครับผมว่ามาริดเวลาเข้าทำเวลาเล่นเนี่ยมันดูแบบไม่ได้หวังพึ่งแบบบอลชายเดี่ยวเหมือนเมื่อแต่ก่อน
1: วันนี้โกนาเต้เป็นตัวจริง
2: มูโกเนเต้เข้าไปเขาก็เฉิดฉายอยู่เหมือนกัน
1: ที่ผมเห็นชักเก้แล้วนะผมคิดถึง
2: มาติฟเหรอ
1: เออมาติฟ
2: ใช่ก็ขายยาวๆไงตัวบางๆใช่เหมือนมาติฟแล้วก
1: ็
2: วิ่งแล้วก็จะแบบดูบางจังหวะจะดูแบบบางๆหน่อยขายยาว
1: ๆแต่เขาเร็วนะผม
2: เร็วๆเร็ว
1: ลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในฤดูกาลหน้าเพราะว่ามันจะมีตัวหลักหลายคนที่จะไม่ได้ไปต่อนะอย่างวอร์ติลฟันไดเนี่ย
2: ครับ
1: อลิซอนเบเกอร
2: ์
1: นะครับ
2: พวกอาวุโสทั้งหลายนะ
1: อเล็กซิสแม็กซิสเตอร์นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันก็มีข่าว
2: เพราะว่าสัญญาเหลือแค่2ปีแล้วก็ยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับมาดริดเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยคร
1: ับ โอ้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนยุคเลยไงมันไม่มีทั้งอลิซอนเบเกอร์ไม่มีทั้งเบอร์คิวฟัน
2: สมบัติเก่าใช่ไหม
1: ใช่คือมันจะกลายเป็นเปลี่ยนยุคสมัยเลยนะของลิเวอร์พูล
2: แหมมันก็ต้องมีวันนั้นพี
1: ่ใช่ใช่
2: มาแล้วอาร์เซนอลนี้ชิลมากนะครับ20นาทีคือถ้าขับรถก็เปิดกระจกกินลมชมวิวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอตรงไหนน่าสนใจค่อยแวะไปอาร์เซนอลนี่ไม่ได้เร่งอะไรมากเลยนะครับค่อยๆเอื่อยๆเฉยๆมาเรื่อยๆเล่นตามจังหวะครับความได้เปรียบความลงตัวก็เลยเล่นสบายครับอาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ประตูขึ้นนำก็ตามกราเบียลครับให้กับคาราฟิออรี่ดีลุยส์เคลลี่เหมือนได้มิดฟิลด์ตัวใหม่เลยนะครับลุยส์เคลลี่เนี่ยคนพบอีกหนึ่งตำแหน่งเก่งแล้วนะครับคริสตอสโซลิดคืนกลับมาครับกราเบียลลุยส์เคลลี่ขวางมาไรส์ไรส์จ่ายติดอังกูโลแต่ว่าฮาวาดยังตามมาเก็บบอลให้เล่นต่อได้เตอร์เดกาดทะลุมาที่ฮาวัตเตอร์เดกาดครับเลี้ยงตัดเข้ากลางกราเบียลลูอิสเคลลี่อยู่ดีๆก็ไปจ่ายบอลห่างตัวเดคแคนไลซ์ครับแม่ลูอิสเคลลี่พลาดไปเองครับบอลออกข้าง
1: มีข่าวมาว่ากราเบียลไฮเซ่จะเป็นโค้ชในอนาคตนะจริงๆเขาก็เป็นมาแล้วนะกราเบียลไฮเซ
2: ่แล้วก็กลับมาเป็นผู้ช่วย
1: โอ้ยเขาไปดูประวัติเป็นโค้ชนี่ในบ้านเกิดอาเจนนี่เยอะมากมายนะไปถึงอเมริกาด้วย
2: ดึงทางครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่สันเดอร์แลนด์ต้องละเอียดกว่านี้ครับเวลาขึ้นเกมเนี่ยพอถึงตรงกลางเนี่ยเหมือนจะคิดไอเดียไปต่อไม่ได้ครับครั้นจะวางบอลยาวเนี่ยแล้วไปออกซ้ายโอ้เรนิวโดไปเสียหลักลื่น
1: ผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 อาร์เซนอลยังถือว่าดูดีกว่านะครับจังหวะเข้าทาง
2: เดคแคนไลซ์ครับแต่วันนี้ก็เจอโจทย์ยากด้วยนะครับเจอหลัง5เข้าไปของซันเดอร์แลนด์เดคแคนไลซ์มองเข้าไปนี่เสื้อลายขาวแดงเพียบเลยครับกราเบียลเล็งแล้วยิงไกลไม่เข้ากรอบโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงเลยครับยิงเรียกเข้าไป
1: ลีกเอิงนี่มีการแก้ไขสกอร์นะโอแซไม่ได้ประตูนะครับแล้วก็เป็นลอรียองนะครับได้ประตูขึ้นนำตูลูสนะครับส่วนเอดิซี่ฮอลแลนด์เนี่ยอาแจ็คตอนนี้ขึ้นนำฟอร์จูน่าทิสซิตาอีกครั้งนะครับ2-1เซเลอาอิตาลีก็ยังเป็นกายาลีนะครับบุกไปนำมาตาลันต้าอยู่1-0ประตูที่2ของเรอัลมาดริดยืนยันมาแล้วนะครับคาร์วาโลคาเรราสนาทีที่17นะครับ
2: แม็กซายแล้วยิงครับวันนี
1: ้จริงๆมันมีโค้ชอยู่คนหนึ่งที่ผมสนใจมาก
2: ใครเลย
1: เป็นอดีตแบ็กซ้ายอัลมาดริดนะครับทีมชาติบราซิล
2: ฟิลิเป้ลุยเหรอ
1: ฟิลิเป้ลุยตอนก็คุมฟลาเมงโก้ผมไปดูผมว่าก็ดีมากนะ
2: คุมแค่ปี2ปี
1: ได้แชมป์แบบ
2: ใช
1: ่ตอนนั้นผมแล้วอยู่ๆก็โดนปลดผมก็งง
2: เขามีปัญหากับทีมไม่ใช่แบบปัญหาฟอร์มการเล่นพี่
1: อ๋อไม่ได้ผลงานนะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ปัญหาส่วนตัว
2: โอ้โหได้แชมป์ลีกได้แชมป์ทวีป
1: ผมก็ยังงงเอ๊ะทำไมโดนปลดแล้วอยู่ๆก็มาคุมโมโนโกแล้วโมโนโกก็นำจ่าฝูงในฤดูกาลนี
2: ้แกคุมมันเหมือนกัน
1: เออก็เลยแบบเออฟิลิปเป้หลุยส์นี่แบบดูแล้วแบบคือเป็นโค้ชหนุ่มด้วยไงอายุเขาประมาณ40ต้นๆเองอะนะครับแต่ว่าผลงานนี่เฉิดฉายนะในการเป็นโค้ช
2: ดูเกมสวนกลับของอาร์เซนอลนะครับซาก้าฮาวาร์ดฮาวาร์ดจะตัดด้านในแต่ว่าติดคนนี้แล้วครับแดนบอลลาร์ดWhen Arsenal are going to press, they were forcing
1: Sunderland back 10 yards, 15 yards, 20 yards. Xhaka got his head up and he thought, I'm going to try and just turn this team here. He's been going to dance again. Because when the press,
2: Arsenal get the right, they're going to spot on. It's man on man. ทุ่มช้าครับทุ่มช้าเว้นไว้เดี๋ยวเจอกรรมการนับนะครับนี่นับยกมือเตือนแล้วครับเห็นไหมถ้ายกมือให้สัญญาณแล้วครบเราชิงมาโอเดการ์โดนสไลด์กวาดออกไปโดยเรนิวโด
1: มีประตูเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคัมบูนะครับตอนนี้ขึ้นนำ NEC ในเมเกน 1-0 นะครับมีพี่น้องของร่อนติดตามอยู่นะคัมบูไอซีในเมเกนเจ้าบ้านคัมบูนำ 1-0
2: โอเดกาจังหวะชิงบอลกับเบนไว้ตรงมุมธงนี่เหมือนเจอเข้าบอลช้าครับเจออังกูโรอู้อังกูโรเหมือนแย่ขาเข้ามาเหยียบบนฝ่าเท้า
3: Bruno there just standing on his left foot.
2: I think Odegaard will be alright. เล่นมา5 นัดนี่ยิงประตูไป4 นัดแล้วนะครับโอเดการ์ดในช่วงต้นซีซั่น

0: Well, we have to hope so.
1: ไปดูการที่แล้วนี่ฟังอาร์เซนอลนี่ขับไล่เลยนะ
2: โอ้จะย้ายทีมอยู่แล้ว คือไปถามตอนนั้นคือถ้าขายให้ขายได้ก็ยอมวันนี้เหมือนฟอร์มกลับมาเมื่อประมาณทั้ง 3-4 ปีก่อนเลยนะโอเดกาตอนเนี้ย
1: โดนเพรสซิ่งสูงเลยนะครับสันเดอร์แลนด์ต้องทุ่มไกลขึ้นมาอ้าวไปโดนมือ
2: เป็นไหวไม่ยกมือ
1: ตอนแรกคุณสิงห์ก็ยังงง
2: เอามือปัดทำไมเนี่ยพี่บอลดูดิเอามือปัดทำไม
1: อยู่ว่าเนี่ยยกมือขึ้นมานึกว่ามันจะข้ามไปมั้ง
2: เออแต่แกดูเหมือนว่าจะฟ้องได้แหละครับว่าโดนคู่แข่งนี่ดึงเสื้ออยู่เหมือนจะยกมือฟ้องไปด้วยแล้วก็มือไปโดนบอลพอดีได้ขยับจากลูกทุ่มนะครับสาดโด่งขึ้นมาครับโรบินลูฟนายด่านของซันเดอร์แลนด์ติดกราเบียลแต่โดนหนุนขึ้นมาอีกรอบนึงคราย่าก็ออกมาคว้าบอล
1: เดี๋ยวนี้เขาฮิตทรงผมนี้เหรอเห็นไหม
2: ย้อนยุคเหรอลาย่าไม่ยอมตัดผมแล้วตอนนี
1: ้โอ้โหนึกว่าสวอสไลน
2: ์ทรงเดียวสวอสไลน์แล้วก็ปล่อยยาวแล้วมัดรวบนะ
1: แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมัดจุกกันหลายคนมากเลยนะในฤดูกาลนี้เนี่ยอ้าวใบเหลืองแรกมาแล้วนะ
2: โอ้โหสตาร์ทหลุดเลยครับเรนิวโดโดนหรือเปล่าเนี่ย
1: เป็นหวังจะทำฟาบูกาโยซาก้าตัวเขาอะไม่น่าจะเกี่ยวอ๋อจังหวะสอง
2: ไอ้ช็อตแรกนี่ผู้ตัดสินยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับพออีกช็อตหนึ่งเรนิวโดเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วก็เลยไปดึงบูกาโยซาก้า
1: โดนใบเหลืองไปนะครับคริสตอสโซลิสอาเลนาโดนะครับ
2: เลนิโดนี่อดีตกองหลังแอตเลติโกมาดริดเลยนะครับ
1: เสียดายอิตาลีนะครับล่าสุดอัตแลนต้าตีเสมอกาญารีได้เป็น 1-1 นะครับก่อนจะจบครึ่งแรก
2: ได้ฟรีคิกข้างเขตโทษก็อันตรายนะครับโดยเฉพาะกราเบียลคนที่เฝ้ากราเบียลอยู่ก็เป็นโทมัสเมอร์นิเย่ตัวใหญ่ครับพอที่จะเบียดเล่นลูกโด่งได้แบบดูแล้วสมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วครับฟรีคิกโดยโอเดกาดครับจะเปิดลูกโด่งเข้าไปลุ้นข้างเขตโทษโอเดกาดเข้าซ้ายเปิดกดดันไปโอ้โหได้มงแต่ว่าบอลกระดอนล้นออกมาแล้วก็กลับมาในตำแหน่งล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
1: แมนตีธงขึ้นมานะครับเป็นฟรีคิกของซันเดอร์แลนด์จดใหญ่นะครับอาจจะตั้งใบหวย
2: แต่วันนี้ถือว่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยดูอืดๆนะ
1: โอกาสยิงน้อยนะครับอาร์เซนอลโอกาสยิง3ครั้งซันเดอร์แลนด์ยิง2ยังไม่ตรงกรอบเลยอาร์เซนอลยิงตรงกรอบครั้งเดียวก็ลูกยิงของบุคโยซาก้า
2: แต่ว่าตอนนี้นี่ครองบอลระดับ 70% มาอยู่พักใหญ่แล้ว
1: ก็คุยเล่นกลางสัปดาห์มาด้วยเหมือนกัน
2: บอลคู่เด็กก็ออกรถออกชาติกันหน่อยครับเดี๋ยวแฟนๆจะหลับ
1: กลางสัปดาห์หน้าเขามีโปรแกรมไหม
2: ไอ้คาราบาว
1: อ๋อลีกครับรอบ3มาสิ
2: ใช่ไอ้พวกที่ไปเล่นบอลยุโรปก็จะไม่เล่นคาราบาวสัปดาห์หน้าแชมเปี้ยนลีกก็มีทีหนึ่งหลังฟีฟ่าเดย์เลยนะครับ
1: บิ๊กเฟสนัด2
2: เดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เป็นคิวของพวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์บ้าง
1: ก็ยังใช้ระบบเหมือนปีที่แล้วอยู่
2: ครับ
1: 36ทีม18นัดใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาวันละ6คู
2: ่โอ้โหยิงกัน5แล้วนัดแรกนี่เหมือนอัดอั้นนะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถล่มโดยเฉพาะพวกบรรดาทีมใหญ่เจอทีมห่างๆเนี่ย
1: แมนยูนะ4หรือ5
2: 4
1: 4
2: โอ้โหเจอพวกเปอเช่6บาเยิร์น
1: บาเยิร์นตอนแรกไม่ยิงเลยนะมันมายิงตอนไหนก็ไม่รู
2: ้พอได้สักลูกเท่านั้นแหละเอาแล้วดูโอเดกาดถึงสนามเปิดย้อนกลับมาติดสัตว์ไม่เข้าครับโอ้โหใครฮาวาด
1: ทำกันสวยมากนะครับโอเดนการ์ดจะสุดเส้นแล้วพลิกหักเข้ามานะครับแล้วก็ไคฮาแวสครับแปรด้วยเท้าซ้ายพยายามจะงัดแล้วนะแต่ว่ามันข้ามคาน
2: บอลมันเหมือนย้อนหลังไปนิดนึงนะครับถ้าเปิดเผื่อไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสซัดได้ง่ายกว่าต่อบอลบิวอัพมาครับโรบินรูฟไคฮาวัตเกือบเข้ามาบล็อกได้ตั้งหลักกันใหม่ครับกานิชาก้าเงยหน้ามองทางขวามาแล้วครับโนนี่มูเคียเล่นานๆจะได้เติมเกมสักทีครับมูเคียเล่เปิดเลยอังกูโลออกหลังนี่เติมเกมขึ้นมาน่าจะครั้งแรกๆเลยครับโอ้โหไม่ได้ขึ้นเกมเลยครับมูเคียเล่เนี่ยแฟนอาร์เซนอลเซ็งแล้วนะดูดูทีมดูไม่เขาเรียกว่าไม่ได้กดดันหนักนะครับ
1: เปิดหัวมาดีด้วยฤดูกาลนี้ชนะทุกแมตช์ทุกแมตช์นะครับที่ลงเล่นตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลด์แล้วนะตะลุมมาซิตี้เปิดหัวพรีเมียร์ลีกนี่ก็ชนะโคเวนทรี
2: 3-0
1: แล้วก็ชนะอะไรอ่ะเชลซีวิลล่าชนะนาโปลี5แมตช์แล้ว
2: คือชนะนาโปลีเนี่ยชนะแค่ 1-0 แต่ว่ารูปเกมเนี่ยโอ้โหประกาศนี่ควรจะได้ทัก 4-5 ลูกครับอาร์เซนอลฟรีคิกเร็วๆครับลุยส์เคลลี่
1: ทีมเซเรียกลายเป็นไม่น่ากลัวไปเลย
2: วูบไปเลยแต่มันก็ทำให้การลุ้นแชมป์ในเซเรียสนุกนะพี่บอลมันดูไม่ห่างกันนะในลีกอ่ะแบบเดี๋ยวใครก็ได้อ่ะ
1: อินเตอร์มิลานนาโปลีแล้วก็บางทีก็มีพวกฟิออมีโรม่าอะไรสอกแซง
2: เดี๋ยวยุคนี้มันอาจจะถึงยุคของโคโมหรือเปล่า
1: อ่ะโคโมโอ้เชฟอเมริกานี่นะคนชมมันเยอะแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ใช้ได้เลยนะ
2: เล่นไปกดไป4ลูกนะแชมเปี้ยนส์ลีก
1: 4-1
2: เจอไลซิกด้วยครับเปิดยาวขึ้นมาครับบอลาดต่อบอลไม่ได้ก็เปิดยาวมันซะเลยครับไม่ต้องคิดมากแล้วเสียบอลให้กับอาร์เซนอลครับเดแคนไลซ์ออกขวามาโอดิการ์ดเปิดเข้ากลางไปครับฮาวัตกับตะวันยิงติดเซฟโรบินลูฟปัดปลายมือข้ามคานไป
1: ถือว่ายิงก็ดีเซฟก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยพักอกนะครับหมุนตัววอลเล่เท้าซ้ายก็เหมือนจะข้ามคานนะแต่ว่าเอาปลอดภัยดีกว่านะคร
2: ับ โรบินลูฟยิงยากนะเนี่ย
1: เทคนิคต้องทำให้ตัวขนานกับพื้น
2: เนี่ยต้องมีช็อตแบบนี้บ้างครับที่ผ่านมานี่โอกาสยิงแบบนี้นี่ยังน้อยไปครับอาร์เซนอล
1: ได้ลูกเตะมุมนะครับของอาร์เซนอลเตะมุมครั้งแรก
2: ทีเด็ดเลยครับมูนิเย่ก็เฝ้ากราเบียวที่เสาไกลเหมือนเดิมเตะมุมโดยแค่ไลฟ์เปิดโด่งเข้ากลางลูฟชกทิ้งแต่ว่าบอลอยู่ในเขตโทษครับซาดิกี้มงออกมาด้านนอกแล้วเอาเลยครับจะได้เกมสวนกลับด้วยโอ้โหแต่โดนรุมตรงนี้ไปไม่ได้ครับเลเฟจนสุดท้ายเรนูโดยังไปเรียกฟาวได
1: ้คาราฟิโอลี่นะครับไปทางฟาวดูสิงห์บอกอย่าเพิ่งเล่นนะครับมีน้องเคยลงทุนแฟนนอมมีน้องของร่นส่งมาแล้วก็ต้องมีน้องเคยลงทุนอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องอู40น้ำบอล00ล่าสุดแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกค่ะเสียน้ำบอลฟังดูหดหู่พอเหี่ยวนะคะคงเพราะทีมรักแน่ๆไม่เป็นไรนะคะน้ำบอลพรีเมียร์ลีกเพิ่งเริ่มยังเหลืออีกหลายนัดค่ะมาปลอบแล้ว
2: มาปลอบครับโอ้แล้วดูจังหวะชุดนี้สวนกลับมาของซันเดอร์แลนด์ยิงหูวิ่งในเขตโทษยังติดบล็อกโอ้สวนกลับมาพื้นที่มีให้เล่นเพียบเลยนะครับจังหวะลุยมาโอ้มูเคเล่
1: จบด้วยการยิงอาร์กานิชาการล้มลงไปเอามือกุมหน้านะนี่ครับไม่มีใครประกบเลยกาเบียวก็ถอยแล้วยิงไปติดบล็อกกาเบียวนะส่วนการอิชาก้านี่โดนเหมือนจะโดนท่อนแขนนะครับก็ไม่เบียวอะไร
2: โดนท่อนแขนนี่กระแทกเข้าไปแต่ว่ายังเป็นฟรีคิกระยะไกลนะครับเยื้องไปทางริมเส้นด้านขวาเซ็นเตอร์มาคู่แล้วนะครับแดนบอลาดเควินดานโซ ต้องหวังจากบอลไม่กี่จังหวะเอานะครับซันเดอร์แลนด์ตอนนี้จะไปต่อบอลอาร์เซนอลนี่สู้ไม่ได้นะครับฟรีคิกมีให้ลุ้นจากเท้าขวาเลเฟครับยกมือให้สัญญาณเปิดเลยโรยบอลย้อยๆอ้าวแล้วก็ไปชนผู้รักษาประตูครับซันเดอร์แลนด์ลูกนี้ฟาวด์แดนบอลลาร์ด
1: ตอนดูนั้นทุกคนแล้วในกรอบเขตโทษมาดริดนะครับได้ประตูที่3นำห่างไรโยบายาโกโน 3-0 ยังไม่จบครึ่งแรกนะ
2: เขาจะทำให้มันเหมือนบาร์เซโลน่าให้ได้นะตอนน
1: ี้เหมือนจะแข่งกันนะบาร์เซโลน่าลงเตะไป4นัดยิง17เฉลี่ยแล้วนัดละ4ลูกนะส่วนมาดริดนะครับถ้ารวมวันนี้ด้วยก็จะเป็น13ลูก
2: โอ้โหแล้วคิดดูว่าใครเจอมาดริดช่วงนี้นะพี่บอลซ้ายวินีซิอุสขวาดิโอมองเด้นะ
1: นายเอ็มบัปเป
2: ้โอ้โหเฮเมเกอร์จูดโดยเฉพาะดิโอมองเด้นี่โอ้เลี้ยงไฟลับเลย
1: แต่เกมรับก็ยังเป็นปัญหานะครับรู้เกมรับของมาดริดนี
2: ่สันเดอร์แลนด์ตอบโต้บ้างนะครับอังกุโลค่อยๆกินพื้นที่มาทางริมเส้นกลับเข้ากลางครับตัวเลือกมากกว่าอู้แต่ว่าไปเงื้อง่าราคาแพงครับซาก้าโอเดกาดฉกบอลตัดหน้าไปแบบอู้ง่ายเกินแล้วโอเดกาดแตะหลบมูเคเล่เล่นกับโซลิดยังต่อให้คาราฟิโอรี่ได้ไปที่โอเดกาดอู้เข้าซ้ายแล้วก็โดนเตะล้มครับ
1: โอ้เตะดื้อเลยครับนี่ทางด้านมูเคเล่
2: ตามไม่ทันแล้วแล้วกดบอลเล่นเร็วครับโซลิดจ่ายไม่ถึงฮาวาดดานโซเตะอัดออกหลังเลยครับได้ลูกตั้งเตะขึ้นมา
1: คนทำประตูที่3ของเรอัลมาดริดเป็นจูดเบลลิงแฮมนะนาที35
2: ในเกมแชมเปี้ยนลีกมันมีช็อตหนึ่งที่โซเชียลเขาเอามาล้อกันเป็นจังหวะที่โดมองเด้มันเลี้ยงไงพี่บอลเลี้ยงนะแล้วตัวลุกคนอื่นๆของมาดริดอ่ะไม่มีใครเข้าไปในเขตโทษเลยนะก็คือยืนดูมันเลี้ยง คือแบบจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันภาพมันตลกจริงพี่ไม่รู้พี่เห็นยังคือแบบมันเลี้ยงแล้วมันสับแล้วไอ้พวกไอ้จูดวีทีซีอุดเอ็มมาเป้เนี่ยก็ดูก็ไม่เข้าละไม่เข้าไปช่วยในเขตโทษแล้วให้มันเลี้ยงไปแล้วมันไปยิงติดเซฟโกพี่คือแบบไม่ขยับตามอ่ะก็ไม่รู้ว่าชิวๆหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าเอาดูแบบร็อบบี้ก่อนครับร็อบบี้ออกมาที่มูเคียเล่โอ้ช่วงนี้เติมได้หลายช็อตมูเคียเล่หักข้อมาที่มูนิเย่งัดเข้ากลางยังติดอยู่ที่เดแคนไลส์ผู้ลงไปช่วยในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กพอดีครับไลส์อุ้ยเริ่มมีตอบโต้บ้างแล้วนะครับนี่ครับเสียงเชียร์ในสเตเดียมออฟไลท์ดังขึ้นมาอีกรอบนึง
1: ใกล้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะจะทุ่มไกลนะครับทางฝั่งซันเดอร์แลนด์นี่ให้เพื่อนไปอยู่ในกรอบเขตโทษกันหมดเลยนะครับ
2: ซีซั่นนี้เอาผ้าเช็ดไม่ได้แล้วนะครับหลายๆคนที่เคยทุ่มไกลดีๆเนี่ยลดความอันตรายไปเยอะเลยครับ
1: ใช้เสื้อแทน
2: มันไม่เนียนเหมือนใช้ผ้า
1: ใช่
2: เสื้อมันก็เปียกไงพี่บอลไอ้พวกคายโยเด้ผมเห็นหลายช็อตแล้วไอ้คายโยเด้ของเบนฟอร์ดเนี่ยลูกมันพุ่งน้อยลงแล้วหลังๆเนี่ยเดี๋ยวดูลูกทุ่มทางฝั่งขวาครับดานโซทุ่มมามงเช็ดเข้ากลางครับโอ้แล้วติดคนเดิมครับเดคแคนไลส
1: ์ก็ยังได้ทุ่มต่อเนื่องนะครับซันเดอร์แลนด์เควินดานโซครับจะทุ่มเข้ามาอีกครั้งนึง
2: แต่ทีนี้นี่ขยับเข้ามาใกล้ๆเกือบจะมุมธงเลยนะครับดานโซมองเพื่อนในเขตโทษแล้วทุ่มโด่งยอดมาก็ยังไม่ผ่านเกมรับอาร์เซนอลแล้วจังหวะขึ้นเทคโมงเนี่ยเหมือนโดนชนไปด้วยได้ฟาว
1: ฟรีคิกของอาร์เซนอลนะครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลยัง
2: 0-0 ถึงตรงนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับอาร์เซนอล
1: possession stats through the roof. ก็บอกว่าปีก่อน5เกมหงก็ทิ้งปืน6นะครับปีหน้าหงเป็นตุลกีข้อความหายไปใช่ครับปีที่แล้วนี่ปวดตาดีเพราะว่าชอบยิงนาทีทดเจ็บนะครับก็ตามจุดตาฝูงอยู่ช่วง

0: เลย
1: มีช่วงนึงจะเยอะไปแล้วอ่ะยิงอีกแล้วเหรอยิงจังเลย
0: อุ้ยเกือบเนี่ยคายฮาวายเกือบจะมาตัดบอลได
1: ้โอ้สันดาแลนเริ่มตั้งเกมได้โอ้พอบอกตั้งเกมได้มูเคเล่จับห่างตัวออกข้างไป
0: ยองมอนที่นี่อายุแค่19เองนะเด็กมากอ่ะ
1: ลุสเคลลี่ครับเล่นตรงกลางกับคาราฟิโอรี่ตัดเข้าในมาครับอ้าวแล้วอังกูโลไปตัดบอลจับเบนไว้ได้เอาเลยครับเป็นไว้เสียบอลให้อังกูโลโจสวนมาหน้าเขตโทษอังกูโลโชโอ้โหโอ้พี่จะแหวกเข้าไปคนเดียวแต่ว่าเลเฟเก็บบอลได้ยังเติมมาริเอตยิงด้วยซ้ายไม่ถนัดโอ้แต่ยังฉลับได้เตะมุม
0: นี่ครับจังหวะที่อาร์เซนอลไปเสียบอลนะครับซันเดอร์แลนด์มีโอกาสพยายามจะแหวกโยกแต่ว่า
1: เลี้ยงจะนึกว่าตัวเองเป็นเมสซี่นะคร
0: ับ โยกตัวนะ
1: เขาไม่โยกตาม
0: เขาไม่ยืนอยู่เฉยนะมีปัญหาเจ็บนะครับ
1: กำลังเติมเกมสนุกสนุกเลยนะครับมูเคเล่แต่ก็ฝืนๆเดินได้นะครับไม่ได้เจ็บมาก
0: ส่งข้อความมาบอกว่าให้ตั้งใจอ่านหน่อยว่าคาดหน้าอกโขงปีหน้าเป็นตุรกีแ
1: อเขาตอนแรกเขาส่งมาข้อความมันขาดๆหายๆนี
0: ่ใช่ไหมคาดอกปีหน้าของ
1: อ๋อใช่ใช่เขาก็เปลี่ยนจากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ใช่ไหมใครให้แพงกว่าก็คนนั้นแหละครับแค่นั้นแหละพี่บอลคนที่ให้เยอะกว่าก็ตามนั้น
0: เพราะมูลค่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสโมสรในเพรีเมียร์ลีกมันทำเงินได้เยอะนะเป็นลีกที่มูลค่าสูงสุดแล้วนะครับสโมสรก็เลยได้ผลประโยชน์ตามไปด้วยที่ใหญ่ๆในเพรีเมียร์ลีกแมนยูแมนซีลิเวอร์พูลแมนเชลซีอะไรพวกนี้
1: ครับฟรีคิกของซันเดอร์แลนด์ครับแม่ช่วงสัก50นาทีสุดท้ายนี่ชักจะเอาใหญ่ครับซันเดอร์แลนด์เปิดเตะมุมมายังต้องเคลียร์ทิ้งบอลกระโดดออกมาที่กานิชาก้าย้อนกลับมาแล้วเลเฟเข้าซ้ายซัดเลยก็ยังไม่ตรงกรอบแต่ยังถือว่าช่วงนี้นี่มีโอกาสจบสกอร์ถี่ขึ้นนะครับเลเฟ
0: โอกาสยิง5ครั้งแล้วนะครับของซันเดอร์แลนด์แต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับยิงเข้ากันกับทางฝั่งอาร์เซนอลเลยก็ถือว่ารูปเกมดีขึ้นนะครับซันเดอร์แลนด
1: ์อาร์เซนอลก็ดูแผ่วๆไว้เหมือนกันครับช่วงนี
0: ้บูเดสินชูมือนับนิ้วนี่ต้องรีบเตะกันเลยผู้รักษาประตู
1: หลายรอบนะอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้บูเดสินเนี่ยลูกทุ่มมาทีงแล้วนะต้องยกมือนับเร่งให้ทุ่มเร็วเข้ามาก
0: ฎหมายก็มีข้อดีหลายอย่างเวลานักเตะเจ็บก็ต้องออกไป1นาที
1: ใช่เอาทีมแพทย์ประหลาดถ้าเอาทีมแพทย์ก็เรียบร้อยอ่ะ
0: เพราะบางคนแกล้งเจ็บก็มี
1: แกล้ง
0: แต่เจอนี้ไปนี่หลายคนก็นั่งนอนไม่ได้แล้ว
1: แต่อย่างน้อยๆช่วงที่มันทีมที่มันนำบางทีมันก็ถ่วงยากขึ้นนะถ้าถ่วงก็เสียประตูเล่นไปคนหนึ่งนาทีหนึ่งเลยนี่กล้องจับมาที่เยเรนทิมเบอร์ครับถ้าเบนไว้เองยังบุกไม่ได้ดีไปมากกว่านี้นี่อาจจะต้องแก้ไขบ้างนะครับคือฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกมรุกเป็นทิมเบอร์เนี่ยอาจจะดูคล่องตัวมากกว่าโอ้นี่เหมือนเจ็บโคนขาหนีบไปเนี่ย
0: เบนไว้แต่ว่าจะจบครึ่งแรกแล้วจะต้องรอให้จบครึ่งแรกแล้วค่อยดูกันว่าอาการในช่วงพักครึ่งเป็นยังไง
1: โอ้ดูเหมือนลงน้ำหนักได้ไม่ 100% ครับไว้เนี่ยครับ
0: ทดเจ็บ1นาทีเท่านั้นต้องไปวิ่งตามอันกูโร่เลย
1: ตัวเร็วด้วยดูครับ1นาทีจะฝืนเล่นต่อไหวไหมครับกราเบียลเตะทิ้งมาให้กับฮาวเวดแล้วก็โดนบอลาดประกบติดอยู่ครับบอลาดเข้ามากระแทกแล้วก็ทำให้อาร์เซนอลนี่ได้ฟาวล์
0: ทดไม่เยอะนะครับใกล้จะจบครึ่งแล้ว
1: นี่พรีเมียร์ลีกเสมอมา2คู่

0: ังไหมนะ
1: สูง
0: สูงฟูลแลมไหมแล้วต่อด้วยสเปอร
1: ์ไม่มีประตูเลย
0: ซึ่งเป็นคู่ที่ควรยิงกันอย่างยิ่งเลยครับพวกเนี้ยลายาขึ้นมาเตะเองตรงกลางสนามเลยฟรีคิกโอกาสบุกครั้งท้ายครึ่งแรกของอาร์เซนอลแล้วนะครับคาราเฟอรี่คริสตอฟโซลิสวันนี้ก็ดูเงียบๆชอบกดนะครับโซลิสเปิดเสาไกลมงชงกลับขึ้นมาโอ้ยลูกนี้เหมือนบอลไม่เข้ากรอบครับ
1: เหมือนเป็นซันเดอร์แลนด์เคลียร์
0: สกัดครับ
1: เกือบจะถึงหัวไทยฮาวแวร์เหมือนกันนะเปิดมาเสา2นะครับบุกโยซาก้ามงกลับไปโอ้โหไม่ถึงหัวไทยฮาวแวร์นิดเดียวนะ
0: โอ้ชาก้ายกขาดีดลูกข้างครับ
1: คือมันจะมาถึงหัวไอ้ไคฮาแวร์อยู่แล้วเอาแล้วหมดครึ่งแรกเลย
0: เอาไม่ให้เตะมุมเลย
1: ไม่ให้เตะมุมด้วย
0: โอ้คือยกขาดีดลูกข้างมาแล้วสกัดตัดหน้า
1: ไม่สกัดอย่างเงี้ยเข้าประตูตัวเอง
0: ใช่โอ้แต่จบครึ่งแรกก็ยังทำอะไรซันเดอร์แลนด์ไม่ได้ครับอาร์เซนอลบุกมาเสมอที่สเตเดียมออฟไลน์อยู่0ประตูต่อ0
1: ลาลิก้าสเปนใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับเรอัลมาดริดยังนำลาโยเวเยกาโนอยู่3-0เซเรียจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับอาตาลันต้ากับกาญารีเสมอกันอยู่1-1ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับใกล้จะกลับมาลงเตะครึ่งหลังนะครับเตะกัน4คู่นะครับโอแซกับนิสเลอัฟกับองเช่ลอริยองกับตูลูสแล้วก็ปารีสเอฟซีกับลียงมีประตูอยู่แค่สนามเดียวนะครับเป็นลอริยองนำตูลูส2-0ส่วนคัมบูที่น้องหงร่อนให้ตามยังนำเอ็นอีซีในเมเกนอยู่1-0นะครับส่วนอาแจ็กใกล้จบแล้วนะครับบุกไปนำฟอร์จูน่าซิตาเป็น4-1นะ
0: เชื่อว่าตอนนี้แฟนบอลอาร์เซนอลเองก็ข่มตานอนไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ต้องรออีก
0: เกมดูอึดอัดนะสุดท้ายแล้วครึ่งแรกจบมาด้วยโอกาสยิงของซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลเนี่ยโอกาสยิงเท่ากันนะครับแต่ซันเดอร์แลนด์ไม่มีตรงกรอบส่วนอาร์เซนอลเองตรงกรอบไป2ครั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวกลางสัปดาห์ชานอนต้องไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะคาราบาวครับรอบ3นะคร
0: ับ ไม่ได้ยาก
1: แต่ฟุตบอลถ้วยเขาต้องเขาคงหมุนโรเตชันนักเตะแล้วแหละนะครับ
0: แต่ตัวสำรองเขาก็ไม่เหมือนตัวสำรองอยู่ดีอาชานอน
1: ส่วนลิเวอร์พูลจะเจอกับสเปอร์วันเดียวกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เสมอศูนย์ศูนย์มาตั้งสองแต่คู่นี้จริงเจอกันมันต้องยิงกันเยอะนะเดี๋ยวรอดูด้วยกัน
0: ใช่ครับก็ผลบอลเดี๋ยวยังไงต่อช่วงหน้าแล้วกันนะพี่บอลนะครับข้อความยังส่งเข้ามาได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าอีก45นาทีที่เหลือเนี่ยจะมีประตูไหมสำหรับพรีเมียร์ลีกคู่เด็ดของค่ำคืนวันนี้นะครับ Soccer
2: Live Reportทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใย

0: าหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Cloud Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Soccer Live Report

0: อ่ะกลับเข้ามานะครับช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของ Soccer Live Report นะครับตอนนี้เกม Premier League ยังไม่กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับแต่ว่า45นาทีแรกสันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลยังไม่มีประตูให้เราเห็นเลยนะพี่บอล
1: 0-0นะครับแต่ว่าสถิติขึ้นมาอาร์เซนอลดีกว่านะครับการครองบอลโอกาสยิงเข้ากันแต่ว่ามีอาร์เซนอลเนี่ยยิงตรงกรอบมากกว่านะครับ2ครั้งค่า XG นะครับอาร์เซนอลดีกว่านะครับ 0.86 ต่อ 0.13 ดูแล้วก็ยังถือว่าเกมยังสูสีนะเพราะว่า1สันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านแล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับแต่ต้องดูว่าครึ่งหลังอาร์เตต้าจะไปแก้เกมยังไง
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะตัวสำรองนี่แหละครับว่าหลายๆคนที่วันนี้คือวันนี้เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่แล้วว่าคนหนึ่งที่ดูเงียบกว่านะครับนัดอื่นๆก็คือคริสตอฟโซลิดนะเกมรุกฝั่งซ้ายนี่พอไปแล้วไปได้ไม่สุดนะครับ
1: มีสถิติของไคฮาวาสนะครับมีโอกาสยิง2ตรงกรอบ1นะครับยังไม่ได้ประตูสัมผัสลูก18ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ2นะครับวิ่งไปแล้ว 5.6 ก็ยังมีโอกาสแหละนะครับเพียงแต่ว่ายังทำไม่ได้
0: เดี๋ยวอาร์เซนอลเองยังมีตัวริมเส้นนะครับเอเบรซี่เอเซ่หรือแม้กระทั่งโนนี่มาดูเอเก้เป็นอีก2ช้อยให้เลือกนะครับ
1: ส่วนข้อความนะครับก็หมายเลข9958บอกว่าผมทายว่าปืนจะเสมอแล้วเรือจะเสมอตามนะครับเรือใบเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่กับแมนยูไง
1: ส่วนไอ้ที่ข้อความที่บอกเรื่องไอหน้าอกเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้าเนี่ยคือสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2010
0: ใช่
1: 16ปีแล้วก็จะอยู่จนถึงจบฤดูกาลนี้2017ก็จะครบ17ปีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลที่จะได้สปอนเซอร์รายใหม่Turkish Airlines เนี่ยเซ็นสัญญา5ปีนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปีหน้ามูลค่าของมันเนี่ยมากกว่า300ล้านปอนด์เขาก็ตีกันว่าปีนึงเนี่ยลิเวอร์พูลจะได้ค่าสปอนเซอร์ตัวนี้ค่าไอตัวหน้าอกเสื้อ60ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่เท่าที่สโมสรพรีเมียร์ลีกเคยได้นะครับต่อปีนะ60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตุรกีแอร์ไลน์นี่คือต้องยอมรับว่าตุรกีเนี่ยเขามีจุดหมายปลายทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะ
0: คือหลายๆคนแล้วผมว่ามันเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางพอไปถึงตุรกีมันสามารถไปที่อื่นในยุโรปได้อีกสบาย
1: ไปเอเชียไปยุโรปเป็นจุดเป็นแหล่งรวมนะครับ
0: วัฒนธรรมหลากหลายด้วย
1: ก็ปีหน้านะครับลิเวอร์พูลจะได้แต่ยัง Adidas ก็ยังเหมือนเดิมนะพอเพิ่งเซ็นเอง
0: แต่เชื่อเหอะว่าถ้าเป็นสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าคุณมีการเปลี่ยนนะครับสปอนเซอร์ค่าหน้าอกเสื้อมันก็จะเป็นมูลค่าที่น่าจะแพงกว่าสโมสรอื่นไปทุกๆครั้งหลังจากนี้นะส่วนใหญ่น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
1: ส่วนอีกข้อความหนึ่งบอกว่าตอน4ทุ่มไม่รู้จะดูอะไรดีบอลก็มันน้องเน่ก็เล่นสดที่ภูเก็ตสรุปดูทั้ง2อย่างยอมรับคนดูเหมือนไม่ได้มาดูตลาดนัดคนเพียบและยิ่งโตยิ่งสวยนะ
0: อ๋อคือน้องกลับไปเล่นที่ตลาดเหมือนเดิม
1: วันนี้คือไปเปิดตลาดวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปอเมริกาแล
0: ้
1: ววันที่22มันจะเป็นไลฟ์สดรอบไฟนอลแล้ว
0: 22นี่คือเช้า23บ้านเรา
1: ใช่เช้าวันพุธที่23บ้านเรานะครับก็วันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นรอบเซมิไฟนอลแต่ว่าน้องเน่ไม่ต้องเล่นละ
0: ครับ
1: ก็แค่เดินทางไปเตรียมฝึกซ้อมอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็เห็นแล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เขาส่งมาแหละผมก็ดู
0: คนเยอะ
1: ใช่ช่อง YouTube ของน้องแหละก็คนดูหลักหมื่นนะช่วงพีคนี่ก็ 30,000 กว่าคนน่ะ
0: ครับ
1: ช่วงที่เข้าไปดู
0: ดูสดพร้อมกันนะ
1: ไม่ใช่30,000
0: ใช่ก็เยอะนะครับช่วงนี้นี่เดี๋ยวตามเชียร์กันได้ว่าพอเข้าสู่รอบชิงแล้วจะนะครับไปได้ไกลขนาดไหน
1: ด้วยอายุที่16ปีนะครับแล้วก็อนาคตคือน้องเป็นต้องบอกว่าเป็นไฮบริดนะผมไม่ได้มองว่าน้องเป็นแค่ล็อกเกอร์อย่างเดียวนะคือน้องนี่พรสวรรค์ของน้องเนี่ยจะออกแนวไหนก็ได้นะตรงๆเนี่ย
0: คือมีผมว่ามีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก
1: เห็นร้องของอเดลเล่นี่ก็ร้องได้นะแล้วก็คือน้องนี่เขาไปได้หลากหลายอ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมาทางสายล็อก
0: แล้วก็ดูเหมือนจะชื่นชอบทางฝั่งนี้แต่ว่ายังอื่นก็ทำได้ดี
1: ใช่
0: คร
1: ับทำได้แล้วก็เพลงใหม่ที่เห็นทาง CP ก็สนับสนุนนี
0: ่ครับ
1: อัลบั้มเขาจะออกมา5เพลง
0: อ๋อเหรอ
1: เพลงใหม่ที่เหมือนน้องเน่เขาเป็นคนทำออกทั้งหมดเป็นโปรดิวเซอร์เองได
0: ้
1: อะ
0: แต่งเองอะไรเองหมดอะได้หมดทุกอย่าง
1: ประมาณนั้นนะ
0: เพราะว่าหลายๆเพลงที่น้องแบบแต่งคอร์ดแต่งดนตรีแต่งกีตาร์เองอะบางเพลงเขาบอกว่าหูบางคนมองแล้วแบบเล่นตามยากมากนะ
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็น ป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี
0: ครับอ่ะมาครับที่สเตเดียมออฟไลท์เนี่ยอาร์เซนอลมีขยับเรื่องตัวสำรองครับบูโน่กีมาไรส์แล้วก็เยเรนทิมเบอร์นะลงมาแล้วครับทิมเบอร์นี่น่าจะแทนไวท์ที่เจ็บแต่ว่ากีมาไรส์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีโอกาสแทนลุยส์เคลลี่ครับเพราะว่าไม่น่าเปลี่ยนเดคแคนไลส์นะพี่บอล
1: รอยืนยัน
0: เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับเนี่ยเดคแคนไลส์ยังอยู่นะครับ
1: เบนไวท์ออกนะครับแล้วก็ลุยส์สเคลลี่โดนเปลี่ยนออกไปดูโนกิลมาไลส์นะครับกับทิมเบอร์นะครับมาแทน
0: เกมมันอืดๆก็เนี่ยสำรองก็ไม่ใช่สำรองนะครับศักยภาพของดีทั้งนั้นครับนักเตะอาร์เซนอลเป็นข้อดีที่ถ้าคนไหนวันไหนเล่นไม่ออกเนี่ยก็จะมีนักเตะที่ฝีเท้าพอๆกันเนี่ยมีตัวเลือกบนมานั่งสำรองครับ
1: ลีกเอิงเตะครึ่งหลังมามีเพิ่มมาประตูนึงนะครับตูลูสตีไข่แตกไล่ลอริยองมาเป็น1-2นะครับส่วนอาแจ็คจบไปแล้วนะครับบุกไปชนะฟอร์จูน่าซิตาร์ด 5-1 กายาลี่เนี่ยเด้งขึ้นมาว่าตอนนี้ขึ้นนำอัตแลนต้าอีกครั้ง 2-1 นะครับเดี๋ยวต้องรอยืนยันคนทำประตูแล้วกันนะ
0: เอาเรื่องนะวันนี้เล่นนอกบ้านนะครับกายาลี่ลูกทุ่มไกลของซันเดอร์แลนด์ครับเควินดานโซทุ่มอ้าวแล้วไม่ให้เสียงกันครับโอ้โหแล้วกราเบียลอุ้ยสกัดมาไม่ดีโยนยิงซ้ำไปสกัดออกมาได้เปิดอีกทีนึงเข้ามือราย่า
1: โอ้โหเริ่มต้นนาทีแรกที่หลังซันเดอร์แลนด์เกือบได้ประตู
0: ไม่ให้เสียงกันนะครับจังหวะจะออกมาตัดบอลแล้วก็สกัดของกราเบียลกับราย่าบูโน่กิมาไรส์ผู้แฟนบอลของซันเดอร์แลนด์นี่ได้ส่งเสียงกันต่อเนื่องจากท้ายครึ่งแรกเลยนะครับเกมรับนี่ยังเอาอยู่ครับเอ็ดรีคอนซาเด็กแฮนไลส์ไลส์พาบอลเข้ามาในแดนซันเดอร์แลนด์คาราฟิออรี่เปิดติดฉลับมูเคเล่เขาทางซาก้ามูเคเล่ดีดไซด์โด่งขึ้นหน้ามาไบอันร็อบบี้เลี้ยงโอ้โหแต่ลูกนี้ต้องคอนซ่าเอาแล้วแต่อุโบนยังเจอบอลเอนโซเลเฟสลากผ่านเข้าไปในเขตโทษยังติดเอาแล้วร็อบบี้มาแย่งบอลคืนกลับมาได้คืนกลับมาครับการ์เน็ตซาก้าโอ้บอลจังหวะ2นี่เก็บบอลเล่นต่อได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับเอาละครับเกมบุกขึ้นมาของซาดิกี้ไม่มีโอกาสยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบ
1: เริ่มต้นครึ่งหลังดีนะครับบุ้มว่านะครับซันเดอร์แลนด์จังหวะตัดบอลได้จังหวะพาบอลขึ้นมานะครับเนี่ยไปเสียบอลนะครับคอนซ่าวิ่งช้าว่านะครับโอ้แล้วตัวแกใหญ่จริงครับแบรนด์บ็อบบี
0: ้อย่างแข็งเลยครับบ็อบบี้เนี่ยโอ้คอนซ่าไปเสียหลักลื่นบ็อบบี้เลยไปย่างคืนกลับมากราเบียลครับเป็นคนเปิดมาจากเขตโทษอาร์เซนอลไม่ได้บิ้วเลยครับแล้วตรงกลางซาดิกี้โอ้ตรงกลางตอนนี้เหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นครับซันเดอร์แลนด์เล่นกับมูนิเย่ชาก้าให้กับซาดิกี้มูเคเล่วันนี้เกมรุกทางฝั่งขวาของซันเดอร์แลนด์โดยมูนิ

0: ไม่ให้อาร์เซนอลนี่จ่ายบอลกันง่ายๆขวางออกซ้ายมาคาราฟิโอรี่กลับไปที่กราเบียลเข้าไปในเขตโทษเหมือนเดิมครับรายาไลส์ต้องลงมาเชื่อมบอลตรงเส้นเขตโทษเนี่ยเปิดไปก็ยังติดบล็อกซาดิกี้ครับชักจะขึ้นเกมยากขึ้นกับอาร์เซนอล
1: ก็ยืนยันแล้วนะครับคนทำประตูของกายารีนะจากลูกจุดโทษนะครับดานิเอลมาดินี่นะครับลูกชายตำนานแต่ยิงให้กับกายารีบุกไปนำอัตแลนต้า 2-1
0: โอ้แล้วบอลเปิดอัดมานี่ไปโดนกราเบียลออกเองด้วยนะครับเป็นลูกทุ่มของซันเดอร์แลนด
1: ์ก็จอมทุ่มไกลอยู่แล้วนะครับเควินดันเซอร์
0: ครึ่งแรกมีโอกาสทุ่มตรงนี้แหละครับหลายครั้งเอาอีกแล้วครับข้างขวาแต่ว่าครั้งนี้นี่เข้ามือราย่าโด่งเกินไปหน่อย
1: แล้วกาเบียลเป็นอะไรนอนเจ็บอยู
0: ่น่าจะโดนแขนใครสักคนเข้าที่หน้าครับ
1: ฟ้องว่าโดนสองนะครับแต่ว่าแฟนในสนามนี่โห
0: ต้องดูว่าแขนคู่แข่งหรือแขนพวกเดียวกันเอง
1: ผู้ตัดสินบอกให้ออกไป
0: เอาไปโดนเบาหลาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ท่อนแขนเบาหลาดจังหวะถอยไปนี่ครับยกขึ้นไปโดนแก้มของกราเบียลพอดี
1: เนี่ยปูรสินไล่ไม่ออก
0: เรียบร้อย
1: 1นาที
0: เรียบร้อยดีไง
1: เนี่ยแล้วเป็นเสียเปรียบตรงเนี้ยนะครับบางทีเจ็บไม่มากก็บางทีก
0: ็แล้ว1นาทีนะครับนับตอนเกมเพลย์นะครับไม่ได้นับเต็มตอนเกมหยุดนะฮะ
1: ก็ตอนนี้เหลือผู้เล่นน้อยกว่าอาร์เซนอล1นาที
0: ไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเดี๋ยวนี้ต้องมีนาฬิกาเครื่อง
1: เขาข้างสนามเขาจะเป็นคน
0: เป็นคนบอกใช่ไหมเป็นคนเช็คให้นะเอาละครับแต่อาร์เซนอลครองบอลครับโซลิดลุยยังขึ้นเกมไม่ได้ครับเมอร์นิเย่วันนี้ก็เติมเกมลุกไม่ได้ครับเมอร์นิเย่คือปกติเนี่ยเป็นแบ็คแต่วันนี้โดนดันขึ้นมาเล่นตัวบนก็เลยดูเก้ๆกัง
1: ๆแทบไม่มีบทบาทเลย
0: จะลงก็ไม่ให้ลง
1: ยังไม่ครบนาที
0: เกมมันต้องเพลย์ไปนาทีนึงนะครับตัดบอลมาได้ครับด้านขวามูเคเล่จ่ายไปเดคเคนไลส์ต้องถอยลงไปเล่นเกมรับก่อนครับตอนนี้ไลส์ครับเพราะว่ากราเบียลยังยืนอยู่ข้างสนามอยู่เลยกานิชาก้าย้อนกลับไปครับโรบินลูฟน่าจะลงมาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ย กลับมาแล้วครับเนี่ยบางทีถ้าผู้ตัดสินไม่ฟาวนี่ถ้าเล่นไหวก็ต้องเล่นนะครับ
1: เนี่ยไม่งั้นก็จะโดนแบบนี
0: ้ผมว่าแกคงลืม
1: อาร์เซนอลทุ่มเร็วเข้ามาครับ
0: ทุ่มเร็วเข้ามาครับโอเดกาดเติมมาฝั่งขวาเปิดไปครับทิมเบอร์ซาก้าเปิดติดบล็อกแล้วเข้าทางมูนิเย่เลเฟเอาบอลให้อังกูโลตัวจี๊ดริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหแล้วทิมเบอร์หายไปแล้วนะครับเติมเกมขึ้นมาต้องเป็นเด็กแคนไลส์เนี่ยโอ้โหต้องเข้ามาแก้งานให้เพื่อนนะเพื่อนนี่ลงไม่ทัน
1: ก็ไปแย่งลูกมาได้แต่ว่าบอลออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่งของซันเดอร์แลนด์เร็วนะครับอันกูโรทีมชาติเอกวาดอร
0: ์พูดแต่แค่ไลท์ก็จมูกไวมากนะครับกลับมาช่วยในพื้นที่คับขันได้พอดีไม่ต้องทำไรนะครับทุ่มอย่างเดียวดันโซ
1: ่มุมนี่คล้ายคล้ายริชาร์ลิสัน
0: หมายถึง
1: เนี่ยอันกูโร
0: อันกูโร
1: มองนี่มันเหมือนใครสักคนไม่กล้าอยู่นึกไปนึกมาอ๋อใครๆเราอยู่ในช่อง
0: ข้างในนี่ผลักกันเละเทะเลยครับรายาเหมือนโดนจะไปโดนขวางเอาไว้ครับโดยมูเคเล่ก็ผลักมูเคเล่ออกมาเลยลูกทุ่มด้านข้างครับนี่ไม่ใช่เตะมุมนะครับแต่ว่าตั้งตาตั้งตากันเหมือนเตะมุมเลยดานโซ่ทุ่มโดดมาก็รับสบาย
1: ให้จุดโทษคร
0: ับ
1: จุดโทษครับ
0: โอ้โหไปฟาวครับเกมรับของอาร์เซนอลฟาวซันเดอร์แลนด์เนี่ยต้องดูว่าไปฟาวอะไรยังไงครับ
1: ตอนแรกจอห์นบู๊กนี่เป่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นจุดโทษครับจนทีนี้ครับ
0: อู้คอนซ่าอู้คอนซ่าไปเล่นมวยปล้ำกับแดนบอลลาร์ด
1: นี่ครับทั้งคอนซาทั้งกาเบียลครับเข้าไปคู่กันเลย
0: โอ้โหแต่คอนซาเนี่ยเป็นตัวโอบ

0: แล้วก็ไปดึงเหนียวครับ
1: โอ้โหอาเจต้าไม่อยากเชื่อนะแต่ห้อง VR
0: อ
1: ่
0: ะเช็คเดี๋ยวเช็คได้อีกรอบนึงครับ
1: แต่ดูแล้วก็ให้ได้นะ
0: โอ้อ่ะเดี๋ยวต้องรอเช็คเดี๋ยวเช็ค
1: มีประตูเพิ่มเข้ามาในลีกเอิงนะครับล่าสุดตูลูสตีเสมอลอริยองเป็น 2-2 ส่วนเอดูซี่ฮอลแลนด์นะครับที่น้องของหงล่อนนะครับติดตามอยู่ก็คัมบูตอนนี้หนีห่างเอ็นซีในเมเกนเป็น 2-0 นะ
0: แต่แกก็โดนดึงเหมือนกันนะ
1: หมายถึงว่าดึงจาก
0: ก็ต่างคนต่างแบบเหนี่ยวต่างดึงแต่ว่าคนที่โอบอยู่ข้างหลังก็จะเสียเปรียบครับ
1: ไอ้นี่แหละครับเช็คเรียบร้อยครับดาบิดลาย่า
0: วันนี้ผู้ตัดสิน VR อย่างสจ๊วตแอดเวลก็ไม่ได้แย้งนะครับ
1: คือมันแย้งลำบากลูกอย่างน
0: ี้เพราะว่าอยู่ข้างหลังแล้วไปเหนียวเขาล้มแบบนี้ก็ดูเสียเปรียบเอาแล้วครับลุ้นครับว่าจะขึ้นนำอาร์เซนอลได้หรือเปล่าครับซันเดอร์แลนด์เจ้าถิ่นครับครึ่งหลังผ่านมา10นาทีพอดีครับเอนโซเลเฟเนี่ยถือบอลอยู
1: ่คือลูกแบบนี้ถ้าผู้ตัดสินไม่เป่า VR ก็ไม่มาเช็คให้บอกว่าเป็นจุดโทษง่ายๆเพียงแต่พอผู้ตัดสินเป่าไปแล้วมันหาข้อโต้แย้งลำบาก
0: ครับ
1: นะครับ12หลานะครับดวลกันดาบิดลาย่านะครับกับทางด้านเลเฟ
0: เจ้าบ้านยังไม่ชนะเลยนะวันนี้ ดูซิว่าจะขอแค่ขึ้นนำก่อนเนี่ยจะได้หรือเปล่าครับเอาล่ะผู้ตัดสินครับเป่านักวีนให้สัญญาณครับจอห์นบรูคเอนโซเลเฟยืนทำสมาธิครับบรายาเลเฟสยิงโอ้โหเซฟได้ครับไม่ได้ประตูครับซันเดอร์แลนด์โอ้โหต้องดูว่าเซฟแล้วโอ้เหมือนจะชนเสาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแน่ๆคือยิงไม่เข้าแล้วนะครับ
1: โอ้ปัดไปชนเสายิงดีนะครับตรงนี้เข้ามุมแต่ว่าปัดไปชนเสา
0: โอ้ยปัดเสร็จแล้วชนเสา
1: สุดยอดคือต้องเดาครับแล้วก็ต้องชมดาบิดลาย่าเขาเดาถูกนะครับดูว่าผู้เล่นใครเข้าไปในกรอบยังไม่มีนะครับก็ดูถือว่าโอเคนะครับ
0: ขาก็ยังอยู่บนเส้นนะ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟ
0: คือปัดแล้วถ้าไปชนเหลี่ยมในก็อาจจะเข้าประตูได้แต่ว่าไปชนด้านนอกพอดีครับ
1: ไม่ใช่ว่ายิงไม่ดียิงดี
0: โอเคไม่ได้แย่ครับโอ้โหอาเดต้านี่โล่งเลยครับเอาดันโซ่ครับทุ่มโด่งเข้าไปลุ้นให้กับซันเดอร์แลนด์อีกรอบนึงลูกนี้ดูจะพลิกอีกไม่ได้ดีลูกซ้อนไม่มีโอกาสยิงครับเคลียร์ทิ้งเอาเลยครับหนุนไปอีกรอบนึงชาก้าโอ้แต่แรงไปแล้ว
1: โอ้โหครึ่งหลังกลายเป็นซันเดอร์แลนด์นี่เล่นน่ากลัวกว่าเยอะเลย
0: เหมือนไปได้ยาดีอะไรมาครับเจ้าถิ่นเนี่ย
1: ส่วนประตูลาลิก้านี่มีเพิ่มเข้ามานะครับลาโยเบเยกาโนตีไข่แตกนะครับไล่เลยเอามาดิดมาเป็น1-3
0: ได้จุดโทษก็ยังยิงไม่เข้านะครับซันเดอร์แลนด์โอ้สุดยอดเลยครับแต่จุดโทษนี่ก็จุดเด่นของราบิตรายาอยู่แล้วครับเมื่อไม่ตามหลังก็ลุ้นประตูขึ้นนำได้ต่อครับอาร์เซนอลโอ้เกือบที่จะต้องเปลี่ยนสถานการณ์กลายเป็นผู้ไล่หลังแล้วนะครับยังเท่ากันอยู่ครับ 0-0 เด็กแค่ไลฟ์เปลี่ยนออกซ้ายมาครับซอลิดซอลิสเลียนจี้ใส่มูเคเล่ซอลิสทะลุช่องเข้าไปในเขตโทษแล้วตอกส้นเข้ากลางมายังติดซาดิกี้แต่ว่าบอลยังไม่ออกครับคายฮาวาดแล้วคาราเฟอรี่ย้อนกลับมากราเบียวเด็กแคนไลส์หน้าหัวกะโหลกแล้วบูโนกีบาไลโอ้ยสุดยอดเลยครับยิงใกล้1ประตูต่อ0
1: เนี่ยตัวสำรองเลยครับเปลี่ยนลงมาครึ่งหลังโอ้จับยิงตรงบริเวณเลยหัวก็โลงมาอีกนะครับนาโอ้โหนี่ครับคนมาขอบคุณทางด้านดาบิดลาย่าเพราะว่า
0: ไม่ได้ย
1: ิ
0: งนะ
1: แต่ว่าเซฟจุดโทษ
0: ใช่
1: จุดสำคัญนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยนะครับพอบูโน่กิลมาไลส่องไกลเข้าไปนี่ก็เลยทำให้อาร์เซนอลขึ้นนำ
0: นี่ครับฟุตบอลครับ2นาทีที่แล้วเนี่ยยังลุ้นจะเสียประตูอยู่เลยครับอาร์เซนอล
1: เนี่ยเคลียร์บอลกันไม่ขาดนะครับบูโน่กิลมาไลขอบอลจับปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับ
0: โอ้โหสมบูรณ์แบบ
1: ประมาณเกือบ30หลานะครับ
0: ต้องเช็ดคานเข้าเลยนะครับเนี่ยนี่ครับยิงเช็ดใต้คานเข้าไปเลย
1: หมดสิทธิ์จริงๆครับทางด้านโรบินลู
0: นี่ครับโอ้อาร์เซนอลครับเมื่อ2นาทีที่แล้วสถานการณ์ยังลุ้นนะครับว่าจะเสียประตูหรือเปล่าครับตัดกลับมาได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: วันนี้ดวงชาวบ้านไม่ดีไม่มีที
0: ่ใช่ก็
1: ถึงตรงนี้แล้วก็ยังเป็นทีมเยือนนะฮะอาร์เซนอลครับบุกมานำซันเดอร์แลนด์แล้ว1-0
0: โอ้โหพรุ่งนี้นี่แมนยูเป็นเจ้าบ้านด้วย
1: มันคนละวันกันแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อคนละวันโอเคถ้าพี่พูดแบบนี้ผมก็อุ่นใจซันเดอร์แลนด์นี่ต้องลืมจังหวะพลาดจุดโทษไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเตลิดไปไกลกันใหญ
1: ่โดนอะไรมั้งผู้ตัดสินไม่เป่านะอาร์เซนอลเล่นต่อแต่ว่าอังกูโรนี่ลงไปนอนเจ็บ
0: ขอทีมแพทย์เข้ามาดูอาการก่อนเลยครับอังโกโลมือกุมไปที่ใบหน้าครับโดนแขนทิมเบอร์นี่ปาดเข้าไป
1: แต่ก็ไม่ได้รุนแรง
0: มันดูน่าจะเข้าข้างๆหน้านะแต่ก็เจ็บข้างหน้านะ
1: โอ้โหมาดูลูกยิงไกลของบูโน
0: ่สุดๆครับ
1: จับปุ๊บพลิกตัวยิงเขาขวาเช็ดใต้คานเสียบมุมโอ้โหครบจริงๆ
0: เหลือเกินจริงๆครับลูกนี้นี่เป็นเกมที่อึดอัดเนี่ยครับแต่อาร์เซนอลก็จะมีอาวุธอะไรที่มันเหนือความคาดหมายแบบนี้ครับจากตัวสำรองซะด้วย
1: เพิ่งเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังแน่ลงมาแทนด้านลูสเกลลี
0: ่นะครับนับหนึ่งการยิงประตูกับสโมสรใหม่อย่างอาร์เซนอลไปแล้วนะครับบูโน่กิมาไรส์ซีซั่นที่แล้วเนี่ยยิงให้กับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกถึง9ลูกเลยนะครับ
1: นี่ครับเสริมมาแต่ละคน
0: อืม
1: แล้วมันมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็เล่นสไตล์เดิมด้วยนี่ก็ต้องออกนอกสนาม1นาทีเหมือนกันนะครับทางด้านอันกูโร
0: พอนำแล้วเกมผ่านไป1ชั่วโมงพอดีก็คลายความกดดันไปเยอะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลคีตอสโซลิดเข้ามาด้านในโอ้โหแต่โดนกัดไม่ปล่อยอ้าวเราแย่งได้ครับมูเคเล่ไม่ฟาวด้วยเบอร์นบล็อบบี้ข้างหน้าเลอเฟวิ่งทำทางนะครับบล็อบบี้ขวามีมูเคเล่แต่ไปเลี้ยงเยอะโอ้ซอลิสกลับมาตามแก้ไขจากจังหวะที่ตัวเองเสียบอลได้โอ้กำหมัดสะใจเลยครับคริสตอฟซอลิสโชว์ความขยันให้เห็น
1: โอ้โหเครื่องยิงตรงกรอบสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งครั้งเดียวแล้วได้ประตูเลย
0: โอ้ยิงไกลเข้าไปนะครับบูโน่กิมาไรส์ครับกราเบียลลุยขึ้นมาบูโน่กิมาไรส์สวิต
1: เนี่ยครึ่งหลังอาจจะนอนจ่อไม่ได้เหมือนกันนะก็ถ้าไม่ได้ลูกยิงไกลนี่ก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงในกรอบเขตโทษนะ
0: เกมรับเองก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรบกพร่องอะไรเท่าไหร่นะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเจอยิงไกลในลักษณะแบบนั้นก็ต้องยอมครับทะลุมายังไม่ถึงทิมเบอร์คืนกลับมาที่รูฟเตะโด่งจุดพลุขึ้นมาเล่นไม่ได้ครับซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลหนุนโด่งกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเรนิโดมงแล้วกลับมาที่ดันโซได้ลูกเกมยังพอสู้ได้นะครับถึงแม้ว่าสกอร์จะตามหลังอยู่ครับซันเดอร์แลนด์
1: เหมือนช็อตไปเลยโอ้บุกอยู่ดีๆครึ่งหลังเนี่ย
0: มันผมว่ามันรับมือลำบากนะครับอารมณ์มันเหวี่ยงขนาดนี้อ้าวแต่ลุยมาครับเลเฟซอลิสไปกระแทกแล้วก็เสียฟาวไป
1: คือไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้ตัดสินก็เปล่าย้อนกลับมาฟาวต้องไก่จังหวะบ็อบบี้แล้วโดนกระแทกanybody that plays in that striker's position learning how to play with your back to goal the touch is there ไปดึงนะครับจังหวะที่แกไล่มาประกบแซนวิชโอ้แกตัวใหญ่จริงเอาลงยาก
0: นะแต่มีให้เพื่อนเล่นช่วยเล่นทั้งหน้านี่มีไม่เยอะนะครับก็เลยค่อนข้างโดดเดี่ยวครับบ็อบบี้ฟรีคิกครับชาก้าเปิดไปแล้วได้ยิงกระดอนติดบล็อกบอลยังผิดเหลี่ยมอยู่ครับคริสตอฟโซลิสเลี้ยงออกมาริมเส้นแล้วก็ทำบอลออกข้างเอง
1: กุฎศิลป์บอกให้ย้อนกลับมาครับมันกินแดนไปเยอะ
0: โอ้เสียจังหวะเลยท่านี้จะทุ่มเล่นเกมรุกข้างหน้าต้องทุ่มย้อนหลังกลับมาครับการิชาก้าโอ้ยเลี้ยงผ่านบูกาโยซาก้าสบายครับไปที่อังกูโลโดนปิดทางวิ่งไว้กลับมาที่เรนิโดบอลาดขวามาที่ซาดิกี้ครับเปลี่ยนจากซ้ายออกมาขวาแล้วซันเดอร์แลนด์ซาดิกี้เล่นกับเมอร์นิเย่ซาดิกี้ดานโซ เซนเตอร์แบ็กขึ้นมาสูงคู่เลยนะครับทั้งบอลลาดทั้งดานเต้ดานโซครับบอลลาดทะลุมาต้องเบิ้ลคืนกลับไปครับเมอร์นิเย่พอขึ้นมาในพื้นที่แล้ว30กว่าหลาเนี่ยเหมือนหมดไอเดียเพราะว่าเจอโซนอาร์เซนอลเนี่ยปิดทางไว้หมดแล้วโรบินลูฟออกมาครึ่งหนึ่งของแดนตัวเองเลยนะครับให้กับดานโซเป็นช่วงที่ซันเดอร์แลนด์ครองบอลได้นะครับแต่ว่าบอลยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนบอลลาดเรนิโดเปิดออกริมเส้นแล้วก็อังกูโลไปเบียดล้มผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
1: ทิมเบอร์บอก2ครั้งแล้วนะ
0: ตบตาตบตา
1: ทิมเบอร์ล้มบ้างไม่ได้ฟาวเหมือนกันนะครับซันเดอร์แลนด์แย่งมาได้
0: อังกูโลไปกระแทกนิดนึงแต่ทิมเบอร์ก็ช่วยย่างกลับขึ้นมาแล้วซาก้าได้ฟาวครับเรนิโดเป็นคนชนไว
1: ้บ่นเยอะไปหน่อยครับใบเหลืองเลยบอลลาครับได้ใบเหลืองไป
0: ก็เป็นช่วงที่บุรีสินก็ปล่อยเกมในหลายจังหวะนะครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งก็ออกอาการไม่พอใจ
1: ลีกเอิงที่มีประตูเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้โอแซได้ประตูขึ้นนำนีส 1-0 นะครับก็เหลือเวลาไม่เยอะนะครับประมาณ15นาที
0: คือกล้องถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกนี่ก็ไวจริงๆนะบูโน่กิมาร์ไลยิงเสร็จนี่ปุ๊บตัดมาที่ดาวิดลาย่าเลยครับ
1: แล้วไม่กี่นาทีก่อนนั้นก็เพิ่งจะเซฟจุดโทษได
0: ้โอ้โหออกมาเล่นฟรีคิกในแดนซันเดอร์แลนด์เองด้วยครับดาวิดรายาแต่เลือกเล่นใกล้ๆกับเดคแคนไลท์จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ยังแก้ไขกันได้ซาก้าออกมาตั้งไกลแต่ไม่ดีเลย
1: ไม่ค่อยเห็นนะสามารถทุ่มมาถึงฝั่งของซันเดอร์แลนด
0: ์ขึ้นมาทำไมครับเนี่ยอ่ะออกมาเกือบถึงวงกลมกลางสนามแต่ทีนี้เตะเปลี่ยนออกมาอีกฝั่งหนึ่งออกข้างไปเลยครับราย่าทำพลาดไปแล้ว
1: เวลาผ่านมา67นาทีแล้วนะครับอาร์เซนอลบุกมานำซันเดอร์แลนด์1-0นะครับจากลูกยิงไกลของบูโน่กิมาร์ไลส
0: ์อาร์เซนอลตัดบอลได้ครับบูโกโยซาก้าเหมือนนิ่งกว่าแล้วก็คอนโทรลเกมได้ดีอย่างที่ตัวเองต้องการนะอาร์เซนอลคือมันจะมีช่วงที่ซันเดอร์แลนด์อาจจะเร่งขึ้นมาสู้ได้ครับแต่ว่าทำได้อยู่ไม่นานนะครับรายาออกมาในแดนตัวเองนะครับโอดิกาดคาราฟิออรี่โซลิสกิมาไรส์เห็นตัวว่างแล้วครับโอ้โหซาก้าลุยมาหน้าเขตโทษแล้วทะลุช่องเข้าไปในคาแวดเปิดกลับมาติดเกมรับปูไม่ยอมยิง
1: เข้าซ้ายแบบใจกว้างเลยตบกลับเข้ามากลางทั้งๆที่จริงๆก็หลุดเดี่ยวไปแล้วนะ
0: แต่จริงๆเมื่อกี้ขวาโล่งกว่านะครับ
1: เอาแต่เลือกจ่ายมา
0: เลือกจ่ายให้ฮาวแวดโอ้แต่ขวาว่างกว่าเมอร์ดิเย่ครับสวนกลับมาให้กับซันเดอร์แลนด์โอ้เมื่อกี้ทางขวาเนี่ยดูสะดวกกว่า
1: โล่ง
0: ๆเอนโซ่เลเฟย์ครับมูเคียเล่ชาก้าเมอร์ดิเย่ไม่ผ่านคาราฟิออรี่แล้วแล้วบอลของอาร์เซนอลครับฮาวเวิร์ดก็ไปสะดุดเสียจังหวะลุยขึ้นมาเองครับดานโซ่จากเซ็นเตอร์แบ็กนะครับออกซ้ายให้อังกูโลอังกูโลเจอทิมเบอร์ก่อนแล้วจะโอ้โหเลี้ยงแบบนี้ก็เสร็จทิมเบอร์เลยครับทิมเบอร์นี่ขวางไว้เต็มบุกโยซาก้ารับช่วงต่อมาโอเดกาดไลส์แล้วอาร์เซนอลต่อบอลโดนสไลด์เบรกเกมเอาไว้โอ้ยการอิชาก้านี่โวยใส่หน้าผู้ตัดสินเลยครับไม่พอใจ
1: คือเขามองว่าเขาเล่นบอลนะครับถึงบอลก่อนแล้วผู้ตัดสินนี่เป่าแล้วพอโดนโวยก็ชักใบเหลืองให้เลยนะครับการอิชาก้าก็โดนลูกแต่ว่ามันก็ทั้งลูกทั้งคนนะครับ คือมาแบบสไลด์ขนาดนั้นอย่างกับโบลิ่งไง
0: คือบอลกระดอนไงก็เตะโดนบอลแต่ก็เล่นคนด้วยครับ
1: ก็เพื่อนเก่า
0: เออเหมือนคนเพิ่งเคยทะเลาะกันนะฮะคือเข้าใจครับแกก็เตะโดนบอลแล้วแต่ว่าการเข้าแบบนี้ก็ดูหนักหน่วงและอันตรายไปหน่อย
1: ครับทางเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์มีการเปลี่ยนตัวนะครับก็จะถอดอังกูโลออกนะครับ
0: ครึ่งแรกอาจจะดูพลิ้วนะครับแต่ครึ่งหลัง

0: นี่หายไปเลยครับอังกูโลเอาอีกหนึ่งตัวเก่งนะครับวิลสันอิซิดอร์ scorer of a winner as a substitute against Fulham hopes to I'm sure replicate the feats of Brian Brobbey last season ต้องดูว่าจะสลับตำแหน่งการยืนยังไงนะครับอิซิดอร์เนี่ยมันยืนตัวกลางเลยครับฟรีของอาร์เซนอลครับราย่าเปิดโด่งขึ้นมาติดชาก้าเดเคไลส์เก็บบอลให้กับอาร์เซนอลได้แล้วทิมเบอร์ไปครึ่งบอลแล้วก็โดนสกัดโดนตัวเองออกข้างไปนะครับซานาลาในทุ่มเรนิโดมันดาว่าเรนิโดทุ่มมาให้กับบ็อบบี้แล้วใช้ความใหญ่พิงไว้ก่อนครับแต่กราเบียวยังไม่ยอมให้ไปง่ายๆซัดทิ้งออกมานะครับอาร์เซนอลข้างหน้ายังไม่มีใครเก็บบอลได้หม่งเสยขึ้นหน้าไปทีนึงอิซิดอร์โอ้แต่อิซิดอร์กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าไปแล้วนะจังหวะที่มาหม่ง
1: เหลือ20นาทีสุดท้ายครับเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ยังตามหลังอาร์เซนอลอยู่ 0-1 วันนี้นี่กำลังจะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับอาร์เซนอลชนะมาลวดเลยนะฤดูกาลซันเดอร์แลนด์บนอาเซนอลก็เริ่มจะหน่อย
0: คือจุดเปลี่ยนพอยิงจุดโทษไม่เข้าที่2นาทีเสียประตูเลยนี่ก็โอ้โหเสียสมาธิไปเหมือนกันครับซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลหนุนโด่งไหมครับติดบอลาดบูโน่กิมาไรส์ให้กับเดเคไลส์ไลส์คอนซาเห็นริมเส้นว่างครับบูกาโยซาก้าซาก้าโอ้โหหลบตัวประกบแล้วปล่อยให้โอเดการ์เล่นต่อคืนกลับมาที่ซาก้าซาก้ามาแล้วครับหน้าเขตโทษเข้าซ้ายยิงโอ้โหติดบล็อกแล้วก็บอลก็เบาไป
1: ผู้ตัดสินบอกบอลมันแฟบแน่ไปฟ้องผู้ตัดสินแล้วผู้ตัดสินก็เลยมาเช็คนะครับ
0: โอ้โ
1: หมันแตกเลย
0: ใช่แตกเลย
1: ลูกมันแตก
0: ต้องไม่เห็นกันบ่อยๆนะแต่ก็ตามหลังอยู่เพียงแค่ลูกเดียวนะครับซันเดอร์แลนด
1: ์ที่ทำอะไรลูกไม่รู้คือตามหลังอยู
0: ่เออใช่
1: เล่นเหมือนนำ
0: ผมก็เลยบอกเลยจะไปหลอกเกมลุกอาร์เซนอลทำไมครับสุดท้ายตัวเองก็เปิดยาวขึ้นมาไลส์เข้ามาแย่งถึงได้ก่อนแต่ว่าปาดขึ้นหน้ามาก็เสร็จซันเดอร์แลนด์นะครับเรนิโดกลับมาที่บอลลาดเควินดานโซบอลลาดให้ซาดิกี้ซาดิกี้เล่นแล้วพื้นที่มันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับลองโยนโด่งเปลี่ยนแกนก็เล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โหต้องโวยพวกเดียวกันเองแล้วครับเริ่มบ่นใส่กันแล้วครับซันเดอร์แลนด
1: ์ทุ่มช้าก็โดนผู้ตัดสินนับ
0: นับแล้วนะครับตอนนี้อาร์เซนอลนี่หลายรอบแล
1: ้
0: ว
1: เนี่ยช้าเกินครับเปลี่ยนทุ่ม
0: ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยคาราเฟโอลี่เนี่ยเขายกนิ้วมาแล้วยังอืดอาดดีครับอ้าวแล้วทุ่มผิดเหร
1: อต้องระวังนะครับการอิชาก้าเนี่ยคุณโวยบ่อยไปเหลืองไปแล้วด้วย
0: ให้ไปทุ่มให้มันถูกจุดครับโอ้คาราเฟลลี่ทุ่มช้าเจอเปลี่ยนทุ่มเลย
1: ทางสนามซันเดอร์แลนด์ก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มอีกนะครับ
0: เล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับบูเคเล่ทุ่มมาตรงเส้นเขตโทษเดคแคลไลส์สกัดไปแต่ว่าข้างหน้าฮาวาร์ดยังตามมาถึงบอลช้าอ้าวแต่โซลิดกระโดดดีเตะมาให้โอเดกาดเลี้ยงจี้มาหัวกะโหลกแล้วยิงติดเซฟโอ้โหบูโกโยซาก้าซัดด้วยขวาไม่ผ่านรูฟ
1: โอ้โหเด็กกานี่จ่ายถวายพานให้กับทางด้านบูโกโยซาก้าคือวิ่งมาแปะเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าไปตรงตัวโรบินรูฟเหมือนกันโอ้โหเกมรับของซันเดอร์แลนด์ถอยกันหมดแล้วฮะยิงติดมือนิดเดียว
0: ซาก้าบอกเท้าซ้ายหน่อยไม่ได
1: ้โอ้โห 2-0 นี่ปิดกล่องเลย

0: ดีครับยังแปลด้วยขวาก็ไม่ได้ถนัดนะครับ
1: แต่มุ้งครับช้าเนี่ยก็จะโดนนะ
0: สูตรเดิมครับเปิดล้นไปเสาสองแล้วมงได้โอ้โหจะสกัดออกมาโอ้จะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับแต่ผู้ตัดสินยังปล่อยเกมเล่นต่อครับแล้วจะเป็นเกมสวนกลับขึ้นมาของซันเดอร์แลนด์อ้าวไปเสียบอลกลางทางโอเดการ์ดตัดได้ครับทิมเบอร์ฮาวาดโอ้เดี๋ยวเหตุการณ์ในเขตโทษเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเกมยังไม่หยุดบูโน่กิมาไรส์เข้ามาด้านในแล้วปั่นโค้งไม่เข้ากรอบครับ
1: ติดใจนะครับจะเอาอีกแต่ว่าเดี๋ยวพี่อาเช็คอยู่นะครับว่ามันไปโดนมือบอลหลังหรือเปล่านี่ครับจังหวะมงเข้ามาไม่เห็น
0: ใช้อะไรสกัดออกมาในมุมนี้ครับ
1: ใช้หัวมง
0: อาร์เซนอลจะฟองอะไรกันทิ้งใช้หัวมงออกมาปกติไอเราไม่เห็นเพราะมันเป็นมุมอับครับ
1: เปลี่ยนตัวนะครับของทางฝั่งซันเดอร์แลนด์นะครับโฟฟาน่าก็ลงมาแล้ว
0: คือแกก็ไปใช้เอาแบ็คขวาไปเป็นปีกอยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยมาริโฟฟาน่านี่ปีกอาชีพนะครับ
1: 15นาทีสุดท้ายหรืออาจจะต้องเปิดหน้าแรกหน้าขึ้นนะครับซันเดอร์แลนด์อุ้ย
0: อะไร
1: ล่ะอยู่ๆก็ขาอ่อนแล้วโรบินลูฟนี
0: ่ไปชะงักไงก็ไม่รู้นะคือวันนี้เดี๋ยวซันเดอร์แลนด์เองเขาต้องยอมนะครับเพราะว่าการส่งมูนิเย่ก็เลยทำให้โซลิดวันนี้อาจจะเติมเกมยากหน่อยแต่ว่าพอเขาถอดออกไปแล้วเนี่ยมาริโฟฟาน่าเร็วจีเลยถึงเส้นหลังเปิดหักกลับมา
1: โอ้โห
0: เก็บตกจับได้หาช่องแล้วเปิดกลับมามีโอกาสตอกซ้นไม่ได้ครับโอ้ย
1: อะไรเนี่ย
0: อู้ยตอกซ้นมันก็เลยเบาเกินไปหน่อยเอาเลยครับแล้วเจออาร์เซนอลกำลังจะสวนกลับมาลงรีบหรือเปล่าครับบูโน่กิมาไรส์ไปแล้วครับมาที่คริสตอสโซลิดข้างหน้าฮาวาดซาก้ารออยู่โซลิดมาถึงหน้าเขตโทษโอ้แล้วไปเลี้ยงติดแต่สุดท้ายโดนขวางด้วยซาก้าได้ฟาว
1: โอ้ลงมาโฟฟาน่าเกือบจะทำแอสซิสต์ได้เลยนะเนี่ยไม่ล้ำหน้านะวิ่งฉีกมาจังหวะเปิดมาเนี่ยโอ้โหมันถลำไม่หมดนะครับแล้วจังหวะตบมาตรงกลางจับบอลไม่อยากไปตอกส้นทำไมไม่เข้าใจ
0: หมุนตัวยิงไม่ทันโอ้หันหลังให้กับประตูเลยต้องตอกส้นยิงครับ
1: ไม่เพื่อนก็อยู่ตรงนั้นทั้งสองคนนะจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ตั้งเยอะ
0: มูเคเล่เขาไปตอกส้นยิงแล้วติดบล็อก
1: ฟรีคิกของฮาร์เซนอลนะครับยืนกันอยู่3คนประชุมกันครับใครจะเตะ
0: โอ้โหนี่ไม่ให้ฝั่งคู่แข่งแฟนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าวางแผนอะไรกัน
1: โอเดนการ์ดดีแคลไลกาเบียลออกไปแล้วนะครับเหลือแค่โอเดนการ์ดคนเดียว
0: โอ้แต่ว่าช็อตนี้เนี่ยมันน่ายิงมากกว่าเปิดอีกด้วยซ้ำเลยแต่อาร์เซนอลอาจจะมีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับจอมเล่นแท็กติกลูกนิ่งอยู่แล้วโอเดการ์ดยกมือให้สัญญาณด้านนอกเปิดโค้งไปทิ้งตัวมงนั่นแหละครับมาเลย2ประตูต่อ0ครับเบียเรนทิมเบอร
1: ์ดูว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
0: ล้ำหน้าโอ้นั่นแหละครับมีธงมาก่อนมีหน้าทำไมดูไม่ค่อยดีใจครับ
1: วิ่งไกลเคียงนะเน
0: ี่ยล้ำในช่วงตัวหนึ่งครับ
1: คือยืนตำแหน่งล้ำหน้าอยู่แล้วเริ่มต้นขล้ำนะครับจริงแต่ว่าผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ถอยกลับมานะครับเกือบจะไม่ล้ำเหมือนกัน
0: พูดแต่เซตพีซเองก็ยังน่ากลัวนะครับอาร์เซนอลเอาละครับเมื่อยังขยับหนีเป็น 2-0 ไม่ได้เนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็ยังต้องตามหาประตูตีเสมอได้ต่อครับน่าจะต้องถึงเวลาซูบีเมนดี้แล้วนะถ้าจะปิดเกมเนี่ย
1: มาเก็บบอลกลางด้วย
0: แต่ซันเดอร์แลนด์ก็ไม่ลดละความพยายามครับลูกเดียวอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับแล้วพลิกเอ็นโซ่เลฟเฟ่โดนคาร์ไลฟรีขวางอยู่เข้าซ้ายเปิดโด่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
1: โอ้ตัวเล็ก
0: แต่ว่าบ็อบบี้ครับยังไม่ปล่อยให้บอลออกคืนกลับมาที่ซาดิกี้เรนิลโดโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่านี่ไปเทียบคนอื่นเล็กมากเลย
0: บางด้วยครับแต่มีความเร็วอย่างเดียวที่ใหญ่คือผมฟูครับ
1: คือตะกี้จะไปแย่งมงนี้หมดสิทธิ์เลย
0: หัวก็เป็นสิงโตเลยครับอ้าวแล้วลุยมาร์กโอ้โหทะลุช่องไม่ถึงเพื่อนบ็อบบี้แถว2บาลาดขึ้นมาเก็บบอลได้ครับซาดิกี้โอ้โหช่วงนี้ก็คึกคักใช่เล่นเหมือนกันครับซันเดอร์แลนด์เปลี่ยนออกมาให้มูเคเล่เลเฟโดน กระแทกล้มลงไปแต่แม่ซาก้าเองก็เข้าถึงบอลเร็วนะครับไม่ยอมให้แถว2เสียบอลง่ายๆกานิชาก้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะครับยืนจดๆจ้องๆสุดท้ายเปลี่ยนไว้ที่บัลลาดโฟฟาน่ามีทั้งทิมเบอร์ทั้งซาก้าครับมาปิดทางวิ่งเอาไว้คืนกลับมาที่เรนิลโดแดนบอลาดรานิชชาก้าชาก้าเห็นพื้นที่เปิดโด่งไปก็ยังไม่ผ่านคอนซ่าชาก้าครับเก็บบอลได
1: ้บ๊อบบี้แม่กาเบียลนี่ก็แอคชั่นดีเหลือเกินนะ
0: คือโดนอ่ะโดนผักนะแต่โดนผักไม่แรงแต่ล้มมาแรง
1: ก็โดนยั่วยุแต่ว่าบ็อบบี้ผิดแน่นอนไปผักเขาขนาดนั้น
0: คือพอรู้ว่าตัวเองโดนผักนี่ไม่เก่งตัวเลยนะ
1: ปล่อยทิ้งเลย
0: คือโดนแล้วผักแต่ว่าถ้าเก่งตัวไงก็ไม่ล้มครับ
1: ใบเหลืองไป
0: ก็ยิงเข้าทางอาร์เซนอลนะครับไปโวยวายยิ่งทำให้ทีมตัวเองเสียเวลาไปอีกครับยังตามหลังอยู่ครับซันเดอร์แลนด
1: ์10นาทีสุดท้ายครับยาดิกาย่านี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแต่ว่าเดินไปไกลๆหน่อยไกลลูกข้างสนามมีเปลี่ยนตัวครับข้างสนามดูว่าเป็นอาร์เซนอลนะครับดีแคนไลซ์ออกแล้วก็ซูเบเมนดี้ลงมาเปลี่ยน2คนเลยนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลเซ่ซูบิเมนดี้นะครับลงมาแทนทางด้านของโซลิสกับวิคแคลไล
0: ส์โซลิสวันนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนในหลายๆเกมนะครับ
1: นี่ตัวสำรองน่ากลัวมาก
0: สำรองนี่ก็นักเตะแชมป์โลกนะครับแล้วก็เอเซ่กับทีมชาติอังกฤษเปิดทิ้งโด่งยาวขึ้นมาครับบูโน่กิมาไรส์ซูบีเมนดี้ทิมเบอร์ลงมาให้กับโอเดการ์ดโอเดการ์ดจ่ายติดบอลาดกานิชาก้าโอ้โหตอนนี้ก็สำคัญมากๆกับเกมตรงกลางนะครับให้กับด้านขวาครับโฟฟาน่าชาก้าให้กับมาริโฟฟาน่าคืนให้ชาก้าวิ่งสปีดไปที่สุดเส้นหลังไปกวาดเปิดแล้วติดบล็อกยังได้แต่มุมอยู
1: ่โอ้โหเล่นลูกนี้ฉลาดมากกานิชาก้าโอ้ซูบิเมนดี้ไปบล็อกลูกนั้นเสียแต่มุมเลยเดี๋ยวไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับโอเคเนี่ยต้องแก้ตัวหน่อยครับยิงจุดโทษไปแล้วนี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะ
0: เปิดแต่มุมนะครับเอนโซ่เลเฟ่เปิดโด่งเข้ากลางมาแย่งบงกันอยู่เอาล็อตกลับมายิงโอ้โหบอลตกบอลหลังตาข่ายครับลูกยิงของมูเคเล่
1: จังหวะพยายามจะวอลเล่นะครับข้ามขาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสตอกซ่อนอีกทีนึง
0: โอกาสเยอะนะวันนี้ไม่น้อยนะมูเคเล่เนี่ยเปิดโดมาครับอาร์เซนอลฮาวาดหม่งเข้ากลางมาซาดิกี้ตวัดบอลยาวขึ้นหน้าแว่นบ็อบบี้พิงแล้วครับนี่ครับความใหญ่ใช้ให้เป็นประโยชน์คืนกลับมาชาก้าชาก้าโอ้ชาก้าจะวนแต่ก็ยังต้องชะลอกลับมาทางด้านขวานะครับเอนโซเลเฟยืนออกมาทางปีกขวาทางมาเต็มที่แล้วแล้วมูเคเล่เปิดติดคาราเฟอรี่เตะมุมของซันเดอร์แลนด์อีกแล้ว
1: ตอนนี้แฟนในสเตเดียมออฟไลน์นี่ก็ลุกขึ้นมาโบกมือให้กำลังใจนักเตะแมวดำนะครับจ่ายประตูตีเสมอให้ได้กานิชาก้าครับเปลี่ยนเตะมุมมาทางฝั่งขวาแต่ด้วยเท้าซ้ายลูกจะพุ่งเข้าหาประตูนะ
0: ครับเตะมุมวันนี้ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จะแจ้งขนาดนั้นครับซันเดอร์แลนด์กานิชาก้าเปิดเรียดลูกสูตรนอกเขตโทษจับหนึ่งทีเสียจังหวะเลยครับไม่ได้ยิงกลับมาที่ชาก้า เปิดด้วยซ้ายเข้าไปกดดันแล้วปีนทางบอลติดแซฟบอลกระดอนปั่นออกมาได้ไม่เข้าประตูครับโอ้โหช่วยกันสกัดออกมาเฉยเลยครับอาร์เซนอลแล้วปากประตูนี่ละเนระนาดไปแล้ว

0: ับโอ้โหมีผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ 4-5 คนไปกองอยู่บนเส้นประตู
1: อุ้ยเนี่ยครับนอนลุกไม่ขึ้น2คนครับฝั่งละคน
0: นี่ครับลูกเปิดของกานิชชาก้านะครับไม่ล้ำหน้านะโอ้โหแย่ไม่ถึงจังหวะไปมาลุมมาตุ้มกันบนเส้นเนี่ยครับโอ้โหวันนี้ดาวิดลายาก็ซุปเปอร์เซฟเหมือนกันนะ
1: ลายาเหมือนจะ
0: โดนสะกิดนะ
1: เปลี่ยนทางนะ
0: แต่ว่ามันน้ำหนักมันไม่แรงไงโ
2: อ
0: ้จังหวะนี้ก็ไปฟาวแน่นอนครับมือของมูเคเล่
1: อีกแล้ว
0: ไปพัวพัน
1: วันที่มูเคเล่นี่เยอะนะบทบาทเยอะนะขึ้นมาเล่นเกมลุกเยอะจริงๆนะไปฟาวราย่าครับ
0: การสนามเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับถอดมาติโมเดนกาดออกแผนกับกันก็ส่งให้เมริโน
1: ่ถ้าเขาจะปิดเกมเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนซูบิเมนดี้กับเมริโน่ตลอดเลยนะ
0: เมริโน่คงไม่ได้สวมคงวิ่งไปให้คนเหนือนะปอกแขนนะ5นาทีสุดท้ายนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์เซฟนะครับของดาวิดรายาครับนอกจากจะเซฟจุดโทษแล้วเนี่ยจังหวะเมื่อครู่นี้ก็สำคัญมากๆโอ้โหซันเดอร์แลนด์วันนี้นี่สร้างความหนักใจให้กับอาร์เซนอลได้เยอะเลยนะครับจนถึงตอนนี้ซาดิกี้ลูกนี้เตะออกข้างไปนะครับซูบิเมนดี้เรลิโดครับให้กานิชาก้าบอมโด่งเข้ามาตรงกลางสนามอิซิดอร์โดนกระแทกบอลกระดอนย้อนกลับมาครับคาราฟิโอรี่นู่นเลยครับคืนกลับมาในเขตโทษให้กับดาวิดรายาเลยรายาขอเล่นสักหน่อยก่อนที่จะเปิดออกขวาโด่งโดมั้ยครับแต่ว่าบูกาโยลูกนี้จับลั่นออกข้างไป
0: 5นาทีสุดท้ายครึ่งหลังสนุกกว่าครึ่งแรกเยอะ
1: เยอะเลยครับมันหนังคนละม้วนเลยคร
0: ับ มีโอกาสต้องถือว่าควรจะมีประตูเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: ครึ่งแรกเหมือนดูหนังแล้วแบบปูเนื้อเรื่องโอ้โหไม่ทำอะไรกันเลยครับครึ่งแรกอีกแล้วครับกานิชาก้าครึ่งหลังนี่เด่นมากๆนะครับกานิชาก้าโดยเฉพาะการเก็บตกบอลจังหวะ2เนี่ยถึงก่อนใครเพื่อนแทบจะทั้งนั้นเลยครับมูเคเล่เปิดด้วยซ้ายบอลโด่งโอ้โหแล้วมงชงเข้ากลางอ่ะลึกเกินไปรายาออกบอลเร็วให้บูโน่กิมาไรโอ้โหแล้วตัดออกขวามามีพื้นที่โล่งครับบูโกโยซาก้าข้างหน้ามีเมริโน่ซ้ายมีฮาวาดเอเซ่วิ่งทำทางออกซ้ายฮาแวดให้เอเซ่โอ้โหเอเซ่ทำเสียของอู้จะยิงกับเปิดไม่ชัดเจนสักอย่างครับบอลออกหลังไปอู้ทำได้แค่เพียงยกมือขอโทษเพื่อนอย่างเดียวครับอู้ลูกนี้เสียของครับเอเซ
0: ่โอกาสยิงซันเดอร์แลนด์มากกว่านะ13ตรงกรอบ3อาจจะนอนโอกาสยิง10ตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูนะ
1: โอ้ยถ้าจบ 1-0 เลยต้องบอกว่าโอ้โหลูกพิงผีจับยัดเลยนะครับของบูโน่กิมาไรเน
0: ี่
1: ย
0: บอลไม่เจอใครเลย
1: ช่วงนี้นี่จังหวะ 50-50 นี่ทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับจังหวะปะทะกันของซันเดอร์แลนด
0: ์มูเคเล่ซาก้านี่ไปทำฟาวเวลาเหลือน้อยนะจะบอมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ซันเดอร์แลนด
1: ์ไล่เพื่อนขึ้นไปนะครับมาแล้วครับบอลลาดดันโซ่ครับเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาพร้อมเล่นลูกโด่งแต่เล่นสั้นก่อนนะครับรูฟชาก้าเปิดไม่ผ่านแต่ว่ายังมาอยู่ที่รินาลโดโดโรยอดเปลี่ยนออกขวามามูเคเล่เข้าในไปแต่ว่าลูกนี้นี่ได้ฟาวหน้าเขตโทษด้วยนะครับซันเดอร์แลนด์
0: จะทุ่มไกลไหม
1: ไม่ได้ฟาวนะบอลออกข้างพอดี
0: ไปเอาลูกใหม
1: ่แพงกว่า
0: ต้องถอยกลับมานะคร
1: ับ เป็นมูเคเล่ครับด้านนี้จะเป็นมูเคเล่บ้างให้ดานโซ่นี่ทุ่มหลายครั้งแล้วครับมูเคเล่ทุ่มโด่งเข้าไปแล้วมงเสยแต่ว่ามีผักใส่กราเบียวไปแล้ว
0: บันลาดอีกแล้วจะจุกนะครับไปโดนอะไรยังไงก็ต้องกัดฟันลุกขึ้นมา
1: พอน่าจะเข้าจุดสำคัญนะ
0: เวลามันใกล้หมดแล้วตามหลังอยู่นะที่สำคัญ ต้องกัดฟันเล่นนะครับไม่งั้นนี่ต้องออกไปข้างสนาม1นาทีย
1: ืนตัวตรงไม่ได้เลยครับ
0: โดนจุดสำคัญ
1: เจอจุดยุทธศาสตร์เข้าไปโอ้แฟนๆซันเดอร์แลนด์ก็คงคิดว่าเล่นได้ขนาดนี้แล้วนี่ก็ยังตามหลังอยู่เลยครับโอ้เป็นวันที่เล่นดีเลยนะครับซันเดอร์แลนด
0: ์นาทีสุดท้ายนะครับดูว่าจะทดกี่นาที
1: คืออาร์เซนอลก็เล่นตามมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วครับเปิดออกไม่มีโดนใครเลยครับมูเคเล่ทุ่มเร็วเข้ามาให้ซันเดอร์แลนด์ข้างหน้านี่ยังเก็บบอลไม่ได้โอ้โหแล้วก็แทกใส่บูโน่กิมาไรครับวิลสันอิซิดอร์
0: เจ็บข้างนอกแต่อย่ากลิ้งเข้าไปในสนาม
1: มีงานที่โดนพวกซันเดอร์แลนด์ไม่พอใจแล้ว
0: โอ้คือเจ็บตัวอยู่ด้านนอกนะแล้วก็พยายามจะกลิ้งกลับเข้าไปอยู่ในสนาม
1: รีบกลิ้งเลยนะแบบเป็นจังหวะแบบกันรวดเร็วเลย
0: แล้วเทคนิคเนี้ยอาร์เซนอลใช้บ่อยนะ
1: โอ้เราคอนซ่าครับคอนซ่ากับชาก้านี่โอ้โหเถียงกันใหญ่เลย
0: ใบเหลืองออกมาแล้วนะทุกสิ่งเข้าไปดึงเข้าไปฉุดกระชากให้ลุกขึ้นเลยกันิชาก้าเนี่ยต้องระวังครับเหลืองไปแล้วนะแต่ว่าในฐานะกัปตันนะครับจะโดนอะไรไหมกาเบียวบอกผมโดนเลยอ่ะกาเบียวกาเบียวนี่มาที่หลังนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนของฝั่งซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็ดูว่าเป็นใคร
1: กล้องยังไม่จับมานะครับแต่ว่ากาเบียวนี่โดนแล้วแน่
0: ๆกาเบียวผมทำอะไร
1: เข้าไปเถียงกับเขาเลยครับเมื่อกี้
0: แต่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่ใช่การหนิดแน่ว่าการหนิดชาก้าเนี่ยโดนไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ชาก้าเนี่ยมีปัญหากับคอนซ่ามาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี
0: ้ทด6นาทีครับยังมีเวลานะครับ
1: อีกใบเขาแจกให้ใครครับเดี๋ยวรอกราฟิกก่อน6นาทีไม่น้อยเลยนะครับรายาครับเปิดขึ้นมาฮาวเวิร์ดมงแต่เจอมูเคเล่ไปสวนย้อนกลับมาบอลมันออกไปแล้วครับ
0: แข่งนะครับกามเพี้ยนนี่แกก็กวนประสาน
1: อีกใบเหลืองนี่เป็นมูเคเล่นะที่โดนไป
0: บล็อกขวา
1: วันนี้ถือว่ามวยถูกคู่ครับเจอกับเพื่อนเก่ากานิชาก้า
0: โอ้สนอนี้เล่นข้อมุมทงพยายามเก็บบอลเอาไว้กับตัวเองอาจจะนอนเล่นอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนใครฮาแวร์นี่ก็ไม่เล่นทุ่มเองด้วย
1: ให้คาราเฟอรี่ทุ่มครับเล่นกับฮาแวร์เข้ามุมธงแต่ว่าไปเสียบอลแล้วก็นี่ครับไปชนมูเคเล
0: ่ใบเหลืองนี่ครับไปเตะเขาดื้อๆใครฮาแวร
1: ์มูเคเล่จะเล่นเร็วก็ไปขวางเขาอีก
0: แล้วก็ไอริซี่ฮอลแลนด์ครับคัมบูนำเอ็นอีซีไนเมเกนเป็น 3-0 นะ
1: เข้าไปในแดนของอาร์เซนอลเกือบหมดแล้วนะผู้เล่นซันเดอร์แลนด์หัวยาวขึ้นมาครับโรบินลูฟลูฟเปิดมาแล้วแย่งมงกันบอลกลับมาเข้าทางซูบีเมนดี้แล้วกิมาไรไวกว่าเปิดออกขวาไปแต่ยังไม่ถึงซาก้าครับเควินดานโซโฉบมาเอาบอลแล้วพาบอลเล่นเกมรุกขึ้นมาเองด้านซ้ายมาแล้วครับโฟฟาน่าเปิดติดบล็อกคอนซาเคลียร์ทิ้งออกมาหนุนไปอีกรอบนึงดันโซโอ้โหแต่ว่าหม่งลูกนี้ทำอะไรไม่ได้ครับร็อบบี
0: ้แต่วันนี้ก็เล่นดีไม่มีประตูดันกาย่าสาดยาวเลยครับให้กับบุกาโยทาก้าโอ้แม่นด้วย
1: โอ้โหก็เตะดีเหลือเกินครับแต่ดูแล้วไม่ได้รีบอะไรมากไหลมา
0: โอ้สายโล่งนะ
1: เมริโน่โอ้ไปเงื้อง่าราคาแพงครับโดนแย่งมาได้มูเคเล่เปิดมาบ็อบบี้ได้บอลแล้วครับบ็อบบี้วนรอซ้ายเติมโฟฟาน่านี่แหละครับตัวจี๊ดของซันเดอร์แลนด์โฟฟาน่าเจอทิมเบอร์เจอเมริโน่เปิดเข้ามาด้านในก็ม่งโดนเบียดไม่ถนัดครับมูเคเล่
0: โดนไม่เต็มนะครับน้ำหนักไม่แรงโอ้ตอนนี้คือซันเดอร์แลนด์นี่ก็ทุ่มสุดตัวแล้วนะครับเปิดหน้าแรกเลยนะครับว่าเซนนอลเนี่ยคือเล่นแบบตั้งใจจะรักษาสกอร์นำแค่1-0เนี่ยนะครับ
1: เอาฟาวอีกแล้วครับ
0: คือจริงๆถ้าตั้งใจเอาประตูที่2ปิดกล่องนี่ควรจะทำได้ดีกว่านี้นะ คือมันไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสนะครับแต่เหมือนตั้งใจจะเอาแค่นี้แหละ
1: บางทีก็เล่นดึงเวลาบ้างเล่นเอาฟาวบ้างครับช่วงนี้เป็นเกมที่ก็ยังอึดอัดนะครับนำอยู่ลูกเดียวรูปเกมนี่ก็ไม่ได้เหนือว่าเยอะครับอาร์เซนอล
0: ไปทำฟาวอยู่ครับอาร์เซนอลตอนนี้ซันเดอร์แลนด์ไม่สนแล้วครับเอาลูกมาตั้งจะแตกขึ้นได้อย่างเดียว
1: เดี๋ยวไล่ขึ้นไปหมดแล้วครับวิ่งเข้าไปในแดนอาร์เซนอลเกือบทุกคนเนี่ยยกเว้นโกอ่ะตอนนี
0: ้โรบินลูฟครับจะเปิดจุดพุ่งขึ้นหน้าทดเจ็บมาแล้ว4นาทีครึ่งครับเหลือนาทีเศษ
1: เปิดยาวมาครับรูฟบอลด้านหน้ายังเก็บไม่ได้แล้วกระโดดเข้าทางซาก้าอ้าวตะวัดลูฟต้องออกมาเล่นด้านนอกหนุนต่อมาครับให้กับกานิชาก้ากานิชาก้าสแกนด้านหน้าแล้ววางยาวเข้ามาหน้าเขตโทษมงเช็ดแต่ก็ลึกเข้ามือดาวิดราย่าอีก
0: จะรีบออกบอลไหมโอ้บลาดนี่ขึ้นมาเป็นกองหน้าเลยนะไม่ลงนะโอ้โหได้ได้หมุนเลยพยายามจะหม่งชงต่อ
1: นาทีสุดท้ายครับอาร์เซนอลบุกมากิมาไรแทนลูคาโยซาก้าโดนดึงโดนเหนียวไม่ล้มเอ้าแล้วไปทิ้งตัว
0: จุดโทษ
1: โอ้โห
0: แกไถจนคือ
1: แต่แกก็โชว์ความฝืนที่จะไปต่อให้เห็นแล้วคือไม่ได้ล้มเลยนะครับก็ไปล้มในจังหวะที่ควรจะล้ม
0: เหลืองแดงด้วยครับ
1: โอ้แล้วตัวสุดท้ายครับเรนิลโด
0: โ
1: อ้แบบนี
0: ้ก็ต้องชมบุคาโยซาก้านะจังหวะจับบอลพลิกเข้าไปท้ายไทยเข้าไปในขอบเขตตัวปุ๊บโดนดึงตั้งแต่ข้างนอกนะ
1: ไม่ล้มแล้ว
0: ไม่ล้มฝืนฝืนไม่ก่อนฝืนฝืน
1: ไปต่อ
0: พอเขาขอบเขตโทษปุ๊บเอาละถึงเวลาทิ้งตัว
1: มันก็เข้าล็อกครับตามสูตรแกเพราะเรียนิวโดก็เหนียวก็รั้งมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วแต่ว่าบูโกโยซาก้าก็ขืนตัวไว้ก่อน
0: แล้วก็ลาลิก้าก่อนจบนะครับเรอัลมาดริดได้ประตูที่4นะครับก็น่าจะเอาชนะบาเยกาโน่ไป 4-1
1: นี่ครับจังหวะสวนกันไปสวนกันมาครับจวนอยู่จวนไปแต่ว่าจังหวะนาทีสุดท้ายอาร์เซนอลสวนกลับมาได้จุดโทษครับแล้วก็ใบแดงของเรนิลโดแบ็คซ้ายของซันเดอร์แลนด์ด้วย
0: มีผลนะครับติดโทษแบนนะครับบูคาโยซาก้าจะเป็นคนยิงเอง
1: เนี่ยหมด6นาทีในการทดเวลาไปแล้วนะครับโอ้นี่ก็น่าจะเป็นช็อตท้ายๆของเกมแล้วนะครับ
0: เขาก็ปิดกองนะครับ
1: รายาเซฟจุดโทษได้เห็นในฝั่งของซันเดอร์แลนด์ยิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับบูคาโยซาก้ากับโรบินลูฟขาซ้ายครับบูคาโยโรบินลูฟซอยท้าวิ่งเข้ามาซัดติดเซฟ
0: โอ้ย
1: แต่ปัดแล้วก็โอ้โหลูกนี้ปริ้นเข้าไปครับ2ประตูต่อ0นะโอ้เซฟได้แต่เอาไม่อยู่
0: เนี่ยความต่างกันนะดาวิดระยะก็เหมือนกันเลยนะปัดไปชนเสาแต่ว่าคราวนี้โรบินลูฟปัดเข้าตะข่ายตัวเองนะครับแต่ว่าก็ต้องชมคนยิงด้วยนะครับเข้ามุมนะครับ
1: โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ใครไม่ได้ดูเกมแบบฟูลแมตช์เนี่ยเห็น2-0น่ะนึกว่า2-0แบบชิลๆนะครับไม่ใช่เลยนะครับเป็น2-0นี่ลำบากยากเย็นมากๆของอาร์เซนอล
0: จุดเปลี่ยนผมว่าจุดโทษของซันเดอร์แลนด์นะที่ยิงไม่เข้านะครับทางด้านเลเฟ่นะครับถ้าลูกนั้นเข้าไปเนี่ยผมว่าเกมมัน
1: เปลี่ยนรสชาติเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่ากำลังจะชนะ2-0ด้วยซ้ำครับอาร์เซนอลโอ้โหจุดเปลี่ยนนะพลิกไปพลิกมาครับสถานการณ์นี่เกือบจะเข้าทางซันเดอร์แลนด์อยู่แล้วครับแค่จุดโทษไม่เข้าครับ
0: ก็3คะแนนแน่นอนครับขึ้นจากฝูงนะครับแต่ในพรีเมียร์ลีก4นัดชนะ4นัดรวดเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียวนะครับ
1: แล้วก็ให้เขี่ยสุดท้ายก็เป่าจบเกมตรงนี้ไปเลยครับซันเดอร์แลนด์แพ้อาร์เซนอลครับ0-2
0: ลาลิก้ายังไม่จบนะครับแล้วมาดริดยังนำลาโยบาเยกาโนอยู่ 4-1 นะครับที่เหลือนี่ก็จบหมดแล้วนะครับคัมบูก็ชนะเอ็นอีซีในเมเกน 3-0 ลีกอื่นก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วก็คือสกอร์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
1: ส่วนมาดริดนี่เดี๋ยวรอดูคอนเฟิร์มก่อนนะพี่บอลว่าจะจบเท่าไหร่
0: เอ็มปาเป้นะครับยิงประตูที่4นะครับไม่รู้เขามีลุ้นบอลลงดอในเดือนหน้าไหมเห็นประกาศรายชื่อออกมาแล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: ลุ้นรางวัล
1: วันน
0: ี้แต่คนมองกันว่าน่าจะมาจาก PSG หรือว่าบาร์เซโลนาคือ PSG เป็นไม่ได้มากแล้วก็อีกอย่างก็คือทีมชาติสเปนมันจะต้องมา

0: จากสองสโมสองทีมเนี้ย
1: ที่มันเป็นแชมป์ทั้ง
0: ย
1: ู
0: โรกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: อย่างน้อยมันมีไอ้รูปพวกรางวัลเนี้ยเพิ่มคะแนน
0: ใช่ใช
1: ่แฮร์รี่เคนตอนแรกเป็นตัวเต็งตอนแรกเป็นตัวเต็ง
0: ก็น่าสงสารนะเพียงแต่ว่าถ้าแนวโน้มแล้วเนี้ยบอลลงดอมันควรจะมาจากโดยเฉพาะทีมชาติสเปนที่มันได้แชมป์โลกด้วยนะ
1: แต่ว่าสแกนไม่ทีมชาติสเปนแล้วมันก็เด่นพอๆกันหลายๆคนอ่ะมันไม่มีใครแบบเด่นขึ้นมาคนเดียวอ่ะครับ
0: ลามินยามาลกับบาร์เซโลนาก็เด่นนะเพียงแต่ว่าก
1: ็มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรใหญ่โตครับ
0: แต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคนโหวตไง
1: ถูกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนัดต่อไปครับของซันเดอร์แลนด์นี่เดี๋ยวเขาจะมีเล่นยูโรป้าลีกนะใครเห็นซันเดอร์แลนด์เล่นได้ใจแบบนี้เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้นะครับวันพฤหัสบดีเนี่ยเล่นในบ้านเจออักมานะ
0: ครับ
1: เจอจ่าฝูงฮอลแลนด์นะที่สเตเดียมออฟไลท์ครับในยูโรป้าลีก
0: แต่ในบ้านเล่นดีซันเดอร์แลนด์ผมเนี่ยดูฟอร์มมันเล่นดีจริง
1: ๆส่วนอาร์เซนอลนี่อาร์เซนอลเล่นวันที่15นะครับ15นี่วันอะไรอะ
0: คาราบาวครับวันอังคาร
1: วันอังคารนะ
0: ก็จะเจออิปสวิชใช่ไหมไปเยือน
1: ใช่เยือนอิปสวิชแล้วก็พรีเมียร์ลีกก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ออกไปเยือนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะออกไปเยือนไบรตันนะครับในสุดสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โปรแกรมฟีฟ่าเดย์กันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่ต้องบอกว่าใครเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเองก็หายใจไม่ทั่วท้องนะ แฟนบอลซันเดอร์แลนด์เองก็เสียดายครับกับรูปเกมที่ทำได้แล้วก็สถานการณ์ในเกมที่มันเกือบจะเข้าทางพวกเขาอยู่แล้วครับ
0: ส่วนข้อความสุดท้ายนะครับบอกว่าเน่ๆนะครับแบเบอร์ป๋าฮาวี่บอกใบ้เน่ทำเงินให้เพียบนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็รู้ผลนะครับวันคือเช้าวันที่23บ้านเรานะ
1: ครับ
0: รอบไฟนอลถ้าชนะก็จะได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับประมาณเกือบ40ล้านบาท
1: โอ้แล้วก็ยอดวิวแบบเยอะในชนิดที่ว่าแบบ
0: 600ล้าน
1: เออไม่หยุดเลยไปเรื่อยๆเลยอ่ะอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับของซ็อกเกอร์ไลท์รีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับติดตามซ็อกเกอร์ไลท์รีพอร์ตกันได้ต่อนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้พี่บอล นะครับสิรินันท์ผมอู๋อัครเทพนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซ็อกเกอร์ไลท์รี
2: พอร์ตทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
9: อยากได้ยินว่ารักกัน

0: Ahem. Ahem. อะไรนะบู
1: ๊อะไรอ่ะ
0: ป้อมไปป้อม
2: โยโย่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: โยโย่วุ้ยวุ้ย
1: เนี่ยเรียนแบบรอเรียนผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ก็เรียกเป็นไอดอลที่เคารพ
1: ครับสวัสดีอะไร
0: สอสภัยเพิ่งเห็นสกอร
1: ์ถูกใจเราเอาทำไมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับรอบโลกกีฬามาแล้ววันนี้วันคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะฮะตีสี่ถึงหกโมงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: อยู่กับพี่บอมผมยองนะครับก็เปิดกันด้วยเพลงของพี่ป้อมควันหลงยังไม่จางหายใช่ไหมพึ่งจบสิ้นคอนเสิร์ตแฟร์เวลไปแต่เห็นว่าพี่ป้อมแกก็บอกว่าก็ไม่ได้แฟร์เวลอะไรขนาดนั้นหรอมั้ง
0: ใช
1: ่ก็อาจจะเจอกันอีกแต่นานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรประมาณนี
0: ้ก็พี
1: ่แต่ผมเล่นบ่อยๆทุกปีเหมือนก่อนไม่ได้แล้วหรอมั้งไม่ไหวแล้วแกบอก
0: ก็พี่อ้อมสุนิสาสุบุญเลี้ยงเนี่ยเขาก็ไปถาม

0: นะไปโชว์มัสก์ก่อน
1: ก็ลุยไปจนเสร็จงานเรียบร้อยก่อนก็ค่อยจัดการเรื่องงานศพของคุณแม่นะครับก็เห็นรูปในงานศพแล้วก็แปลกตาดี
0: ทำไมสิ
1: ไม่เคยเห็นพี่ป้อมใส่เชิ้ตกางเกงสแล็กมาก่อน
0: แล
1: ้วไม่เคยเลย
0: แล้วตอนยืนหน้ารูปอะหน้าเหมือนคุณแม่เป๊ะเลย
1: พี่โต๊ะนี่ยังบอเข้าแล้วพี่ป้อมเนี่ยดูไม่คุ้น
0: อย่างพี่โต๊ะเราเคยเห็นแกก็แต่งประมาณนี้อยู่แล้วเนอะอย่างเวลาเล่นกับอิซึนเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแบบ
1: ภาพพี่ป้อมที่คุ้นกันนี่ก็คือบูยีนเสื้อ
0: โกเลย
1: เมื่อก่อนนี่ต้องเป็นบูยีนกับเสื้อยืดสีขาว
0: งั้นพี่โอการสมัยก่อนก็เสื้อแบบนี้เลย
1: เหรอ
0: เสื้อยืดขาวเกงขาสั้นนั่งทำงานอยู่กับผมเนี่ย
1: อันนั้น
0: พี่ออฟฟิศเก่า
1: อันนั้นเกงขาสั้นไง
0: ทำไปด่าไปด้วย
1: เอ้า
0: เฮ้ยอะไรมึงป้อมเหี้ยตะกอนที่จิตผิดเกือบโดนรับประทานหัว
1: แต่ต้องพี่ป้อมนี่ต้องบูยีนแล้วก็เสื้อยืดขาวใช่ไหมมายกหลังนี่แกเปลี่ยนจากเสื้อยืดขาวเป็นเสื้อยืดดำแล้วก็ไม่ใช่บูยีนแล้วก็เป็นยีนมั่งกับซูเปอร์แบ็คมั่งเกงแกนะแกก็จะประมาณนี้แหละ อยู่ประมาณเนี้ยไม่เปลี่ยนแล้วก็หลังๆก็ใส่แว่นพอเริ่มมีอายุหน่อยก็เริ่มใส่แว่น
0: บทบังสายตา
1: ประมาณนั้นเพราะว่าก
0: รองแสงด้วย
1: ในเวทีคอนเสิร์ตคือแกไม่ปรากฏตัวที่ไหนนอกจากเวทีคอนเสิร์ตนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: แต่ต่อที่สาธารณชนเนี่ยแทบไม่เคยเห็นพี่ป้อมไปปรากฏตัวที่ไหน
0: ครับ
1: แล้วในเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็แสงเสริงอะไรมันก็เยอะไง
0: แรง
1: แสงมันแรงไฟฟอลโล่เนี่ยแกก็ใส่แว่นนิดหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลุคที่คุ้นเคยของพี่ป้อมอัศนีในยุคหลังก็เลยเห็นรูปแกในงานศพคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตวันนี้ก็เลยไม่ค่อยคุ้นแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของกาลเทศะ
0: ถูกต้อง
1: เรื่องของกาลเทศะนะครับ
0: นะฮะนี่เพลงอะไรนะเมื่อสักครู่ที่เปิดเนี่ยจำไม่ได้แล้ว
1: อยากได้ยินว่ารักอ้าวคุณเป็นคนเปิดเอง
0: อยากเพลงชอบหลายเพลงเหลือเกิน
1: ล่ะ
0: เมื่อกี้ก็จะเปิดหนึ่งวิจิตรไกลพอดียองทักว่าเอ้ย
1: เปิดไปแล้ว
0: เปิดไปที่แล้วลืม
1: เพิ่งเปิดไป
0: พอดีมีโอกาสได้ฟังพอดีคือพวกที่เขาอัดคลิปมาจากคอนเสิร์ตนี่แหละมาเปิดเพลงช่วงที่พี่โตเขาร้องหนึ่งมีชิดกายโอ้พอๆเนาะเนื้อเพลงดีๆเนาะ
1: เอางี
0: ้
1: เพลงอัศนีวสันต์ที่คุณชอบที่สุด
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมเป็นคนชอบเพลงของพี่โตอ่ะชอบเนี่ยไออะไรนะคงเดิมพวกนี้หนึ่งมีชิดใกล้อะไรพวกน
1: ี
0: ้เออแต่เพลงของเพลงถ้าเป็นเพลงที่พี่ป้อมร้องเหรอก็จะชอบพวกยินยอมลาก่อนเนี่ย
1: คุณหนักไปทางเพลงช้าว่างั้น
0: ใช่แต่ของคุณก็น่าจะเพลงแปลกๆนะบีบางเดือนบางวันเราจะนอน
1: ผมชอบที่สุดเพลงพี่ป้อมพี่โต
0: ้
1: ผมชอบเพลงดินน้ำลมไฟ
0: ของมิชชั่นโฟร์โปรเจคผมชอบดินน้ำลมไฟที่ผมชอบ
1: ชอบดินน้ำลมไฟชอบเพลงอะไรวะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะบางอ้อ
0: เพลงเร็วที่ผมไม่ค่อยกระดิกเลยว่าของพี่อัศนีวสันต์เนี่ย
1: ผมไม่ชอบจังหวะเพลงพี่ป้อมผมไม่ชอบจังหวะที่เป็นจังหวะกลางๆขึ้นไปอ่ะโอ้แล้วแกมี
0: ถ้ากลางๆผมชอบลงเอยลงเอยถือว่ากลางไหมก็กลางนะมันก็ไม่ช้าแค่ทีเดียว
1: ใช่
0: ได้รู้และได้ยิน
1: ผมว่ามันจะมีลายเซ็นมีความเป็นพี่ป้อมเป็นพิเศษสำหรับผมนะหลายคนบอกว่าเพลงช้าแกนี่ลายเซ็นชัดเจนอะไรเงี้ยก็ใช่แต่ว่าก็ถ้าเป็นเพลงระดับจังหวะมิดเดิลขึ้นไปเนี่ยผมก็จะชอบเป็นพิเศษหลายๆเพลงอะไรเงี้ย
0: ชอบเป็นพิเศษ
1: จะ พิเศษนี่ก็เคยแต่งเพลงให้พี่ป้อมร้องนะ
0: มีกี่คนที่พิเศษเรียกลูกพี่อ่ะนอกจากพี่แท่งแล้วก็นี่แหละมั้งพี่ป้อม
1: ก็เต่านายอ่ะเจ้าของค่ายพิเศษนี่แต่งเพลงคนหลายใจ
0: ไม่ดีนะเพลงนี้ก็พอ
1: ดูเธอเป็นคนซื่อดีเนี่ยฉันนี่ก็เลยเชื่อใจ แต่ถ้าอยากได้ยินว่ารักกันนี่น่าจะอัลบั้มบางอ้อนี่แหละมั้งอัลบั้มนั้นนี่ผมชอบเป็นพิเศษผมซื้อด้วย
0: แต่อัลบั้มแรกที่ผมซื้อของพี่ป้อมโตคือลุงกินน้ำ
1: ลุงกินน้ำด้วยลุงกินน้ำก็ชอบ
0: เอาปิ๊กไปเล่นกีตาร์สายขาดไปทั้งหลายตัวไปทั้งหลายเส้นเพราะปิ๊กเขาไม่ได้ให้

0: เหลืองคามหมดจดน้ำเงินเข้มเขียวดูโดดเด่นเหลืองบรรเจิดใกล้เคียงอะไรวะสีแสดสีแดงเชิดถือเป็นกำเนิดลุงกินน้ำ
1: ถือเป็นกำเนิดลุงกินน้ำ
0: เป็นเสียงของพี่บีเอ๊ะไม่ใช่พี่บีคณะคำ
1: พี่บีนี่ก็
0: กับพี่นิ่มสีฟ้า
1: เ
0: อกลักษณ์อีกอย่างมีความพิโตนี่ต้องมีคอรัสเป็นสุภาพสตรี
1: โอ้ยคอรัสคุณกบสวนิทไงแล้วก็น้องอะไรนะ
0: จิตา
1: อ่า
0: ไม่น้องแล้วแหละ
1: ไม่สวยไง
0: อ๋อแต่ได้รุ่นแรกก็ต้องเป็นนี่แหละคุณบีคณะคำกับพี่นิ่มสีฟ้านี่แหละเป็นคอรัส
1: แต่พี่นิ่มแกจะเขินนะเวลาใครเชิญขึ้นไปร้องเพลงว่าไปถึงแต่แกก็มานะ
0: แค่ร้องเพลงเปาะนะ
1: แต่งเพลงเก่งด้วย
0: คนแต่งเพลงเน้นไปทางแต่งเพลงนะครับก็นั่นแหละก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะเปิดเพลงป้อมเนี่ยว่ากันไปยาวเชียว
1: ครับ
0: อ่ะก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะฮะอิจฉาคนที่ได้ไปดูจริงเลย
1: เนอะ
0: โพสกันใหญ่เลยอ่ะ
1: แฟร์เวลแฟร์เวล
0: กดบัตรไม่ทัน
1: เออ
0: นะฮะตรงนี้ขนาดพี่โจอี้เป็นผู้ร่วมประสบภัยกับผมในวันกดบัตรนะมันบ่นกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่สองคนโอ้โหไม่ทันเลยว่ะยอง
1: ไม่ทันได้ง้างเลยด้วย
0: ผมก็ไม่ทันนะพี่
1: เข้าคิวไปกดตรงไหนก็เต็มกดตรงไหนก็เด้ง
0: ทำไปทำมาแกไปหามาจากไหนไม่รู้ได้บัตรรอบสุดท้ายมาด้วยแต่ว่าเป็นบัตรยืน
1: โอ้โห
0: สามชั่วโมง
1: แล้วเกิน
0: สามชั่วโมง
1: แต่ใกล้ชิดนะใกล้ชิดนะมีโอกาสได้ปิกนะ
0: อยู่ข้างหน้าเลย
1: เออ
0: ผมก็เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมในทีนึงคอนเสิร์ต30ปีหลังจากนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วคอนเสิร์ตไหนแต่ว่าได้บัตรยืน
1: เป็นยังไง
0: โอ้ขาแข็งเลยฮะ
1: เอ้ยจริงยืนอยู่นิ่งๆกับที่นี่ไม่ได้นะครับ
0: เออผมก็ต้องเดินหมุนไปหมุนมาอยู่กับที่แหละโอ้แต่ว่าใกล้จริง
1: เออ
0: แต่จริงอ่ะถ้าผมเลือกได้นะผมจะนั่งตรงกลาง
1: ๆตรงแถวๆไหน
0: หน้าคอนโทรล
1: อ่ะอ๋อก็คือแถวๆโซน VIP อ่ะหลังโซน VIP หน่อย
0: เออประมาณนั้นน่ะคือตรงนั้นน่ะเสียงมันจะดีที่สุดเพราะว่าเขามิกตรงนั้น
1: เออจริง
0: เสียงตรงนั้นน่ะมันจะเป๊ะที่สุด
1: ฮะ
0: พอเคยดูคอนเสิร์ตใน Impact Arena แล้วขึ้นไปนั่งบนดอยเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ฟังเพลงรู้เรื่องแต่ฟังพูดไม่รู้เรื่อง
1: อ้าวถ้าบนดอยนี่ดูแต่จออย่างเดียวนะมองไม่เห็นแล้ว
0: ถ้ามิกไม่ดีนะจะฟังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเสียงมันสะท้อน Impact Arena แต่เพลงถ้าเป็นเพลงเป็นดนตรีก็ยังพอได้แต่ถ้าลงมานั่งข้างล่างตรงหน้าคอนโทรลโอ้ตรงนั้นจะเป๊ะที่สุดเพราะเขามิกกันตรงนั้นซาวด์เอนจิเนียร์ก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละนะครับก็คอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวรอพฤศจิกามาอีกบึ้ม
1: พฤศจิกามีอะไรบ้างอาทิ
0: บิ๊กแอดโลโซ
1: คอนเสิร์ต
0: พี่โป่ง
1: พี่โป่งมากับวงอะไร
0: พี่โป่งก็เป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้วก็แขกรับเชิญก็มาตั้งแต่ก็เดาไม่ยากหรอกเดียวลานมีแน่หินเหล็กไฟเดือดซันมีแน่ก็ทุกวันนี้พี่โป่งแกก็เล่นวงแกก็เนี่ยแหละก็เล่นได้หมดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีมือเบสพี่อะไรตัวใหญ่จำไม่ได้แล้วก็มีพี่ป๊อปคนเดียวก็อยู่แล้วแล้วมือกองก็เป็นพี่ปิงปองพี่ปิงปองร้อยวงเมื่อก่อนตีไฮล็อกนะพี่ปิงปอง
1: ร้อยวง
0: ตีไฮล็อกนะตีให้พี่ซันด้วยนะมันโนบุตานแล้วหินเล็กไฟเดอะซันเนี่ยถ้ามือเบสร้อยวงนี่เป็นพี่นอวงพอสเนี่ยถ้าเป็นกองร้อยวงก็ต้องเป็นพี่ปิงปองนี่แหละ
1: ครับ
0: มือซ้ายก็ด้วยนะ
1: มือซ้ายคือเล่นเบสอ่ะ
0: ตีกองมือซ้าย
1: อ๋อ
0: ตีสแนร์ใช้ปกติคนถนัดขวานี่จะตีสแนร์มือซ้ายตีไฮแฮทมือขว
1: า
0: ถูกไหมแต่พี่ปิงปองนี่ตีสแนร์มือขวาตีไฮแฮทมือซ้ายสลับกัน
1: ก็จะแปลกหน่อย
0: เอามาดูผลบอลดีกว่าพูดเรื่องเพลงไปหน่อยแล้วไปยาวเชียวเอ้ยทีแรกผมก็ลืม
1: อะไรครับ
0: ทีแรกนึกมาจากบ้านว่าตั้งใจจะเปิดเพลงน้องดูอาลิป้าทั้งเพลงหนึ่ง
1: ก็นี่พักครึ่ง
0: ไงเดี๋ยวก็มีตีห้าก็มีคนขอเพลงแล้วไม่ทันมันจะ
1: ไปแซงข้อความดิจะได้ไม่รู
0: ้เอ้า
1: เอ้า
0: ผมไม่รู้ทำไมช่วงสองสามวันนี้มันเร่งมาเข้าฟีดผมยังเลยไอเพลงนี้ไอเทนนิ่งซีซั่นเนี่ย
1: ดูอาลิป้า
0: เออเพิ่งแต่งงานไปด้วย
1: ลืมหน้าเธอไปแล้ว
0: เป็นอังกฤษแต่เป็นเชื้อสายอัลเบเนียสวยๆอ่ะกล้ามใหญ่ๆหน่อย
1: ตอนนี้ไป
0: หุ่นเหมือนอารีนาซาบาเลนกานี่แหละ
1: สวยนะสวยสวยส

0: โอ้ผมชอบเธอร้องเพลงจังเลยเสียงไม่เหมือนใครดีแล้วแบบพลังพวยพุ่ง
1: หลังๆที่ผมไปนี่ไงไปติดโอลิเวียโรดิโก้
0: เหร
1: อโอลิเวียโรดิโก้ยกเป็นก่อนใจเจนซีเดี๋ยวนี้นักร้อง
0: เหมือนบิลลี่ไอริชอะไรพวกนี้ป่ะ
1: เออเหมือนเวลาสไตล์การร้องเหมือนเด็กสมัยใหม่ชอบก๊อปมาร้องคนร้องเพลงอะไรนะเทรดเตอร์นั่นแหละ
0: อย่ารอเนเน่เนาะรอเนเน่คนต่อไป
1: โอ้โหเนเน่พันล็อก
0: พันล็อกนายน
1: ์ฮะพันล็อกนายน์นี่
0: เคยดู
1: เคยดูพี่เทพจำได้แค่พี่เทพพันล็อกนายน
0: ์อ๋ออ ป่าเทพพี่บ๊อบทูน
1: ฮะ
0: พี่โป่งด้วย
1: โอ้
0: พี่โป่งนี่เล็กไฟ
1: ถ้าเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีร็อกต้องมีเขาย
0: ี่สิบกว่าปีที่แล้วหนังเรื่องนี้โอ้ไกลไปหาดูเลยพันล็อกนายน์ชื่อก็หาแล้วเออนะฮะอ้าวผลบอลดีกว่า
1: ครับ
0: วันนี้ก็ลีกใหญ่เตะกันบุบบั่มเหมือนเดิมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซัดกันไป7คู่แต่ว่าไม่มีคู่หัวค่ำนะวันนี้นะเริ่มสตาร์ทที่3ทุ่ม
1: เออ
0: มันมีคู่ดึกแทนแปลกดี
1: น่าละแ
0: ส่3ทุ่มนี่ก็มีแอสตันวิลล่านะครับยังกู่ไม่กลับนะแพ้เนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสต์ไปอีก1ประตูต่อ2ตอนนี้หล่นไปรองบอยแล้ววิลล่านะครับเพิ่งเสมอไปเกมเดียวแพ้ไป3นะครับ
1: ครับ
0: นี่ยังดีนี่ยิงได้แล้วนะ
1: เหลือแ
0: ค่3เกมก่อนหน้านี้ก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะ
1: เหลือสเปอร์ทีมเดียวนะตอนน
0: ี้แล้วก็มีบอลมัดนะครับเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 แล้วก็เชลซีเกือบตายเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับนำก่อนมอร์แกนโรเจอร์ยิงแล้วเฮ้ยนี่ยิงเยอะนะยิงบ่อยนะช่วงต้นซีซั่นแต่ว่ามาพลิกโดนเบลูมี่ของเฮานี่ยิง2ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับพลิกนำ 2-1 ครึ่งหลังนี่ชอเปโดมาตีเสมอเชลซีนาที66ครับไอ้เบลูมี่นี่ยิงแมนยูได้เปล่าวะใช่ไหม
1: ชื่อคุ้นมากเลย
0: เออแสบๆอยู่แล้ว
1: มีจำได้แต่ไอ้แบ็คมันชื่ออะไรวะลิฟลิฟอะไรทั้งอย่างนี
0: ่ลิฟไทเลอร์
1: ไม่ใช่นั่นแหละแต่ก็สรุปว่าเฮานี่ก็ยังไม่แพ้เลยนะ
0: ออ
1: มาจนกระทั่งมาเยอะเจอในทีมใหญ่ด้วยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ไอความแสบอยู่ตรงนี้ไง
0: ก็คริสตันพาเลซนะครับก็โดนทีเด็ดน้องใหม่เหมือนกันแพ้อิปสวิชคาบ้านไป2ประตูต่อ3เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกด้วยเซลดีซาซี่นะครับก็แล้วก็มาโดนประตูชัยทดเจ็บเลยแสบจริงๆนะเดอะแท็กเตอร์บอย
1: ไอ้หนุ่มแท็กเตอร
0: ์ไอ้หนุ่มรถไถ
1: อุ้ยเหมือนที่เพลงลูกทุ่ง
0: เออยิงยงยะบวงงามแล้วก็คู่3ทุ่มอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลฟูลแลมนะครับ 0-0 เข้าโครงการ9ทีละแต้มอีกแล้วลิเวอร์พูล
1: โอ้โหตอนเริ่มมีคนไล่แล้วนะเริ่มมีคนไล่แล้วนะ
0: ใจเย็นๆคุณซื้อ AI อ่ะเป็นเกมที่จืดมากเลยนะคลิกเข้าไปดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากใบเหลืองของเคนนี่เต้ใบเดียว
1: โอ้โห
0: นะครับก็ยิงแล้วยิงอีกยิงอีกยิงแล้วนะเฉียวไปเฉียวมาฟูลแลมก็มีโอกาสนะผมมันได้ดูครึ่งหลัง
1: ฮะ
0: ว่ากลับมาจากสนามบีจีมาทันดูครึ่งหลังนะก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็คู่ห้าทุ่มครึ่งก็ศูนย์ศูนย์สเปอร์เอเวอร์ตันก็ทำให้สเปอร์ที่4เกมยังเจาะไขไม่ได้สักหน่วยเดียวเลย
1: หลังจบเกมนี่แม่จบพร้อมเสียงโห่โห่กันลั่นโอ้ก็ลงทุนไปเยอะไงกว่า300ล้านปอนด์ไงก็เล่นได้ประมาณแต่ไม่มีหน้าเป้าไงสเปอร์อ่ะวันนี้ต้องใช้มาติ๊กแต๋ว
0: ดันไม่ใส่ชื่อริชาร์ลิซอนไว้ด้วย
1: ก็ไปทะเลาะไงไปงัดกับสโมสรไงก็แล้วเจอเดชิบีบอกรำคาญก็พูดอยู่นั่นจะย้ายทีมจะย้ายทีมนี่ไงทีเนี้ยพอย้ายไม่ได้ก็จับดองไปเลย
0: ไม่ต้องเล่น
1: ไม่ได้ใส่ชื่อด้วยพรีเมียร์ลีกอ
0: ่ะเห็นมีข่าวว่าจะไปกลับไปบราซิล
1: ไปวาสโกดากาม่า
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้ยังไงนะเป็นแล้วตัวเขาพูดเองเลยนะ
0: เหลือสเปอร์กับโคเวนทรีมั้งที่ยังยิงไม่ได้แต่โคเวนทรีเพิ่งเล่นไป3เกมสเปอร์เล่นไป4เกมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับอาร์เซนอลบุกชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
1: เกือบแย่เหมือนกันนะจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่เอนโซ่เลเฟนี่แหละดันยิงจุดโทษไปให้ดาวิดลาย่าเซฟเรียบร้อยเลยก่อนนี
0: ้ยิงจุดโทษไม่เข้าในนาที56แล้วนาที58ก็มาโดนยิงบูโน่เกมาร์ไลยิงไกลอย่างงามนะครับก็เลยกลายเป็นเรียกว่าไปกลับเลยจากจะนำไม่ได้แล้วก็โดนเข้าไปด้วยแล้วก็มาโดนลูก2จุดโทษทดเจ็บอีกต่างหาก
1: มันช่างน่าเจ็บใจเสียยิ่งไกล
0: บุกโยสาก้านะครับมันทำให้ไรนินโดนใบแดงไปด้วย
1: ครับ
0: กองหลังทีมชาติโมซัมบิก
1: ชื่อไม่โมซัมบิกเลย
0: ไลนิโดมันดาว่าตัวตามีเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นะอาร์เซนอลก็ฉีกหนีไปอีกนะฮะตอนนี้นี่เป็นทีมเดียวที่4เกม12แต้มนะเหลือเซนอลกับแมนซิตี้นี่แหละแมนซิตี้ก็จะน่าจะทำสถิติชนะรวดเช่นเดียวกัน
1: น่าเสียดายที่แมนซิตี้จะพลาดขึ้นจากฝูงนะ
0: ล่ะ
1: ไม่น่ารอดไม่น่ารอด
0: หมายถึงแมนซิตี้อ
1: ่
0: ะ
1: แมนยูเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้เขา
0: สี่ทุ่มครึ่งนะ
1: พยอม
0: สี่ทุ่มครึ่งวันนี้นะ
1: เปลี่ยนเสื้อไปใส่เสื้อเอฟสบายเอฟเคได้ไหมจะได้มีกำลังใจลงเล่นหน่อยนั่นก็มู
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าซิตี้จะไล่ตามอาร์เซนอลได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้จะเจอแมนยูในเตะสี่ทุ่มครึ่งครับส่วนฮาวซิตี้นี่4นัด8แต้มนะชนะ2เสมอ2ธรรมดาที่ไหน
1: ลุ้นแชมป
0: ์เอ้ย
1: ครับ
0: เชลซีนี่4นัด7แต้มก็มีแค่6ทีม7ทีม8ทีมที่ยังไม่แพ้ใครแล้วตอนนี้นะนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกจาก3เกมแรก4เกมแรกนี
1: ่ลิเวอร์พูลเขายังไม่แพ
0: ้ใช่ลิเวอร์พูลเสมอ1เอ้ยชนะ1เสมอ3หนักไปทางเสมอหน่อยครับ
1: ครับผม
0: ส่วนบอยเอ้ยโซนตกชั้นนี่18ฟูลแลม19แอสตันวิลล่า1แต้มเท่ากันส่วนโคเวนทรี0
1: แม่แฟงลำพาดอีกแล้วครับท่าน
0: โคเวนทรีนี่เดี๋ยวจะลงสนะเอ้ยลงเตะวันนี้เจอไบรตันก็มีโอกาสจะมีแต้มเหมือนกัน
1: ในบ้านใช่ไหม
0: ในบ้าน
1: เอ้ยมีลุ้นที่ไหนนะไฮฟิโลด
0: เทคนิคสนามเก่าแล้วไฮฟิโลด
1: มันชื่อทุบไปแล้วนะชื่อเราตั้งตามไอ้บริษัทเจ้าของ
0: เมื่อก่อนมันเป็นลิโก้อารีน่าตอนนี้มันชื่อสนามอะไรแล้วเปลี่ยนตามไอ
1: ้บริษัทของเจ้าของเขาแหละ
0: โคเวนทราย
1: ไม่ใช่ตั้งชื่อชุยว่าโคเวนทราย
0: สนาม
1: ชื่อย่อย
0: ด่วนคลิกกว่าจะมาหมุนติวติวติวติวติวติวสนามชื่อว่าโคเวนทรีบิลดิ้งโซไซตี้อารีนา
1: ชื่อย่อก็ CBS อารีนา
0: CBS นี่มันเป็นช่องข่าวอเมริกา
1: ใช่ CBS
0: แต่กรานเนี่ยย่อมานะไม่เกี่ยวกันนะครับส่วนลาลิก้าสเปนไม่ได้ดูเลยวันนี้ว่าจะดูลิมาดริดดันชนอาร์เซนอลจะได
1: ้ชมครึ่งแรกไปครึ่งหลังไม่ได้ดู
0: ครับก็มีลาซิงซานตาเดนะครับเอาชนะอาราเบสไป2ประตูต่อ1โอซาซูน่าแพ้เอสปันยอนไป0ประตูต่อ2นะครับแอตเลติกบิลเบาเสมอเอลเช่1-1แล้วก็เดลมาดริดคืนฟอร์มถล่มลาโยไป4-1เพิ่งน้อยเหล็กในบวมเลย
1: เรียบร้อยวันนี้คือนี่ก็ฟอร์มเข้าฝักนะรัวมาดริดนะครับครึ่งแรกก็นำ 3-0 เลย
0: เอ็มบัปเป้กาเลลาสจุดนะครับแล้วก็ไอเซกิโอกาเดโลนี่ยิงเลยนะ
1: 6ลูกหกลูกอีซันนี
0: ้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเอ็มบัปเป้ท่านประธานเป้ทดเจ็บอีกลูกหนึ่ง4-1
1: ก็ตอนนี้เป้ก็เนี่ยฮะนำดาวซันโวร่วมกับราฟินญาแล้วก็ไอกาเมโยได้คนละ6ลูกอู้ราฟินญาก็แรงมากนะ
0: ราฟินญานี่6เกมทุกรายการ8ลูก
1: ฮะแล้วทำไมเล่นให้บาเซลไม่เล่นอย่างนี้วะ
0: เอ้าย
1: ัวเจ็บด้วยตอนมันโลกอ่ะ
0: อันนี้ก็เรอัลมาดริดก็12แต้มเท่าบาร์ซ่านะครับ
1: ครับ
0: บาร์ซ่าจะเตะคืนนี้
1: บ
0: าร์ซ่าเจออะไรนะคืนนี้เดี๋ยวดูกัน
1: เจออะไรก็ชนะให้ใส่รอไปเอาไม่อยู่ยิงช่วงนี
0: ้ไปเยือนข้างคาวน้อย
1: โอ้
0: เรบานเต
1: ้ใส่3แต้มเรบานเต้ดีหนักกว่าบาเลนเซียนะหลังๆนี้บาเลนเซียหนักกว่าเรบันเต้เยอะ
0: อ่
1: อนกว่าเยอะ
0: เรบันเต้ปีนี้ก็กลางตารางสถิติของเรบันเต้ตอนนี้ชนะ1ชนะ1เสมอ2แพ้1จาก4เกมก็กลางกลาง
1: ครับแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วฮะบาซ่าช่วงนี้เขาแรงจริง
0: ส่วนบาเลนเซียนี่บวยเลยนะ
1: เ
0: สมอ1แพ้4ก็ปีหน้าเขาจะย้ายไปเล่นสนามใหม่แล้วด้วยนะ
1: ฮะ
0: นูเมสตาย่า 70,000 อยู่ 70,000
1: ก็คือใส่คำว่านูไปก็ใหม่แล้วใช่ไหม
0: ไอ้นูเมสตาย่านี่เขาสร้างมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็
1: เดี๋ยวนะ
0: แล้วก็หยุดสร้างไปหลายปีเพราะมันไม่มีตังค
1: ์แข่งกับราชมังเหรอ
0: ก็ปล่อยไว้งั้นน่ะ จนกระทั่งหาตังค์ได้ก็ไปเริ่มสร้างต่อ

0: เสร็จแล
1: ้วแต่ราชมังนี่ผมจำได้ก็สร้างนานมากเนี่ย
0: ก็ก่อนเปิดก่อนพิธีเปิดเช่นเกมวันนึงก็ยังแบบทาสีกันอยู่เลย
1: คือ
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากประเทศไทยจะมีสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม
0: ่
1: แต่ก่อนเรารู้จักสนามสุขไงใช่ไหม
0: เออนั่นแหละแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวดูว่าปีหน้าบาเลนเซียจะได้ใช้สนามใหม่ในลีกไหนตอนนี้จมบวยอยู
1: ่เออเอาตังค์ไปสร้างสนามหมดไง
0: เหนื่อยหน่อย
1: จริงๆนะมันไม่มีเงินเสริมทัพจริงๆนะค
0: ือ
1: ต้องเป็นยืมตัวแล้วก็ดันเด็กขึ้นมาเล่นในบาเลนเซีย
0: ครับส่วนเซเรียวันนี้3คู่นะครับเจนัวเสมอฟอร์ซิโนเน่1-1อุ้ยลืมไปเลยลาซิโอเสมอมิลาน2-2
1: เกือบตายเกือบตาย
0: โดนก่อน2ลูกมาตีเสมอ2-2เดียโกโบเรร่านะครับ
1: ครับ
0: 6-5 6-7 2ลูกไปเลยก็ไม่ยังไม่แพ้ใครนะเอาทำไปเล่นไป
1: ฮะ
0: มิลานเนี่ยนะ
1: หลัง3เลยของดี
0: รอดสันดอนไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: 4เกมนี่8แต้มนะครับชนะ2เสมอ2
1: อือ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเพิ่งจบไปนะครับก็อะไรตอน
1: อลาตันต้า
0: เลยอาตาลันต้าเลยแพ้กายารีคาบ้านไปเลย1-2แพ้2เกมติดเนี่ยอาตาลันต้านะ
1: ครับ
0: ตอนนี้จ่าฝูงเป็นลาซิโอนะครับวันนี้หลุดเสมอเกมแรกนะก่อนหน้านี้ชนะมา3นัดรวดสิบแต้มนะครับตามมาด้วยโรม่า9แต้มวันนี้ถ้าโรม่าชนะโรม่ากับอินเตอร์9แต้มจาก3นัดนี่ถ้าโรม่าชนะนี่ก็หรืออินเตอร์ชนะก็จะแซงขึ้นไปนะครับซึ่งโรม่านี่ยังไม่เตะด้วยนะเดี๋ยวนะก็ไปเตะวันจันทร์คู่นี้โรม่าจะไปเยือนโตริโนอินเตอร์เจอดูเนเซ่วันจันทร
1: ์
0: นะครับวันจันทร์นี่การโชว์มี3คู่เนี่ย
1: เตะอะไรกันเยอะแยะ
0: ก็ไปที่บุนเดสลีกานะฮะมีอัลส์บวกเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2-2นัดที่แล้วจ่ายิงมา4-0อัลส์บวกนี่ก็ไม่ธรรมดานะปีนี้นะคอเคลียร์อยู่แถวหัวตารางนะก่อนเกมนี้นี่เกมที่3นี่ก่อนหน้านี้นี่ชนะมา2เกมรวดนะอัลส์บวกแต่เกมนี้มาเสมอนะครับมิชาเกกอลิตกลับมานี่เรียกว่าองค์เทพลงวันนี้ยิงอีก2
1: เทพสามตามาดลใจไง
0: รวยรวยรวยรวยอ่ะดอร์ทมุนด์ทุบพาเดบอนไป 3-0 นะครับเฟลิกเมชา2ลูกมีลูกเป็นฟาเบียวซินวาครับก็นิ่มๆนิ่มๆในบ้านนิ่มๆฟรายบวกนี่มาแรงแซงกว่าใครถล่มกัดบักไป 5-0 นะครับชนะ3เกมรวดนะข
1: ึ้
0: นจ่าฝูงไปเลยแม็กซิมเลนเองเกอร์สไตล์นะครับยันนิกเองก็หัดอีกอมาตาโนวิช2ลูกเอกหาด2ลูกด้วยโอ้โหแรงจริงแรงจัดชัดจริงครับจิ้งจอกแห่งปานดำในปีนี
1: ้มีเสียงซาวด์แทร็กแล้วด้วย
0: จอก9แต้มเต็มเท่ากับดอร์ทมุนด์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ด2-1มายส์แพ้ไอทักแฟรงค์เฟิร์ต1-3นะครับแฟรงค์เฟิร์ตนี่ก็ชนะเกมแรกเหมือนนะก่อนหน้านี้เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ FC โคลน
1: คลื่น
0: เสมอไวเดอร์เบย์เป็น1-1นะครับ
1: ครับผม
0: จ่าฝูงก็เป็นไฟบวกกับดอร์ทมุนด์นะ9แต้มเท่าตามด้วยอัลส์บวก7แต้มนะครับเอเวอร์สแบกเดี๋ยวไปเยือนบาเล่นกับบาเยิร์นวันนี
1: ้กินนิ่มเลย
0: อะไรใครกินนิ่มอ้าวเอเวอร์สแบกชนะ2เกมติด
1: เพราะว่าบาเยิร์นก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเอ้ยทำเป็นเล่นไปนะ
0: เอเวอร์สแบกนี่6แต้มบาเยิร์น4แต้มนะ
1: ฮะ
0: นะครับไม่แน่เหมือนกันก็ยังมี2ทีมนะครับที่ยังไม่มีแต้มในการโชว์ในบุนเดสลีก้าปีนี้คือกัดบักแพ้รวด3นัดนะฮะบวยแล้วก็ฮัมบวกเตะไป2เกมยังไม่ชนะยังยิงไม่ได้ด้วยโดนไป7ตรง
1: สิงเหนือสิงเหนือ
0: มี2มีอยู่2ทีมตอนนี้ที่ยังยิงไม่ได้คือพาเดบอนกับฮัมบวกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มีชาวเก้ด้วยแต่ชาวเก้ล่าสุดนี่บอลสุกนี่ยิงไปแล้วบุกไปทุบยูโดเบอร์ลิน3-1
1: ปลดล็อก
0: ปลดล็อกไปแล้ว
1: รอสเปอร์จะปลดล็อกตามอะไรเขา
0: เดี๋ยววันนี้บุนเดสจะมีเอเบนเลฟซิกเจอฮัมบวกนะครับแล้วก็เอโอสแบกเจอกับบาเยิร์นมิวนิก
1: มีไหมเล่ามีไหมเล่า
0: อะไร
1: มีไหมเล่าม
0: ีอะไร
1: มีกับคิวเขาไหมเล่า

0: ไม่มีมีไปแล้วไง
1: เอามีไปแล้ว
0: ได้ทีละคู่พอแล้ว
1: เอาเอาแค่นี้อ่ะ
0: มันได้เอาแค่นี้หรอกเขาให้แค่นี
1: ้ถือว่ามักน้อย
0: เขาให้แค่นี้ไม่ได้เอาแค่นี้หรอกครับ
1: โอ้ยคนพากย์กระยุงชุ่มไปหมด
0: มีเป็นกระบุงลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสตาร์สบุกเสมอโมนาโก 1-1 ออกแซชนะนิส 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: เสมอองเช่ 0-0 ลอรียองเสมอตูลูส 2-2 แล้วก็ปารีสเอฟซีเสมอลียอง 0-0 มีผลแพ้ชนะคู่เดียวในลีกเอิงวันนี
1: ้
0: ที่เหลือเจ้าหมดเจ้า4นะฮะจาก5คู่โมร็อกโกยังเป็นจ่าฝูงนะครับ10แต้มเท่ากับเรนส์เรน
1: ไม่น่าเชื่อปล่อยป๊อกบ่าวไปคนเดียวทีมเจริญฮวบๆเลย
0: เอ้า
1: โมร็อกโกนะฮะ
0: ขึ้นจ่าฝูง
1: เออ
0: เปเช่อยู่ไหนวะเนี่ย
1: เปเช่สะดุดไง
0: เฮ้ยผู้ไปเล่นไปนะ
1: จริง
0: เปเช่เนี่ย3นัดยังไม่ชนะใครเลยนะ
1: เ
0: สมอ2แพ้1
1: จะตายหลายนัดแล้วเนี่ยไล่ตามตีเสมอท้ายๆเกมตลอด
0: เหนือลีกเอิงเนี่ยมี18ทีมเปเชอยู่ที่15แล้วตอนนี
1: ้เออ
0: 2แต้มก็คืออันดับ18 17 16 15 14
1: ปีแล้ว
0: 2แต้มเท่ากันหมดเลย
1: ปีแล้วก็เนี่ยฝืดๆแบบนี้แต่ว่าไม่หนักเท่านี้นะปีนี้นี่หนักเลยตอนออกสตาร์เนี
0: ่
1: ย
0: ไล่มีคนไล่หลุยส์เอนริเก้ยัง
1: โอ้ยใครจะไปกล้าไล่แกทำทีมได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหอยู่เมืองไทยโดนไล่ไปแล้ว
1: เออฮะจริงเหรอเนี่ยก็เกมแรกก็เสมอแลนใช่ไหม 2-2 แล้วก็เสมอริว 2-2 แบบว่าเกือบแพ้และล่าสุดนี้จากเกือบมา2นัดสุดท้ายแพ้โมนาโกคาบ้านไปเลยนะ 1-2 จบไป
0: ฤด
1: ูกาลนี้เพิ่งชนะถ้านับไอ้แมตช์ที่เป็นทางการนะ
0: ชนะไอ้ซุปเปอร์คัพ
1: เออชนะไอ้ไม่ใช่ซุปเปอร์คัพก็แพ้นี่
0: เจอวิตวิลล่านะ
1: ไม่หมายถึงซุปเปอร์คัพฝรั่งเศสนะแพ้ลอง 0-1 แต่ซุปเปอร์คัพของยุโรปชนะวิลล่า 2-1 แล้วก็มาชนะสวยๆเนี่ยสโลวามาติสลาว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมา 6-1 ในแชมเปี้ยนลีก
0: นึกว่าจะก็กล่าวว่าน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจนะใช่ไหมเพราะเดี๋ยววันนี้นี่จะไปเยือนแบรส
1: ก็ต้องชนะแล้วล่ะ
0: ตี 1:45 นะ
1: ไม่ชนะก็เอริเก้เอาแล้วไง
0: เฮ้ยทำไมคนเราเดี๋ยวนี้มันความอดทนมันไม่มีเลยมันรีบล็อตกันจังเลย
1: นะไอ้ยีราวล่าทำแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไล่ดิ
0: เอาน
1: ี่ไง
0: นี่คุณมีฮิดเด้นอะเจนด้าแล้วฮอลแลนด์เอเดวิซี่นะครับทอร์เต้ชนะเอเดอเดนฮาร์ก 2-0 โกเฮดอีเกิลเสมอโกนิงเกน 1-1 นะครับฟอร์ตูนาซิตตาดแพ้แจก 1-5 แล้วก็คัมบูลิววาเดนเนี่ยชนะเอ็นอีซี 3-0 ครับลิก้าโปรตุกาลนาซิองนาวแพ้อเวก้า1-3กาซาเปียแพ้ปอร์โต1-4อุ้ยยาคุปคิวิออยิงด้วยเชิงคุณซานดิเอโกคิมิเนสด้วยอุ้ยตาย
1: เด็กเก่าซินนองกับเด็กเก่าตามี
0: เอ้ยซานดิเอโกคิมิเนสนี่มันในนี่เด้ของหน้ามิลานเด
1: ้อ๋ออีกกองหน้าเจ้า
0: เม็กซิโกอ่ะ
1: เม็กซิโกเหรออ ่
0: าใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาออกกลับมาหากินในฮอลแลนด
0: ์ในโปรตุเกส
1: อันนี้โปรตุเกส
0: มีไปโปรตุเกสที่ปอร์โต
1: โ
0: อ้ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอะคาเดมิโกวิเซลชนะคิมาราย 2-1 ครับแถมเบลเยียมให้เลขหนึ่งละกัน
1: ครับ
0: เบวาเดนชนะแซงตุยดอง 2-0 เวสโลชนะซองดาเลีย 4-2 นะครับโอเอชดูเบิลเสมอสกอร์บูส 1-1 แล้วก็แซงชิลัวชนะลอมเมลยูไนเต็ด 5-0 นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูเจลีกันด้วยดีกว่าม
1: า
0: เดี๋ยวดูกัน
1: รูดไป
0: รูดไปยาวๆถึงยังไม่ถึงเลยยาวจริงๆเตะอะไรกันเยอะแยะ
1: ระ
0: หว่
1: างไปยาวตรง FA Trophy อ่ะเกือบนาง
0: โอ้โหอ่ะลูดผ่านมาเจอตุรกีซุปเปอร์ลีกแถมไม่หน่อยแล้วกันยูสปอร์แพ้ลิเซสปอร์0-2นะครับซัมซุงสปอร์แพ้กรุมเบเลดีสปอร์1-5อัลยาสปอร์เสมอกอเตเป้2-2แล้วก็คอนยาสปอร์ชนะแท็บซอนสปอร์1-0นะครับ
1: ครับ
0: เป็นยังไงแท็บซอนสปอร์ทีมของโมซาร่าดูดิผลงานเป็นยังไงบ้าง
1: ทีมของโอนาน่าสิโมซาร่าเป็นลูกทีม
0: โอ้โหเหรอ
1: ครับ
0: แท็บซอนสปอร์ตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะครับ5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2
1: โอ้โหหนักเหมือนกันนะ
0: 7แต้ม
1: เ
0: ออจ่าฝูงเป็นเบซิกตัส5นัด14 12แต้ม
1: เฟเน
0: กลางตารางอยู่ที่11 4เกมชนะ2แพ้2
1: ไอ้พวกนักบอลดังๆนี
0: ่หนักเหมือนกัน
1: หนัก
0: หนักเหมือนกัน
1: มีทั้งไมซันกินวูดมีใครอีกนะมีเอ็นโกโลกองเต้มีในบาเจ้
0: ก็ไม่รู้ลูกากู
1: เออ
0: โอ้นั่นแหละส่วนเจลีกวันนี้มีมิโตะฮอลีฮอกนะครับแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่0-1ชิมิซูเอสพาวชนะอาวิสปาฟุกุโอกะ1-0กัมบะโอซาก้าแพ้ซิโตเคียว0-2นะครับมาชิดะเซเวียเสมอโยโกมามารีนอส1-1ซันเฟชเช่ฮิโรชิมาชนะเซเลโซโอซาก้าไป1เซตพอดีเลย6-1วิวาเลนนากาซากินะครับชนะนาโกย่าแกมปัสเอส2-0ส่วนเจทูมีบาบริสอากิตะชนะโตคุชิมาวอติส4-1
1: ครับ
0: อิวากิชนะโยโกมา FC 2-0คาเทเลอร์โทยามะเสมอโทชิกิซิตี้0-0วาราเร่ฮาชิโนเฮะแพ้ชนันเบมาเร่0-1
1: ครับ
0: อิมาบาริชนะซางันโตสึ1-0นะครับตะเกวายโรมิยาสกิชนะฟูจิเอดะ MYFC 3-2เวฟเฟอร์โคฟูแพ้จูบิโลอิวาตะ0-1แล้วก็อาเบโอมิยาอนิจาโอมิยาอดิจาเสมออิตาติอิตา0-0ก็แบงค์สุพนัทนี่ไม่ได้ลงนะเจ็บ
1: ครับ
0: ก็ตามข่าวก็คือแฮมสตริง
1: โอ้โหพัก
0: สองเดือน
1: โอ้โห
0: ทีมชาติก็ไม่ได้มาเตะฟีฟาเดย์รอบนี
1: ้เรียบร้อย
0: แบงค์นี่ไม่ได้เล่นทีมชาติมาเป็นปีแล้วนะ20กว่าเกมมานะ
1: โค้ชเขาไม่อยากเรียกนะ
0: เจ็บอยู่เรื่อยเลยอ่ะพอถึงเวลามาก็ไม่ใช่ฟีฟาเดย์ก็ไม่มามั่งอะไรมั่งสโมสรก็ไม่ปล่อย
1: แต่อย่างว่านะ
0: พอถึงเวลาเป็นฟีฟาเดย์ที่จะต้องเรียกจะใช้แล้วล่ะตอนเนี้ยเจ็บซะอีก
1: แบบนักเตะที่ขึ้นมาเล่นตั้งแต่อายุน้อยๆจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยเจ็บเรื้อรังไว้เรื่อย
0: เหมือนดวงไม่ค่อยสมพงไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ดวงสมพงปอพงสว่างกันเท่าไหร
1: ่อ้าวนึกว่าดวงสมพงปอกุ้งเผากูแล้วก็หิวหิว
0: เออดวงสมพงปอพงสว่าง
1: เอออ้
0: าวส่วนไทยลีกวันนี้ไปดูหน่อยนึงนะครับหน่อยเดียวพอไทยลีก1นี่มีศรีสะเกษ FC ลำดวนเพลิงนะครับเล่นในบ้านเกมแรกในการกลับสู่ลีกสูงสุดคือจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นศรีสะเกษไอ้เป็นศรีสะเกษ FC เมื่อก่อนเป็นศรีสะเกษ FC ตอนนี้เป็นศรีสะเกษยูไนเต็ดสมัยนั้นที่เป็นศรีสะเกษ FC นี่ครั้งล่าสุดที่เล่นที่ศรีนครลำดวนเนี่ย9ปีน
1: ะ
0: 9ปีที่แล้วทีนี้ศรีสะเกษกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นศรีสะเกษอยู่ในเต็ดอันนี้เป็นลำดวนเพลิงของเดิมที่เป็นกูเปรียนอันตราย
1: ใช่จะคุ้นหูหน่อยกูเปรียนอันตราย
0: ตอนนี้มาเป็นลำดวนเพลิงเพราะว่าสิทธิ์กูเปรียนี่มันย้ายไปอีสานอยู่ในเต็ดอะไรก็มีปัญหากันอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ทีมใหม่แต่ว่าใช้ที่ศรีนครลำดวนนะครับ9ปีที่ลีกเกมลีกสูงสุดกลับไปที่นั่นอีกครั้งคนแน่นเหมือนกันนะวันนี้นะยังไม่ได้เช็คเลยว่าคนดูเท่าไหร่แต่ว่าแม่เจ้าถิ่นลำดวนเพลิงนี่แพ้อยุธยายูไนเต็ดไป0-1ได้จุดโทษทดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยนะแต่ยิงไปติดเซฟประตูตีเสมอไม่สำเร็จก็อยุธยานี่ชนะ2เกมเลยนะธรรมดาที่ไหนนักรบกรุงศรีไม่มีนักรบบัวหลวงนักรบอะไรไม่มี
1: นักรบกสิกรใช่ไหม
0: นักรบหลวงข้าวมันฉายาอะไรบ้างวะเอ็ดแล้วเดี๋ยวนะก่อนจะพูดเนี่ยคือเรามีสมัครเซอร์เป็นแบงค์ป่ะไม่มี
1: วันหลังเราไม่เอาเลย
0: ไม่มีนะ
1: เดี๋ยวเป็นในนั่นอีก
0: เหมือนมันฝรั่งอีก
1: เออ
0: ไม่มีไม่มีไม่มี
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: คือเรามีสปอนเซอร์เป็นแบงค
1: ์เอา
0: ได้ครับ
1: เอาละสิครับท่านผู้ชม
0: อะไรครับ
1: ถู US Open อยู่สบารินก้าได
0: ้เซตพอยต์
1: มีเซตพอยต์ด้วยเบรกพอยต์ด้วย
0: ตาม2เบรกพอยต
1: ์ตอนนี้เธอตามหลังลิปากิน่าอยู่0-1เซตนะครับแน่นอนครับว่าคนดีอย่างผมต้องเคลียร์คนสวยฮะอย่างดีปากีน่าอยู่แล้วอ้
0: าวซาบาเลนกาไม่สวยตรงไหน
1: ผมสเปคผมไปทางนี้มากกว่
0: า
1: ผมชอบบางกรอบ
0: ตัวใหญ่แข็งแรง
1: เออ
0: แบบซาบาเลนกานี่ไม่ใช่
1: แต่ซาบาเลนกานี่ปกป้องเราได้แน่นอนนะ
0: ก็ยังเหลืออีก1เซตพอยต์อันนี้คู่ชิงนะครับหญิงเดี่ยวแต่ว่ามือ1โลกนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะเปลี่ยนแน่นอนจากซาบาเลนกาเปลี่ยนมือเป็นลาปากีน่าลิปากีน่าแน่นอนแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงในแมตช์นี้นะครับยังเหลืออีก1เซตพอยต์ของซาบาเลนกา
1: โอ้ลูกเอ้ย
0: เสิร์ฟแรกไม่มาครับลิบากิน่านี่เราพากเลย
1: กินข้าวมาไม่ได้ดีกว่ากินหน้าเนี่ยไม่เสิร์ฟเบาเลย
0: เสิร์ฟ2
1: โอ้โหดูสวน
0: ปิดเซต2เรียบร้อยครับซาบาเลนก้าตีเสมอเป็น1-1
1: ยัง
0: เฮ้ยออกเหรอ
1: เอ้ยเดี๋ยวปลดเลยปลดเลยพังหนึ่งอยู่วะเนี่ย
0: โอ้ย
1: ปลดเดี๋ยว
0: ฉิวเฉียดเนี่ยโอ้ซาบาเลนก้าเงยหน้ามองสกอร์บอร์ดเลย
1: ดีแล้วเป็นผมแล้ว
0: เป็นมันลงแล้วมันออก
1: เป็นเจ๋งนี่อัมเละเลยนะ
0: จอมขยี้อยู่แล้ววันก่อนภาคไทยลีกผิดไปหน่อยเดียวเองแกมาเอามาขยี้ใหญ่เลย
1: ได้ยังไง
0: ไอ้นี่ไงก่อนเข้าเกมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซีรันซิกลีกหนึ่งฤดูกาล 2025-2026 ครับ
1: เขาเปลี่ยนฤดูกาลให้เขาอีกเสร็จเลยเรียบร้อยเลย
0: โอ้เจ๋งอําหน้าดูเลย
1: เออ
0: แกพักช้าไป1ซีซั่นเท่านั้นเอง
1: ช้าเป็นปี
0: ดีมันติดนะเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราเขียนข่าวกัน
1: ฮะ
0: เวลาเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ๆเขียนฤดูกาลเก่าประจําเขียนมาเป็นปีอ
1: ่ะไม่ต้องเลยเราแค่ข้ามเดือนปีพศด้วย
0: เออ
1: ปีพศปีคศว่าข้ามปีเนี่ย
0: ปุ๊บโทรมาด่าอยู่เรื่อยเลยเมื่อก่อนปุ๊บตกลงปีไหนเนี่ยเฮ้ย
1: ฮะ
0: เออนะฮะอ้าวส่วนอีกคู่หนึ่งอุทัยธานี FC นะครับนัดแรกนี่แหมฟอร์มดีเหลือเกิน
1: ครับ
0: ลำพูนไป 4-1 เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านที่ไหนได้ครับโดนปัตตานีไปคาบ้านเลยครับแพ้ปัตตานี FC ไป1-2โอ้ชัยชนะประวัติศาสตร์ของปืนใหญ่ลังกาสุกะนะครับชนะบนลีกสูงสุดเกมแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะทีมจากแดนใต
1: ้ไม่ยอม
0: ปัตตานีเหร
1: อริบากินาไม่ยอม
0: กลับมาปิดเกมเสิร์ฟนะครับเสมอ 5-5 ว่ากันต่ออย่างออนเซิร์ฟมันอยู่ในเซตที่2นะครับซาบาเลนก้ากับริบากินาส่วนบีจีปทุมเนี่ยปิดเซตไปได้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันบีจีปทุมนี่เจอราศีสลายอยู่ในเต็ดนะครับเกือบตายเหมือนกันนะครับนำ 2-0 โดนตีเสมอ 2-2
1: ครับ
0: กว่าจะไม่ได้ประตูชัยนี่ช่วงท้ายเกมเนี่ยนาที86-87นู่น
1: มีได้ข่าวว่าเข้าไปชมด้วยนี่คู่นี
0: ้เออไปนั่งดูอยู่
1: ไปดูอะไรฮะดูบอลดูกระต่ายแก้ว
0: ไก่นั่งไก่นั่งผิดอัศจรรย์ไปหน่อยวันนี้เขาเปิดตัวด้วยนะมีคอนเสิร์ตวงซิลด้วยนะหลังบอลจบข้าไปนั่งรออยู่ประมาณ15 นาทียังไม่ขึ้นนาทีผมกลับบ้านเ
1: อา
0: เกียดตัว
1: โหใจร้อนด้วยนักร้องขึ้นช้าก
0: ลับมาดูเรียบูด้วย
1: เ
0: ออมีน้องๆกระต่ายแก้วชุดใหม่ขึ้นไปเปิดตัวนะรักนะชัง
1: มีน้องเนี่ยน้องยายใหม่เนี่ยดีเลย
0: ยายใหม
1: ่เป็นแฟนสเปอร์แล้วเป็นวิกแกรนด้วย
0: เหรอ
1: เออ
0: มีอยู่ประมาณ10 คน
1: เออละร่านตาไป
0: เนี่ยแหละพี่ก็ไปเตรียมตัวโทรหาสัมภาษณ
1: ์อ๋อผมสัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงสมัครแล้วมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเบลเบลได้ด้วย
0: เออ
1: เออสัมภาษณ์ก่อนไปแล้ว
0: ก็ติดต่ออ่ะ
1: สัมภาษณ์แล้วลงไปแล้วเลย
0: เหรอ
1: ลงเลยวันนี้ลง
0: ทีสุดอยากได้ใครเพิ่มก็ติดต่อไปทาง BG ครับ
1: อ๋อ
0: หรือโทรตรง
1: ผมโทรตรง
0: เฮ้ยเขามีต้นสังกัดแล้วคุณต้องติดต่อผ่านต้นสังกัดเขาซะ
1: ผมก็นี่แหละ DM หาน้องนี่แหละเขาสัมภาษณ์กันดื้อๆเลยไม่มีไรก็เหมือนไปโปรโมทให้เขาแหละ
0: ครับBG ชนะ 3-2 นะเกือบเลยส่วนไทยลีก2หน่อยแล้วกันวันนี
1: ้ครับ
0: มีหลายคู่ที่น่าสนใจอย่างนครราชสีมามาได้ FC นี่ก็แพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ดคาบ้านนะครับ 1-2 มีขอนแก่นยูไนเต็ดนี่สิทธิ์ล้างครูเหมือนกันนะทุบมาสารคาม CCFC 3-0 พี่บอยสุภชัยคมสินนะครับถล่มทีมของลูกพี่อย่างโคตรองดูสิเฉลิมแสนเพชร 3-0 เลยมีสงขลา FC นะครับแพ้พิธีสตูล FC เป็น 1-3 แล้วก็เกมในลีกไทยลีก2ในบ้านนัดแรกของเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเจอหนองบัวพิชยะก่อนเกมนี่ใครก็บอกเมืองทองท่าทางจะแย
1: ่แล้วเป็นยังไง
0: นัดที่แล้วเนี่ยส่งสำรอง5 คนเป็นประตู2
1: ตัวไม่พอ
0: ไม่มีตัว
1: ตายแล้ว
0: ลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได
1: ้เอ้า
0: เกมนี้ก็ยังลงไม่ทันส่งสำรองมา6 ประตู 2เหลือเอาฟิลสำรอง4 คน
1: ดูไม่จืด
0: แต่ว่าเกมนี้ชนะนะครับ
1: ครับ
0: แสงกลับมาชนะหนองบัวพิชัย FC 2-1ก็ชนะนัดแรกในที2สำหรับแฟนๆเมืองทองคนเข้าไปดูวันนี้ 2,000 กว่าคน
1: เยอะไหม
0: ไม่เยอะ พอๆกับปลายซีซั่นที่แล้วเลยแล้วค่าตั๋วขึ้นด้วยนะอ้าวโรนัลโดอานายไปนั่งดูยูเอสโอเพ่นด้วย
1: ผมก็หาไอ้โรนัลโดหล่อ
0: เออ
1: เป็นโรนัลโดอานาย
0: อานายอ้าวผลบอลก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แหมลากผลบอลกันมา40นาที
1: บายตัว
0: อ้าวกีฬาอื่นดีกว่า
1: ไอ้นาฬิกามันหายไปไหนไปเนี่ยอ๋ออยู่นี
0: ่นาฬิกาใคร
1: นาฬิกาของไปอยู่ตรงนี้ขัดแย้งว่าใครต้องไปลากบ่ากันหรือผมลากเองเอออ่ะมีความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะชุดเตรียมลงชิงเรียกว่าต้องเรียกว่าลุ้นเหรียญทองอ่ะนะแหมไปขนาดนี้แล้วนะฮะโอ้โหเขิมนะดู
0: เขิม
1: เออกีฬาเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20นะครับโดยเมื่อวานเนี่ยเขามีไปอุ่นเครื่องไงกับทีมแชมป์เอสพีลีกญี่ปุ่นนะครับซากะฮิซามิสึสปริงส์นะก็ไปแข่งกันที่สนามของสปริงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชมเข้ามาเกือบเต็มความจุสนามนะ
0: เฮ้ย
1: บัตรไม่ถูกนะหยองบัตรก็บอกว่ามีราคาตั้งแต่ 1,500 เยนถึง 19,000 เยนนะฮะก็ปีเป็นเงินไทยก็330บาทถึง 4,000 บาทนะผมละสงสัยแล้วเกิน 4,000 นี่นั่งตรงไหนวะหลังป้ายโฆษณาเงี้ย
0: นั่งตรงเสาอะ
1: นั่งเบียดกับช่างภาพเนี่ย
0: ใต้ตีนกรรมการ
1: ใต้ตีนกรรมการอ๋อไปนั่งดูกรรมการเช็คทั้งเม็ดเลย
0: เออ
1: แถวนั้นเลยนะ
0: กรรมการโกง
1: สูงไหมถือว่าแพงแพงกันนะ
0: แพงนะ
1: 4,000 นะ
0: บ้านเราจริงกันโลกตัวยังไม่ถึงเลย
1: เออ เอาเสียงแกรกเสียงแกรกนะจะมีใส่เสียงเยอะนะฮะเขาบอกว่าไอ้แมตช์นี้นะครับมีคุณโกศลสถิตธรรมจิตนะครับเป
0: ็
1: นกงสุลใหญ
0: ่
1: เม
0: ื
1: องฟุกุโอกะ
0: สวัสดีท่านกงสุล
1: พร้อมภันริยา
0: ภริยา
1: ทำไมเวลาเป็นข่าวทางการต้องเรียกว่าภันริยา
0: ภริยา
1: ภริยา
0: ก็เป็นแต่นี่ไง
1: มีคำทางการ
0: ภรรยานี่คือคนทั่วไปภริยานี่ถ้าภรรยานี่คือเมียท่านทูต
1: นะฮะแล้วก็
0: เมียผู้หลักผู้ใหญ่
1: ใช่
0: ว่างั้น
1: แล้วก็มีพี่สมพรนะฮะคุณสมพรใช้บางอย่าง
0: สมพรปิดามาโนธ
1: ไม่ใช่ดิพี่สมพรที่ชอบเลี้ยงข้าวเองอ่ะ
0: โ
1: อ้นะฮะ
0: เป็นอดีตด้วย
1: เออนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
0: ไปดูด้วย
1: ไปดูด้วยนะ
0: เพราะตอนนี้นี่วอลเลย์ทั้งทีมชายทีมหญิงนี่อยู่ที่นั่นหมดเลยนะ
1: ใช่ๆนะครับก็โค้ชออสกิตติพงษ์รัชกิงไกก็ใช้ทีมชุดผสมก็เหมือนลองทีมแหละออกสตาร์ทมาก็ไม่มือเซตก็เป็นนุกนิกให้ชมพู่ไปเต้นเชียร์ข้างๆสนามกันนะฮะก็ตบกันไปตบกันมานะปรากฏว่า
0: ไม่ห้ามกันแล้ว
1: สาวไทยก็แพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับ18ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็16ต่อ25
0: พี่เดินสะเลดก่อนไ
1: หมน่าจะมีทั้งคืนดูแล้วนะฮะ
0: กระถวนด้วย
1: เออซึ่งวันนี้ผมไปเขามีถ่ายทอดสดให้ดูทาง YouTube ไง
0: เออใช่
1: ทูของสปริงอ่ะแล้วปรากฏว่ามันมีปรากฏการณ์เว้ยคนดู 200,000 ละคนตอนดูไลฟ์อ่ะ
0: น่าจะเป็นคนไทยประมาณ 180,000
1: ซึ่งเขาไม่เคยเจอไอ้สโมสรสปริงอ่ะแล้วก็ยอดผู้ติดตามอ่ะจากของสโมสรจาก 30,000 เพิ่มเป็น 60,000 คนซึ่งก็น่าจะเป็นคนไทยทั้ง 59,000 นะฮะ
0: เพราะว่ามีเตยเล่นอยู่ด้วยนี่
1: ใช่ใช่
0: อัธยาเกียรติสัง
1: ก็อัธยาบำรุงสุขก็อยู่สองฝั่งไงเป็นทีมชาติไทยด้วยแล้วก็เป็นสโมสรด้วยก็เลยจับมือตัวเองในตอนแรกของที่ระลึก
0: อะไรค่อยไปค่อยมา
1: จับมือตัวเองก็ตลกดีสนุกดีนะฮะ
0: เตยนี่ยังไม่ 100% นะร่างกาย
1: ไม่ร้อย
0: ก็เลยไม่ได้ติดชุดนี้กับชุดจริงยังไม่เชียร์ด้วย
1: เพิ่งหายเจ็บนะครับก็นั่นแหละผมก็ไปดูคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นเขาก็เข้ามาขอบคุณใหญ่นะแบบโอ้ขอบคุณ
0: ครับ
1: ทีมชาติไทยมากเลยเราไม่เคยเจอแบบยอดอะไรเยอะขนาดนี้ก็เรียกว่าเป๋าตุงอ่ะงานนี้โทรสอนอ่ะ
0: พาทัวร์ไปลงไม่ใช่พา
1: แฟน
0: พาแฟนๆไปดูไปสนับสนุน
1: ใช่นะครับหลังจบเกมนะครับโค้ชออสก็ให้สัมภาษณ์ว่าครับขอบคุณเมืองซากะนะฮะสำหรับการต้อนรับอบอุ่นนะฮะแล้วก็ขอบคุณสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมเขาไปซ้อมที่นั่นไง
0: ใช่
1: ไปเก็บตัวอยู
0: ่นี่โค้ชกิฟต์ก็ดีลให้ทีมชายซ้อมที่นั่นด้วยนะ
1: เหรอ
0: ยาวๆเลยไม่ต้องกลับไทย
1: โอ้น้องเหนือนี่โดนลุมแน่นอนเลยนะฮะน้องเดือดเป็นลิเบโร่ไง
0: อย่าเพิ่งสาบหนูนะคะ
1: อย่าเพิ่งสาบหนูนะคะนะฮะแล้วโปรแกรมหลังจากนี้นะครับทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปนางโอย่าน่าจะเดินทางวันเนี้ยเขาแข่งวันไหนนะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บ้างวันอาทิตย์ก็เดินทางวันจันทร์นะครับก็เพื่อไปเตรียมความพร้อมลงเล่นในเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะวอลเลย์บอลหญิงนี่จะแข่ง 16-22 กันยานะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม4ร่วมกับชนิดไทเปคิกิสถานนะครับแล้วก็มองโกเลีย
0: รอบแรกนี่นิ่มๆ
1: เนาะแมตช์แรก16กันยาเจอมองโกเลียก่อนนะ
2: แล้วก็17กันยานี้เจอคีกิสนะฮะแล้วก็แมตช์สุดท้าย18กันยาเจอชนิสไทเปหรือไต้หวันนะฮะวันนี้ในไทยใส่เสื้อสีเหลืองลงสนามสวยเหมือนกันนะ
0: สีทองทอง
2: ไหมเอออยากได้เหมือนกันนะ
0: เสื้อทองออกสีทองทอง
2: เออนะฮะดีมากเลยผมบอกเลย
0: ไปเลยที่ช็อปแกนสปอร์ต
2: แต่ว่ามันถ้าเป็นเสื้อหญิงอะใส่ไม่ได้เว้ย
0: แต่มันมี
2: เขาทำชายก็ต้องมีดิ
0: เขาทำเสื้อผู้ชายเขาทำเสื้อทั้งหญิงทั้งชายอยู่แล้วเสื้อวันเล
2: ่สีทองเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีเพราะผมเพิ่งซื้อของผู้ชายสีแดง
0: ไหมไปเลยโทรหาพี่บีเลย
2: ฮะพี่บีแหลมสิง
0: ห์นะฮะเออโทรหาพี่บีแหลมสิงห์ทำไมอ่ะ
2: เออพี่บี
0: ตรงนี้ไม่ว่างแกภาคบาสอยู
2: ่พี่บีแฟนพี่มังกรทองของผมเนี่ยนะ
0: เอาพี่บีแกสปอร์ตสิอ๋อ
2: นะฮะ
0: พี่บีพี่บ
2: ีจริงๆมี
0: พี่บีที่เขาลบ
2: พี่บีที่เขาลบวันนี้บทสัมภาษณ์ของพี่สมพรเนี่ยผมดูก่อนนะฮะเดลี่นิวส์ได้ลงรายละเอียดเลย
0: แต่สมพรปีดาบาโนนนี่ใครวะพี่ปิงฟุตตี้นี่วะ
2: นั่นไงเรียบร้อยนะฮะเออนี่มีบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะครับก็บอกว่าการไปเก็บตัวที่ซากะถือเป็นเรื่องดีมากนะฮะเพราะนักกีฬาได้ไปปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
2: ในซ้อมทีมสโมสรแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้สาวไทยเพิ่มศักยภาพมากขึ้นนะฮะแล้วเป็นการเขาเรียกไงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสองสโมสรด้วยนะฮะเอ้สองทีมด้วยเชื่อมั่นว่านักกีฬาของเราเนี่ยจะรักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะฮะทุกคนอยากสารฝันเหมือนตอนที่คว้าตัวโอลิมปิก2028เพราะว่าไทยเนี่ยไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะ
0: ไม่เคย
2: เออ
0: ดีสุดคือเข้าชิง2018
2: 60ปีนะไม่เคยได้เลยนะครับแต่อย่างว่าเพราะญี่ปุ่นเขาก็
0: เพิ่งมาได้แล้วเพิ่งมาได้เหรียญครั้งแรกตอน2014นี่เอง
2: ใช่ไหม
0: ได้ทองแดง
2: เ
0: นี่ยเหรียญครั้งแรกในบริษัทเลยแล้วก็มาได้2018ได้เหรียญเงิน
2: นี่แหละปีนี้แหละที่ดูจะมีความหวังเยอะหน่อยนะว
0: ่
2: าเข้าทัวร์นาเมนต์ด้วยฟอร์มที่แหมร้อนแรงนะฮะ
0: เรียกว่ากำลังมา
2: เออก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงเริ่ม16กันยามีวอลเลย์บอลชายด้วยนะ
0: เออ
2: ก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
0: อันนี้นี่ใกล้เริ่มแล้วนะเอเชียนเกมคือหลายบาสได้แข่งอยู่ชนิดกีฬาอื่นเนี่ยยังแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะเริ่มมีบอลหญิงแล้วบอลหญิงนี่จะเป็นชนิดกีฬาแรกเลยนะที่นักกีฬาไทยแข่ง
2: ครับ
0: วันจันทร์นี้สุดจะห้าโมงครึ่งเจอกับญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นอะจะญี่ปุ่นเลยเหรอโอ้โหสบายแล้ว
0: แค่ไม่ก็ไรแล้วก็แชมป์โลกมาแล้วแค่แชมป์เอเชียเท่านั้นเอง
2: ถ้าบอลหญิงเนี่ยนะเจอเกาหลีเหนือจีนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โห
0: โอ้ปีที่ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกนี่ผมจำได้ปีนั้นนี่นั่งดูแบบนุ้งนั่งดูญี่ปุ่นกับทุกเกมเลย
2: ฮะ
0: เก่งๆไอเนี่ยไอเบอร์สิบเขาอะไอที่หน้าเหมือนไอส้มอะโอมาเละซาวะ
2: ตัวเนี้ยโอมาเละซาวะเนี่ยเป็นในนี่เลยนะผมเคยดูเขาเล่นสดที่เขาเคยมาแข่งที่ราชมัง
0: เ
2: ล่นกับไทยนี่แหละเก่งมากอย่างกับซีดานผมก็อยากได้ลายเซ็นไงแล้วก็ไปขอปรากฏว่าโฮมาเล่นั่งอยู่ข้างล่าง
0: อ
2: ีกชั้นนึงแล้วก็เพื่อนอยู่ข้างบนผมจะไปถามเพื่อนเขาว่าโฮมาเล่อยู่ไหนเขาเอาเท้าสกิดงิบงิบสกิดให้โฮมาเล่ซาวะผมก็
0: คนญี่ปุ่นไม่ถือ
2: ไม่ถือ
0: แล้วขอลายเซ็นโฮมาเล่ซาวะไม่ได้ขอไอ้ส้มก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ใครกัน
0: น่าเหมือนกันเดะเลยไม่โดนเรียกไอ้ส้มไม่ได
2: ้คือเก่งอ
0: าจารย์ส้มอาจารย์ส้ม
2: เก่งขนาดว่าในเกมในฟีฟ่าโฮมาเล่ซาวะนี่กัดเป็นการ์ดไอคอน
0: เ
2: นี่ย
0: จำได้ว่ากลับมาหลังจากได้แชมป์โลกนี่โอ้ทำมิวสิกวิดีโอเต้นกันใหญ่เลยนาเดชิโกะทีมนาเดชิโกะ
2: เดี๋ยวนี้นักฟุตบอลญี่ปุ่นก็ยังเก่งนะมีตัวที่มันเล่นกับแมนซิตี้ผมจำชื่อไม่ได้ละนั่นก็เก่ง
0: ล่าสุดนี่เห็นมีโกย้ายไปอยู่เชลซีคนเซฟอุตลุดเลยนัดแรก
2: ผมไม่เห็นจำได้ในคนย้ายอยู่วิลล่าชื่อไซออนซูซูกิใช่ไหม
0: ทีมหญิงใช่แล้วเดี๋ยวพูดถึงเอเชียนเกมนี่ประเด็นก่อนเกมก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ามีพายุใช่ไหม
2: ใช่
0: ก็เริ่มไม่ใช่พายุก็เรียกอะไรเรนบอม
2: เรนบอม
0: น้ำท่วมไปหลายที่แต่ว่าก็คงเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเริ่มแข่งมาแล
2: ้
0: ว
2: แต่ว่า
0: ส่วน
2: ตอนผมไปภาคบ้านพอตัดออกมาข้างนอกตกตลอดเงี้ยนะเป็นเหมือนมรสุมมรสุมชีวิต
0: แต่ว่าก็บอกว่าเรื่องที่พักเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาบอกว่
2: า
0: เขาพาไปดูไอ้นี่ไอ้นี่ที่นี่ว่าเจคพอลนี่ว่า
2: ดาราเพียบแบบน
0: ี้อยู่ไอโซเพนเนี่ยโอ้โหเซเล็บไปดูบานเลยเมื่อกี้เห็นใครบ้างนะโรนัลโดเจคพอมีแบทพิทเห็นแบทพิทด้วย
2: มีดาราผู้ชายชื่อกาฟิลด์แล้วคน
0: เจมกาฟิล
2: ด์ไม่รู้เงี้ยนึกว่าผมรู้จักแต่แมวกาฟิลด์เห็นขึ้นมาก็ไม่รู้จักเห็นขึ้นมาชื่อกาฟิล
0: ด์ถอยเลสเบรกไปแล้วเลสเบรกที่หน้าก็มี คนมา
2: ดูกาแฟ
0: พาไปดูไอ้นี่ไงที่พักคือมันจะมี6ชนิดกีฬาที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่พักเขาทำเป็นคอนเทนเนอร
2: ์อ๋อเดี๋ยวยังขออภัยกาฟิลเมื่อกี้คือแอนดูกาฟิลสไปเดอร์แมนนี่หว่า
0: เออ
2: ก็ว่าทำไมหน้ามันคุ้น
0: โถ่
2: ต่อคอนเทนเนอร์
0: เออก็ทำเป็นคอนเทนเนอร์แล้วเห็นมีรูปมาทีแรกเขาก็ชื่นชมเหมือนเออเป็นคอนเทนเนอร์แบบ
2: มีม
0: า
2: เลยนะคอนเซ็ปต
0: ์โบกไม้อะไรเงี้ย
2: คอนเซ็ปต์รักโลก
0: เออเหมือนเป็นญี่ปุ่นนะใช้พื้นที่ประหยัดอะไรเงี้ยมีเตียง3.5 ฟุต2เตียง
2: ครับ
0: วางในห้องน้ำอย่างดีอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคือเขาจะมี6ชนิดกีฬาที่พักอย่างนี้และที่เหลือนี่นอนโรงแรมก็
2: ม
0: ีนอนเรือสำราญก็มีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นนักกีฬาของหลายชาติที่ได้เข้าไปพักนี่เขาบอกว่าคือบาสเกตบอลเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่พักในคอนเทนเนอร์ปรากฏว่าเขาบอกว่า
2: ดูตัวนักบาส
0: โอ้ห้องมันแคบคือแล้วดันเอานักกีฬาบาสไป2 เมตรอะไรแก1ตู้นอน3คน2เมตรอ่ะแน่นตับเลย
2: คือผมจำได้ตอนสหรัฐไปเล่นโอลิมปิกแต่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาให้นักกีฬาเขาไปพักบนเรือสำราญนะเพราะว่า
0: โรงแรมนอนไม่ได
2: ้เออไอในหมู่บ้านนักกีฬาก็นอนไม่ได
0: ้ขาเลย
2: เออ
0: ไอหมู่บ้านนักกีฬาฝรั่งเศสกจิฝรั่งเศสนี่ใช้อะไรเตียงเป็นลังอ่ะ
2: คือเดินตามรอยกันเลยเนี่ย ก็ตามรอยฝรั่งเศสเลย
0: แล้วไม่มีแอร์ด้วยแล้วนักกีฬานอนไม่ได้ปวดหลัง
2: สงสาร
0: เออแต่นี้เนี่ยเขาบอกว่าคือด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยห้องมันเล็กห้องน้ำมันก็เล็กปรากฏนักบาสเป็นตัวเบลเลอร์เลยนะครับบอกบ็อกเกอร์กีฬาชื่อดังจากจีนเนี่ยเอาภาพมาออกแล้วก็แฉเละเลยบอกว่าโอ้ยังไงรูหนอน
2: ก็ไอ้วันที่เลนบอมอ่ะเขาก็ต้องอพยพนักกีฬาออกจากที่ทุกคอนเทนเนอร
0: ์เออถูกก็บอกมีน้ำลงน้ำรั่วต่างหากนะ
2: เออ
0: บอกเทียบไม่ได้กับหางโจแต่มันก็คนละอย่างอ่ะหางโจนี่ก็สร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เอี่ยม
2: ไอ้น้ำรั่วรู้สึกจะเป็นห้องของนักบาสเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่านักบาสเกาหลีชื่อบยอนจุนฮยองเนี่ยอัดคลิปวิดีโอลงมาโชว์เลยเพราะว่าไอ้ท่อน้ำอ่ะท่อน้ำในห้องน้ำมันรั่วแล้วน้ำมันก็ท่วมห้องไงคือเขาไม่ได้ใช้คำว่ารูหนูนะเขาใช้คำว่ารูนอน
0: รูนอน
2: เล็กรูหนู
0: โฮเวิร์มเวิร์มโฮ
2: เขาอาจจะคิดว่านักกีฬาอาจจะอยากได้คอนเซ็ปต์อะไรแคปซูลโรงแรมแคปซูลอะไรอย่างเงี
0: ้ยแต่นี่ผมเห็นรูปแล้วยังดูดีกว่าตอนบอลโลกที่กาตาร์ที่ก็เป็นเต็นท์ให้แฟนบอลไปพักนะ
2: อ๋อเหรอเออแต่อันนั้นน่ะเคยเห็นเหมือนกัน
0: มันจะไปดู
2: พวกบ็อกเกอร์เอา
0: ผมไปดูของจริงมา
2: เออเป็นยังไงฮะ
0: มันก็คือไอ้เต็นท์ที่เขาขายของกันเนี่ยพี่เคยเห็นเต็นท์ตามตลาดนัดมั้ย
2: แต่เขาบอกว่ากลางวันอยู่ไม่ได้ม
0: ันอยู่ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด พี่เคยเห็นไอ้เต็นท์ตามตลาดนัดมั้ยที
2: ่
0: มันกลางขายของกันแล้วมันก็มีผ้าปิด4ด้าน
2: เออ
0: แล้วก็มีประตูหน้าเต็นท์แหวกเข้าแหวกออกแล้วข้างในก็เป็นเตียง2เตียง
2: ไม่ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นเต็นท์
0: มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็มีเป็นเต็นท์ก็มีแต่ที่ผมไปดูมันเป็นเต็นท
2: ์โอ้อยู่ไม่ได้นะ
0: ราคามันถูกหน่อยแต่นั่นก็คืนละ 2,000 แล้วมั้ง
2: กลางวันต้องไปอยู่ตามห้าง
0: เออ
2: ไปตาก
0: อยู่ไม่ได
2: ้
0: ร้อนแต่กลางคืนนะเย็น
2: ยิ่งก็นอนตื่นสายไม่ได้หรือว่าแดดส่องก็ไป
0: นั่นแหละแต่ว่าสภาพอย่างนั้นเลยก
2: ็
0: มีเตียง2เตียงมีโต๊ะหัวเตียงแล้วก็มีพัดลมตัวนึงมั้งนั่นแหละราคางั้นแต่ดียังดูดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมว่ามันผิดตรงเอานักกีฬาบาสไปอยู่นี่แหละมันเลยดูแคบ
2: เพราะว่านักกีฬาบาสหาที่อยู่อื่นเถอะเตียง6ฟุตเท้ายังเลยในพวกนี
0: ้เออนะครับก็อ่ะ
2: แล้ว1 3คนตายแล้ว
0: ก็มันก็ปีทุกทัวร์นาเมนต์แหละเรื่องพวกนี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันจะมีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะบอลโลกก็มี
2: แต่เขาเข้าใจเจ้าภาพนะโอ้โหให้ไปลงทุนสร้างว่านักกีฬาใหม่ก็ไม่ไหววะ
0: ถ้าไม่ใช่ประเทศอย่างจีนไม่ใช่ประเทศอย่างซาอุอะไรคงไม่ลงทุนแล้วแหละเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาจบงานแล้วต้องมีแผนเนี่ยว่ามันจะเอาไปทำอะไร
2: ส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นที่พักเป็นอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็เป็นที่พัก
0: เศรษฐกิจแบบนี้จะขายได้ไหมล่ะใช่ไหม
2: หรือไม่งั้นก็กลายเป็นอะไรเป็นหอพักนักกีฬาไปทำมาซ้อมอะไรเงี้ย
0: คืออย่างบ้านเราตอนเอเชียนเกมที่ธรรมศาสตร์อ่ะหมู่บ้านนักกีฬาอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็เป็นหอพักนักกีฬาไปแล้วไม่ใช่หอพักนักศึกษาไปแล้ว
2: ก็ยังดีไงยังใช้ประโยชน์
0: แล้วก็เป็นคอนโดอยู่ฝั่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์เดินข้ามถนนไปนั่นตอนนี้ก็เป็นข้างล่างก็เป็นร้านรวงนู่นนี่อะไรเงี้ยนะเออมันก็ต้องคำนึงว่ะ
2: คำนึง
0: ถึงหลายๆอย่างอะไรประมาณนั้นแหละนะแต่ตอนนี้ที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องเวลานะครับ5:02แล้วพักก่อน
2: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะรอบโลกกีฬาครับ
3: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: รู้หรือ ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความ

0: เย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidFM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรือทางเพจ Facebook FM

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เทรนนิ่งซีซั่นของศิลปินน้องดูอาลิปาซึ่งมันมาเข้าฟีดมันไม่รู้มันมาไงเหมือนกันนะอยู่ในฟีดผมอยู่เนี่ยมาใหญ่เลยไอ้คลิปรีวอะใน Facebook อะไม่รู้แบบไปเปิดฟังที่ไหนหรือผมไปพูดถึงยังไงยังไงก็ไม่รู้เพลงเนี้ยมาอยู่ในฟีดผมใหญ่เลยช่วงนี
1: ้น่าจะไปเผลอกดฟังไง
0: เออไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นน้องดูอาลิปานะครับและเป็นเวอร์ชันไลฟ์ที่อัลเบิร์ตฮอลล์รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ที่ลอนดอนซึ่งมันไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นสตูดิโอนะ
1: อ
0: ันนั้นจะเป็นแดนซ์เป็นฟังฟังฟังหน่อยแต่นี่นี่แกรนขึ้นมาเลยเพราะว่ามีวงออร์เคสตราเข้ามาเสริมด้วยผมจะชอบฟังที่มันแบบเพลงที่มันเรียลเลนจ์ใหม่แล้วก็ใส่ความใหญ่ๆเข้าไปเงี้ยเวลาเล่นในคอนเสิร์ตนะผมชอบ
1: มันดูยิ่งใหญ
0: ่เออมันฟังแล้วมันแบบเออแน่นเดียวแล้วดูอาลิปานี่เป็นศิลปินหญิงหนึ่งในไม่กี่คนนะผมปกติผมไม่ค่อยนะประเภทที่ว่าดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผ่านๆก็ฟังเดี๋ยวเพลงอะไรเงี้ยนะคือดูมันจะไม่ค่อยใช่แบบผมที่ผมฟังบ่อยๆเท่าไหร
1: ่
0: แต่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ดูแล้วเปลี่ยนไม่ได้ว
1: ะ
0: ไม่กดสต็อปไม่เลื่อนผ่าน
1: เพลินเพลิน
0: เออมันน้องก็แบบดึงดูดมากอะเอางี้แล้วกันมันทุกอย่างเลยนะทั้งสายตาทั้งเสียงทั้งอะไรนะเออมันดูแบบเก่งอะดูอาลิปาเน
1: ี่ยสุดๆคุณรอเนเน่โตก่อน
0: เออเอ้าคนละสายกันเลยเนเน่สาวร็อก
1: โอ้เนเน่นี่เป็นคนที่วากได้หวานหูสนอหูมาก
0: วากได้หวานหู
1: ขนาดพวกเรียกอะไรวอลคอลโคชของพวกฝรั่งอ่ะเขาก็ยังพูดเลยนะว่าเฮ้ยมันวากเป็นวากที่ถูกต้องอ่ะ
0: นี่เสียง
1: ฟังแล้วเพราะ
0: นี่เสียงยังไม่แตกเต็มที่ใช่ไหมอายุ16เองเนี่ยใช่ไหม
1: เออ
0: รอแบบเสียงเข้าที่เลยโอ้โหสนั่นหวั่นไหว
1: คือผมเหมือนปรากฏการณ์กันนะนั่งดูผมเป็นคนชอบดูพวกใน YouTube ที่เขาเป็นทำรีแอคชั่นเนี่ยแล้วเป็นรีแอคชั่นใส่เมทัลเอ้ยรีแอคชั่นใส่เมทัลมานั่งรีแอคชั่นการร้องของเนเน่แล้วไปขุดมาตั้งแต่น้องอายุ10ขวบอะไรเงี้ยนั่งอึ้งกันว่า10ขวบเล่นได้ขนาดนี้เหรอกีตาร์มันเป็นพรสวรรค์จริงๆหลายคนก็ชมว่าน้องหูดีนะครับก็คือ
0: เอียร์เทรนนิ่งดีอ่ะ
1: เออก็คือประมาณว่าทำให้จำโน้ตจำอะไรได้
0: เขาเรียกว่าเป็นประเภทพิชเพอร์เฟกต
1: ์เออเหมือนพี่อะไรนะพี่ทูเฟกเนี่ยวงไอ้เนี่ยพี่ไหนนะที่ร้องเพลงไออาซิเปียพี่อะไรนะ
0: อ๋อพี่โออ
1: ่ะพี่โอซิเปียนั่นก็พี่หอยก็ชมเหมือนกันว่าเป็นพวกเพอร์เฟกต์พิชเหมือนกัน
0: นั่นเขาเป็นนักดนตรีเป็นคอมโพเซอร์เป็นโปรดิวเซอร
1: ์
0: เขาต้องเพอร์เฟกต์พิชอยู่แล้วเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยก็ต้องจับเป๊ะอยู่แล้วคนที่เล่นคือเอาคนที่เล่นดนตรีอ่ะฟังแล้วมันก็รู
1: ้
0: จริงๆอ่ะฟังปั๊บก็รู้ว่าเพี้ยนไม่เพี้ยนแต่ไอเราเนี่ยที่ไม่ได้จับคือดนตรีไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยดีร้องออกไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวเองเพี้ยนไม่เพี้ยน
1: ผมเนี่ยฟังเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเรื่องการฟังไอโน้ตอะไรพวกนี้เลยนะขนาดไอแค่ตั้งสายกีตาร์ผมยังจำสายไม่ได้เอจำเสียงไม่ได้เลยตอนไหนเพี้ยนไม่เพี้ยนติ๊งนองอ่ะ
0: คือถ้าตั้งแบบ
1: ใช้เสียงฟัง
0: เออตั้งแบบว่าออร์แกนิกเนี่ยตั้งด้วยตัวเองเนี่ย
1: พอได้นะคือพอได้แต่ว่าก็ดีไปก็รู้ว่าเพี้ยนอ่ะสุดท้ายต้องใช้จูนเนอร์จบ
0: เออแต่ผมไม่เป็นไหมผมตั้งได
1: ้คือตั้งได้ใช่ไหม
0: ตั้งได้
1: เออแต่ของผมหลังๆต้องใช้จูนเนอร์ละ
0: เออแต่ผมยังไม่เคยใช้จูนเนอร์ไงถ้าใช้จูนเนอร์มันก็คงติดแหละ
1: เออจูนเนอร์
0: มันก็คงแบบเพราะว่าเราตั้งเองเนี่ยมันไม่เปี้ยเหมือนจูนเนอร์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: เวลาตั้งใส่กีตาร
1: ์สมัยก่อนก็ใช้จูนเนอร์ที่มันเขาเนี่ยเอาแปะไอ้ตรงหัวกีตาร์แล้วก็ใส่ฐานแล้วก็ที่จะเปลี่ยนฐานเนี่ยโหลดมาโทรศัพท์เป็นแอป
0: เมื่อก่อนนี่ตั้งสายกีตาร์ผมดรอปสายได้เลยนะ
1: ต้องดรอปสิจะได้ร้องง่ายๆหน่อย
0: ดรอปสายไม่
1: ตามเพลง
0: บางเพลงบางเพลงนี่ดรอปสายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ทำไม่เป็นแล้วจะลืมไปหมดแล้วไม่ได้เล่นเป็น10ปีแล้วกีตาร์
1: แต่นี้ที่จะดรอปสายเวลาเราเล่นเพลงคอร์ดตามอินเทอร์เน็ตมันลดคีย
0: ์อันนั้นเลยลดคีย
1: ์
0: แต่ดรอปสายนี่พวกเวลาเขาเล่นเพลงล็อกส่วนใหญ่หลายเพลงก็ใช้ดรอปสายเอาดรอปลงมาครึ่งเสียงอะไรเงี้ยนะมันจะให้เสียงอีกแบบนึงมันไม่ใช่แบบลดคีย์นะคนละแบบกันนะครับก็เคยตั้งเป็นอยู่นะตอนนั้นแต่จำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้ว

0: ะครับก็เดี๋ยวรอดูน้องเนเน่นี่ประกวดรอบชิงเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้นะ
1: เดือนนี้ทำไมผมจำไม่ได้หรอ
0: ล่ะ
1: เออต้องกลัวหรอกเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็มีข่าวไหลมาเข้าเราเอง
0: เออจริงๆเมื่อก่อนผมเห็นคลิปน้องเขาอยู่บ่อยๆ
1: เ
0: ลยเคยดูอยู่เคยดูจนมันขึ้นฟีดผมอยู่พักหนึ่งไหลมาเรื่อย
1: อ๋อน้องเนเน่เดี๋ยวชิงวันที่22กันยายนเวลาสหรัฐบ้านเราก็เช้าวันที่23ก็ใกล้แล้วนี
0: ่อ้าวก็เชียร์น้องกันนะ
1: ครับ
0: ครับนี่อันนี้บอกเนี่ยช่วงที่แล้วนี่มีส่ง SMS มาด้วยนะเนเน่แบเบอร์ฮาวีบอกใบทำเงินเพียบฮาวีนี่คืออะไร
1: ฮาวีนี่ก็เป็น
0: คอม
1: เมน
0: เตอร์
1: กรรมการของไอ้นี่แหละแล้วก็
0: อิตาโลนวะ
1: ใช่อิตาโลนนั่นแหละแกก็เชียร์มานี่ออกล็อกหน้ามันนะ
0: ล่ะ
1: ใกล้วันที่น้องได้ไอ้โกลเด้นบัสเซอร์แกก็ตะโกนบอกว่าโอ้ยให้เงินเยอะแกคือให้เงินจะลงมาชนะเลยไปเลยต้อง NBC มั้ยกระทู้ถึงช่องอะไรเงี้ย
0: เข้าทาง
1: เออ
0: หวัดดีฮะพี่บอมพี่หยองคืนนี้เราพอจะแบ่งแต้มจากซิตี้ได้ป่ะฮึ
1: พี่บอมไม่แพ้นะไม่แพ้
0: เหรอฮ
1: ะ
0: ไอ้นี่บ้านใครนะลืมไปแล้ว
1: บ้านแมนยูไง
0: บ้านแมนยูอ่ะ
1: ฮะพี่จะรับส่งสูตรนะขอโทษ
0: แต่ต้องไม่ต้องขอโทษเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเอ้าช่วงนี้เดี๋ยวไปสรุปผลบอลอีกสักรอบนึงก็แล้วกันนะคร
1: ับ
0: เอาชุดเล็กๆไปก่อนนะสั้นๆพรีเมียร์อังกฤษแอสตันวิลล่าแพ้ฟอเรสต์ 1-2 นะครับบอร์นมัธเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซีเสมอฮัล 2-2 คริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ประตูต่อ3ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลม 0-0 สเปอร์เสมอเอเวอร์ตัน 0-0 ซันเดอร์แลนด์แพ้อาร์เซนอล 0-2 นะครับลาลิก้ามีราซิ่งชนะอาราเบส 2-1 โอซาซูน่าแพ้เอสปานยอล 0-2 อาตเลติกบิลเบาเสมอเอลเช่ 1-1 เรอัลมาดริดชนะลาโยบาเยกาโน 4-1 นะครับซีเรียอิตาลีเจนัวเสมอฟรอซิโนเน่ 1-1 ลาซิโอเสมอมิลาน 2-2 นะครับอาตาลันตาแพ้กาญารี 1-2 บุนเดสลิก้ามีอัลส์บวกเสมอเลเวอร์คูเซ่น 2-2 ดอร์ทมุนด์ชนะเพอร์บอน 3-0 นะครับฟรายบวกชนะกลัดบัก 5-0 ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ด 2-1 ไมซ์แพ้แฟรงก์เฟิร์ต 1-3 แล้วก็โคโลนเสมอเบรเมน 1-1ลีกเอิงมีสตราสบูร์กเสมอโมโนโก 1-1 โอแซชนะนิส 1-0 นะครับเลอาฟเสมอองเช่ 0-0 ลอรียงเสมอตูลูส 2-2 แล้วก็ปารีสเอฟซีเสมอลียง 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเทนนิส US Open นี่เราก็กำลังลุ้นหน้าจออยู่นะหญิงเดียวรอบชิงนะครับ
1: เซต
0: 2นี่สวาเลนกาได้ไว้ 7-5
1: ใช่แล้วเซต3นี่ก็เหมือนน้องรีปากินันได้ไปแล้ว1เบรกนะ
0: เอาล่ะกำไรไปแล้วอ่ะ
1: กำไรแล้ว1เบรกนะฮะ
0: โอ้เซตตัดสินนี่กำไรก่อนนี่ได้เปรียบมหาศาลนะครับเพราะว่ามันพลาดกันไม่ได้แล้วเซตตัดสินแล้วซาเบลิงกานี่แชมป์เก่า2สมัยซ้อนใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่แพ้ใครในยูเอสโอเพ่นมา19แมตช์ติดต่อกันนานมาแล้ว
0: ตอนนี้ก็ชักกดดันครับแม่เสียมือหนึ่งโลกไปแล้วด้วย
1: นานๆนะเราจะได้เห็นสักทีนะว่าเป็นมือหนึ่งกับมือสองของรายการมาชิงกันเอง
0: ลิบาคิน่านี่มาตีเช่นเกมไหมเนี่ย
1: คาซักใช่ไห
0: ม
1: เป็นคุณจะมาไห
0: มเอามี
1: แน่น่ามาเหมือนกันนะ
0: เอียร่าเนี่ยมา
1: เอียร่านี่มาแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เธอไปสลับแข่งก่อนแล้วก็มาสลับแข่ง WTA
0: มันมีรายชื่อออกอย่างว่าเธอดูก่อน
1: เอียร่าให้สัมภาษณ์ว่าโอ้เธอชอบเล่นในทีมชาติโดยเฉพาะใน4เกมเขาบอกครั้งล่าสุดที่ไทยได้ชอบมากเลย
0: เหรอร้อนดี
1: ร้อนดีได้แชมป์ด้วยไงได้แชมป์หญิงเดี่ยวเป็นคนที่3ฟิลิปปินส์ที่ได้เป็นทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมนะ
0: ยังไม่มีชื่อแฮะน่าจะรอชื่อนิ่งจริงๆมันต้องส่งแล้วแหละ entity form by name อ่ะแต่ว่าในเว็บมันยังไม่ได้ประกาศ
1: ก็บาสก่อนวันจะแข่งยังไม่มีชื่อเลย
0: เอา
1: เพิ่งมามีชื่อวันแข่ง ใจหายว่าไปตอนแรกเข้าไปเช็คอุ้ย
0: ถึงกับร้อง
1: อุ้ยเลย
0: ถึงกับร้องเลยทีเดียวแต่เว็บไซต์ดีไหมผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลย
1: โอเคคือก็สมที่เป็นญี่ปุ่นนั่นแหละ
0: คือปกติเนี่ยถ้าเป็นระดับเอเชียนเกมเนี่ยเว็บไซต์ก็จะรายละเอียดเยอะ
1: เ
0: ว็บไซต์จะดีอ่ะไม่เหมือนซีเกม
1: โอ้โหหนักเลยซีเกม
0: ซีเกมนี่วันหลังๆนี่ผมไปภาคนี่ผมไม่เปิดแล้ว
1: ผมไม่มีอะไรไม่มีอะไร
0: ไม่ต้องกันไหนวะ
1: เออ
0: แต่เอเชียนเกมเนี่ย

0: ก็น้องๆโอลิมปิกนะโอลิมปิกเนี่ยละเอียดยิบ
1: ใช่แล้วยิ่งจะพาเป็นญี่ปุ่นด้วยนะก็เบาใจไปได้นิด
0: นิดเดียวเองนะ
1: แต่ก็ดีแหละก็ดีก็ภาคแล้วข้อมูลก็เยอะดี
0: ครับ
1: สปอร์ตสี่ตีแล้วก็เรียลไทม์อยู
0: ่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่ตั้งงานก็อุ่นใจ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องมาอ้าปากค้างตาเหลือกกับอะไรที่มันโผล่มาหน้าจอแล้วไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่มีข้อมูลนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่เตรียมนะ
1: ไม่มี
0: พยายามเตรียมแล้ว
1: จะไปรู้ไปหาที่ไหน
0: ถ้าเป็นนักกีฬาไทยก็จะพอว่านักกีฬาต่างชาติเนี่ยโอ้โหเปิดวิกิพีเดียกันยิกเลยนี่แบดพิตตบมือแปะแปะแปะชอบใจมาก
1: ไทยไปดูแบบนี้นี่คุ้มจริงนะแล้วกระทบไหลดาราฮอลลีวูด
0: อันนี้นี่ลิบากิน่านำ 2-1 นะครับกำไร1เบรกแล้วก็เกมที่4นี่ก็นำเท่าไหร่นะเมื่อกี้30-15
1: ไปดูที่มาดักวันเล่สวยมาก
0: ก็หัวทิ่มไปแล้วครับซาบาเลนก้าวิ่งไปยิงพยายามจะยิงครอสแต่ว่าลิบากิน่าปิดพื้นที่ไปหมดแล้วเสิร์ฟเอสอีกต่างหากเป็นไงเรา
1: ความมั่นใจนี้ล้นออกหูนะลิบากิน่าเนี่ย
0: 2เกมพอยต์ไปเลยโอ้ยลงเส้นครึ่งใบ
1: ยิ่งตียิ่งสวยแปลกมากเลย
0: เดี๋ยวนี้เทนนิสนี่ก็ไม่มีชาเลนจ์แล้วนะไม่มีแล้ว
1: ก็มาในนี้เนี่ยก็จับเหมือนวอลเล่ไงลูกออกลูกอะไรเงี้ย
0: ชายฮอกอาย
1: จบไปไม่ต้องมาเชลเลนเสียเวลา
0: ลายมงลายแมนไม่ต้องแล้วชายฮอกอายล้วนๆบางทีก่อนเสิร์ฟนี่ฮอกอายลั่นก็มี
1: ไฟแดงขึ้น
0: เอ้าอะไรจะเสิร์ฟอยู่แล้วมาเอาเอออะไรใช้ระบบเขาเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวดูเกมนี้ครับลิเวอร์พูลจะปิดเลยไหมครับ4:45เรียบร้อยเอาแขนไปเลิกอะไรมา
1: ฮะอะไรสักฮะอุสักลูกเสือเสือดำ
0: จริงๆซาบาเลนก้านี่เธอเป็นสาวหวานนะ
1: ใช่เวลาแข่งจบแล้วเธอเวลาตรงจงตรงจูบไม่หวานใช่
0: คือในสนามดูบึกบึนดูแข็งแรงนะจริงๆเธอเป็นสาวหวานนะเวลาเธออยู่กับแฟนนี่เธออ้อนแฟนนะดูนะ
1: เหมือนเซรีน่าวิลเลียมก็เป็นสาวหวาน
0: ประมาณนั้นนะ
1: ลูกเท่าไหร่ลูกกี่คนแล้วไม่รู้นะ
0: คนเดียว
1: ค
0: นเดียวไม่ใช
1: ่ใช่กลับมาเล่นให้ลูกดูไงตอนแรกเลิกไปแล้ว
0: ครับอ่ะเป็นลิบากิน่านำ 3-1 นะครับกำไร1เบรกเซตตัดสินว่ากันต่อไป
1: ถ้าตีเธอสวยมากนะลิบากิน่า
0: ตามเบสิกไงวิ่งกับมันยิงเลยครับโอ้โห
1: ขนาดเส้นตรงนี้
0: เจอได้บอลสั้นครับตกแค่เลยเส้นเสิร์ฟมันนิดเดียวครับก้าวเข้ามาซัดแบ็คแฮนด์เต็ม
1: ๆคนยิงไปก็รู้นะอย่างเซเบรนก้ายิงไปก็รู้หันมาเจอเขายืนดักอยู่เนี่ย
0: มันกระดอนไปเข้าแบ็คแฮนด์ลิบากิน่าพอดีเต็มๆเลยเนี่ย15แต้มหลังสุดลิบากิน่าซัดไป12ครับตัวบาเลนก้าได้มา3แต้มเองหนักแล้วครับแหมสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องรีบดึงมันเป็นตามกลับมาด่วนๆเลยซาบาเลนก้าแต่เดี๋ยวชายเดี่ยวชิงพรุ่งนี้นะ
1: ใช
0: ่ชายเดี่ยวนี่สเวเรฟกับเบนเชลตัน
1: สเวเรฟนี่ปลดล็อกไปแล้วได้1แกนสแลมไปแล้ว
0: อย่าแกนสแลมที่2จะตามมาติดๆหรือไม
1: ่แต่เชลตันนี่แกนถ้าจะได้เป็นสแลมแรกเป็นมามืดมาจากไหนก็ไม่รู้มือ8ใช
0: ่ใช่ก็เชลตันนี่เป็นอเมริกันผิวสีคนแรกที่เข้าชิงตั้งแต่เจ้าของชื่อสนามอ
1: ่ะคือแอชนะ
0: เจ็ด2หรือ73เนี่ยหลังจากนั้นไม่มีอเมริกันผิวสีเข้าชิงอีกเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าได้แชมป์จะเป็นอเมริกันคนแรกที่ได้แชมป์ชายเดี่ยวUS Openตั้งแต่ไอ้ตูดงอน
1: ใช่ฮะ
0: แอนดี้ล็อดดิก
1: แอนดี้ล็อดดิกแฟนเก่าแมนดี้มัวนะ
0: โอ้แฟนเก่าหลายคน โอ้แมนดี้มัวลืมไปแล้วนะเนี่ยชื่อนี
1: ้ผมชอบมากเลยภาพคลาสสิกคือล็อดดิกเดินกอดคอแมนนี่มัวเนี่ยฮะแล้วมือวางไว้ในตำแหน่งที่ชวนสยิว
0: แมนนี่มัวนี่คือป๊อปสตาร์ยุค90นะ
1: สวยมาก
0: เผื่อใครไม่ทราบนะฮะออกอัลบั้มแรกนี่ใกล้ๆบิทนี่สเปียร์อัลบั้มแรกเลย
1: จริงว่ารุ่นเดียวกันนะ
0: ผมจำได้ผมดูที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นเคเบิลเถื่อนไงมันมีช่อง MTV
1: มันไม่ใช่คือเคเบิลเถื่อนคือรับสัญญาณมาจาก
0: รับสัญญาณมาจากมาเลย
1: ์โอ้เรียกว่าเคเบิลเถื่อน
0: แล้วมันมีช่อง MTV
1: เ
0: พลงเก๋สองคนเนี่ยเปิดสนั่นเปิดทั้งวัน
1: เ
0: นี่ยแมนดี้มัวก
1: ็มันจะเป็น MTV ของมาเลย
0: ์ก็บินนี่สเปียร์ก็ไอเพลงที่ถักผมเปียร์ใส่ยุคนักเรียนออกมานั่นแหละ

0: baby, baby. Hit me, baby, one more time.
1: เออ
0: เด็กแรกเลย
1: สมัยหนุ่มๆเลยหนุ่มสาวนี่หน้าใสอย่างรับเด็กรับเด็กรอทำไมรุ่มๆเลย
0: 2003นะรับเด็กได้แชมป์ US Open หลังจากนั้นไม่มีอเมริกันอีกเลยที่ได้แชมป์
1: แต่ก่อนนั้นก็เป็นเขาเรียกไงนะก็ต่อสู้กับพี่พาราดอนก็สนุกนะ
0: โอ้เสิร์ฟอย่างเดียว
1: เออ
0: ถ้าเป็นภาษาเพื่อนคุยกันเพื่อนเล่นกันเนี่ยขออภัยนะเรียกเสิร์ฟแดก
1: คือรับเด็กมันเขาจะขึ้นมาก่อนโรเจอร์เฟเดเรอร์นิดนึงแล้วก็เฟเดเรอร์ก็ขึ้นมาคือคนอื่นจะลุกเสิร์ฟรอดดิกอ่ะตายหมดแต่เฟเดเรอร์บอกมึงเสิร์ฟมาเถอะรับปุ๊บปิ้วปุ๊บปิ้ว
0: รีเทิร์นมือเดียว
1: เออเก่งมาก
0: แล้วผู้ชายเดี๋ยวนี้นี่คนตีแบ็คแฮนด์มือเดียวนี่แทบไม่เหลือแล้วนะคือมันเป็นเทนนิสนะคนตีแบ็คแฮนด์มือเดียวตอนนี้จะเหลือซิซิปาสมั้งเหลือไม่เกิน5คนในทัวร์เด็กยุคหลังกับยุคใหม่รวมกันเป็นยุคไหลเออไปกันใหญ่ละ เด็กยุคใหม่นี่เบสิกเทนนิสเวลาเรียนนี่เขาตีแบ็คแฮนด์สองมือกันหมดแล้วนะครับ
1: แต่เท่นะคนตีแต่ต้องแข็งแรง
0: พี่บอลไง
1: เออ
0: แบ็คแฮนด์มือเดียวฮึ เอ้ย แต่พรุ่งนี้ใช้เดียวนะ แต่วันนี้นี่โอ้สถานการณ์เป็นของริบาคิน่าที่ใกล้เส้นชัยเข้าไปเรื่อย
1: ๆถ้าได้แชมป์รายการนี้ริบาคิน่านี่ปีนี้นี่สองแสลมนะในออสเตรเลียโอเพ่นไปแล้วนะคร
0: ับ
1: แต่ผมจะปั้นเสียงหล่อทำไมไม่ได
0: ้ทำให้
1: ง
0: าน
1: นี้พูดถึงนิดทำไมต้องเสียงต้องทุ่มนุ่มเลยกันครับ
0: โอ้ทำไมอย่างนั้นเดนสบาลินก้าเนี่ยจะไม่ได้ซาแลมเลยนะปีนี้เพราะว่าลิบากิน่านี่ออสเตรเลียโอเพ่นเฟนโอเพ่นนี่เป็นอันดีเอว่าวิบ
1: า
0: ดันเป็นลินดานอสก็ว่
1: า
0: สละอาหมดเลยโอ้ยิงลงเส้นไปอีกแล้วตียังไงก็ลงครับ
1: ดูหน้าตานี่มั่นใจมาก
0: ยิ้มแล้วตอนนี้
1: คิดหน้า
0: หน้าไม่ยิ้มเนี่ยแต่ในใจยิ้มแล้วครับตอนนี้ดูยังไงก็เข้าทางครับกระดอนมาเข้าโฟร์แฮนด์ซัดดาวดลายลูกนี้เนี่ยโอ้โห
1: โอ้เกลียดมากเลยดาวดลาย
0: ทำไมฮะ โอ้แล้วเป็นพอเจ๋งภาคนี่เขามาเต็มนะ
1: จริงก็ไม่พูดภาษาไทยเลย
0: เซ็นเตอร์เซอร์วิสไลน์นี่เป็นไงเซ็นเตอร์เซอร์วิสไลน์เซิร์ฟบ็อกซ์มาเต็มสับเทคนิคมาเต็ม
1: กูฟังมันพายต้องเปิดดิก
0: เวลาผมพากูเสิร์ฟลงตัวที
1: เออยิงสามคนรู้เรื่อง
0: มุมนอกมุมในมีแค่นี้แหละผม
1: ยันลาย
0: ยิงไล่เส้นเลยแต่ก็เหมือนกันอย่างนี้แหละมันก็เป็นศัพท
1: ์
0: มันก็เป็นศัพท์ในที่เขาเรียกเขาพูดกันจริง
1: ๆอะไ
0: รเงี้ยแต่ว่าใครใช้ยังไงมันก็แล้วแต่สไตล
1: ์บางทีอ่ะตอนภาคอยู่บันทึกภาษาไทยไม่ออกมันก็นี่แหละก็ตัดซับไปเลย
0: คือเวลาผมภาคเทนนิสอ่ะผมมาเอาพูดง่ายๆผมก๊อปพี่สมเล็กมาหลายลูกอ่ะแต่พี่สมเล็กเขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษหรอกเวลาแกภาคก็จะอย่างนี
1: ้ก็จะมีตีไล่เส้นเวลาตีโยกก็จะหุ้ยสเตอริโอฮะมาทั้งซ้ายทั้งขวา
0: เสือโลมาดิเพ็ก
1: สนุกฟังแล้วสนุก
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ลิบากิน่ายังนำอยู่นะครับ 3-2 ในเซตตัดสินแล้วก็กำไรอยู่1เบรกแล้วก็ขึ้น 4-2 แล้วนะครับ
1: นะฮะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรค้างอยู่ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีคนขอผลสนุกมาด้วย
1: จัดไป
0: สนุกก็รายการ English Open นะครับที่เบลนบูดมาร์กาเร็ต
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: นั่นมันบลายวูดมาร์กาเร็ต
1: เดี๋ยวก่อนจะเข้าไอ้ผลเนี่ยไอ้ฝรั่งหัวทองที่กอดคอน้องเจลนี่ใครวะ
0: ก็แฟนน้องเจลไงสแตนบูดี้เขยไทยเขยไทย
1: ผมนี่ข้องใจมานาน
0: ไม่ข้องไม่ต้องข้องเขาเจอพ่อแม่กันแล้ว
1: ที่น้องเจลเขาไปคว้าแชมป์รายการยูยูเอสเนี่ยนะ
0: โอ้ยตั้งนานแล้วก่อนหน้านั้นอีก
1: หน้าเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้กองหน้าเก่าชลบุรีชื่ออะไรวะไมเคิลอะไรนะ
0: ไมเคิลเลิร์นทูล็อก
1: ไม่ใช่ถ้าหัวต้องทองไม่ขึ้นเบิร์นไม่ขึ้นเบิร์น
0: ลงพีเวสแตนมูดี
1: ้เจอที่สแตนมูดี
0: ้เอาเป็นดาวรุ่งกำลังก็เรียกว่าเป็นมือดาวรุ่งของอังกฤษที่พยายามดันขึ้นมาสู้พวกเด็กจีน
1: แล้วเป็นไงสู้ไหวไหม
0: น่าจะเป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดของอังกฤษตอนนี
1: ้จริงไหม
0: พอได้
1: สแตนมูดี้
0: แต่ว่าก็สไตล์ดาวรุ่งสไตล์วัยรุ่น
1: มันชนะทุกคนแล้วตอนนี้
0: แทงเร็วแต
1: ่ชนะแจ็คน้องเกลชนะหมดแล้ว
0: ก่อนหน้านี้มาเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปกับพ่อกับแม่แล้วแต่ว่าคุณแม่น้องเจลเพิ่งจะเสียไปนะครับน้องเจลสระบุรีนะน้องพิมพ์ก็แบรูปสแตนบูดี้กับเจลสระบุรีมาเพีย
1: บโอ้โหหน้ากับบอยแบนด์

0: คิดเห็นแล้วปวดใจไปวันเลคชั่นไหมล่ะ
1: ผมแล้วก็รอแหละก็รอรอของเขาแหละ
0: คือถ้าไม่มีคือถ้านาทีนี้สนุกเกอร์โลกไม่มีพวกเด็กจีนเน
1: ี่
0: ยไอ้แสดงมูนี่นี่ต้องดังกระฉูดแน่นอน
1: โอ้มันโอ้มเกือบปี2006อ่ะยังเด็กเลยนี
0: ่เอาใช่สิ20เอง
1: เ
0: กลียวไว้เพิ่ง21เองรุ่นราวข่าวเดียวกันครับส่วน English Open วันนี้นี่รับรองแล้วนะจ๊ะนะครับก็ปรากฏว่าคู่แรกนี่อาลีคาร์เตอร์นะครับ The Captain ฉายาเขานะชนะติงยุนฮุยไป 6-2 นะครับก็ที่ได้ฉายา The Captain นี่เพราะว่ามีใบอนุญาตขับเครื่องบินเล็กนะ
1: อ๋อเป็นกัปตันเครื่องบิน
0: แล้วก็เป็นมะเร็งหายมา2รอบแล้วอลิคาเตอร
1: ์มะเร็งบอกผมไม่เป็นแล้วไม่มากินแล
0: ้
1: ว
0: มะเร็งอันทะใช่หายมา2รอบแล้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: สุดๆเลยอลิคาเตอร์เนี่ยก็เข้าไปชิงนะครับแล้วก็อีกคู่ที่รอบรองเนี่ยเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี่เองก็คือ
1: เสียง
0: มาร์ควิลเลียมกับชอนเมอร์ฟี่นะครับมือ6กับมือ7ของรายการเจอกันปรากฏว่าเป็นมาร์ควิลเลียมเฉือนเฟรมตัดสิน6-5นะครับก็เข้าไปชิงมาร์ควิลเลียมนี่เป็นคือตอนเข้ามารอบรองเนี่ยก็เป็นเจ้าของสถิติที่มาเล่นรอบรองรายการนี้ที่อายุเยอะที่สุดนับตั้งแต่ปี86ไปแล้วนะปี86เนี่ยเป็นเล็กซ์วิลเลียมนี่53ปีนี้มาวิลเลียม51แล้วก็แมตช์นี้เนี่ยมาวิลเลียมเนี่ยกลับมาชนะ65เนี่ยหลังจากตาม40
1: ครับโอ้โหกลับมาไงล่ะพ่อ
0: น
1: ั่
0: นแหละตาม40นะครับคือจบเซตแรก4เฟรมเนี่ยโบ๋อ่ะ
1: ก็แฟนที่ซื้อตั๋วเซตหลังก็เซ็งแล้วอ่ะ
0: กะไม่มันแข่งแบบพัก15นาที
1: อ๋อพัก15นาที
0: พัก15นาที
1: โอ้โห
0: กลับจากพัก15นาทีมาไม่รู้ไปกินอะไรมาครับก็รอบชิงวันนี้นะครับวันอาทิตย์อาลีคาเตอร์เจอมาวิลเลียมก็ผู้ชนะก็แสนปอนด์รายการกลางๆกึ่งใหญ่สำหรับ English Open นะครับ
1: ครับส่วน F1 นะครับก็มี
0: F1 ไม่ได้แข่งนะรายการนี
1: ้ไม่ใช่สนุกอ่ะรถแข่งนะเป็นสเปนิชกลางปี2026ซึ่งปีนี้เขาย้ายมาแข่งกันที่เซอร์กิโตเดอมาดริงเป
0: ็น
1: การผสมคำระหว่างมาดริดกับริงเป็นมาดริง
0: มาดิลิง
1: มาดริง
0: มาดริง
1: นะพวกไอสนามแข่งรถก็จะมีกริ้งกริ้งกริ้งอะไรเรนมาดริงนะฮะก็เป็นการกลับมาแข่ง
0: มันต้องเป็นซาลาอิงนะเพราะมันเป็นริงเนี่ยซักเส้นริง
1: ใช่
0: อะไรพวกนี้นะ
1: ปกติเขาจะแข่งที่กาตาลุญญาใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาก็ย้ายเข้าเมืองหลวงเป็นเขาบอกเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ15ปีที่มาดริดเนี่ยได้กลับมาจัด F1 อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยเขาก็เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับปรากฏว่าโพซิชันเป็นของแรนดอลนอริสนะครับนะครับจากแมคลาเรนนะครับจะออกสตาร์ทในกริดที่1ส่วนผู้นำประเภทนักขับตอนนี้อย่างคิมี่อันโตเนลลี่จาก Mercedes เนี่ยจะออกสตาร์ทในกริดที่2นะที่3เป็นแม็กแฟร์สตาร์เพน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อันบอลเป็นไง
1: ส่วนอเร็กของเรานั้นออกสตาร์ทกริด16ครับก็ทีมวิลเลียมนี่ติดกันเลย16 17เป็นคาร์ลอสไซน์นะฮะก็เป็น F1 แล้วก็ก่อนในการแข่งขันรายการนี้เขาก็มีทำเขาเรียกนะโปรโมท Red Bull ก็ไปทำโปรโมทให้ก็รับเควส
0: ทำไมนะ
1: รับเควสไปทำโปรโมทให้รายการสเปนิชกลางปีที่กลับมาที่มาดริดไง
0: ใครไปรับเควสนะ
1: Red Bull ทีม Red Bull ก็เอารถแข่ง RBS RB8 เนี่ยที่เคยพาอิตาแม็กเนี่ยคว้าแชมป์เมื่อปี2000ไหนวะ2012แม็กหรือเวทเทลสักอย่างเนี่ยที่ได้เป็นแชมป์โลกเนี่ย
0: โอ้เวทเทลนานแล้วนะ
1: เออเอาไปเปลี่ยนล้อนะฮะจากล้อ F1 เป็นล้อรถไฟ
0: มาแล้ว
1: ก็คือหล่อขึ้นมาใหม่เลยเป็นล้อรถไฟขนาดที่ใส่ F1 ได้แล้วไปวิ่งบนไหนเนี่ยไอเมโทรของมาดริดอ่ะ
0: ล้อรถไฟคืออ๋อ
1: ถอดล้อเนี่ยล้อยางออกใส่ล้อเหล็กแทนแล้วก็ไปวิ่งในรถไฟใต้ดินของมาดริดนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการโปรโมท
0: คนมาดริดคนมาดริดไม่ด่าเลยเฮ้ย
1: ด่าสิ
0: รถไฟฉันแล้วดีเลย
1: ์ด่าอยู่แล้วเพราะเขาปิด ปีนี้ขึ้น
0: เรียบร้อย
1: อยู่ 2-3 สถานี

0: ช่วงหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าไอ้รายการนี้มันสามารถนั่งรถไฟใต้ดินไปถึงสนามได้เลยนะครับไปชมที่สนามได้เลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอบชิงก็วันนี้นะครับค่ำๆในบ้านเรา
1: ส่วนUS Openรอบชิงหญิงเดียวนี่เบรกไปอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ดีเลยเบคเคน่ากลายเป็นกำไร2เบรกนำ 5-2 ครับออกมาเสิร์ฟเพื่อเป็นแชมป์นะครับ
0: อุ้ย
1: นี่บาคิน่า
0: แหมแรงจริงแรงจริง
1: ดูครับทูบแร็กเก็ตไปแล้ว
0: อุ้ย
1: สบาเลนกาดีไม่เด้งโดนหน้า
0: ไอตอนแรกมีครั้งหนึ่งง้างแล้วแต่ควบคุมอารมณ์ได้เราโดนเบรกปุ๊บคว้างเลย
1: นี่เขาไม่เรียกทุบเขาเรียกว่าปาลงพื้นแล้วเด้งไม่เป็นไรแต่กรรมการ2ทีกรรมการก็เตือนทีแต่ถ้าแบบทุบอักอักทุบโดนแล็กเก็ตอบิวส์นี่โดนปาตังนะฮะ
0: แล้วดูเปิดเกมมาเสิร์ฟเอสไปเลยฮะฟาคินฮะ
1: ดูแล้วกลับยากแล้ว
0: กลับยาก
1: กลับยากแล้วนี่เฟิร์สเสิร์ฟเซต3นี่เฟิร์สเสิร์ฟ 100% นะครับ9ลูกลงเสิร์ฟเขาเรียกอะไรเสิร์ฟแรกลงแล้วได้แต้ม
0: ใช่ 100%
1: เลบาคิน่านี่9ลูกก็ได้ทั้ง9แต้ม
0: บอลอยู่ในมือนะ
1: ทำไมไม่โยนออกไปล่ะ
0: มาบอลอยู่ในมือเราไม่ตีอีกฝั่งก็เล่นไม่ได้นะ
1: กรรมการจับช็อตเซิร์ฟเวลเลชั่นเนี่ย
0: โอ้ดูสิซาเลนก้าก็ไม่เอาแล้วอ่ะภาษากายเธอไม่ดีแล้ว
1: คือรีเทิร์นโดนไม่ดีครับตกหน้าเน็ตวิ่งขึ้นมายิงสบายสบาย
0: ดูทีมงานดิวันนี้จบภาวะจะพาไปกินหมาทะหมาล่าถังมาหน่อย
1: แฟนจะอดแฟนมาไหมเนี่ยน่าจะมานะแฟนซาเลนก้าคนซ้ายเมื่อกี้ป่
0: ะ
1: คุ้นเออจำไม่ได้แล้ว
0: สามสิบศูนย์
1: ดูให้จบเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วคาดว่าน่าจะจบในเกมนี้แหละเสิร์ฟสองนะครับซาวาเลนกาไม่ใช่ลิบาคิน่าสมาธิทิ้งหรือยังซาวาเลนกาตอนน
0: ี้แล้ว
1: ดับเบิลฟอลซะงั้น
0: ก็อยู่ที่ลิบาคิน่านี่แหละก็ต้องกดให้อยู่แต่ถ้าตีดับเบิลฟอลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมา
1: เห็นเส้นชัยแล้วเป็นลมเหรอหันไปทำสมาธิใหม่ครับแม่พีช็อตรูทีนนี่เป็นไง
0: เป็นไงไม่ธรรมดานี่คุณมาได้เจ๋งขึ้นไปทุกวันแล้วเนี่ยทำพูดอะไรเจ๋งๆวันที่ต้องหันเป็นไงเป็นไง
1: คุณไปเรียกเขาไอ้ได้ไงเขา
0: คุณเจ๋งคุณเจ๋ง
1: แม้ว่าคุณจะอายุเยอะกว่าเขาก็ตาม
0: ตอนนี้ผมไปเรียกไปภาคบ้านกับน้องน้องต้นผมไปเรียกเพลเรียกปออเจ๋งต้นก็ถามพี่เจ๋งเป็นปอออกที่ไหนปอก็แซวเล่นไอ้ดีก็พาซื้อ
1: คืออาจโดยตำแหน่งอย่างเป็นทางการอาจจะไม่ใช
0: ่นี
1: ่แต่โดยพฤติในแล้วเป็นงั้นแหละ
0: อ๋อเหรอแต่ไม่ใ
1: ช่อ้าวสองแมตช์พอยต์สองแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับลิบาคิน่าเมื่อสักครู่ได้ยิงโฟร์แฮนด์ครอสอินไซด์เอาท์นี่เป็นไงพูดนี่ซาบาเลนก้านี่จับหลังมา 2-3 เกมแล้วปวดมีอาการเจ็บหลังป่าวไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นตีแล้วจับหลังไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้นี่2ใช่ไม่ใช่พอยเสิร์ฟ
0: โอ้โ
1: หอย่างๆๆๆอย่าง
0: ๆๆอย่างๆนึกว่าไม่เอาแล้วนึกว่าทิ้ง
1: ซาบาเลนก้านี่ขยับไปจะสวนนะครับนั่นน่ะทิ้งแล้วล่ะผมว่าซาบาเลนก้าดูภาษากายแล้วมันตามไกลอ่ะตาม2เบรกนี่เหนื่อยนะครับ
0: พี่ปากินหน้าก็ไม่เอาเนี่ย
1: ดับเบิลฟอลแทน
0: ก็ธรรมดาเสิร์ฟจังหวะแชมเปี้ยนชิพพอยต์มันก็ต้องมีเกรงบ้างแหละ
1: เนี่ยเกมจะเป็นแชมป์เนี่ยสองดับเบิลฟอลไปแล้ว
0: เออเอาจิตทำเป็นเล่นเลยนะถ้าโดนเบรกกลับมานี่เออเป็นเรื่องอ่ะ
1: อ้าวแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครั้งที่สองครับ
0: เฮ้ยสุนัยอินุ้ย
1: เห็นบางคนมันเป็นเห็นเส้นชัยแล้วเป็นลมเนี่ย
0: เออ
1: ปิดด้วยเอสเลยครับเรียบร้อยแชมป์ยูเอสโอเพ่นปีนี้ครับเป็นของใจเย็นๆสิอย่าคว้างไม้อย่างนั้นสิแม่ซาบาเลนก้า
0: อย่าลบสูสีกันขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเขาก่อน
1: แต่เธอเป็นคนแสดงอารมณ์ชัดเจนนะ
0: ก็ดี
1: ตอนแพ้แกนสแลมไหนรอบชิงร้องไห้ร้องห่มแบบโอ้โหคือไม่เก็บอารมณ์อ่ะ
0: นี
1: ่ทุบกันไปแล้วไปแล้วหนึ่งอัน
0: เอาไปประมูล
1: แต่นี้อันนี้เกมแมตช์จบไปแล้วครับไม่เป็นไรก็ชนะไป 6-4-5-7-6-2 นะครับเอลินาลิบาคิน่าแชมป์ยูเอสโอเพ่น2026หญิงเดียว
0: ก็เดินมาหาทีมงานเอ้ไอหมวกนี่หน้าตาน่าสงสัยมากเลย
1: ไอหมวกก็หมวกทุกคนนะ
0: หมวกกลางเนี่ยหมวกขาวเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ต้องก่อนนานกว่านี
1: ้เหรอ
0: เนี่ยพอไปยืนใกล้ๆคนดูดิตัวใหญ่มากลิบาคิน่า184นะแต่เป็น184ที่ให้ความรู้สึกเป็น190อะไรก็ไม่รู
1: ้ก็แฟนๆในอาร์เธอร์แอชสเตเดียมนี่เป็นเทนนิสสเตเดียมที่จุคนเยอะที่สุดในโลกนะ
0: อ่าฮะ
1: 10,000 เท่าไหร่15,000อย่ากะอย่าไปมั่งสิเราดูเลย
0: ก็เตรียมตัวรับแชมป์นะตอนนี้ก็ใส่นาฬิกานาฬิกาแล้วรอแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์คอร์สเนี่ยเอามาใส่นะ
1: หรือเปลี่ยน
0: ส่วนแร็กเก็ตของสปาร์ลิงก้าที่โดนทุบเนี่ยเก็บได้นี่เอาไปมูที่ eBay ได้หลายตังค์อยู่นะ
1: เอาไปทำอะไรวะ
0: เฮ้ยมันเป็นของที่ระลึกเลยเป็นแร็กเก็ตของมือหนึ่งโลกแล้วไปทุบพังเราในรอบจริง US Open ด้วย
1: อ่
0: ะเห็นไหมล่ะมันมีเรื่องราวถ้าคนจะขายมันปั้นเรื่องราวมาได้แล้วล่ะ
1: ขออภัยอัลเทอร์แอสสเตเดียมนี่ไม่ใช่หมื่นกว่า23,000
0: โอ้โหไอ้คนอยู่บ
1: นใหญ่กว่าสนามใหญ่กว่าสนามบีจี
0: มันเห็นอะไรวะข้างบน
1: เอา
0: เอาบรรยากาศเข้ามาดูจอใหญ่เอา
1: คือเป็นสนามเทนนิสที่ใหญ่ที่สุดอย่างขาดลอยด้วยนะเพราะอันดับ2ที่ตามมาเนี่ยก็คือที่อินเดียนเวลส์เซ็นเตอร์คอร์ทที่อินเดียนเวลส์เนี่ยคือ16,000เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: อันเทอร์แอสสเตเดียมนี่23,000ที่บิลลี่จีนคิงเทนนิสเซ็นเตอร์ครับ
0: ก็คู่นี้ก็ใช้เวลาตบตีกัน2:21นะ
1: ได้แชมป์หญิงเดียวไปแล้วพรุ่งนี้รอลุ้นแชมป์ชายเดี่ยวกันต่อนะครับจะเป็นใครระหว่างอเล็กซานเดอร์สเวเลฟกับเบนเชลตันนะครับ
0: มีบางกีน่านี่3แสลมใช่ไหมมีเคยได้มีใบดำด้วย
1: 3ใช่
0: เนาะก็เหลือแค่เฟนช์โอเพนแล้วนะตอนนี้ก็จะทำแคเรียร์สแลมได้แล้วนะ
1: คิดไว้ในใจอยากตบไหม
0: ยาก
1: สบาเลนกาบอก
0: เป็นผมเป็นสบาเลนกาก็แหมนักกระซิบบอกรอกูก่อนใจด้านหลังห้องน้ำ
1: เชอะ
0: แต่ก็ถือว่าเป็นคนแบบเรียกไงนะคาซักกับเวลารุสอ่ะมันก็เขาเรียกไงเป็นโซอดีตโซเวียตนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุยรู้เรื่องแหละ
1: คือภาพลักษณ์สองคนเนี้ยลิบากีน่าดูเป็นคุณหนูดูเป็นแบบ
0: ทำไมคุณว่าซาบาเลนกาเป็นคุย
1: ด้วยภาพไม่ใช่ด้วยภาพลักษณ์ก็คือเหมือนซาบาเลนกาตัวร้ายหนังไทยอ่ะ
0: เขาพลังเยอะไงก็ดูตัวใหญ่
1: คือด้วยภาพลักษณ์ที่ออกมาคือหน้าตารูปร่างการแต่งตัวมันดูเหมือนแบบตุ๊กโป่งหนังไทยอ่ะ
0: คนนึงดูแข็งแกร่ง
1: ตุ๊กโป่งละครไทยอ
0: ่
1: ะ
0: อีกคนเหมือนนางเอกอ่ะ
1: คุณเอกแต่ว่าแล้วก็การแสดงออกบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่านิสัยเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็สื่อมือเธอก็อันสมเหมาะสมกับการเป็นเคยเป็นมือหนึ่งโลกอะไรแหละ
0: แต่ดูดีปกติแล้วเธอเป็นคนดูนิ่งๆนะดูแค่นิ่งนี่นะแววตรงแววตาไม่มีตื่นเต้นเลย
1: หน้าเหมือนน้องท็อฟฟี่ลูกประเทศกันนะเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าเหมือนท่านปูติน
1: อ่ะอ้าวมาข่าวบอลไทยกันหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ข่าวบอลไทยนี่รอบวันที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของผลงานครับแต่ว่ามีเมื่อคืนทีมชาติไทยผู้ชายชุดซีเกมเนี่ยเดินทางไปแล้วนะครับไปที่นาโกย่าบินตอนเที่ยงคืนนะฮะก็เดินทางไปมีนักเตะไป17คนจาก23
0: เ
1: พราะว่าบางคนยังติดภารกิจเล่นในสโมสรอยู่อย่างเช่นเอ๊ะใครล่ะยศกรยศกรนี่บินไปบินกลับนี่โชคดีว่าชลบุรีกับทีมชาติเนี่ยมันแข่งแบบว่าเวลามันขั้นกันนะ
0: ครับ
1: มันได้แข่งวันเดียวกันนะ
0: อืม
1: ไม่งั้นก็คงต้องอยู่เล่นให้สโมสรนะ
0: เอ้า
1: เอ้าก็มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์น่ะ
0: จริงวะ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีบางคนอย่างวันนี้ชนพัฒน์บัวพันธ์ของ BG ก็ยังไม่ได้ไปเพราะวันนี้เพิ่งลงไป
0: ครับ
1: นะครับก็จะบินตามไปแต่ปอนนี่เขาไม่น่าจะเรียกกลับนะไม่แน่ใจไล่กล้องแล้วสมบัติกาอย่ามาถ่ายฉันแล้วก็มีของเมืองทองอีก2คนใครล่ะกิติพัก
0: ครับ
1: กับลืมเฉยเลยเดี๋ยวมาดูกันสิเดี๋ยววันนี้เมืองทองมันมี2คนนะที่ติดชุดเอเชียนเกมมีกิติพักกับทีกวินจันทร์ศรีเซนเตอร์มาเลซาลาบัวลงมามอบรางวัลน่ะ
0: ไม่ได้นะลงโอ้สวยกันน้องเลยลงมาคุม
1: เริ่มอ้วนเหมือนกันนะมาเลียนะ
0: เฮ้ยแต่สวยโอ้สวยเลย
1: ครับ
0: เอออ้วนขึ้นนิดนึง
1: ทีนี้ที่จะบอกว่ามาเลียเนี่ยไม่ได้ไปกับทีมชาติอะไรปนกันไปหมดแล้วเฮ้ยคือที่มีจะมีปัญหาเพิ่มนี่ก็คือตัวเมืองทอง2คนนี่แหละผมว่าเพราะว่าตอนเนี้ย เมืองทองเนี่ยยังลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได้นะซึ่งมันตลาดกำหนดตลาดปิดบ้านเราเนี่ยคือกำหนดให้ลงทะเบียนนักเตะใหม่เนี่ยถึงวันที่16ซึ่ง16นี่จะเป็นวันแรกที่ทีมชาติผู้ชายเตะหมายความว่าถ้าเมืองทองยังลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได้ทันวันที่16เนี่ยก็ส่อแววว่าไอ้สองคนนี่อาจจะไม่ได้ไป
0: เอาอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: เอาถ้าเอาพี่ให้ดูวันนี้เนี่ยเมืองทองเนี่ยส่ง11ตัวจริงสำรองอีก6
0: ครับเอาตัวไม่พอเล่นนี
1: ่หายไปอีก2เนี่ยซึ่ง2เนี่ยเป็นเอาท์ฟิลด์ด้วย
0: จะเล่นยังไงได้อ่ะตัวไม่พอเล่นนะ
1: มันจะเหลือ15คนแล้ว15คนเนี่ยมันจะเป็นโก3เหลือเท่าไหร
0: ่โก3ก็เหลือแค่12
1: เออมันจะเหลือเอาท์ฟิลด์12คน
0: โอ้แทบไม่มีตัวเปลี่ยนอ่ะ
1: มีตัวสำรองเหลือให้เปลี่ยน2คน
0: โอ้โหตายแล้ว
1: บอจิตก็บอกอ่ะหลังเกมวันเนี้ยก็ถ้าเคลียร์เรื่องลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ทันเนี่ยก็อาจจะไม่ไปสองคนนี่ก็อาจจะไม่ได้ไปรับใช้จ้าง
0: กลายเป็นปัญหาระดับชาติของแท้แล้ว
1: ค
0: นนี้
1: คือเมืองทองนี่เขาตอนแรกอ่ะเกมแรกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได้เพราะว่าติดแบนของฟีฟ่าอยู่มีนักเตะไปฟ้องฟีฟ่าเรื่องมันรับค่าเหนื่อยนี่แหละ
0: ก็นานนะนี่นั่นน่ะสักพักแล้วเนี่ย
1: ก็พวกตัวฤดูกาลที่แล้วอ่ะตัวนอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าเมืองทองก็ได้ค่าตัวคณะคำยกไป10กว่าล้านเนี่ยก็ไปเคลียร
0: ์
1: เชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าไปเคลียร์แต่ว่าพอเคลียร์ปั๊บเนี่ยไอ้ไทยลีกเนี่ยคือตัวที่จะลงเล่นได้เนี่ยมันต้องลงทะเบียนล่วงหน้า72ชั่วโมงปรากฏว่ามันลงไม่ทันนัดแรกมันเตะวันศุกร์มันต้องลงตั้งแต่วันอังคารปรากฏว่ามันเคลียร์ไม่ทันจ่ายแล้วอ่ะจ่ายแล้วก็อาจจะจ่ายตังค์อาจจะจ่ายแล้วแต่ว่ากว่าไอ้คนไอ้นักเตะที่รับตังค์ครบไหมแจ้งฟีฟ่ากว่าฟีฟ่าจะปลดบล็อกอะไรแยกมันอาจจะไม่ทันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะเขาก็คาดกันว่าไอ้เกมนัดสองเนี่ยน่าจะทันปรากฏว่ามันมีคนไปฟ้องเบิร์บ
0: เวรกรรมเจ้ากรรมในเวรเยอะเหลือเกิน
1: แล้วก็เนี่ยมันก็จะเคลียร์ไม่ทันนัด2วันเนี้ยก็เลยมีนักเตะสำรองแค่6คนนั่นเป็นประตู2
0: ฮะ
1: ซึ่งถ้าเคลียร์ไม่ทันวันที่16อ่ะพี่คิดดูแล้ว
0: ก็เดือดร้อนถึงทีมชาติแล้วคราวนี้
1: โอ้เมืองทองนี่หนักนะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ของเมืองทองต้องไปไล่นอกจากจ่ายตังค์แล้วนี่ต้องไปไล่เช็คด้วยนะว่าไปเร่งอ่ะตอบเร็วๆคอนเฟิร์มฟีฟ่าเร็วๆเขาจะได้ปลดแบนให
0: ้
1: อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องลงทะเบียนแบบโอ้โหนั่นแหละครับเหนื่อยรับชื่อเอเจนต์เกมก็ส่งไปหมดแล้วไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ป่ะไม่น่าได้แล้วด้วย
0: ฮะ
1: แล้วเดี๋ยวก็มามีปัญหากรณียศกรต้องบินไปบินมาหนักเหมือน
0: ชีวิตนักฟุตบอล
1: เออครับอ่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องว่ากันไปตามเท่าที่มีนี่แหละที่หวังก็คงปวดหัวเหมือนกันนะนะก่อนไปแกบอกว่าอยากให้น้องๆชุดนี้นี่ทำผลงานให้ได้ดีกว่าตอนที่แกเล่นอยู
0: ่
1: ตอนที่แกเล่นอยู่นี่ที่4
0: โอ้โหดีกว่าแล้วก็ต้องมีเหรียญแล้วดีกว่านะ
1: ก็ตอนที่แกเล่นอยู่ปี98ไงที่ยิงที่เกาหลีอยิงโกลเด้นโกใส่เกาหลีลูกนั้นนั่นแหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจองมาเป็นอย่างไรผลงานของทีมชาติไทยในเช่นเกมผู้ชายส่วนผู้หญิงนี่เชียร์ก่อนวันจันทร์เลยห้าโมงครึ่ง
0: เจออะไรนะญี่ปุ่น
1: นะ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
0: เรียบร้อย
1: ผู้หญิงนี่ชุดใหญ่นะ
0: เออ
1: ไม่ใช่ตัวจำกัดอายุเออผู้ชายของเราก็ไม่ได้เอาตัวอายุเกินไปด้วยเพราะว่าเรียกไปก็ไม่มีใครปล่อยหรอกไม่ใช่พี่ฟันเดย์จริงจริงจริงมันก็คล่อมคล่อมแหละพี
0: ่เออ
1: เพราะว่าไทยลีกเนี่ยมันจะเหลือสัปดาห์หน้าซึ่งมันจะเป็นวันที่เท่าไหร่ล่ะ19-20ประมาณเนี้ยแต่ว่าเอเชียนเกมมันเริ่มตั้งแต่16ไงถ้าเรียกไปมันต้องไปตั้งแต่ที่แรกอย่างเงี้ยหรือว่าจะตัวอายุเกินไปมันก็ไปได้นัดสุดท้ายนัดท้ายๆของรอบแรกเพราะว่าเราเตะ16 19 22 3เกมรอบแรกอ่ะคือถ้าจะเอาตัวอายุเกินไปมันก็ไปได้รอบน็อกเอาท์อ่ะพี่วังก็เลยไม่เอาจบๆไปนะครับเอาเฉพาะตัวที่ไปได้เ
0: น
1: ี่ย
0: นี่ขนาดเฉพาะตัวที่ไปได้ก็ยังมีปัญหา
1: ก็นี่แหละ
0: เออมันก็โหมันก็ปัญหาไม่คาดคิดนะสองตัวเมือง

0: ของ
1: ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
0: เอออุตส่าห์ปลดล็อกด่านแรกไปแล้วมีฟ้องใหม่เพิ่มอีก
1: แล้วแล้วไปว่าเมืองทองก็ว่าลำบากอ่ะ
0: ว่าไม่ได
1: ้เพราะถ้าปล่อยไปเขาก็เหลือเอาฟิล12คน
0: เออจะเล่นยังไงอ่ะ
1: ลง10อ่ะเหลือสำรอง2คน
0: ใช
1: ่โอ้โหปวดหัวเลยเออไม่รู้จะวิธีแก้ปัญหาดันอะคาเดมี่ขึ้นมาเล่นอะไรอย่างนี้ได้เปล่าไม่รู้นะนะเออลองโอ้โหแก้ปัญหาก็เป็นหลายเปราะเมืองทองช่วงนี้บอดจิตบอกโอ้ยแม่กอด
0: งานหนักกว่าที่คิด
1: แต่วันนี้ชนะนะ
0: เออ
1: นะครับ
0: แต่ผมนี่สะดุดตาสร้อยคอของซาบาเลนก้ามากเลย
1: ทำไม
0: ดูจากเพชรแล้วน่าจะหลายล้านอยู่นะ
1: นี่ไม่ได้ฟังนะพูดอะไรนะแต่หน้าทางหน้าตาเนี่ยดู
0: ให้ดูสร้อยให้ด
1: ูเซ็งมากเลย
0: คืออกคือรวบรวมเขาเรียกอะไรนะรวบรวมคือต้องกดอารมณ์ไว้อ่ะกว่าจะพูดได้ยืนอยู่สักพักนึง
1: เนี่ยเธอเป็นคนแสดงออกชัดอย่างนี้แหละคือเซ็งก็ทำหน้าให้รู้เลยว่าเซ็ง
0: คนมอบถาดให้ก็บอกว่าเอาไปเอาใส่กระเพราถาดกินนะโอ้ถาดใหญ่ดีแล้วเกินเนี่ยมาเรียก็ต้องมากอดปลอบใจหน่อย
1: เชื่อว่าเข้าห้องพักไปคงระเบิดน้ำตาแตกอ่ะดูแล
0: ้วมาแล้วฮะแชมป์ฮะว่าราศีสไลด์จริงๆเลย
1: เขาอยู่สีเกตอ่ะ
0: ราศีจับราศีจับ
1: ครับดูสวาเลนก้ามองทับจือปากใส่ด้วยเซ็งจัด
0: โอ้
1: ใจร้ายเหมือนกันนะพิธีรับรางวัลอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยนะมันทรมาน
1: แพ้เนี่ยมันคงแบบโอ
0: ้ไอคนแพ้ไม่อยากจะพูดอยากอะไรหรอกใช่ไห
1: ม
0: คนชนะนี่ก็ชอบแหละมันก็แหมได้มาสปีชมันเหมือนเป็นธรรมเนียมนะสปีดหลังคว้าแชมป
1: ์ต้องเตรียมมาแต่จริงมันก็พูดเหมือนกันหมดแหละ
0: ใช่ก็ต้องชมคู่แข่งตามมารยาทนิดนึง
1: แล้วก็
0: ขอบคุณแฟน
1: เป็น2สัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณทีมงานขอบคุณฝ่ายจัดขอบคุณทัวร์นาเมนต์ดีเลกเตอร
0: ์
1: ขอบคุณแฟนเทนนิสแล้วปีหน้าฉันจะกลับมาใหม
0: ่ตามสูตรแล้วถ้าถอนตัวก็บอกว่าแหมเสียดายจังเลยเป็นการแข่งขันรายการที่ดีมากเลยฉันจะคิดถึงมีสูตรพูดอยู
1: ่ครับเอ้ามีบอลนอกไหม
0: เอาไปดูหลังเกมลิเวอร์พูลหน่อย
1: นะ
0: หน่อยนึงนะฮะก็อันนี้เราล่านะครับหลังจากเปิดบ้านเสมอฟูลแลมมันก็ยอมรับว่าวันนี้โอ้โหลูกทีมนี่ล้านะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ากลางสัปดาห์เพิ่งไปโอ้โหใส่หนักกับแอตเลติโกมาดริดมาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นั่นแหละก็บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะซ่อนความเหนื่อยล้าไว้ได้ในเกมนี้นะครับก็บอกว่าโอ้โห60ชั่วโมงนะครับก็ต้องเล่นหลายเกมนะครับแต่ว่าก็บอกว่านักเตะลิเวอร์พูลก็ต้องปรับตัวแหละเพราะว่าต่อไปในฤดูกาลนี้ก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำนะครับก็นั่นแหละแล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องมิดฟิลด์ที่วันนี้คุมเกมไม่ได้นะครับก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยอีเรารับบอกว่านักเตะลิเวอร์พูลนี่เพสกันช้าไปหน่อยเข้ากดดันช้าไปหน่อยเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะก็เริ่มคอนโทรลเกมได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเล่นดีขึ้นนะครับเป็นของอีเราล่านะ
1: ครับ
0: นะครับยังไม่รู้เอากันหรือยังส่วนของอาร์เซนอล
1: คุณซื้อ AI อ
0: ่ะคุณซื้อ AI อาร์เซนอลนี่มีทางด้านของมิเกลอาเตต้านะครับมาบทเรื่องที่ทันตแดนได้จุดโทษนะครับมองว่าไม่ควรเป็นจุดโทษจังหวะที่เอสรีคอนซาไปดึงแดนเบลาดนะจังหวะลูกเตะมุมนะฮะ
1: ไม่ได้ดู
0: ก็
1: ขับรถออกมาพอดีเลย
0: ก็คือเปิดมาแล้วไอ้คอนซาก็ไปล็อกไอ้นี่ไว้ไงเบลาดก็ทิ้งเลยนะครับแล้วก็พูดถึงชัยชนะนี้ว่าเป็นชัยชนะนั้นสำคัญนะฮะแล้วก็
1: สำคัญจริงอ่ะ
0: แล้วก็บอกว่านั่นแหละก็รับไม่ได้กับจังหวะที่พุทธศิลป์ให้สันดานได้จุดโทษนะ
1: ชนะแล้วไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้นะครับอาร์เตต้า
1: ชนะแล้วไม่เป็นไรนะ
0: คร
1: ับ
0: ไปดูข้อความไหม
1: ข้อความอ่ะ
0: หรือมี
1: บอกว่าเทนนิสไทยชิงชนะเลิศดูได้ที่ไหนครับทูวิชั่นนะครับทูวิชั่นนาวช่องสปอร์ตทีวีซึ่งไม่ทันเลยฮะจบแล้วฮะ
0: เดี๋ยวมีผู้ชายไงผู้ชาย
1: ก็พรุ่งนี้นะอาร์มซ่ามาบอกวัวไม่ขยับครับนักเตะไทยลีกคนไหนเก็บข้อมูลได้ตอบสตีเวนแฟนได
0: ชื่อจริงก็คือ
1: สตีเวนฟันไดประตูสีเกตวันนี้เพิ่งย้ายมาลงนัดแรกเลย
0: น่าจะเป็นคนอินโดนีเซียแหละนามสกุลฟันได
1: เป็นฮอลแลนด์เลย ตัวนอกเต็มเหนียวไทยลีกปีนี้10คน

0: ลงทะเบียน10ลงทะเบียน10ลงได้7ก็แมตช์เดย์แรกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเตะไทยลงตัวจริง70กว่าคนนี
1: ่ทั้งลีก
0: ตายแล้วจาก20เท่าไหร่1016ทีม
1: อันตรายเหมือนกันนะระวังจะเหมือนที่ไอตาลีนะก็นั่นแหละไม่ได้ไปบอลโลกมา3สมัยแบบนี
0: ้ครับก็นั่นแหละก็หลายทีมก็เต็มสเต็มนักเตะไทยก็ลงตัวจริง4คน
1: สมบัติกาดิน5เธอไม่เอาอะไรเลย
0: มึงตุยไปหมดแล้วเมื่อไหร่ฉันจะกลับได
1: ้ไปแล้วนะกูมึงถ่ายกันพออยู่
0: กูจะไปเมื่อไหร่ฉันจะเข้าห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้ฉันจะเข้าไปลาบน้ำร้องไห้
1: แล้วรีบ
0: ไป
1: กินหน้าอึดอัดไงเรื่องของเรื่องอ่ะใช่ไหมล่ะดูดิแหมไอ้ผู้โอ่งข้างหลังนี่ติดไฟใครสักคนนะ
0: ผู้โอ่ง
1: ไอ้เนี่ยใครเล่นนะผู้โอ่งมันจะพุ่งไงใคร
0: มีบอกว่าไม่ไปบอกแล้วหมดแล้วไปดูทางFacebook คุณปฏิภาณสวัสดีนะครับคุณฟอร์ดสาธิตบอกขอพ้นบอลอบตช่วง3ทุ่มหน่อยอิงบิดตีเมลิกบอกไปหมดแล้วนะช่วยวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ด้วยประมาณนั้นนะพี่สิทธิสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: ขอเพลงมาทางนี้อีกแล้วผมไม่ได้อ่านนะแซ่ลิเวอร์พูลจ่าฝูงเสมอฟูลแลม0-0ขอผลสนุกเกอร์หน่อยว่าไปแล้วนะครับคุณเสถียรนะครับเจลีญี่ปุ่นนะว่าไปแล้วลูเบนนาโมลิมเป็นไง
1: โมลิมก็ใช้ได้นะผมว่าสตาร์โอเคนะยังไม่แพ้ใช่ไหมหรอ
0: แต่รูปเกมนี่ไม่ได้เลยฮะ
1: แต่ผลการแข่งข
0: ันแต่วันนี้ไม่ได้ดูนะไอ้สามนัดแรกนี
1: ่ก็ไม่น่าจะดีแล้วฮะโดนก่อน2-0
0: ตอนนี้เรามีแชมป์มวยโลกอยู่คนหนึ่งคือเพชรโกศลครับ
1: ใช่เดี๋ยว26กันยานะ
0: วิทำไมคุณแม่นยังเลย
1: โอ้โหทำทุกวันเลยขาวเพชรโกศลป้องกันแชมป์ที่สองนะกับนักชกชาวฟิลิปปินส์นะฮะ
0: เพชรโกศลกลินสุดะยิม
1: ตอนนี้เขาก็ไปซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็ช่วงนี้มีมรสุมนะฮะต้องไปอาศัยค่ายมวยไทยซ้อมเลยวิ่งไม่ได
0: ้วิ่งไม่ได้กลินสุดะนี่โอ้โหเป็น
1: ขาใหญ่ไหม
0: ยาวนานอย่างนี้ดีกว่าผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีนั่นหนวดกินซื้อด่
1: า
0: เนี่ยแกคุณแฟนมวยโลกคุณหน้าอะไรไงแกหนุ่มๆมาตอนนี้หนวดงอกกูแล้วมั้งถ้าใครจำฮิโรกิอิโอกะได้เมื่อก่อนเนี่ยนี่แหละ
1: ชื่อนานแล้ว
0: มวยในสังกัดแกนี่แหละกินซื้อด่
1: า
0: เนี่ยที่โกงนภาเกียรติวันชัย
1: เอ้าใช้คำว่าโกง
0: เอ้าไม่โกงไงยกสุดท้ายยกสุดท้ายวิจิ๋วผมนี่ต่อยจะเมาไปเมามาคาเชือกไปแล้วกรรมการทำท่าจะขวางเลยพวกตีระฆังหมดยกเฉยเหลือตั้งครึ่งนาที
1: บ้าเฮ้ยนึกว่ามวยปั้มดับมาสู่ประต
0: ูแล้วก็เสมอ
1: เอ้า
0: แชมป์เราก็ไม่ได้แชมป์ไงกูตอนนั้นนี่สถานเขาเรียกอะไรล่ะทำรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอ่ะพลอากาศเอกสิทธิ์สวัสดิลาทำจดหมายประท้วงสถานทูตญี่ปุ่นนะ
1: ถึงขนาดนั้นเลย
0: โอ้โหแบบโกงดื้อๆอ่ะเวลาไอ้มุมจออ่ะขึ้นอ่ะ 2.2 เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันยังไม่3อ่ะตีละครั้งเป้งๆหมดยก
1: ไม่ใช่แบบในหนังนะยิงหนังกระติกให้ละครั้งดังนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
0: แกตีละครั้งดื้อๆเลยหมดยกเฉย
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไร
0: โกงเห็นๆนะนะครับ
1: เดี๋ยวก็รอเนี่ยแต่เพชรโกศลนี่ก็มองกันแชมป์ญี่ปุ่นนะเหมือนเดิม
0: เจอมวยฝรั่งฟิลิปปินส
1: ์
0: มาร์กวิเซเลสมั้ง
1: ใช
0: ่ตัวนี้ใช้ได้นะ
1: uh-huh.
0: ก็เป็นผู้ทชิงผู้ทชิงว่ะผู้ทชิงอันตรายอีกหนึ่งคน แต่ว่าไฟที่แล้วไฟบังคับไอ้เมนโดซ่าเลยสิงคโปร์เม็กซิโกทำไมผมผิดประเทศไปหมด
1: แล้วเม็กซิโก
0: อันนั้นเขาก็บอกว่าโอ้ยเตกโกสนเสร็จแน่ได้โป่งเอาไว้ยกสองเท่านั้นเองต่อยฮุกซ้ายแล้วล่วงปล่อยไปเลย
1: จุดสนชายาเลยนะหมาป่าสีดำโค้ชเขาเป็นหมาป่าคันไซ
0: โค้ชเป็นหมาป่าคันไ
1: ซ
0: บูโน่จีนี่ของจริงไหมครับ
1: โอ้โหผมว่าตีกับตัวดารี่นะ
0: ยิงยังงามมีบอกว่าย้องระวังเนเน่เปเล่อาราเล่ใครดัง
1: โอ
0: ้ดังทุกคน
1: อาราเล่ก็ดังไม่เบานะจังหวะจิ้มอุนจียังติดตาอยู
0: ่ช่วงนี้พี่ย้องเสียงเหินนะครับสงสัยพักผ่อนหน่อยมันก็มีบ้าง
1: เหินหมด
0: สดตัดมีเตี๋ยวเรือแล้วมีเตี๋ยวรถไหม
1: อุ้ย
0: ม
1: ีเตี๋ยวรถก็มีนี่เขาขาย
0: ฟูดทักพี่สิทธิผมไม่น่าพังเล็กเก็ตเลยครับ

0: จก FC ดูดีกว่าคุณปาวลิศบอกในการแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนผังแร็กเก็ตแล้วจะตังค์ที่ไหนมาซื้อใหม่โอ้โหมากมายไก่กองครับ
1: พวกนี้แร็กเก็ตฟรีมีสปอนเซอร
0: ์แต่ละแมตช์นี่เอามาประมาณ 7-8 อัน
1: เออไอคนที่เอามาให้ตีเนี่ยต้องจ่ายเงินเธอด้วยนะ
0: ถูกน้องเน่เห็นเกจิหลายคนพูดว่าให้พอแค่นี้อย่าไปชนะเดี๋ยวติดกับดักสัญญาโน่นนี
1: ้โอ้อย่าเลยเอาตังค์ก่อนนะฮะ
0: ครับพิมพ์มาอ่านยากเลยนะเสียโก้สวัสดีนะครับตื่นแต่เช้าเลยส่วนทาง YouTube นะฮะบอกว่าปืนใหญ่ชนะแมวดำสจโทนภาคอีกแล้วเขาเหมาอยู่แล้วแมนยู2ซิตี้2ครับดอกกู2ฮาลัน2
1: ฮาลัน2แล้วผมเชื่อดอกกู2นี่ไม่รู้
0: ไม่ค่อยอยากเชื่อเลยข้าวพระรามลงสงร้านไหนพี่ๆคิดว่าอร่อยสุด
1: เป็นยังไงฮะพระรามลงสง
0: เหมือนรัดหน้าแต่เป็นหมูแล้วก็มีผักบุ้งลวก
1: ไม่เคยกินว่ะ
0: ผมเคยกินอยู่ร้านเดียวแถวแถวหลังมาบุญคลองอ
1: ่
0: ะเขาเรียกอะไรตรงนั้นนะสวนหลวง
1: หากินยากอยู่นะ
0: ไม่เคยกินร้านอื่นนะไม่รู้เลยไม่รู้ยอดไอคิวชนะคะแนนแลมโบเล็กเพราะก่อนชกแกไปให้ทิศอัศวินตกคมเจิมจริงไหมเจอมาจริงแต่ชนะเพราะนั้นหรือเปล่าไม่รู
1: ้แต่เรียกว่าเป็นไวรัลกันนะตก
0: คมส่วนพี่ซับซีโร่ผมอ่านแล้วนะครับแต่ผมไม่ตอบแล้วกันนะ
1: ครับ
0: คุยกันดีๆดีกว่านะครับคุณยายสายดุบอกอาหารร้านอาหารสีฟ้านี่เป็นของพี่นิ่มสีฟ้าใช่ไหมครับ
1: ไม่น่าใช่แล้วฮะ
0: สมัยลุงป้อมลุงโต๊ะอยู่วงอิซึนนี่เพลงก็เพราะเอ๊ะพี่ป้อมอยู่ด้วยเหรอ
1: ไม่อยู่มีพี่โต๊ะอยู
0: ่พี่โต๊ะอยู่คนเดียวอ่ะถ้าพี่ๆอายุ66คิดว่าจะมีพละกำลังแบบนั้นไหม
1: เอาขอให้ถึงก่อนนะ
0: นั่นน
1: ่ะอันดับแรก
0: ชดาพรรัตนากรต้อมรัชนีกรน้ำพึ่งนัทธริกาติ๊กกัญญรัตน์เกตธิยาดาคนไหนพีคๆสเปคพี่สุด
1: ๆโอ้ผมชอบคนน้ำพึ่งอ่ะในแต่ละละ
0: โอ้แล้วผมนี่ติ๊กกัญญรัตน์ชดาพรรัตนากรสวยมาก
1: จริงก็ได้ทุกคนนะ
0: อ้าวโอเคธิยาดานี่ยังจำหน้าได้อยู่เลยน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำทะเลลดต้องวิ่งก็ต้องอย่างนั้นฮะ
1: ถูกฮะ
0: พี่ชูชาติบอกผมอ่านแล้วแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้ยังไงดีอ่านแล้วแล้วกันแต่ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะมัน ผมก็ไม่รู้จะตอบไปเพื่ออะไรมันก
1: ็
0: มันก็อย่างนั้นแหละพี่นะมาโก้ฟูเกาจิ้งยังเล่นอาชีพอยู่ไหมไม่รู้ครับแต่มาโก้ฟูเกาจุนเนี่ยยังอยู่ไม่ใช่เกาจิ้งนะเกาจิ้งเล่นไพ่นะฮะ
1: เกาจิ้งอะไรนะตัดเอง
0: เจ้าหน้าที่ไม่อยู่พี่หยองตอนนี้ฝนตกไหมครับจะเข้ากทม.แห้งแก๊กเลยฮะหวัดดีครับกูคู่หาสเปอร์จะยิงกี่โมง
1: โอ้โหสี่นัดยังไม่ยิงเลยฮะรอนัดที่ห้า
0: สมัยเรียนเคยเตะลูกโทษกินตังกันไหมครับจะเหลือเหรอฮะขอโปรแกรมไทยลีก1ไทยลีก2ด้วยอ้าวทิ้งท้ายแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ไทยลีก1วันนี้มี2คู่นะครับ6โมงประจวบเจอสุโขทัย
1: แต่เช้าถึงเดือดเตะ
0: 6โมงเย็นสิแล้วก็ทุ่มหนึ่งครับชลบุรีเจอระยองเนี่ยคู่นี้น่าดูมาก
1: พักเองแน่นอน
0: ส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่2วันนี้นี่มีหลายคู่อยู
1: ่
0: 6โมงนี่มีพลังการนะครับอาจารย์ป้าขังซอนำทีมเจอจันทบุรีมีเมืองเลยเจอชัยนาท6โมงเหมือนกัน6โมงครึ่งมีเกษตรศาสตร์เจออุตรดิตถ์แล้วก็ทุ่มหนึ่งแพร่อยู่ในเตจเจอในความประถมนะครับอ้าวลาไปด้วยตรงนี้กันเลยก็แล้วกันพอหมดเวลาเสียแล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันนี้พี่บอมผมหยองนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Times วันนี้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งเนี่ยนำเรื่องของคนที่คุณฟังรับฟังรายการที่หากว่าเป็นโรคหัวใจนะคะก็เทคนิคการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกวิธีเรานำข้อมูลนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชกรุณนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: คุณผู้ฟังคะเทคนิคการออกกำลังกายการออกกำลังกายแค่ขยับก็เท่ากับการเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกคุณผู้ฟังเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในระบบกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนทำให้ระบบการหายใจถูกกระตุ้นให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นค่ะการบีบตัวของหัวใจแรงและเร็วขึ้นหลอดเลือดในร่างกายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนนั้นในเลือดนั้นได้รับมาจากระบบหายใจนะคะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถามว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยคุณฟังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเพิ่มความสามารถของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะของโลหิตแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกติลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะทำให้ชีวิตเราดีมากขึ้นส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นและที่สำคัญนะวงเล็บขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเลยลดน้ำหนักด้วยนะกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูกแล้วก็ลดการสลายของมวลกระดูกนะคะทีนี้มันมีข้อปฏิบัติอยู่คุณผู้ฟังผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะเริ่มต้นการออกกำลังกายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณหมอนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะประเมินสมรรถภาพทางร่างกายภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การเฝ้าระวังการติดตามความผิดปกติจากการทำงานของหัวใจรวมถึงการแนะนำให้สังเกตอาการหรือสัญญาณความผิดปกติต่างๆก่อนขณะและหลังออกกำลังกายนะคะซึ่งจากการเฝ้าติดตามแล้วหากไม่มีความเสี่ยงรุนแรงคุณหมอก็จะอนุญาตให้ออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองได้แล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะ 4-5 ข้อที่กำลังจะบอกไปเนี่ยระยะในการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายก็เรียกว่าวอร์มมันนะคะคุณผู้ฟัง 10-15 นาทีระยะเวลาในการออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมง 20-30 นาทีและหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วคูลดาวน์เนี่ยสัก 10-15 นาทีความถี่ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะแนะนำให้ออก 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะแบบเบาๆความหนักของการออกกำลังกายก็ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปค่ะแต่ว่ามีข้อแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายในขณะท้องว่างนะแล้วก็ควรเว้นระยะห่างจากการรับประทานมื้อใหญ่อย่างน้อย1ชั่วโมงออกกำลังกายในที่ร่มนะคะแล้วก็ไม่ร้อนปะมากเกินไปหรือไม่หนาวมากเกินไปห้ามกลั้นหายใจในขณะออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายแบบหายใจปกติแล้วก็อบอุ่นร่างกายมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายทุกครั้งที่นี่ในการออกกำลังกายควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆไม่ฟิตไปไม่แน่นไปไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในช่วงเวลาเดียวกันในทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนออกกำลังกายควรจะจิบน้ำหรือดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะคะคือและที่สำคัญนี่คือการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกแรงมากจนเกินไปแต่ว่าควรเน้นระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะและที่สำคัญ ไม่ควรออกกำลังกายหรือหยุดออกกำลังกายทันทีแต่ให้ค่อยๆออกกำลังแบบใช้

0: ทนากับหมอปัญญาวันนี้เราจะเกาะติดเดือนกันยายนนี่นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของความแบบอะไรความแก่ความมีอายุเยอะหรือว่าความอะไรที่ผู้สูงวัยกันแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี้ยเราพูดถึงโรคกลัวแก่วันนี้อาจารย์หมอก็จะนำเรื่องของกลิ่นแก่มาฝากกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาแล้วครับสัญญากันเป็นซีรีส์เรื่องแก่
0: พูดเบาๆก็เจ็บนะคะแก่เนี่ย
1: เราสัมผัสเรื่องความแก่ได้หลายช่องทางนะท่านผู้ฟังครับเพราะมนุษย์มีทั้งต่างตาไปคอยดูภาพต่างๆความสวยงามต่างของลูกหลานเติบโตขึ้นหูนะได้ยินเสียงเสียงมายังไงพูดคุยยังไงแล้วก็จมูกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นนะแต่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วครับเรื่องการใช้ไอ้ว่าที่เรียกว่าดวงตาในการมองเพราะเอากระจกเป็นตัวหลักเมื่อวานนี้ครับท่านรู้สึกกลัวแก่ยังไงกลัวแก่มันไปเห็นชัดตอนส่องกระจกนะท่านผู้ฟังนะจริงน้องผู้หญิงเนี่ยพออายุเกิน45ปีไปแล้วเนี่ยจะไปเริ่มส่องกระจกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นริ้วรอยตีนเป็ดตีนการ่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพื่อการใช้ดวงตาในการดีเทคความแก่วันนี้มันใช่อายุวะหนึ่งครับก็คือเรื่องหูที่เราฟังอยู่ตลอดนะครับเสียงคนอายุมากขึ้นเสียงคุณยายมันออกไม่ชัดไม่ชัดแจ่มใสไม่ชัดแจ้งนะเสียงคำพูดแต่ละคำมันออกเครือเต่าสังเกตไหม
0: ค่ะ
1: ตอนสาวท่านจะพูดเสียงเป็นแบบเด็ด
0: เสียงใสเหมือนแก้ว
1: พออายุมากขึ้นปั๊บเสียงใสๆมันเริ่มเบาลงแล้วฝืดๆลงเสียงคือๆลงอันนั้นถ้าหูฟังอยู่แล้วเราไม่ต้องแยกแยะนะครับวันนี้ใช้จมูกช่วยกับวันนี้นะครับกลิ่นแก่เรื่องนั้นกลิ่นแก่นี้ล่ำลือไปทั่วโลกนะมีการพูดกันในระบบการแพทย์ในทุกๆประเทศนะครับจะมีการกล่าวถึงบางประเทศก็ทำงานวิจัยตีพิมพ์กันเลยนะครับเป็น journal เลยครับว่ากลิ่นแก่มันเกิดจากเหตุใดเหตุใดสำนองนี้นะครับพอบางประเทศอยู่กับเจริญแล้วก็ต้องมาศึกษาดูว่ากลิ่นแก่มาจากไหนไปทำไมตอนหนุ่มตอนสาวอีกกลิ่นแบบที่ไม่ค่อยมีตั้งแต่เคยมีประสบการณ์จ่ายยาที่ได้กลิ่นแปลกๆกับที่ไม่ใช่กลิ่นตัวนะท่านฟังครับไม่ใช่เหมือนกับกลิ่นเต่าเรียกกันอย่างนั้นตามหลักแร่นะไม่ใช่นะครับอันนั้นคือกลิ่นของหนุ่มสาวเขาแต่ว่ากลิ่นแก่นี่มันไม่ได้เหม็นแบบอย่างนั้นนะแต่มันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงชี้ชัดเลยว่าเนี่ยต้องมีคนที่อายุมากๆอยู่แถวนี้สักคนสองคนเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จากไปแล้วก็ได้หรือว่ากำลังนั่งคุยอยู่ตรงนั้นก็ได้เป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งหมายถึงเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นอับๆนะท่านฟังอับๆคล้ายๆกับเป็นคล้ายกระดาษเก่าๆอ่ะ
0: เหมือนกลิ่นแบบกลิ่นสีผึ้งแบบกลิ่นแบบกลิ่นแบบผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย
1: มีน้ำมันอยู่เก่า
0: ใช่ใช่
1: พวกหรือในครัวนะก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันที่ใช้ในการทอดเทอดที่ทอดค้างไว้แล้วก็บางทีเราไม่ได้ทิ้งทันทีไงครับก็เก็บไว้สักสองสามวันเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นแปลกกลิ่นอับอับนะก็แต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมคุ้นชินเพราะผมเป็นนักวิชาการก็อ่านตำราเยอะนะแล้วสมุดกับกลิ่นอย่างเงี้ยครับข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่นั่งอ่านไปเรื่อยๆครับเป็นจุดที่ห้องที่เก็บjournal ห้องเก็บประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์เก่าๆสมัย 40-50 ปีก่อนรัชกาลที่3รัชกาลที่2นะครับเป็นหนังสือเรียนเป็นประวัติศาสตร์นะในห้องนี้ผมจะเก็บหนังสือที่เก่าๆไว้นะอะไรจะค้นคว้าหาว่าสมัยนู้นเขาทำอะไรกันบ้างมีประเพณียังไงกันบ้างเรามันจะเข้าห้องนี้ห้องด้านนี้คือสิ่งที่เป็นหนังสือที่อยู่มานานแล้วในห้องสมุดนี้พอเดินเข้าไปปั๊บก็จะได้กลิ่นเก่าๆนี่แหละครับคล้ายๆกลิ่นแก่คล้ายๆเลยแหละกลิ่นที่มันอยู่กับฟางวันทีลงพื้นที่ดูคนไข้ตามต่างอำเภอสมัยที่เป็นหนอนหนุ่มๆนะครับก็จะมีบ้านชาวบ้านที่เขาเป็นเขามียุงเก็บพวกฟางเก็บพวกข้าวสารนะครับแต่บ้านเรามีไหม
0: มียุงข้าวใช่ไ
1: หมยุงข้าวแกงเชือกยุงข้าวใช่ใช่มายุงเนี่ยเขากินอย่างนี้เลยนะกินฟางเก่าๆกินของข้าวสารเก่าที่มีส่วนประกอบของไขมันอยู่ในนั้นนะเช่นเม็ดข้าวเป็นตัวอย่างนะฟางข้าวกินน้ำมันในครัวที่ทิ้งไว้นานๆอับๆนะครับ ในห้องสมุด

0: จะมีกระดาษเก่าๆคือกระดาษเก่าๆที่เป็นตำราสมัยโบราณโบราณวิชาประวัติศาสตร์เก่าๆอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นทางการแพทย์ก็เป็น journal journal คือทั้งการตีพิมพ์งานวิจัยต่างที่มันตีพิมพ์มาแล้วสัก15ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมไปในห้องหนึ่งก็จะไปค้นคว้าคนคนนั้นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงกันตัดปีที่มีกระดาษตีพิมพ์อะไรเงี้ยครับกระดาษเก่าๆฟานเก่าๆที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบของสารเหล่านั้นมีลักษณะอย่างเงี้ยครับฟังมีประสบการณ์ยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับว่าท่านรู้สึกว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันออกลักษณะยังไงกันบ้างแต่ละคนจะมีลักษณะที่แปลว่าเป็นคำพูดเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่เติบโตกันมันคนละแบบกันกระดาษเทียบกับไอ้นั่นไอ้นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมเทียบกับกระดาษเก่าๆฟางเก่าๆที่ในยุ้งข้าวเนี่ยของชาวบ้านนะพอมีประสบการณ์ที่ลงพื้นที่แบบนั้นกลิ่นมันค่อนข้างจะเป็นเฉพาะเจาะจงนะท่านฟังกลิ่นมันแบบอับๆเก่าๆไม่ใช่เหม็นแบบกลิ่น
1: ไม่ใช่กลิ่นสาบนะไม่ใช่กลิ่นสาบแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นตัวถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่กลิ่นตัวเด็ดขาดเลยคนละเรื่องกันเลยกลิ่นตัวตอนหนุ่มสาวที่คนละเรื่องกันอันนี้มันเป็นแบบกลิ่นซึมๆกลิ่นอับๆกลิ่นเก่าๆเขาจะเรียกว่าเป็นกลิ่นแก่ที่เป็นลักษณะเฉพาะจงบางทีตากับยายของคนอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีจนลูกหลานเติบโตเนี่ยถามเนี่ยยายรู้สึกกลิ่นนี้ไหมเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีกลิ่นแก่เนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะคุณฟังนะก็ไปถามยายก่อนแต่ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยท่านก็อยู่ที่เนี้ยเนี่ยดูสิปกติเลยเนี่ยกลิ่นปกติเพราะคุณยายเขาคุ้นจมูกกับกลิ่นแก่ของคุณตาคุณตาเขามีกลิ่นแก่แต่คุณยายเขาคุ้นชินจมูกได้กลิ่นนี้จนคุ้นชินแล้วเฉยๆแต่แถมตัวเองอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ได้เพราะตาเขาก็รู้สึกเฉยๆกับกลิ่นของยายสรุปคือตายายอยู่ด้วยกันตอนท่านอายุมากแล้วไม่มีใครได้กลิ่นแก่สักคนคุ้นจมูกเลยต้องตอบคุณเลยเข้าใจครับว่าคุ้นจมูกนะคร
1: ับเข้าใจอาจารย์ คือถ้ากลิ่นแก่สำหรับต่อเองต่อจะมองว่ากลิ่นอบอุ่นจากคุณปู่คุณย่า
0: ในงานใช่ครับถ้าเป็นลูกหลานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นดีนะจะนึกถึงความอบอุ่นจากปู่ย่าตายายเลยแหละเวลาจับเราไปกอดอ่ะมันกลิ่นมีชัดๆอยู่แล้วชัดๆเลยอ่ะนะแต่ว่ามันนำมาซึ่งความรู้สึกโอ้โหคิดถึงดีๆต่อกันรักเรากอดเราแน่นอะไรเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมเองก็มีความสิ่งนั้นในครอบครัวก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ครับอยู่ด้วยกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็มียายนะกลิ่นแก่ก็ติดเป็นลักษณะที่ไม่ใช่น่ารังเกียจแต่ว่ามันเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่ามีคนอายุเกิน45ปีอยู่ในบ้านเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดตอนเขาสีผ้าทำไมเป็นอย่างนี้ท่านฟังครับผมจะพูดเรื่องการวิชาการนิดหนึ่งอันเนื่องจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่างประเทศนะท่านฟังนะเป็นของพวกฝรั่งทำวิจัยคนไทยไม่มีเวลามากพอที่จะไปทำวิจัยเรื่องกลิ่นแก่หรอกนะเราต้องทำเรื่องอื่นที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บกับคนไทยมากกว่านะเขาบอกว่าผิวหนังคนที่อายุมากขึ้นเกิน45ปีขึ้นไปนะมันจะมีต่อมไขมันอยู่ซึ่งตอนหนุ่มๆก็มีกลิ่นเนี่ยครับต่อมเนี่ยครับซึ่งต่อมเนี่ยในคอหนุ่มๆเนี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นที่มีการแบ่งตัวของเชื้อโรคบางอย่างและอยู่ในจุดตับอับเยอะเช่นแถวรักแร้ซอกขาหนีบต่างๆนะครับทำให้มีกลิ่นของไขมันกลุ่มเนี่ยครับบางทีเราเรียกว่าเป็นโอเมก้าไม่ใช่โอเมก้าสามนะสำหรับโอเมก้าสามคือน้ำมันปลาที่เราเคี่ยวให้กินกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันช่วยลดอนุมูลอิสระแต่อันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโอเมก้าเหมือนกันแต่เป็นโอเมก้า7ครับโอเมก้ามีโอเมก้า3 6 9อะไรก็เรียกเคยรับรู้เลยครับมันตั้งตามหมายเลขที่เขาค้นพบนะแต่ตัวที่พูดถึงทำให้เกิดกลิ่นแก่กลิ่นอับๆกลิ่นคล้ายกระดาษเก่าๆคล้ายกระดาษฟางอะไรพวกนี้ครับเป็นโอเมก้า7ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะในคนอายุ45ปีไปแล้วไขมันที่ผิวหนังกับต่อมไขมันเนี่ยครับมันจะมีการหลั่งพวกสารพวกโอเมก้า7เนี่ยออกมาเยอะถ้าถามว่าก่อนนี้แหละตอนหนุ่มที่มีกลิ่นตัวเยอะโอเมก้าอะไรโอเมก้า10ครับเป็นหมายเลขประจำตัวนะไม่ได้เรียงตามคำนี้ครับเป็นโอเมก้าแปลว่าไขมันที่มันไม่อิ่มตัวนะครับเช่นโอเมก้า3คือน้ำมันปลากินแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายเป็นตัวอย่างนะโอเมก้า6ก็เช่นน้ำมันที่เราทอดผักเนี่ยในครัวไงโอเมก้า6นะครับเรียงตามเบอร์ที่เขาพูดถึงการตั้งชื่อมันอย่างนั้นนะก็จำไปตามเขาแล้วกัน

0: คำมันตั้งชื่อมาจากนักวิจัยทีหนึ่งแต่โอเมก้า7เมื่อไหร่แล้วก็มันเกิดที่ผิวหนังคนมีมากนะครับจุดที่มีต่อมไขมันเยอะๆเช่นแผ่นหลังแถวคอบ่าไหล่แถวหน้าอกนะครับจุดที่อับๆเช่นสุภาพสตรีคนอายุมากเช่นเต้านมมีการหย่อนคล้อยไปแล้วก็จะมีจุดอับของเนื้อหนังต่างเหล่านี้มีต่อมไขมันอยู่ก็จะมีกลิ่นแก่ในคนผู้หญิงก็จะออกมาแถวๆตำแหน่งนี้มากกว่านะผู้ชายก็เป็นคอบ่าไหล่แต่ด้านหลังเลยส่วนใหญ่ผู้ชายนะก็เป็นจุดที่มีต่อมไขมันเยอะแล้วก็อายุมากขึ้นก็จะผลิตสารที่ชื่อว่าโอเมก้า7ออกมาไอโอเมก้า7เนี่ยแหละครับไขมันชนิดนี้ครับเป็นไขมันที่เมื่ออยู่ไปนานๆพอเจอกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกินเหงื่อเราด้วยบวกกันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยการมีออกซิเดชันออกซิเดชันคือการเติมออกซิเจนเข้าไปในธรรมชาติอันนี้พูดถึงวิชาการเลยนะ
1: ค่ะ
0: เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นสารตัวหนึ่งนะครับซึ่งสารตัวนี้ชื่อฟอสเฟอรัสด้วยนะคนตั้งก็คือตั้งแบบสมิดสมบัติสมิงมากเลยแช่สอนตัวนอนหนูมาเรียงกัน3ตัวเลยครับโมนีเนา
1: โอ้ชื่อน่าอินดูมากเลยอาจารย์ชื่อน่าทะนุถนอมมาก
0: เห็นไหมมันตั้งชื่อแบบเจรนาจะตั้งให้มันสะบัดสะวิ่งไงสารชื่อภาษาฝรั่งชื่อสารโนนีโนสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโอเมก้า7ที่ต่อมผิวหนังเราเนี่ยครับที่หลังมาตอนอายุมากกว่า45ปีอายุมากขึ้นแล้วแก่แล้วจะมีสารโอเมก้า7ออกมาเยอะกว่าหนุ่มสาวได้7เองจะถูกเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเลยครับให้เป็นสารที่ชื่อว่าโนนีเนาเปลี่ยนยากเลยนอนหนูทั้ง3ตัวเลยครับโนนีเน่าเพราะเวลาสื่อสารไอ้กลิ่นนี่ครับคือกลิ่นที่เวลาฟุ้งกระจายไปตามทั่วไปแล้วมันก็กลิ่นจางๆไม่ใช่กลิ่นเด่นอะไรนะแต่ว่ามันสะสมเยอะเพราะว่าโนนีเน่านี่ครับมันไม่ค่อยสลายตัวเองไม่เหมือนกลิ่นทั่วไปเช่นไม่เหมือนกับกลิ่นตัวดิโคโรนผมใช้4711กับดิโคโรนพ่นชุดๆแต่ตอนที่อายุน้อยกว่านี้ตอนไปทำงานมันก็อยู่ได้แค่ชั่วโมงกว่า4711อะดิโคโรนนี่ครับคือสิ่งที่ผมคุ้นชินตอนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะมีไอ้ประเทศที่อยู่เนี่ยมีโรงงานผลิต4711อะดิโคโรนเนี่ยก็ต้องรู้จัก4711
1: ไหมไม่รู้จักกัน
0: ครับก็จะเป็นอะดิโคโรนที่1นะดังโด่งดังมานานละถ้าอายุมากๆตอนนี้คงจะคุ้นชินท่านสั่งรู้จัก4711อะดิโคโรนนะครับเป็นชื่อยี่ห้อไปเลยนะแค่ตัวเลข4711อะดิโคโรนก็เลยใช้ติดกันมาถึงตอนที่กลับไปอยู่เมืองไทยก็จะใช้อยู่แต่ก็มันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ออกฤทธิ์ในการทำให้เกิดกลิ่นตอนออกก็พอจะบ้านสบายใจขับรถสบายสักชั่วโมงครึ่งของโรงพยาบาลมันก็เริ่มจางหายไปแล้วมันไม่ทำเพราะผมไม่ได้ชอบใช้กลิ่นที่มันติดตัวเป็นนานๆไม่เหมือนกับนานเกินไปไม่ชอบเนี่ยเอาให้มันสบายสบายสดชื่นแล้วก็จางก็เองครับปุ่นนี้เราจะใหม่ทีอีกจะฟึดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สเปรย์ฉีดก็สบายดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโนนีโน่เป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยแต่มันอยู่นานจังเลย มันไม่สลายตัวง่ายๆนะครับขนาดฟอกสบู่ยังไม่ค่อยออกเลยนะมันคงตัวมากโนนีโน่เนี่ยก็จะทำให้มีกินแก่กินอับกินฟางกินกระดาษเก่าๆในห้องสมุดนะครับอยู่นานๆติดตัวไปนานๆเลยก็เป็นเรียกเลยกินแก่ตรงๆเลยครับกินแก่จากสารที่เป็นไขมันชนิดที่ชื่อว่าโอเมก้า7นะครับโอเมก้า6เทียบได้กับน้ำมันพืชที่เราผัดปลาทูน่าผัดที่เต่าทำครัวนั่นแหละโอเมก้า6นะครับโอเมก้า3คือน้ำมันปลาที่เรากินกันเป็นแคปซูลที่ว่าบำรุงให้กระแสเลือดไปเกิดติดตันมากมายเส้นเลือดบำรุงเส้นเลือดเส้นหัวใจพวกนี้เป็นตัวอย่างเขามีสิทธิ์ทั้งดีทั้งเสียแต่เรียงกันเป็นชื่อโอเมก้าต่างๆเยอะแยะแต่ตอนหนุ่มๆตอมเหงื่อที่รักแร้มันเกิดโอเมก้า10โอเมก้า10โอเมก้า10นะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นฉุนฉุนตอนนั้นเป็นตัวอย่างนะพอแก่ปั๊บมันจะออกโอเมก้า7มากนี่ก็ต้องช่วยท่านไม่งงนะกลิ่นแก่เหล่านี้คือกลิ่นที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มเยอะขึ้นโอเมก้า7จะเพิ่มขึ้นในคนสูงวัยถ้าเกิดสูบบุหรี่นะครับบุหรี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการผลิตไขมันโอเมก้า7ตัวมากกว่าธรรมดานะครับการดื่มเบียร์
1: ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้แก่เร็วขึ้น
0: จะมีกลิ่นแก่นำมาเยอะกว่าคนธรรมดานะครับคนที่กินเนื้อแดง เรดมีทอีกมาแล้วเรดมีทนะครับที่บอกว่า

0: เนื้อพวกสัตว์ที่เลี้ยงด้วยนมประเภทที่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายสัตว์ที่เป็นไม่เลี้ยงด้วยนมเช่นปลาพวกไก่จะไม่มีเลสมีดมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหล่านี้เวลากินเข้าไปเยอะนะคร
1: ับ มันเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยอาจารย์นอกจากวัยแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับพวกบุหรี่พวกเบียร์พวกเนื้อแดงๆกระตุ้นให้เกิดโอเมก้า7มากขึ้นที่ต่อมเหงื่อแล้วก็สิครับเกิดกลิ่นแก่ชัดเจนมากขึ้นความเครียดอีกอันนึงไงเครียดเยอะจะมีพวกสามเนี่ยเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับทีนี้เขาก็การที่จะลดมันลงไปเราก็เลยบอกว่าเออก็กินอาหารบางอย่างช่วยได้เหมือนกันนะเช่นพวกเบอร์รี่ก็เช่นสตรอเบอร์รี่แล้วคนที่สีแดงนะครับพวกสีส้มๆเช่นมะเขือเทศไลโคปีนจะช่วยลดได้เรื่องอาหารไทยทั้งนั้นแหละครับคือฟังไอ้ออกแดงๆส้มๆเนี่ยนะแต่ละพวกน้ำมันมันปลาไปจะสามช่วยได้ระดับหนึ่งนะส่วนเรื่องการอาบน้ำอาบท่าเนี่ยครับคนญี่ปุ่นเขาทำวิจัยเยอะเลยเรื่องนี้เขาเดือดร้อนกับมันมากกับกลิ่นแก่เนี่ยนะโดยธรรมเนียมประเพณีของเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เขาทำวิจัยกันว่าต้องวิจัยที่ว่าสบู่ไหนที่มันจะฟอกได้ดีกว่าวะสบู่ทั่วไปที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่สามารถฟอกไอ้พวกกลิ่นโนดีเน่าออกได้ง่ายมากนักนะเพราะว่าถ้าผสมด้วยใบชาครับบวกกับลูกพรับจำได้จากลูกพรับไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์
0: มันเป็นเฉพาะตะโจงเราซื้อมามันก็แพงพอสมควรแล้วลูกนึงอ่ะมาสกัดเอาลูกพรับบวกกับใบชาทำเป็นสบู่ให้อาบเนี่ยกลิ่นจะต้องถูกละลายไปชาล้างไปได้เยอะกว่าสบู่ชนิดอื่นๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมนำความรู้ทางการแพทย์มาช่วยบอกให้นะครับท่านฟังมันจะเราพูดกันเล่นๆก็จะไม่พูดถึงพวกนี้นะครับสบู่ดังนั้นทีนี้แต่สบู่ผมก็ไปต่างประเทศญี่ปุ่นผมก็ไปดูซิว่ามีปะสบู่ชาเขียวบวกลูกพรับเนี่ยมีจริงว่าเต่ามันทำเป็นโฟมเลยอาบน้ำก็จะฟอกตามก็คือว่าเป็นสองนะเป็นโฟมทุ่ๆตามตัวตามผิวหนังคอบ่าไหล่ตามหน้าอกเนี่ยครับจะช่วยลดกลิ่นพวกนี้ได้เยอะเขาบอกกันนะเขาอ้างนะครับราคาแพงกว่าสมควรแต่ไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าผมถามภรรยาแล้วพี่มีไอ้กลิ่นนี้มียังไงไอ้กลิ่นฟางๆเนี่ยเขาบอกว่าหนูยังไม่ได้กลิ่นนะบอกนะก็เลยยังไม่ซื้อมาใช้คนที่เป็นคนอายุมากขึ้นอายุเกิน45ปีขึ้นไปเช่น50 60 70จะมีเคสที่มีกลิ่นแก่เนี่ยประมาณ 60% นะครับไม่ได้ 100% นะท่านท่าน100คนเนี่ยมี40คนที่ไม่มีกลิ่นแก่ก็มีนะท่านท่าน
1: ค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ได้เกิดกับทุกคนที่มีวัยเท่ากันถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องไม่ได้ทุกคนมีแค่60คนใน100ที่จะมีกลิ่นแก่ที่คือท่านคนข้างเคียงตรวจจับได้ว่ามีกลิ่นแบบอับๆกลิ่นแบบหืนๆกลิ่นในทำนองนี้นะไม่มีก็ 40% ซึ่งถ้าเราเป็นคนที่กลุ่ม 40% ก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปยุ่งมันเลยไปหาสบู่สเบอร์ที่มีชาเขียวแล้วผสมกับลูกพรับอย่างเงี้ยนะมันก็วิกฤตขึ้นสดานเกินไปสำหรับชีวิตเราปกตินะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเพื่อท่านจะทราบว่าถ้าเกิดท่านมีกลิ่นแก่นะการสั่งซื้อบุหรี่ไอ้สบู่แบบนี้มาใช้ก็น่าจะลองดูไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราไม่แพ้ฟอกไปสักพักหนึ่งสักเดือนสองเดือนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หายนี่หว่าก็เลิกใช้ไปนะก็เสียกระตังค์เฉยก็เราดูก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ญี่ปุ่นก็ค้นคว้ามาแล้วครับว่ามันอันเนี้ยมีสบู่อย่างเนี้ยนี่ผสมชาบวกลูกพรับเนี่ยครับที่จะช่วยทำให้ลดกลิ่นแก่ลงได้เยอะได้มากกว่าและนานกว่าการฟอกสบู่ธรรมดาที่ใช้อาบน้ำทั่วไปเบบี้บาร์ต่างๆเหล่านี้นะคร
1: ับ นะคะคือสบู่ที่อาจารย์พูดถึงที่ชาใบชากับที่ญี่ปุ่นน่ะคือคุณสมบัติของใบชาอาจารย์มันเป็นอะไรที่ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่ละโดยเชื่อว่านักวิจัยของชาวญี่ปุ่นเขาคงจะเอาจุดเด่นตรงนี้มาช่วยอ่ะ
0: ถูกต้องครับทั้งลูกพับลูกชาเนี่ยครับอธิบายทางด้านเคมีก็คือมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
1: ค่ะ
0: คำว่าต้านใหม่นะครับสารต้านอนุมูลอิสระคือทำลายพวกอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดโนนีเน่า
1: โอ้ชื่อพอมากเลยโนนีเน่าแต่ไม่อยากมีแต่ไม่อยากมีโนนีเน่าในร่างกาย
0: แต่เขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่ผมเก็บไว้สุดท้ายในตอนที่หมดใกล้หมดเวลานี่คือว่าคนอ้วนนี่ครับจะมีโนนีเน่าเยอะกว่าคนธรรมดานะ
1: นั่นไง
0: เมื่อก่อนบางทีเราจะพบกลิ่นแก่ในคนที่อายุน้อยไปนิดนึงเช่น40ปีก็มีละแต่มักจะเป็นคนอ้วนเช่นพอมีน้องเราไปกินข้าวกับวันด้วยกันไงผมก็บรรทุกน้องๆเต็มรถเลยกลางวันเนี่ยคือไปจะออกไปเลี้ยงเฉพา

0: รงเฉพาะวันเกิดอะไรเงี้ยนะครับก็ฐานนอสคือกัน 6-7 คนที่ในออฟฟิศนะนั่งรถไปด้วยกันมันจะมีน้องคนหนึ่งเขาอ้วนอ้วนเยอะนะซึ่งเราพยายามเคลียร์ให้รถหนักอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็ยิ้มยิ้มเอาแต่ถ้าคนนี้นั่งรถผมแล้วก็ผมจะได้กลิ่นเนี้ยอีกสักวันสองวันนะครับเพราะกลิ่นมันจะค้างอยู่ในรถอาจจะเข้าติดไปตู้แอร์บ้างอะไรบ้างบางนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็อีกสองวันก็หายนะแต่รู้เลยว่าน้องคนนี้เคยนั่งรถเราเมื่อสักวันสองวันที่แล้วแหละเพราะกลิ่นอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันชัดๆอยู่แล้วนะ
1: จริงๆแล้วกลิ่นพวกนี้อาจารย์ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงเนี่ยพบในชายหรือหญิงมากกว่ากันนะ
0: ชายมากกว่าเยอะครับผู้หญิงจะเกิดเฉพาะตอนช่วงที่ส่วนใหญ่เป็นตอนที่หมดเมนเข้าสู่วัยทองนะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดโนนีหน้าเยอะกว่า
1: โอ้โหแต่ว่าตัวเลข40ปีขึ้นไปเนี่ยอาจารย์40ปียังไม่แก่เลยนะแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่แบบว่าทำให้คนที่อายุเท่านี้ต้องมาดูแลตัวเองมาก
0: วัย40ปี45ปีของผมเนี่ยครับผมพอให้เป็น4พันนะตำราแพทย์จะเขียน40ปีทุกทีนะแต่ผมคิดว่าคนไทยนะมันแก่ช้ากว่าคนฝรั่งเยอะเอา45น่ะกำลังพอดีเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุกคนครับในทุกๆด้านเลยนะทางด้านจิตใจประสบการณ์นั้นกันความสึกรับผิดชอบครับผิดชอบชั่วดีต่างๆรู้เพิ่มขึ้นก็ตอนอายุ40ปีนะครับที่จะชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเคยวู่วามโมโหโทโสใจร้อนอะไรเงี้ยครับก็จะลดลงสุขุมขึ้นมากกว่าธรรมดาคิดเป็นขึ้นเป็นคนที่มีคุณต่อตัวเองมากขึ้นเช่นพ่อโดยยิ่งแม่ตัวเองนะครับอันนี้สำคัญมากสังเกตได้เลยว่าก่อน40ปีไม่ค่อยคิดจะวู่วามอย่างโมโหโทโสอยู่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าพ้น40ปีแล้วก็เริ่มดูท่าทางเขาเปลี่ยนไปนะเข้าสู่ขุมขึ้นนะเข้าอะไรเงี้ยครับสังเกตที่เราสังเกตเห็นนะคร
1: ับ ค่ะอาจารย์คะนอกจากวัยหรือว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยพวกอาหารการกินก็มีผลในเรื่องของกลิ่นพวกนี้ด้วยนะฮะใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากพวกเหล้าพวกยาพวกนี
0: ้พวกเบียร์พวกบุหรี่พวกนี้ก็สำคัญมากเนื้อแดงๆนะครับอันนี้สำคัญมากเขาเป็นตัวทำกระตุ้นให้เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นเราก็เชื่อให้ไปกินอย่างอื่นที่มันชดเชยเช่นลูกเบอร์รี่ลูกมะเขือเทศไลโคปีนอะไรเนี่ยครับจะช่วยลดหลอดเลือดดีขึ้นน้ำมันปลาช่วยลดได้นะครับก็ว่ากันไปโดยที่สบู่ที่ใช้ก็ถ้าเกิดท่านเดือดร้อนมากๆนะครับก็ลองจัดหาสบู่กันซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ตอนนี้ครับ
1: อาจารย
0: ์ทำเป็นบริษัทใหญ่เลยตอนนี้
1: ค่ะแล้ว4711โคโลนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอันนี้เขาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สูงวัยเหรออาจารย์
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าเกิดคนทั่วไปกันว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มันดังที่สุดเลยที่โคโลนแปลว่าฉีดไปแล้วมันไม่ได้อยู่นานมันเริ่มระเหยจากแอลกอฮอล์ที่ใช้ครับเลยได้เร็วผมชอบใช้มันนะฮะ4711เอดิโคโลนนะครับ
1: ไม่ได้ใบหวยนะครับนะคะใครมีประสบการณ์นะกลิ่นแก่ SMS มา4689899นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านอาจารย์แชร์เรื่องของกลิ่นแก่เนี่ยมาทาง SMS แล้วก็ YouTube ด้วยเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอ่านกันค่ะอาจารย
0: ์ขอความรู้ส่วนตัวนี้ครับท่านสันรู้จัก4711เออดิโคโรหรือเปล่าครับท่านส
1: ันไม่ตอบก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยจะได้เตรียมไว้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไหมอาจารย
0: ์ถ้าแต่ก่อนที่ดังมากแต่ผมเป็นหมอหนุ่มๆนะ
1: มันจะขวดเขียวๆฟ้าๆเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปเซิร์ชดู
0: มันเป็นรุ่นลายสวยทำแต่เขียน4711ชัดเจนเลข4ตัวนี่ครับ
1: นะคะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ค่าโฆษณาเนี่ยแต่เราก็จะมาบอกเคล็ดลับที่หอมผู้ฟัง
0: เก่าแล้วเออครับ
1: นะคะอาจารย์ขาเราพักก่อนดีไหมคะ
0: เดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติด

ทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 6 7 3 6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: มาในช่วงที่2
3: ผมได้นำเรื่องนี้มาเรียงกันเป็นซีรีส์เลยครับ3วันต่อเนื่องกันกลัวแก่จะเริ่มต้นสตาร์ทเลยครับกระจกกระจกพวกนี้ครับส่องหน้าทีไรคิดถึงเรื่องเฮ้ยทำไมมันเหี่ยวย่นขนาดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เคยแต่งตึงสวยงามรู้สึกไม่สบายใจเลยกลัวแก่แม้กระทั่งไม่ส่องกระจกนะเพื่อนเขาบอกว่าอย่าส่องกระจกเยอะสิเธอส่องแล้วมันรบกวนจิตใจต่อว่าจริงไหม
2: คือส่องทีไรสะเทือนใจทุกทีนะ
3: ใช่ก็จะมีคนได้กลิ่นแก่ของเราอีกมันนำมาตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปมันได้มีกลิ่นอับๆยังไงก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนกระดาษเก่าๆกลิ่นเหมือนฟางเก่าๆกลิ่นเหมือนอะไรที่มันอับๆไม่ได้เหม็นแบบเหม็นรักแร้เหมือนกับตัวเหมือนหนุ่มๆละแต่มันอับๆประจำตัวเราชอบก้นกลิ่นแก่ก็มาอีกดูสิครับ2วันแล้วมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องอายุมากขึ้นทั้งนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ถ้าอย่างนั้นหยุดดูกระจกหยุดดมกลิ่นจัดการทุกอย่างตามที่เราคุยกันแล้วนะครับลดกลิ่นแก่ลงนะครับหยุดสูบบุหรี่กินอาหารที่มีลักษณะออกเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยสตรอเบอร์รี่ออกสีแดงๆช่วยได้นะครับน้ำมันปลาเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำอาบน้ำที่ญี่ปุ่นก็ทำวิจัยก็พบว่าสบู่ที่ผสมกับชาเขียวผสมกับลูกพลับทั้งสองอย่างเนี่ยครับจะต่างทั้งชาเขียวทั้งลูกพลับเนี่ยมันมีสารแทนนินอยู่ในลูกมันเองสารแทนนินนี่ถ้ากินเยอะทำให้คนอาการท้องผูกที่เรากล่าวถึงแล้วในเรื่องการกินชาดื่มชานะแทนนินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกับกลิ่นแก่ที่ผิวหนังคนสูงวัยนะครับมันจะชะล้างได้ดีมากๆเลยอ่ะฟังครับเพื่อนก็เลยสบู่ที่ขายดีมากขายไปทั่วโลกเลยคนสั่งซื้อต้องออนไลน์เยอะเขาว่างั้นก็อ้างว่าอย่างนั้นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตอยู่เนี่ย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนหรอกนะมันไม่เคยใช้แต่ยังไงก็ตามแต่ครับมันเป็นโปรดักต์เดียวที่คนพูดถึงและลดกลิ่นแก่ได้วันนี้เข้าสู่เรื่องใหม่ที่เราเชียร์กันเลยครับปิดท้ายสิ่งที่ยกให้เป็นสิ่งสมบัติของพี่ๆที่เกษียณอายุนะครับเรื่องชอบแก
2: ่
3: หันกลับมาชอบแก่ได้นะท่านผู้ฟังทำทุกอย่างที่ลดลงไปแล้วกระจกกระจกก็ไม่มีแล้วไปส่องแล้วส่องเฉพาะเวลาจะออกจากบ้านทีเดียวนั่นเองต้องการสร้างตัวเองให้มีลักษณะที่ดูดีนะครับเป็นที่รักของลูกหลานที่บ้านนะครับคนทำงานร่วมกันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนั่นคือไม่ต้องคิดเรื่องจะหล่อจะสวยอีกแล้วไฟมาผ่านไปแล้วนะขึ้น50แล้ว4 50แล้วเอาแค่ผมพูดหลายครั้งมาต้องตาครับ
2: วาจาต้องใจ
3: มาต้องตาวาจาต้องใจสิ่งพวกนี้ครับทำให้ผู้สูงวัยที่อายุมากขึ้นกลายเป็นคนที่เป็นที่รักของน้องๆเพื่อนร่วมงานคนในบ้านลูกหลานคนใกล้ชิดต่างๆรวมทั้งเมื่อคุณจะไปเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่ขึ้นรถไฟฟ้าจะไปห้างไปเที่ยวที่ต่างๆที่อยากจะไปคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เป็นผู้สูงวัยที่น่าดูแลน่าให้เอื้อเฟื้อต่อเขานะอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างโดยที่ไม่ได้ต้องการหล่อหรือสวยอีกแล้วตัดความคิดเรื่องหล่อเรื่องสวยออกไปนะครับเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจมีข้อที่ผมลงสรุปร่างดูแล้วนะครับว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยหนุ่มเป็นสาวเปลี่ยนใจจากช่วงวัยกลางคนเข้าสู่ผู้ที่เป็นวัยกลางคนระยะท้ายๆเชื่อมต่อกับวัยผู้สูงวัยนะครับอายุสัก45 55ขึ้นไปจะทำตัวยังไงดีถึงจะเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่รังเกียจไม่รู้สึกว่าเป็นคนแก่แย
2: ่อ
3: ยากวิ่งด้วยละนะคุณก็ต้องเปลี่ยนมนุษยสัมพันธ์คุณเองท่าทีโดยรวมนะครับแล้วก็สื่อสารคนอื่นอย่างราบรื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเชื่อมโยงคนอื่นที่ดีด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายครับนำมาเลยครับท่านผู้ฟังครับอันแรกยิ้มง่ายๆหน่อยสิครับท่านผู้ฟังอย ่าไปตึงเครียดที่ใบหน้ามากนะใบหน้านี่มันรอยยิ้มนี่มันนำไปก่อนเลยครับเชื่อมโยงกับคนทุกคนที่อยู่รอบๆข้างท่านอย่างดีนำใบหน้าที่ออกยิ้มปิดเชิงยิ้มยิ้มติดใบหน้าไว้อย่าไปติดหน้าที่มันออกจะบึ้งบึ้งคิดนู่นคิดนี่กุมใจอะไรเงี้ยติดคำยิ้มบนใบหน้าไว้ก่อนเลยติดยิ้มบนใบหน้านี่เราคงเข้าใจนะครับเอาไว้ที่เราจะได้ฝึกด้วยว่าจะลดรอยตีนเป็ดตีนกาบางทีให้ยิ้มอยู่แล้วนะยิ้มขนาดสัก 70% ของยิ้มเต็มที่ยิ้มจ๋าจ๋าจ๋าที่เป็น 100% มันก็ฝึกยิ้มอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ขับรถมาติดไฟแดงก็เราเชียร์แล้วยิ้มติดไฟแดงนั่งยิ้มยิ้ม 70% ลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆรอยแล้วตอนอันนั้นหมากไว้ก่อนนะ
2: รอบน้ำหมาก
3: รอบน้ำหมากที่มุมปากไม่รู้จักก็คือพวกนี้ครับมันจะเกิดขึ้นมันจะลดได้โดยการที่ฝึกยิ้ม 70% ก็ติดมาที่ทำงานด้วยสิครับจอดรถแต่ที่จอดรถแล้วเรียบร้อยแล้วโดยที่ทำงานก็ติดรอยยิ้มมาได้หน่อยไม่ต้องจ๋าขนาด70ละหรือสัก 20% ก็ได้ติดหน้าใบหน้ามาน้องๆเขาจะเห็นว่าพี่ๆคนนี้เป็นคนที่ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะพี่อะไรก็จะชมนะครับเราก็จะลดอาการแก่ลงเดินให้มันดูสมาร์ทขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่าต้องคุ้มงุ้มตัวเกินไปอย่าค่อมหลังเกินไปยืดอกอีกนิดนึงเดินเข้าไปที่ทำงานคุณก็จะดูมาต้องตาทันทีนะครับพูดจาเขาดีๆด้วยนะครับเป็นไงน้องวันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างจะทักทายกันอย่างดีมนุษยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันจะดีทั้งยิ้มง่ายข้อสองพูดจาเพราะๆต่อกันนะครับรวมทั้งมือเนี่ยติดขนมไปบ้างนะครับตอนเช้าครับแวะซื้อปลาตั้งโกบ้างซื้อขนมครกแถวๆหน้าตลาดแต่ใกล้ๆบ้านท่านติดหิ้วไปสักถุงหนึ่งน้องๆเขาก็ได้มุบมับมับกันได้นะผมก็มักจะซื้อที่ติดบางขนมเนี่ยมันมีร้านขายขนมครกทางรถผ่านจอดได้ก็เตรียมอย่างดีนะครับใส่ถุงตามราคาเลยจอดรถแต่กระจกพี่เอาขนมครกหน่อยใครจะถามเราเอากี่บาทคะบอกราคาป้าก็หิ้วมาเลยไม่ต้องรอนานไปได้เลยปิดจบไปต่อถึงโรงพยาบาลได้เลยง่ายนิดเดียวเราที่เป็นตัวอย่างที่ผมว่าหาแหล่งวันนี้ไว้นะครับนานทีก็เสื้อฝากน้องๆตอนเช้าๆบ้างนะครับเขาจะได้สึกที่มีความสึกดีของเรานะเราที่เป็นพิจารภาพครับสร้างบรรยากาศที่ดีท่านจะเปลี่ยนจากสวยจะเป็นคนที่ดูแลดีนะครับมาต้องตาวาจาต้องใจทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเริ่มนำไปก่อนเลยนะครับ เป็นการสื่อสารที่สำคัญมากทั้งยิ้มง่ายพูดจาเพราะๆเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ทั้งการให้อภัยถ้าน้องทำอะไรผิดเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารจัดการองค์กรตรงนั้นให้อภัยเขาครับแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดีมากๆเลยรวมทั้งการเสื้ออะไรไปฝากบ้างขนมขนมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆวันนั้นจะเป็นวันที่ลื่นลมไปทั้งวันทีเดียวทุกคนในที่ทำงานนะครับข้อต่อไปก็คือจากที่ยิ้มง่ายพยายามพูดที่เพราะๆเป็นผู้ให้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราควรจะปรับวิธีคิดของตัวท่านเองให้มันเป็นแบบยั่งยืนปรับความคิดใหม่ได้แล้วนะครับตอนหนุ่มมีอำนาจเยอะ สั่งการนุ่น สั่งการนู่นนี่นั่นพออายุเจ้าจะมากขึ้นเข้าวัย50-55ใกล้ๆเกษียณอายุนะครับกรุณาปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยครับปรับเซตติ้งในมายด์เซตของคนอื่นนะครับกลายเป็นคนที่โอเพนมายด์มากขึ้นเปิดใจมากขึ้นคิดแบบทันสมัยอีกนิดนึงยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เด็กๆเขาใช้กันมากขึ้นหน่อยนะครับเปิดใจกว้างรู้ปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คอยรับฟังปัญหาจากคนอื่นด้วยโดยเอ่ยปากถามเห็นยังไงบ้างจ๊ะน้องเรื่องนี้ใครแค่ออกปากถามเขาถ้าคุณไป

0: านเขาอ่านคุณไม่ออกเลยว่าจะบอกอะไรดีไหมน้องออกปากถามน้องๆก็จะรู้สึกว่าพี่อยากจะรู้ว่าเออเราคิดยังไงแหมน่ารักจังตอนเริ่มดีตั้งแต่แรกนะครับแค่เอ่ยปากถามเบาๆไม่เสียหายมากหรอกครับคุณฟังครับแต่สัมพันธภาพมันจะดีขึ้นมากเลยคุณจะเป็นคนสวยที่คนแก่ที่เริ่มจะดีนะครับทำให้คุณเนี่ยสังคมตอบรับดีมากเลยว่ะเฮ้ยชอบแก่ก็ได้อะไม่ต้องไปกลัวแก่หรอกนะเพราะฉะนั้นหลายแหล่นี่ก็ถึงทำได้จริงๆด้วยครับคุยอย่างรื่นรมอย่าพูดกับอำนาจแบบเก่าเสียงแบบนั้นไม่เอาแล้วครับ มันพ้นสมัยแล้วเรากำลังเข้าสู่วัยใกล้เกษียณอายุนะครับและเดือนหน้าปีก็ปีพี่ๆบางคนที่เกษียณอายุนะก็ต้องลาจากบ๊ายบายกันกับน้องๆสักทีนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นจะลองทำดูสักได้กี่เดือนใกล้ๆเกษียณอายุเนี่ยลองทำดูก็แค่ยิ้มง่ายๆพูดเพราะๆนะครับเป็นผู้ให้ซื้ออะไรฝากเขาบ้างเปลี่ยนแต่ก็ค่อยเปลี่ยนมาเทียน้อยก็กลัวเขินก็ค่อยเปลี่ยนไปครับคิดแบบทันสมัยหน่อยเปิดใจกว้างขึ้นนะครับเป็นผู้ที่คุยแบบรื่นรมสักถามเขาบ้างเขามีความเห็นยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อคุณปลูกฝังลงไปใช้เวลาสั้นๆครับไม่กี่เดือนสังคมรอบๆตากายคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าชอบแก่ว่ะเป็นคนดีเหมือนกันนะวัยหนึ่งเปลี่ยนไปเราก็แก้ไขไอ้ติดเป็ดติดกาลอกน้ำหมากไม่ได้ก็รับมันไปเลยไปปรับตัวเข้าไปเมื่อตอบเห็นเป็นไงครับ
1: ก็เหมือนกันนะอาจารย์คือยิ้มบนใบหน้าที่อาจารย์พูดเนี่ยควรมีกับผู้สูงวัยนะเพราะอย่างน้องเนี่ยเขาเรียกเป็นด่านแรกที่ได้เจอกันอาจารย
0: ์ด่านนำเลยแล้วเนี่ย
1: ใช่ใครจะไปทำหน้ายักษ์หน้าก็หมุนถึงใครเห็นเขาก็เดินหนีนั่นแหละ
0: และเมื่อทุกอย่างมันออกมาดีครับสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเออนะจากนั้นเราก็นำไปใช้ที่บ้านต่อด้วยทั้งคนในบ้านภรรยาสามีลูกสาวลูกชายคุณป้าคุณยายคุณย่าต่างที่บ้านเราซึ่งอยู่ด้วยกันนะครับนำไปลองใช้ดูด้วยนะครับเพราะเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่ากลับบ้านบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยิ้มใส่เขาเท่าไหร่คิดแต่เรื่องงานพรุ่งนี้จะทำไงต่อจะรีบร้อนแค่ไหนเช้าก็รีบเหลือเกินนะครับจัดการแต่งอาบน้ำท่าแต่งตัวปุ๊บไปแล้วสตาร์ทรถแล้วลองปรับเปลี่ยนใหม่เลยครับเอาเวลาไปใช้กับครอบครัวท่านดูบ้างนะมากๆเลยก็ยิ่งดีใหญ่เลยทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้นะลูกหลานเนี่ยลูกสาวลูกชายจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเช่นเด็กๆที่บ้านคนทำงานในบ้านต่างก็รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ชิดนะครับทั้งหลายแหล่นี้ใช้สติทั้งสิ้นตั้งสติครับกลับบ้านอยู่ที่บ้านตั้งสติกับคนที่เรารักเพราะเราจำไว้เลยนะครับท่านเมื่อคุณอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกไปอีกขึ้นเลข70กว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยไม่ใช่คนอื่นแล้วนะไม่ใช่เพื่อนด้วย เพื่อนมันต่างคนต่างก็จะงอมลงไปเพื่อนรุ่นคุณนะที่เคยถูกอกถูกใจกันคุยสนุกกันกับกินนู่นกินนี่กันตอนค่ำนัดเลี้ยงกันอยู่เรื่อยๆต่างคนต่างจะเริ่มแก่ลงไปครับบางคนส่งจดหมายลา เป็นซองสีมุดนวลๆของต่อไปเห็นนะ
1: เคยเห็น
0: ไปแล้วนะที่วัดนั้นวัดนี้ก็กำหนดมาเลยเวลานั้นเวลานี
1: ้
0: เป็นจดหมายลาซึ่งลาจากเพื่อนนั่นแหละครับส่งโดยญาติเขามาเองไปก่อนแล้วก็เยอะแยะไปนะนี่ก็สิ่งที่ต่างคนต่างก็จะจากกันไปคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านไปยาวๆมีกลุ่มเดียวครับภรรยาหรือสามีของท่านเองลูกสาวลูกชายคนในครอบครัวแต่หากที่จะอยู่ใกล้ชิดท่านไปจนถึงแก่ถึงเฒ่าจริง
1: ๆ
0: ถ้าว่าหมดวาระก็จะจากกันไปตามวัยของตัวเองตอนนี้เป็นสิ่งที่ทำดีครับทำตัวไม่ให้หน้าลำคาญโดยที่น้องผู้หญิงนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะคือบางทีจู้จี้จังอ่ะอาจจะช่วงบทประจำเดือนมั้งเราว่าจริงป่ะมันจะมีอากาศลักษณะแบบนี
1: ้บางคนนะไม่ได้ทุกคนเสมอไป
0: ใช่ไหมทุกคน
1: อาจารย์มีอีกคนประเภทหนึ่งอันนี้แชร์กันเนาะเคยเห็นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรคือพอวันที่เราจะเกษียณนะคนกลุ่มนี้บางทีเห็นใจพี่เขานะใจหายคนเคยทำงานตื่นเช้ามาทำงานทุกวันวันที่1 ตุลาฉันจะไม่ได้มาแล้ว นะแต่ว่าบางท่านก็เตรียมล่วงหน้าไว้ 4-5 ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำสวนที่บ้านฉันเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไป
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปัญหาอะไรที่มันรองรับไว้นะโอ้ท่านอาจารย์นี่ครับคือสิ่งที่สำคัญมากโดยที่ยิ่งถ้าคุณทำตัวคุณเองก่อนเนี่ยนะเริ่มจากทำตัวให้อบอุ่นเวลาอยู่ใกล้นะครับไม่เรื่องมากจู้จี้เรื่องจู้จี้นี่คือมันแสดงออกทางปากเลยไงวาจามันออกมามันออกเร็วมากควบคุมยากเนี่ยสติสัมปชัญญะต่างคุมไม่ค่อยได้บนจู้จี้ต่างว่านู่นว่านี่ไม่ถูกใจสักอย่างทำอะไรก็น่ารำคาญกับคนอื่นมากเลยอะไรก็ไม่ชอบไปหมดเหล่านี้ครับก็สิ่งที่คุณทั้งวาจาทั้งการกระทำเนี่ยที่เคยทำแบบที่มันจู้จี้วุ่นวายอย่าทำนะครับเลิกสักทีนะครับเข้าสู่วันนี้โดยบอกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะสตินี่คือการอยู่กับตัวเองมีความรู้สึกตัวเองตลอดอย่าใจลอยอย่าเพ้อเจ้ออย่าฟุ้งซ่านตั้งใจอยู่กับตัวเองว่าเราเป็นพ่อแม่เข้าในบ้านนี้ดูแลลูกแบบที่เราเป็นพ่อรักลูกแม่รักลูกนะครับเราได้ตัวอย่างที่ทำนี่สำคัญมากโดยใช้สติครับวักนี้ต้องใช้สติแล้วครับรู้จักตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์เสียเคยขี้โกรธง่ายเคยโมโหง่ายอะไรเนี่ยใจร้อนจังเลิกสักทีสติจะช่วยท่านได้ครับสติสัมปชัญญะจะช่วยท่านได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างสำคัญมากงัดจะมาใช้เลยครับเมื่อถึงเวลาที่คุณจะเข้าสู่วัยจะสตาร์ทเข้าสู่วัยสูงวัยนะ14ล้านคนในเมืองไทยต้องทำแบบนี้ครับชอบแก่ครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าชีวิตคุณอีกหลายสิบปีจาก60อายุ60ปีเมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยครับคุณจะต้องใช้มันอีก30 40ปีกว่าจะถึง90กว่าเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อายุไขเราเชียร์ระบบแพทย์เรามุ่งมั่นที่จะพาคุณไปสู่90ขึ้นเลข9ให้ได้โดยการแพทย์มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากเจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยได้นะครับอาจารย์ต่างๆที่เคยเป็นแผลใหญ่ๆเสียเลือดเยอะไม่ต้องแล้วใช้กล้องส่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะตอนต่อหลังนี้ครับคุณก็จะยืดไปถึง90ได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเอื้อไปถึงเลข90ได้นึกดูครับอีก30ปีข้างหน้านะจาก60ขนาดนี้นะฮะ70 80 90 30ปีนะท่านฟังมันจะอยู่ยังไงถ้าไม่ปรับตัวให้เป็นคนชอบแก่ทางนี้ที่ผมเล่าฟังนะครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากมีมุสสัมพันธ์ดีๆก่อนยิ้มง่ายพูดเยอะนะครับพูดให้หน่อยพูดดีๆพูดเพราะแล้วปรับความคิดตัวเองในสมองคุณนะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะครับเปิดใจกว้างนะครับรับฟังความคิดเห็นคนอื่นออกปากถามที่ว่าเขามีความเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้าง
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยเพื่อให้เราเป็นคนทันสมัยและสุดท้ายรูปสุดท้ายกลับมาดูที่บ้านตัวเองครับคนแก่ที่ท่านรักสุดหัวใจคนกลุ่มที่ท่านรักสุดหัวใจนะเทียบคนทั้งโลกเนี่ยคุณไม่รักใครมากกว่าคนในกลุ่มที่ในบ้านคุณเองเลยถ้าเขาจะอยู่กับคุณถึงแก่ถึงเฒ่าทีเดียวนะครับอบอุ่นครับทำตัวให้รู้สึกอบอุ่นเป็นผู้ให้นำเรื่องที่ประสบการณ์ที่ใช้มา 6-7 ข้อที่ผ่านมาแล้วนะมาประยุกต์ใช้คนในบ้านแบบละเมียดละไมนะครับไม่จู้จี้ไม่วุ่นวายอะไรทำแล้วไม่ใช้อารมณ์เสียเร็วๆเกินไปโดยตั้งสติให้ดีๆครับสติคือการที่คุณต้องอยู่กับตัวเองในด้านดีๆนะครับและรู้เท่าทันด้านที่เฮงซวยโกรธง่ายและโมโหง่ายเนี่ยรู้เท่าทันมันซะอย่าทำตามมันมาทำสิ่งที่ดีๆโดยการรู้สึกตัวเองตลอดเรียกว่าการใช้สติสัมปชัญญะครองตนนะครับท่านผู้ฟังคุณจะเป็นคนที่ชอบแก่จนได
1: ้นะคะโอ้อาจารย์มีคุณผู้ฟังสะท้อนเรื่องนี้มาในสังคมปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะคะคุณแคทแคทคุณแคทแคทปณียาแชร์ความคิดเห็นมาแบบนี้ค่ะอาจารย์คะบางคนสวดมนต์เข้าวัดเป็นประจำแต่นิสัยส่วนตัวร้ายหน้าตาเครียดแค้นตลอดเลยครับอาจารย
0: ์ก็ตัดตรงนี้ครับผมมองดูแล้วครับใช้ประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับว่าเคยเจอคนอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วก็มันจะแก้ยังไงวะตรงไหนบ้างแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกคือช่วงกับคนร่วมงานฝึกตรงนั้นครับเป็นที่ฝึกของคุณหลายเดือนก่อนเกษียณนี่ครับลองฝึกดูสิครับพูดจาเพราะๆเขาปรับตัววิธีการ exposure เขายิ้มแย้มอย่างใสๆแหละครับแล้วก็เปิดใจเขากลุ่มที่สองเปิดใจคิดเลยว่าเฮ้ยให้ความเห็นเขาบ้างรับความเห็นเขาบ้างนะครับทำตัวให้ดีและสุดท้ายนำกลับไปใช้ที่ครอบครัวคุณเพราะต้องอยู่อีก30ปีหลังเกษียณกับคนกลุ่มนี้แหละคนที่คุณรักลูกสาวลูกชายภรรยานี่เฉยๆก็ได้นะครับ สามีอะไรเงี้ยทั้งปู่ย่าตายายที่ในบ้านด้วยคนกลุ่มนี้ครับคือคนที่อยู่คุณถึงหมดอายุไขณวันที่หมดลมเขาจะอยู่กับคุณอยู่ไปถึงต่างคนต่างจากกันไปตามขั้นตอนของอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระนักสาพุทธเราก็ต้องรักเขาให้ดีนะครับดูแลเขาให้ดีถนอมทุกอย่างเงินทองที่มีอยู่ที่เก็บไว้สะสมงัดออกมาแจกกันไปเลยนะครับเอามาใส่ในครอบครัวคุณไม่ต้องเก็บไว้แล้วก็ถึงเวลานั้นเมื่อ90ปีคุณเอากลับไปไม่ได้เอามาใช้ให้หมดเลยครับใช้กับลูกหลานเรานะครับทุกอย่างจะได้ดีขึ้นคนจะได้ดีขึ้นและก็จะรับความสุขนะครับบวกกับหางานอดิเรกทำนะผมเจ็บไปแล้วครับฝึกร้องเพลงให้เพราะขึ้นหน่อยการฟังเองก็ได้ฮะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นแล้วข้อ3คือปรับตัวเองแบบดีมีมาตรต้องตาวาจาต้องใจระบายความรู้ทางการแพทย์ที่มีอยู่ในประสบการณ์ออกสู่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ให้เต็มที่นะครับนี่สิ่งที่ตั้งใจทำตั้งแก่แล้ว
1: นะคะของคุณผู้ฟังหลายท่านน่ะคือเต๋อเคยสังเกตพี่ๆหลายคนที่เกษียณอายุในอสมทบางคนอาจารย์จองคิวกินเลี้ยงนะตั้งแต่กันยายันตุลายังไม่นี่เลยคิวยังยาวเหยียดบางคนไม่มีคิวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็สะท้อนได้หลายมุมเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: บอกไว้ได้มุมใช่บอกว่าน้องๆก็มองเราอย่างไรด้วยครับแต่เขาไม่กล้าพูดเอง
1: จริง
0: วันนี้ครับคุณสิ่งที่ผมว่าไม่ต้องรอไปอย่างน้องๆครับถามตัวเองก็ได้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็รู้ดีว่าเขาคิดยังไงกับเรานะปรับให้มันแบบเป็นคนที่ไม่ต้องคิดสวยต้องคิดหล่อไม่ต้องลองครับไปไม่ถึงแล้วไม่ให้แล้วเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจให้ต้องอย่างดีขึ้นเปิดสติปัญญาคุณในสมองให้มันโอเพ่นไมด์มากขึ้นนะครับแล้วกลับไปใช้กับที่บ้านตัวเองเพราะว่าต้องอยู่เข้าไปอีกนานหลังจากเกษียณอายุแล้วนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังไหนมาแชร์กันหน่อยซินะคะคุณผู้ฟังคะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของชอบแก่พูดถึงวัยเกษียณละเดือนนี้พี่ๆหลายท่าน60ปีจะเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานไหนมาแชร์กันหน่อยพี่ๆที่เกษียณแล้วนะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้มีความสุขหลังเกษียณอยากฟังเหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ฟังผมเลยนะครับต้องต่อลองฟังดูนะ
1: ค่ะ
0: มันมีเพลงที่น้องๆก็แต่งกันขึ้นมานะแล้วก็มีเพลงออกทางโกลเด้นซองเมื่อสักประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วน้องผมก็มาร้องนอกจากเชียงใหม่มาร้องเพลงนี้เพลงรักคนแก่ดีกว่าลองฟังดูนะครับท่านสั่งผมนำมาฝากท่านฟังนะถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อขี้เกียจจะหลงคนหนุ่มนักขี้เกียจจะรักคนรูปหล่อขี้เกียจจะง้อคนรูปงามถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมฉันรักจิตใจเขาใครเล่าใครไหนจะห้ามขี้เกียจจะก็แก่อย่างนี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจหนุ่มๆคงอิจฉาแอบค่อนนินทาฉันจนเซ็งแซ่ฉันรักคนแก่ฉันรักคนแก่ใครจะทำไมไม่ใช่ขนมอร่อยลิ้นรูปหล่อนั้นกินได้สมัยใครจะทำไมถ้าฉันจะรักฉันจะรักคนแก่ละถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปสำคัญที่ใจรักกันแน่หนุ่มๆอย่าคิดจะมาเกี่ยวฉันนี่ฉันกำลังฝันถึงคนแก่ไม่อยากเหลียวแลและผู้ชายลูกหล่อ
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: หนูไปดูข้อมูลมาเพลงรักคนแก่ดีกว่าคนร้องคนแรกคือคุณบุพภาสายชน
0: ใช
1: ่แต่มีโกลเด้นซองที่น้องเอามาร้องคือน้องพลอย
0: อิสรีพงษ์ อันนี้คนที่เด็กที่น่ารักนะครับจากเหนือเลยภาษาเจ้าได้เลยภาษาทางเหนือนะ
1: น่ารักด้วยอาจารย์นะวันนี้เวลาหมดสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับเต่าครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99